0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนอยู่ในห้องส่งครับเจษดาสาราทอง
2: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะเจอกันสักทีนึงนะอาจารย์เจษ
1: เรา2คนนะหลังจากที่แบบส่วนกันไปส่วนกันมาคนนึงอยู่สตูคนนึงอยู่นอกสถานที่นะฮะ
2: นะคะแต่วันนี้เรา2คนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับรายการ Good Morning ASEAN แล้วก็ต้องขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเราก็จะไปติดตามข่าวสารจากเมียนมากันนะคะกับคุณกฤตนุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อคืออ
1: ุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะเราอาจจะคุ้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะของไทยเองก็เยอะนะไอ้ของเมียนมาเขาเป็นอย่างไรกันเพราะเราอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร
2: ่
1: เดี๋ยวจะไปฟังกัน
2: นะคะแล้วก็คุณกฤตก็มีของรางวัลมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงเรื่องของคำถามแล้วก็ของรางวัลด้วยค่ะ
1: ครับเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะผมพาไปที่ญี่ปุ่นกันนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีช่วงหลังเนี่ยมีข่าวเรื่องBear Attack นะคือหมีเนี่ยมาจู่โจมคนเข้ามาในสถานที่ชุมชนเนี่ยบ่อยมากล่าสุดนะครับอันนี้มาจาก NHK นะบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกหมีตะปบนะฮะในลานจอดรถนะครับคือตัวของเธอเองเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บจากถูกหมีตะปบในลานจอดรถที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะอยู่ที่นะครับจังหวัดอิวาเตะเมืองฮานามากิทางตอนเหนือนะครับแต่ยังไม่ถึงฮอกไกโดนะครับอยู่ทางเหนือของเกาะฮอนชูเนี่ยนะครับโดยที่เธอเนี่ยบอกว่าก้าวออกมาจากรถช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาณศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ไหล่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บมากยังคงพูดจาเดินเหินได้นะครับแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนะฮะไปวางกับดักหมีตัวนี้เพราะว่ายังจับหมีไม่ได้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะฮะไม่นานนี้เองนะครับก็มีอีกข่าวนึงที่พูดถึงหมีเหมือนกันนะเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อยู่ที่เมืองอุตสึโนมิยะของที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถึงขนาดที่ทั้งเมืองนะครับต้องประกาศนะระงับเรียนระงับคือแจ้งประชาชนนะแล้วก็บอกโรงเรียนด้วยว่าหยุดห้ามออกมาจากบ้านเลยนะฮะโรงเรียนประถมและมัธยมต้นเนี่ย94แห่งนะฮะต้องปิดคือแบบว่าหยุดอย่าเพิ่งออกมาแบบเหมือนแบบล็อกดาวน์อ่ะเพราะนะครับเกิดเหตุการณ์ที่พบหมีตัวใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองอุซุโนมิยะเลยเป็นหมีควายเอเชียนะขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะหมีหนัก100กิโลกรัม
2: โอ้โห
1: 1ตัน
2: หนักมาก
1: นะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย1เมตรนะครับอ๋อไม่ใช่ตันสินะ100กิโลกรัมยังไม่ใช่ตันนะฮะแล้วก็ทำให้ต้องมีการเปิดปฏิบัติการคือเหมือนในหนังเลยคุณลิซ่ามีทั้งตำรวจนะครับมีทั้งเฮลิคอปเตอร์นะสุดท้ายเนี่ยนะครับเจ้าหมีเนี่ยไปหลบอยู่ในบ้านแห่งหนึ่ง
2: ไปหลบในบ้านหนึ่ง
1: ไปหลบอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งแบบคือไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านแต่เข้าไปในรั้วบ้าน
2: นะ
1: เข้าไปในรั้วบ้านถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
2: ตกใจ
1: ผมคงระทึกมากเลยนะคือเข้าไปในย่านชุมชนมากแล้วก็มีการยิงลูกดอกอาบยาสลบให้กับเจ้าหมีได้สำเร็จฟุตเทจที่ผมเห็นนะผมเห็นเลยนะครับก็คือเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องไปอุ้มหมีที่สลบเนี่ยออกมาจากบ้านออกมาจากในรั้วของบริเวณบ้าน
2: อ
1: ่ะคือหมีเขาไปหลบอยู่ใต้ชายคาบ้าน
2: อ่
1: ะในชายคาบ้านเลยนะเราอยู่ในรั้วเลยนะครับคือถ้าเป็นเจ้าของนี่เราคงแบบคงแบบว่ากรี๊ดอ่ะนะฮะ
2: กลัว
1: ครับทีนี้ตอกย้ำนะครับถึงการไซติ้งหรือว่าการพบเห็นหมีในเมืองในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้นบ่อยมากนะครับจาก NHK รายงานว่ามีผู้พบเห็นหมีทั้งสิ้น128ครั้งในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50

0: จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะอันนี้ย้อนกลับไปนะอันนี้แค่มิถุนายนนะพฤษภาคมนะก็วันที่15เนาะมีหมีตัวนึงนะเข้าไปถึงบริเวณสนามบินอิวาเตะนะฮะก็เช่นเดียวกันนะเมืองอิวาเตะเนี่ยค่อนข้างจะเจอบ่อยนะครับก็ทำให้ต้องมีการปิดรันเวย์สนามบินเนี่ยนะครับช่วงนึงเลยสนามบินอิวาเตะฮานามากิครับ
1: โอ้นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยตั้งแต่แรกๆพอได้ยินเรื่องนี้มาก็เอ๊ะจะเป็นมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปญี่ปุ่น
0: โดยเฉพาะทางตอนเหนืออ
1: าจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเข้ามา
0: เขตชุมชนเข้ามาในบ้านเข้ามาในร้านสะดวกซื้อเข้ามาในสวนสาธารณะก่อนหน้านี้ผมเห็นมีเข้าไปที่ลานจอดรถของบริษัทนึงแล้วก็เห็นฟุตเทจเหมือนกันก็คือว่าชายคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาออกมาจากลานจอดรถของบริษัทน้องหมีเนี่ยตอนนี้เป็นน้องหมีคือตัวไม่ใหญ่เท่าไหร
1: ่
0: ก็เข้ามาแล้วก็วิ่งไล่คือภาพว่าวิ่งวนวิ่งไล่วิ่งวนวิ่งไล่สุดท้ายอ่ะเหมือนหมีเขาเร็วกว่าแต่ว่าอันนี้แค่ผลักล้มหมีแค่ผลักล้มแล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานอ่ะขับรถมาแล้วก็บีบแตรไล่น้องหมีน้องหมีก็ตกใจออกไปครับแต่อันเนี้ย100กิโลไง
1: ไม่น้องแล้วค่ะน้องตัวใหญ่มากเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องระมัดระวังตอนนี้นะคะพาไปที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะไปดูสนามบินแห่งใหม่นะคะของนครซิดนีย์นะคะ
0: โอ้สวยงามมาก
1: ที่จะเปิดในเดือนตุลาคมนี้นะคะใช้เวลาในการวางแผนและก่อสร้างมานานกว่า10ปีนะคะก็หวังว่าจะได้เปิดใช้แล้วก็ได้เห็นในเดือนตุลาคมนี้แล้วล่ะค่ะก็จะมีการเพิ่มเป็นการเพิ่มทางเลือกนะคะในการเดินทางแล้วก็รองรับการเติบโตของฝั่งตะวันตกนะคะสนามบินใหม่แห่งนี้ชื่อว่า Western Sydney Airport ค่ะตั้งอยู่ในย่าน Badgery Creek นะคะห่างจากใจกลางนครซิดนีย์ประมาณ60กิโลเมตรนะคะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 118,000 ล้านบาทนะคะจุดเด่นสำคัญของสนามบินแห่งนี้คือสามารถเปิดให้บริการได้24ชั่วโมงนะคะต่างจากสนามบินซิดนีย์เดิมที่อยู่ใกล้ย่านธุรกิจนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการจำกัดเวลาให้เครื่องบินสามารถขึ้นลงได้เฉพาะช่วงหลัง6โมงเช้าแล้วก็ต้องก่อน5ทุ่มจะกดควบคุมเสียงรบกวนนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการเปิดสนามบินใหม่เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดตารางบินโดยเฉพาะเส้นทางบินจากเอเชียและตะวันออกกลางนะคะซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางต่อไปยังยุโรปนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีคมนาคมของออสเตรเลียนะคะแคทเธอรีนคิงเขาระบุว่าการเริ่มให้บริการเที่ยวบินโดยสารที่สนามบินเวสเทิร์นซิดนีย์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของเมืองจะเปิดให้ผู้โดยสารเที่ยวแรกภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะสายการบินแรกที่จะมีการเปิดที่สนามบินแห่งนี้นะคะก็จะเป็นสายการบินของ Jetstar ค่ะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของเครือ Qantas Airlines นะคะจะเป็นสายการบินแรกที่ให้บริการจากสนามบินใหม่ด้วยเที่ยวบินไปยัง Gold Coast พร้อมแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินไปเมลเบิร์นบริสเบนแล้วก็เส้นทางอื่นๆภายในประเทศด้วยนะคะส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศสายการบิน Air New Zealand ค่ะจะเริ่มให้บริการเส้นทางไปเมืองโอ๊กแลนด์นะคะในวันที่26ตุลาคมนี้ขณะที่สายการบินนี่ค่ะ Singapore Airlines นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสายการบินระหว่างประเทศที่เปิดเที่ยวบินรายวันไปสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนนะคะโดยเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์จะออกเดินทางก่อนเที่ยงคืนเพื่อใช้ประโยชน์จากสนามบินแห่งใหม่ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเคอร์ฟิวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสนามบินแห่งนี้นะคะคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ10ล้านคนต่อปีหรือประมาณ1ใน4ของจำนวนผู้โดยสารที่ใช้สนามบินซิดนีย์เดิมพร้อมเตรียมเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งใหม่ของ Qantas อีกด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นสนามบินขนาดใหญ่แห่งแรกของออสเตรเลียในรอบกว่า50ปีนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันตกของซิดนีย์มูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟเชื่อมสนามบินและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอีกด้วยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นสนามบินที่สวยงามแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูภาพแล้วก็อาจจะกลายเป็นสนามบินที่หลายๆคนอาจจะได้เดินทางไปในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Sydney's new international airport to welcome first passengers in October
0: อันนี้เผื่อใครจะไปออสเตรเลียนะครับนี่ก็จะเป็น

0: สนามบิน
1: ที่
0: น้องใหม
1: ่ของซิดนีย์ค่ะ
0: ลดความแออัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมากับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่อง

0: การเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกู้เมืองอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะวันนี้หัวข้อคือ
3: เรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเรื่องของรางวัลและคำถามในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
5: สวัสดีครับทั้งสองท่านและสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
3: ค่ะนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะคะก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นหลักของเราค่ะคุณกฤตคะขอทวงค่ะของรางวัลค่ะ
5: ครับของรางวัลนะครับวันนี้อยากจะให้เข้าถึงวัฒนธรรมการกินของเมียนมาจังเลยนะครับเลยมีถั่วสตอแปรนะครับเป็นถั่วคล้ายๆเป็นครัวผมเข้าใจว่าชื่อหัวช้างหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแล้วมันเป็นถั่วงอกนะครับแต่ว่างอกเล็กๆแล้วก็เอาไปต้มกินกันส่วนใหญ่จะกินกับพวกปลาตานะครับหรือว่าพวกอะไรอะโรตีโอ่งอะไรประมาณนั้นนะคร
6: ับ
5: ครับเอามาทานกับขนมปังก็อร่อยมากครับ
3: คือเปิดกระป๋องแล้วก็ไปทานได้เลยไหมคะ
5: ใช่ครับเปิดกระป๋องแล้วทานได้เลยครับ
3: น่าทานนะคะน่าทานมากๆวันนี้มี3รางวัลด้วยกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับมี3รางวัลครับนะครับคำถามก็คือกษัตริย์ของราชวงศ์คองบองเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่พระองค์นะครับ A ก็9พระองค์ B ก็11พระองค์ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามนะคะแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้นะคะกษัตริย์ของราชวงศ์คองบองนะคะของเมียนมามีกี่พระองค์นะคะ A 9พระองค์นะคะ B 11พระองค์นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยเนาะเพราะว่าเราจะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะตอบเข้ามานะคะตอบ A หรือ B นะคะพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาทาง4689399ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการนะคะแล้วก็วันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
5: ครับผมก็ เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมีเรื่องราวที่ลงในโซเชียลมีเดียนะเรื่องของเมียนมาเนี่ยจะมีการทำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับก็คือเขาคงเห็นเราทำเรื่องของภาพยนตร์ของพระนเรศวรนะครับก็เขาก็เลยจะเอาเรื่องของราชวงศ์ของคองบองทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำเป็นภาพยนตร์นะครับก็ลงทุนเยอะทีเดียวนะครับลงทุนกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านในที่นี้คือหมื่นล้านจัดนะครับก็ไม่น้อยอ่ะนะครับหมื่นล้านจาร์ดก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆของราชวงศ์ของกษัตริย์คองบองนะครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่เก่งกาจมากมายนะครับผมเชื่อว่าเขาคงจะเอาเรื่องของพระเจ้ามังละหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าพระเจ้าอลองพญาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระราชวงศ์กษัตริย์พระองค์ไหนนะครับเพราะว่าแต่ละพระองค์ก็มีจุดเด่นจุดดีอะไรเยอะแยะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าในยุคของคองบองนี้ต้องบอกว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของระบบกษัตริย์ของเมียนมาก็ว่าได้เพราะหลังจากที่กษัตริย์องค์สุดท้ายอย่างที่เราทราบกันก็คือพระเจ้าทีบอนะครับก็ถูกทางชาติมหาอำนาจในโลกตอนในยุคนั้นนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยจับตัวไปแล้วก็เอาท่านขึ้นเกวียนนะครับแล้วก็ส่งตรงจากมันเดเลเนี่ยลงมาที่ย่างกุ้งแล้วก็เอาขึ้นเรือเนี่ยเข้าไป เก็บไว้เอาท่านไป

0: ตัวที่รัตนบุรีที่อินเดียจนพระองค์ท่านทรงสวรรคตที่นั่นนะครับแล้วก็มีการฝังพระศพไว้ที่นั่นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือองค์สุดท้ายของราชวงศ์คองบองนะครับนี่ถ้าว่าจะมาพูดถึงราชวงศ์คองบองจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะให้จับมาตามองไปที่3ยุคนะครับเปลี่ยนราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าท่านครองราชมายาวนานราชวงศ์คองบองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคของถ้าเป็นของไทยก็ประมาณกรุงศรีอยุธยานะครับจนกระทั่งมาจนถึงรัชกาลที่4ของไทยนะครับเรื่องราวมันก็เลย
1: ยาวนานนะฮะ
0: ใช่ครับ133ปีฮะอาจารย์เจตยาวทีเดียวนะครับนี่ผมก็แบ่งออกมาเป็นช่วงๆมาเป็น3ยุค3ช่วงด้วยกันนะครับยุคแรกก็คือยุคของการสร้างชาติแล้วก็การที่ใช้การสู้รบเนี่ยอย่างดุดันเนี่ยเข้าไปยึดครองเอาพื้นที่ทั้งหมดของเมียนมาหรือว่า
1: คร
0: บจับครอบคุมเมียนมาทั้งหมดจนมีอยู่ยุคหนึ่งที่ท่านพระเจ้ามังระเนี่ยท่านได้ทรงกลุ่มทัพแล้วก็บุกตะลุยทั่วไปหมดนะครับก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังส่วนยุคที่สองก็คือยุคการขยายดินแดนไปจนถึงการฉุดต่อของกษัตริย์องค์ที่6องค์ที่9นะครับจนถึงองค์ที่9เนี่ยท่านไปชนต่อที่ทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าไปชนเอากลุ่มของอังกฤษเข้าเพราะว่าในยุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีว่าอังกฤษเนี่ยครอบเข้ามายึดครองประเทศอินเดียจนทำให้สุดท้ายมาเนี่ยองค์สุดท้ายของกษัตริย์ของยุคของบองนี่ก็จบสิ้นไปอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ยุคสุดท้ายนี่ก็คือยุคปฏิรูปนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันใกล้เข้ามาใกล้เคียงกับประเทศไทยในยุคของรัตนโกสินทร์ของท่านรัชกาลที่4นะครับพระองค์ท่านก็สร้างบ้านสร้างเมืองไว้เยอะแยะไปหมดเขาก็อยากคงอยากจะสร้างบ้านสร้างเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้างนะครับแล้วก็ถึงกระทั่งสิ่งยึดเหนี่ยวของคนเมียนมาก็คือกลุ่มของกษัตริย์เนี่ยมันจางหายไปแล้วก็ทำให้เมียนมาได้ตกเป็นการปกครองของยุคของปัจจุบันนะคร
2: ับอันนี้ก็เป็นครับอันนี้ก็เป็นที่มาเนาะแล้วทำให้เราทราบประวัติเพราะเราอาจจะไม่คุ้นนะประวัติของราชวงศ์หรือว่าสิ่งที่กษัตริย์เมียนมาได้ทำแต่ทีนี้อยากจะขอมาที่ตัวโครงการโปรเจกต์เนี้ยนะครับเพราะว่าตรงกับหัวข้อนะฮะว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ตื่นเต้นนะว่าอยากจะฟังว่าเออแล้วอะไรคืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมียนมาครับอยากจะกลับมาที่นี่นิดนึงครับ
0: เป็นการทำภาพยนตร์นี่แหละครับนะครับเพราะว่าเขาจะเอาอันนี้มาเป็นตัวปลุกเร้าให้คนเนี่ยรักชาตินะครับผมเชื่อว่าเขาเอาเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งคนที่ลงทุนนะครับก็คือลูกสาวของท่านมินหงไลนะครับซึ่งลงทุนเป็นหลักหมื่นล้านทีเดียวนะแล้วก็จ้างเอาดาราแสดงดังๆนะครับเอามาร่วมกันอยู่ตรงนั้นแล้ว
2: อันนี้เป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นซีรีส
0: ์เป็นภาพยนตร์แต่เป็นตอนๆก็คือมีทั้งหมด8ตอนทีเดียวนะครับซึ่งก็ยาวนะครับแล้วก็เหมือนกับพระนเรศวรของเราที่เอามาสร้างนะครับแล้วก็เป็นหนังก็ปลุกเร้าชีวิตปลุกเร้าความรักชาติของ
2: คือเป็นตอน8ตอนแสดงว่าเหมือนพระนเรศวร1 2 3 4ก็คือว่าจะมีการออกฉาย8ว่าอาจจะไม่ใช่ตอนเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบว่า1 2 3 4เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช่คร
2: ับแล้วพอจะทราบไหมครับว่าโอเคอันนี้เข้าโรงหรือว่าออกทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มฮะ
0: มันจะมีทั้งเข้าโรงแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยครับเพราะว่าจะลงไปทางโซเชียลเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับโรงภาพยนตร์ในเมียนมาเองเนี่ยก็ไม่ได้ดีแล้วก็ตามบ้านเมืองหมู่บ้านต่างๆเนี่ยโรงภาพยนตร์ก็น้อยนะครับแล้วก็การฉายหนังในปัจจุบันนี้มันเริ่มจะเข้าสู่ยุคของ AI แล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คงไปที่โซเชียลนะครับ
2: แล้วโซเชียลนี่พอจะทราบไหมครับว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนอย่างเช่นเมียนมาเขามีแพลตฟอร์มของเขาเองไหมหรือว่ายังไม่เปิดเผยฮะ
0: ยังไม่พูดออกมาว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนแต่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับเขาดูอะไรกันฮะ
0: ความเขาจะใช้ก็คือที่นั่นกันมากที่สุดก็คือของเดี๋ยวนะครับผมนั่นก่อนคือ Facebook นี่
3: Facebook.
0: ตัดไม่ได้เลย
3: ไม่ได้ใช้นะ
0: ไม่ได้ใช้ครับนะครับWeChat ก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็

0: มันจะมีของเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผม
1: ได้ก่อน TikTok ตูอิน
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
2: แต่ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่ลองฟอร์มไงก็คือไม่สามารถจะดูเป็นแบบภาพยนตร์ได้อะครับ
0: ใช่ครับก็โอเคนะครับแพลตฟอร์มตัวนั้นเดี๋ยวนะมันเป็นแพลตฟอร์ม
2: เป็นของเขาเองใช่ไหมครับหรือไงเอ่ย
0: ไม่ใช่ครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับอาจารย
2: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้ก็ใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวนะครับผมก็ใช้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้เปิดแค่มือถือ
1: YouTube
0: ไม่ใช่คร
1: ับ Instagram
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ที่หลังแล้วกันแต่คือโครงการนี้เดี๋ยวผมสรุปไปฟังนิดนึงว่าคือโครงการนี้เนี่ยก็คือดำริโดยรัฐบาลโดยที่คนที่จะเป็นลงทุนเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวของมินออนไลน์เนาะแล้วก็จะทำเป็นภาพยนตร์แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพอภาพยนตร์เป็น8ตอน9ตอนเนี่ยความเป็นภาพยนตร์สั้นหรอหรืออะไรยังไง
0: เป็นภาพยนตร์ยาวครับ
2: ยาวนะครับถ้า8ตอนนี้ใช่ผมว่าใช้เวลาสร้างนานมากเลยนะน่าจะเป็น
0: เพราะ
2: อ
0: ย่างใช้เงินถึงเยอะถึงหมื่นล้านเลยไงอาจารย
2: ์
0: เพราะงั้นเป็นที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเอาเรื่องของการภาพยนตร์เนี่ยมาดึงให้คนเมียนมารักชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: แล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างนะคะจากประชาชนเมียนมาตอนนี
0: ้ก็ฟีดแบคจากประชาชนเมียนมาก็ค่อนข้างจะฮือฮาแล้วก็บางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการปลูกเร้านะครับก็คือทางทหารเนี่ยต้องการอยากจะปลูกเร้าให้เกิดอันนั้นเกิดความรักชาติมากยิ่งขึ้นอยากจะรวมชาติอะไรประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันมากนะครับแล้วก็คิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรก็มีการในโซเชียลต่างๆก็ออกมาวิจารณ์กันเยอะทีเดียวนะครับก็โซเชียลที่เขาใช้เนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มเดียวนะครับซึ่งทางคนเมียนมาเนี่ยชอบใช้กันเยอะมากเดี๋ยวผมนึกได้แล้วผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับคุยไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลานะครับก็สรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องของราชวงศ์ของคองบองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นภาพนะครับเพราะว่าราชวงศ์นี้ที่ดังๆมากๆก็คือพระเจ้าอลองพญากับพระเจ้ามังละนะครับแล้วก็พระเจ้าประดุงเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นภาพว่าพระเจ้ามลุประดุงเนี่ยหรือพระเจ้ามังละเนี่ยพระเจ้ามังละเป็นผู้ที่เข้ามาตีอยุธยาจนแตกในครั้งที่สองนะครับแล้วก็เขาคงจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็พระเจ้าประดุงเองเนี่ยพระเจ้าประดุงก็เป็นคนที่เข้าไปยึดเอาลัทธิไข่ซึ่งเป็นการปกครองของกลุ่มอลากันเนี่ยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้อลากันก็ตกมาอยู่ภายใต้ของเมียนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในอาณาเขตของเมียนมาแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเห็นภาพเลยนะครับว่าทางยักษ์ไข่เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ายักษ์ไข่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระมหามยมุนีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสถิตอยู่ที่มัณฑะเลแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักกันดีเมื่อที่จะมีพิธีล้างหน้าพระนะครับตรงนั้นทุกเช้าซึ่งตอนอันนั้นเนี่ยพระมหามยมุนีเนี่ยก็คือมาจากรัชไข่ก็เหมือนกับว่าเขาเชื่อนะครับคนยักษ์ไข่เนี่ยเชื่อว่าพระมหามยมุนีเนี่ยเป็นลมหายใจของชาวยักษ์ไข่นะครับเพราะฉะนั้นพอออกจากยักษ์ไข่ปุ๊บเนี่ยยักษ์ไข่ก็ล่มสลายวันนี้ก็เปลี่ยนแตกเป็นเสียงแล้วก็เมืองหลวงเก่าเนี่ยอย่างเมืองเมี่ยวอูเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังซึ่งมันก็จะเหลือแต่พระพุทธรูปให้เห็นในถ้ำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเจดีย์ระฆังคว่ำที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าประดุงเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เข้าไปยึดครองแล้วก็เอาเมียนมาเนี่ยจากทางเหนือสุดอย่างรัฐกะชินซึ่งในอดีตนั่นก็เป็นของทางจีนนะครับก็ยึดเข้ามาให้มาเป็นรวมมาถึงอยู่ในของเมียนมาแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยหลายๆแห่งในหลายจุดเนี่ยก็จะยึดเข้ามาอีกพระองค์หนึ่งที่อยู่นอกราชวงศ์บองคองก็คือพระเจ้าบุเรงนองนะครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยคนไทยจะรู้จักกันดีอันนั้นได้อยู่ในยุคของนิวยองนะครับนิวยองเนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์ที่อยู่ในช่วงกลางๆของยุคราชวงศ์หลังจากราชวงศ์ตองอูซึ่ง

0: พระเจ้าเลียงนองนี้ก็เป็นกษัตริย์องค์ที่สำคัญนะครับแต่เขาไม่ได้เอามาทำเป็นหนังนะครับ
1: โอเคไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าบุญเลียงนองนี้ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่เก่งแล้วก็รวมประชาชนในเมียนมาได้เพียงเดียว
1: ฟังดูแล้วน่าสนใจแต่ว่าเขาบอกไหมครับว่าจะออกเมื่อไหร่ฮะจะได้ดูเมื่อไหร่
0: เริ่มทำโปรเจกต์นี้ยาวนานนะครับอาจารย์เพราะว่ามันคงไม่ใช่จบง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า5ปีก็ไม่จบอ่ะเพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะแล้วก็มีการเอานักแสดงที่แบบว่าดังๆเด่นๆของเมียนมา
1: ซึ่งก็คือเขายังไม่ได้บอกได้ว่าจะเริ่มได้ดูจะออกฉายเมื่อไหร่ไม่บอก
0: ยังครับเพียงแต่บอกว่าเริ่มโปรเจกต์เรื่องโปรเจกต์ก็คือเอาเงินออกมาแล้วมันเริ่มสร้างนะครับ
1: ก็ดูดูหน้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะ
0: ก็โดนถล่มยับแล้วครับโซเชียลนี่ก็ถามเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยครับของสำหรับโปรเจกต์นี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คงจะต้องจับตาดูว่าเขาจะเอากษัตริย์พระองค์ไหนที่จะเอามาเป็นตัวชูโรงซึ่งก็มีอยู่ 2-3 พระองค์อย่างที่บอกนะครับก
1: ็คือ
0: ท่านอลองพญานะครับพระเจ้าพลองอัมพยาแล้วพระเจ้ามังละแล้วก็พระเจ้าตุงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพระองค์ไหนนะคร
1: ับเอาไว้เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเพราะว่ามีหลายรายละเอียดหลายอย่างที่เราไม่ทราบนะอย่างเช่นออกแพลตฟอร์มไหนออกอากาศเมื่อไรใครมาเล่นบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือเวลามันถูกประวัติศาสตร์มันถูกตีความเนี่ยแล้วมันก็จะมีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันถูกนำเสนอยังไงอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาดูกันครับ
0: ต้องจับตาดูกันนะครับเรื่องใหญ่นะคร
1: ับไปที่คำถามคำตอบครับ
0: ครับผมก็คือ B ครับก็คือ11พระองค์นะครับ
2: ค่ะ11พระองค์ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS นะคะ
1: แพลตฟอร์มนี้ใช่ Netflix หรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวได้คำตอบเมื่อไหร่ค่อยมาบอกทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณคุณกฤตค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตีความเชิงประวัติศาสตร์โดยแล้วมันจะไปกระทบความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูกันด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะสำหรับกลุ่มมันนี่ไอเซนในเช้าวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนแล้วก
2: ็
1: พบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมท.ทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับก็แฟนบอลชาวไทยเฮลั่นล่ะครับไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยอีกต่อไปครับหลังจากต้องลุ้นกันจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของการเจรจาล่าสุดก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz เนี่ยกลายเป็นผู้เข้าวินครับคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับ2026ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้การเจรจาระหว่าง Jazz กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ครับก็เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยทางฝั่งไทยต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่จ่ายอยู่ที่ราว15 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ FIFA ก็ยืนกรานราคาตั้งต้น40 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับจนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สำเร็จในที่สุดล่าสุดในพิษโพธารามิกครับขออภัยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของแจ๊สและโมโนครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวสั้นๆนะครับบอกว่า2026ไทยได้ดูบอลโลกแล้วนะครับก็ทำเอาโลกโซเชียลและคอบอลคึกคักกันเป็นอย่างมากนะครับก็มีความคืบหน้านะครับว่าทางแจ๊สก็เตรียมถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมกันแบบเต็มอิ่มครบทั้ง104 นัดโดยสมาชิกของโมโนแม็กซ์จะได้รับชมผ่านแพ็กเกจพิเศษนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มต้นแข่งขันตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะครับที่มีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนัดเปิดสนามอย่างเป็นทางการในคืนนี้นะครับต้องช่วงเวลาตั้งแต่2 นาฬิกาขึ้นไปนะครับก็จะพบกันระหว่างเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับกับแอฟริกาใต้ครับ
1: ค่ะไปที่เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะสงครามกับสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะก็รู้สึกว่าจะมีความปะทุคุกกรุ่นขึ้นมาอีกนะคะโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะคะว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมออกแถลงการว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในระดับที่ได้สัดส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเองในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสการโจมตีดังกล่าวก็เป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งต้องการตอบโต้อิหร่านหลังผลการสอบสวนในเบื้องต้นบ่งชี้ว่าโดรนของอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกในบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีลูกเรือทั้ง2 นายได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยขณะที่สื่อของอิหร่านรายงานการเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นและต่อเนื่องหลายครั้งที่เมืองบันดาอับบาสเมืองซิริกและเมืองมินาบในจังหวัดฮอร์มอสการริมชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านและเกาะเกชค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะทรัมป์ก่อไฟสงครามระอุถล่มอิหร่านยับสางแค้นสอยอาปาเช่ร่วง IRGC ยิงขีปนาวุธและโดรนโต้ยิวโจมตีเลบานอนนองเลือดแลกหมัดดุเดือดอิหร่านสวนทันควันส่งโดรนและมิสไซล์ถล่มฐานทัพอเมริกันทั่วภูมิภาคพังโรงเก็บเครื่องบิน F-35 เตือนถอนทหารพ้นตะวันออกกลางถ้าอยากปลอดภัยลั่นไม่ปล่อยผ่านทุกการโจมตีหลังทรัมป์สั่งเครื่องบินรบถล่ม3 รอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ชายฝั่งอิหร่านเอาคืนอาปาเช่ถูกสอยร่วงด้านอิสราเอลร่วมวงซ้ำถล่มเลบานอนดับสลด8 ศพค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของกลุ่มควันลอยพวยพุ่งขึ้นมาจากอาคารหลังหนึ่งหลังโดนการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่เมืองทรายทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 รายขณะที่สหรัฐบุกถล่มอิหร่านรวด3 รอบเอาคืนสอยอาปาเช่ร่วงส่วนกอง

0: กำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ยิงขีปนาวุธและโดรนตอบโต้ถล่มฐานทัพและโรงเก็บเครื่องบิน F-35 ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นของสมเด็จฮุนเซนนะครับประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาออกแถลงการเรียกร้องให้สำนักข่าวในประเทศไทยนะครับนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชาโดยย้ำชัดนะครับว่ากัมพูชายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทางทหารโดยระบุว่าระหว่างการประชุมร่วมกับสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเสียมราชทางอุดรมีชัยถ้อยแถลงล่าสุดของตนถูกสื่อไทยบางสำนักเอาไปตีความแล้วก็รายงานผิดจากเจตนารมณ์เดิมอย่างสิ้นเชิงโดยยืนยันว่าพรรคประชาชนหรือว่า CPP กัมพูชามีนโยบายนะครับในการทางการเมืองที่แน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาพรมแดนด้วยแนวทางสันติวิธีเท่านั้นและจะใช้เป็นนโยบายหลักสำหรับการเลือกตั้งปี2570และ2571พร้อมกันนี้ยังได้ฝากข้อความเตือนใจไปยังผู้นำทางการเมืองของไทยว่าไม่ควรด่วนตัดสินใจหรือว่าหลงเชื่อเพียงการตีความของสื่อมวลชนที่บิดเบือนไปจากข้อความต้นฉบับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าเว็บไซต์ข่าวคแมร์ไทม์นะครับซึ่งก็เป็นต้นตอของรายงานข่าวชิ้นนี้ระบุว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยประกาศคืนทวงคืนพื้นที่ชายแดนโดยมีทางเลือกคือการเจรจาหรือว่าใช้กำลังทหารล่าสุดคแมร์ไทม์ลบรายงานชิ้นนี้ออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวฝั่งไทยครับรัฐบาลไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางการจีนเตรียมส่งมอบรถถังรุ่น T-59D จำนวน93คันให้กับกัมพูชานั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็สายหน้าพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบใดๆกับประเทศไทยและส่วนตัวไม่มีความกังวลเรื่องนี้เนื่องจากกองทัพไทยมีความพร้อมในการดูแลความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บอกว่ารถถังจำนวน93คันดังกล่าวก็เป็นข้อตกลงเดิมในการฝึกร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชามีมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งเป็นยุทธปกรณ์เก่าที่ฝั่งจีนเอามาปรับปรุงหรือรีโนเวทใหม่เพื่อใช้ป้องกันประเทศล่าสุดทางการข่าวก็พบว่ารถถังล็อตนี้นะครับเพิ่งจะเดินทางถึงท่าเรือของกัมพูชาและยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเข้าใกล้ชายแดนไทยโดยทั้งสองประเทศยังมีข้อตกลงร่วมหรือ Joint Statement นะครับในการควบคุมดูแลพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะครับหากมีการสะสมอาวุธหรือว่าการออกมาพูดของกัมพูชาในห้วงเวลานี้อาจจะเป็นแค่การพยายามสร้างกระแสความรักชาติเพื่อหวังผลในการหาเสียงเลือกตั้งภายในประเทศกัมพูชาเองนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับฮุนเซนปัดใช้กำลังรบยันจุดยืนสันติภาพโบยสื่อไทยซัดบิดเบือนอนุทินบิ๊กดุลไม่กังวลจีนส่งมอบรถถังให้เขมรทอรอพร้อมป้องกันชายแดนครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่กระทรวง DE ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการ THAI Passport ในวันนี้นะคะ11มิถุนายนว่าอยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจโครงการนี้เพื่อที่จะถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนนายชัยชนกก็บอกว่า

0: ได้ปรึกษากับปลัดกระทรวงดีอีในสิ่งที่ทำได้ก็ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาได้คิดว่าทำได้เยอะพอสมควรเมื่อตรวจสอบในเชิงกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็พร้อมทุกทางไม่ได้ยึดติดผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าไม่กังวลว่าโครงการนี้เนี่ยจะฉุดความนิยมรัฐบาลใช่หรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าไม่ครับเรามีความตั้งใจดีและคิดว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นอย่างมากแม้เราจะโดนกระแสสังคมอย่างไรพอมีความคิดเห็นจากประชาชนเป็นสิ่งที่ดีแล้วนำมาปรับตราบใดที่เป็นเป้าหมายเราเหมือนเดิมจะใช้เส้นทางไหนเดินไปเราไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะนายชัยชนกก็ยังพูดถึงกระแสโจมตีเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่นะคะว่าขอชี้แจงเพียงรอบเดียวเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นทราบว่าได้หย่ากับนายเนวินชิดชอบบิดาของตนเองตั้งแต่ตนเองอายุ 2-3 ขวบซึ่งยังจำความอะไรไม่ได้เลยและเมื่อจำความได้คุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองหรือดิสเครดิตตนเองขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะคุณแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคุณพ่อก็ได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่ค่ะนายชัยชนกก็บอกว่าต้องอดทนเพราะเราเป็นเป้าและเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ให้ได้เพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าหากมีเจตนาทำดีก็ให้ยึดมั่นและทำต่อไปประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรวมเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยค่ะเพราะการเมืองโหดร้ายลูกเนวินเคลียร์ปมแม่บี้อธิบดีปกครองแจงสภาศาลรัฐธรรมนูญยังรอความเห็นพยานผู้เชี่ยวชาญและผลศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอนุทินปัดตอบคอมเมนต์แซวรีดเงินเดือนละ5ล้านสุภจีไม่ท้อตกเป็นเป้าโจมตีบอกสบายมากชัยชนกเปิดใจครั้งแรกดราม่าเรื่องแม่และวุฒิการศึกษาย้ำไม่เคยปิดบังสวพิสิทธิ์ชี้ข่าวลือวุฒิสภาจะสอบนันทนาอภิปรายกระแนะกระแหนลูกเนวินแค่คุยแนวทางมารยาทไม่เจาะจงใครพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ขย่ม THAI ตั้งเวทีฟอกขาวโครงการกรรมาธิการการเมืองกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองเรียกปปช.กกต.และอธิบดีปกครองแจ้งแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วย11มิถุนายนนี้เสรีพิสุทธิ์และคปท.ร้องนายกทวงคืนเขากระโดงค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการขยายตลาดส่งออกทั่วโลกของสินค้าไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดทำเนียบรัฐบาลร่วมหารือกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการครับเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกลไกหลักในการผลักดันการค้าการลงทุนของประเทศพร้อมประกาศให้การสนับสนุนภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อเปิดประตูประเทศเปิดประตูการค้าขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศให้ทั่วโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมด้านนายนฤทธิ์เทิดสถิรัตน์เธอสถิรศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็เปิดเผยผลการจัดการประชุม Thailand and Vietnam Investment and Business Networking 2026นะครับณกรุงฮานอยของเวียดนามโดยมีนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับทั้งนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือรอบด้านซึ่งปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในกลุ่มอาเซียนในขณะที่เวียดนามก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยและในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดเวทีเจรจาเจาะลึกนะครับเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างภาคเอกชนไทยและเวียดนาม5กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ยังมีศักยภาพสูงประกอบด้วยอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดธุรกิจดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรมร่วมกันกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนักธุรกิจของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอโอกาสร่วมทุนในธุรกิจ

0: ทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกันครับขณะเดียวกันก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีกำหนดจะพิจารณาหารือข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันนี้เพื่อแก้ไขข้อกังขาและสร้างความเป็นธรรมในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไปครับมีพาดหัวในมติชนครับเป็นประเด็นรองนะครับอนุทินถกขอการค้าหาตลาดใหม่ทั่วโลกจับมือเอกชนบูมส่งออก BOI ปลื้มผนึกเวียดนามลงทุน5อุตสาหกรรมศักยภาพกกร.ปรับเป้า GDP โต 2% สุภชีชี้ปมห้ามนำเข้ากุ้งข้องใจมาเลผิดขั้นตอนครับ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าบอร์ดกกพ.ก็ได้ประชุมบอร์ดหนึ่งในวาระการพิจารณาสำคัญก็คือผลการเปิดรับฟังความเห็นข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า4กรณีหลังจากได้เปิดรับฟังความเห็นไปแล้วนะคะระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ค่ะซึ่งที่ผ่านมากกพ.ก็คาดว่าค่าไฟฐานใหม่ซึ่งยังไม่รวมค่าบริการรายเดือนค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT และภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะกกพ.เคาะค่าไฟฐานขั้นบันไดใหม่เริ่มรอบบินเดือนกรกฎาคมอุ้มบังคับใช้ยาวถึง4ปีลุ้นวันนี้บอร์ดกกพ.เคาะค่าไฟฐานขั้นบันไดใหม่บังคับใช้ราว4ปีอุ้มกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยพวกเปิดแอร์ฉ่ำใช้เกิน400หน่วยอาจเจออัตราก้าวหน้าที่แพงขึ้นดัดหลังคนไม่ประหยัดพลังงานคาดเริ่มบินใหม่เดือนกรกฎาคมนี้ทางฝั่งประชาชนเสียงแตกค่าไฟฐานใหม่ไม่รู้จะเลือกสูตรไหนดีจับตาหรือเกณฑ์บัตรคนจนเอกนิติยืนยันปรับแค่อย่างเดียวลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่รัฐบาลเห็นใจคนเดือดร้อนลูกไม่เลี้ยงดูจริงสุดคึกคักไทยช่วยไทยพลัส10วันแรกสะพัด 22,000 ล้านคนใช้จ่ายหมดเกลี้ยงแล้ว1ล้านรายค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นกันค่ะสุภชัยคุมกรรมธิการสอบใช้เงินกู้เอกนิตินั่งหัวโต๊ะไฟเขียวยกเลิกเกณฑ์ภาษีลูกกตัญญูทำพ่อแม่อดได้บัตรคนจน11มิถุนายนนี้กรรมธิการตรวจสอบเงินกู้400ล้านบาทแค่นัดแรกก็เดือดฝ่ายค้านแล้วรัฐบาลรุมแย่งเก้าอี้สีน้ำเงินส่งสุภชัยคุมเกมซุกี้ตีน้อยปิดปรับปรุงหลังโดนผลกระทบ 60-40 ทำรัฐบาลแบะท่าพร้อมทบทวนเกณฑ์ไทยช่วยไทยพลัสนายกรับข้อเสนอหอการค้าไทยตั้งกรอเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถแข่งขันค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดต่อนะครับในติดตามประเด็นอื่นๆนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตรามาเลย
4: โอเค
5: พง
6: เพียง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึก
10: ผู้อัดผักมีประโยชน
11: ์กรอบอร่อย
12: แน่นอนจ้า
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
14: ตราฉลากทอง
13: จึงทำให้ทุกอย่าง
14: กรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกองเพียง
16: จะใช้ตราฉลากทองไง
17: เหม
18: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับมาติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของผู้ว่าชัดชาตินะครับก็เมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในหลายๆประเด็นที่เป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งนะครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์แล้วก็นายคริสโปรตระนันสสพรรคเศรษฐกิจจะไปยื่นหนังสือที่ปปช.ให้ตรวจสอบระบบอากงนะครับบอกว่าตนเองก็ยินดีถ้าหากมีหลักฐานก็พร้อมให้ตรวจสอบและระบบอากงก็ยังไม่รู้ว่านิยามคืออะไรพร้อมกับย้ำว่าเรายืนอยู่ตรงนี้พร้อมให้ตรวจสอบแต่น่าเสียดายที่น่าจะยื่นตั้งแต่ตอนที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการตอนนี้เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลจากไหนเมื่อจะตรวจสอบแล้วก็ขอให้ตรวจสอบเต็มที่พร้อมฝากว่าอย่าทำให้เป็นประเด็นการเมืองเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับก็อยากจะให้โฟกัสที่นโยบายและการพูดนโยบายกับประชาชนหรือว่าอนาคตจะทำอย่างไรส่วนเรื่องของการตรวจสอบก็พร้อมยินดีให้ตรวจสอบและคิดว่าก็สามารถยืนได้ตลอดไม่จำเป็นต้องมายืนในช่วงนี้เพราะว่าทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์

0: นะครับในการได้รับการตรวจสอบส่วนรู้สึกท้อจากประเด็นนี้จะทำให้คะแนนเสียงลดลงหรือไม่นะครับนายชัชชาติก็บอกว่าเข้าใจบางทีก็ท้อเป็นเหมือนกันเพราะก็อยากจะเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนแต่ต้องมาเสียเวลาพูดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องอดีตและ4ปีที่ดำรงตำแหน่งก็ไม่ด่างพร้อยแต่ไม่เป็นไรถ้ามีคนมาว่าเราก็พยายามที่จะตรวจสอบแต่นโยบายก็ต้องพูดเพราะว่าสิ่งสำคัญคืออนาคตของคนกรุงเทพว่าจะอยู่อย่างไรนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนครับชัดชาติลั่น4ปีไร้ด่างพร้อยโอดโดนมวยปล้ำแท็กทีมผู้สมัครผู้ว่าหาเสียงคึกคักชัดชาติยันเป็นผู้ว่ากทม4ปีไม่เคยด่างพร้อยเหมือนโดนมวยปล้ำแท็กทีมซัดพวกร้องเรียนอย่าเอาเรื่องเท็จมาพูดขอให้งัดหลักฐานมาพูดไม่ใช่พูดเอาสนุกครับ
1: กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลกลับมาเปิดโรงงานได้อีกครั้งจนเกิดกระแสในสังคมนะคะเรื่องนี้ทางนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมโรงงานการเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งการปิดหรือเปิดก็จะไม่ผ่านการเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เท่าที่ได้รับรายงานในเงื่อนไขต่างๆที่กรมโรงงานยื่นเป็นข้อเสนอในการปิดโรงงานวันนี้บริษัทดังกล่าวดำเนินการตามตัวบทกฎหมายอย่างครบถ้วนซึ่งวันที่11มิถุนายนฝ่ายค้านก็อาจจะตั้งกระทู้ถามสดเรื่องนี้ในสภาซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ตนเองจะได้ชี้แจงและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแต่ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลชุดนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะโยนวุ่นปมร้อนซินเคอหยวนอธิบดีโรงงานไฟเขียวชี้ไม่ได้มอกปิดต่อเมินฝ่ายค้านรุมสับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจงวุ่นปมร้อนซินเคอหยวนเส้นใหญ่เปิดโรงงานได้ใหม่โยนเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอ้างบริษัททำตามกฎหมายครบถ้วนไม่หวั่นฝ่ายค้านตั้งกระทู้สดไล่บี้กลางสภาชี้เป็นโอกาสดีจะได้ชี้แจงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจหลักยันหากสอบพบไม่ได้มาตรฐานตามมอกสั่งปิดได้อีกเผยการสร้างเตาปรุงเพื่อแยกแร่ธาตุที่สกปรกออกโรงงานแจ้งเตาที่มีอยู่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กไม่จำเป็นต้องใช้เตาปรุงค่ะ
0: ครับมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งประเด็นนะครับนายเสียศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็กล่าวตามปาฐกถาบนเวทีเสวนา Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่31ณกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับภายใต้หัวข้อการทำงานร่วมกันเพื่อเอเชียที่ยืดหยุ่นและเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าอนาคตของโลกอยู่ที่เอเชียและความสำเร็จของภูมิภาคไม่ได้เกิดจากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เกิดจากการบูรณาการที่เชื่อมโยงกันมากกว่าแค่การค้าและการลงทุนควบคู่ไปกับการร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมจากจุดแข็งที่แตกต่างครับในโอกาสนี้ไทยได้เสนอ3แนวทางสำคัญในการสร้างอนาคตเอเชียประกอบด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการเงินและการส่งเสริมภูมิภาคนิยมซึ่งมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการรักษาสันติภาพบนกติกาสากลนะครับนอกจากนี้ยังมีการหารือกับประธานนิเคอีอิงนะครับเพื่อยืนยันความพร้อมที่กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนิเคอีเอเชียฟอรัมเอเปค2026ที่จะเกิดขึ้น16กรกฎาคมนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับเสียงฉักโชว์วิสัยทัศน์เวทีนิเคอีฟอรัมชู3แนวทางขับเคลื่อนอนาคตเอเชียย้ำไทยรัฐบาลปึกพร้อมเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยญี่ปุ่นดันกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่กรกฎาคมนี้ครับ
1: ค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะยังมีภาพข่าวนะคะเรื่องของตำรวจค่ะบุกเข้าไปตรวจสอบค้นยึดของกลางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางปลอมและวัตถุอันตรายขายผ่านออนไลน์ได้จำนวนมากที่โกดังแห่งหนึ่งในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ค่ะโดยทางด้านของ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไข

0: ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากพต.นัดแรกค่ะโดยได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากญี่ปุ่นนะคะโดยก็มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายภัสกรบุญยลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงร่วมการประชุมนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะกพต.กางแผนดับไฟใต้ปรับกอรมน.และสอบต.คณะผู้แทนพิเศษประเดิมถกดับไฟใต้นัดแรกเลขาสมช.เผยจัดระเบียบกลไกกอรมน.และสอบต.ยันไม่รื้อยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้โจรใต้เหิมยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ขณะลาดตระเวนเทือกเขาบูโดค่ะและนอกจากนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะยังมีภาพนะคะของนักฟุตบอลค่ะในนัดเตะเปิดสนามนะคะนักกีฬาทีมชาติเม็กซิโกค่ะสวมกอดและหัวเราะระหว่างการฝึกซ้อมก่อนลงเตะกับทีมชาติแอฟริกาใต้ในเกมนัดเปิดสนามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A ที่สนามแอสตาดิโออัชเตก้ากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกคืนวันนี้นะคะ11มิถุนายนประมาณตี2ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกนิดนึงนะครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยระบุว่าวันนี้ช่วงบ่ายครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็มีวาระสำคัญที่พิจารณาเรื่องเดียวก็คือการทบทวนเกณฑ์การนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเกณฑ์ดังกล่าวนั้นทำให้กลุ่มพ่อแม่ที่เดือดร้อนจริงต้องถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมประกอบกับเสียงสะท้อนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,200,000 คนเนี่ยนะครับมีกลุ่มผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆปะปนอยู่รัฐบาลจึงต้องนำเกณฑ์ที่เคยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกลับมาพิจารณาปรับปรุงใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อเอาเงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเดือนละ300บาทให้ตกถึงมือผู้ที่ยากจนและก็เดือดร้อนจริงๆนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับคนไม่จนแฝงตัวอยู่เยอะเอกนิติแฉบางคนขับรถมาใช้สิทธิ์ลุ้นถกทบทวนเกณฑ์ภาษีหนูเปิดทำเนียบคุยเอกชนหนุนเปิดตลาดการค้าโลกครับ
0: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม้ทัพภาคที่4หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัสวิทย์เดินหน้าโมเดลพหุภาษายกระดับการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัสวิทย์ประจำประเทศไทยในโอกาสลงพื้นที่อย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายความมั่นคงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศต้นแบบการจัดการความหลากหลายระดับโลกพร้อมหนุนระบบการเรียนการสอนแบบพหุภาษาที่นำภาษาถิ่นมลายูมาบูรณาการร่วมกับภาษาไทยและภาษาสากลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ให้กับเยาวชนค่ะทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ได้ขอบคุณคณะทูตพร้อมยืนยันว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเยาวชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยหวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยสะท้อนข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้สู่สังคมทั้งในและต่างประเทศต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิทธร สังสมธนะและผมภูเบศุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเฮลั่นทั้งประเทศแจ๊สคว้าสิทธิ์บอลโลกแถลงข่าววันนี้เที่ยงแฟนบอลชาวไทยเฮสนันเมื่อบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งจะฟาดแข้งกันวันที่11มิถุนายนนี้ถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาโดยยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานด้วยว่าจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดรวมถึงเกมนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยเข้าถึงมหากรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างทั่วถึงบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐประชุมวันนี้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มีการทบทวนการตัดสิทธิ์พ่อแม่และลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้มีประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคือการทบทวนเรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของพ่อแม่ซึ่งทางภาครัฐมีความเห็นใจในจุดนี้และต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความจริงมากขึ้นโดยการคัดกรองรอบนี้หัวใจสำคัญคือการช่วยคนเดือดร้อนตัวจริงโดยได้สั่งการให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบหากมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะใช้แค่ภาษีปีเดียวหรือไม่นายเอกนิติกล่าวว่าเดิมทีการทบทวนสิทธิ์จะทำทุก5ปีซึ่งครั้งล่าสุดคือปี2565แต่ปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนให้เกิดความโปร่งใสเด็กอนุบาลในจังหวัดยโสธรเกือบ150คนท้องเสียรุนแรงรอผลตรวจเชื้อโรคจากอาหารกลางวันวันนี้ที่โรงเรียนเทศบาล3 5ธันวาคมในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 147คนเกิดอาการปวดท้องรุนแรงอาเจียนถ่ายเหลวอย่างกระทันหันมีเด็กอาการค่อนข้างรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลยโสธร7คนล่าสุดนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามแนวทางการแก้ปัญหาและสั่งมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดเร็วที่สุดโดยนายชาญชัยออกคำสั่งทีมระบาดวิทยาทำการสอบสวนโรคทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อค้นหาต้นตอการระบาดพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสอาหารวัตถุดิบในการประกอบอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและส่งห้องปฏิบัติการแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังทางนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 3-5 ธันวาคมได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราวระหว่าง 11-12 มิถุนายนนี้เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทางโรงเรียนร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ

0: ช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะทร.โต้ข่าวเขมรยันภาพเรือสินค้าไทยเป็นข้อมูลเก่าจับตาลอบส่งออกเข้มสกัดหนุนแก๊งคอลเซ็นเตอร์พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่สื่อโซเชียลนำเสนอรายงานข่าวของสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับเรือขนส่งสินค้าไทยที่เดินทางถึงท่าเรือจังหวัดพระศรีหนุจนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการส่งออกสินค้าไทยไปยังกัมพูชาภายใต้มาตรการควบคุมในปัจจุบันนั้นกองทัพเรือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าภาพและข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569จากการตรวจสอบพบว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือขนส่งน้ำตาลทรายซึ่งออกเดินทางจากท่าเรือในจังหวัดชลบุรีโดยมีการแสดงเอกสารปลายทางว่าเป็นการส่งออกไปยังประเทศที่3แต่ภายหลังการตรวจมีการลักลอบนำสินค้าเข้าสู่กัมพูชาซึ่งเป็นพฤติการที่กองทัพเรือได้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายหลังรัฐบาลประกาศกำหนดพื้นที่ชายแดนและหน้าน้ำในเขตควบคุมรวมทั้งกระทรวงกลาโหมได้ออกประกาศกำหนดชนิดหรือประเภทสินค้าควบคุมในเขตควบคุมเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกองทัพเรือเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสกัดกั้นการลำเลียงสินค้าควบคุมทุกช่องทางทั้งทางบกทางทะเลโดยเฉพาะสินค้าที่อาจนำไปสนับสนุนการก่ออาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์การพนันออนไลน์และกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศระทึกกลางดึกเกิดไฟไหม้ในโรงแรมที่จังหวัดลำปางเร่งอพยพคนที่พักเกือบ30ห้องเมื่อเวลา21นาฬิกาที่ผ่านมาพันตำรวจโทสุวิทย์ดีมีหารสารวัตรสอบสวนสภ.ห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีผู้ติดอยู่ภายในห้องที่โรงแรมแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่13ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมรถดับเพลิงหน่วยกู้ภัยปงยางคกกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางและหน่วยกู้ภัยใกล้เคียงในที่เกิดเหตุพบคนที่มาพักอาศัยกำลังแตกตื่นพากันหนีตายลงมานอกอาคารโดยกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากตัวโรงแรมจำนวนมากต้นเพลิงอยู่ที่ห้อง103เจ้าหน้าที่และกู้ภัยจึงช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงไม่นานสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และกู้ภัยได้จัดกำลังนักผจญเพลิงเข้าค้นหาผู้ติดค้างภายในห้องต่างๆจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่มาพักปลอดภัยทุกคนส่วนสาเหตุมาจากมีบางคนได้นำสารเคมีบางอย่างไปใส่ในท่อภายในห้องน้ำเพื่อแก้ปัญหาท่อตันและได้เทสารดังกล่าวทิ้งไว้ก่อนที่ต่อมาสารดังกล่าวได้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและเกิดระเบิดไฟลุกไหม้ภายในห้องดังกล่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13

0: มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลก

0: ดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสุดิงไพศาลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสบดีนะครับ11มิถุนายนก็สื่อก็ใช้พาดหัวข่าวว่าสิ้นสุดการรอคอยนะฮะแจ๊สก็คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เรียบร้อยแล้วก็ข่าวก็เข้ามาประมาณสักผมหลับไปละเห็นว่าประมาณสักเกือบเที่ยงคืนเมื่อคืน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นฮะข่าวเนี่ยเข้ามาสักประมาณ5 ทุ่ม4 ทุ่มกว่า
1: โอเค
2: ประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งฮะก็เริ่มแชร์ข้อมูลกันแล้วผมยังแชร์ข้อมูลตอนยังไม่5 ทุ่มเลยนะว่าทางจัสมินกลุ่มจัสมินโมโนเนี่ยก็ได้ลิขสิทธิ์แล้วคือเมื่อวานเนี่ยตอนหัวค่ำนะผมก็จัดอีกรายการหนึ่งก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าดูท่าจะหมดหวังแล้วแต่ก็มีหวังเล็กๆที่บอกมีหวังเล็กๆเพราะด้วยความที่การถ่ายทอดจริงๆเนี่ยโอเคมันจะถ่ายทอดคืน11แต่มันเข้า2 ทุ่มของวันที่12แล้วดังนั้นก็เท่ากับว่าจริงๆมันก็ยังพอมีเวลาอยู่ประมาณสักอีก20 กว่า 30 ชั่วโมง
1: ครับ
2: ก่อนที่จะมีการเริ่มถ่ายทอดพิธีเปิดจริงๆเนี่ยนะก็ยังคุยกันอยู่แล้วยังมีหวังเล็กๆมีลุ้นนิดหน่อยสำหรับแฟนบอลปรากฏว่าก็มาดีลได้โค้งสุดท้ายจริงๆก็ทำให้นึกถึงย้อนไปเมื่อสักหลายปีก่อนนะฮะที่ทางคุณโกมลมาโค้งสุดท้ายอย่างนี้เหมือนกันวันสองวันล่วงหน้า
1: อันนั้นยูโรใช่ไหมอ
2: ันนั้นยูโรเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว
1: ครับ
2: ก็คล้ายๆกัน
1: ครับ
2: ได้สิทธิ์ก่อนล่วงหน้าไม่กี่วัน
1: ก็ไม่เปิดเผยตัวเลขนะครับว่าตกลงสรุปค่าใช้ค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายให้ฟีฟ่าเนี่ยเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าตามรายงานข่าวที่รับรู้รับทราบกันก็คือว่าแจ๊สขอจ่ายในราคาเท่ากับเวียดนามคือ15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ก็เท่ากับประมาณ500
1: ส่วนฟีฟ่ายืนกรานที่40 ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทซึ่งบวกแล้วก็คงจะไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้าน
2: ก็ทางกลุ่มโมโนเนี่ยนะครับเขาก็ร่อนเอกสารข่าวมาให้นักข่าวกลางดึกเลยนะครับก็เป็นขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026กรณีผู้ได้ลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าแต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ณประเทศสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพโดยมีผู้บริหารร่วมแถลงข่าวดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณพิชโอทารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนพร้อมด้วยคุณนวมินประสบเนตรประธานเจ้าหน้าที่โมโนเน็กซ์แล้วก็นักข่าวก็ส่งมากลางดึกเลยนะอีกนิดนึงว่าอัปเดตค่ะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะมาร่วมงานด้วยก็จะจัดกันวันนี้ฮะบ่าย2 โมงถึง 4 โมงเย็นที่สเตเดียม29โมโนถนนชัยพฤกษ์นะครับก็แถลงจริงๆบ่าย3นั่นแหละบ่าย2ก็เริ่มลงทะเบียนครับ
1: ครับก็มีสื่อของญี่ปุ่นอย่างนิเคอิเขาก็ทำบทวิเคราะห์นะเขาบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพซึ่งจะเปิดฉาก11มิถุนายนหรือ12มิถุนายนตามเวลาเอเชีย

0: เนี่ยแม้ว่าผู้ดูจำนวนมหาศาลในเอเชียจะอยู่ในเอเชียนะแต่ว่าปรากฏว่าไอ้การขอซื้อลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประเทศในเอเชียรีรอไม่แย่งกันซื้อสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะ
1: ครับ
0: อย่างจีนนี่ก็จีนนี่ก็เพิ่งจะตกลงไปเมื่อ1เดือนก่อนการแข่งขันคือประมาณวันที่กลางเดือนที่แล้วนี่เองราคาก็เป็นเพียง1ใน5ของราคาที่ FIFA เสนอไปนะตอนแรกเนี่ยเสนอไป300ล้านเหรียญพอๆกับฟุตบอลโลกรัสเซียเมื่อปี2018และกาตาร์2022ส่วนอินเดียเนี่ยก็ดึงมาจนกระทั่ง10วันก่อนการแข่งขันค่อยตกลง
1: ครับ
0: ซีเอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่งได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมูลค่าราว30-35ล้านเหรียญแค่1ใน3ของราคาที่ FIFA คาดหวังไว
1: ้
0: นะคือเขาบอกว่าFIFA เนี่ยถือว่าเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในแง่ของผู้ชมและการมีส่วนร่วม 54% มาจากเอเชียและโอเชียเนียตามด้วยแอฟริกาตะวันออกกลาง 20% ตลาดใหญ่สุด4ใน10เนี่ยอยู่ในเอเชียโดยจีนเป็นอันดับ1อินเดียอันดับ2อินโดนีเซียอันดับ5ญี่ปุ่นอันดับ6เนี่ย4ใน10เนี่ยอยู่ในเอเชียเอเชียมีเครือข่ายการเข้าถึงที่กว้างขวางที่สุดทั้งทางออกทั้งการออกอากาศทางโทรทัศน์และบริการดิจิตอลสตรีมมิ่งแต่ทำไมดึงการเจรจาลิขสิทธิ์ล่าช้าเพราะว่าต้องการที่จะต่อราคาให้ถูกลงที่สุดสาเหตุสำคัญเพราะว่าเวลาที่สหรัฐอเมริกาจัดการแข่งขันเนี่ยทั้ง3ประเทศเนี่ยกับเวลาที่ผู้ชมในเอเชียจะสามารถรับชมได้เนี่ยทำการตลาดยากมากคือถ้าในราคาที่ FIFA ต้องการผลตอบแทนเนี่ยในตลาดใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยไม่มีทางเลยที่ประเทศเอเชียตอบสนองได้เพราะนี่ก็อีกเขาวิเคราะห์เลยว่าเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทุกคนดึงเวลาจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าเกือบจะนาทีสุดท้ายกันทั้งนั้นครับ
1: คือด้วยเวลาอันนี้ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ฟีฟ่าเนี่ยแน่นอนฮะหลักการ
0: เขาไปเพิ่มทีมไ
1: หมคือในหลักการทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องมองว่ารอบที่แล้วขายได้เท่าไหร่รอบนี้เขาก็ต้องทำยอดอย่างน้อยต้องให้ได้มากกว่ารอบที่แล้วถูกไหม
0: ครับ
1: ทีนี้พอตัวเลขยอดของค่าลิขสิทธิ์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยขณะที่เวลาถ่ายทอดมันเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้หลายประเทศในเอเชียก็ถ้าคุณตั้งไว้สมมติตั้งไว้ 100% เราจะเอา50ไม่เอาก็ไม่เอาก็ดึงเชงกันมาจนถึงรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่แหละ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะผมเชื่อว่ากลยุทธ์สุดท้ายของโมโนเมื่อวานเนี่ยผมว่ามีอย่างเดียวเพราะผมว่าโมโนเขาก็คงไม่ได้รู้สึกว่าต้องยังไงต้องเอาให้ได้ก็เอาราคานี้แล้วกันถ้าไม่ได้ราคานี้ก็ไม่เป็นไรก็ประกาศจุดยืนเอาไว้แล้วชัดเจนก็คงถ้าพูดแบบบ้านๆนะก็คงยกหูหาฟีฟ่าแล้วว่าพี่เอาไหมพี่จะกำขี้หรือพี่จะกำตดเพราะว่าอย่างไรฮะเพราะว่าคือแม้ฟีฟ่าจะยกสิทธิ์มาให้โมโนหรือแจ๊สเนี่ยในราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยต้นทุนเขาก็ไม่ได้มีเพิ่มอะไรมากกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะคนได้สิทธิ์ถ่ายทอดเนี่ยไอ้จ้ำสัญญาณเชื่อมสัญญาณเนี่ยเขาต้องเป็นคนออกอยู่แล้วดังนั้นฟีฟ่าเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนอะไรเพิ่มเลยแล้วเนี่ยอีก24ชั่วโมงมันจะเริ่มแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เอาไหมเอาไม่เอาก็ไม่เอาผมไม่เอาได
0: ้ครับ
1: กับพี่จะเอา1,200ผมมีให้พี่500อ่ะพี่เอาไหม
0: ครับ
1: มันก็คือมาช่วงตลาดวายอ่ะช่วงตลาดที่ใกล้จะจบแล้วอ่ะขายของลดราคาเลหลังพี่จะเอาไหมผมเชื่อว่าก็คงกลยุทธ์นี้แหละเพราะโมโนเขาก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะว่าเขาก็จะซื้อเฉพาะในราคาที่เขารู้สึกว่ามันไม่เจ็บปวดจนเกินไปนะ
0: ครับก็เขาบอกว่าน่าจะมีข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อลิขสิทธิ์กับผู้ขายลิขสิทธิ์แต่ว่าที่จะไม่เปิดเผยราคากันแต่ว่ามันคงห้ามไม่ได้หรอกเดี๋ยวตัวเลขก็คงต้องมีหลุดออกมาแล้วก็มาดูกันว่าตกลงมันยังไงกันแน่ผมเองก็ค่อนข้างเชื่อคล้อยตามความเห็นของคุณเอกพรนะคิดว่า

0: ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะแพงขนาด40กว่าล้านเหรียญ 1,300 กว่าล้านนะ
1: น่าจะหลักร้อยอ่ะ
0: คราวนี้เขาจะให้เรารับชมอย่างไรเท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยผ่านโมโนแม็กของเขาเนี่ยนี่มันชัด
2: คือใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมีแพ็กอะไรเพิ่มแพ็กปกติก็สมัครไว้ดูบอลอังกฤษอย่างนี้ใช่ไหมเตรียมเอาไว้ฤดูกาลหน้าเนี่ยก็ดูได้เลยและเห็นว่
0: า
2: เห็นว่าครึ่ง
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นโอเค
2: เห็นว่าครึ่งนึงเนี่ย 50% ของการถ่ายทอดเขาจะแบ่งมาให้ฟรีทีวีด้วยนะโดยเฉพาะนัดเปิดสนามกับนัดชิงอันนี้มีข่าวมาแล้วว่าเขาจะให้ฟรีทีวี
0: ฟรีทีวีเขาก็จะมีโมโนของเขาอยู
2: ่เขาจะมีช่องของเขาอยู่ใช่ครับ
0: ถ้าเขาไม่แจกจ่ายกระจายออกไปก็มีโมโนดูไปเป็นในทีวีดิจิตอลนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาอาจจะมีการแบ่งขายให้กับบรรดาทีวีดิจิตอลอื่นๆด้วยอะไรนี้ก็เป็นเรื่องการเจรจาไป
2: คร
0: ับ ผมว่าตอนนี้ก็คนที่ทีวีช่องต่างๆก็คงไปเจรจากับเขา
2: ครับ
0: อยากจะได้แบ่งคู่ไหนมาได้บ้างยังไงก็คงต้องว่ากันนะฮะ
2: ใช่
0: แต่ฟรีทีวีเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนไทยก็คงจะได้ดูผ่านโมโนกันล่ะแล้วผมก็คิดว่าเขาคงมีให้ดูทุกคืน
2: อ
0: ่ะเพียงแต่ว่ามันจะได้คู่ที่เราอยากดูหรือเปล่า
2: ใช่
0: ไหมมันก็นั่นแหละเพราะมันก็เท่ากับเป็นการซื้อมาแล้วมันก็โปรโมทช่องเข้าไปด้วยใช่ไหมทีวีที่ต้องมีสปอนเซอร์ได้นี
2: ่มีได้ใช่คร
0: ับ แล้วทำกิจกรรมขายสปอนเซอร์ก็เป็นรายได้ไปส่วนสตรีมมิ่งเนี่ยเรียกว่าพลัสเข้าไปเลยใครที่จ่ายไอ้เรื่องของดูพรีเมียร์แล้วก็ดูได้ต่อเลยของเขาไอ้อย่างผมเนี่ยผมก็จะรอดเพราะผมซื้อจ่ายเงินดูพรีเมียร์ก็199
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเขาจะเก็บเพิ่มยังไงเนี่ยก็ต้องมาดู
2: แต่ที่ได้ยินมาเขาเห็นว่าจะไม่เพิ่มนะเห็นว่าตามนั้นเลยไปสมัครแล้วก็ได้สิทธิ์ไปเลย
0: ส่วนถ้าอยากจะดูผ่านทางแพลตฟอร์มโมโนเขาก็ไปจ่ายเงินเดาสำหรับคนที่ไม่ได้ดูโมโนใช่ไ
2: หมครับคือแต่ตอนเนี้ยคือผมไม่ได้อะไรนะแต่คนไทยเนี่ยได้คืบเอาสองจริงๆพอมันมีข่าวว่าเขาได้สิทธิ์แล้วเนี่ยเฮ้ยดูฟรีทุกคู่ดิคือผมพูดตามตรงต้องเห็นใจเขานะต้องเห็นใจเขาคือในแง่ธุรกิจอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าในแง่ของจากที่ไม่เคยจะได้ดูแล้วเขาก็อุตส่าห์เอามาจะเก็บตังค์ผมว่ามันก็กลายเป็นช่องทางนึงอ่ะให้สำหรับคนที่อยากดูได้มีช่องทางนะแต่จะไปคาดคั้นว่าโอ้โหจะดูฟรีมันทุกคู่เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไหวหรอกให้เขาทำธุรกิจบ้างผมเชื่อว่าเขาจะแกะมาให้ดูก็หลายคู่อ่ะผมว่าก็ต้องชื่นชมในน้ำใจส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็พูดกันตามตรง
0: ครับ
2: เขาจะเก็บไว้แบบเนี่ยแบบเก็บตังค์ทั้งหมด 100% ก็ทำได้ถ้าจะเอากันจริง
0: ๆครับแต่หลักๆเราก็ต้องยึดถือว่าของฟรีไม่มีในโลกนะ
2: ครับ
0: ต้องท่องคาถานี้ไว้ส่วนว่าถ้ามันจะได้ฟรีก็ถือว่าเป็นลาบลอยมาถ้าจะได้ดูฟรีผัดไอ้อย่างผมเนี่ยนะคุณเอกพรผมไม่มีเสาที่จะดูทีวีดิจิตอลนะ
2: ครับ
0: ผมดูผ่านแพลตฟอร์มถ้าจะดูฟรีทีวีอ่ะคราวนี้ถ้ามันมีฟุตบอลที่มันถ่ายผมต้องดูผ่านแพลตฟอร์มเดี๋ยวมันจะขึ้นเลยว่าเขาให้ผมดูไม่ได
2: ้ครับบ้านผมยังมีกล่องทรูกล่องแบบจานดาวเทียมก็ยังดูได้ใช่เป็นจานแดงจานสี
0: อ๋อดูทีวีดิจิตอลได้ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่คร
0: ับ โอเคก็ยังรอดไปถ้าเขามีผ่านทางช่องฟรีทีวีแต่ผมเป็นสตรีมมิ่งผมเอาผมมีเอสเพลย์ถ้ามีบอลของไทยรัฐทีวีมีอะไรเงี้ยนะผมเข้าไปดูเพราะมันขึ้นเบอร์บอกว่าติดลิขสิทธิ์ให้ท่านดูไม่ได
2: ้
0: ผมก็ต้องไปเข้าทาง YouTube อ่ะเพราะ YouTube ดูฟรีหมดนะนี่ก็เรื่องฟุตบอลโลกนะเช้านี้ราคาน้ำมันของบ้านเรามีการปรับราคาลดลงนะครับท่านผู้ฟังเฉพาะน้ำมันดีเซล2ชนิดก็คือน้ำมันดีเซลยอดนิยม B7 เนี่ยตั้งแต่ 5:00 ที่ผ่านมาบางจากปตท.เขาปรับลดให้

0: ลิตรละ50สตางค์ในขณะที่ดีเซลซูเปอร์พรีเมียมลดให้1บาทไอ้พรีเมียมดีเซลที่5ลิตรละ50กว่าบาทอันนั้นก็ลดให้บาทนึง
1: ครับส่วนใหญ่พวกรถซูเปอร์คาร์ที่เติม
0: ครับส่วน B7 เนี่ยจาก41บาทกว่าๆก็ลงมาอยู่ที่40บาทกว่าๆลดให้50สตางค์มีผลเช้าวันนี้นะครับ
1: แต่จะอยู่
0: แต่อยู่ได้นานแค่ไหนผมคิดว่าไม่น่าจะนานนะเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเมื่อคืนขึ้นไปเบ็ดเสร็จประมาณ2เหรียญ นะแล้วเช้านี้ยังขึ้นต่ออีก2เหรียญตอนนี้ราคาล่าสุดเนี่ยน้ำมันสหรัฐแต่มัน UTI เนี่ยไปอยู่ที่92เหรียญ33ส่วนเบนซ์นี่ก็ขึ้นมาคืน2เหรียญแล้วเช้านี่อีก2เหรียญก็ไปอยู่ที่95เหรียญ11เซนต์นะครับนี่คือราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นนะด้วยปัจจัยเรื่องว่าสหรัฐโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะตอบโต้อิหร่านใช้คำว่าจะโจมตีvery hard ใช้ภาษาอังกฤษนะสื่อก็พลาดเลยนะทรัมป์บอกว่าจะ attack very hard เนี่ยราคาน้ำมันก็พุ่งเลยขณะที่ทองก็ร่วงหนักเลยนะเมื่อคืนลงมา150กว่าเหรียญนะ
1: ครับเมื่อเช้าผมตื่นมาเนี่ยต่ำกว่า 1,400 ต่ำกว่า 4,100 นะ
0: ต่ำแล้ว
1: แต่ตอนนี้ดีดขึ้นมาแล้วเหลือ 4,102 อ่ะที่ผมดูอยู่หน้าจอนะตอนนี
0: ้gold spot หลุดยังหลุดอยู่แต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์เข้าใจว่าใช่ไหมราคาสปอตหรือเปล่าของคุณ
1: อันนี้ราคาสปอตนะ
0: ราคาสปอตอ๋อแสดงว่าดีดขึ้นมามีแรงซื้อกลับเข้ามา
1: ใช่คร
0: ับ ก็พ้นขึ้นมานิดนึงใช่ไหมพ้นขึ้นมา2เหรียญใช่ไหม
1: 4,103 105
0: อะไรประมาณนี้เพราะว่าราคาเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยมันลงไป181เหรียญเนี่ยราคาสปอตมันอยู่ที่4,077เหรียญ95เซนต์
1: แต่ที่มันลงไปต่ำสุดเนี่ยนะฮะลงไปถึง 4,022 ที่ผมมาดูกราฟนะ
0: ก็แสดงว่าลง200กว่าเหรียญนะ
1: ใช่ครับแต่มันก็ดีดกลับขึ้นมา
0: ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ขณะเดียวกันครับมันมีประเด็นเรื่องการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อคืนนะก็ปรากฏว่ากระทรวงแรงงานสหรัฐก็เปิดเผยว่าดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญพุ่งขึ้น 4.2% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2566ก็เป็นไปตามคาดนะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้หลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา 3.8% เขาบอกว่ามันจะขึ้นอีกคาดการเข้าใจว่า 4.1 4.2 เนี่ยแล้วก็ตกลงว่าพุ่งขึ้น 4.2 นะส่วนดัชนี CPI พื้นฐานหรือว่า Core CPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 2.9 ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับรายปีก็สอดคล้องกับการคาดการด้วยเช่นกันหลังจากที่เดือนที่แล้วนี่ขึ้นมา 2.8 ก็วันเนี้ยจะดูอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ซึ่งจะทำให้สามารถถ้าสมมติว่าเป็นไปตามคาดก็คือยังเพิ่มขึ้นอยู่ต่อเนื่องเนี่ยดัชนีราคาผู้ผลิตกับดัชนีราคาผู้บริโภครวมกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้พอจะประเมินแนวโน้มของทิศทางเงินเฟ้อแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยได้ชัดเจนมากขึ้น
1: คร
0: ับ นะครับอันนี้สิ่งที่ทำให้ราคาทองร่วงลงนอกจากเรื่องสถานการณ์ที่จะอาจจะกลับมาสู้รบกันใหม่ก็มีเรื่องของดัชนีเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีราคาผู้บริโภครวมอยู่ด้วยครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้นะถ้าเกิดเป็นทองไทยนะเป็นทองไทยนี่โอ้โหรองทองเนี่ยร่วงลง2,000 กว่าบาท
0: 2,350
1: ต่อบาททองคำนะปรับราคา40รอบเมื่อวาน
0: ครับ
1: ครับ
0: ยังดีนะว่ารอบที่39กับรอบที่40เนี่ยบวกกลับมาได้100นึงนะ
1: ใช่ใช่
0: เ

0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยไปเท่าไหร่ 2,400 กว่าแล้ว
1: ครบมาไม่อย่างนั้นไปเกือบ 2,500
0: เออใช่ 2,450 เลยดีว่า2ครั้งสุดท้ายเนี่ย39กับ40เนี่ยบวก50บวก50คืนมาได้100นึงนะครับ
1: คร
0: ับนี่ก็เป็นสถานการณ์สำคัญสำคัญนะครับทั้งสถานการณ์เรื่องฟุตบอลโลกกับเรื่องของน้ำมันกับเรื่องของทองคำนะที่กำลังคนที่มีทองที่ติดดอยก็น่าจะนอนไม่หลับเจอราคาล่วงนี้นะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: 8:34 นาทีครับเอาละครับมาคุยต่อนะฮะคุณเอกพรครับ
1: ครับ
0: วันนี้จะโดยบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้นะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นวันแก้เกมการเมืองของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าการแก้เกมของรัฐบาลเขานะแก้เกมการเมืองแรกเลยก็คือกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการไปกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยโดยไปกำหนดว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มายื่นขอรับเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้ที่เอาชื่อไปให้ลูกหักลดหย่อนภาษี
1: ถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนพ่อแม่ก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้เลยไปโดย
0: เคยได้ก็จะถูกยกเลิกไปถ้าไปมีตรวจพบว่ามีคุณสมบัติในเรื่องดังกล่าวนี้นะว่าไปให้ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อน

0: ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากวันนี้ก็ติดตามดูนะครับคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสในฐานะประธานเขาใช้ชื่อว่าคณะกรรมการเรื่องบัตร
1: สวัสดิการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
0: ถ้ามีคำว่าประชารัฐก็เป็นที่รู้กันว่าน่าจะมาตั้งแต่สมัยลุงตู
1: ่สมัยลุงตู่ตั้งแต่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำ
0: นั่นแหละเขาก็จัดงบประมาณเป็นรายปีเอาไปให้การสงเคราะห์ผู้ที่มีฐานะยากจนนะเขาบอกจริงๆแล้วตามตัวเลขทางการศึกษาของนักวิชาการเขาคาดว่าจะมีไม่เกิน8ล้านคนนะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าคนที่ควรจะได้รับการดูช่วยเหลือเนี่ยแต่ปรากฏว่าลงทะเบียนไปมันเคยพีคไปสูงสุด14ล้าน
1: ครับ
0: แล้วก็มีการคัดกรองลงทะเบียนล่าสุดเนี่ยก็เหลือเนี่ย13ล้านกว่าๆตัดไปได้นิดนึงเที่ยวนี้เขาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคือสมมุติฐานตอนที่มีข้อมูลเบื้องต้นมาเนี่ยมันไม่เกิน8ล้านแล้วตัวเลขมันบานไปเงี้ยการทำงบประมาณมีปัญหาแน่เพราะนั้นก็ต้องเนี่ยยิ่งตอนนี้รัฐบาลเขาก็กระเป๋าฉีกอยู่ต้องหาทางลดลงให้ได
1: ้แต่ว่าแต่รอบนี้เนี่ยดูท่าน่าจะต้องปล่อยไหลไปก่อนเพราะถ้าเกิดคุณจะเอาเกณฑ์นี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเขายื่นภาษีกันไปหมดแล้วไงฮะไอ้คันอยู่ๆจะมาริบสิทธิ์พ่อแม่อะไรอย่างเนี้ยมันก็อาจจะดูไม่แฟร์สักเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดริบสิทธิ์พ่อแม่มันก็ต้องไปริบสิทธิ์คนที่ขอยื่นลดหย่อนไปถูกไหมฮะก็แปลว่าถ้าเกิดคุณให้สิทธิ์พ่อแม่รอบเนี้ยโดยที่ยังมีเกณฑ์นี้อยู่เนี่ยมันเท่ากับคุณก็ให้สองทางอยู่ดีนะครับดังนั้นก็เชื่อว่ารอบนี้อาจจะต้องกัดฟันไปก่อนนะเพราะเกณฑ์อื่นๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไปตัดช้อยตัดอะไรให้ได้มากนะ
0: ครับ
1: เองมีรถอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่ามันก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการลักษณะอุทธรณ์อ่ะเพราะเขาก็บอกเขาจะเอาคนที่มีรถกันเขาบอกเขาเอารถเพื่อไปประกอบอาชีพเนี่ย
0: ครับคือพอตัดไปได้หนึ่งแล้วมันก็เริ่มมีเสียงต่อมาอีกนะมีที่ดินต้องไม่เกิน10ไร่ก็มีผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยบางท่านก็มี12ไร่มี16ไร่อะไรเงี้ยนะก็บอกว่าก็ยังยากจนนะน่าจะต้องได
1: ้ครับ
0: ซึ่งลองถามลึกๆไปแล้วเนี่ยได้รับการสงเคราะห์จากอะไรบ้างอ๋อได้บัตรชราภาพมีท่านหนึ่งอายุเกิน90ได้900อยู่แล้วแต่ว่าแล้วก็มีที่16ไร่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้นะสมัยลุงตู่แล้วมาสำรวจรอบต่อมาเนี่ยพบว่ามีที่ดิน16ไร่ก็เลยไม่ได้แต่ว่าอยากจะได้มากเพราะว่าจะได้ช่วยค่าของชีพเพราะก็ยังมีฐานะยากจนนี่ผมจึงมีความเห็นว่ามันไม่น่าจะต้องทำเป็นบัตรๆไปนะรัฐบาลควรจะดูแบบครบถ้วนไปเลยอ่ะคือสมมุติว่าผู้สูงอายุเนี่ยท่านได้บัตรผู้สูงอายุไปแล้วนะคุณได้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุแล้วนะแล้วก็ตรวจดูเลยว่าอยู่ในฐานะที่ยากจนที่ควรจะได้เพิ่มเติมไหมก็จัดรวมไปได้เลยไม่มีปัญหาน่าดูตามคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามันเดี๋ยวได้บัตรตรงนู้นไม่ได้ตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีข่าวไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าเวลาคุณเปิดช่องที่จะให้มีการลงทะเบียนท่านเหล่านี้ท่านก็จะต้องมาว่าท่านก็น่าจะมีสิทธิ์อยู่นะมีความยากจนอะไรที่16ไร่นี่ก็เป็นที่บรรพบุรุษอะไรต่างๆเนี่ยจะเอาไปขายเขยกินมีบางคนบอกว่ามีที่16ไร่ไม่จนแล้วขายก็ได้อย่างเงี้ยก็มีแต่ผมคิดว่าคนขนาดมีที่16ไร่แล้วยังจนอยู่เนี่ยมันก็น่าคิดนะเอาพูดตรงๆนะ
1: คือเอาประเด็นแรกก่อนแล้วกันนะไอ้เรื่องหลายบัตรเนี่ยก็เห็นด้วยนะว่ามันก็น่าจะเป็นลักษณะที่ว่าลงทะเบียนทีเดียวถ้าสมมุตินะเราลองเลือกเป็นอุดมคติลงทะเบียนทีเดียวแล้วอย่างสมมติตัวผมหรือคุณไพศาลเนี่ยเข้าเคนอะไรก็ได้บัตรได้สิทธิ์นั้นไปโดยอัตโนมัติเหมือนอารมณ์ซื้อลอตเตอรี่ฮะก็มีเลขไป6ใบอ่ะ6เลข6หลักถูกเลขท้ายเปล่าถูกเลขท้ายเอาเลขท้ายไปถูกเลขหน้าด้วยมันก็จะได้ส

0: เด้งนึกออกไหมฮะไม่ถูกเลยก็ไม่ได้แต่ลงทีเดียวทีเดียวนะไม่ใช่ว่าโอ้โหประชารัฐตรวจตรวจเลข2ตัวท้ายก็ไปรอบนึงตรวจเลข3ตัวหน้าก็ไปรอบนึงตรวจรางวัลที่1ก็ไปอีกรอบนึงมันก็น่าจะเอาคุณสมบัติคนเดิมเนี่ยแหละทีเดียวคุณเข้าเกณฑ์ไหนบ้างก็ได้สิทธิ์นั้นไปจะตัดไปตัดไปรวมศูนย์ข้อมูลด้วยคือผมเชื่อว่ารัฐเนี่ยเขามีข้อมูลแหละแต่ไอ้การ
1: มันคนละหน่วยงาน
0: ในลักษณะแบบเนี้ย
1: มันคนละหน่วยงาน
0: มันคนละแบบไปเลย
1: มันคนละ
0: คนแก่เนี่ยคนแก่ก็เป็นพม.อย่างเงี้ยนะเรื่องผู้พิการกับพม.เรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรก็แยกไปกระทรวงเกษตรอีกอะไรเงี้ยคนละหน่วยกันหมด
1: ก็บางท่านมีทั้งอะไรนะเป็นเกษตรกรก็ได้เนี่ยวันเดี๋ยววันนี้จะประชุมจ่ายค่าไล่ละ 2,000 เนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: มีบัตรผู้สูงอายุมีบัตรทุพพลภาพมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเดี๋ยวจะมีเงินชดเชยไอ้เงินช่วยเหลือนะเป็นช่วยเหลือเรื่องไอ้วัตถุดิบหรืออะไรเนี่ยไล่ละ 2,000 หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาเห็นว่ามีอยู่ 4,000 กว่าล้านบาทที่กระทรวงเกษตรก็จะมีพูดง่ายว่าใช้งบกระทรวงเกษตรส่วนหนึ่งใช้งบพม.ส่วนหนึ่งแล้วก็งบที่กระทรวงการคลังดูแลมันคนละหน่วยงานไง
0: งบกลาง
1: มันควรจะบูรณาการแล้วแล้วก็เอาไปหนึ่งท่านที่มารายงานเนี่ยผมเห็นด้วยคุณเอกพรนะโอเคท่านอยู่ในวัยสูงอายุแล้วท่านได้ไอ้บัตรชราภาพไปนะแล้วก็ถ้าทุพพลภาพด้วยก็สงเคราะห์ในเรื่องของการทุพพลภาพได้ด้วยแล้วมีฐานะยากจนก็โอเคได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเห็นมันก็จะครบถ้วนไปเขาก็แต่เขาไม่ต้องไปโวยวายอะไรไปนะอันนี้ก็โอ้โหสามบัตรก็ต้องมาติดต่อกันสามรอบอ่ะถ้าให้ติดต่อแบงก์ก็ต้องมาแบงก์สามรอบอ่ะ
0: ลงทะเบียนมา
1: แล้วมันก็จะมีดราม่าทุกรอบนักข่าวไปทำข่าวถ้ามีมากันมันก็จะมีดราม่าร้องโหมร้องไห้กันมีร้องไห้ทั้งดีใจนี้ร้องไห้ทั้งเสียใจนี่ไม่ได
0: ้ครับ
1: เนี่ยผมคิดผมว่าควรจะทำให้มันบูรณาการให้มันรวมศูนย์กันไปเลยแล้วมันจะมีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ช่วยเหลือเนี่ยมันไปตรงจุดแล้วก็มันเหมาะควรมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่บางคนก็โอ้โหได้คือเงินมันก็ไม่ได้ว่าทำให้เขาชีวิตเขามันร่ำรวยขึ้นมาหรอกแต่ว่าไอ้คนที่สมมติว่าเขาควรได้แล้วเขาไม่ได้อย่างเงี้ยไอ้คนที่เขาก็ควรได้แต่ได้เยอะกว่าอีกคนที่เขายังไม่ได้มันก็ไม่ได้เกิดความเป็นธรรมนะฮะอันนี้เรื่องหนึ่งที่วันนี้นะฮะรัฐบาลเขาคงแก้เกมที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ไปกำหนดมาตรการนะอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการแก้เกมด้วยก็คือเรื่องของไอ้ไทย AI Passport
0: คร
1: ับ คือโครงการนี้มันเปิดประมูลจนกระทั่งได้เอกชนที่เข้ามาเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วไอ้การจะไปยกเลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วล่ะเพียงว่ามันมีเสียงท้วงติงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากพรรคฝ่ายค้านนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านแล้วก็บรรดาพวกที่เขามีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ IT ทั้งหลายนะวันนี้ก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็จะจัดเวทีหลายคนก็บอกน่าจะเป็นปฏิบัติการฟอกขาวอันนี้ก็เป็นเสียงจะวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวก็รอดูวันนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันรวมอยู่ในปฏิบัติการที่รัฐบาลก็ถูกโดยเฉพาะคุณชัยชนกเนี่ยเขาถูกโจมตีเรื่องนี้มากวันนี้เขาคงจะเป็นปฏิบัติการที่พยายามจะกอบกู้แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ที่ถูกโจมตีจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันวันนี
0: ้แต่ห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะผมเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือ ก่อนหน้าพอมันมีการพูดถึงโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะไทย AI Passport เนี่ยก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะทั้งอาจจะไลฟ์รีวิวหรือพูดคุยอะไรในประเด็นนี้บ้างบางคนก็รีวิวไปแล้วด้วยเนี่ยก็ถูกกล่าวหาจากคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ว่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในขบวนการฟอกขาวเหมือนพยายาม

0: ามจะพูดในมุมที่ดีเพื่อให้โครงการนี้มันผ่านไปได้ก็มีอินฟูบางคนก็ยกเลิกฮะยกเลิกไลฟ์ที่จะมาพูดคุยประเด็นนี้จากที่โฆษณาจั่วหัวอะไรไว้แล้วเป็นอินฟลูเซอร์ชื่อดังอะนะก็มีประเด็นเหล่านี้อยู่แต่ที่จะมีขึ้นในวันนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจจริงๆแหละกับงานรับฟังความคิดเห็นในวันนี้11มิถุนายนเพราะมันก็เริ่มมีการพูดกันแล้วถ้าสมมตินะมีการพูดรับฟังความคิดเห็นวันนี้และเกิดมันเป็นไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยล่ะการเกิดมีคนเขาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นเชิงลบขึ้นมาเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วคุณจะทำยังไงเมื่อวานนี้มันก็เลยมีการพูดในแนวที่ว่าตกลงมันยกเลิกโครงการนี้ได้หรือเปล่าชัยชนกเขาก็พยายามบอกว่ามันโอ้ยการจะไปยกเลิกมันก็อาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะอาจจะเป็นลักษณะเพิ่มบันทึกแนบท้ายอาจจะแก้ไขอะไรก็แนบท้ายไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวฝ่ายค้านอย่างคุณการดีอย่างเงี้ยคุณการดีเลวไพโรจน์เขามองยกเลิกได้นะเพราะว่าเห็นว่าข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยมันก็คือมันมีการส่งมอบงานล็อตแรกไปแล้วช่วงเนี้ยอยู่ระหว่างการตรวจรับซึ่งไอ้งานล็อตแรกเนี่ยที่ส่งมอบงานไปเนี่ยมันก็เป็นลักษณะโครงงานนะเหมือนแผนงานน่ะแผนงานในการทำอะไรเงี้ยตัวเลขเนี่ยเบื้องต้นก็เป็นหลักร้อยล้านนะถ้าผมเห็นตัวเลขไม่ผิดนะเนี่ยมันก็เริ่มมีข้อท้วงติงกันแล้วโอ้ยนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยจ่ายไปก่อนแล้วอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลยจ้องงานวันนี้เป็นพิเศษเพราะแบบจะยังไงถ้าเขาไม่เห็นด้วยขึ้นมาล่ะมันจะกลับลำอะไรกันได้หรือเปล่าเพราะมันเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าไอ้ระบบ AI ที่จะเอาเข้ามาเนี่ยที่บอกพรีเมียมเนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้คุณสมบัติที่มามันจะไม่ต่างอะไรจากของฟรีหรือเปล่าหมายถึงว่าของฟรีของค่ายอื่นนะมันก็อาจจะ
1: ครับคุณเอกพรสะดุดไปนะฮะคุณเอกพรได้ยินผมไหม
0: ครับขออภัยนะบ้านผมไฟตก
1: ฮะ
0: บ้านไฟตกนี่ผมเคยปรับมาใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ
1: ฮะ
0: ในบ้านไฟตกเมื่อกี้ไฟกระพริบเน็ตมันเลยจะตกไปเมื่อกี้ผมเลยรีบปรับมาเป็นใช้อินเทอร์เน็ตมือถือก่อน
1: ก็
0: ช่วงนี้ฝนฟ้ามันตกเยอะไฟตกเยอะ
1: เมื่อวานคุณชัยชนกเขาก็แถลงหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องไอ้ที่เขาใช้คำว่าเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเมื่อเปิดรับฟังแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการได้ถึงขั้นไหนหรือไม่คุณชัยชนกเขาก็อย่างที่คุณเอกพรว่าเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำได้ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราก็สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อให้ไปเจรจาคู่สัญญาได้คิดว่าทำได้เยอะพอสมควรตามความเข้าใจของตนนะถามว่า TOR เปิดช่องให้ยกเลิกสัญญาได้แต่แนวทางขนาดนี้คือเดินหน้าต่อแน่นอนใช่หรือไม่คุณชัยชนกเขาบอกว่ารอฟังความเห็นในวันนี้ก่อนจริงๆทุกสัญญาต้องสามารถตอบได้ทุกอย่างและหากตอบได้ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าอย่างไรจะนำไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์คุ้มภาษีประชาชนตนคิดว่าสมควรจะเดินต่อเพราะเมื่อตรวจในเชิงกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นตนก็พร้อมทุกทางไม่ได้ยึดติดกังวลโครงการนี้จะฉุดความนิยมรัฐบาลไหมคุณชัยนกบอกไม่ครับผมว่าเรามีความตั้งใจดีและคิดว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างจะรับฟังความเห็นประชาชนเป็นอย่างมากแม้เราจะโดนกระแสสังคมอย่างไรพอมีความคิดเห็นจากประชาชนผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเรานำมาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรื่องอะไรต่างๆตราบใดที่เป้าหมายเราเหมือนเดิมจะใช้เส้นทางไหนเดินก็โอเคเราไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นถามอีกว่าใน TOR กำหนดให้ต้องพาข้าราชการในกระทรวงเดินทางไปดูงานต่างประเทศด้วยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร คุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้เห็นขอไปดูก่อนรอฟังความคิดเห็นในวันที่11มิถุนายนเพราะตอนนี้มีทั้งสื่อที่จริงและไม่จริงสื่อสารกันมั่วไปหมดรอสรุปทีเดียวดีกว่า
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูวันนี้เขาจะจัดเป็นอีเวนต์ใหญ่นะ
0: ครับจริงมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าหรือถอยหลังยังไงนะคือมันมีรายงานเรื่องค่าไฟคุณไพศาลน่าจะเห็นละเรื่องสูตรค่าไฟ
1: ทำไปรับฟัง public hearing แล้วปรากฏว่าประชาชนไม่เอาสักแบบ
0: ถูกต้องครับเพราะมันมีรายงานข่าวมาจากกระทรวงพลังงานนะว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการพลังงานกกพ.เนี่ยเขาไปฟังความเห็นประชาชนเรื่องการขึ้นค่าไฟนะครับก็ฟังความเห็นกัน22พฤษภาไปจนถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ร่วมแสดงความเห็นมากกว่า600รายครับความเห็นมากกว่า 60% ไม่ได้เห็นด้วยกับกรณีใดกรณีหนึ่งคือผมก็เห็น4สูตรนี้แล้วแหละ4สูตรนี้ผมอธิบายให้คุณผู้ฟังแบบนี้ก็คือใครที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเนี่ยนะครับท่านจะได้ลดราคาก็จะอยู่ที่หน่วยที่26ถึง35เนี่ยก็จะลดลงไปนะครับประมาณสักจุด2405บาทต่อหน่วยหน่วยที่36ถึง100เนี่ยลดไป 0.6237 บาทต่อหน่วยหน่วยที่101ถึง150นะลดลงไป 0.7171 บาทต่อหน่วยหน่วยที่151ถึง200เนี่ยก็จะลดลงไป1บาท 1.2218 บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400เนี่ยอันเนี้ยก็เท่าเดิมคงที่อันนี้เหมือนกันทั้ง4สูตรแต่ใน4สูตรเนี้ยมันต่างกันตรงที่ว่าไอ้คนที่ใช้401หน่วยขึ้นไปเนี่ยท่านขึ้นทุกสูตรนะขึ้นราคาทุกสูตรขึ้นมากขึ้นน้อยอย่างสูตรแรกเนี่ยนะครับสูตรแรกก็ขึ้นหน่วยที่401ขึ้นไปนะขึ้นอีกหน่วยละ 1.0234 บาทขึ้นประมาณเกือบ 20% นะ
1: ครับ
0: หน่วยที่สูตรที่2เนี่ย401ถึง500จะขึ้น 0.98 บาทแต่501ขึ้นไปจะเป็นขึ้นหน่วยละ 1.0357 บาทจริงๆมันมีอีกสูตรหนึ่งสูตรที่3เนี่ยสูตรที่3จริงๆเมื่อกี้ผมดูผิดนิดนึงนะสูตรที่3เนี่ยคนที่ใช้ตั้งแต่201ถึง400ก็ขึ้นแล้วก็มีการปรับขึ้นราคาแล้วเพิ่มอีก 0.5428 บาทต่อหน่วยเท่ากันทั้ง201ถึง400ก็ขึ้นเท่านี้401นะครับขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นหน่วยละประมาณสัก50ตังกว่าแล้วก็สูตรที่4เนี่ย201ถึง400จะขึ้น 0.4917 บาทต่อหน่วยแต่401ขึ้นไปเนี่ยท่านจะขึ้น 0.5881 บาทต่อหน่วยก็เอาเป็นว่า4สูตรนี้ฮะสูตรแรกเนี่ยก็คือขึ้นแรงสุดขึ้นแรงที่สุดแล้วก็ลดหลั่นกันไปแต่ขึ้นทุกสูตรแปลว่าคนใช้ไฟน้อยไม่เกิน200หน่วยเนี่ยก็ได้ราคาเท่ากันก็คือลดลงทุกสูตรแต่ทีเนี้ย4สูตรนี้มันแพงขึ้นจะเป็นสัดส่วนไหนเท่านั้นเองเนี่ยแหละครับปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ผลเขาก็ไม่ได้เทไปทางสูตรใดสูตรหนึ่งมี 40% เลยนะไม่เลือกสูตรไหนเลยนะ
1: ทานทั้ง4สูตร
0: ไม่เอาทั้งนั้นเพราะมันขึ้นหมดเนี่ยก็บอกเดี๋ยวจะเอาผลการรับฟังความเห็นนี้เนี่ยเข้าที่ประชุมอาทิตย์หน้าเนี่ย17มิถุนายนพุธหน้าแล้วเดี๋ยวก็จะรายงานทำข้อสรุปให้รัฐมนตรีรับทราบต่อไปแต่ประเด็นคือแล้วมันจะทันรอบบินที่เขาเคยพูดไว้ไห
1: ม
0: รอบบินเดือนกรกฎาคมครับ
1: เขาบอกว่าหากได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้าคาดว่าค่าไฟฐานใหม่จะ

0: สามารถบังคับใช้ได้ทันในรอบบินกรกฎาคมแต่หากยังไม่ได้ข้อสรุปก็อาจต้องเลื่อนออกไปก่อนกกพ.เขาว่างั้นนะบอกว่าจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นเข้าพิจารณาครั้งในการประชุมวันที่17นี้เพื่อให้ทราบความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มถ้าได้ข้อสรุปในวันที่17ก็โอเคก็จะประกาศค่าไฟฐานใหม่ที่จะบังคับใช้ซึ่งก็จะทันรอบบินเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าไม่ได้ข้อสรุปก็เลื่อนก็อยู่ที่เนี่ยการประชุมกกพ.นายกนั่งเป็นประธานใช่ไหมกกพ.นายก น่าจะเป็นนายกนั่งเป็นประธานครับก็เออแปลกเพราะมันขึ้นทุกสูตรใช่ไหมขึ้นมากขึ้นน้อย
1: คือเมื่อกี้ที่ผมอาจจะตะกุกตะกักบ้างต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าโอ้โหตัวเลขมันเป็นแบบทศนิยมแล้วเลขมันเยอะมากแต่เอาเป็นว่าขึ้นทุกสูตรขึ้นมากขึ้นน้อยคนที่ใช้400หน่วยขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เตรียมรับไม่ว่าเขาจะผ่านสูตรไหนมาก็ตาม
0: เวลาเขาจะขึ้นเนี่ยเขาจะทำให้ตัวอธิบายตัวเลขจะยากหน่อยครับ
1: ครับ
0: แต่เวลาลง
1: เนี่ยเวลาลดเนี่ยก็จะบอกง่าย
0: เขาจะบอกชัดเลยลดเท่านี้จะเหลือไม่เกินไม่เกิน3บาทเนี่ยเวลาเขาจะลดนะครับเขาประกาศง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียงได
1: ้
0: อันนี้เรียกว่าได้เรื่องค่าไฟนะก็มีประเด็นเรื่องที่เรื่องซินเคอหยวนเรื่องซินเคอหยวน
1: เขาออกแถลงการมาจาก
0: ตัวบริษัทเขาหรอ
1: ตัวบริษัทออกเองเลยออกมาสักหัวข้าวเมื่อวาน
0: บริษัทนี่เขาสู้จริงๆนะตั้งถนงทนายแบบสู้แบบวดสู้แบบ
1: ตั้งแต่แรกเลย
0: อืม
1: ใช
0: ่แล้วก็ชนอุตลุดเลยก็ไม่มียอมถอยเลย
1: เดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันช่วงหน้าไหมคุณไพศาล
0: ครับได้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกัน
1: ครับ
0: แล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดร.ปณิธานแนะไทยยกระดับการหารือกับจีนขอไม่ให้ส่งมอบอาวุธหรือชะลอการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงถอดรหัสกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาโดยมองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตและซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธพวกนี้เป็นอาวุธขนาดใหญ่

0: เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวกับสงครามตามแบบซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจและไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติแล้วส่วนจีนมีบ้างที่มีการชี้แจงเรื่องการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาผ่านการชี้แจงแถลงการหรือการยืนยันจากทูตว่าได้ส่งมอบจากใบสั่งปกติก่อนการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปี2017ถึง2018ที่เป็นใบสั่งค้างอยู่ได้มีการทยอยส่งมอบอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือการซื้อแต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะกัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักดร.ปณิธานยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นที่ไทยจะต้องยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังมากกว่านี้โดยเราจะขอให้จีนไม่ส่งมอบอาวุธหรือชะลอการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาในช่วงนี้ได้หรือไม่เพื่อไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดมากไปกว่านี้แต่การขอจะต้องชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อจะทราบว่าจีนจะตอบรับอย่างไรแต่เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเพราะหากจีนไม่ตอบรับก็อาจมีปัญหาอื่นตามมา
1: เราควรจะหารือกันใช่ครับเราอาจจะไม่ใช้คำว่าเรียกร้องให้จีนชี้แจงแต่เราน่าจะต้องยกระดับการหารือนะครับให้จริงจังกว่านี้ว่าเราจะขอจีนไม่ให้ส่งมอบอาวุธชะลอการส่งมอบอาวุธได้ไหมในช่วงนี
2: ้ครับ
1: นะครับเพื่อไม่ให้มันสถานการณ์มันตึงเครียดกว่านี้นะครับเพราะเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้กำลังบุกยึดตามแนวชายแดนกัมพูชา
2: ครับ
1: นะครับเรามีแต่การตึงกำลังไว้แต่กัมพูชาเนี่ยสร้างเสริมกำลังเข้ามาประชิดพรมแดนเราแล้วก็วางกำลังแบบตั้งรับเชิงรุก
2: ครับ
1: นะครับถ้าทำให้เราเป็นกังวลเราก็อาจจะขอนะครับให้จีนช่วยนะครับชะลอการส่งมอบแต่การขอนี่จะต้องให้ชัดเจนเปิดเผยสู่สาธารณะว่าเราขอแล้วเราจะได้ดูว่าจีนจะตอบรับยังไง
0: สำหรับการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาได้ข้อสรุปตามกรอบข้อตกลง JBC โดยมีการเห็นพ้องให้การหยุดยิงทุกประเภทห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลและห้ามขนย้ายอาวุธหนักเข้ามายังพื้นที่ชายแดนแต่เหตุการณ์ปัจจุบันพบว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงซึ่งไทยสามารถร้องเรียนไปที่ AOT อาเซียนได้สธนช.เตือนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศณวันที่11มิถุนายนเวลา 7:00 นว่าปริมาณฝนสูงสุดรายภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์181มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร140มิลลิเมตรภาคกลางจังหวัดสระบุรี64มิลลิเมตรภาคตะวันออกจังหวัดตราด105มิลลิเมตรภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี117มิลลิเมตรและภาคใต้จังหวัดพังงา169มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นว่าหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสภาพอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพาดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาค่ะแฟนบอลไทยได้รับข่าวดีเมื่อบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครบทั้ง104นัดไปติดตามจากคุณสาเรศลิ่มกังวานมงคลค่ะ
5: ข่าวกีฬาช่วงนี้เริ่มกันด้วยข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยเมื่อบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz ได้สรุปข้อตกลงกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFAกลายเป็นคู่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเพียงผู้เดียวของประเทศไทยในศึกฟุตบอลโลก2026ที่จะเริ่มดวลแข่งตั้งแต่วันนี้วันที่10มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยแจ๊สจะมีการแถลงข่าวยืนยันและสรุปรายละเอียดสำหรับการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทั้ง104นัดในช่วงบ่ายวันนี้เวลา 14:00 นที่สเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ก่อนที่คู่เปิดสนามเม็กซิโกพบแอฟริกาใต้จะดวลแข่งในเวลา 20:00 นคืนวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี

0: รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกัมพูชาโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยโค้ชโมจักรพันธ์ปั่นปีเฮดโค้ชทีมชาติไทยกับพิชยะคงศรีกัปตันทีมส่วนทั้งคู่ยืนยันจะไม่ประมาทกัมพูชาที่ได้โค้ชชาวญี่ปุ่นมาคุมทีมและวางโครงสร้างระบบทีมอย่างดีพร้อมตั้งเป้าหมายคือการเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศสำหรับเกมระหว่างทีมชาติไทยพบกัมพูชาจะมีขึ้นในเย็นวันนี้เวลา 16:00 น.ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube BG Sport สโมสรดัลลัสพาวส์สโมสรวอลเลย์บอลชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลหรือว่า MLB ของสหรัฐประกาศคว้าตัวเพียวอัชรพรคงยศนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยสโมสรดัลลัสพาวส์ได้ทำการเผยแพร่ภาพเปิดตัวผ่านทางโซเชียลมีเดียของสโมสรพร้อมระบุข้อความต้อนรับว่าประเทศไทยสู่เท็กซัสยินดีต้อนรับสู่ดัลลัสอัชรพรคงยศสำหรับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาเพียวอัชรพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารันมาเรยามากาตะในศึก SV League ของญี่ปุ่นก่อนจะย้ายมาร่วมทีมดัลลัสพาวส์ในฤดูกาลนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรในสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภายหลังจากที่สมาคมได้ส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมองโกเลียตัวทีมภูมิเซตไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนทีมต่อสู้คว้ามาได้1เหรียญทองแดงทำให้ทีมเทควันโดไทยได้โควต้าไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นรวม6คนแต่ล่าสุดทีมเทควันโดไทยได้รับข่าวดีเมื่อสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเทควันโดเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการออกมาแล้วปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นทำให้ทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์ส่งทีมต่อสู้ครบทั้ง8รุ่นเมื่อรวมกับทีมภูมิเซ่จะรวมเป็นทั้งหมด10รุ่นจากนี้สมาคมจะเดินหน้าเก็บตัวนักกีฬาอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนจะไปได้ล่าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้สาเรศลิ่มกังวานมงคลสำนักข่าวสมท.รายงาน
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน ไบเทค ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา10นาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: เรามาคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กอันเกี่ยวเนื่องกับการอนุญาตให้กิจการของบริษัทซินเคอหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินงานได้อีกครั้งหนึ่งโดยการอนุมัติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะ
2: ครับก็เมื่อวานเนี้ยนักข่าวก็ไปจี้ถามคุณวราวุฒิก่อนนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเรื่องการที่อนุมัติให้ซินเคอหยวนกลับมาเปิดเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฝ่ายค้านเนี่ยเห็นว่าจะมีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรด้วย

คุณวราวุฒิศิลป์อาชาก็บอกก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ชี้แจงนะครับแล้วก็ย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนักข่าวก็เลยถามไปว่าแล้วสภาพโรงงานเนี่ย

0: และหากตั้งกระทู้ถามสดก็จะได้นำเสนอข้อมูลว่าเป็นมาอย่างไรประชาชนจะได้อุ่นใจต่อข้อถามกรณีโรงงานได้มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยแล้วแต่สังคมและภาคส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพเหล็กโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้เหตุผลนี้ในการสั่งปิดโรงงานอีกรอบได้ไหมก็บอกว่าหากเหล็กออกมาได้มาตรฐานมอก.ก็จะเป็นเหตุสำคัญที่เราขอให้กลับไปปรับปรุงแต่หากปรับปรุงไม่ได้ก็จะสั่งปิดโรงงานอีกครั้งก็ถามว่าแบบการก่อสร้างโรงงานของซินเคอร์หยวนสตีลในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ได้กำหนดการสร้างเตาปรุงเพื่อแยกแร่ธาตุที่สกปรกส่งผลกระทบต่อคุณภาพเหล็กออกไปแต่ในการก่อสร้างจริงไม่มีเตาปรุงคุณวราวุฒิบอกว่าเท่าที่ได้รับรายงานด้วยวาจาเตาปรุงทางโรงงานได้แจ้งมาว่าโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เตาปรุงแต่เดี๋ยววันนี้ตนจะดูรายละเอียดเอกสารอีกครั้งและเดี๋ยวจะนำเสนอต่อสภาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้11มิถุนายนแต่ปรากฏว่าช่วงสักประมาณเย็นๆเนี่ยนะฮะ
1: เมื่อวานนี
0: ้ซินเคอร์หยวนเขาก็ออกเอกสารเลย
1: ครับ
0: นะครับเอกสารของซินเคอร์หยวนเนี่ยก็ออกมาก็พยายามชี้แจงหลายประเด็นนะครับบอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือภาครัฐอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตมาตรฐานคุณภาพกำหนดจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนดและได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดอีกครั้งแถลงการเขาบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยก็ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีสถาบันหลักก็คือจุฬาเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังแล้วก็เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพบว่าความบกพร่องที่เป็นสาเหตุสำคัญเขาก็พูดไปถึงตึกสตง.ถล่มนะเกี่ยวกับการออกแบบวิธีการก่อสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างผนังรับแรงเฉือนช่องลิฟต์และบันไดไม่ได้ระบุว่าเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นี้ขณะเดียวกันในส่วนของการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนี้ครอบครองฝุ่นแดงก็ได้รับแจ้งจาก DSI แล้วว่ามีคำสั่งยุติการสืบสวนเพราะไม่พบพยานหลักฐานที่ชี้ถึงการกระทำความผิดส่วนผลการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอร่วมกับหน่วยงานเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าเหล็กเส้นที่ผลิตจากการทดลองเดินเครื่องของบริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องเนี่ยฮะเตาปรุงเนี่ยบริษัทเขาบอกว่ายังพบข้อสงสัยและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของสังคมบางประการเรื่องประเด็นเทคโนโลยีการผลิตเหล็กใช้เตาปรุง LF Ladle Furnaceและเอาไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มบริษัทชี้แจงว่าการพิจารณามาตรฐานเหล็กตามกฎหมายไทยต้องอาศัยผลการทดสอบมาตรฐานมอก.ไม่ใช่พิจารณาจากชนิดของเตาหลอมหรืออุปกรณ์การผลิตอย่างเดียวโดยการตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งองค์ประกอบเคมีอังกลแรงดึงจุดคลาบการยืดตัวเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆตามกฎหมายนอกจากนี้ปัจจุบันกฎหมายไม่ได้กำหนดให้โรงงานที่ใช้เตาแบบ IF เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า induction furnace ก็คือที่ซิงเกิลหยวนเขาใช้เนี่ยนะต้องมีเตาปรุงไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าถ้าใช้ IF ต้องมี LF บอกเป็นเงื่อนไขการดำเนินกิจการไม่ได้กำหนดเอาไว้เพราะเห็นว่าควรแยกให้ชัดเจนระหว่างข้อเสนอเชิงนโยบายกับข้อบังคับตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วบอกว่าเทคโนโลยี IFIF ที่ซิงเกิลหยวนเขาใช้อยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีการผลิตเหล็กที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในโลกไม่เพียงใช้ในการผลิตเหล็กก่อสร้างแต่ยังผลิตในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กอลอยเหล็กเครื่องมือเหล็กลูกปืนและเหล็กพิเศษอีกหลายประเภทสามารถผลิตเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์เหล็กมูลค่าสูงได้ถ้าควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมจุดเด่นของ IF ก็คือมีความยืดหยุ่นในการผลิตการลงทุนด้านเครื่องจักรที่เหมาะสมการส่งเสริมการนำเศษเหล็กกลับมาใช้ประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงได้รับการยอมรับและใช้งานกว้างขวางในอุตสาหกรรมเหล็กระดับสากลก็นะโดยย่อก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าแถลงการเนี่ยออกมายาวมากแล้วก็ออกมาเป็นแบบอินโฟกราฟิกเลยนะอินโฟกราฟิกก็บอก

0: ข้อเสนอแนะไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมายย้ำว่าผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐแล้วคุณภาพวัดที่ผลทดสอบไม่ได้วัดกันที่ชนิดของเตาต้องตรวจทั้งระบบอย่างเท่าเทียมแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรของเหล็กของซิงเกิลหยวนที่ไปเชื่อมโยงกับเหตุตึกสตง.ถล่ม
1: ครับ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามถ้าไปดูในสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวในวงการเหล็กนะเมื่อช่วงต้นปีนี้เองนะครับต้นปี2019เนี่ยสภาเหล็กและเหล็กกล้าอาเซียนหรืออาเซียน Iron and Steel Council AISC ได้ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อการใช้เตาหลอม IF ในการผลิตเหล็กก่อสร้างโดยระบุเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกระทบต่อความแข็งแรงทนทานและความปลอดภัยอาคารสะพานและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญระยะยาวจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลสมาชิกอาเซียนดังนี้ 1. ควรทบทวนการอนุญาตให้ใช้เตา IF ในการผลิตเหล็กก่อสร้างโดยพิจารณาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล 2. จำกัดการใช้เหล็กจากเตา IF ให้อยู่เฉพาะในงานระดับรองที่ไม่สำคัญและต้องบังคับให้ทำเครื่องหมายบนเนื้อเหล็กอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบณสถานที่ก่อสร้าง 3. ยกระดับมาตรฐานการทดสอบให้เข้มงวดขึ้นเพื่อรับประกันความปลอดภัยหากยังคงอนุญาตให้ใช้เหล็กชนิดนี้อยู่ 4. กำหนดนโยบายทยอยยกเลิกการใช้เตา IF อย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมบังคับใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีที่ปลอดภัยกว่าโดยในขณะที่หลายประเทศมีการควบคุมหรือยกเลิกการใช้เตา IF โดยจีนแบนการผลิตเหล็กเส้นจากเตา IF ตั้งแต่มิถุนายน2560และกำหนดให้เป็นเหล็กต่ำกว่ามาตรฐานส่วนอินเดียห้ามใช้เหล็ก IF สำหรับงานโครงสร้างที่มีความสำคัญขณะที่เวียดนามมีแผนทยอยลดใช้เตา IF ด้านฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างผลักดันกฎระเบียบที่เข้มงวดปราบปรามเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนไทยมีข้อกำหนดบังคับทำเครื่องหมายระบุวิธีการผลิตบนเหล็กเส้นนะฮะสำหรับไทยในปัจจุบันเนี่ยมีรายงานข่าวว่ามีโรงงานที่ใช้ทุนจีนและเทคโนโลยี IF ในไทย11แห่งโรงงานที่ย้ายฐานผลิตมาตั้งแต่ปี2560เข้ามาในไทยเนี่ยนะ มีทั้งหมด11แห่งที่ใช้เตาแบบไอเทคโนโลยีแบบ IF นะส่วนใหญ่9จาก11ไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กหรือ Ladle Furnace LF ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าโรงงานมาตรฐานแต่คุณภาพเหล็กที่ได้มีความเสี่ยงสูงเขาไม่ได้บอกว่ามีคุณภาพต่ำนะคุณภาพมีความเสี่ยงสูงเข้าใจว่าความหมายคือมันจะไม่มีคุณภาพที่สม่ำเสมอกันนะฮะโดยบริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดนี้เป็น1ใน11แห่งที่มีเตา IF และกลายเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในไทยมีกำลังการผลิต 12.09 ล้านตันนับรวมกำลังการผลิตที่เดินเครื่องและกำลังสร้างในวงเล็บก่อนตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2554ทุนจดทะเบียน 1,530 ล้านบาทตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทั้งนี้กำลังการผลิตดังกล่าวถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับความต้องการใช้เหล็กในประเทศในปี2568ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเมินอยู่ที่ 18.3 ล้านตันโดยก่อนหน้านี้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดมีแผนขยายการผลิตเหล็กลวดเหล็กแผ่นรีดร้อนเหล็กแผ่นรีดเย็นเหล็กเคลือบเหล็กท่อและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณนะหรือว่า welded edge แล้วก็ i-beam แต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดครับคือแม้ว่าจะอนุญาตนะแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่าโอเคเราก็ทำตามกฎหมายที่เรามีแล้วก็เขา

0: ตรวจสอบแล้วก็เมื่อเขาทำถูกต้องครบทุกอย่างก็ต้องให้สิทธิ์เขาแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดอย่างนี้นะครับหน่วยงานรัฐเช่นกระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งยกเลิกการใช้เหล็กที่ผลิตจากเตาหลอมเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือว่าเหล็กที่ผ่านมาจากโรงงานที่มีระบบการผลิตแบบเตาหลอม IF ในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานทุกชนิดกระทรวงคมนาคมที่สำคัญก็ได้มีกรมทางหลวงนะแล้วก็กรมการบินพลเรือนกรมประธานโทษกรมท่าอากาศยานโดยกระทรวงคมนาคมให้เหตุผลว่าเหล็ก IF ควบคุมคุณภาพและส่วนประกอบทางเคมีได้ยากมีสารเจือปนและยังไม่มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือในการตรวจสอบจึงไม่เหมาะกับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยโดยกรมท่าอากาศยานและกรมทางหลวงเป็น2กรมของกระทรวงคมนาคมที่ชี้ว่ากระบวนการผลิตเหล็ก IF ทำให้เนื้อเหล็กไม่สม่ำเสมอในวงเล็บแข็งนอกแข็งนอกอ่อนในและเปราะและไม่แน่ชัดถึงประสิทธิภาพในระยะยาวโดยเฉพาะในโครงสร้างที่ต้องรับแรงสั่นสะเทือนและน้ำหนักมากเช่นสนามบินและสะพานขณะเดียวกันก็มีแถลงการล่าสุดนะครับจากทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยหรือว่า TSEA โดยดร. อมรพิมานมาศนะก็บอกว่าเห็นด้วยกับนโยบายของหน่วยงานรัฐเช่นกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครที่ห้ามไม่ให้ใช้เหล็กที่ผลิตจากเตา IF ในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานของตนเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งรถไฟฟ้าทางยกระดับสะพานหรือทางรถไฟเป็นการบริการสาธารณะที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจึงเสนอแนวทางปฏิบัติ6ประการครับเพื่อจัดการกับปัญหาเหล็กเส้นที่อาจไม่ได้มาตรฐานหรือมีข้อจำกัดด้านคุณภาพโดยอาจารย์อมรบอกว่าประกอบไปด้วย1ยกระดับการตรวจสอบในกรณีที่ไม่สามารถสั่งห้ามการผลิตได้หน่วยงานรัฐอย่างสมอต้องเพิ่มระดับความเข้มข้นการสุ่มตรวจให้ถี่ขึ้นเพื่อป้องกันช่องโหว่กระบวนการผลิตจะหวังพึ่งได้หรือเปล่าไม่ทราบนะสองแยกเลขมาตรฐานมอกให้ชัดเจนระหว่างเหล็กผลิตจากกระบวนการที่ต่างกันเพื่อให้ผู้ใช้เห็นความต่างของประเภทเหล็กที่ชัดเจนสามจำกัดขอบเขตการใช้งานในมาตรฐานมอกควรระบุคำแนะนำประเภทการใช้งานให้ชัดเจนโดยเหล็กที่มีข้อจำกัดเช่นเหล็กจากเตา IF หรือเหล็กที่ไม่ผ่านความร้อนระหว่างการผลิตควรจำกัดให้ใช้เฉพาะในโครงสร้างขนาดเล็กเท่านั้น 4. ขอให้ดึงกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกำกับดูแลเนื่องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กำกับดูแลเพียงการผลิตแต่การนำไปใช้งานในภาคเอกชนยังขาดการควบคุมจึงเสนอให้กรมโยธาออกมาตรฐานกลางเพื่อเป็นข้อแนะนำการเลือกใช้เหล็กสำหรับอาคารทั่วไป 5. ให้ความรู้เชิงลึกแก่วิศวกรโครงสร้างสมาคมวิชาชีพและภาควิชาการซึ่งปัจจุบันมักให้ความสำคัญเฉพาะคุณสมบัติทางกลเช่นกำลังรับน้ำหนักและการยืดตัวแต่ขาดความรู้ในด้านโลหะวิทยาหรือองค์ประกอบทางเคมีซึ่งส่งผลต่อความเหนียวและความทนทานของโครงสร้างและ6ฮะให้สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้รับทราบถึงความแตกต่างของเหล็กและประเภทก่อนตัดสินใจซื้อมาใช้งานลงลึกไปถึงประชาชนเลยนะก็จะต้องทำให้ประชาชนเขาตื่นรู้ในเรื่องนี้ด้วย
1: ครับคือเท่าที่ฟังนะทั้งจากทางหน่วยงานสมาคมต่างๆแล้วก็ทางซิงเกอร์หยวนด้วยเนี่ยอันนี้เราก็พูดเพื่อความเป็นธรรมซิงเกอร์หยวนนะถ้ามองในมุมเขาเนี่ยเขาก็มองว่าอ้าวก็เขาก็ทำตามกฎหมายไม่ได้มีอะไรที่ทำผิดกฎหมายเลย
0: ถูกต้อง
1: ดังนั้นเนี่ย
0: ผมคิดว่าถ้าเกิดมันอยู่ที่กฎระเบียบของเรานี่แหละ
1: ครับดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดทางสมาคมเนี่ยเขาอาจจะมองว่าโอเคไอ้เหล็กแบบ IF เนี่ยหลังจากนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องปรับแก้กฎหมายปรับแก้กฎระเบียบนะเพราะเนี่ยผมดูที่ซิงเกิลหยวนเขาชี้แจงนะเขาก็ย้ำนะว่า ็กฎหมายไม่ได้บังคับห้ามใช้

0: เหล็ก IF นะโรงงานเขาก็ผ่านการตรวจสอบของภาครัฐหมดแล้วมันจะไม่ให้เขาเปิดได้ยังไง
1: ครับ
0: แล้วมาเรียกร้องเอาตอนที่โรงงานกลับมาเปิดได้อย่างเงี้ย
2: ตอนชวนเขามาก็เปิดทางให้เปิดกว้างให้เขาอ่ะเขาก็พูดอย่างนั้นแหละ
0: ครับ
2: เอาตอนคุณชวนผมมาปี59สมัยลุงตู่เนี่ยคุณก็บอกมาเลยมาเลยเอา IF นี่เราก็ไม่มีกฎหมายห้ามอยู่แล้วมาเลย
0: ครับครับคือมันเพื่อความเป็นธรรมไงฮะก็เขาก็ใช้แต่ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณมองว่าเหล็กเฮ้ยพอมาชวนตรวจทีหลังให้เหล็ก IF สมมตินะฮะมันไม่เวิร์กแล้วถ้าเกิดสมมติมองว่าไอ้ตึกสตง.มันเพราะไอ้ส่วนหนึ่งมันมาจากเหตุผลด้วยเหล็ก IF ด้วยเนี่ยไปแก้กฎระเบียบให้เสร็จแล้วก็จะลื้อโรงงานเหล็ก IF ก็เอาออกไปให้หมดอันนั้นก็ตามนั้นนะแต่เนี่ยด้วยความที่เขากฎระเบียบมันเป็นอย่างนี้คุณจะไปห้ามเขายังไงฮะ
2: ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเพราะว่าของเขามันกลางน้ำปลายน้ำเราต้องไปแก้ที่ต้นน้ำของเราออกกฎระเบียบของเราให้มันชัดเจนถ้าเราต้องการควบคุมในเรื่องของระบบการผลิตที่มันจะได้มาตรฐานด้วยการที่ให้ยกเลิกไอ้เราก็ต้องออกเป็นนโยบายชัดเจนคราวนี้ไอ้ที่อนุญาตเขาไปแล้วก็ต้องมีขีดระยะเวลาให้เขาใช่ไหมก็เห็นทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาบอกว่าก็กำลังจะให้มีนโยบายที่จะให้ยกเลิกไปให้หมดภายใน3ปีอะไรเงี้ยแต่ดูลักษณะแล้วคล้ายๆกับยังเป็นแนวคิดข้อเสนออยู่ยังไม่ได้เป็นออกมาเป็นระเบียบที่ชัดเจน
0: ครับ
2: แต่รู้อยู่ว่ามันมีผลกระทบแล้วก็สิ่งที่จะต้องหาทางขจัดออกไปนะก็คงจะต้องให้เวลาเขาสามารถที่จะคุ้มทุนก่อนคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่หน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานครมีคำสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ใช้เหล็กที่ผลิตจากเตา IF ซึ่งก็คือเหล็กที่ผลิตโดยหนึ่งในนั้นก็คือโรงงานซิงเคอร์หยวนเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยในงานก่อสร้างคุณวราวุฒิบอกก็ถือเป็นสิทธิ์ที่ทำได้แล้วก็มีความถูกต้องเนื่องจากเหล็กที่ผลิตจากเทคโนโลยีต่างกันและมีคุณสมบัติที่ต่างกันก็เหมาะสมกับการก่อสร้างในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความสับสนกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะได้สั่งการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือสมอ.เนี่ยให้เร่งทำคู่มือสำหรับประชาชนและหน่วยงานต่างๆทำความเข้าใจว่าเหล็กลักษณะใดหรือที่ผลิตจากเทคโนโลยีแบบใดควรใช้การก่อสร้างประเภทใดต่อไปแต่ลูกท็อปก็ว่างี้
0: เพราะว่าคุณท็อปเนี่ยผมว่าต้องตื่นตัวนิดหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวคุณจะโดนเปรียบเทียบกับคุณขิงนะเพราะตอนคุณขิงเนี่ยเขาเต็มที่กับเรื่องนี้อันนี้เราก็ต้องพูดตามตรงนะในตอนที่เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
2: ครับ
0: ท่านก็ต้องดูด้วยว่าจะจัดการยังไงเพราะมันก็ต้องเน้นความปลอดภัยของประชาชนมากที่สุดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมสินเครื่องหยวนเขาด้วยจะปรับแก้ก็ระบุไว้อ่ะกี่ปีกี่ปีคุณไงคุณก็ปรับเปลี่ยนผ่องถ่ายเทคโนโลยีอะไรของคุณไป
2: ครับ
0: ก็ต้องให้เวลามันไม่ใช่สั่งปุ๊บแล้วเปลี่ยนได้ปั๊บถูกไหม
2: ก็สองรัฐมนตรีคุณอะไรนะก่อนหน้าคุณวราวุฒินี่คุณอะไรนะ
0: คุณขิง
2: ก็ใช่คุณขิงแล้วก็มาคุณอะไรเขารับช่วงต่ออยู่ช่วงสั้นๆนะสมัยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของคุณอนุทินอะอะไรอะแดกอะชื่อเล่นชื่อแดก
0: ธนากร
2: ว่าคุณอันนั้นเขามีของคุณขิงนี่เขามีทีมสุดซอยใช่ไหมสองคนนี่เข้าใจว่าทีมปากซอยทั้งคู่ไม่ได้เข้าไปในซอยอยู่ปากซอยก็เริ่มอนุญาตมา
0: เป็นบินมอเตอร์รับจ้างอยู่ปากซอย
2: สม
0: ั
2: ยคุณวราก่อนก็รอปากซอยให้โรงงานในซอยเขาเดินมาไม่บุกเข้าไปสุดซอยเขาก็เอาหลักฐานมายื่นแล้วว่าเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็อนุญาตให้เขาไปขอตั้งให้ว่าก็เป็นรัฐมนตรีชุดปากซอย
0: แบบทีมปากซอย
2: ทีมปากซอยอ้าวหมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
0: กลับของผมเจออีกทีสัปดาห์หน้าเลยนะพรุ่งนี้ติดธุระโรงเร
2: ีย
0: นช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมมีเพียบเลย
2: ครับครับอะไรครับลากันไปก่อนคร
0: ับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโชว์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
7: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News

0: ัปเดต
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตราค่ะแล้วก็อีกสักครู่คุณนงวดีถนิมมานก็จะตามมาจัดรายการนะคะในช่วงประมาณ10โมงกว่าๆเป็นต้นไปนะคะไล่เรียงดูกันนะว่าตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าท่าทางไม่ค่อยจะดีเลยนะคะเมื่อคืนนี้ฝั่งสหรัฐเนี่ยก็แดงเถือกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นเทคที่โดนเทขายกระหน่ำเลยค่ะเพราะว่าปฏิบัติการทางทหารที่สหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็มีคำขู่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาด้วยนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูฝั่งของสหรัฐเนี่ยขอไปดูของเมื่อวานกันก่อนนะคะตลาดหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคืออย่างของบ้านเราเนี่ยก็ปิดปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดหุ้นโลกนะคะเพราะว่าก็เริ่มมีข่าวที่ทางสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านนะโดยสหรัฐเองก็อ้างว่าเพื่อตอบโต้ที่มีการมายิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกกลางฮอร์มุสนะคะก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยก็ร่วงกันไปตามๆกันนะแล้วก็อย่างฝั่งของหุ้นไทยเองเนี่ยก็นำโดยหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ก็ปรับตัวลดลงนะคะเซตปิด 1,563 จุดค่ะลบไป 20.55 จุดนะคะคิดเป็น 1.3% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,789 ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นความใจกล้าของรายย่อยนะคะที่ก็ซื้อสุทธิเจ้าเดียวเลยนะคะที่เหลือก็3รุ่ม1อีกเช่นกันนะคะต่างชาติขายสุทธิเกือบ 1,900 ล้านบาทค่ะกองทุนในประเทศขายสุทธิ915ล้านบาทบัญชีบล.นะคะก็ขายสุทธิ961ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยอันดับ1เป็นเดลต้านะคะนำโด่งมาเลยนะคะก็ลบไป 3.3% ค่ะเดลต้าเจ้าเดียวนี้ก็11จุดแล้วนะคะกัลฟ์อันดับ2ลบ 1.18% อันดับ3คือแบงก์กรุงไทยนะคะ KTB ลบ 1.43% อันดับ4 SCB นะคะบวกมา 0.36% แล้วก็อันดับ5ค่ะคือ Advance นะคะลบ 1.39% นะคะถ้าเรามาดูโซนของเอเชียเนี่ยเมื่อวานนี้ก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยลงไป 1.9% ได้เกาหลีใต้แรงอยู่นะคะลบไป 4.5%ไต้หวันค่ะลบไป 3.3% นะคะส่วนของฝั่งจีนเนี่ยตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ก็ลบไป 0.4% หางเส็งฮ่องกงลบไป 0.6% อันนี้คือบรรยากาศของเมื่อวานนะคะวันนี้ก็โดนกระหน่ำซ้ำเติมอีกนะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็มีการไปโจมตีอิหร่านแล้วก็ยังขู่ที่จะโจมตีเพิ่มเติมด้วยนะคะเราเห็นภาพของฝั่งอิหร่านเองก็มีการไปโจมตีเพื่อนบ้านอย่างคูเวตนะเมื่อคืนนี้เห็นข่าวที่คูเวตก็ออกแถลงการประณามอิหร่านนะคะคือพอไม่พอใจสหรัฐเนี่ยอิหร่านก็ไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านนะคะล่าสุดเนี่ยพอเมื่อคืนนี้ทรัมป์ก็มีการสั่งลุยก็ว่าได้นะคือกองทัพสหรัฐได้รับคำสั่งจากทรัมป์นะคะให้เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเลยค่ะตอบโต้เหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกเหตุผลเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าอิหร่านใช้เวลาในการเจรจานานเกินไปละจะคุยก็ไม่จบสักทีนะคะเตรียมที่จะโจมตีอย่างรุนแรงแล้วเพราะว่าต้องการให้ข้อตกลงเนี่ยมันจบสักทีไม่อย่างนั้นก็จะโดนต้องชดใช้อย่างหนักอย่างแรงนะคะแน่นอนว่าพอข่าวมันออกมาแบบนี้ก็ยิ่งเป็นที่กังวลว่าสงครามมันจะยิ่งยืดเยื้อหรือเปล่านะหุ้นก็ร่วงตัวเลขเงินเฟ้อนะคะ CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยก็ออกมาแล้วคือถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามคาดนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาคือ 4.2% มันก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ดีนะคะมันก็เป็นความกังวลที่กดดันตลาดต่อนะคะประกอบกับว่าเดี๋ยวก็รอดูอีก SpaceX นะคะที่จะเทรดในวันศุกร์นะก็มีการเตรียมเงินสดเอาไว้เพื่อไปลุยกับ SpaceX นะหรือว่าหลายคนที่เข้าไปจองแล้วนะคะสำหรับ SpaceX ซึ่งมียอดจองเนี่ยโอ้โหทะลุเป้ามาทะลวงมากเลยนะคะ4เท่านะดังนั้นนี่เม็ดเงินมหาศาลนะคะที่เข้าไปจอง IPO ของ SpaceX นะคะฝั่งของสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ร่วงทั้ง3

กระดานเลยนะคะดัชนีดาวโจนส์ร่วงไป950กว่าจุดนะคะลบ 1.87% นะคะ S&P 500ปิดลบไป 1.62% ค่ะNASDAQ นี่ร่วงมากสุดนะคะลบ 1.98% ฝั่งของยุโรปซึ่งปิดตลาดก่อนหน้าเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะก็อยู่ท่ามกลางความผันผวนนะคะ Stoxx 600ลบ 0.08% DAX เยอรมนีค่ะลบ 0.97% FTSE 100ของอังกฤษบวกมาได้บวก 0.27% นะคะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสค่ะลบ 0.51% นะคะส่วนแน่นอนว่าพอข่าวสงครามมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นซึ่งเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่าขอไล่เรียงตลาดหุ้นให้จบก่อนนะคะในเช้าวันนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นโซนเอเชียที่เปิดแล้วนะก็ปรากฏว่าร่วงต่อนะคะเป็นโทนสีแดงกันเป็นแถบๆเลยนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยลบ 1.16% นะคะของเซี่ยงไฮ้ลบ 0.6% ห่างเส็งค่ะลบ 1.55% เกาหลีใต้ลบ 1.65% ส่วนไต้หวันนะคะล่าสุดก็ลบ 2.09% ค่ะลบกันหมดเลยนะคะก็หุ้นเทคนี่ก็ยิ่งได้รับผลกระทบหนักนะคะก็เป็นไปตามทิศทางของดาวโจนส์นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูราคาน้ำมันกันนะคะก็หลังจากที่มีข่าวนะที่ว่าทำท่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องของสงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นนะคะสำหรับราคาปิดสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.07% นะคะปิดที่$90ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8% นะมาอยู่ที่$93ต่อบาร์เรลนะคะอ่ะเป็นตัวเลข90กับ93นะคะมาอัปเดตเช้านี้กันสำหรับ WTI นะคะล่าสุดนะก็ปรับขึ้นมา 1.83% นะคะมาเป็น91.68ค่ะ$91.68ต่อบาร์เรลนะคะจาก90มาเป็น91กว่าๆส่วนเบรนท์นะคะราคาปิดที่93นะมาดูเช้านี้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะล่าสุดปรับตัวขึ้นมา 1.6% ค่ะมาอยู่ที่$94.56ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็เป็นความผันผวนของราคาน้ำมันนะจากที่ตอนแรกก็โอ้ลงไปแถวๆ80แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่90กว่ากันได้ส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กค่ะก็ทรงไม่ดีเลยนะคะทองคำนี่ร่วงมาต่อเนื่องนะคะสำหรับราคาปิดก็ร่วงไป 3.57% สำหรับสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะไปปิดที่ $4,133ต่อออนซ์ค่ะแน่นอนว่าความกังวลว่าสงครามที่มันจะยืดเยื้อแล้วก็อาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นนะคะตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ก็เป็นได้นะคะสถานการณ์ที่มันมีการโจมตีกันอยู่แบบนี้เนี่ยดอลลาร์แข็งค่าด้วยอะค่ะก็ยิ่งกดดันทองนะคะทองโคเม็กซ์ราคาปิดอยู่ที่$4,133ต่อออนซ์มาดูล่าสุดเช้านี้นะคะสำหรับโคเม็กซ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะอัปเดตหลุด 4,100 แล้วนะคะหลุด 4,100 แล้วอยู่ที่ $4,095ต่อออนซ์ค่ะส่วน Gold Spot ล่ะ Gold Spot ตอนนี้ก็หลุด 4,100 เช่นกันนะคะอยู่ที่$4,058ต่อออนซ์ค่ะปรับตัวลดลงมา 0.36% นะคะอันนี้ของ COMEX กับGold Spot ไปแล้วของไทยเราเมื่อวานนี้มีการปรับราคาไปทั้งหมด40ครั้งค่ะ2,350 บาทนะที่ปรับตัวลดลงไปนะคะลบ 2,350 มาเช้านี้ปรับราคาไปแล้ว5ครั้งลงต่อค่ะลบ 1,400 บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 63,450 บาทขายออกที่บาทละ 63,650 บาทค่ะอ้างอิง Gold Spot ที่ $4,077 ต่อออนซ์นะคะโอ้โหหลุดลงมานี่ต
ตอนนี้ต้องจับตาว่าจะหลุดจาก 4,000 ลงไปหรือเปล่านะคะก็เป็นแนวรับสำคัญมากๆเลยในส่วนของค่าเงิน

บาทที่โค้ดกับทองนะคะก็อยู่ที่32.93 บาทก็ใกล้จะไปแตะ33 บาทเข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับราคาทองคำนะเรียกว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็คือยังน่ากังวลอยู่นะคะเรื่องของน้ำมันมันก็มีปัจจัยกดดันนะเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุสเองเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะคือถึงแม้ว่าสหรัฐจะบอกว่าเนี่ยมีเรือพาณิชย์สามารถผ่านได้นะไม่ได้แบบว่าปิดขนาดนั้นก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีความชะงักงันในพื้นที่อยู่ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์เขาก็ออกมาพูดด้วยนะเขาบอกว่าผมชอบเงินเฟ้อโอ้โหยิ่งเป็นคำพูดที่กดดันตลาดเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตัวเลข CPI ที่บอกนะอัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ 4.2% เนี่ยถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ3ปีถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามคาดเพราะว่ามันก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยร้องเรื่องของราคาน้ำมันอะไรต่างๆนะคะแต่มันก็สูงที่สุดในรอบ3ปีอยู่ดีนะคะแต่ทรัมป์บอกผมชอบเงินเฟ้อตัวเลขออกมาดีมากเลยบอกมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่ารู้ไหมผมชอบอะไรมากที่สุดผมชอบเงินเฟ้อรู้ไหมว่าทำไมเพราะทันทีที่สงครามนี้จบลงผมคิดว่าตอนนี้ผมพูดได้ละคุณรู้ไหมว่าเราได้เอาน้ำมันออกมาหลายล้านบาร์เรลแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยคุณรู้ไหมว่าใครไม่รู้อิหร่านไงจนกระทั่งตอนนี้เมื่อคืนนี้เรานำเรือออกมา22 ลำโดยที่เรือเหล่านั้นไม่เปิดไฟเพราะพวกเขาไม่มีเรดาร์แล้วเนื่องจากเราโจมตีมันจนพังยับเยินนั่นคือเหตุผลที่$85ต่อบาร์เรลนะคะเนี่ยค่ะก็ถือว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะคะเรื่องของตัวเลข CPI กันอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยก็คือกระทรวงแรงงานของสหรัฐได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI นะคะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคมนะคะดัชนี CPI ทั่วไปหรือว่า Headline CPI เนี่ยรวมหมวดอาหารและพลังงานนะคะปรับตัวขึ้นมา 4.2% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี66ค่ะก็สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะจากระดับ 3.8% ในเดือนเมษายนมันก็ปรับขึ้นมาเป็น 4.2% ดัชนี CPI นะคะได้รับแรงหนุนจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายเดือนค่ะดัชนี CPI ทั่วไปปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือนพฤษภาคมนะคะสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากระดับ 0.6% ในเดือนเมษายนส่วนดัชนี CPI พื้นฐานหรือว่า Core CPI ที่ไม่นับรวมหมดอาหารและพลังงานก็ปรับตัวขึ้น 2.9% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายปีนะคะสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะตัวเลขออกมาแบบนี้นะคะก็ยิ่งเป็นความกังวลของบรรดานักลงทุนนะคะว่าเงินเฟ้อจะยิ่งกดดันตลาดแล้วก็บรรดาสินทรัพย์ทั้งหลายนะสินทรัพย์เสี่ยงเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็แห่เข้าสินทรัพย์ปลอดภัยดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะคะส่วนหุ้น SpaceX นะคะที่ยอดจองทะลุไปกว่า4 เท่าตัวเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการเตือนๆกันแล้วเพราะว่าความหวังของนักลงทุนก็เรียกว่าสูงลิ่วเลยไม่รู้ว่าจะเกินมูลค่าที่แท้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็รอดูกันว่าความคึกคักของการซื้อขาย SpaceX นะคะในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะคะส่วนบ้านเรานะคะที่ต้องจับตาก็คือข่าวเกี่ยวกับบอลโลกนะคะวันนี้เริ่มต้นแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลก2026นะคะระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนะคะที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะคะซึ่งก็มีโปรแกรมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น104 นัดแล้วก็ล่าสุดเลยก็มีรายงานว่าแจ๊สนะคะคือคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยได้แล้วอย่างเป็นทางการเรียกว่านาทีสุดท้ายเลยทันก่อนจะถ่ายทอดนะคะก็เตรียมถ่ายทอดครบทั้ง104 นัดนะคะโดยก็มีข้อมูลว่าสมาชิกของ Monomax เนี่ยรับชมได้ผ่านแพ็คเกจปกตินะคะแล้วก็มีแผนแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีด้วยบางส่วนนะอาจจะสักประมาณ 50% ของแมตช์ทั้งหมดนะคะซึ่งรวมถึงเกมนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศ ด้วยนะคะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงกันอีกทีนึงในวันนี้ช่วงบ่าย2 โมงนะคะก็จบไปสำหรับก่อนหน้านี้ที่ก็เถียงกันเรื่องว่าตัวเลขควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะเราจะซื้อลิขสิทธิ์มาในราคาแพงไปไหมแพงกว่าเวียดนามหรือยังไงเดี๋ยววันนี้รอดูว่าเขาจะแถลงออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันเลยนะกับอาจารย์ธนวัฒน์ว่าอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าเราก็จะได้ดู

0: โลกกันบรรยากาศมันอาจจะคึกคักกระตุ้นความรู้สึกของประชาชนขึ้นมาได้บ้างนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆที่มันจะหมุนเวียนรอบๆนะคะเรื่องของการถ่ายทอดบอลโลกนะคะช่วงนี้ก็จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยที่การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
0: ค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่องฟุตบอลกันสักหน่อยนะคะบอลโลกนะล่าสุดก็คือชัดเจนแล้วว่าทางแจ๊สนะคะจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลของเราเนี่ยของไทยเราได้ลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าแต่เพียงผู้เดียวของไทยเพื่อถ่ายทอดบอลโลกนะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยอาจารย์ประเมินไว้ว่าอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในช่วงที่เราถ่ายทอดบอลโลกในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนคะ
1: ก็ต้องบอกว่าถามว่ากระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมหาลัยแห่งชาติไทยเราเพิ่งแถลงไปในวันอังคารนะครับก็ปรากฏว่าถ้าไม่มีการถ่ายบอลโลกเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันแยกเป็นสองระบบนะครับคือเศรษฐกิจในระบบที่ไม่ผูกพันกับการพนันกับเศรษฐกิจนอกระบบก็คือที่ผูกพันกับการพนันนะครับถ้ามีการถ่ายทอดบอลโลกเนี่ยกิจกรรมที่อยู่ในระบบเนี่ยจะประมาณ 21,000 ล้านบาทนะครับเงินจะสามารถจากการจับจ่ายใช้สอยซื้ออุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาอาหารการกินในการเที่ยวไปทานอาหารที่ร้านอาหารนะครับ 21,000 ล้านบาทแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีการถ่ายทอดเนี่ยมันก็ลำบากนะครับกิจกรรมมันไม่ถูกกระตุ้นก็จะมีแค่ประมาณ 12,000 ล้านบาทพอถ่ายทอดบอลโลกก็จะถือว่ามันมีเงินสะพัดขึ้นก็เกือบหมื่นล้านบาทนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เพิ่งแถลงไปคาดการสำหรับรอบนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับก็เพิ่งแถลงวันอังคารเนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับว่าคงต้องดูกิจกรรมจริงๆว่าเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเวลามันไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นช่วงเช้าแล้วก็ดึกมากแต่ว่าเวลาที่เราสอบถามเนี่ยกลุ่มตัวอย่างก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่แบบทุ่มสุดตัวฮะคือเชียงแต่กลางคืนยันเช้าเลยนะนะเพราะนั้นคือวันศุกร์นะครับตลอดจนถึงเช้าวันอาทิตย์ตอนสายๆเนี่ยก็ดูบอลโลกกันแบบให้ช่ำปอดนะครับกิจกรรมเศรษฐกิจก็แน่นอนนะครับว่าคือคนก็คงจะไปดูฟุตบอลเนี่ยในสถานที่ที่เป็นร้านอาหารหรือที่จัดถ่ายทอดเนี่ยนะครับก็พอมีแจ๊สเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์เนี่ยการถ่ายทอดเนี่ยมันทำให้กิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือร้านอาหารนะครับหรือสถานที่ที่เป็นแหล่งบันเทิงต่างๆเนี่ยก็จะรวบรวมคนได้เยอะแล้วเวลาไปดูฟุตบอลตามที่สาธารณะเนี่ยมันก็ต้องใส่เสื้อฟุตบอลเชียร์นะครับเพราะนั้นกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มตลอดจนในเรื่องของชุดกีฬาเนี่ยมันก็จะมีเงินสะพัดในกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่มีการถ่ายทอด
0: ค่ะคืออ่ะเสาร์อาทิตย์อาจจะแบบตั้งใจดูกันแบบช้ำช้ำๆเลยนะคะแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะมีการเสียโอกาสอยู่ประมาณหนึ่งเลยด้วยความที่ช่วงเวลามันแตกต่างแล้วอาจจะยากนิดนึงในการดูเงี้ยค่ะอาจารย์มองไงคะ
1: ก็จริงๆแล้วโลกยุคนี้มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับคือเมื่อก่อนถ้าเราจะดูฟุตบอลถ่ายทอดสดเนี่ยเราต้องดูที่บ้านเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่เสียบบลูทูธนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือนั่งดูไปเนี่ยระหว่างเดินทางตามรถโดยสารสาธารณะเนี่ยมันก็สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคือเนื่องจากแมตช์ฟุตบอลในครั้งนี้มันเยอะนะครับครั้งนี้เยอะมากแล้วก็ผมว่าพอช่วงต้นๆเนี่ยเราอาจจะเห็นความคึกคักระดับหนึ่งแต่พอช่วงรอบ2รอบ3แล้วช่วงท้ายๆเนี่ยผมว่าความคึกคักเนี่ยมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยติดตามต่อให้เป็นช่วงเช้าเลยผมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเอาเรียกว่า24ชั่วโมงแล้วกันนะครับมันก็ตื่นตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเช้าๆก็มีคนดูนะครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับของปีก่อนๆ นู่นนะคะซึ่งอาจจะมีความสะพัดนะเงินสะพัดเศรษฐกิจอาจจะมีความแตกต่างด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างตอนเนี้ยเราอาจจะมองว่าเศรษฐกิจเรามันมีความซึมๆเมื่อเทียบกับของบางปีที่เราอาจจะเฟื่องๆอยู่อาจารย์มองว่าตรงเนี้ยมันจะมีความต่างกันหรือว่ากระทบกันยังไงบ้างอะค่ะ
1: คือบอกว่าครั้งนี้คือ4ปีมีครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฟุตบอลเองก็เป็นกีฬามหาชนนะเป็นกีฬาที่ทุกคนก็ถอกแบบว่าทุ่มใจให้ะนะครับโดยเฉพาะยิ่งคือผลของที่ลองสำรวจเนี่ยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคนที่ดูทุกแมตช์ทุกนัดเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณ 30-40% ประเภทที่ว่าแฟนคลับตัวจริงนะครับก็คือแฟนพันธุ์แท้ล่ะแต่ก็จะมีคนที่เชียร์นัดของทีมที่ตัวเองชอบซึ่งผลโพลเนี่ยก็ออกมาคือ5ทีมในดวงใจนะครับสเปนบราซิลนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษ แน่นอนยังมีอีกนะอาร์เจนตินาต่างๆก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเชียร์ความคึกคักเนี่ย4ปีมีครั้งครับเพราะฉะนั้นก็

0: คิดว่าก็คงจะยกประโยชน์ให้นะฮะและที่สำคัญคือบังเอิญมีคนละครึ่งแม้ว่าไม่ได้ช่วยเต็มที่นะวันละ200แต่ว่าอาหารการกินคงจะคึกคักระดับหนึ่งครับ
1: ค่ะและอาจารย์มองว่าเดี๋ยวจะต้องมีการทำโพเพิ่มเติมในช่วงเวลาไหนอีกไหมคะหลังจากที่เริ่มถ่ายทอดไปแล้ว
0: เพราะว่าเราคงไม่ทำนะตอนนี้ก็โพก็จะไปถ่วงเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดแหละครับมหกรรมบอลโลกจะช่วยกระตุ้นได้ไหมความเชื่อมั่นจะเป็นยังไงหลังจากใช้คนละครึ่งไปเดือน2เดือนแล้วผลทางเศรษฐกิจจะฟื้นขึ้นไหมก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องตามเรื่องเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการไหมคะรับลูกในช่วงนี้อ่ะเพราะว่าอาจจะแบบรู้กันแบบฉุกละหุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยคงเตรียมพร้อมระดับหนึ่งนะครับตอนนี้การปรับตัวก็น่าจะเร็วนะที่สำคัญคือวันนี้พอแจ๊สเนี่ยเขาแถลงผู้ประกอบการคงจะต้องเข้าไปผูกพันกับแจ๊สแล้วล่ะครับเพราะว่าก็คงจะต้องเรียกว่าขอใช้สิทธิ์ในการที่เป็นสมาชิกในการถ่ายทอดอะไรต่างๆสำหรับการเตรียมอาหารการกินผมว่าทุกคนก็พอตรงจุดนี้เนี่ยก็ขนของออกจากกระดังเท่านั้นเองฮะนะครับสั่งซื้อกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราพบว่ามันก็ลดลงนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นมูลค่าที่สูงคือการพนันเพราะนั้นก็อยากจะให้เรียกว่าคนไทยโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนนะครับที่อยู่ในแวดวงการเรียนเนี่ยก็อย่าเล่นการพนันเลยนะเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์หลายอย่างว่าการพนันทำให้นะครับอนาคตเนี่ยคือบางคนก็ออกจากการเรียนเพราะว่าติดหนี้พนันแล้วต้องหนีนะครับเพราะนั้นก็คือก็ไม่อยากใช้คำว่าขำๆนะเล่นขำๆก็คือเรียกว่าหลีกเลี่ยงให้ดีที่สุดนะครับ
1: ค่ะคราวนี้พอถ้าเรามองไปข้างหน้านะคะหลังจากที่ทายทอดจนจบช่วงของบอลโลกแล้วเนี่ยค่ะจะมีการรวบรวมตัวเลขจากทางหอการค้าอีกทีไหมคะอาจารย
0: ์ก็อย่างที่บอกค่ะคือมันไม่ใช่เมนหลักของมหาลัยการค้าไทยนะครับผมคิดว่าทุกอย่างมันจะไปถูกวัดในเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดครับอย่างเช่นความเชื่อมั่นผู้บริโภคในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่มันหอการค้าไทยมันจะถูกวัดว่ามันถูกเสริมจากกิจกรรมของฟุตบอลโลกหรือเปล่าที่ทำให้สืบดูคือคักขึ้นเพราะตอนนี้มันมีสองภาษาแล้วล่ะก็คือหนึ่งคือกีฬาและคือบอลโลกสองก็คือคนละครึ่งพลาสอาจจะใช้ใส่พลาสนะครับครับ
1: ดังนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการกระตุ้นและส่งเสริมกันมากน้อยขนาดไหนนะคะทั้งฟุตบอลโลกด้วยทั้งไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็เพิ่มความคึกคักให้กับตลาดให้กับเศรษฐกิจบ้านเราในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: นะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะพักกันครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังจริงๆก็ยังมีประเด็นนะเรื่องของภาษีนะคะที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาให้กรมสรรพสามิตไปพิจารณาเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตรถกลุ่มไฮบริดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันหลังจากเบรกหน้านะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็กลับมาวิเคราะห์หุ้นกันก่อนนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพระบุการขยับของกัมพูชาขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบด้านการคุกคามขณะที่กำลังพลไทยพร้อมมากกว่า2รอบที่ผ่านมาพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีข่าวจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพยังไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้มาหารือเป็นกรณีพิเศษแต่เรื่องงานด้านการข่าวรอบบ้านไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาส่วนใหญ่ฝ่ายข่าวให้ความสนใจอยู่แล้วส่วนกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในมุมมองของความน่ากังวลและที่สำคัญขณะนี้ไทยมีความพร้อมสูงมากตามแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันซึ่งมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะ2ครั้งที่ผ่านมา
1: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่แดนเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวลนะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพที่สองกองทัพที่หนึ่งอ่ะเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟัง

0: หนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันนี้เราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะ
1: ครับ
0: เพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู
1: ่ครับ
0: นึกออกไหมฮะ
1: ครับ
0: ส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีนึง
2: พลตรีวินไทยกล่าวว่าสำหรับอาวุธของจีนหลายประเทศเป็นลูกค้าจีนอยู่แล้วไทยเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชากองทัพจึงไม่ได้มองเป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเช่นเดิมทั้งนี้ได้ติดตามกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินจากไทยโดยเฉพาะภาพรวมยังไม่น่ากังวลและการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบในด้านคุกคามตัวแทนชาวประมงจาก22จังหวัดชายทะเลนัดรวมตัวยื่นหนังสือต่อกระทรวงคมนาคม17มิถุนายนนี้นายไตรฤกษ์มือสันทัดประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมนำตัวแทนชาวประมง22จังหวัดชายทะเลเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันที่17มิถุนายนนี้เวลา 9:00 น.เพื่อขอให้ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหากฎหมายและข้อบังคับกรมเจ้าท่าซึ่งภาคประมงได้เสนอปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแต่หลายเรื่องยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือประมงทั่วประเทศทั้งด้านต้นทุนการดำเนินกิจการและการออกเรือทำประมงหลายประเด็นอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชาวประมงต้องเผชิญข้อจำกัดในการประกอบอาชีพและสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้นายไตรฤกษ์กล่าวว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือรายละเอียดในแต่ละประเด็นกำหนดแนวทางแก้ไขและกำหนดกรอบเจรจาในการดำเนินการชัดเจนในเรื่องของเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวประมงและลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านต่อเนื่องกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายทหารหลายแห่งทั่วอิหร่านทั้งระบบสื่อสารและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้สิ่งที่สหรัฐเรียกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของอิหร่านโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเตือนว่าจะเดินหน้าทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อไปหากผู้นำอิหร่านไม่ยอมลงนามข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐซึ่งสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เสี่ยงทำให้สงครามเต็มรูปแบบปะทุอีกครั้งหลังเพิ่งตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อต้นเดือนเมษายนด้านอิหร่านตอบโต้ทันควันด้วยการยิงถล่มฐานทัพของสหรัฐ18แห่งในคูเวตและบาเรนพร้อมขู่ยิงเรือทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและมีรายงานเรือถูกยิงแล้ว2ลำแต่กองทัพสหรัฐปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยืนยันว่าเรือพาณิชย์ยังผ่านได้ตามปกติขณะที่สื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดดังสนั่นในหลายเมืองทั่วประเทศ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะจับตาศาลพิพากษาคดีทนายตั้มช่อโกงเจ้อ้อยวันนี้ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้อง นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มจำเลยที่1นางปณิตาภรรยาทนายตั้มจำเลยที่2และนางสาวปิ่นทิราพี่สาวของทนายตั้มจำเลยที่3

0: ซึ่งนางจตุพรอ้างว่าถูกนายสิทธาช่อโกงหลอกลวงขณะที่นายสิทธาอ้างว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาคดีนี้นายไทยสิทธาเป็นทนายให้กับคดีของตนเองและขึ้นซักค้านโจทย์ในชั้นสืบพยานด้วยตัวเองส่วนคดีแพ่งปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายสิทธา3รายการคดีนี้ศาลแพ่งมีคำสั่งยกร้องคำร้องและส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดให้กับทนายตั้มและให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากเห็นว่าเหตุผลและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าทนายตั้มมีพฤติการช่อโกงอันเป็นปกติธุระอันเป็นความผิดฐานฟอกเงินศาลพิพากษาให้ยกคำร้องและคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ทนายตั้มรัฐบาลผนึกเครือข่ายโลกปิดเว็บหลอกลวง 115,000 URL ลุยล้างบางสแกมเมอร์ข้ามชาตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นจนเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์กว่า 115,000 URL ระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569โดยแบ่งเป็นการปิดกั้นเชิงรับ 3,961 URL และปิดกั้นเชิงรุก111,623 URL จากการเฝ้าระวังและตรวจสอบเครือข่ายหลอกลวงก่อนที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อโดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกว่า25องค์กรและเครือข่ายระดับโลกรวมถึง15หน่วยบังคับใช้อาทิ Interpol FBI National Crime Agency สหราชอาณาจักรและภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีอย่างเมตาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองติดตามเส้นทางการเงินและการขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะเข้าสู่เบรกที่2ของ Econ News Update นะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณนงวดีถนิมมานะคะสวัสดีพี่นงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาสมทบคุณแก้มแล้วนะมาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันนะคะถ้าไปดูภาพของเพื่อนบ้านวันนี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะคะเกิดความกังวลเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์กลับคืนมาแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยนะคะวันนี้หุ้นไทยเราเปิดมาเขียวนะคุณแก้มคุณผู้ฟังค่ะเปิดมาบวกไปได้ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็7จุดนะคะล่าสุดก็อยู่ 1,570 จุดนะอยู่เส้นตรงนี้พอดีเลยนะคะแล้วหุ้นตัวหลักๆวันนี้ก็มีแรงซื้อมาเขียวกันแบบขจีเหมือนกันนะอันนี้เปิดตลาดจะเป็นอย่างนี้ได้ทั้งวันหรือไม่นะคะอันดับแรกเลยวันนี้เดลต้าก็เขียวนะบวกมา2บาทนะคะอยู่ที่354บาทค่ะเดลต้าก็บวกมาเกือบ 2% 1บาท25สตางค์นะคะมาอยู่ที่94บาท90ขออภัย64บาท25สตางค์ค่ะ SCC ปูนใหญ่บวก6บาทนะคะ 2.6%

เซ็นประมาณนี้มาอยู่ที่236บาทค่ะ Advance วันนี้บวกถึง 1.4% 1.4% ของ Advance คือ5บาทนะคะมาอยู่ที่350บาทค่ะและอันดับที่5โอ้โหคือ Jazz นะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะแถลงนะคุณผู้ฟังนะว่าเขาได้ลิขสิทธิ์บอลโลกมาเขาจะถ่ายทอดทุกคู่หรือเปล่าแล้วซื้อมาสักเท่าไหร่นะลงทุนไปเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้

0: SCB นะคะบวก50สตางค์ปตท. 25สตางค์แล้วก็ CPO ก็บวกเช่นเดียวกันพี่เทพก็บวกนะวันนี้10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเขียวหมดเลยนะคุณแก้มในช่วงเปิดตลาดวันนี
1: ้ค่ะเราดูเก่งกว่าเพื่อนในเอเชียนะคะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วเราเห็นดาวโจนส์เห็นฝั่งสหรัฐมาเมื่อคืนนี้โอ้ไม่ค่อยจะดีเลยนะดูเครียดมาล่วงหน้าเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวสงสัยหุ้นไทยเรานี่ต้องลบแน่เลยปรากฏว่าเขียวซะได้ด้วยนะคะเก่ง
0: นะแต่ว่าเราจะได้ทั้งวันหรือเปล่านะคะหรือว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องโฟกัสกันนะคะเราไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะคุณเชษฐ์ขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณนงก็ท่านฟังด้วยนะครับผมลักษณะเอาเป็นลักษณะคนไทยเล่นก่อนเนี่ยอันแรกบาท28ตังค์เนี่ยคนไทยชอบนะฮะตัวแก๊สเนี่ยแล้วมันมีเรื่องประเด็นของบอนเนี่ยนะฮะที่เข้ามาได้รับลิขสิทธิ์นะฮะผมคิดว่าเวลาพอแก๊สได้เสร็จเดี๋ยวคงถ่ายทอดไปทาง AIS เพราะก็เป็นคู่กันอยู่แล้วในโมโนนะเพราะนั้น AIS น่าจับตานะฮะแก๊สก็ลงทุนรายย่อยเล่นอยู่แล้วนะบาท20กว่าสตางค์ตอนนี้บาท20กว่าสตางค์เนี่ยผมว่าระดับราคาหุ้นเนื่องจากมันบาทดิ่งนะฮะเพราะนั้นคนเล่นจะเยอะมากปริมาณการซื้อขายเนี่ยอยู่อันดับ4ละนะฮะเพราะนั้นถ้าดูจากตัวกราฟตัวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าบาท50สตางค์คงเป็นด่านแรกนะด่านแรกในลักษณะของการขึ้นไปทดสอบนะฮะต้องขึ้นไปประมาณสักอีกสัก13ตังค์สตางค์นะเราคุยกันเรื่องสตางค์นะตอนนี้นะไม่ได้คุยบาทนะคุยเป็นสตางค์นะก็จัสมินฮะ
1: แสดงว่าคนที่สนใจเข้าไปซิ่งนี่คือยังทัน
3: โอ้โหทุ่มบาทที่8ฮะไปบาท6สลึงคุณแก้ม
1: ลองๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: คือคนไทยชอบอยู่แล้วสนุกสนุกเนี่ยนะฮะนี่ผมถือว่าสนุกแล้วเพราะว่าขาดทุนมันขาดทุนน้อยนะเป็นระดับนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้เนี่ยเพราะงานรีเสิร์ชก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวลืมในแง่เส้นอินเด็กซ์งานรีเสิร์ชบอกจุดรับอยู่ที่1550ตอนนี้1574นะฮะแล้วก็1563ที่เป็นจุดรับจุดต้านนั้นไปยืนอยู่ที่ระดับ1580 1590นะฮะตัวหุ้นฮะวันนี้เนี่ยน่าสนใจในแง่ตัวหุ้นของตัว ASL เขาเอาแบมขึ้นมาฮะไม่รู้ไปนั่งดูกราฟแล้วมันเพิ่งเริ่มสัญญาณขึ้นมานะฮะ6บาท45ตังค์ให้จุดรับ6บาทครับจุดต้านเนี่ยไปนู่นเลยฮะ7บาทนะฮะในตัวแบมนะเป็นแต่ลักษณะของตัวแบมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขายสินทรัพย์นะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะลำบากหน่อยบางจากฮะตัวราคาน้ำมันโลกนะขณะนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ขึ้นแบบถาวร นะฮะมันเป็นลักษณะของการแกว่งนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในตัวของขณะนี้เนี่ยในตัวของเบนซ์เองขึ้นไป 94.5 เหรียญนะกับ 91.63 เหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบางจากที่ระดับราคา 33.75 เนี่ย 33 บาทเป็นหน้ารับน่าเล่น
0: uh-huh.
3: แล้วก็ 36 บาทนะฮะเป็นหน้าสนใจฮะ36 บาทที่น่าสนใจเอาละคราวนี้มาหาพระเอกผมฮะกัปฮะ63 บาทตอนเนี้ยไม่ได้ซื้อใช่ไหมฮะตอนนี้ขึ้นมา64บาท25ตังค์แล้วนะฮะราคาที่ติดกันเยอะๆเนี่ย65บาทนะเพราะนั้นแนวต้าน65บาทจะแข็งแรงนะกราฟนะฮะตอนนี้เขาอันดับ2นะฮะอย่าลืมนะอันดับ2แล้วอย่าลืมว่าถ้าเป็นกราฟเนี่ยผมว่าผู้บริหารในกราฟเนี่ยคงชอบบอลนะฮะคงชอบบอลเพราะใครๆที่เป็นผู้บริหารธุรกิจบ้านเราเนี่ยชอบดูบอลทั้งนั้นแล้วตัวกราฟเนี่ยไปถือหุ้นในตัวแอดวานซ์ด้วยนะแอดวานซ์ไปผูกมิตรกับโมโนด้วยโอ้โหนะฮะอันเนี้ยมีแรงขายค่อนข้างเยอะนะตัวต่อมาฮะเพราะนั้นกราฟไปราคา65ระมัดระวังหน่อยนะฮะบางกอกเชนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลนะฮะผมว่าเป็นเล่นลักษณะของการเล่นรีบาวได้แต่ยังไม่ไปไหนไกลนะ9บาทเป็นจุดรับฮะ9บาท20เมื่อวานปิดนะฮะแล้ว9บาท50นะ9บาท50นะเอาใกล้ๆกับตัว BDMS นะฮะ9บาท50 เนี่ย

นะน่าจะขึ้นมาได้แค่เล็กน้อยนะบางกอกBCS อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เป็นตัว BTG ฮะ BTG ราคาปิดไปอยู่ที่20บาทเนี่ยซื้อที่20ฮะแล้วขายที่20บาท50สตังค์นะครับ20บาท50ตังค์นะก็พอแล้วฮะไอ้นั่นคือหุ้นที่เข้ามานะเพราะนั้นถ้าจะเล่นหุ้นวันนี้เนี่ยนะถ้าจะเล่นหุ้นวันนี้เนี่ยผมว่าตัวกราฟน่าสนใจบาง BCP น่าสนใจแล้วก็แบมเล่นเก่งกำไรนะคราวนี้กลับมาที่ตัวหุ้นนะขณะนี้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยเดลต้าขึ้นมา355แล้วนะฮะแต่เนื่องจากตลาดโดยทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยดีนักนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าที่ระดับราคาเมื่อวานเนี้ย360-36ประมาณ360ขึ้นไปเนี่ยเริ่มเฉื่อยลงนะระมัดระวังหน่อยละกันนะในตัวเดลต้านะครับ360เริ่มเฉื่อยลงเพราะราคาสูงสุดเข้าไปทำที่37กว่านะ374นะเพราะนั้นพอ360แล้วน่าจะไปต่อเนี่ยมันมีแรงขายต้านอยู่นะอันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวที่ตลาดในต่างประเทศที่กำลังมองเรื่องสงครามที่กำลังจะมีอยู่นะส่วนกราฟเองเนี่ยนะฮะตัวที่2กราฟเนี่ยผมว่าปริมาณการซื้อขายระดับนี้เนี่ย65 บาทน่าจะได้เห็นนะฮะปูนใหญ่ฮะน่าสนใจทำปูนใหญ่มาหลายทีปูนใหญ่นี่เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงฮะราคาของ earning per share กับตัวปูนใหญ่เนี่ยผมว่าเป้าหมาย250 บาทเนี่ยน่าจะได้เห็นนะได้เห็นแอดวานซ์ครับราคาถ้าต่ำกว่า360ลงมาเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ตอนนี้ขึ้นมา358แล้วนะฮะจาก360ขึ้นไปเนี่ยเห็นหลายครั้งมากที่365แล้วไม่ผ่านนะมันแคบมากนะแอดวานซ์เป็นเรื่องแปลกนะช่วงนี้ช่วงหลังเนี่ยนะฮะเหมือนกับราคานี้เป็นราคายืนจริงแล้วถ้าคูณด้วย earning per share คูณด้วยกำไรแล้วเนี่ยระดับราคาหุ้นน่าจะไปยืนอยู่ที่ระดับ380 บาทได้แต่ช่วงที่เขาเล่นผ่านมาเนี่ย365พอขึ้นไป370เสร็จลงมาเสร็จก็จะมากองอยู่ที่360หลุด360มาหาจุดรับที่355 350เนี่ยจะเป็นจุดรับเพราะนั้นต่ำกว่า360น่าสนใจแต่พอขึ้นจาก360ขึ้นไปถึง365แล้วให้ระมัดระวังนะฮะตัวไทยพาณิชย์ครับ140 บาทจริงๆทำภัยพณิชย์เนี่ยเขาได้3 บาท 3 ตังค์นะฮะ3 บาท 3 ตังค์คูณด้วย PE คูณด้วย4ไตรมาสได้12 บาท 12 ตังค์12 บาท 12 ตังค์เนี่ยคูณด้วย PE 10เท่านะ10เท่านี่คือ PE ระดับกลางๆของเขานะได้120 บาทนะคูณด้วย PE 11เท่านะ11 11 12 13ได้130 กว่าบาทนะนั่นหมายถึงว่าราคาตรงราคาไทยพณิชย์เนี่ยไม่น่ามันแทบเล่นด้วย PE 12เท่าก็จะเต็มมากเลยฮะ140บาทไม่น่าจะทะลุไปถึงระดับ145บาทได้นะครับในตัวไทยพาณิชย์แต่ข่าวหลายข่าวมากนะช่วงนี้นะฮะในตัวไทยพาณิชย์ปรับโครงสร้างเน้นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดนะฮะปตท.ฮะที่36.25 บาทเนี่ยเป็นราคาเต็มของเขาราคาเป้าหมายจริงๆถ้าในแง่ของ earning per share 36 บาทถึง 37 บาทเต็มแล้วฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองถึง earning per share ที่เติบโตไปเนี่ยผมว่ารอบนี้ของตัวปตท.เนี่ยคงจะไปเล่นที่ระดับราคาประมาณ37 บาทถึง 38 บาทนะให้อีกบาทหนึ่งตัวทูฮะผมไม่เห็นการเคลื่อนตัวของตัวทูผ่านระดับ14.20 บาทเลยนะขึ้นไป14.10 บาทก็ลำบากแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเล่นได้ที่13ต้องรอฮะเฝ้ารอ13.8เนี่ยเฝ้ารอรอนานมากอาจจะไม่ได้เพราะตั้งใจซื้อ13.9เนี่ยมันก็จะไปได้แค่ประมาณ14.10 บาทเท่านั้นเองนะยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ผมว่าคล้ายกับแอดวานซ์เลยฮะยังซึมๆอยู่อาจจะเป็นเพราะบอลเนี่ยฮะเดี๋ยวทางทูจะคุยกับโมโนหรือเปล่านะนะฮะก็คงจะต้องดูกันต่อไปพี่เทพครับราคาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เห็นเกินกว่า145 บาทเลยนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากสงครามมาเนี่ยนะฮะ145 บาทเอาระยะสั้นก่อนนะฮะ145 บาทนะฮะ IVL ครับ25 บาทเป็นราคาเป้าหมายเขาฮะ AOT เนี่ยราคาตรงนี้เนี่ย56.50 บาทเนี่ยเต็มนะเต็มแต่ถ้าทำเออร์นิ่งไปแชร์เนื่องจากมันเป็นหน้าฝนนะฮะเพราะนั้นระดับราคาหุ้นน่าจะเป็นลักษณะของ

0: เล่นเก่งกำไรรีบาวให้อีกแค่บาทหนึ่ง56 บาท 50 บาท 57 บาท 58 บาทแค่นั้นเนี่ย CPO เนี่ยน่าซื้อนะ45 บาทคนคงดูหนังกันเยอะนะเซเว่นคงขายดีไอ้ดูบอลฮะดูบอลโทษทีเซเว่นคงขายดีนะเพราะนั้นระดับราคา50 บาทเป็นราคาเป้าหมายฮะตัวสุดท้ายนะครับKBank ฮะลงมาจากระดับราคา400เอ้ยไม่ใช่203 บาท205 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้198 บาทเป้าหมาย205 บาทฮะ200ก่อนนะแล้วก็205 บาทฮะหมดแล้วฮะหมดกลับโบม
1: ค่ะก็คุณสุเชษฐ์หลักๆแล้ววันนี้ที่ดูคึกคักนี่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากหุ้นที่เกี่ยว
0: ข้อง
1: ก
0: ับ
1: บอลเนอะ
0: บอลไม่บ้านเราเนี่ยมีนิสัยอย่างนึงฮะนิสัยคนในบ้านเราเนี่ยคือชอบอะไรที่มีความสนุกสนานเนี่ยอย่างนี้ฮะ
1: ชอบดูบอลชอบอะไรลุ้นๆใช่ไหมคะ
0: มันฮะมันคือมันเป็นบอลโลกฮะ4 ปีเจอครั้งหนึ่งแล้วขนาดนี้เนี่ยคู่แมตช์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นฮะพอมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ความน่าสนใจสำหรับคนที่เชียร์นะฮะคนที่เชียร์คนที่ดูเนี่ยมันมีมากขึ้นฮะเพราะนั้นไม่มีมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การตลาดในแง่ของตัวไอตัวหุ้นของเขาเนี่ยนะฮะเป็นค่อนข้างที่จะน่าสนใจฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมฝากเตือนอย่างหนึ่งก็คือลักษณะโอ้โหมันมีระดับราคาโอ้โหเนี่ยฮ
1: ะ
0: นี่ไม่ได้เพิ่งเปิดกราฟดูเลยนะฮะเนี่ยราคาสูงสุดที่บาท50เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่20 เดือน 2
1: อ่
0: ะ20 เดือน 2นะบาท50แล้วเพื่อนนักทุนฮะจากบาท50ครับรอบที่แล้วเนี่ยเขาตกลงมาเหลือบาทเดียวเลยนะเพราะนั้นตอนนี้เขาจากบาท10ตังค์เนี่ยจากข่าวขึ้นมาเนี่ยนะฮะอินไซต์จากข่าวเนี่ยขึ้นมาบาท30แล้วนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นเหลืออีก20ตังค์บาท50นะนั่นหมายถึงว่าราคานะระยะสั้นๆนะฮะระยะสั้นๆนะฮะก็บาท50ฮะโดยเฉลี่ยไปนู่นไปถึงกลางเดือนเหมือน2025 2025สักกลางปีนะเดือนจูนลายมิถุนากรกฎาเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มากที่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้มาเกี่ยระหว่างบาท50บาท70อยู่ตรงเนี้ยฮะ อยู่ตรงเนี้ยอีก20ตังค์ไม่ถึง2บาทนะฮะเรียนก่อนว่าตั้งแต่ปี2025มาเนี่ยกราฟของตัวหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะไม่ถึง2บาท2บาทแล้วไหลลงมาเรื่อยๆฮะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าจะขยับขึ้นไปด่านแรกก่อนบาท50ด่านที่2เนี่ยเป็น Moving Average ในแง่ของ75วันนะบาท48ตังค์นะบาท48ตังค์หลังจากบาท48ตังค์แล้วเนี่ยว่างเลยฮะแต่ถ้าเป็น resistance เป็นจุดต้านเนี่ยจะมีจุดต้านอยู่ที่จุดสูงสุดอยู่ที่บาท75ตังค
1: ์
0: หลายครั้งที่เกิดในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วฮะนะก็โอเคฮะนั่นคือจัสมินบอกไว้ฮะเผื่อใครชอบสนุกในแง่ของตัวแจ๊สจริงแล้วผมไม่ค่อยชอบนะฮะหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยแต่เนื่องจากวันนี้บอล นะฮ
1: ะ
0: แล้วพอชุดใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการเก็งกำไรอย่างเงี้ยนะก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพอไปถึงบาท70แล้วบาทอะไรแล้วระมัดระวังฮะเดี๋ยวจะถูกพาไปที่2บาทแล้วตบทงแล้วก็จะเจ็บฮะจะเจ็บระมัดระวังให้มาก
1: ค่ะได้เลยค่ะ
2: โอเคค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: เ
0: ชษ
1: ฐ์สวัสดีค่ะก็พากันให้คึกคักไปด้วยนะคะส่วนตัวเลขว่าจะได้ลิขสิทธิ์มาซื้อมาเท่าไหร่นะคะทางฟีฟ่าเขาลดให้ขนาดไหนนะเดี๋ยวเราค่อยรอชัดๆในช่วงของการแถลงข่าวนะคะในช่วงบ่ายวันนี้กันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้เดี๋ยวเราต้องพูดคุยกันแล้วก็จับสัญญาณกันแบบชัดๆสักนิดนึงก็คือเรื่องราคาทองคำนะคะก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยลงมาค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันนะคะลงเรื่อยๆแล้วถ้ามาดูทองไทยเนี่ยอย่างวันนี้ประกาศทั้งหมด9 รอบละเดี๋ยวขอรีเฟรชอีกทีหนึ่งนะคะลงมาเมื่อวานเนี่ยปิดวันคือ40รอบเนี่ย 2,350 บาทต่อบาททองคำเช้านี้ลงต่ออีก 1,500 บาทต่อบาททองคำนะแล้วถ้าดูทั้งเดือนมิถุนายนสำหรับทองไทยเนี่ยติดลบไป 6,400 บาทต่อบาททองคำอันนี้เฉพาะเดือนมิถุนายนนะคะและถ้าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทองไทยเนี่ยผลตอบแทนติดลบไปเช่นเดียวกัน 1,350 บาทต่อบาททองคำนะฮะเดี๋ยวเราไปจับสัญญาณกันชัดๆเลยนะคะพูดคุยกับพี่เก๋ค่ะคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทโฮเซ่เฮงโกฟีเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหสัปดาห์ที่แล้วพี่เก๋ยังเตือนอยู่เลย

0: จะหลุดลงมา 4,500 4,300 ตอนนี้เรากำลังจะหลุดจะมีโอกาสหลุด 4,000 มั้ยคะพี่เป๋ดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างไร
1: ชอบถามว่าเสียทรงหรือเปล่าตอนนี้เสียทรง
0: อันนี้ไม่มีทรงแล้วใช่ไหม
1: ไม่มีทรงเพราะปกติก็จะชอบพูดถึงเส้น SMA 200วันแล้วก็วันศุกร์ปิดต่ำกว่าแล้วคือบางทีแบบมีระหว่างวันนี้จะหลุดจะหลุดจะหลุดลงมามีแรงซื้อกับวันศุกร์หลุดอย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าเส้นเป็นเมย์200วันเนี่ย 4,440 ดอลลาร์หลุดลงมาก็แรงที่ขายกันอ่
0: ะ
1: คือต้องเข้าใจว่าทองเนี่ยเทรดทุกนะนั้นแล้วบรรดาที่เป็นเทรดเดอร์ทุกหรือว่านักสัมพันธ์อ่ะเขาจะเอาเส้นเนี่ยเป็นหลักเลยนะต้องยืนให้ได้มันแนวโน้มไม่ยาวถ้าเป็นขาลงเนี่ยเขาคงไม่กล้าผิดโพสิชั่นต่อนะคะก็แรงที่ขายกันออกมาเราก็คิดว่าตอนแรกคิดว่า 4,100 ดอลลาร์ยังอาจจะรับอยู่มันเป้าหมายถัดไป4จากตรงนี้นะคะก็อาจจะเห็น 4,000 ดอลลาร์แล้วก็ถัดไปจริงๆคือ 3,800 ดอลลาร์ซึ่งเขาเคยต่ำกว่า SMA 200วันไหมเคยต่ำกว่าตอนนั้นคือปี2023นะคะกับ2022ตอน2022เนี่ยนะคะช่วงที่เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เริ่มมีแรงเทขายทองคำออกมาแล้วก็เป็นช่วงที่ทองลงไปรวมๆแล้วนะคะ5เดือนตั้งแต่เดือน7ถึงเดือน11ลง 15% ก็เลยบอกเอ๊ะถ้าเกิด SMA 200วันอยู่ที่ 4,440 ดอลลาร์ลงอีก 15% ก็จะได้ราคาประมาณ 3,800 ดอลลาร์นะคะเราก็แอบดูกองทุน SPR ด้วยแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ยังขายออกมานะคะหลังจากที่เกิดสงครามเนี่ยเขาขายออกมาตลอดเลยขายออกมาตอนนี้น่าจะประมาณ80กว่าตันเราก็ทำให้การถือทองของเขาเนี่ยอาจจะลงมาแตะ 1,000 ตันนะคะ 1,000 ตันก็เลยเป็นแอบตัวเลขเป็นทิกเกอร์นิดหนึ่งว่า 1,000 ตันเขาเคยถือตอนกันยายนตัวคมปีที่แล้วเนี่ยทองอยู่ประมาณ 3,800 ดอลลาร์เช่นเดียวกันนะคะว่าตอนนี้แรงเทขายกันหนับรู้สึกมาจากกองทุนที่เป็นอุทิศทองคำนะคะก็ในเงินตอนนี้ก็คงไป SpaceX แล้วนะเตรียมเทรดพรุ่งนี้แล้วค่ะ
0: อ๋อเป็นผลพวงมาจาก IPO Big Bum หลายๆตัวด้วย
1: มีผลเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยเขาก็ต้องมองอะไรที่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนสูงเพราะ ETF ทองคำจริงๆก็ยิ่งดูยากเหมือนกันนะคะว่าเป็นนักทุนกลุ่มไหนบ้างหลักๆถ้าเป็นกองที่สามารถดีมออกมาได้คือกองทุนที่เป็นอีเทฟทองคำถ้าเป็นรายย่อยอย่างเราเป็นเศษได้มันเหมือนหุ้นตัวเลยแต่เวลาที่เราพูดว่าไอ้เขาขายเขาซื้อเนี่ยมันจะเป็นรายใหญ่นะคะรายใหญ่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นนักทุนที่เป็นรายใหญ่อันที่สองนักทุนสถาบันอันที่สามเฮดฟันอันนี้เฮดฟันน่ากลัวละเพราะแรงเทขายกระหน่ำจากอีเทฟทองคำก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเร็วก็ได้เขาอยากได้ผลตอบแทนที่ดีและเร็วอ่ะก็อาจจะไปโมไปหุ้นเทคหุ้น AI หุ้น SpaceX นะเพราะว่าตอนจองนี่กลายเป็นว่ายอดจองประมาณ 3.5 ถึง 4 เท่าความหมายคือที่เอามาขายเนี่ยไม่พอกับความต้องการใช่คนสนใจเยอะค่ะ
2: ค่ะคือถ้าณจุดเนี้ยถือว่าควรเป็นจุด stop loss หรือว่ามันควร stop ไปนานแล้ว
1: ควรยังไงเพราะมันหลุดไปอ่ะมันต้อง stop ไปนานมันสูงเพราะตอนนี้ตลาดอยู่ในโหมดของเรื่องโอเคเรื่องสงครามมันก็ตึงเครียดอ่ะเราก็ตาม
2: ค่ะ
1: กลายเป็นโหมดของความกลัวเรื่องเงินเฟ้อกลัวเรื่องธนาคารกลางชั้นนำจะขึ้นดอกเบี้ยวันเนี้ย ECB ขึ้นดอกเบี้ยอีกนะคะก็คงทำให้หุ้นตลาดก็อะไรไม่รู้มีปัจจัยลบเข้าหมดมันจะอยู่ในหมดของความกลัวอยู
0: ่
1: มีเงินเฟ้อ PPI จะประกาศคืนนี้อีกซึ่งรอบนี้ตลาดประเมินว่าเทียบปลายปีจะออกมาเพิ่มขึ้น 6.4% นะคะรอบที่แล้ว 6% ก็สูงที่สุดในรอบ3ปีกว่าๆแล้วก็ออกสูงเกินคาดด้วยครั้งที่แล้วที่ประกาศออกมาเดือนที่แล้วทำให้ทองลงนะคะรอบนี้ก็อาจจะทำให้สัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงของประกาศตัวให้เงินเฟ้อก็ทองลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ลงอีก
2: ค่ะดังนั้นสำหรับคนที่จะตอบไปไม่ทันนะคะณตอนนี้คือจุดที่ยังควรขายไหมคะหรือว่าจะอาจจะสะสมเป็นไม้หรือว่ายังไงดีหรือไม่รับมีดดีกว่า
1: ถ้าดูทางเทคนิคเนี่ย RSI เริ่มเกิดสัญญาณที่

0: ขาเรียกว่าขาดมากเกินไปอาย
1: ุ
0: ประมาณ24นะคะแต่ว่าถ้าเกิดโอเวอร์โซลสุดๆอาจจะเห็นไปถึง20ก็ได้นะคะมันบางคนก็เหมือนจะขายไปเดี๋ยวเกิดมันรีบาวคิดว่ารีบาวคงรีบาวแค่แบบระหว่างวันแค่นั้นเองยังต้องระวังแรงเทขายอยู
1: ่
0: คือถ้าเป็นเงินเยนคิดว่าขายไปเราก็ขาดทุนรู้สึกจะรับไม่ได้อะเราเคยมีกำไรอยู่ดีๆเคย 80,000 อยู่มาตอนนี้เหลือ 60,000 3,000 กว่าๆรับไม่ได้จริงคือในที่สุดคงกลับไปได้ที่ประมาณ 70,000 นะ 70,000 กว่าๆคงกลับไปได้แน่นอนแหละนะคะ 80,000 ก็คงต้องใช้เวลานะจะปีหน้างั้นถ้าเกิดคิดว่าลงทุนระยะยาวแล้วก็เงินไม่รู้จะทำอะไรดีไม่เป็นไรลงทุนทองยังมีมูลค่าตัวเองไม่ต้องกลัวเพราะมูลค่ามันจะลดลงนะมันไม่เหมือนกับเงินกระดาษจริงจริงมันก็คือเป็นเศษกระดาษจริงๆนั้นก็เลยคิดว่าระยะยาวถ้าไม่อยากขายเรารู้สึกว่าต้องขาดทุนไม่ต้องขายก็ได้จะซื้อเก็บรอดูก่อนดีกว่าแต่งเทคนิคเนี่ยมันจะเด็ดนะไหมคะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเช่นนั้นก็แล้วถ้าเป็นสายรอรับเพื่อสะสมบ้างล่ะคะพี่เก๋ก็รอที่ 3,800 เลยล่ะคะหรือยังไง
0: ดีคะดีกว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่าจริงๆวันนึงลงแบบ200ดอลลาร์นี่เป็นเรื่องปกติเลยเมื่อวานลงไปเกือบ200ดอลลาร์นะคะ188ดอลลาร์ 4.4%
1: ค่ะ
0: ภายในวันเดียวมันยังไม่ต้องรีบชวนว่าเดี๋ยวทองจะรีบาวอย่างรวดเร็วมันจะไม่แบบปีเชฟนอกจากสถานการณ์สงครามอิหร่านพลิกไปเลยนะคนเรื่องอะไรก็ยังมีคุยกันได้ท่าไหนบรรลุข้อตกลงซึ่งไม่รู้ตอนนี้ยังเขาไม่คุยกันด้วยซ้ำเลยเขาลบกันอีกอ่ะนะคะมีแต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์วันเกิดทรัมป์เขาจะทำอะไรที่เป็นข่าวดีหรือเปล่านั่นก็เซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงนะแต่มันคาดการยากอะเรื่องความขัดแย้งเนี่ยคนเขาไม่ชอบกันแล้วเขาจะมาดีกันมันก็ต้องใช้เวลา
1: ค่ะนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเช่นนั้นกลยุทธ์สรุปกลยุทธ์นิดนึงนะพี่เก๋คะก
0: ็กลยุทธ์ถ้ามีอยู่ทำใจไม่ได้ไม่ต้องขายเงินเย็นนะไม่ได้แอบยืมเงินใครมาแล้วต้องคืนนะคะก็ถือต่อไปเถอะแต่ถ้าเกิดอยากเข้าซื้อยังคิดว่ายังไม่ต้องเมื่อวานลูกค้ามาเยาวราชเยอะนะคะมาซื้อแต่ว่าคิดว่าใจเย็นก่อนเพราะว่าทองมันเทรดทั่วโลกนะมันไม่ใช่พี่แรงซื้อเยาวราชเดี๋ยวเราจะไปซื้อตามดีกว่ามันรอดูอย่างที่ให้ไว้ดีกว่านะอาจจะดู$4,000ดอลลาร์นะคะ 3,800 ดอลลาร์อีกจุดหนึ่งนะคะลงมาตรงนี้อ้าวนั่นคือจะซื้ออยากซื้อทองเหลือเกินก็ค่อยๆแบ่งไม้ซื้อเก็บดีกว่าเพราะมันเป็นขาลง
1: ค่ะพี่เก๋นิดนึงนะคะถ้า 3,800 นี่ทองไทยประมาณเท่าไหร่นะคะ
0: ทองไทยจริงๆเหรอต้องแอบคำนวณเพราะว่าเงินบาทมันค่อนข้างสนิทผลก็อาจจะอยู่ประมาณคิดว่าอาจจะอยู่ประมาณ6,100อะไรประมาณเน
1: ี่
0: ยค่ะ
1: 60,000ต้นต้น
0: 60,000 ต้นต้นอ่ะ60,000ต้นต้นเลยก็คือง่ายๆ60,000ต้นต้นก็เกิดเงินบาทมันอ่อนค่า
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ถ้าเราลุ้นว่าสงครามอาจจะจบก็อาจจะอยู่ดีก็เซอร์ไพรส์ทองขึ้นมาได้ ปรับอะไรอย
0: ่
2: าง
0: นี้ใช่ๆมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็อันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะเอ้ยกำลังลบกันอยู่เจจาก็ไม่ได้เจจากันกลายเป็นอยู่ทรัมป์วันนี้วันเกิดฉันขอเป็นข่าวกับทั่วโลกอันนี้พี่ถึงเรื่องเลยนะคะก็ขึ้นแรงแน
1: ่หรือแม้ว่าจะยังไม่จบก็ตามแต่ว่าดูว่าโทนมันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะทำให้กลายเป็นทองก็กลับเด้งขึ้นมาได้บ้างไหมคะคือสับขาหลอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเซ็นอีกแล้วตามมุกของเขาเนี่ยนะคะแต่ก็ยัง
0: ขึ้นได้ไม่เยอะเพราะว่าเราคงจะมีความสับสนและจะไม่เชื่อทรัมป์เพราะว่าเราก็เชื่อมาเป็น10ครั้งแล้วไม่ก็ยังเจรจากันหมกใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วเราได้ยินมาเกือบ10ครั้งนะก็คงลงทุนก็ยังไม่กล้าเชื่อทีเดียวมันก็จะคิดว่าเด้งอ่ะจะเด้งไม่แรงแต่สังเกตว่าราคาน้ำมันค่อนข้างจะลงมาต่ำเนี่ยเขาคงมีความหวังในการสงครามต้องจบแหละต้องจบปีนี้แหละไม่ถูกจบเมื่อไหร่จบแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งละกันว่าถ้าหงาต้องติดตามสมัยกลางนะคะติ ดตามมันเกิดทำจะมีอะไรหรือเปล่าด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่เก
2: ๋ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ก็เสียส่งไปเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้นี่เคลื่อนไหวอยู่

0: 4,064เหรียญอันนี้ Gold Spot นะคะทวนนิดนึงก็ทองไทยวันนี้ประกาศคุยกับพี่เก๋ศิริลักษณ์ไปเรื่อยๆก็ประกาศ12รอบแล้วนะคะก็ลงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะล่าสุดก็ลบไป 1,600 บาทต่อบาททองคำแล้วนะคะทองแท่งขายออกอยู่ที่ 63,450 บาทต่อบาททองคำนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของทองนะฮะส่วนใครรอรับก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะตกรถนะคะก็เส้น 4,000 ถัดไป 3,800 นะคะส่วนใครติดก็ไม่เป็นไรถ้าเงินไม่ได้ร้อนไม่ได้เป็นเงินที่แบบไปกู้อะไรมาซื้อทองก็ถือไว้นะเพราะยังไงเราก็ถือทองคำอยู่ด้วยนะอันนี้ก็สำหรับกลยุทธ์ที่ทางคุณศิริลักษณ์นะคะจากหุ้นเซิงเฮง Gold Futures แนะนำมาในช่วงราคาทองที่ปรับตัวลดลงแบบนี้นะคะ คุณหญิงติดประชุมเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราเบรกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหญิงฝากข้อมูลมานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: 10:41 นะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันเรามาเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของค่าเงินบาทกับที่คุณหญิงกาญจนาโชคไพศาลสินจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะฝากข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังกันก่อนนะคะวันนี้เงินบาทเนี่ยทดสอบการอ่อนค่าที่33บาทนะวันนี้เห็นแตะ33บาทแล้วนะคะก่อนจะกลับมาปรับตัวอยู่ที่ 32.92 ถึง 32.94 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเทียบกับปิดตลาดเมื่อวาน 32.88 บาทต่อดอลลาร์นะคะแม้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบแต่ก็โน้มไปในด้านอ่อนค่าตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่หลุดแนว 4,100 เหรียญต่อออนซ์ขณะที่ดอลลาร์ก็ยังมีแรงหนุนเข้าไปจากคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยปลายปีเพื่อสกัดเงินเฟ้อท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ CPIปรับขึ้นมา 4.2% year on year ในเดือนพฤษภาคมค่ะนอกจากนี้ราคาน้ำมันที่เพิ่มช่วงบวกหลังมีข่าวเรื่องของการปิดช่องแคบฮอร์โมสโดยอิหร่านอีกครั้งหนึ่งล้วนเป็นปัจจัยกดดันเซนติเมนต์ของสกุลเงินเอเชียรวมถึงบาทด้วยค่ะวันนี้ให้กรอบ 32.8

0: 5-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้บาทออมเลยนะคะกรอบบน33แล้วนะคะ
1: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าบ้านเราจะมีมาตรการอะไรต่อไปจากนี้หรือเปล่าแต่ณตอนนี้เขาก็บอกว่ายัง
0: ค่ะ
1: ยังดูแลสถานการณ์ได้อยู่นะคะส่วนในต่างประเทศจะเป็นอย่างไรนะเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของสถานการณ์ที่มันตึงเครียดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กับอาจารย์สุดาทิพย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้วหรือยังนะคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์อยู่ในสายกับเราสว
1: ั
0: สดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะก็เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ3ปีก็แน่นอนนะฮะแต่ว่าเป็นไปตามคาดซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนก็ติดตามว่าตกลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะเมื่อวานคุณครั้งก็ออกมาแถลงเลยบอกว่ารู้ไหมเขาออกคำสั่งในฐานะcommander in chief นะฮะก็คือจอมทัพของอเมริกาตั้งแต่เดือนที่แล้วคือเดือนพฤษภาคมว่าให้พยายามให้เรือที่บรรทุกทั้งน้ำมันแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยออกมาจากช่องแคบของฮอร์มุสไม่รู้นะแกแถลงอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะเชื่อได้ขนาดไหนแต่ว่านี่ก็เป็นการตอกย้ำเพราะเมื่อวานนี้เราก็ได้รายงานแล้วว่ารัฐมนตรีพลังงานเนี่ยคุณคริสโตเฟอร์ไรท์เนี่ยเข้าไปกล่าวในการประชุมเกี่ยวกับ global energy เขาบอกว่าได้มีการแอบเอาน้ำมันเนี่ยออกมาได้ซึ่งก็เป็นแถลงฝ่ายเดียวอยู่ดีของอเมริกานะฮะแต่ว่าตอนนั้นน่ะสื่อหลายสื่อแอคเซสไอ้เดลิบิสันนี่เขาคาดว่าอาจจะออกมาได้แค่2ล้านแบร์เรลนะแต่ปรากฏเมื่อวานที่คุณครับบอก100ล้านแล้วเขาก็บอกเป็นเรือเนี่ยเรือคอมเมอร์เชียลหรือเรือพาณิชย์เนี่ยออกมา200ลำแต่มีน้ำมันออกมาได้โดยเขาบอกว่าปิดทรานสปอนเดอร์ก็คือระบบทุกอย่างไม่ให้จับสัญญาณได้ซึ่งมันฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อยังไงอีหลายก็จับสัญญาณได้ก็ได้เครื่องจับสัญญาณเรดาร์อย่างดีจากจีนด้วยแต่นี่เป็นแถลงของคุณทรัมป์เขาบอกว่าออกมา100ล้านแบร์เรลแล้วเขาก็บอกว่าไม่กลัวอินฟลักชันซึ่งก็เป็นส่วนที่ตรงกันข้ามเลยทาง NBC ก็บอกเอ๊ะยูเทิร์นนี่ใช่มั้ยมันหมุนต่อกลับเลยเพราะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าให้เจอโรมพาวเวอร์น่ะลดดอกเบี้ยให้ได้เหลือแค่ 1% ตอนนี้มัน 3.5 ถึง 3.7ใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนไอ้คำอันนี้มาทำให้น้ำมันลงนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยการยิงกันตูมตามอันนี้เป็นแต่วันจันทร์ซึ่งมีเรือบินเฮลิคอปเตอร์แอปาชีของสหรัฐเนี่ยถูกยิงตกนะดาวเลยยิงตกแล้วก็นักบิน2คนก็ได้รับบาดเจ็บแต่คุณครับบอกว่าปลอดภัยดีแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าบินอยู่ใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ในที่สุดเนี่ยทางอเมริกาก็ตอบโต้แต่ว่าใช้เวลานานมาถึง24ชั่วโมงจนถึงค่ำวันอังคารเหตุการณ์ที่อาปาชีถูกยิงเนี่ยในวันจันทร์อิหร่านออกมาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมันก็แล้วแต่ละคนต่างก็เบลมเพื่อนกันแล้วกันนะทีนี้วันอังคารเนี่ยอเมริกาก็ยิงไปก่อนนั้นโดยไอ้เซ็นทรัลคอมแมนด์นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พอคุณทรัมป์พูดเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องตอบโต้อย่างหนักแล้วก็ช้ามากเลยในการที่จะลงไอ้ MOU อันเนี้ยเอ๊ะก็แปลกนะแกจะเร่งให้เซ็น MOU เร็วๆโดยการถล่มมากยิ่งขึ้นซึ่งความจริงการเจรจาเนี่ยมันตั้งทั้งสองฝ่ายฝ่ายนึงก็ไม่เอาด้วยนะตกลงก็ถล่มเมื่อวานนี้แล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ฟังที่ทรัมป์พูดว่าออกมาแล้วอีก100ล้านแบร์เรลเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันทะลวงขึ้นไปอ่ะทะลุถึงเกือบ95กับ92ขนาดนี้นะคะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ดันเงินเฟ้อแม้ว่าจะตามคาดก็ตามคราวนี้มันจะกระทบกับดอกเบี้ยยังไงก็เพราะคุณเควินวอชเนี่ยเมื่อตอนที่เขาทำ confirmation hearing ใน Senate Banking Committee กรรมธิการการธนาคารของวุฒิสภาเนี่ยนะเขาได้บอกว่าไอ้เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยนะมันเป็น one time off ก็คือหมายความว่ามันขึ้นมาเพราะสงครามมันเป็นครั้งเดียวก็โชคก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะต้องลงคือแกมองในระยะว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวเพราะฉะนั้นแกก็บอกว่ามันไม่น่าจะตกใจเรื่องอินฟลักชันแล้วก็อีกหนึ่งนะนั่น confirmation hearing เมื่อนี่วันที่สาบานตนรับตำแหน่งนั่นก็เหมือนกันคุณทรัมป์ก็พูดเหมือนกับว่าเอ้ยผมไม่กดดันนะให้เขาเป็นอิสระนะเควินวอชเมื่อวานนี้ที่ทรัมป์ออกมาพูดบอกว่าไม่กลัวอินฟลักชันเนี่ยเป็นยูเทิร์นหรือเปล่า ซึ่งอาจจะเป็นแน่กันหนาแต่แกก็บอกว่ารู้สิน้ำมันมันลงมาถึง85เหรียญเมื่อวานนี้แกแถลงนะคุณทรัมป์ที่บอกว่ามันออกมา100ล้านแบเรลเนี่ยแต่เช้านี่มันก็พรวดขึ้นมานะฮะไม่รู้ใครรวยอ่ะเพราะเขาก็ปั่นอยู่แล้วเวลาที่มันลงมาแล้วก็บอกว่าไอเนี่ยถล่มอีกมันก็ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็บอกไม่กดดันเควินวอชแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาไปกดดันเจอโรมพาวเวลบอกว่าให้ลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยมันไอ้ท่านไอ้เงินเฟ้อมันขึ้นมา4%

0: กว่าอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้ว่าเควินวอชจะไม่กล้าแตะและตอนนี้ก็มีกรรมการเสร็จของสมควรที่บอกว่าเอ้ยถ้าอาการเป็นเงินเฟ้ออย่างนี้เนี่ยเราคงดอกเบี้ยแบบนี้แล้วก็ทาง CMC ก็มีการสะท้อนเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาคิดว่าการประชุมหัวหน้าซึ่งจะเป็นครั้งแรกไม่ใช่หัวหน้าอาทิตย์หน้านะที่จะเป็นครั้งแรกของเควินวอชที่เป็นประธานแต่คุณเจอร์โพลจะนั่งอยู่ด้วยนะคะในฐานะกัปตันเนี่ยก็คงจะไม่แตะดอกเบี้ยแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะถึงขนาดไหนเพราะว่าเขามันอาจจะต้องถึงเวลาที่อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมีกรรมการเฟดของคนออกมาพูดว่าในปีนี้อาจจะ 1-2 ครั้งด้วยซ้ำไปซึ่งตรงนี้ตอนแรกมันก็ทำให้ทองนี่ลงกรูดเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมาทรัมป์มาให้ไฟเขียวว่าเอ้ยไม่จำเป็นนะที่จะต้องลงดอกเบี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะกระทบกันทั้งโลกเลยเพราะว่าทรัมป์เนี่ยติดลมอยู่และยังไม่รู้จะออกจากที่นั่นยังไงจะไปเร่งให้เขาเซ็น MOU ถ้าไม่เซ็นที่จะถล่มอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะนะอ่ะทีนี้ก็กลับมาบ้านเรากันนะคะก็นอกจากเรื่องบอลโลกแล้วนะที่ทำให้ดูโอ้บรรยากาศคึกคักกันขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะก็มีภาพใหญ่ของเศรษฐกิจนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางกกร.ก็มีการปรับเพิ่มนะเป็นการปรับเพิ่มตัวเลข GDP ไทยในปีนี้นะคะจากเดิมเนี่ยคาดการแค่ 1.2 ถึง 1.6% ตัวเลขใหม่นี่คือกรอบบนนี่แต่ 2% นะคะ 1.6 ถึง2% นะคะก็มีแรงหนุนจากไทยช่วยไทย plus นะคะนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มคาดการเงินเฟ้อด้วยจาก 2-3% นะคะเป็นดันข้างล่างขึ้นมาเป็น 2.5-3% นะคะแต่ส่งออกเองก็ปรับเพิ่มคาดการด้วยเป็นขยายตัว 8-10% ตามทิศทางการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าทางกกร.ก็มองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั้นยังเป็นลักษณะ K-shape นะคะก็คือมันถ่างกว้างเนาะมีความไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกลุ่มหรือว่าอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ก็คือจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะซึ่งถ้าไปดูตัวเลขการส่งออกในช่วง4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีนั้นเติบโตเป็นตัวเลข2หลักถึงโอ้โหมากกว่า2หลักนี่คือพูดถึงเกือบ 50% เลยทีเดียวนะคะก็เป็นไปตามเมกะเทรนด์แล้วก็ data center อีกด้วยนะคะส่วนการมองครึ่งหลังของปีนี้นะคะเศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีความผันผวนความไม่แน่นอนตามปัจจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะทุกภาคส่วนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเอกชนหรือว่าภาครัฐนะคะจะได้ขับเคลื่อนไปได้ทั้งองค์คาพยพนะคะโดยกกร.เองกังวลกับเรื่องของ K-shapeขาล่างนะคะ K-shape ขาล่างเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการส่งออกและ FDI เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าไปดูข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยกว่า300บริษัทนะคะเขากำลังเจอผลกระทบด้านต้นทุนเพิ่มแต่รายได้ลดนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับ K ขาบนให้เป็นตัวเร่งแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ดันให้เม็ดเงินมันผ่าน FDI ไปสู่ภาคเศรษฐกิจจริงแล้วส่งต่อไปยังการจ้างงานคนไทยนะคะก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะเรื่องของตัว K ที่ขามันถ่างเนาะแล้วก็ยิ่งไปเรื่อยๆขามันก็ยิ่งถ่างกว้างไปเรื่อยๆนะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยนะของภาพเศรษฐกิจไทยนะคะ
2: ค่ะมีเรื่องที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นรายการนะคะเรื่องของที่กระทรวงการคลังเขาบอกว่าจะให้กรมสรรพสามิตเนี่ยไปพิจารณาเรื่องลดภาษีนะสำหรับรถไฮบริดนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เดินหน้ามาตรการลดภาษีทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดนะแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือเฉพาะรถที่ผลิตในไทยนะคะเป็นเงื่อนไข local content นะเพื่อที่จะหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศนะคะแน่นอนว่ามันก็มีผลพวงมาจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับตัวขึ้นนะก็ต้องทำให้ภาครัฐเนี่ยมาสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศด้วยนะคะซึ่งกรมสรรพสรรพสามิตเนี่ยก็คือรับลูกนะได้รับมอบหมายจากกระทรวงตลาดกระทรวงการคลังให้ไปเร่งจัดทำข้อเสนอมาตรการทดแทนโครงการรถเก่าแลกรถใหม่นะคะที่ก่อนหน้านี้ก็คือถูกพิจารณาไปว่าไม่น่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอนะคะคราวนี้ก็คือมาดูในเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตรถไฟฟ้า EV แล้วก็กลุ่มไฮบริดนะคะ HEV กับ MHEV

0: คือ My Hybrid นะคะเงื่อนไขสำคัญเลยเนี่ยก็คือรถจะต้องประกอบและผลิตในประเทศไทยเท่านั้นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนนี้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือว่า Local Content ที่เหมาะสมนะคะตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่สำหรับปี2569เนี่ยรถไฟฟ้าประเภทไฮบริดและไมล์ไฮบริดนะคะโดนภาษี 6% และ 10% ตามลำดับนะคะคือ HEV โดน 6% นะ MHEV โดน 10% นะคะก็มันเป็นอัตราที่สูงกว่ารถ EV 100% น่ะที่ประกอบในประเทศซึ่งเสีย 2% นะคะทีเนี้ยรถยนต์ไฮบริดตามประกาศของกระทรวงการคลังอะค่ะจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดในทุกๆ2ปีคือพอขยับไปปี71ภาษีจาก6ก็จะเป็น8% ต่อปีแล้วพอปี73ก็จะเป็น 10% ต่อปีแต่อย่างไรก็ตามคือก่อนที่โครงสร้างภาษีสรรพสามิตจะเริ่มบังคับใช้เมื่อ1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ด EV เขาประกาศมาตรการเพิ่มเติมก็คือรถไฮบริดจะได้รับภาษี 6% คงที่ไปเลยยาว7ปีนะคะคือตั้งแต่69จนถึงปี75แต่ก็ต้องแลกด้วยการลงทุนใหม่ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทนะคะทีนี้ในเรื่องของแพ็กเกจเรื่องลงทุนผ่านการผลิตรถยนต์เนี่ยก็บังคับใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะคะอินเวอร์เตอร์อะไรเป็นต้นนะหรือว่าติดตั้งระบบปลอดภัยอัจฉริยะนะคะที่ BOI เขากำหนดดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่มันเป็นผลดีกับผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นพอเขาไปเน้นทางนั้นมากกว่านะจะเป็นสายไฮบริดมากกว่านะไม่เหมือนกับแบรนด์จีนที่เป็น EV 100% นะคะก็เหมือนกับก็ช่วยเหลือนะผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เขามาลงทุนแล้วก็มีการจ้างงานในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะ
1: อืมใช่ค่ะนะจากอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะมาดูประเด็นเรื่องของค่าเงินกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่รายงานไปนะคะที่บอกว่าวันนี้เห็นเงินบาทแตะ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ทรงนี้คืออ่อนค่าก็เป็นไปตามดอลลาร์ที่แข็งค่าใช่ไหมคะแล้วก็เงินสกุลเอเชียก็อ่อนนะคะแล้วยังเราเห็นกรณีล่าสุดนี่ธนาคารกลางอินโดนีเซียนี่ก็คือก็ถึงขั้นประชุมเรียกประชุมนัดพิเศษเลยทีเดียวนะคะก็มีการตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซียรอบในการประชุมรอบพิเศษล่าสุดค่ะเพื่อลดแรงกดดันค่าเงินรูเปียนะคะที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วนะคะก็เลยมีคำถามนะคะอ้าวแล้วของเรากนง.นะต้องเรียกนัดพิเศษด้วยหรือเปล่านะคะ ทางด้านผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะคุณชยาวดีชัยอนันต์นะคะก็ยืนยันว่ากนง.ไม่มีความจำเป็นต้องเรียกประชุมนัดพิเศษเหมือนกับธนาคารกลางอินโดนีเซียนะคะด้วยสถานการณ์ค่าเงินบาทและเสถียรภาพด้านต่างประเทศของที่แข็งแกร่งของไทยค่ะจึงประเทศไทยนะโดยกนง.จึงไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกับทางฝั่งของอินโดนีเซียนะคะโดยคุณชยาวดีก็บอกว่านับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนั้นเงินบาทอ่อนค่าประมาณ 5.4% นะคะขณะที่เงินทุนเคลื่อนย้ายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่สะท้อนการขายสุทธิสินทรัพย์ไทยก็อยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีเห็นเริ่มไหลกลับมาในพันธบัตรระยะยาวแล้วก็ตลาดหุ้นในระยะหลังเนาะบางวันก็เห็นซื้อกันหนักๆเหมือนกันนะคะแต่ยกเว้นช่วงเนี่ย 2-3 วันนี้เราเห็นแรงขายนะในขณะที่ถ้าเทียบกับค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียนะคะอ่อนค่าต่อเนื่องกว่า 8% นะคะแล้วก็เป็นการอ่อนที่สุดเป็นประวัติการนักลงทุนขายสินทรัพย์อินโดนีเซียต่อเนื่องทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรโดนขายหมดรวมประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะจากความกังวลต่อเสถียรภาพในประเทศหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งในอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลเรื่องของการดำเนินนโยบายการคลังแล้วก็ความกังวลเรื่องของการปรับลดสถานะนะอินโดนีเซียตลาดหุ้นอินโดนีเซียนั้นอาจจะถูกปรับลงนะจากอยู่ในกลุ่ม Emerging Market นะคะไปอยู่กลุ่ม Frontier Market ก็เลยเห็นเริ่มมีแรงขายจึงกดดันค่าเงินของอินโดนีเซียด้วยนะอันนี้ก็ยืนยันว่าประเทศไทยไม่เหมือนกับทางเขานะคะส่วนเรื่องของดอกเบี้ยวันนี้สัญญาณคือดู ECBถ้า ECB ขึ้นดอกเบี้ยนั้นน่าจะเป็นเจ้าแรกในรอบนี้นะคะส่วน Fed เนี่ยที่บอกอู้เงินเฟ้อมาแล้วเดี๋ยว PPI ประกาศก็จะสัญญาณเงินเฟ้อขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังตลาดเนี่ยก็ยังบอกโอ้ยังไม่น่าจะขึ้นหรอกยังไม่น่าจะขึ้นกว่าจะขึ้นนู่นปีหน้านะคะแต่ว่าเอาความเป็นจริงคือบางคนก็มองว่าขึ้นนะคะ ตุลาคมนี้ก็เป็นไปได้นะคะ

0: คะอย่าแบบดูเบานะคะหรือบางเจ้าก็บอกว่าอ่ะธันวาคมจะเป็นเริ่มต้นขึ้นนะอันนี้พูดถึงเฟดนะคะแต่ว่า ECB เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูว่าสัญญาณจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนอีกเจ้าหนึ่งนี่คือเรียกได้ว่าท่านป่วยไปซะก่อนนะคะคือผู้ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะบอกว่าท่านผู้ว่าการ BOJ คุณคาซูโออูเอดะนะคะป่วยซะก่อนนะคะจึงจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม BOJ ในสัปดาห์หน้าได้นะคะเพราะว่าท่านต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะเพื่อรักษาการติดเชื้อในซีสที่ตับนะคะก็เลยทำให้รองผู้ว่า BOJ จะทำหน้าที่ในการประชุม BOJ 15-16คือสัปดาห์หน้านี้แทนนะคะแล้วก็อ่ะแต่ว่าของญี่ปุ่นนี่คือทิศทางดอกเบี้ยเขาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเขาขึ้นจากในระดับที่ติดลบเนาะต่ำเลยนะคะคุยกันที่ระดับ 0.75% นะคะรอบนี้ถ้าขึ้นก็คือมาอยู่ที่ 1% แล้ว 1% ของ BOJ นั้นเป็นระดับดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบ31ปีเพราะงั้น มีเรื่องของค่าเงินนะคะ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของทิสานะก็วนกลับมาอีกนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมกันนะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้กับกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะก็จะหารือความคืบหน้าโครงการ Thailand Individual Savings Account นะคะซึ่งเป็นรูปแบบบัญชีเพื่อการออมและการลงทุนระยะยาวนะก็คือจะมาช่วยในการลดหย่อนภาษีซึ่งเป็นแนวคิดที่คุณเอกนิติเนี่ยเขาเสนอไปตั้งแต่ช่วงรัฐบาลอนุทิน1ใช่ไหมคะมารอบนี้เนี่ยก็มาผลักดันกันต่อนะคะซึ่งก็มีความเห็นโดยรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสอดคล้องกันไปแล้วประมาณ 90% นะว่าส่วนไหนสามารถทำได้ส่วนไหนที่ควรปรับปรุงนะคะแล้วควรจะผลักดันไปในทิศทางใดแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังรอการพิจารณาเพิ่มเติมนะว่าตัวเลขสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะลดหย่อนอะไรกันได้ขนาดไหนนะคะหรือว่าจะไปอยู่ในสินทรัพย์ไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปก็แล้วกันนะคะก็คาดว่าเป็นไปได้ที่จะเริ่มใช้ได้ทันรอบปีภาษี2569นี่แหละนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมีความชัดเจนก็จะมารายงานกันนะคะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณแก้มและน้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กดุลพาบิ๊กปูเข้าพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเวลา 9 นาฬิกาโดยนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยขณะที่เวลา 9 นาฬิกา 55 นาทีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาพร้อมกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกโดยมารถคันเดียวกันมาขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีด่วนที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าซึ่งคาดว่าจะมาพบเรื่องสถานการณ์ชายแดนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นชายแดนไทยกัมพูชาหรือชายแดนภาคใต้หรือสถานการณ์ความมั่นคงด้านอื่นๆศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มคดีหลอกมาดามอ้อย5ปี12เดือนชดใช้เงินกว่า72ล้านบาทศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงกรณีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยร่วมกันเป็นโจทฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มจำเลยที่1นางปณิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนภรรยาทนายตั้มจำเลยที่2และนางสาวปิ่นทิรากาลิวรรณพี่สาวทนายตั้มจำเลยที่3ในข้อหาช่อโกงช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินจากกรณีที่จำเลยกับพวกร่วมกันช่อโกงเงินจากนางสาวจตุพรผู้เสียหายซึ่งนางจตุพรอ้างว่าถูกนายสิทธาช่อโกงหลอกลวงขณะที่นายสิทธาอ้างว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาโดยคดีมีการแบ่งฟ้องไปทั้งหมด3ส่วนคือกลุ่มทนายตั้มภรรยาและพี่สาวกลุ่มของนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุ

0: คนสนิททนายตั้มและนางสาวสาริณีนุชนาถหรือสาแฟนสาวนายนุกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพนักงานโชว์รูมโดยคดีนี้ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องและสั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดกับทนายตั้มให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มในคดีหลอกลงทุนหวยออนไลน์และหลอกราคาเบนซ์ลงความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนพ.ร.บ.คอมอีก1ปี6เดือนรวมลงโทษจำคุก5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย72ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยศาลอ่านคำพิพากษาคดีชายอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังผ่านมานานเกือบ11ปีจากกรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต20คนเป็นชาวต่างชาติ14คนคนไทย6คนบาดเจ็บกว่า100คนซึ่งเหตุการณ์ผ่านมานานเกือบ11ปีและมีการสืบพยานโจทก์มากกว่า400ปากและฝ่ายจำเลยกว่า45ปากแฟ้มเอกสารคดีกว่า 10,000 หน้าโดยศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้เวลา 9:00 น.ล่าสุดนายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมคาราดักจำเลยในคดีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนฟังคำพิพากษาว่าเป็นทนายความตั้งแต่ต้นและวันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษากับจำเลยซึ่งในคดีดังกล่าวตนเป็นทนายความของนายอาเดมอย่างไรก็ตามการต่อสู้ให้กับจำเลยมาโดยตลอดยืนยันว่าตามพยานหลักฐานที่มีการสืบพยานมาตั้งแต่ต้นชี้ชัดว่าจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาพกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นการเดินทางเข้าออกในช่องทางธรรมชาติว่าเข้ามาภายหลังเกิดเหตุประมาณ1สัปดาห์พร้อมกับยืนยันว่านายอาเดมไม่เคยรับสารภาพมีแต่บีบบังคับให้เซ็นเอกสารตอนที่อยู่ในเรือนจำส่วนที่มีการออกไปอยู่รวมตัวกับเพื่อนชาวอุยกูในอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกเนื่องจากชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่เดินทางมาไทยมักจะรวมตัวอาศัยกันอยู่ในจุดดังกล่าวนอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดภายในห้องพักยืนยันว่านายอาเดมอยู่คนละห้องไม่ได้อยู่ภายในห้องที่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่ามีความเชื่อมั่นจำเลยมีความบริสุทธิ์จากพยานหลักฐานที่สืบมาเป็นหมื่นหน้าในตลอดระยะเวลาเกือบ11ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอธิบดีกรมการปกครองสั่งเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลกวาดล้างโรงแรมเถื่อนกลางเมืองภูเก็ตนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการนายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังสืบสวนขยายผลต่อเนื่องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้กระทำผิดทุกรูปแบบเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมจากการสอบสวนเชิงลึกเฝ้าติดตามพฤติการกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายพบสถานประกอบการ3แห่งในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราไวเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนจึงเปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการ3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงดำเนินการจับกุมก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการตรวจสอบและปราบปรามโรงแรมเถื่อนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบกองบัญชาการทหารหลักและกองทัพเรือพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประกาศวันนี้ล่าสุดสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบอย่างไม่มีกำหนดเพื่อห้ามเรือทุกชนิดรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่พยายามฝ่าฝืนหรือแล่นออกจากจุดท่อสมอในอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมาน

0: จะตกเป็นเป้าโจมตีทันทีเพราะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงว่ากองทัพสหรัฐได้ทำภารกิจลับช่วยเหลือเรือพาณิชย์กว่า200ลำให้ผ่านช่องแคบนีสมาได้ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนก่อนทำให้สามารถลำเลียงน้ำมันกว่า100ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดโลกได้สำเร็จพร้อมยืนยันว่าสหรัฐเป็นฝ่ายควบคุมเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แห่งนี้ไม่ใช่อิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:09 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่ด้วยกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้11 มิถุนายน 2569อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและพรวันดีวันด้วยเมทางคุณค่ะวันนี้หลายเรื่องที่น่าสนใจใน Marketing News Update นะคะพาท่านผู้ฟังไปดูศูนย์ดูแลคุณแม่หลังคลอดที่บอกว่าฮิตกันมากๆในเกาหลีใต้เขาจะเป็นลักษณะของให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยอยู่ในลักษณะคล้ายๆโรงแรมหรูทำสปามีคนช่วยดูแลลูกไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยอัตราการเกิดของคนแรกเกิดเนี่ยต่ำใช่ไหมคะเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยากให้ลูกมีหลานสักทีเนี่ยโอ้โหเราเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งที่บางทีคุณปู่คุณย่านี่ก็จะแบบว่าทุ่มสุดตัวสำหรับแบรนด์เนมทั้งหลายที่ให้ลูกเด็กเล็กๆเนี่ยใช้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขาก็จะหาหลานคนแรกเนี่ยได้ยากจริงๆนะคะสำหรับในเกาหลีใต
1: ้อ๋อยอมทุ่มเต็มที่นะแต่ไม่ใช่แค่ทุ่มให้กับหลานใช่ไหมคะแต่กับตัวแม่เองเนี่ยบางคนก็บอกมันเป็นช่วงเวลายากลำบากเหมือนกันเนาะคลอดใหม่ๆใช่ไหมคะก็จะต้องมีการฮีลใจแม่ด้วยแต่ฮีลใจครั้งนี้อาจจะต้องเปย์หนักนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้งแม่และลูกจะได้รับการดูแลแบบสุดพิเศษคุ้มค่ากับสิ่งที่จ่ายแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในเกาหลีใต้ที่อยากคุยแล้วก็จะได้มาดูว่าเทรนด์นี้มันจะเข้ามาในบ้านเราด้วยไหมเนาะคะพี่พรเนาะ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือสตาร์ทอัพแคนาดาเขามีทำเรื่องของอาจจะเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารแล้วจัดเลี้ยงมื้อกลางวันให้กับพนักงานออฟฟิศเพราะฉะนั้นออฟฟิศไหนที่อยากจะเลี้ยงพนักงานเลี้ยงอาหารกลางวันหรือว่าบางที่เนี่ยโอ้โหให้พนักงานทำงานออนไลน์กันเพลิดเพลินพนักงานก็ไม่ค่อยอยากจะกลับเข้ามาบริษัทสักทีหนึ่งก็เลยจัดเลี้ยงมื้อกลางวันกับพนักงานเป็นส่วนใหญ่เพื่อเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการให้พนักงานนั้น

0: ลับมาทำงานที่บริษัทด้วยอ
1: ัน
0: นี้ธุรกิจนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
1: เรื่องของกินเอาของกินมาล่อหรอจะบอกแบบนี้ก็ว่า
0: โอ้ต้องนุ้ยก็พูดสักพงเลยนะ
1: แต่นุ้ยไงนุ้ยรู้สึกว่าแบบนั้นโดนใจได้ผลนะถ้าเป็นนุ้ยคือถ้าของอร่อยมานุ้ยแบบพร้อมออกจากบ้านก็แล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะพลาดไม่ได้เลยเรื่องของฟุตบอลโลกเนาะพี่พรเนาะเพราะว่าวันนี้แล้วอะค่ะโหเราคุยกันจนถึง

0: ลืมว่าเรามีช่องทางให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายพี่พรกับนุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทาง LINE คลื่นข่าว News Network แอดเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็ทาง Facebook ค่ะ Mcot News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยให้เพื่อนๆชมไปด้วยกัน TikTok อีกช่องทางนะคะคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ค่ะ
1: ค่ะก็สิ้นสุดการรอคอยสำหรับคอบอลทั้งหลายที่เราจะได้ดูการถ่ายทอดสดหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าล่าสุดทางจัสมินเขาก็ประกาศว่าเขาได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าอย่างสมาชิกโมโนแม็กเนี่ยก็รับชมได้ในแพ็กเกจปกติไม่ได้ต้องเสียเงินเพิ่มอย่างใดอย่างไรนะคะ
0: ค่ะก็เป็นข่าวดีนะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่เขารอดูกันอยู่เพราะว่าไม่ได้ต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็อาจจะมีรายละเอียดอื่นๆด้วยนะคะที่เดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะคะคือตอนนี้ Mono Max ที่บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะได้ดูบอลโลกผ่านแพ็กเกจเดิมนะคะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนคนที่เป็นสมาชิกใหม่ก็ดูได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบแพ็กเกจปกติไม่ใช่ว่าต้องซื้อแพ็กเกจพิเศษว่าเฉพาะเลยถึงจะได้ดูบอลโลกนะคะแต่ทีเนี้ยเห็นว่าจะมีบางส่วนที่แบ่งให้กับฟรีทีวีด้วยนะคะหลายๆนัดเนี่ยจะได้ให้คนที่ดูช่องทางอื่นช่องต่างๆนะคะในแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยได้ดูกันอย่างทั่วถึงอาจจะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ 50% ของแมตช์ทั้งหมดที่มี100กว่าแมตช์เนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้รวมเกมนัดเปิดสนามคนบอกว่าอยากดูตอนแบบวันเปิดเพราะว่ามีน้องลิซ่าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็นัดชิงด้วยอันนี้สำคัญแต่ว่าระหว่างทางพวกรอบลึกๆเดี๋ยวต้องไปดูว่าอันไหนเขาจะเป็นฟรีทีวีอันไหนจะเป็นทางโมโนแม็กซ์ค่ะ
1: ค่ะก็มีทั้งหมด104นัดนะคะจะแบ่งจัดสรรว่าจะมีออกช่องไหนอย่างไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็สำหรับฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะที่สหรัฐแคนาดาแล้วก็สนามที่เม็กซิโกด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่มีทั้ง48ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนะคะ
0: นอนตุนไว้ก่อนเลยไหมต้องนอนตุนแล้วนะพี่พรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาเขาอาจจะค่อนข้างดึกมากหน่อยเนาะทางโซน
1: ตีสามอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็ไม่เป็นไรสี่ปีมีครั้ง
1: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเอ้ยเพื่อนมาแบบตาเป็นหมีแพนด้าก็ไม่ต้องงง
0: อ๋อ เพื่อนโพสหมีแพนด้า
1: ถ้าพูดถึงบอลโลกแล้วเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่นอกจากคนจะติดตามการแข่งขันแล้วเนี่ยแบรนด์ต่างๆเขาก็จะใช้ช่วงเวลานี้แหละในการโปรโมทสินค้าของเขาเองนะคะอย่างถ้ามาดูของ McDonald's เนี่ยเขาพยายามเป็นส่วนหนึ่งของการเชียร์บอลเลยก็ว่าได้ทุกๆ4ปีของบอลโลกเนี่ยถือว่าแม็กเนี่ยได้ร่วมทุกเหตุการณ์แต่ว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะยิงโฆษณาตามเวลาค่ำใช่ไหมคะเวลาแบบเบรกการแข่งขันแป๊บหนึ่งก็จะมีโฆษณาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแม็กเขาเริ่มตั้งแต่ก่อนการแข่งขันเลยนะคะถ้าเราจะเห็นเนี่ยคือเราจะเห็นลูกฟุตบอลยักษ์มาติดตั้งอยู่บนโลโก้ของแม็กในหลายๆสาขาอ่ะตอนแรกเนี่ยมีอยู่4สาขาตอนนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์การแข่งขันฟุตบอลโลกถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสีสันแล้วก็กระตุ้นบรรยากาศการเชียร์ให้คึกคักล่วงหน้าก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นถ้าใครผ่านเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะคะผ่านแม็กสาขาสุขุมวิทเอกมัยอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงนะคะหรือว่าพาซิโอลาดกระบังอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นจุดดึงดูดสายตาเลยก็ว่าได้นะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีลูกฟุตบอลยักษ์เข้าไปแปะกับโลโก้ของแม็กเขาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการดึงดูดความสนใจก่อนเลยว่าก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยให้รู้แล้วว่าการแข่งขันบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะ อะไรแบบนี้นะคะ
0: ก็มันต้องดึงดูดเนาะแบบเวลาขับผ่านแล้วเราเห็นแบบคือสัญลักษณ์บอลโลกนี่มันก็ค่อนข้างแบบเป็นเอกลักษณ์นะคะ ชัดเจนเนาะด้วยสีด้วยอะไรต่างๆมองแวบหนึ่งเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋อลูกบอลยักษ์อันนี้นะมันคือฟุตบอล

0: โลกนะนี่ก็คือสร้างการรับรู้แบบรวดเร็วเลยผ่านวุบเดียวเห็นเลยนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่คนเชียร์บอลก็ตามเนี่ยแต่มันเป็นอีเวนต์ใหญ่อะ4ปีมีครั้งต่อให้ไม่ใช่สายเชียร์บอลแต่เราจะเห็นตามสื่อมากมายว่าเอ้ยมาแล้วนะแข่งบอลโลกกิจกรรมต่างๆที่แต่ละแบรนด์จัดเนี่ยเขาก็จะอิงไปกับกระแสบอลโลกกันหมดเลยนะคะอย่างในครั้งนี้เนี่ยทางแมคโดนัลด์เองเขาก็มีเหมือนกันนะคะด้วยการชวนแฟนบอลมานับถอยหลังใช่ไหมคะการแข่งบอลโลกคราวนี้เขาเปิดตัวแคมเปญพิเศษค่ะพี่พรมี5นักเตะระดับตำนานมาเป็นพรีเซนเตอร์โหเอ่ยชื่อก็คือตำนานจริงๆอ่ะไม่มีใครไม่เคยได้ยินเดวิดเบ็คแฮมอย่างเงี้ยนะคะโรนัลดินโญ่เทียรี่อองรีซอนฮึงมินแล้วก็ลามินยามาลนะคะ5คนเลยมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ยังเปิดตัวมือนะคะมือ FIFA World Cup เรียกอย่างนี้ละกันเราจะชินกับ Happy Meal นะอันนี้เป็น FIFA World Cup Meal ค่ะสำหรับลูกค้าเนี่ยสุ่มรับฟรีไปเลย FIFA Collectible Cup เป็นแก้ว FIFA ของ5นักเตะระดับตำนานที่นุ้ยเอ่ยชื่อไปเนี่ยแหละแล้วมันก็จะมีแบบอะไรที่เป็นกริมมิกนะคะเป็นคาแรคเตอร์สีม่วงตัวกริมเมสเนี่ยอันนี้ก็คือสะสมกันได้นะคะเพราะมี6แบบจาก5นักเตะบวกกับตัวกริมเมสเข้าไปอีกตัวหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์สีม่วงนะใครเป็นสายสะสมนี่คือรอเลยอ่ะ
1: ค่ะใช่อย่างปกติจะแฮปปี้มิลนี่ก็อาจจะแบบเด็กๆใช่ไหมคะหรือว่านักสะสมเขาก็จะสะสมแล้วก
0: ็สั่ง
1: ในเมนูนั้นๆแต่เนี่ยเมนูเหล่านี้น่าจะขายดีเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเขามองว่าFIFA World Cup ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ถูกมองแค่เป็นการแข่งขันกีฬาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยที่แบรนด์ต่างๆพยายามสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าก็ว่าได้นะคะผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนการเข้ากับบรรยากาศแห่งการเชียร์การเฉลิมฉลองในรูปแบบที่เข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแคมเปญที่ออกมาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยการดูบอลอาจจะอย่างที่พี่พรบอกน้องนุ้ยอะค่ะว่าเรื่องของการโฆษณาเนี่ยอาจจะไปอยู่บนหน้าจอทีวีอย่างเดียวแต่ว่าตอนเนี้ยออนไลน์คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆนะคะหรือว่าเนี่ยต้องนัดรวมตัวกันนะคะสั่งอาหารกับเพื่อนเชียร์บอลกับเพื่
0: อ
1: นแชร์หรือว่าบางทีเราดูอยู่คนเดียวแต่ว่าบางทีเดี๋ยวนี้เขามีการแชร์
0: ค
1: อนเทนต์บนออนไลน์ใช่ไหมคะบนโซเชียลมีเดียอันนี้ก็จะเป็นการปลุกกระแสแล้วก็แม็กเขาบอกว่าเขาอยากจะไปอยู่ในทุกช่วงเวลาของคนที่เชียร์บอลนะคะเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าด้วย
0: ค่ะแล้วลักษณะของเป็นแบบ World Cup New แบบนี้ด้วยว่ามันสนุกตรงที่ว่าเป็นการสุ่มใช่ไหมคะเราเลือกไม่ได้เนาะน้องพี่พรเนาะมันก็มากับคนเราให้ได้ลุ้นนิดนึงอ่ะต่อให้มี2ลายแล้วลุ้น1ใน2เนี่ยมันก็ลุ้นนะไม่รู้ทำไมด้วยธรรมชาติแล้วในสื่อโฆษณาที่เขาเผยแพร่ออกมาของแมคโดนัลด์อ่ะจะเป็นที่เดวิดเบ็คแฮมเขาขับ Drive Thru เข้าไปใช่ไหมคะจะไปซื้อชุดเนี้ย FIFA World Cup New แล้วตัวเขาเนี่ยเขาเป็น1ใน5ของคนในแก้วใช่ไหม1ใน5ของลายนั้นแล้วเขาก็แบบบอกว่าขอให้ได้เบคแฮมคือขอให้ได้ตัวเองอ่ะแก้วลายตัวเองปรากฏพอสั่งอาหารปุ๊บเปิดถุงมาจุ่มดึงขึ้นมาปุ๊บเป็นหน้าอองลีก็เซ็งๆไปนั่นหมายความว่าอะไรต้องไปซื้ออีกต้องไปสุ่มจุ่มต่อไปว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นแก้วตัวเองเป็นเดวิดเบคแฮมเห็นไหมมันก็มีอะไรให้เล่นเยอะอ่ะเป็นสีสันนะคะ
1: ค่ะรอบนี้จะแตกต่างจากแฮปปี้มิลแฮปปี้มิลเนี่ยเขาจะแบ่งแบบเหมือนเป็นช่วงสัปดาห์ใช่ไหมคะว่าแบบเอ้ยสัปดาห์นี้เนี่ยแจกของชิ้นนี้สัปดาห์หน้าถึงจะได้ของชิ้นใหม่
0: ใช่
1: อะไรแบบนี้
0: อันนี้เรารู้รู้ว่าจะได้
1: อันนี้เราจะรู้เราจะตามเก็บได้แต
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันจะจุ่มนิดนึงนะคะกว่าจะครบนี่อาจจะแบบน้ำหนักขึ้นหลายโล
0: อาจจะตีปีกได้
1: อะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะแต่ถ้ามาดูแบรนด์ที่เขาทำตลาดในอดีตเกี่ยวกับบอลโลกแล้วบอกว่าโอ้เวิร์กมากๆในบ้านเราเนี่ยน้องนุ้ยเคยได้ยินของบีสไหมคะบอลบีสเนี่ย
0: นุ้ยอะ
1: คือโฆษณาที่มันติดปากก็คือโรนัลดินโญ่คนต่อไปอาจเป็นลูกคุณ
0: คุ้นๆค่ะพี่พรคืออาจจะนึกไม่ออกเพราะว่าค่อนข้างนานคือ20ปีแล้วนะคะปี2006ใช่ไหมโอ้โห20ปีที่แล้วอันนี้รู้เรื่องแล้วล่ะโตมากแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่สายบอลเนาะแต่ถามว่าโฆษณาเนี้ยพอพูดว่าโรนัลดินโญ่คนต่อไปอาจเป็นลูกคืน

0: ลูกคุณเนี่ยรู้สึกว่าเราเคยได้ยินค่ะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่ามันมีแคมเปญอย่างที่น้องมิ้วบอกว่า2ปี2006เนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อผงซักฟอกแล้วก็แถมลูกบอล
0: ดูไม่น่า
1: ลูกฟุตบอล
0: ลูกไม่ใหญ่มาก
1: ลูกเล็กสำหรับเด็กโอ้ดูไม่น่าเข้ากันแต่ว่าการตลาดนี้แปลกมากคือของมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็เอามาโยงแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยทำให้เด็กไทยเนี่ยรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าบอลบีสบ
0: ี
1: สก็คือยี่ห้อผงซักฟอกใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นอ่ะโอ้โหกลายเป็นกระแสว่าแบบเด็กยุคนั้นเนี่ยร้องขอคุณพ่อคุณแม่ป้าป้ามาม่าพ่อแม่ซื้อให้หนูหน่อย
0: ซื้ออะไร
1: ซื้อบีสเพื่อจะเอาลูกฟุตบอลคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะเด็กวัยนั้นแทบไม่ต้องใช้ผงซักฟอกใดๆเลย
0: ไม่ได้ซักเองค่ะ
1: อยากได้ลูกฟุตบอลใช่อยากได้ลูกฟุตบอลแล้วก็เลยทำให้แบบเหมือนแบบร้องขอพ่อกับแม่ว่าซื้อให้หน่
0: อ
1: ยนะคะแล้วก็คือบิสเองเขาก็ประสบความสำเร็จหลายอย่างเลยก็คือแบบพอได้ลูกบอลนี้มาเนี่ยเด็กเขาก็บางทีก็ไปเตะเล่นหน้าบ้านใช่ไหมคะไปเตะเล่นในสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยแล้วลูกบอลเขามีโลโก้บิสโอ้มันเป็นกลยุทธ์การโปรโมตอีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือขายดิบขายดีน้องนุ้ย
0: คือมอง
1: ขายดิบขายดี
0: มองแล้วว่าโอ้โหเขาฉลาดมากเลยอ่ะในการเลือกใช้สิ่งนี้ถ้าไม่นับว่าช่วงฟุตบอลโลกนะคะนิสนึกว่าผงซักฟอกเนี่ยเชื่อมโยงกับเด็กยังไงก็คือไว้ทำความสะอาดเสื้อผ้าเขาเนาะเขากิจกรรมนอกบ้านเด็กอ่ะเล่นคลุกคลีมันก็มอมแมมเต็มที่ไม่ได้มาคิดว่าจะต้องสะอาดต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็อาจจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ว่าก็ต้องใช้ผงซักฟอกแบบทำความสะอาดเกลี้ยงกับเสื้อผ้าชุดนักเรียนชุดเล่นอะไรของเขาเนาะแต่คราวนี้มันกลับทิศทางเป็นว่าตัวเด็กที่ดูไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ไปรบเร้าให้พ่อแม่ต้องซื้อสินค้านี้เพื่อที่ว่าลูกอยากได้ลูกฟุตบอลปกติเราจะเห็นลักษณะแบบนี้กับพวกแบรนด์ที่เป็นขนมเนี่ยเราเห็นบ่อยเพราะเราเองก็เป็นขนมต่างๆอาหารเช้าซีเรียลแบบนี้นะคะแต่คราวนี้เป็นผงซักฟอกแล้วประสบความสำเร็จเมื่อกี้พี่พรบอกว่ามันได้ประโยชน์หลายต่ออืม
1: ค่ะก็ได้ประโยชน์หลายต่อจริงนะคะก็คือถ้าพูดถึงขนมเนี่ยเด็กเมื่อก่อนที่แบบแถมของเล่นเนี่ยเด็กเขาก็จะแบบแทบจะไม่ค่อยกินขนมเนาะ
0: กินนิดเดียว
1: หลายซองเพื่อที่จะเอาใช่ขนมนี่แทบจะทิ้งแต่เอาของเล่นแต่อย่างที่บอกอันนั้นมันก็ยังเป็นขนมแล้วมันทำการตลาดกับเด็กโดยตรงแต่อันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นก็คือก็การตลาดเขาอยากจะเหมือนให้เด็กเป็นตัวผลักดันให้พ่อแม่เลือกใช้แบรนด์นี
0: ้
1: และที่สำคัญคือตอนนั้นอะผงซักฟอกที่แถมลูกฟุตบอลเนี้ยมันจะเป็นขนาดใหญ่ด้วยนะคะคือมันจะมีหลายไซส์แต่ว่าอันนั้นอะจะเป็นไซส์ใหญ่สุดและแถมลูกฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านอกจากเด็กแล้วจะมีคนที่สะสมด้วยเพราะว่าจะมีลายเซ็นของเลอร์นันดิโยด้วยนะคะก็คืออันนี้มันลูกฟุตบอลนั้นน่ะมันก็จะมีคุณค่าทางจิตใจ
0: ค่ะ
1: นะคะคือบางคนก็จะซื้อผู้ใหญ่เองที่จะซื้อและเก็บสะสมแต่ว่ามันเป็นลูกฟุตบอลเด็กนะเป็นลูกฟุตบอลไม่ใหญ่ลูกเล็กที่เด็กเตะกันแบบไม่กี่ขวบเตะกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่ามันเป็นพื้นที่โฆษณาฟรีทั่วประเทศเพราะว่าของแถมนี้พอมันออกจากบ้านเอาไปเล่นที่บอกนะคะเด็กเนี่ยเอาลูกบอลออกไปเตะเล่นมันเหมือนเป็นป้ายโฆษณาเคลื่อนที่นะคะแคมเปญนี้ก็เลยว่ากันว่ายุคนั้นเนี่ยเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกไม่ใช่แค่2ตัวน
0: ะ
1: 3ตัวเลยต
0: ั
1: วแรกเนี่ยก็คือกระตุ้นให้คนที่ซื้อผงซักฟอกใช้ซื้อขนาดใหญ่เพื่อได้ลูกบอลเป็นของแถม
0: เพราะขนาดเล็กไม่แถม
1: ขนาดเล็กไม่แถ
0: ม
1: แล้วตัวที่สองเนี่ยคือให้คนใช้บีสเปกหลายเดือน
0: ใช่เพราะมันใหญ่
1: ใช่มันใช้ใหญ่นั่นแหละก็กันคู่แข่งไปเลยยี่ห้ออื่นก็อาจจะโอ้โหกว่าจะขายได
0: ้
1: ก็ต้องรออีกใช่ไหม
0: คะ
1: ส่วนตัวที่สามอย่างที่บอกไปว่าเอาฟุตบอลไปเล่นในสนามต่างๆมันเหมือนเป็นการโฆษณาเคลื่อนที่เพราะว่ามันมีโลโก้บีสอยู่ในลูกฟุตบอล นะคะเป็นการสร้างการจดจำแบรนด์เลยก็ว่าได้
0: แล้วพี่พรเชื่อไหมย้อนไป20

0: ปีที่แล้วอ่ะที่มีแคมเปญเนี้ยค่ะ20ปีพอดีเลยเนาะเขามาก่อนการกับการเป็นกล่องสุ่มด้วยเนาะเพราะด้วยความที่บอลเนี่ยก็มีหลายสีอีกนะ
1: ใช่
0: เออก็ต้องตามเก็บให้ครบนะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนอยากได้สีไหนแต่หนูยังจำไม่ได้ว่าสมัยนั้นคือเราเห็นของไหมหรือว่ามันอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเห็นแล้วว่าจะได้บอลสีอะไรแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในกล่องถ้าบอกว่าลักษณะของกล่องสุ่มเนี่ยมันเป็นธรรมดามันก็ลุ้นในลุ้นนะซ้อนเข้าไปอีกนะรบเร้าให้พ่อแม่ซื้อถุงใหญ่ถุงนึงเพื่อได้หนึ่งบอลปากดแกออกมาไม่ใช่สีที่ฉันจะเอาอีกไปใหม
1: ่สีเดิม
0: รบเร้าอีก
1: ไม่ต้องใช้เป็นปีเลย
0: แต่อันเนี้ยมองในมุมของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะพี่พร
1: ค
0: ือว่ามันก็ยังพอจะทำใจในการซื้อได้นะเพราะมันคือของใช้แล้วมันไม่เสียเอาก็ใช้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังน้อยคือไม่ใช่ว่าขนมที่ลูกกินนิดเดียวแล้วทิ้งไม่คุ้มเอาแต่ของเล่นอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือก็ต้องซักเสื้อผ้าคนในบ้านกันต่อไป
1: ค่ะแต่ในมุมการตลาดนะก็การใช้วิธีการแบบนี้เรียกว่าเทสเตอร์พาวเวอร์นะคะก็คือเป็นพลังเสียงบ่นเสียงอ้อนของเด็กๆเนี่ย
0: จะ
1: เป
0: ็
1: นตัวเร่งในการตัดสินใจจะเอาแม่หนูอยากได้หนูอยากได
0: ้
1: ต
0: ั
1: วเร่งในการตัดสินใจซื้อของนะคะคือหลายแบรนด์ก็ใช้การตลาดรูปแบบนี้อย
0: ่
1: างเช่นที่บอกไปว่าพวกขนมขบเคี้ยวเกมทั้งหลายนะคะคือออกแบบมาเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีลวดลายสีสันตัวการ์ตูนที่เด็กชอบ
0: เ
1: พิ่มการสะสมอย่างเช่นแบบว่าบางทีเนี่ยของข้างในไม่เหมือนกันบางทีซองหน้าซองขนมไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้คือเด็กไม่รู้หรอกค่ะเด็กแค่หยิบขนมแล้วอุ๊ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันก็จะหยิบ2ชิ้น3ชิ้นตามแบบที่เขาเลือกไอ้ตัวตุ๊กตัวการ์ตูนที่หน้าซองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็พอเขาทำการตลาดกับเด็กให้เด็กเนี่ยเป็นตัวรบเร้าให้พ่อแม่ซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นการวางสินค้าเขาก็จะต้องอยู่ในระดับสายตาของเด็กนะคะชั้นวางของผลิตภัณฑ์ของตัวสินค้านั้นนะคะก็แต่ว่าบางทีมันก็เหมือนดาบสองคมเนาะบางคนพ่อแม่บางคนก็ไม่ชอบเลยที่ทำการตลาดแบบนี้เนี่ยเอาเด็กมากดดันให้ฉันซื้ออะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเอาความจริงค่ะมีห้างค้าปลีกห้างหนึ่งในเยอรมนีน้องนุ้ยคะ
0: ค
1: ือเขาบอกว่าเขาลบตัวการ์ตูนออกจากซีรีส์เลยนะคือสินค้าที่จะมาแวะวางขายในห้างค้าปลีกแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าบางทีเด็กอะเลือกแล้วก็ลบเล้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะซื
0: ้
1: อซีเรียลนี้กล่องซีเรียลนี้ในตัวการ์ตูนแบบนี้แบบนี
0: ้
1: แล้วคือพ่อแม่รำคาญแล้วมันเสียเวลากับการไปช้อปปิ้งอย่างอื่นทำให้ห้างค้าปลีกบางห้างอ่ะห้างหนึ่งในเยอรมนีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือเยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่เลยจ้ะไม่เอาผลิตภัณฑ์แบบนี้เข้ามาขายในห้างเลยแบบนั้นเลยมันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกัน
0: ใช่คือนึกออกเลยอ่ะแล้วเด็กก็มีหลายเลเวลนะพี่พรเนาะแค่ขอเฉยๆกับมีกรีดร้องหรือว่ามีการลงไป
1: ดิ้น
0: มันมีหลายเลเวลแล้วนึกถึงพี่พรพูดว่าระดับข้าวของที่เขาวางให้เด็กอ่ะอยู่ระดับสายตาเด็กอ่ะบางทีเรายังไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเห็นอีกทีแล้วจะอยู่ตรงจุดจ่ายเงินนะคะแล้วคิดดูว่าคนเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เวลาอ่านตอนนี้นุ้ยเราโตแล้วเนาะเรามายืนต่อคิวเพื่อจะจ่ายเงินแล้วเราเห็นสถานการณ์เนี้ยแม่ที่อยู่หน้าเราเนี่ยแล้วก็มีเด็กเล็กแล้วก็หยิบไอ้ของที่มันอยู่ระดับเอวเราลงไปอะค่ะตรงที่จ่ายเงินแล้วก็แบบแม่แบบหยิบเพื่อวางปุ๊บตรงที่จ่ายตังค์เลยอะแม่ก็จะเกิดอาการชะงักแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้ไม่เอาไม่ใช่เอ๊ะใครหยิบอะไรอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์นี้หลายต่อหลายครั้งนะแล้วก็โอ้จะเห็นโมเมนต์ของแม่ลูกที่แบบยื้อๆกันอยู่ตรงนั้นน่ะเออเข้าใจได้เลยว่าบางทีห้างเขาอาจจะต้องตัดปัญหาเพราะว่าแล้วลูกค้าคนอื่นก็ยืนด้วยอาการลุ้นเอาใจช่วยเนาะว่าจะออกท่าไหนสำหรับแม่ลูกคู่ข้างหน้าเรา
1: อีกมุมนึงห้างก็อาจจะกระตุ้นการใช้จ่ายกับเด็กใช่ไหม
0: คะ
1: สินค้าที่คิดว่าอาจจะขายได้กับเด็กแต่ว่าก็แบบเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่
0: ตัดสินใจ
1: ในวินาทีสุดท้าย
0: บีบใจมนุษย์แม่อยู่นะ
1: บีบใจใช่เอ๊ะจะไม่เอา

0: ก็อุ้ยคนต่อคิวอยู่ไอ้แต่บางทีก็ต้องแบบยอมตามใจลูก
1: เออนะแม่ก็ต้องใจแข็งก็ต้องมีกลยุทธ์นะเอาลูกให้อยู่เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้าที่พี่พรบอกไว้ว่าเดี๋ยวมาดูว่าคุณแม่หลังคลอดกันหน่อยรวมถึงครอบครัวที่เขาก็ดูแลทั้งเด็กทั้งคุณแม่มือใหม่เนี่ยนะคะมีการตลาดอะไรที่น่าสนใจจากเกาหลีใต้มาคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสนะคะอยู่กับพี่พรวันดีและนุ้ยสุตานะคะก่อนจะไปคุยกันกับเรื่องของการตลาดในเกาหลีใต้กันนะคะเรื่องของดูแลแม่และเด็กนะคะแม่มือใหม่ต่างๆเนี่ยค่ะอยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีสุขภาพที่ดีกันค่ะใครอยากจะทานข้าวที่แบบว่าสายเฮลตี้หน่อยนะคะรุ่นนี้เลยค่ะที่แนะนำกับคาชิว่า RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะและที่สำคัญความอัจฉริยะของเขามีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทค่ะโทรได้เลยนะคะที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะใครเป็นสายสุขภาพค่ะลองดูนะคะหม้อหุงข้าวฟังก์ชันแน่นๆแบบนี้ค่ะ ขอทักทายคุณผู้ฟังทางไลน์นิดนึงนะคะคุณโดยคุณเทียนคุณสุภชัยนะคะขอบคุณมากค่ะ

0: ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะมีคุณสุภชัยค่ะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะอย่าเพิ่งนอนไม่หลับค่ะเดี๋ยวต้องดูบอลอีกหลายนัดค่ะคุณสุภศักดิ์คุณโอ๊กนะคะคุณโอ๊กบอกว่าเป็นคนชอบดูบอลครับแต่ไม่พนันนะคะ
1: นะคะ
0: แล้วก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตบอลโลกมาด้วยอ๋อใช่ไหมอ๋อเรามารู้กับชั้นชิดใช่ไหมคะอันนี้มองในแง่ของคุณสุภโชคบอกคุณสุภศักดิ์บอกว่าพอไม่ได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเนี่ยสปอนเซอร์ก็อาจจะไม่ทันเหมือนกันเนาะอาจจะมีดีลหลังบ้านไว้ก่อนประมาณหนึ่งนะคะคุณหนุ่มโอวันตินคุณธีรวัฒน์คุณสักการินคุณสลิดพงษ์นะคะคุณเล็กนะคะขอบคุณนะคะที่ทักทายกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเบรกนะคะว่ามันมีธุรกิจหนึ่งในเกาหลีใต้ที่น่าสนใจมากๆถ้าใครที่เป็นคุณผู้หญิงแล้วเคยผ่านการคลอดลูกเนี่ยจะรู้ดีว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือมันเหมือนฮอร์โมนเปลี่ยนด้วยพอเอาลูกกลับมาอยู่บ้านหลังคลอดเนี่ยแล้วต้องดูแลเด็กเองมันเจ็บแผลอีกต้องอุ้มลูกทั้งวันอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้จิตตกอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่หลายท่านแต่ว่าที่เกาหลีใต้ก็มีธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือเรียกว่าศูนย์ดูแลคุณแม่หลังคลอดฮิตมากๆในเกาหลีใต้นะคะคือพอคุณแม่คลอดลูกออกมาแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในโรงแรมหรูทำสปามีคนช่วยเลี้ยงลูกแบบเนี้ยมันก็จะช่วยผ่อนคลายหลังคลอดได้เพราะว่าบางคนเนี่ยหลังคลอดถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าก็มีนะคะน้องนุ้ยนะคะ
0: ค่ะเครียด
1: ธุรกิจที่ว่านี้ใช่เรียกว่าโจรีวอนนะคะอันนี้เขาจะเป็นศูนย์ฟื้นฟูที่บอกว่าโอ้โหคุณแม่ชาวเกาหลีนี่แทบจะไปอยู่เช็คอินที่นี่ประมาณสัก2สัปดาห์หลังคลอดหรือบางคนอยู่สักเดือนนึงเลยนะคะเพราะว่าจะมีคนช่วยเลี้ยงลูกแล้วตัวเองก็กลับมาคือทำสวยหลังจากที่ช่วงคลอดเนี่ยอาจจะโทรมสักนิดนึงนะคะก็มาทำสวยแล้วก็ดูแลรูปร่างของตัวเองเรายังไม่ค่อยเห็นธุรกิจนี้ในประเทศไทยนะเราจะเห็นแต่ที่เขามาทำสปาหลังคลอดนะคะมาอยู่ไฟใช่ไหมคะทำอยู่ไฟหลังคลอดแต่ว่าทำที่บ้านแต่เนี้ยคือไปพักอยู่กับเขาเลยนะคะมีดูแลอาหารการกินทุกอย่างโภชนาการต้องรู้เพื่อให้หุ่นของคุณแม่เนี่ยกลับมาเฟิร์มเร็วที่สุดธุรกิจแบบนี้ดีไหมถ้าเกิดว่ามีในเมืองไทย
0: โอ้หนูว่าน่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่คือสภาพสังคมเราเปลี่ยนไปนะคะก็จริงๆก็น่าจะคล้ายกันแหละนะคะหมายถึงว่าโซนเอเชียเนี่ยเมื่อก่อนวัฒนธรรมแต่ละประเทศในโซนเหมือนของเราเอเชียของเราเนี่ยก็คือจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแม่คลอดลูกเล็กออกมาคลอดทารกออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีปู่ย่าตายายช่วยดูนะแม่ฝั่งครอบครัวสามีฝั่งครอบครัวฝ่ายหญิงเองอะค่ะมันก็อาจจะมีหลายมือหลายไม้ช่วยคุณแม่ก็จะได้พักฟื้นหน่อยแต่หลังๆเนี่ยคนก็จะแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะก็มีแค่พ่อแม่และเด็กเล็กลูกเล็กทารกเนี่ยก็เป็นพ่อแม่มือใหม่กันทั้งนั้นเนาะความเครียดมันก็ต้องมากขึ้นเพราะว่าดูแลทุกอย่างงานก็ต้องทำเกาหลีใต้เขาก็เหมือนกันค่ะมันก็เลยเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจศูนย์พักฟื้นหลังคลอดที่เรียกว่าโจรีวอนนี้แล้วตอนนี้ค่ะแม่มือใหม่ชาวเกาหลีใต้นะเอาสถิติเลย8 ใน 10คนมาใช้บริการหรือบางคนพอท้องปุ๊บจองเลย จองไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะไปเป็นลูกค้าใช้บริการโอ้แต่มันก็ไม่ถูกเนาะพี่พรเนาะเอาเรียกว่าแพงดีกว่า
1: ค่ะคือแพงอ่ะราคาอาจจะสูงถึง1 ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยต่อการเข้าพัก2สัปดาห์แต่ว่าที่พักก็จะหรูกินหรูนะคะอยู่หรูดูสบายมากนะคะห้องพักส่วนตัวเนี่ยแล้วก็มีคนจัดอาหารบำรุงสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะมีผู้ช่วยส่วนตัวในการดูแลทารก24ชั่วโมงเลยแล้วก็ยังมีคลาสสอนการเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางทีแบบโอ้โหยังมือไม้จับลูกไม่ค่อยคล่องอาบน้ำยังไงตัวเขายังเล็กๆอยู่ต้องช้อนคอหรืออะไรแบบเนี้ยและที่สำคัญก็คืออย่างพวกกิจกรรมที่คุณแม่จะเหนื่อยๆทั้งหลายต้องนึ่งขวดนมต้องล้างขวดนมต้องซักผ้าอ้อมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ผ้าอ้อมกันแล้วก็ใช้พวก
0: แพมเพิร์สนะคะ
1: แพมเพิร์สสำเร็จรูปมามิโกโกะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

0: โอ้โหก็คือต้องดูแลหลายอย่างอันเนี้ยกลายเป็นว่าก็มีคนมาช่วยดูแลทั้งหมด
1: คุ
0: ณแม่ไม่ต้องไปจัดการต้องเหนื่อยเพราะว่านี่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาลูกหลับต้องรีบหลับเพราะว่าไม่รู้ลูกตื่นเนี่ยคุณแม่จะเหนื่อยอีกนานอีกแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็และยิ่งถ้าคุณแม่บางคนต้องทำงานบ้านด้วยอย่างพวกล้างขวดนมล้างนู่นล้างนี่อะไรแบบนี
1: ้
0: มันก็จะยิ่งเหนื่อยหนักเป็นสองเท่าแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นแนวคิดของการฟื้นฟูดูแลคุณแม่หลังคลอดทั้งดูแลจิตใจดูแลร่างกายเพราะบางคนก็บางทีแบบว่าโอ้โหช่วงท้องก็กินเยอะใช่ไหมคะน้ำหนักขึ้นมาเยอะอันเนี้ยคือหลังคลอดเนี่ยบางทีลูกออกมา3โลน้ำหนักแม่ยังค้างอยู่13โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเออมันก็จะกลายเป็นว่าจะมีนักโภชนาการมาช่วยดูแลอาหารการกินของคุณแม่ด้วยนอกจากจะมีคนดูแลช่วยดูแลลูกเรา24ชั่วโมงแล้วนะคะ
1: คือครบจบเนาะใน2อาทิตย์ยังดูเป็นช่วงจะบอกช่วงอะไรเทียบเป็นช่วงอะไรดีคะช่วงฮันนีมูนของคุณแม่มือใหม่มั้ยเพราะว่ามีตัวช่วยทุกอย่างดูแลทั้งลูกเล็กดูแลทั้งแม่แล้วก็สอนไปด้วยใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวหลังจาก2 อาทิตย์ของจริงมาเนี่ยแล้วแม่ต้องทำอะไรยังไงต่อนะคะก็เลยทำให้โจรีบอนเป็นธุรกิจที่ขยายตัวได้ดีมากๆในเกาหลีใต้แล้วตอนนี้ไม่ได้หยุดแค่ในเกาหลีใต้เลยนะคะเพราะว่าไปอีกหลายประเทศในเอเชียแล้วอัปเดตล่าสุดพี่พรคุณผู้ฟังมาเมืองไทยแล้วจ้านะคะ
0: ค่ะ
1: ธุรกิจนี้ค่ะมาในเมืองไทยเนี่ยชื่อว่าเดรามาก็เป็นศูนย์พักฟื้นแบบเดียวกันเนี่ยกับโจรีวอนนะคะแบบสไตล์เกาหลีใต้เลยเพิ่งเปิดต้นปีนี้เองค่ะพี่พรมีเซเลบริตี้นะคะแล้วก็ตระกูลแชโบก็คือสองสามตระกูลใหญ่ๆของเกาหลีที่เขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกาหลีเนี่ยนะคะมาใช้บริการด้วยค่ะตั้งอยู่ที่สุขุมวิท49นะก็แหล่งใจกลางเมืองบ้านเรานะคะ Marriott Executive Apartments ค่ะก็เหมือนกันนี่แหละค่ะคอนเซปต์แบบแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลมีรถมารับแบบส่วนตัวพอไปถึงที่พักพยาบาลเฉพาะทางมาเลยค่ะที่เขาดูแลทารกแรกเกิดแบบดูแล24ชั่วโมงอุปกรณ์เลี้ยงเด็กครบมีสูตินรีแพทย์กุมารแพทย์มาดูที่ห้องทุกวันแบบโอ้ย VVIP สุดๆค่ะ
0: ค่ะมีนักโภชนาการมีเชฟดูแลอาหารการกินแต่ว่าอาจจะเป็นแบบแนวสำหรับเกาหลีนิดนึงนะคะเขาจะมีเครื่องดื่มสกัดเย็นสูตรพิเศษสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกโดยเฉพาะนะคะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยบางทีมันต้องมีคอร์สฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุดถามว่าโอ้โหแล้วโปรแกรมนี้แพงไห
1: ม
0: 14วัน
1: ค่ะเลขที่ออก
0: จะบอกราคาเลย 1,500,000 บาท
1: ก็คือเหมือน
0: คนกว่าบาท
1: ใช่เท่า
0: เองน้องนุ้ย
1: พอๆกับเกาหลีเลยเท่านั้นเองใช่ไหมคะเราก็ได้แต่รู้ไว
0: ้เท่านั้นเองของใครก็ไม่รู้นะ
1: แต่ก็คือมีกลุ่มเป้าหมายชัดไงคะเขาก็คงคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเหมือนที่เกาหลีเลยนะคะราคาก็ไม่ได้ต่างกันอาจจะเป็นอีกทางเลือกว่าคนที่กำลังทรัพย์ถึงเขาขอแค่มีคนมาช่วยแบ่งเบานะคะในสถานการณ์บทบาทใหม่ของความเป็นมนุษย์แม่มือใหม่แต่เชื่อไหมว่าเห็นราคาแพงๆแบบนี้ค่ะก็ค่าบริการสูงแบบขยับขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะบาทอย่างนึงมันเป็นเพราะว่าก็ค่าที่พักเนี่ยนะคะอย่างที่โจรีวอนเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าสูงขึ้นถึง 66%โตเร็วกว่าเงินเฟ้อ3เท่าแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเขาจับกลุ่มคนที่มีกำลังจริงๆแล้วย่านที่ไปตั้งอยู่ของโจรีวอนที่เกาหลีก็ไปอยู่ย่านแบบคังวออะไรนะกังนัมนะคะย่านแบบคนมีตังค์อ่ะมันก็จ่ายได้อะคนที่เขาจ่ายได้นะเป็นการพักผ่อนที่ทั้งคุณแม่มือใหม่กับคุณลูกทารกเนี่ยก็ได้รับการดูแลแบบพรีเมียมก็เอามาเล่าให้ฟังเชื่อว่าจริงๆมันอาจจะมีหลายเลเวลที่ทำได้เนาะพี่พรเนาะถ้าเกิดว่าทำสเกลเล็กลงมาหน่อย
0: ไม่ต้องราคาสูงขนาดนี้นะคะ
1: มันก็อาจจะมีชนชั้นกลางเขาเรียกอย่างนี้ละกันเนาะแบบที่มีกำลังประมาณหนึ่งเนี่ยเลือกใช้บริการเหมือนกันถ้าไม่ต้องแบบเป็นล้านขนาดนี้
0: แต่อาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังซื้อของคนชั้นกลางก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะคนนี้เขาก็จับแบบว่าคนมีตังไปเลยไม่ได้กระทบใดๆเลยนะคะก็เพิ่งเปิดไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ย่านคนมีสตางค์

0: ควิด49
1: หรืออาจจะเป็นแบบชาวต่างชาติที่มาอยู่บ้านเราด้วยอ่ะเนาะว่าเออมาทำงานมามีครอบครัวที่นี่ก็ใช้บริการนี้โดยที่เงินไม่เป็นอุปสรรค
0: ค่ะแต่สมมติว่าใช้ไปล้านห้าเสร็จอยู่14วัน
1: ค่ะ
0: อีก14เวลาที่เหลืออยู่นะกว่าจะเลี้ยงลูกใหม่อีกอะไรเงี้ย
1: มันก็เหมือนเริ่มใหม่อยู่ดีเน
0: า
1: ะมัน
0: เหมือน
1: กับซื้อเวลาสัก14วันฮันนีมูน
0: ค่ะให้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: ในสภาพหลังคลอดนะคะ
1: ค่ะ
0: มาเล่าให้ฟังเพราะว่าธุรกิจนี้ได้รับความนิยมแต่ว่ามันก็อยู่ในคนที่มีสภาพกำลังเพียงพอที่จะจ่ายได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นตลาดแมสเท่าไหร
1: ่ใช่ค่ะอ่ะคุยเรื่องนี้ดีกว่าที่พี่พรพูดถึงเรื่องของกินที่นุ้ยบอกว่าสำหรับนุ้ยของกินมีผล เอ๊ะแล้วกับพนักงานออฟฟิศทั่วไปจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะนะคะที่บอกว่าการแต่นุ้ยว่าเรื่องของกินเนาะเราเกิดคำถามกันบ่อยนะคะว่ากินอะไรดีอ่ะ กินอะไรดีอันนี้มันอาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งเหมือนกันเนาะหรือว่าอาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่อ่ะทำให้สตาร์ทอัพแคนาดาเจ้าหนึ่งเขามีไอเดียที่ดีอ่ะในแง่ของการขยับขยายธุรกิจนะไปจับมือกับร้านอาหารนะคะกับออฟฟิศทำอาหารกลางวันเลี้ยงพนักงานไปซะเลยเออ
0: เป็นสื่อกลางนะคะในการรวมเอาคนร้านอาหารที่จัดแคทเทอริ่งทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: กับเหล่าบรรดาออฟฟิศต่างๆที่อยากจะเลี้ยงพนักงานทุกคนสุขเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในออฟฟิศอะไรแบบนี้ก็มีหลายองค์กรเขาทำแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะให้แม่บ้านเป็นคนจัดการแต่ว่าอันเนี้ยคือมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่การซ้ำร้านเดิมนะคะเขาจะสตาร์ทอัพนี้เขาจะเป็นเหมือนเป็นตัวกลางเป็นแพลตฟอร์มในการที่ดึงสองฝั่งเหล่าบรรดาลูกค้าของเขาก็คือสำนักงานบริษัทต่างๆที่อยากจะเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานกับอีกขาหนึ่งก็จะเป็นพวกร้านอาหารต่างๆที่ทำร้านอาหารอยู่แล้วแล้วก็มาต่อยอดทำเป็นแคทเทอริงก็คือจัดเลี้ยงนอกสถานที
1: ่
0: ก็อาจจะมีแล้วก็จับนัดกันนะคะก็จะมีอาหารให้เลือกให้บริษัทต่างๆเลือกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เป็นของบริษัทนี้เอ๊ะเป็นของร้านอาหารนี้ไหมอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าอาจจะไม่ได้มีทุกสัปดาห์แต่ว่าเวลาบริษัทสมมติพนักงานได้รับการโปรโมทที่ไหนอย่างไรหรือว่าไปชนะประกวดรางวัลอะไรมาแล้วอยากจะจัดเลี้ยงในออฟฟิศโดยที่ไม่ต้องไปหาเช่าโรงแรมแล้วก็เอาพนักงานไปกินดื่มข้างนอกอาจจะแบบว่าเป็นมื้อที่จบในออฟฟิศเป็นมื้อกลางวันอันนี้เป็นไอเดียของเขา
1: ค่ะ
0: ซึ่งถามว่าประสบความสำเร็จไหมเขาก็จับมัทชิ่งกันได้แบบทั้งฝั่งร้านอาหารก็มีลูกค้าร้านค้าองค์กรมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ค่ะนะคะเออน่าสนใจมันไม่เบื่อด้วยเนาะพี่พรเนาะแล้วก็ในส่วนของพนักงานของบริษัทที่เป็นหน่วยจัดกิจกรรมหรือว่าเป็นฝ่ายบุคคลอะไรที่เวลามีกิจกรรมพิเศษในหน่วยงานแล้วเขาต้องคิดว่าเออจะเอาอะไรมากินน่ะจะเอาอะไรมาเป็นของว่างหรือว่าสิ่งที่ให้เพิ่มเข้ามาระหว่างทำกิจกรรมตรงเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยเพราะเหมือนมีตัวกลางเนาะมีแพลตฟอร์มที่ดูแลให้หมดมีทั้งเกมกิจกรรมบวกกับของกินเข้าไปด้วยเหมือนกับดึงหลายภาคธุรกิจเนาะเป็นตัวประสานเป็นตัวเชื่อมอะค่ะเออเขาบอกอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแคทเทอริ่งแข่งกันเรื่องอาหารอร่อยไม่อร่อยอีกแล้วแต่ว่ามันไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างประสบการณ์และวัฒนธรรมองค์กรโดยเอาอาหารเป็นจุดเชื่อมนะคะคือโมเดลเนี้ยที่เขาใช้ชื่อว่านูแพลตฟอร์มนะคะที่เราเล่าให้ฟังเนี้ยเป็นฝั่งแคนาดานะคะแต่มองว่าอ่ะถ้าไอเดียเนี้ยมันดีฝั่งบ้านเราเองนะคะประเทศไทยเราเองอ่ะก็ทำได้เหมือนกันไงเพราะว่าเรามีร้านอาหารเล็กๆอร่อยอร่อยทำแคทเทอริงแบบในครอบครัวก็มีอ่ะนะคะถ้ามีผู้เล่นเข้ามาทำแพลตฟอร์มแบบเนี้ยช่วยได้นะเขาก็ไม่ต้องพึ่งแค่รอออเดอร์หน้าร้านใช่ไหมคะก็ดีเหมือนกันมีแบบผูกไปเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้30คน50คนกับหน่วยงานองค์กรอย่างเงี้ยค่ะง่ายสะดวกทุกส่วนไปหมด
0: ค่ะเพราะว่าอย่างบางทีทุกบริษัทแหละทุกปีต้องจัดกิน

0: าสีอันนี้ก็เราไปผูกกีฬาสีของทุกบริษัทได้นะคะอันนี้เป็นไอเดียท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าอยากจะลองนำไปคิดต่อยอดว่าถ้าเราจะมีตัวเราจะทำเป็นตัวเองเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มแบบเนี้ยดิวบริษัทแต่ละบริษัทที่เขาจัดงานกีฬาสีเป็นประจำทุกปีนะคะเอาเข้าไปมีจัดหาเกมกิจกรรมสันทนาการต่าง
1: ๆ
0: มันไม่ใช่เป็นแค่แคทเทอริงอย่างเดียวอย่างที่น้องนุ้ยบอกแต่ว่าเรามีแคทเทอริงในมือเยอ
1: ะ
0: หลากหลายเจ้าก็เป็นการดิวร้านอาหารแล้วก็ช่วยร้านอาหารไปในตัวด้วยแล้วก็หาทีมทำกิจกรรมต่างๆนะคะจัดพื้นที่เสิร์ฟอาหารจัดหาเกมกิจกรรมสันทนาการต่างๆเอาให้การสร้างเป้าหมายนะคือสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของคนในทีมในออฟฟิศเวลาเราเข้าไปเสนอแผนของบริษัทต่างๆเนี่ยก็นำเสนอเป็นแผนแบบนี้เข้าไปเลย
1: โอ้เป็นแพ็คเลยครบวงจรเนาะ
0: ใช
1: ่ตอบทุกโจทย์แบบเป็นพรีเซนต์ไปเลยว่ามีกิจกรรมนี้นะมีอาหารแคทริ่งแบบนี้นะครบเซตไปเลยนะเป็นตัวเชื่อมของหลายๆส่วนด้วยกันนะคะเออน่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังกันเป็นไอเดียต่อยอดกันละกัน
0: ค่ะเอาอาหารเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันเพราะว่าอาหารก็ดึงน้องนุ้ยได้ไป
1: แน่นอน ถ้าเกิดว่าเอ้ยมีอบรมแต่โอ้ยไม่อ่ะอุ้ยแต่ว่ามีแบบอาหารเจ้านี้มานะ อย่างเงี้ยมีกิจกรรมอันนี้โอเคนะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวแต่งตัว
1: ดีกว่า
0: อบรมนิดนึง
1: โอ้ไม่ค่อยเลยเนาะเราไม่ค่อยแบบว่า
0: ไม่ค่อยเห็นแขกของกินกันเลย
1: นิดนึงค่ะอ่ะไหนๆก็คุยเรื่องของกินแล้วเนี่ยมาดูเรื่องของกินกันต่อแต่ว่าเป็นของกินของใช้ของฝากละกันร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งถ้าเวลาไปจีนเนี่ยน่าจะคุ้นตากันอยู่หนุ่ยก็เคยไปเป็นลูกค้าเขามาแล้วนะคะฮอตแม็กซ์ค่ะเป็นร้านค้าปลีกที่ว่ากันว่าโตไวที่สุดในจีนเขาก็จะอยู่ตามบางทีอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะนะ ที่หนุ่ยไปนะคะแล้วก็อาจจะมีข้างนอกบ้างหรือว่าตามใต้อาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นร้านที่ขายขนมของกินอะไรต่างๆที่เขาเน้นว่าเป็นของใกล้หมดอายุเพราะฉะนั้นราคาจะถูกแค่ใกล้นะมันยังกินได้ ยังกินได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วการที่เขาเน้นขายของด้วยสินค้าแบบนี้ใกล้หมดอายุราคาถูกเชื่อไหมว่าเปิดมา4ปียอดขาย 20,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วอะค่ะเขาจับถูก
0: และที่สำคัญใช่และที่สำคัญคือเขาขยายเร็วมากนะขยายสาขาเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็800กว่าสาขาใน100เมืองได้กว่า100เมืองทั่วจีนนะคะอย่างที่น้องนุ้ยบอกโอ้โห20,000กว่าล้านบาทคือเขาจับเฉพาะทางเลยแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยบางทีเห็นช่วงเวลาที่ใกล้ลดราคาสินค้าอะไรบางอย่างป้ายเหลืองเนี่ยคนก็จะมุงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าแนวคิดของธุรกิจนี้เขาไปดิวผู้ผลิตสินค้าแต่ละรายที่สินค้าไปวางที่เชลล์นู้นแล้วหรือว่าสินค้ารับการผลิตนี้มันใกล้จะหมดอายุแล้วแล้วนำมาขายในร้านเปิดเป็นหน้าร้านให้คนเลือกเลยถูกกว่าราคาปกติอยู่พอสมควรอย
1: ่
0: างสินค้าพวกป้ายเหลืองที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันอาจจะถูกกว่า 10-20-30% แล้วแต่ว่ามันใกล้แค่ไหนใกล้จะหมดแค่ไหนแต่ว่าของมันยังกินได้ของมันยังใช้ได้นะคะก็นี่แหละเป็นแนวคิดของเขาเลยว่าเขารวบรวมเอาผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆจากผู้ผลิตสินค้าเนี่ยมาไว้ขายแบบคือคนเห็นภาพร้านนี้ภาพจำชัดเลยว่าอาจเป็นของใกล้หมดอายุแต่เราได้ซื้อของถูกกว่าท้องตลาดอย่างแน่นอน
1: มันแค่ใกล้ไงเออมันแค่ใกล้นุ้ยเองก็ชอบนะคะยังไงเราก็ทานได้แล้วเราดูแล้วว่าเราทานทันแบบนี้มันถูกลงมาตั้งเยอะใช่ไหมคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าถูกอย่างเดียวแต่มันเป็นจิตวิทยาของเราไงคือสินค้ามันไม่ได้ถูกทุกชิ้นนะในร้าน Hot Max เนี่ยค่ะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็รู้สึกว่าแต่ละอย่างที่ขายในนั้นนะคะมันก็มียี่ห้อเลยนะอย่างน้ำแร่เอเวียงมีเรดบูลค่ะมีเลสเนี่ยขนมขบเคี้ยวที่ก็เราก็ซื้อกินกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันเนี้ยวันหมดอายุมันจะใกล้หน่อยแต่ถูกกว่าตั้งหลายเท่าอ่ะเห็นไหมคะคือคนที่เขามาซื้อเขาไม่ได้บอกว่ามาเพราะว่ามันมองแค่ว่ามีแต่ของถูกไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือ

0: กันอยู่แล้วแล้วในแง่ดีก็คือก็ไประบายสินค้ามาจากโรงงานเขาโดยตรงด้วยนี่ว่ามันก็ไม่ฟู้ดเวสต์ดีเนาะมันแทนที่จะแบบไปขายราคาเต็มจนหมดอายุก็ต้องไปโละออกจากห้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันต่อยอดเป็นทอดๆไป
1: คอนเซ็ปต์เขาชัดเนาะเปลี่ยนของเหลือให้กลายเป็นของน่าซื้อ
0: ใช่
1: สินค้าค้างสต็อกทั้งหลายสินค้าใกล้หมดอายุทั้งหลายสินค้าที่ขายไม่ออกคือเนี่ยแหละเอามาจัดลดราคาป้ายเหลืองแล้วก็แข่งคือมันเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในยุคนี้ด้วยและที่สำคัญก็คือมีผู้บริโภคกลุ่มนี้เขาโอเคกับสิ่งนี
0: ้
1: คือสามารถยังกินได้มันเหลืออีกตั้งหลายวันกว่าจะหมดอายุแล้วมันประหยัดได้แล้วบางทีเนี่ยสินค้าบางอย่างหูเขาอาจจะมองว่าแพงจับต้องไม่ได้แต่ว่าพอมันลดราคาเหลือเท่านี้เฮ้ยลองชิมดูหน่อยอร่อยไหมอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะ
0: และการออกแบบร้านเขาหน้าเดินด้วยนะไม่ใช่ว่าโหขายของราคาถูกลงมาแล้วจะแบบแออัดแบบว่าวางของไม่น่าดูไม่ใช่เลยอันนี้คือเรียงสินค้าน่าซื้อแล้วเชื่อไหมว่าเวลาเราเดินวนๆแบบนี้พี่พรเราจะใจอ่อนอ่ะอีกนิดอีกหน่อยเต็มตะกร้าทุกทีนะใครไปเมืองจีนแล้วเจอแบบนี้นะคะ Hot Max น่ะลองไปเดินดูแล้วก็ไว้มาคุยมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังกันได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง
0: ค่ะ
1: วันนี้น้องนุ้ยสุตาและพรวดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: าสิทธิ์ฟุตบอลโลกบ่ายนี้มีรายงานอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์จับตารองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองจีนเข้าพบนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสข่าวจีนเตรียมส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมให้กัมพูชาไม่ใช่แค่รถถังยืดเยื้อกว่า10ปีวันนี้ศาลนัดชี้ชะตา2ชาวอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์ปี58ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิด5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยคดีหลอกมาดามอ้อยอิหร่านสั่งปิดฮอร์โมสเต็มรูปแบบอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูเรื่องของข่าวดีกันก่อนครับหลังจากแฟนบอลชาวไทยรอลุ้นว่าจะได้ดูฟุตบอลโลก2026หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องจนเมื่อคืนที่ผ่านมากับแจ๊สได้ประกาศยืนยันว่าสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้มาแล้วนะครับเพื่อให้คนไทยได้ชมเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยช่วงดึกที่ผ่านมาหลังจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนโพสต์ยืนยันคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากนั้นเพจแจ๊สกรุ๊ปบริษัทแจ๊สมีดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สครับได้โพสต์อย่างเป็นทางการผ่านเพจ Facebook เวลา 22:50 นสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทยแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพทำให้ชาติอาเซียนทั้ง11ประเทศ

0: ประเทศได้ชมฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากก่อนหน้านี้มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ประกาศคว้าสิทธิ์ซึ่งวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่สเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์เวลา 14:00 น.โดยจะมีดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินพร้อมด้วยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนจะร่วมให้รายละเอียดแพ็กเกจสำหรับแฟนบอลพร้อมกันนี้ครับมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นกันเองบนพื้นฐานความไว้วางใจนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกันกว่า19คนมีนายจังเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายใต้ตงชางรองประธานคณะกรรมการด้านกิจการเศรษฐกิจนายเทียนเผยเหียนกรรมธิการคณะกรรมการด้านกิจการสังคมและกฎหมายนายเหยาเจี้ยนหงกรรมการคณะกรรมการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬาของสภาที่ปรึกษาด้านการเมืองแห่งประชาชนจีนนะคะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกวุฒิสภาระหว่าง 11-12 มิถุนายนนี้ซึ่งในรายละเอียดสาระสำคัญในการเข้าหารือนะคะจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกได้กล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยความยินดีพร้อมชื่นชมบทบาทประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยเป็นกันเองอบอุ่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันทางนี้รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะบอกว่ายินดีที่ได้เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและก็ยังชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมนตรีไทยในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่ามิตรภาพระหว่างสองประเทศพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการหารือครั้งนี้ก็เลยให้ความรู้สึกใกล้ชิดคุ้นเคยพร้อมทั้งฝากความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนค่ะมายังนายกรัฐมนตรีไทยด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องความสัมพันธ์ไทยจีนความพิเศษใกล้ชิดในทุกระดับตั้งอยู่บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี68ก็สะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศคำกล่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันขณะที่ฝ่ายจีนค่ะกล่าวชื่นชมการเสด็จเยือนจีนว่าเป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้นำจีนแล้วก็ย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนมีรากฐานความมั่นคงแล้วก็มีอนาคตร่วมกันที่สดใสค่ะนอกจากนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมก้าวหน้าทุกครั้งที่ได้หารือกับจีนก็ต่างสามารถพูดคุยอย่างเปิดกว้างสบายใจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นโอกาสนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับไทยแล้วก็ไทยก็ขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวที่สะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันค่ะ
0: ส่วนกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชานะครับผู้ช่วยดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงครับได้ถอดรหัสนัยยะตรงนี้โดยมองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตหรือว่าซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธจำพวกนี้ครับเป็นอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวข้องกับสงครามตามแบบซึ่งต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจแล้วก็ไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติไปนานแล้วนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือว่าการซื้อเพราะถ้าให้เปล่าก็ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเวลานี้ก็ได้ครับเพราะจะทำให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดขึ้นแต่ถ้าเป็นการสั่งซื้อก็เป็นการสั่งจ่ายอย่างชัดเจนจีนก็มีความจำเป็นต้องส่งมอบซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญ แต่ก็ไม่สามารถยืนยัน

0: ว่าให้เปล่าหรือว่าสั่งซื้อกันแน่แต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะว่ากัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักและโดยทั่วไปครับจีนมักให้เปล่าแบบต่างตอบแทนเช่นค่าเช่าฐานทัพเรืออาจจะจ่ายเป็นอาวุธก็เป็นปัญหาซับซ้อนเพราะไม่มีการยืนยันว่าที่มาที่ไปของการซื้อขายนั้นเป็นอย่างไรสุดท้ายก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยคุยกับจีนเวียดนามสปป.ลาวก็ยังไม่สามารถที่จะชะลอการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาได้ซึ่งกัมพูชาก็คงจะมองแบบเดียวกันอาวุธที่ไทยสั่งจากสหรัฐก็ทยอยส่งเข้ามาที่ไทยเหมือนกันและบางช่วงเป็นการให้เปล่าจากการซ้อมรบระหว่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องคุยกันว่าหากไม่มีการนำอาวุธล็อตใหม่ๆเข้ามาจะดีกว่าหรือไม่สำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งนี้การกระทำของกัมพูชาล่าสุดยังสอดคล้องกับกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในแง่ของการแสดงท่าทีและกดดันไทยในสี่ทิศทางก็คือเวทีระหว่างประเทศเวทีอันครอสเวทีสหประชาชาติและเวทีทวีปคีระหว่างไทยกัมพูชาทั้งหมดสอดประสานกันว่ากัมพูชากำลังขยับแนวรุกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศผลประโยชน์ทางเวทีระหว่างประเทศและผลประโยชน์เฉพาะเช่นการเจรจารอบใหม่ของอันคลอสที่กัมพูชาทำไปพร้อมๆกันดร.มฤทานยอมรับว่าสิ่งที่ไทยเราต้องทำนะครับนั่นก็คือยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังกว่านี้ครับ
1: ในส่วนของพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกนะคะพูดถึงกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพไม่ได้หยิบยกในประเด็นนี้มาหารือเป็นกรณีพิเศษนะคะแต่ในเรื่องนานด้านการข่าวตรงนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาเท่านั้นในส่วนกองทัพก็มีความสนใจอยู่แล้วกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในมุมมองในเรื่องของความน่ากังวลสำหรับอาวุธของจีนค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหลายประเทศจริงๆแล้วก็เป็นลูกค้าของจีนอยู่แล้วไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาประเทศเดียวกองทัพไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ไม่ประมาทติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอดเวลาขณะนี้ไม่มีการใช้อาวุธนะคะความเป็นอยู่ของแนวหน้าขณะนี้มุ่งปรับปรุงที่มั่นให้ปลอดภัยพัฒนาเส้นทางเพื่อลาดตระเวนส่งกำลังบำรุงเพื่อให้งานดูแลด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพส่วนการกระทบกระทั่งพื้นที่ชำนาญชายแดนเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงก็มีการประสานชุดประสานงานทำความเข้าใจระดับพื้นที่แก้ปัญหากระทบกระทั่งทางวาจานะคะทางนี้ก็อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้กรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในภาพรวมพลตรีวินไทยก็มองว่ายังไม่น่ากังวลการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่กระทบในด้านการคุกคามและที่สำคัญค่ะขีดดอกจันกาเส้นใต้ไว้พลตรีวินไทยบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมสูงมากแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะ2ครั้งที่ผ่านมามากค่ะ
2: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่แดดเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวลนะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพไปสองกองทัพไปหนึ่งเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันนี้เราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะเพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู่นึกออกไหมฮะส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App

0: ส่วนการยังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนครับวันนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีพร้อมครม.และผู้บริหารภาครัฐเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและนำเสนอข้อเสนอของภาคเอกชนครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อเสนอด้านการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับภาคเอกชนเสนอให้เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติหรือว่าซีโร่คอร์รัปชันที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพร้อมผลักดันทบทวนกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ Reinvent Thailand พร้อมกันนี้ครับยังเสนอให้เร่งปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาโดยยกระดับการบริหารจัดการน้ำใช้กลไกเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมตลอดจนการตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานครับเพื่อเพิ่มรายได้และก็ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยในระยะยาวภาคเอกชนยังเสนอให้รัฐบาลครับผลักดันการเจรจาการค้าและก็การลงทุนระหว่างประเทศอย่างบูรณาการสนับสนุนสินค้า Made in Thailandในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อเสนอแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอรายด้านครอบคลุมสาขาสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการค้าเกษตรท่องเที่ยวพลังงานเทคโนโลยีและ SME เพื่อกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อยกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเช่นโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อกระจายการใช้จ่ายสู่เมืองรองควบคู่กับการลดต้นทุนพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันและก็ก๊าซหุงต้มรวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและโครงการประกันภัยสินเชื่อขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบในหลักการนะครับในการใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครับ
1: ศาลสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้เจ๊อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์และผิดพรบ.คอมค่ะวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาและนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มนางสาวสารินีนุชนาถแฟนของนายนุนายปินทิรานางสาวปินทิราการิวันเป็นพี่สาวทนายตั้มนะคะรวมไปถึงยังมีนางสาวแก้วสวรรค์สุขผลเป็นพนักงานโชว์รูมรถยนต์ด้วยนะคะในฐานความผิดช่อโกงอันเป็นธุระปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินสมคบฟอกเงินโดยร่วมกันช่อโกงจากเจ้อ้อยให้โอนเงินมาหลายครั้งรวมกว่า100ล้านบาทเพื่อให้ลงทุนทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทซื้อรถเบนซ์13ล้านจ่ายเงินค่าจ้างศิลปินจีนผ่านบิตคอย39ล้านการจ่ายเงินทั้งหมดเจ้อ้อยยืนยันถูกทนายตั้มช่อโกงหลอกลวงแต่ทนายตั้มอ้างให้โดยเสน่หาสำหรับคดีนี้ทนายตั้มขึ้นว่าความด้วยตัวเองในฐานะทนายด้วยสุดท้ายศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานตัดสินทนายตั้มมีความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนก็รวมจำโทษ5คุกก็รวมโทษจำคุก5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหายเจ้อ้อย12ล้าน5แสนบาท72ล้าน5แสนบาทดอกเบี้ยด้วยนะคะภายหลังศาลตัดสินนายเดชากิตติวิทยานันท์และนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมความผิดฐานช่อโกงที่ทนายตั้มโดนคุกจำคุก4ปี6เดือนสืบเนื่องจากทนายตั้มนั้นให้เจ้อ้อยโอนเงิน71ล้านอ้างว่าจะนำไปดำเนินธุรกิจหวยออนไลน์และอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ศาลพิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งแชทไลน์ว่าส่งให้ใครบ้างเงิน71ล้านบาทถูกโอนไปที่ไหนปรากฏว่าเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทนายตั้มไม่ได้โอนไปนำไปใช้ในธุรกิจหวยออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยการเสน่หาตามที่ทนายตั้มอ้างพิสูจน์ได้ว่าเจ้อ้อยถูกช่อโกงศาลจึงลงโทษในประเด็นนี้ก็คือจำคุกทนายตั้ม4ปี6เดือนนอกจากนี้ยังมีกร ณีซื้อรถเบนซ์13ล้านบาทที่มีการออกใบเสร็จปลอมและนำเอกสารเท็จบวกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการหลอกลวงก็เลยสั่งจำคุก1ปี6เดือนส่วนประเด็นเงิน39ล้านเป็นเงินค่าจ้างศิลปินจีนศาลมองว่าผู้กระทำผิดคือนุและสาศาลแยกคดีและมีการสารภาพและพิพากษาออกไปแล้วส่วนทนายตั้มมองว่าไม่

0: ร่วมในขบวนการดังกล่าวแค่รับผลประโยชน์จึงไม่ได้สั่งลงโทษประเด็นนี้ประเด็นการก่อสร้างออกแบบโรงแรมมูลค่า9ล้านศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบหักหัวคิวจึงไม่ใช่การฉ้อโกงจึงไม่รู้จักลงโทษในประเด็นนี้ในส่วนห้องพิจารณาคดีค่ะทนายตั้มได้แถลงภายหลังการอ่านคำพิพากษาของศาลก็ขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้หลักฐานบุคคลไม่ได้ต่อมาทนายตั้มก็เดินออกจากห้องพิจารณาได้หยุดคุยกับญาติและยอมรับมั่นใจคดี71ล้านบาทมากว่าไม่ได้กระทำผิดและมีหลักฐานทางแชทที่พูดคุยกับทางฝั่งโจทก์อย่างละเอียดแต่ไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับศาลชั้นต้นนัดอ่านคำพิพากษาคดีมิวระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเมื่อปี58ครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น20คนบาดเจ็บกว่า100คนครับคาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับเช้าที่ผ่านมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาอาดาคารักนะคาราดักนะครับหรือว่าบิลานโมฮัมเหม็ด10ข้อหาครับแล้วก็นายไมไรลียูซูฟู9ข้อหาอาทิในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่17สิงหาคมปี58บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนครับต่อมาตำรวจตรวจจากภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงพบภาพชายชาวต่างชาติสวมเสื้อเหลืองนำกระเป๋าเป้ไปวางไว้ใต้มานั่งริมรั้วศาลพระพรหมก่อนเดินออกไปจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นจากการสืบสวนสอบสวนพบระเบิดถูกประกอบขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านหนองจอกจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักอย่างละเอียดพบของกลางเป็นอุปกรณ์ประกอบระเบิดชนิดเดียวกันจำนวนมากในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนแต่กลับคำให้การในชั้นศาลอ้างไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องขอต่อสู้ในชั้นศาลครับสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นช่วงปี58ในยุค ของคสช.ถือเป็นคดีความมั่นคงผู้ต้องหาทั้งคู่จึงถูกดำเนินคดีที่ศาลทหารกรุงเทพต่อมามีคำสั่งยุบการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารก่อนโอนย้ายสำนวนคดีนี้ให้ศาลอาญากรุงเทพใต้และก็หยุดชะงักไปเมื่อปี62เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นานถึง2ปีครับนอกจากนี้ในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยทั้ง2คนได้ขอเปลี่ยนล่ามหลายครั้งอ้างว่าไม่ไว้ใจการแปลความอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตนเองเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองคนใช้ภาษาอุยกูร์และสำหรับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ได้เบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมารับฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
0: เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งวันเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ตามภาพข่าวที่ดิฉันดูเมื่อเช้าค่ะน้ำท่วมนะคะมีผู้ประสบภัยชาวบ้านในชุมชนเมืองเก่าพัฒนาถนนพระพลาตำบลกระบี่ใหญ่เทศบาลเมืองกระบี่ฉีดน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าหลังกระแสน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกล้นตลิ่งท่วมชุมชนเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาค่ะหลังจากฝนตกหนักตลอดคืนวานน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านไม่ทันก็เสียหายไปจำนวนมากน้ำท่วมบ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเทศบาลเมืองกระบี่เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาล1ท่าแดงผู้เข้าพัก21คนมัสยิดกระบี่ใหญ่มีผู้เข้าพัก60คนรวมถึงผู้พักพิงทั้งสิ้น81คนขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย3ตำบลอ่าวลึกใต้มีประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้น260ครัวเรือนระดับน้ำสูงประมาณ80ซมล้นที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนเข้าของเครื่องใช้เสียหายที่นอน

0: ตู้เตียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดค่ะล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายระดับน้ำท่วมขังลดลงต่อเนื่องจากที่ฝนหยุดตกก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในคลองกลางเริ่มลดระดับลงแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกซ้ำในพื้นที่ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานว่าในหลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนสูงสุดถึง181มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังขณะที่วันที่12ถึง15มิถุนายนนี้คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะ
1: ราคาน้ำมันพุ่งหลังสงครามปะทุอีกนะครับกลุ่มโรงกลั่นไทยยืนยันจัดหาเพียงพอครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสหรัฐถูกยิงตกเมื่อวันจันทร์ในขณะที่กองทัพเรืออิหร่านก็ประกาศว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเส้นทางเดินเรือถูกปิดโดยสมบูรณ์สำหรับเรือทุกประเภทตลาดกังวลว่าสงครามอิหร่านอาจจะยืดเยื้อครับส่งผลให้อุปทานพลังงานอยู่ในภาวะชะงักงันเป็นเวลานานขึ้นสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้นไป 2.94% สู่ระดับ 92.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brentส่งมอบเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น 2.52% สู่ระดับ 95.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับนางรุ่งนภาจันชูเกียรติประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ากลุ่มโรงกลั่นได้ติดตามสถานการณ์ตลาดพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการจัดหาเส้นทางการขนส่งแล้วก็ปัจจัยสิ่งต่างๆที่อาจส่งผลต่อการจัดหาน้ำมันพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์แล้วก็การวางแผนจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ค้าและผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคแล้วก็ปรับแผนจัดหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวครับเป็นผลจากการลงทุนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโรงกลั่นอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถรองรับน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาโดยตั้งแต่เกิดภาวะความไม่สงบในตะวันออกกลางกลุ่มโรงกลั่นได้เพิ่มการจัดหาน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่นๆเช่นแอฟริกาตะวันตกและก็สหรัฐส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางลดลงจาก 60% ในภาวะปกติเหลืออยู่ 30% ครับซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ยังสามารถรับมอบจากท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์มุซได้อยู่ครับ
0: ค่ะในส่วนของทองคำก็ราคาผันผวนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำลดลงในเวลา 11:10 น.วันนี้ราคาเปลี่ยน15ครั้งรวมๆนะคะร่วงลงแล้วกว่าเมื่อวานนี้ 1,450 บาทโดยราคาทองคำแท่งต่ำสุดเช้านี้ขายออกบาทละ 63,400 บาทนะคะบนฐานคำนวณราคาทองโลกที่ 4,060 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยน 32.94 สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ราคาปิดวันนี้สัญญาทองคำตลาดโกลเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 153.10 ดอลลาร์หรือ 3.57% นะคะราคาทองโลกปิดร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหนุนราคาน้ำมันพุ่งทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นกดดันราคากดดันให้เฟดนะคะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยทางนี้ค่ะทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวหลุดแนว 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดจะกลับมาปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้ค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบแล้วครับกองบัญชาการทหารหลักและกองทัพเรือพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประกาศวันนี้ครับว่าสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบอย่างไม่มีกำหนดเพื่อห้ามเรือทุกชนิดรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่พยายามฝ่าฝืนหรือว่าแล่นออกนอกจุดทอดสมอในอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานจะตกเป็นเป้าโจมตีทันทีเพราะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ทำภารกิจลับช่วยเหลือเรือพาณิชย์กว่า200ลำให้ผ่านช่องแคบนี้มาได้ครับตั้งแต่เดือนก่อนทำให้สถานการณ์ลำเลียงน้ำมันกว่า100ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดโลกได้สำเร็จก็ยืนยันด้วยนะครับว่าสหรัฐเป็นฝ่ายควบคุมเส้นทางเดินเรือในยุทธศาสตร์แห่งนี้ไม่ใช่อิหร่านครับ
0: ค่ะความคืบหน้าโศกนาฏกรรมหลายประเด็นทั้งไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงเครื่องบินโดยสารแอร์อินเดีย

0: ตกแล้วก็ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐปีที่แล้วนะคะก็มีการไปติดตามความคืบหน้ากันมาที่เหตุไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยย่านไทโปของฮ่องกงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย168คนชาวบ้านอีกหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยล่าสุดมีความคืบหน้าคือทางการฮ่องกงยื่นฟ้องดำเนินคดีกับทางการนะคะอย่างกับบุคคล7คนแล้วก็บริษัท2แห่งผู้รับเหมาหลักในโครงการปรับปรุงอาคารบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าสมรู้ร่วมคิดช่อโกงฟอกเงินแล้วก็ข้อหาทางอื่นๆรวม25กระทงด้วยกันคณะกรรมการสอบสวนก็พบว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงความร่วมมือในการทุจริตอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI 171ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะภายหลังเปิดเผยภายใน1ปีซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนนี้เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องยนต์โดยละเอียดของสหรัฐยังไม่เสร็จสิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะในนครลอสแองเจลิสเริ่มต้นพิจารณาคดีลอบวางเพลิงของโจนาธานรินเดอร์เน็กซ์ผู้ต้องสงสัยคดีวางเพลิงเผาป่าในวันขึ้นปีใหม่1มกราคมปี2025ลุกลามกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ค่ะมีผู้เสียชีวิต12คนบ้านพักถูกทำลายเสียหายนะคะตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าค่ะโดยทนายฝ่ายจำเลยแย้งว่าดรินเดอร์เน็กซ์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่กำลังถูกใช้เป็นแพะระบาดเพื่อปกปิดความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งตัวเขาอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกในรัฐบาลกลางสูงสุด45ปีถ้าถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณยิมินหวานเคลือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์กลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่11มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผล

0: กฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะค่ะก็จริงๆจะคุยเรื่องของฟุตบอลก่อนแต่ว่ามีคดีของคุณตั้มนะคะ
1: อืมครับครับก็เมื่อเช้านี้นะครับทางศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการพิเศษ1และนายจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยนะครับที่ร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับพร้อมด้วยนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของทนายตั้มนะครับและก็มีจำเลยอีก5คนนะครับคือนายนุวัฒน์ยงยุทธคนสนิทของทนายตั้มนางสาวสารินีนุชนาถหรือแฟนสาวของนายนุนะครับแล้วก็นางสาวปิ่นธิราการิวันพี่สาวภรรยาทนายตั้มนะครับและนางสาวแก้วสวรรค์สุขผลรวมทั้งนางสาวมนันพัฒน์นะครับรามธีรพัฒน์ซึ่งก็เป็นพนักงานโชว์รูมรถยนต์เบนซ์นะครับเป็นจำเลยร่วมกัน7คนด้วยกันนะครับในความผิดฐานช่อโกงอันเป็นปกติธุระความผิดฐานฟอกเงินความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินนะครับซึ่งศาลก็ได้มีการพิจารณาและก็อ่านคำพิพากษาเมื่อเช้านี้นะครับโดยศาลได้พิพากษาสั่งจำคุกนายสิทธาแก้ว
0: นะครับ
1: นายสิทธาแก้วบังเกิดนะครับฐานช่อโกงนี้4ปี6เดือนนะครับและก็ความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นี่ศาลลงโทษจำคุก1ปี6เดือนทำให้ทนายตั้มนั้นถูกจำคุกรวม5ปี12เดือนนะครับโดยไม่รอลงอาญานะครับพร้อมทั้งสั่งให้คืนเงินให้กับเจ๊อ้อยจำนวน72ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5นะครับส่วนจำเลยคนอื่นนั้นการศาลได้พิจารณาแล้วนะครับก็เห็นว่าพยานหลักฐานนั้นยังไม่เพียงพอจึงมีคำสั่งยกฟ้องทั้งหมด6คนที่เหลือครับ
0: ค่ะเห็นทนายของเจ๊อ้อยก็ในขณะนี้เตรียมอุทธรณ์ด้วยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวต้องไปดูอุทธรณ์กรณีไหนสวัสดีค่ะดร.กิฟต์ค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะก็โหคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เราติดตามกันมานานนะจนลืมไปเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่ก็มาเกี่ยวข้องมีเป็นจำนวนมากแถมเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายทั้งนั้นที่เรียกว่าอยู่ในวิชาชีพที่เป็นที่พึ่งของคนที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายแต่ว่าปรากฏว่ามี
2: ทำตัวเอง
0: อยู่ในตกเป็นจำเลยเนี่ยนะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตกใจในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ
2: ์
0: แล้วก็ฉายออกมามีคดีเยอะมากนะไม่ใช่เฉพาะคดีเดียวนะวันนี้ดิฉันเข้าใจว่ายังเป็นชั้นต้นอยู่นะ
2: คะ
1: ครับ
0: หลายคนก็สงสัยว่าทำไมเจ๊อ้อยทนายของเจ๊อ้อยยังต้องเตรียมอุทธรณ์มันจะเตรียมอุทธรณ์ในลักษณะไหนเพราะว่าหรือว่าโทษน้อยไปหรือมีจุดไหนไม่พอใจหรืออย่างไรนะคะธรรมดาเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าสั่งจำคุกโจทก์น่าจะพอใจใช่ไหม
2: ก็น่าจะพอใจแต่อาจจะมีบางอย่างที่คล้ายๆกับยังไม่แล้วใจอ่ะนะใช้คำว่าทำแบบเป็นภาษาชาวบ้านก็หน่อยนะคะคือถามว่าเพราะอะไรทำไมฝ่ายที่ชนะคดีแล้วนะคะหรือพูดง่ายว่ารู้สึกว่า
0: ได้เปรียบ
2: ส่วนที่จะได้เปรียบนะคะถึงขออุทธรณ์จริงๆอุทธรณ์เนี่ยดันพูดในลักษณะทั่วไปก่อนละกันอุทธรณ์นะคะมีเป้าประสงค์เพื่อให้ศาลสูงในการตรวจสอบคำพิพากษานะคะถ้าศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเนี่ยไม่ตรงกับที่คู่ความเห็นนะคะคู่ความก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้พิจารณาได้นะคะคือมันมีคดีหลายคดีนะคะที่อาจจะยกตัวอย่างก็ได้ในคดีบางคดีนะเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ก็ได้นะคะศาลแพ่งอาจจะเคยบอกว่าเฮ้ยยกคำร้องนะแบบนี้นะคะเพราะว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอใช่ไหมคะว่ามีการช่อโกงนะคะแล้วก็ช่อโกงเสร็จปั๊บกลายเป็นความผิดฐานฟอกเงินอย่างเงี้ยนะคะก็เลยสั่งคืนทรัพย์สินแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้อัยการเองเนี่ยเวลาฟ้องไปแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้อันนี้คือหลักการเนาะอุทธรณ์ได้ตามกระบวนการนะคะ อันที่สองอั

0: ที่สองการอุทธรณ์เนี่ยเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิของผู้ฟ้องนะคะก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดบางคดีเองเนี่ยรู้สึกว่าทรัพย์สินมันสูงนะคะหรือว่ามีผลต่อคดีอื่นต่อไปก็ฝ่ายที่เสียเปรียบก็มาจะอุทธรณ์ไว้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในคือคดีระหว่างเจ๊อ้อยกับทนายตั้มเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่คดีเดียวนะคะคุณสุรพันธ์สุรพันธ์มีหลายคดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางคดีมันอาจจะส่งผลต่ออีกคดีหนึ่งได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในทางที่ได้เปรียบในคดีหนึ่งนะคะแต่ผลทั้งหมดเองเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีอื่นๆ อันนี้เขาก็ใช้กระบวนการในการอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของตัวเองนะคะก็ไม่ว่าฝ่ายไหนนะคะโจทก์หรือจำเลยจะแพ้ก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วก็มีแนวโน้มสูงในการอุทธรณ์เพราะอะไรเพราะไม่ใช่คดีเล็กๆนะคะคุณถูกไหมมีทั้งข้อเท็จจริงทั้งพยานหลักฐานเยอะมากนะคะแล้วมันไม่ได้กระทบต่อแค่จุดเล็กๆมันเป็นทั้งเรื่องชื่อเสียงทรัพย์สินนะคะแล้วก็คดีแพ่งก็เป็นไปเชื่อมโยงกับคดีอาญาต่างๆด้วยถ้ามองในเชิงกระบวนการอย่างเดียวเนี่ยอุทธรณ์มันไม่ได้แปลว่าไม่พอใจหรือศาลชั้นต้นตัดสินผิดไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นกลไกปกติที่ก่อให้เกิดการ cross check หรือการตรวจสอบกันระหว่างศาลสูงกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้นเองจริงๆถ้าดูทั่วๆไปแล้วอะค่ะคดีแบบนี้มูลค่าสูงๆมักจะอุทธรณ์อยู่แล้วค่ะ
1: ครับผมเรียนถามครับดร.ประภาพรอย่างกรณีอย่างนี้นะครับสมมุติว่าจำเลยเนี่ยถูกศาลสั่งจำคุก5ปี12เดือนโดยไม่รอลงอาญาจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอยื่นประกันตัวชั่วคราวนะครับเพื่อจะไปต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์อาจจะไปเตรียมข้อมูลหลักฐานพยานคือถ้าอยู่ในเรือนจำก็ไม่สามารถที่จะเตรียมการอะไรได้บ้างแต่ถ้าออกไปข้างนอกอาจจะเตรียมการเพื่อไปต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ได้อย่างนี้เข้าหลักเกณฑ์ที่จะยื่นขอประกันตัวชั่วคราวได้ไหมครับ
0: คือจริงๆเรื่องของศาลอันนี้ก็คือศาลชั้นต้นเนาะใช่ไหมคะพิพากษาจำคุกเนี่ยจริงๆโดยหลักการเนี่ยนะคะจำเลยเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกส่งเข้าเรือนจำทันทีเสมอไปเพราะยื่นคำร้องคือมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้หลักการทั่วไปเป็นแบบนี้คือว่าถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะคะจำเลยก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ถูกไหมคะเพราะว่ามันยังไม่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะพร้อมกันนั้นเนี่ยระหว่างยื่นอุทธรณ์อย่างที่คุณจตุพันธ์บอกแล้วค่ะเหตุผลมันมีอยู่เนาะเข้าไปอยู่ในคุกมันก็ไม่สะดวกอะหลายเรื่องนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ได้นะคะศาลจะพิจารณาว่ามีคือโดยหลักการดูแค่เรื่องเดียวค่ะมีเหตุให้เชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีไหมนะคะพฤติการแห่งคดีความหนักเบาของโทษนะคะประวัติการมาศาลตามนัดไม่ตามนัดปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นคือกฎหมายบอกว่าให้พิจารณาด้วยเหตุผลเหล่านี้เท่านั้นนะคะถ้าสมมตินะคะไม่เคยหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหลักทรัพย์เพียงพอศาลมักจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้โดยเช่นนะคะกำหนดวงเงินประกันกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เราเห็นในคดีทั่วๆไปนะคะแต่ถามว่า มีกรณีไหนที่ศาลปฏิเสธไหมก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเลยตัวอย่างเช่นโทษจำคุกเนี่ยสูงมากนะคะประกอบกับพฤติการอื่นตัวอย่างเช่นพฤติการน่าจะหลบหนีได้นะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถูกไหมคะเช่นนะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเลยนะคะไม่สามารถที่จะดูจากพฤติการแล้วเนี่ยไม่อยู่แน่ๆเลยอ่ะถ้าให้ประกันตัวออกไปนะคะบางกรณีเช่นเคยผิดเงื่อนไขบางอย่างในการประกันตัวไปแล้วอันนี้ก็อาจจะนะคะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่ถ้าถามว่ากรณีคดีของทนายตั้มเองเนี่ยสำหรับดิฉันนะคะก็ยังมีสิทธิ์นะคะในการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้แต่ถามว่าจะได้รับอุทธรณ์จะได้รับอนุญาตหรือเปล่าก็ต้องรอนะคะคำสั่งด้วยนะคะแต่ทั่วไปนั้นคิดว่าถ้าไม่เข้าเหตุที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะก็น่าจะสามารถที่จะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวได้ค่ะ
2: ค่ะเข้าใจว่าประเด็นที่ทนายของเจ้อ้อยจะติดใจอยู่ก็คือเป็นเรื่องของเงิน39ล้าน39ล้านนี่คือเรื่องของการซื้อรถเบนซ์นะคะจะเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลยกไปแล้วก็ทนายเนี่ยยังติดใจอยู่ว่าในประเด็นนี้เนี่ยก็คือยังไม่เห็นด้วยนะเพราะสำหรับเรารู้สึกเหมือนคดีเล็กใช่ไหมมี70กว่าล้านเนี่ยคดีหนึ่งมี39ล้าน
1: หวยออนไลน์ลงทุนหวยออนไลน์71ล้านแล้วก็ซื้อรถยนต์เนี่ยรถเบนซ์เนี่ย13ล้านแล้วก็39ล้านเนี่ยเป็นการไปจ้างศิลปินชาวจีนว่าเราไปจ้างเข้ามาเนี่ย39ล้านนะครับก็มีความผิดหลายข้อหาด้วยกันนะครับทีนี้ผมเรียนถาม

0: เรื่องพออีกนิดหนึ่งเคยอธิบายหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังติดใจคำว่าช่อโกงอันเป็นปกติธุระเนี่ยแสดงว่าคุณตั้มทำบ่อยหรือว่าทำสม่ำเสมอหรือยังไงครับคำนี
1: ้คดีช่อโกงเองเนี่ยถ้าถามว่าความผิดมันคือฐานอะไรมันก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะการช่อโกงอันเป็นปกติธุระเองเนี่ยฟังภาษาไทยแล้วฟังดูยากนะคะแต่ถ้าจะอธิบายเองเนี่ยมันคือความหมายในมุมกฎหมายนะคะก็คือความผิดที่มันหนักกว่าช่อโกงธรรมดาได้หรอไหมคือพอเราฟัง
2: มีลักษณะพิเศษ
1: ปกติธุระเหมือนเป็นเรื่องปกติไม่ใช่
2: แต่จริงๆคือมีลักษณะพิเศษที่อาจทำให้โทษหนักกว่าธรรมดา
1: เช่นช่อโกงกันเป็นแบบกิจวัตรอะไรเงี้ยคือปกติ
2: หลายครั้งทำซ้ำๆ
1: มันเป็นคำภาษาโบราณเน
2: า
1: ะพอคนฟังปัจจุบันก็เหมือนว่าช่อโกงเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่อ
2: ัน
1: นี้คือไม่ปกติค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็ทำ
1: ซ้ำใช่ทำเป็นประจำซ้ำๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะออกกำลังกายเป็นปกติธุระอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะก็บางท่านเองเนี่ยก็จะสับสนว่าเอ๊ะช่อโกงเป็นปกติคือมันมีแบบไม่ปกติด้วยเหรออะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วคือทำซ้ำๆค่ะทำเป็นกิจวัตรมันก็เลยโทษหนักกว่าเดิมนะคะ
2: ค่ะบางคำเขาใช้คำว่าทำจนเป็นสันดาน
1: อันนี้จะเข้าใจได้ง่าย
0: ใช่ไหมภาษากฎหมายใช่ไหม
2: ภาษากฎหมายภาษาไทยเดิมเลยชัดเจนทำจนเป็นสันดานคืออันนี้เป็นภาษากฎหมายนะไม่ได้ด่า
0: ครับครับ
2: นะคืออย่างกรณีเนี้ยมีความเห็นของคุณเดชากิติวิทยานันท์หรือว่าที่เรารู้จักกันทนายเดชาทนายจุกรูนะก็ออกมาให้ข้อมูลเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางทนายตั้มมีการแถลงกลางศาลนะตอนหลังจากที่โดนจำคุก5ปี12เดือนในคดีช่อโกงเจ๊อ้อยเนี่ยนะก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้หลังมีคำพิพากษาในคดีที่เจ๊อ้อยเป็นโจทย์ร่วมฟ้องทนายตั้มศาลพิพากษาให้จำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนและให้ชดใช้จำนวนเงิน 72,567,764 บาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนพัญญาแล้วก็พี่สาวพัญญาก็คือยกฟ้องทีนี้เขาเห็นว่าในกรณีที่ศาลมีคำวินิจฉัยชัดเจนนะว่าพฤติกรรมของทนายตั้มไม่ใช่การกระทำความผิดเป็นสันดานหรือเข้าข่ายช่อโกงเป็นปกติธุระนี่ก็ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่คุณจักรพันธ์ถามมานี่แหละนะคะเนื่องจากมีผู้เสียหายเพียงรายเดียวนะและเป็นการช่อโกงลูกความเดิมซ้ำ 2-3 ครั้งไม่ใช่โกงแบบบุคคลทั่วไปส่งพนักความผิดฐานช่อโกงคดีนี้ไม่เข้าข่ายความผิดมูลฐานทำให้ศาลยกฟ้องในข้อหาฟอกเงินทั้งหมดแล้วก็ฝากถึงกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ระมัดระวังในการตั้งข้อหาที่อาจรุนแรงเกินจริงในอนาคตแต่ก็มีหลายความคิดเห็นนะกรณีนี้คุณเดชาก็ให้ความเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่การกระทำความผิดเป็นสันดานเพราะว่าคือโกงรายเดียวเพียงแต่มันโกงซ้ำๆที่หลายคนก็บอกว่าคือไอ้โกงซ้ำๆเนี่ยถึงแม้จะรายเดียวเนี่ยแต่มันทำซ้ำเป็นประจำแล้วก็หลายสิบล้านจนเป็นคดีมากมายที่มันงอกออกมาอย่างเนี้ยมันน่าจะเป็นความผิดในฐานเรียกว่ากระทำความผิดเป็นสันดานหรือช่อโกงเป็นปกติธุระคือโกงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำถึงจะเป็นรายเดียวก็ตามแต่หลายคนก็แย้งกันอันนี้ในโลกออนไลน์นะก็บอกว่าแล้วมันจะเอายังไงล่ะหนึ่งต้องหนึ่งคนหรือต้องหลายหลายคนหรอหรือยังไงแต่มันเกิดมันหลายหลายคนนะเออ
1: คือปกติธุระมันต้องมีน้ำหนักเนาะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์มันต้องมีน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะก็มีการกระทำซ้ำๆนะศาลจะพิจารณาจากแบบนี้ค่ะคือเรื่องตั้งข้อหาขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะคือก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าจริงๆควรจะตั้งข้อหาให้ตรงกับความข้อเท็จจริงอะนะคะแต่เพียงแต่ว่าเล่าให้ทุกท่านฟังแบบนี้ก่อนว่ามันมี3เลเวลว่า3เร
2: ื่
1: องนะคะที่ต้องทำก็คือว่า3เรื่องเนี่ย1คือข้อกล่าวหาข้อกล่าวหามาจากใครมาจากพนักงานสอบสวนอัยการนี้เป็นต้นนะคะมีข้อกล่าวหาเสร็จปั๊บก็ส่งขึ้นไปศาลชั้นต้นก็เป็นผู้พิจารณาจากข้อกล่าวหานั้นบวกไปกับเรื่องข้อเท็จจริงนั่นก็แปลว่าศาลอาจจะไม่ได้พิพากษาแล้วคือต้องศาลท่านพิจารณาจากข้อกฎหมายบวกข้อเท็จจริงถูกไหมคะ
2: ค่ะ
1: คือถึงแม้ว่าพนักงานสอบสวนอัยการตั้งเรื่องหรือข้อกล่าวหามาอย่างหนึ่งแต่ท่านพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ได้ มันไม่ได้เป็น

0: ันแบบนั้น
1: ขนาดนั้น
0: ท่านก็ท่านก็ลงแบบข้อหาตามปกติได้เพราะว่ามันมีรากเดียวกันนะคะอันที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากอุทธรณ์จากฎีกาอันนั้นน่ะคือคำพิพากษาถึงที่สุดดูว่ามันเป็นอย่างไรนะคะแล้วจริงๆคำว่าปกติธุระเนี่ยข้อเท็จจริงมันต้องชัดตัวอย่างเช่นมีการกระทำซ้ำๆเป็นแบบแผนเป็นระบบต่างๆผู้เสียหายอาจจะมีหลายรายหรือมีลักษณะดำเนินการแบบต่อเนื่องนะคะการหลอกลวงเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมที่แบบกิจกรรมนี้ทำประจำอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องดูแล้วค่ะว่าศาลพิจารณารอบคอบแน่นอนเพราะว่าเลเวลของการลงโทษต่างกันมาก
1: ค่ะ
0: นะคะก็
1: ประเด็นเนี้ย
0: คดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคือข้อหานี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจำเลยมีความผิดแล้วแต่หมายความว่าอัยการเห็นว่าพฤติการเนี่ยมันเข้าข่ายถูกไหมคะศาลจะรับฟังหรือไม่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
1: มีคนถามประเด็นนี้เพราะว่ามันก็มีความเห็นในแง่มุมของนักกฎหมายว่าถ้าตั้งตรงหรือบางทีเนี่ยดูอ่อนดูน้อยปรากฏว่าเมื่อศาลพิจารณาพฤติกรรมแล้วมันมีหนักมันมีความผิดการกระทำความผิดหนักกว่าข้อหาที่ตั้งไว้ศาลก็ไม่สามารถที่จะลงโทษหนักกว่าที่ขอมาได้เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องตั้งในขั้นสูงสุดไว้เพื่อที่ว่าหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ถึงกับกรณีที่ตั้งข้อหามาศาลก็จะให้ความยุติธรรม
0: คือจริงๆอ่ะคุณสมพรสมพันเข้าใจในทางปฏิบัติก็คือเราก็ได้ยินแบบนี้มาเยอะนะคะในทางปฏิบัติเนาะแต่ในฐานะนักวิชาการขออนุญาตใช้ตัวเองในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมายนะคะจริงๆแล้วอ่ะการตั้งข้อหาให้ตรงกับพฤติการและพยานหลักฐานเนี่ย
1: มันดีที่สุดอยู่แล้วแหละ
0: มันคือหลักการที่ถูกต้องที่สุดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติก็อย่างที่ว่าแหละค่ะอุ๊ยถ้าเกิดตั้ง
1: น้อย
0: ถึงตรงนั้นน่ะตั้งน้อยมันไปมากไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามันถูกต้องตั้งแต่ต้นนะคะมันไม่มีมากมีน้อยแล้วล่ะถูกต้องนะคะดังนั้นเหตุผลสำคัญน่ะเรื่องคือว่าความเชื่อดังกล่าวถ้าเป็นเนื้อในลักษณะนักกฎหมายที่เป็นนักวิชาการก็ยังมองว่าคือนักกฎหมายที่สายปฏิบัติท่านก็อาจจะมีความเห็นของท่านนะคะ
1: แต่ส่วนตัวเนี่ย
0: ในฐานะวิชาการนั้นมองว่ามันก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชานักนะคะต้องเรียนแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าข้อหามันก็คือสะท้อนหลักความเป็นธรรมต่อผู้ต้องหาถูกไหมคะอันแรกนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเอ๊ะข้อหาเหมือนจะหนักแต่ให้ตั้งเบาไม่ใช่นะคุณสมพรจักรพันธ์มันต้องตั้งที่มันตรงกับความเป็นจริง
1: ดิฉันเชื่อว่าวันนี้แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมีคือไม่ชัดเจนแบบ 100%
0: เป็นไปได้หรือถ้าจริงๆแล้วถ้ามองในมุมความผิดพลาดแบบ human error ก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเวลาเราเป็นนักกฎหมายหรือเราทำงานวิชาชีพอะค่ะหลายๆครั้งอะที่มันไม่ถูกต้อง
1: แล้ว
0: มันไม่ตรงกับมาตรฐานปั๊บเนี่ยถ้าคุณเป็นหมอเนี่ยคุณรักษาพลาดนี่คนไข้ก็เดือดร้อนน
1: ะ
0: ถูกไหมคะเราเป็นหมอความก็เหมือนกันเราหาข้อมูลไม่ตรงนักหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเดือดร้อนคนถูกไหมคะดังนั้นถึงได้เรียนเสมอค่ะว่าวิชาชีพอย่างเราเนี่ยมันต้องซีเรียสกับเรื่องการทำงานของตัวเองเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันกระทบถึงความเป็นอยู่ที่ดีอ่ะของมนุษย์คนอื่นนะคะคือถ้าเราไม่ใช่นักกฎหมายเราไม่ใช่คนที่ทำวิชาชีพแบบเนี้ยดังคิดว่าเราก็ระดับหนึ่งแต่คุณอย่าลืมนะมันมีมาตรฐานคนทั่วไปวินยูชนกับมาตรฐานวิชาชีพนะคะ
1: ค่ะมีประเด็น
2: ครับ
1: มีประเด็น
2: เดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับเรื่องที่บอกว่าต้องชดใช้เงินให้กับเจ๊อ้อยเนี่ย72,500,000 กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ย5%เนี่ยความหมายตรงนี้หมายถึงว่าจ่ายเลยหรือว่าต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถึงจะจ่ายเงินตรงนี้ครับ
0: ปกติแล้วจะต้องคดีถึงที่สุดค่ะคุณเพราะว่าสุดท้ายเราต้องมีการอุทธรณ์มีการฎีกาถึงจนสุดท้ายแล้วปั๊บเนี่ยถึงจะทราบได้คือคด
1: ีใหญ่จะเป็นแปลง
0: ก็ถึงฎีกาแน่นอน
1: มีคำถามนะคะเพราะว่าทนายตั้มยกมือและขออนุญาตแถลงต่อศาลโดยตรงในห้องพิจารณาคดีทักท้วงและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังพยานหลักฐานในคดีนี้โดยตั้งคำถามสำคัญ3ประเด็นนะคะต่อศาลว่าพยานบุคคลบางปากที่ศาลรับฟังจนนำมาสู่การลงโทษเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มพยานที่มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์จากคดีนี้ทำไมศาลถึงให้น้ำหนักแล้วก็รับฟังประเด็นต่อมานะคะอีกประเด็นหนึ่งทางด้านหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์

0: คำถามว่าเหตุใดพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการดูดข้อมูลโทรศัพท์มือถือของมาดามอ้อยโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามแต่ศาลไม่รับฟังแต่เลือกรับฟังพยานบุคคลแล้วก็ตอนท้ายบอกว่าขอให้เอาคดีไปสอนนักศึกษาและไปสอนผู้พิพากษาด้วย
1: ครับ
0: ทางองค์คณะของผู้พิพากษาก็อธิบายว่าให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายเต็มที่แล้วส่วนกรณีที่ทนายตั้มตักตวงมาก็บอกว่ารับฟังนะคะแล้วก็ถ้าแนะนำด้วยนะว่าถ้ายังไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานั้นก็มีสิทธิ์ตามกระบวนการกฎหมายที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อในอีกหนึ่งเดือนคือต่างฝ่ายต่างอุทธรณ์ได้ใช่ไหมเชิญค่ะ
2: ค่ะถูกต้องนะคะก็ประเด็นที่เรื่องที่ไม่พอใจในคำพิพากษาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งคู่ความทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะคะก็คือได้เห็นแบบนี้ค่ะทำไมถึงเป็นประเด็นที่จำเลยโต้แย้งในที่แบบนี้ว่าในอันนี้เป็นกฎหมายลักษณะพยานนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากในการอุทธรณ์คือตั้งต้นไว้คือเรื่องเดาเองนะคุณอย่าว่าคนอื่นพูดหรือใครพูดแต่ขออนุญาตบอกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะทนายทุกท่านนะทราบดีอยู่แล้วเรื่องของกฎหมายพยานหลักฐานถูกไหมน
0: ะ
2: ดังนั้นเนี่ยการที่เอาประเด็นเหล่านี้แปะไว้อยู่ในการแถลงในศาลชั้นต้นเองเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในการอุทธรณ์ด้วยเนาะนะคะโดยกระบวนการมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการอุทธรณ์เนี่ยฝ่ายจำเลยก็มาจะโต้แย้งแล้วค่ะเช่นพยานมีอคตินะพยานมีผลประโยชน์ร่วมนะคำเบิกความไม่น่าเชื่อถือแน่นอนอยู่แล้วนะคะหลักกฎหมายไทยเองก็ไม่ได้ห้ามรับฟังพยานที่มีส่วนได้เสียเนาะแต่ว่าศาลก็คือรับฟังกับชั่งน้ำหนักเป็นคนละกระบวนการกันถูกไหมคะแต่รับฟังได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งรับฟังเสร็จปั๊บน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่แน่นอนละค่ะแล้วก็อันนี้เล่านิดนึงว่าที่ทนายตั้มเองเนี่ยมีการตั้งคำถามเรื่องการไม่รับฟังนะคะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จากโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: คือจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในทางวิชาการเองเนี่ยรับฟังไม่รับฟังเรื่องหนึ่งถูกไหมคะอันที่สองคือมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายเนี่ยต้องอธิบายว่าพยานวัตถุหรือพยานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกับพยานบุคคล
0: อันไหนน่าเชื่อกว่ากันใช่ไหม
2: นั่นแหละนะคะอันไหนหนักกว่ากันพูดแค่คือพอพูดเป็นคำภาษากฎหมายพยานเนี่ยก็ใช้คำว่ามีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะแล้วก็ในมุมอุทธรณ์เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทนายต้องทำนะคะคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นปกติที่ทุกคนต้องทำแต่ว่าถ้าท่านเป็นทนายท่านจะรู้ว่าอันนี้มันคือกระบวนการหนึ่งที่มันจะอยู่ในอุทธรณ์ด้วยนะคะก็เป็นว่าตอนนี้เถียงกันเรื่องเดียว
0: ค
2: ือชอบโกงไหม
0: โกงหรือเปล่า
2: ชอบโกงเป็นปกติธุระไหมอันนี้แหละค่ะเพราะอื่นๆมันยกไปแล้วนี่คุณค่ะ
0: ว่าก็เหมือนกับถ้าได้ก็คือจะลดโทษเหรอคะหรือยังไง
2: ใช่เพราะว่าเหตุชะกันกับเหตุที่ไม่ชะกันก็โทษต่างกันอยู่แล้ว
0: นะคะคุณจักรพันธ์จะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
1: ตอนนี้ไปก่อนครับ
0: งั้นเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวขออีกนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: การแถลงกลางศาลขออีกสักนิดได้ไหม
2: ค่ะ
0: ในขณะที่มีคำพิพากษาแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นทนายเองก็คงจะไม่รู้ว่าเขาแถลงได้อันนี้มันจริงๆมันก็เหมือนเนื้อหามันจะต้องไปอยู่ในอุทธรณ์อยู่แล้วถูกไหมแต่การที่เขาแถลงเนี่ยมันใช้สิทธิ์อะไรหรือว่าเขาใช้ข้อกฎหมายอะไรไม่ค่อยเห็นนะ
2: คืออาจจะมองเป็นยุทธศาสตร์ไหมคุณแต่ว่านะคะอาจจะแถลงเนี่ยในทางยุทธศาสตร์เองนะคะอาจจะมองว่ามันเป็นวางแนวทางในการอุทธรณ์เลยจำเลยจะโต้ย้างเรื่องนี้นะเรื่องชั่งน้ำหนักแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเดนคิดว่าสำหรับแบบนี้ที่คนที่รู้อยู่แล้วอ่ะแล้วว่าอาจจะเป็นเรื่องของสื่อสารต่อสาธารณะด้วย
0: อันนี้
2: เดนมองแบบนี้นะ
0: เหมือนเป็นเทคนิคใช่ไหมให้สาธารณะรู
2: ้
0: ให้ทำข่าว
2: ด้วยเพราะคุณเอาจริงโดยหลักการแถลงด้วยวาจาแบบนี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาอะไรนะคะ
0: เหมือนประท้วงอ่ะแต่ว่าเอาออกมาคือจริงมันเหมือนกับการอุทธรณ์นั่นแหละแต่ว่าออกมาแถลงลักษณะประท้วงให้ชาวบ้านรู้ว่ามันมีประเด็นอันนี้อยู่แล้วก็ทำให้คนสงสัยหรือสื่ออาจจะขับกลับไปขุดคุยว่าไอ้นี่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ไอ้การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่ดร.กิฟเล่ามาเนี่ยทำไมพยานบุคคลกับพยานนิติวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่านิติวิทยาศาสตร์

0: น่าจะชัวร์กว่าแม่นกว่าทดสอบยังไงได้ผลอย่างนั้นพยานบุคคลน่าจะมีความคลาดเคลื่อนได้ง่ายกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนกับการช่างพยานเนาะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเฟโก้พร้อมผู้จัดการตรท.เข้าพบเอกนิติเสนอใช้ตลาดทุนกับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนายไพบูลย์นลินทรากูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟโก้พร้อมด้วยนายอาสเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้าพบนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานเฟโก้เปิดเผยว่าวันนี้มานำเสนอ3เรื่องคือพร้อมใช้ตลาดทุนในการช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเชื่อว่าสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้มารับโจทย์จากรองนายกรัฐมนตรีว่ามีสิ่งใดที่จะให้ตลาดทุนช่วยขับเคลื่อนและนำเสนอประเด็นที่เสนอรัฐบาลที่แล้วโดยวันนี้มานำเสนอรายละเอียดและมุมมองที่จะเพิ่มการลงทุนเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการที่น่าสนใจในการดึงเม็ดเงินต่างๆเพิ่มสภาพคล่องนายไพบูลย์ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งบัญชีเงินออมและการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เฟโก้กำลังผลักดันร่วมกับกระทรวงการคลังว่าจะได้หารือถึงความคืบหน้าเพราะจะทำให้มีสภาพคล่องต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งสภาไฟเขียวซิงขยวนหลังแก้ไขตรวจเหล็กแล้วได้มาตรฐานหากพบปัญหาสั่งปิดอีกได้นายกฤตศิลปชัยส.ส.ระยองพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานซิงขยวนจังหวัดระยองกลับมาเปิดกิจการทั้งที่เหตุอาคารสตง.ถล่มพบเหล็กสกายของโรงงานดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานและได้กระจายไปตามอาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆในประเทศอีกมากมายนายวราวุฒิชี้แจงว่าการสั่งปิดเป็นอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อแก้ไขแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาตให้เปิดดำเนินการต่อยืนยันไม่ได้โยนเป็นหน้าที่การตอบคำถามให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตอบเพราะตามกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจใดๆแก่รัฐมนตรีพร้อมขอบคุณนายกฤตที่ได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตนได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องส่วนมาตรฐานเหล็กยืนยันว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไปเพิ่มมาตรฐานและตรวจสอบทุกโรงงานเหล็กในประเทศไทยกว่า40แห่งหากพบบริษัทใดผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและถูกสั่งปิดโรงงานอย่างแน่นอนคณะผู้แทนพิเศษจ่อตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพื้นที่เสนอดึงภาคประชาชนร่วมกำหนดแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายหลังการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นัดแรกวันนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมได้หารือกรอบการทำงานของคณะผู้แทนและจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อติดตามจากฝ่ายงานต่างๆทั้งงานด้านความมั่นคงด้านการพัฒนาด้านการข่าวและการเจรจาโดยคณะกรรมการชุดนี้จะตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะทำงาน 1-2 ชุดในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็นและมีการเสนอความปลอดภัยในพื้น

0: ที่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืนหัวใจในการนำเสนอคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่รวมถึงทุกคนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจะต้องให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำทะเลหนุนสูง 15-18 มิถุนายนสธนช.เตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำเค็มรุกรั้มสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศแจ้งเตือนภาวะน้ำทะเลหนุนสูงโดยระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบว่าช่วงวันที่ 15-18 มิถุนายนจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทางนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงบางเส้นทางสัญจรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในช่วงบางเวลานอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเค็มรุกรั้มเข้าสู่แหล่งน้ำดิบอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการผลิตน้ำประปาและภาคการเกษตรในพื้นที่ตอนล่างของที่ลุ่มต่ำทรัมป์บอกผมรักเงินเฟ้อแม้ดัชนีราคาผู้บริโภคพุ่ง 4.2% กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งแสดงถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคมพุ่งสูงถึง 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีและขยับขึ้นมาจาก 3.8% ในเดือนเมษายนถือเป็นสถิติอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดของสหรัฐในรอบ3ปีปัจจัยหลักมาจากราคาพลังงานคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของการเพิ่มขึ้นในรอบเดือนเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขารักเงินเฟ้อด้วยท่าทีที่ไม่กังวลเนื่องจากมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลกระทบชั่วคราวจากราคาน้ำมันและพลังงานที่หยุดชะงักเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะร่วงลงเหมือนก้อนหินทันทีที่สงครามนี้ยุติลงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์ค่ะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะดร.กิฟต์สัญญาณชัดเจนนะคะเอาอย่างนะแป๊บหนึ่งคือทีแรกนี่เราจะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ดร.กิฟต์ไปต่างประเทศมาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างปรากฏว่าวันนี้มีคดีสำคัญหลายคดีที่ต้องติดตามนะคะหลายๆท่านเดี๋ยวฉันคิดว่ายังคงเป็นเด็กอยู่เลยมีคดีที่ระเบิดศาลพระพรหมเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะคะปรากฏว่าจากกรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหม

0: ที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ในช่วงปีนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนเป็นต่างชาติ14คนคนไทย6คนและบาดเจ็บนับร้อยนะคะเหตุการณ์ผ่านมานานจนหลายคนลืมไปแล้วเกือบ11ปีมีการสืบพยานโจทย์มากกว่า
1: ปี58
0: 58สืบพยานโจทย์มากกว่า400ปากแล้วก็ฝ่ายจำเลยนี่ประมาณ45ปากแฟ้มคดีเป็นคดีที่เรียกว่าหนาเป็นหมื่นหน้าเลยนะคะในคดีนี้เนี่ยนะคะศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักนาไมไรลี่ยูซูฟุกับพวกกรณีเหตุวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหมล่าสุดศาลพิพากษาประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักและไมไรลี่ยูรูฟูฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์พร้อมปรับ 1,000 บาทข้อหาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะคดีนี้นะคะเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคม2558เวลาประมาณ6โมงเกือบทุ่มอะค่ะประมาณ18นาฬิกา55นาทีในช่วงนั้นเดี๋ยวฉันยังทำข่าวจราจรอยู่นะแล้วก็ส่งนักข่าวไปดูกันเต็มเลยนะคะเกิดเหตุระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีผู้คนคับคั่งเป็นพิเศษเพราะว่า6โมงกว่าผู้คนเลิกงานกันแล้วทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมักจะไปขอพรแล้วก็ไปแก้บนบ้างอะไรบ้างรวมทั้งชาวต่างชาติก็บางชาตินี้เขาเดินทางมาจากต่างประเทศโดยตรงนะมาบนเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นับถือแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของชาวต่างประเทศกันมากทีเดียวนะทำให้ในขณะที่เกิดเหตุระเบิดนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง20คนเจ้าหน้าที่ตรวจพบระเบิด TNT ระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้เป็นท่อแป๊บเป็นส่วนประกอบแล้วพอเช็ควงจรปิดภายหลังพบว่าระเบิดนั้นอยู่ในกระเป๋าเป้ที่มีคนนำมาวางไว้ใต้เก้าอี้ในบริเวณศาลเท้ามหาพรหมนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายอาเดมคราดักซึ่งทำหน้าที่เป็นคนนำกระเป๋าเป้ไปซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องนำไปไว้ใต้ที่นั่งบริเวณศาลเท้ามหาพรหมแล้วก็นายไมไรลี่ยูซูฟุนะคะทำหน้าที่เป็นคนประกอบระเบิดจัดหาอุปกรณ์แล้วก็นำส่งระเบิดแสวงเครื่องส่งต่อให้กับนายอาเดมนะคะซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ปรากฏว่านอกจากคนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ20คนนะคะเป็นต่างชาติ14คนคนไทย6คนแต่มีผู้บาดเจ็บร้อยกว่าคนคือคนเยอะมากวันนั้นอะวันนั้นเป็นช่วงที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันศุกร์หรืออะไรหรือเปล่าแต่จำได้ว่าหูคนเยอะมากแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นนานมากแล้วสะเทือนขวัญเป็นเหตุแรกๆในบ้านเราที่มีการวางระเบิดแล้วก็ในที่สาธารณะแล้วทำให้ผู้คนแตกตื่นแล้วก็จดจำแล้วก็คนหยุดเดินทางไปไหว้ท้าวมหาพรหมกันนานมากแล้วก็มีการปิดเพื่อซ่อมแซมเนี่ยนานเป็นพิเศษนะโอ้โหจำไม่ได้ว่าเป็นปีหรือเปล่านะแต่แบบโหนานมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ต้องเร่งลงพื้นที่ในการเก็บหาตัวอย่างเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นมันไม่เคยเกิดเหตุที่รุนแรงในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นการดำเนินการของชาวต่างชาติเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ดังนั้น
1: ตัดสินประหารชีวิตเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะคือดิฉันตอนนั้นนี่ก็ยังทำข่าวในลักษณะแบบนี้อยู่ด้วยนะคะคดีที่ราชประสงค์เนี่ยนะคะถือเป็นคดีอาญาที่ยาวนานที่สุดคดีหนึ่งก็ได้ในประเทศไทยเพราะว่านี่เข้าปีที่11เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญ UN เคยวิเคราะห์ว่าการกักขังชาวอุยกูร์2คนที่ตกเป็นจำเลยมือระเบิดตลอด10ปีเนี่ยนะคะเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนี่ยวและเลือกปฏิบัติอันนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในสายที่เรียกว่าพวกนักสิทธิ์น่ะนักสิทธิมนุษยชนเพราะว่ามันยาวนานมากเกินกระบวนการคดีอาญาสะท้อนให้เห็นว่าข้อบกพร่องในเชิงระบบในระบบยุติธรรมไทยก็ออกมาเรียกว่าเคลื่อนไหวเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมให้กับชายทั้งสองคนซึ่งเป็นชาวอุยกูร์ในช่วงที่เกิดเหตุว่าล่าช้าเกินประมาณนั้นนะคะ

ก็ในช่วง10ปีที่ผ่านไปเนี่ยค่ะคดีระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณซึ่งเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะที่ตัดสินชาวอุยกูร์2คนซึ่งถูกคุมขังในคุกไทยนานกว่า10ปีผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเคยออกมาให้ความเห็นว่ากรณีนี้ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัตินะคะเพราะว่าใน

0: สารดูผอมแห้งในชุดนักโทษอะไรแบบนี้นะตอนที่เขาถูกจับกุมก็จะเป็นภาพข่าวชายร่างสูงประมาณสัก180เซนตอนนั้นดูแข็งแรงมีกล้ามเนื้อใหญ่อะไรแบบนี้แต่หลังจากถูกคุมขังผอมแห้งตัวสู้เชียวก็คือประมาณว่าไม่เป็นธรรมถูกเรียกว่าเหมือนทรมานแบบนั้นนะส่วนนะอีกคนหนึ่งนะมีคนหนึ่งเป็นคนอุยกูเหมือนกันสัญชาติจีนชื่อนายวิลานมูฮัมหมัดอีกชื่อหนึ่งก็คือนายคนนี้อาดัมเนี่ยอาดัมคาราดักเนี่ยอายุประมาณ40นะก็คล้ายคลึงกันนะคะคือทั้งสองคนถูกควบคุมตัวนานกว่าทศวรรษในคดีอาญาที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดคดีหนึ่งของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชาวนักสิทธิมนุษยชนออกมาให้ข้อมูลวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตถึง20คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและมีผู้บาดเจ็บถ้าดิฉันจำไม่ผิดประมาณ120กว่าคน
1: 100กว่าคนใช่ครับ
0: 120กว่าคนนะครับเต็มไปหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงนั้นน่ะคือนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวไต้หวันชาวฮ่องกงอะไรเนี่ยคือเขาชอบไปไหว้พระที่พระพรหมอ่ะคือไปบนขอพรแล้วรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้เพราะว่าคนในช่วง6โมงกว่าเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่โอ้โหคนเยอะมากคนขายพวงมาลัยอะไรสมัยก่อนนะแน่นมากแน่นมากเพราะฉะนั้นคนก็จะมากระจุกกันอยู่ซึ่งเป็น4แยกที่สำคัญของบ้านเราคนเต็มไปหมดเลยดิฉันเวลาชอบไปนะตอนเย็นๆเนี่ยปรากฏว่าภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพทั้ง2คนนะในขณะนั้นก็คือมีคนหนึ่งที่ในคาราดักเนี่ยอาเดมเนี่ยใส่เสื้อยืดสีเหลืองภาพมันยังอยู่ในความทรงจำไอ้ภาพในหน้าข่าวนะเป็นผู้ทิ้งกระเป๋าคือเอากระเป๋าเนี่ยไปซุกไว้ใต้มันเป็นเก้าอี้ไม่ใช่มันเป็นโต๊ะอ่ะเขาเรียกอะไรนะเหมือนเก้าอี้ที่เขาตั้งอยู่ริมถนน
1: น
0: ะที่อยู่ริมถนนนะแล้วก็คนก็ชอบไปนั่งเพราะมันเมื่อยใช่ไหมเวลาไปรอน
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็ไปวางซุกไว้ข้างใต้คนก็ไม่ได้สังเกตนะคะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยก็โชคดีที่กล้องวงจรปิดในช่วงนั้นจริงๆกล้องวงจรปิดนี่มันยังมีไม่ครบมากนักแต่ว่าราชประสงค์เนี่ยมักจะเป็นจุดสำคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีวงจรปิดค่อนข้างจะชัดเจนหลายมุมนะก็เลยทำให้สามารถที่จะเก็บภาพได้ชัดเจนเจ้าหน้าที่ไทยและจีนนะคะออกมาให้ความเห็นว่าเหตุระเบิดนั้นเป็นการแก้แค้นซึ่งในช่วงนั้นค่ะมีประเด็นที่ประเทศไทยส่งชาวอุยกูประมาณ100กว่าคนกลับไปจีนหลายหนนะตามข้อตกลงระหว่างไทยกับจีนในช่วงนั้นรวมถึงการส่งกลับครั้งหนึ่งก่อนเกิดเหตุระเบิดประมาณเดือนนึงเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่การส่งกลับไปขัดขวางเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่ทำกำไรมหาศาลการค้ามนุษย์ในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่คือพอมีการผลักดันหรือการความขัดแย้งในประเทศจีนใช่ไหมเขาก็จะมีเหมือนคนเนี่ยเป็นในหน้าทั้งหลายเพื่อที่จะคล้ายๆส่งออกเนี่ยเขาเรียกว่าboat people ที่เอาคนเนี่ยลงเรือไปแล้วก็ไปประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่เขามีมนุษยธรรมอย่างเช่นประเทศไทยจะไม่ค่อยไม่เหมือนบางประเทศที่เขายิงเลยอันนี้เนี่ยคือพอมาอยู่ในเรือเราไม่รับก็ไม่ได้นะรับเข้ามาก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างบางประเทศนี่เขาผลักออกเลยเขาไม่ให้ขึ้นฝั่งก็มีอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งพอขึ้นมาแล้วเราก็ต้องส่งกลับไปที่ประเทศต้นทางก็เลยทำให้เกิดปัญหาทั้งขัดขวางเครือข่ายค้ามนุษย์ที่เขาทำกำไรมหาศาลนะฮะแล้วก็ความไม่พึงพอใจที่ไทยไม่ยอมรับดูแลจนโอ้ตอนนั้นมีข้อขัดแย้งในส่วนของนักข่าวเนี่ยหลายคนมากนะคะเพราะบางคนก็เห็นว่าควรรับไม่ควรรับก็มีการให้ความเห็นในประเด็นข่าวกันต่างๆนานานะคะในการนัดสืบพยานจำเลยที่ศาลอาญากรุงเทพเนี่ยนะคะไม่พบสมาชิกของครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมสังเกตการเพราะว่ามีคนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศตอนนั้นนี่มีชาวไทยเนี่ย6คนมีมาเลเซีย5คนมีคนแผ่นดินใหญ่เป็นชาวจีน5คนมีคนฮ่องกง2คนคนอินโดนีเซียเป็นชาวอินโดนีเซีย1คนแล้วก็เป็นชาวสิงคโปร์1คนแล้วก็มีผู้ดูแลศาลเจ้าพนักงานออฟฟิศของศาลพระพรหมซึ่ง ก็

0: อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยพนักงานอัยการตั้งข้อหาทางอาญา10กระทงต่อนายไมไรลี่แล้วก็นายมูฮัมหมัดหรือว่านายอาเดมนะเกี่ยวกับการวางระเบิดซึ่งในขณะนั้นก็เชื่อว่าโทษเนี่ยสูงถึงขั้นประหารชีวิตนะก็มีการตั้งข้อหาสูงถึงประหารชีวิตนะในการให้การนายไมไรลี่แล้วก็นายอาเดมปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยและบุคคลที่ดูเหมือนจะเป็นชาวจีนทรมานทั้งสองคนเพื่อให้รับสารภาพโดยไมไรลี่กล่าวว่าเขาเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ระหว่างรอเดินทางจะต่อไปที่ตุรกีเพื่อไปเรียนต่อนะคะส่วนอเดมบอกว่าตอนเกิดเหตุระเบิดเขาพักอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวแล้วใช้หนังสือเดินทางปลอมขณะที่รอเดินทางไปมาเลเซียเพื่อทำงานแต่ก็เป็นเพื่อเหมือนผ่านทางจะไปทำงานแต่ถึงแม้กระนั้นก็โดนอีกคดีหนึ่งด้วยคือหนังสือเดินทางปลอมด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าคดีนี้ดำเนินไปอย่างล่าช้าแล้วก็มีอุปสรรคมากมายคือจริงๆในช่วงแรกเนี่ยนะคะคดีอยู่ในความดูแลของศาลทหารก่อนที่จะมีการโอนไปยังศาลพลเรือนมีพยานฝ่ายโจทย์มากมายประมาณ500คนได้คือเนื่องจากทั้งครอบครัวทั้งกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตทั้งผู้บาดเจ็บก็ขนาดบาดเจ็บนี่ก็เป็นร้อยแล้วอะนะก่อนที่ศาลจะให้ลดจำนวนลงนอกจากนี้มีการแต่งตั้งผู้พิพากษาใหม่เพื่อดูแลคดีแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการหาล่ามด้วยเพราะอันนี้เป็นชาวอุยกูร์คู่นะที่ฝ่ายจำเลยก็ยอมรับเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างยุติธรรมนะคะเมื่อช่วงต้นปี69คือประมาณ15มกราคมนายไมไรลี่ให้การในการสืบพยานจำเลยขณะที่นายมูฮัมหมัดหรือว่าอาดักเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้การในเดือนในเดือนธันวาปีกลายปี68แล้วก็กระบวนการก็มีการอ้างว่าล่าช้าโดยสารเลื่อนนัดสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องจากวันที่21มกราคมนะไปเป็นวันที่11กุมภาเนื่องจากฝ่ายโจทย์ไม่สะดวกอัยการฝ่ายโจทย์ในช่วงนั้นไม่สะดวกเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะมากคดีนึงนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการแถลงปิดคดีแล้วก็พิพากษาในช่วงเมษาตอนนี้เดือนอะไรแล้วล่ะ
1: มิถุนาม
0: ิถุนาพฤษภามิถุนาล่ามาอีกหน่อยนึงการสืบสวนดำเนินคดีและพิจารณาคดีของนายบิลาลมูฮัมหมัดแล้วก็นายยูซูฟุไมไลลี่คือที่พูดบางทีนะชื่อไม่ตรงเพราะว่าเขามีหลายเขาใช้หลายชื่อนะเต็มไปด้วยเขาบอกว่ามีความเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีข้อบกพร่องเชิงระบบของกระบวนระบบยุติธรรมอาญาในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างกรณีของรองประธานสหพันธ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศชื่อว่านายเทเป้โอโนะเนี่ยนะคะก็ออกมากล่าวเหมือนกล่าวหาเนี่ยแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ UN เนี่ยก็มีการต่อสู้ในประเด็นนี้ด้วยนะก็บอกว่าเนี่ยกักขังโดยพลการก็คือนับตั้งแต่การจับกุมในเดือนสิงหาคมปี58ชาวอุยกูร์2คนนี้ถูกทางการไทยควบคุมตัวในเรือนจำชั่วคราวซึ่งเป็นช่วงที่มีการเขาเรียกว่าเป็นเรือนจำชั่วคราวที่ตั้งขึ้นใหม่ในมณฑลทหารบกที่11ที่กรุงเทพเพื่อกักขังผู้เกี่ยวข้องคดีความมั่นคงแห่งรัฐแล้วก็ส่งต่อไปที่ศาลพลเรือนนะก็จากศาลทหารมาเป็นศาลพลเรือนนะคะซึ่งคณะทำงานด้านกักขังโดยพลการของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากกลุ่มนักสิทธิ์ทั้งหลายเกี่ยวกับคดีนี้แล้วก็มีการออกข้อสรุปเพื่อตอบโต้นะในเดือนสิงหาคมปี68บอกว่าการกักขังนายไมไรลี่แล้วก็นายมูฮัมหมัดเนี่ยนายอาดักเนี่ยเป็นการกักขังโดยพลการแล้วก็เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุเชื้อชาติอุยกูร์นะคะจับโดยไม่มีหมายจับได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมระวังถูกกักขังแล้วก็จริงๆข้อกล่าวหาของกลุ่มสิทธิ์นี้ก็พุ่งมาที่ทางการไทยนะแล้วก็กัมพูชาด้วยนะในขณะนั้นซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องตอนที่จับกลุ่มนายไมไรลี่แล้วก็ส่งมานะคะซึ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีการต่อสู้กันในส่วนของนักสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งมีการเสริมในช่วง

0: ท้ายว่าการสันนิษฐานว่าไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์นั้นเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมแล้วก็กล่าวหาว่าทางการไทยเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องหาชาวอุยกูร์และมีชาวอุยกูร์เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังยาวนานในไทยอย่างน้อยเนี่ย5คนทั้งทารกเกิดใหม่มีเด็กอะไรต่างๆแล้วก็มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนที่จะมีคำพิพากษาในวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เป็นประเด็นที่ในขณะนี้เนี่ยสำหรับคนที่ติดตามผลนะอย่างกรณีของเราที่เป็นนักข่าวเนี่ยโหมันยาวนานจริงๆนะ
1: 10กว่าปีอ่ะ11ปี
0: 11ปี
1: ผมดู11ปีครับ
0: โหแต่ในครั้งนั้นเนี่ยมันสร้างความโกรธแค้นให้กับสังคมเป็นอันมากนะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บนี่เกินร้อยอ
1: ่
0: ะ
1: มา
0: แยะไปหมดแล้วก็โอ้โหมีเสียงร้องระงมอะไรต่างๆเต็มไปหมดทั้งในช่วงหลังจากที่เกิดเหตุที่จับกุมนายอาเดมคาราดักแล้วก็นายไมไรลี่อยู่ซูฟูเนี่ยกับพวกนะจริงๆมีอีกหลายคนนะคะก็เป็นช่วงที่โอ้โหคนติดตามข่าวกันเรียกว่าตลอดนะคะค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะจะได้ติดตามรายละเอียดมาพูดคุยกันต่อนะมันก็มี
1: ถามมาเรื่องข่าวดีหน่อยเรื่องข่าวดีฟุตบอลโลกเดี๋ยวเขาจะแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะครับว
0: ่
1: าไทยได้ดูฟุตบอลโลกแน่นอนนะครับจากการเปิดเผยของคุณพิชโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทJasmine International หรือ JAS นะครับก็ได้เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าบ่ายวันนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงที่ทางบริษัท Jasmine ได้ไปตกลงกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA นะครับในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการบ่ายวันนี้นะครับว่าค่าลิขสิทธิ์นั้นเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เราตกลงอะไรกันอย่างไรบ้างนะครับเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งบริษัทแจสมินก็เป็นพาร์ทเนอร์กับช่องโมโนนะครับก็บอกว่าคนไทยจะได้ดูครบทั้ง104นัดของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แน่นอนนะครับโดยจะได้ดูผ่านแพลตฟอร์มของโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็ช่องทาง OTT ของกลุ่มนะครับที่อาจจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกตามแพ็กเกจที่กำหนดนะครับหรือว่าถ้าหากจะให้คนไทยได้ดูฟรีเนี่ยก็อาจจะมีการจับมือกับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีช่องอื่นก็ได้นะครับก็อาจจะได้ดูในบางคู่อะไรทำนองนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามฟังรายละเอียดกันแน่นอนนะครับบ่ายวันนี้ที่ทางจะมีการแถลงข่าวกันที่สถานีโทรทัศน์โมโนแม็กซ์กับช่อง29ที่ถนนชัยพฤกษ์นะครับก็การแข่งขันพิธีเปิดก็จะเริ่มในวันนี้ตอนค่ำๆนะครับก็แล้วก็มีการแข่งขันคู่แรกก็เริ่มเบิดประมาณ2:00นะครับก็ดูได้เลยคู่เม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดให้ได้ชมกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อเป็นข่าวดีที่คนไทยจะได้
0: 600กว่าล้าน
1: เฝ้าตาดูเอาตัวรอบแสดงอะไรมาก600
0: 600
1: ทำไมถูก
0: 600กว่าล้าน
1: 600ล้านบาททาง
0: 633ล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวฉันส่งเข้าไปในห้องนะ
1: ครับ
0: เห็นมั้ยเห็นมั้ย
1: ใช่ครับแต่ผมก็รอว่าไอ้เขาแถลงรายละเอียดเลยว่าจะดูยังไงจะดูได้ทางไหนบ้างดูแล้วไม่เสียเงินมีไหมอะไรทำนองนี
0: ้เห็นค่ะว่าอาจจะมีแบบแบ่งครึ่งๆนะคะ
1: น่าจะบอกว่าอาจจะให้ที่ช่องฟรีทีวีเนี่ยให้ได้ถ่ายทอดไปบางคู่ก็อาจจะต้องติดตามในรายละเอียดว่าคู่ไหนจะถ่ายทอดให้ดูในช่องฟรีทีวีหรือว่าคู่ไหนจะต้องดูทางช่องโมโนแม็กซ์นะครับซึ่งเป็นช่วงสำคัญเขาอาจจะเก็บค่าสมาชิกนะครับตามแพ็กเกจที่เขาจะกันหมดนะครับเพราะว่าช่องนี้ปรากฏว่าตอนหลังนี้ก็จะเป็นช่องกีฬาซะส่วนใหญ่แล้วนะครับจากเดิมก็ฉายภาพยนตร์ฉายหนังต่างประเทศที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแนวมาถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาเป็นสำคัญนะครับส่วนงานข่าวเขาก็จะค่อยๆเพลาลงไปนะครับก็อาจจะไปออกทางช่องออนไลน์มากกว่าที่จะออกทางช่อง29ของโมโนนะครับ
0: ก็น่ายินดีน่ายินดีนะคะดูราคาที่688.5ล้านอ่ะ 688ล้าน500,000

0: นะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้คือเห็นข่าวนะว่าแจ๊สสามารถปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026ในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการคาดว่าการประมูลและเจรจาต่อรองอยู่ที่ประมาณ688,500,000นะคะซึ่งการเจรจาลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยได้ครบนะทั้ง104แมตช์นะฮะ
1: ใช่ไหมใช่ครับจาก104แมตช์ครับ
0: คือมีการเปรียบเทียบว่าเดิมเนี่ย FIFA ตั้งราคาสูงมากถึงประมาณ 1,300 ล้านบวกๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนี่ก็สิริรวมแล้วประมาณ 1,700 กว่าล้านแต่ว่าทางจัสมินก็พยายามต่อรองหั่นราคาลงมาให้ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆเช่นเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยได้ประมาณ 400-500 ล้านเท่านั้นเองบางประเทศหันครึ่งด้วยอีกก็สามารถปิดดีลได้ประมาณนี้ประมาณ688ล้านเกือบ700อ่ะนะฮะก็คาดว่าจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้กับฟรีทีวีถ่ายทอดสดอาจจะประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดรวมถึงเกมนัดเปิดสนามแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะคะอย่างไรก็ตามการรับชมแบบเต็มรูปแบบหรือว่าครบทุกแมตช์คือ104แมตช์เนี่ยนะฮะคาดว่าจะถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Onomax ภายใต้แพ็คเกจของ Jasmine เองนะคะซึ่งก็อุดหนุนก็เถอะ
1: ครับคนที่เป็นแฟนฟุตบอลจริงๆก็ควรจะจะได้ดูกันอย่างเต็มตานะครับแพ็กเกจได้ดูกันโหถึง104นัดนี่ก็ถือว่าคุ้มนะอุตส่าห์เฝ้าอดตลับขับตานอนรอฟังข่าวดีว่าคนไทยจะได้ดูไหมจะได้ดูไหมนะครับทีนี้เมื่อเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมาให้เราชมแล้วก็ซื้อแพ็กเกจก็หน่อยสนับสนุนก็หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ก็จะเดือดร้อน
0: เดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ได้ดู
1: ใช่จะไม่มีเอกชนรายใดที่กล้าที่จะลงทุนให้แล้วพอลงทุนแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับ
0: นะคะค่ะก็ยินดีกับชาวเราชาวไทยนี่แหละที่จะได้ดูนะคะ
1: ครับ
0: อ
1: ีกเรื่องบัตรสวัสดิการคนจนจะลงเองฮะคืบหน้าอย่างวันนี้เห็นบอกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ
0: ใช่ไหม
1: ใช่จะประชุมกันนะครับเพื่อพิจารณาเรื่องเงื่อนไขบัตรคนจนโดยเฉพาะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่นำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีนะครับก็บอกว่าบางครอบครัวก็เอาไปหักลดหย่อนนะแต่ไม่ได้ดูแลบุพการีพ่อแม่นะครับก็เลยต้องทำให้ทางกระทรวงการคลังบอกว่าจะต้องนำเรื่องนี้ไปพิจารณาตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ลงไปดูว่าเพราะว่านโยบายของรัฐบาลก็คือมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจริงๆนะครับก็จะให้เงินช่วยเหลือเนี่ยเดือนละ300บาทนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับเนื่องจากว่าฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเนี่ยมีจำนวน13ล้าน2แสนคนใช่ไหมก็มีบางคนไม่ได้เดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยแต่บางคนก็ยังตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับทำให้ทางรัฐบาลเลยว่าต้องมีการตรวจสอบสำหรับผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับว่าต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับแล้วก็จะตรวจสอบคือไม่ได้ตรวจสอบทุกปีนะครับ 4-5 ปีก็ตรวจสอบกันสักทีนึงจะได้รู้ว่าจำนวนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีความเดือดร้อนจริงๆนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นคนจนจริงๆนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าว

0: สีข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: ขอพีอาร์หน่อยได้ไหม
3: เชิญครับ
2: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังนะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันตอบรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะคะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักแล้วก็ทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ก็อย่าพลาดนะคะเตรียมให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วเจอกันเร็วๆนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเขาค้างแล้วเนี่ยเขายังไม่บอกว่าให้โหวตที่ไหนยังไงโปรดิวเซอร์บอกอุบไว้ก่อนรอกัน
3: ให้ตื่นเต้นให้ได้ติดตามช่องคลื่นของเราว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรในการที่จะร่วมโหวตหรือว่าส่งแรงเชียร์ให้กับทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบใช่ไหม
2: นะก็ยังไงอ่ะก็เรื่องบอลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถึงไหนถึงกัน
3: มีเวลามีเวลาถึงเดือนนี้ถึงงูเนี่ย19 กรกฎาคมรอบชิงชนะวันชิงชนะเลิศก็ยังมีในลุ้นกันว่ารอบแรกใครจะตกออกไปนะครับจะเหลือรอบที่2รอบที่3เท่าไหร่แล้วก็จะมีคู่จริง4ทีมสุดท้ายไปเชียร์ไปทำนายกันตอนนั้นแล้วกัน4คู่สุดท้ายที่เข้าจริงนะครับ
2: มันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมหายไปเรื่อยๆจนเหลือ4ทีมสุดท้าย
3: ครับ4ทีมสุดท้ายนั่นก็คงต้องให้ทายแล้วล่ะเพราะว่าจะให้ไปทายสุดท้ายก็แหมจะดูจะใกล้เวลาเกินไปเฉพาะผู้ชิงที่1ว่าใครจะได้มี2ทีมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะฉิวเฉียดเกินไปอาจจะเหลือ4ทีมสุดท้ายทายตอนนั้นกันละกันว่าใครจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้ครับ
2: ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะมีวันนี้มีเรื่องกฎหมายเด็ดๆเยอะเหมือนกันนะแฟนของวง BTS เนี่ยค่ะแฟนคลับของวง BTS ที่เป็นนักร้องที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่ของรถไฟฟ้าเรานะรวมตัวร้องหลังจากที่ถูกโกงเขาเรียกว่าโกงบัตรคอนเสิร์ตก็สูญเงินไปเป็นล้านนะคะคือวันนี้ที่อาคารรัฐสภานะคะทางช่วงนี้จะมีทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีคนขอความช่วยเหลือกันเยอะอย่างกรณีนี้ก็มีส.ส.พรรคประชาชนคือคุณกันพงษ์ประยุรศักดิ์แล้วก็คณะมารับเรื่องร้องเรียนในกรณีได้รับความเสียหายจากการจองบัตรคอนเสิร์ตคือกดแล้วนะปรากฏว่ามีการเปิดจำหน่ายให้เข้าชมบัตรคอนเสิร์ต BTS อารีรังอินแบงคอกซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนคลับที่เขาเรียกอัมมี่กันมากมายมหาศาลเขาเรียกกดกันนิ้วแบบลายนิ้วหายหมดก็ปรากฏว่ามันมีการเปิดบริการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตอย่างเวลาที่คุณกับดิฉันแก่ๆเนี่ยนะอยากไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยไปดูเขาไม่ทันหรอกกดกับเขาก็ไม่เคยทันม
3: ัน
2: จะมีมือกดเก่งๆอ่ะที่เขารับจ้างกดให้นะปรากฏว่าจ่ายตังค์ไปแล้วไม่ได้เงินคืนก็ไปขอความช่วยเหลือกันเยอะเลยอันนี้ก็มาร้องขอความช่วยเหลือจากส.ส.ของพรรคประชาชนเมื่อวานก็มีอีกงานหนึ่งทนายของเราก็ไป
3: น้ำตาไหลน้ำตาไหลทนายรณรงค์ไปยังไงไปพบกับผู้นำฝ่ายค้านคุณเฮงณัฐพงษ์เรืองปัญญาบุตรที่สภาเมื่อวานนี้ผลออกมาว่ายังไงบ้างครับ
2: ก็ดิฉันก็เขาเห็นข่าวไหมคุณเห็นข่าวไหมที่โหคุณรณรงค์เนี่ยก็เรียกว่าอันตันใจอ่ะขนาดเวลาคุยทางวิทยุเวลาคุยถึงประเด็นนี้เนี่ยปรากฏว่า
3: เครียดนะ
2: เครียดมากเครียดเครียดนะฮะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่มันยังไม่สามารถที่จะช่วยชาวบ้านได้

0: ครับ
1: นะคะไปขอร้องคุณเท้งอ่ะนะคะคุณเท้งก็ออกมารับนะเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราคุยกับคุณรณรงค์นี่บ่ายกว่าๆแล้วก็ตอนบ่ายสามกว่าเนี่ยคุณเท้งก็ลงมารับแล้วก็รับเรื่องแก๊งชาปนกิจที่ทิพย์ที่สูบเงินคนแก่ไป 9,000 กว่าล้านน่ะบอกสุดไหวทั้งน้ำตาเลยนะแล้วก็ขนาดทั้งถูกครูทั้งอะไรเนี่ยก็ยังสู้ต่อไม่ถอยนะคะขอแค่ความยุติธรรมภาพเนี่ยจับถึงภาพตอนคุณช่างภาพเนี่ยจับภาพตอนคุณรณรงค์นี่สุดลงไปขอความช่วยเหลือเลยนะคุณเท้งก็ลงไปรับคือขอความยุติธรรมให้กับคนแก่ที่หมดตัวหรือเสียชีวิตไปแล้วที่ถูกโกงเงินชาปนกิจนั่นแหละนะคะคุณรณรงค์เป็นตัวแทนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อความยุติธรรมนะคะก็ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงษ์หลังต่อสู้กับกระบวนการสมาคมชาปนกิจร่มทิพย์ล่มทิพย์ที่สูบเงินเก็บก้อนสุดท้ายของผู้สูงอายุไปเกือบหมื่นล้านนะคะแล้วก็ทางมูลนิธินั้นเคยถูกข่มขู่อย่างหนักแต่ก็ไม่ยอมแพ้นำซองเอกสารจำนวนมากเป็นหลักฐานสำคัญไปส่งมอบให้พรรคฝ่ายค้านถึงมือผู้นำฝ่ายค้านเลยเพื่อให้ช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนนะตอนนั้นคุณเท้งก็จับมือแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องจะไม่เงียบหายนะว่างั้นแล้วก็มีการเก็บภาพร่วมกันนะคะ
0: เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องขอความช่วยเหลือจากสสฝ่ายค้านบ้างสสฝ่ายรัฐบาลอาจจะดูนิ่งเฉยไปหน่อยนะครับก็ท่านต้องแอคชั่นนะฮะอย่าให้เขาไปร้องเรียนผ่านสสฝ่ายค้านทั้งหมดโดยสสฝ่ายรัฐบาลนี่ไม่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะก็เป็น
0: เรื่องของคนสูงอายุแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายเขาอุตส่าห์ส่งกันมานะครับแล้วบอกว่าถึงเวลาเขาต้องเสียชีวิตนี่ครอบครัวเขาไม่ได้รับเงินไม่ได้รับการดูแลเลยส่งเงินกันมาเป็น10ปี20ปีสูญหายไปเลยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องก๋วยเตี๋ยวอะที่ใส่เกลือที่คาดว่าเป็นเกลือ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นผงอะไรก็ไม่รู้ที่เอามาจากขยะนะฮะอันนี้นี
0: ่ตรวจสอบไม่ได้ใช่
1: ไหมมีคนไปแจ้งความ
0: แต่เขาบอกว่ามีคนแจ้งความเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าโอ้ลูกเขาบางคนเขาบอกเกือบจะเสียชีวิต
1: เลย
0: รับประทานก๋วยเตี๋ยวนี่เข้าไปนะครับก็เลยเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีนะครับโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่พร้อมญาติญาตินะครับก็ได้ทยอยกันเข้าให้ถ้อยคำและก็แจ้งความโดยทางตำรวจเขาบอกว่าได้ประสานงานกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานและก็สาธารณสุขของจังหวัดอุดรนะครับเพื่อตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานนะครับแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าสารตัวเนี้ยมันเป็นสารชนิดใดมีสารปนเปื้อนในอาหารอย่างไรตามห้องปฏิบัติการเขาบอกคาดว่านะครับจะใช้เวลาตรวจสอบนี่ประมาณ 3-7 วันจึงจะรู้ผลนะครับว่าสารตัวนี้ชื่อคือสารอะไรนะครับก
1: ็
0: ถือว่าจะต้องเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะคลี่คลายข้อสงสัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ครับ
1: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอลโลกวันแรกยังไม่อะไรเลยนะเพิ่งเซ็นสัญญาเขาจับพวกเว็บพนันได้แล้วแหมของเราอันนี้มันสุดยอด
0: ทำงานเร็วทำงานเร็วแผนตำรวจทำงานเร็วนะครับ
1: พวกเว็บก็ทำงานเร็วตำรวจของเราก็เร็วนะเรียกว่าไม่แพ้กันประเดิมวันแรกบอลโลกนะก็จับเว็บพนันดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านโอเล่ป่ะนะโอเล่เป็น777เนี่ยหมุนเวียนพันล้านอ่ะหรือโอม777เนี่ยจับเครือข่ายแล้ว10เท่าไหร่นะ19คนนะประเดิมวันแรกนะพนันโอเล่777หมุนเวียน
0: น้อยนะเว็บพนันมันน่าจะ
1: พันล้านอ่ะพันล้านอ่ะ
0: ครับ
1: นี่รายแรกนะ
0: ครับ
1: ก็
0: ดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือกันนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาความที่ประชาชนที่จะหลงไปเล่นพนันประเภทนี้นะครับก็อาจจะทำให้เสียเงินเสียทองเสียบ้านเสียรถนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับก็อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยกันกวาดล้างแล้วก็ดำเนินคดีนะครับปิดกั้นพวกเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ที่ออกมา

0: านะครับโดยเฉพาะที่ว่าเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับก็อาจจะมีคนเข้าไปเล่นการพนันกันนะครับโดยถูกหลอกลวงบ้างมีการให้เงินมาเยอะอะไรเงี้ยก็คิดซะระบาดนะครับก็ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์และก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันนะครับหยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือนะครับผู้ที่จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลเนี่ยถือว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดพระราชบัญญัติการพนัน2478นะครับและก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุมและยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบการพนันจะนำไปสู่การสูญเสียเงินจำนวนมากและก็ก่อให้เกิดหนี้สินในระยะยาวนะครับนอกจากนี้ครับว่าบอกว่าไม่ใช่เจ้าของเว็บจะผิดอย่างเดียวนะครับผู้ที่เล่นก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสอดส่องเอาใจใส่บุตรหลานนะครับไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับการชมการแข่งขันฟุตบอลในทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าต้องจัดการอารมณ์และเวลาในการรับชมด้วยนะครับควรรับชมกีฬาเพื่อความบันเทิงไม่หมกมุ่นจนเสียเวลาทำงานหรือเวลาพักผ่อนนะครับอีกทั้งบอกว่าการแพ้จากการพนันก็อาจจะนำไปสู่ภาวะของความตึงเครียดซึมเศร้าและก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยนะครับก็ร่วมกันตรวจสอบเว็บพนันเหล่านี้นะครับหากใครพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสนะครับเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนจำง่ายๆเลย191ครับหรือสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกหมายเลขหนึ่งก็1599ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับ
1: ทีนี้เขามีการปราบเว็บพนันในช่วงฟุตบอลโลกโดยเฉพาะเลยนะเขายกระดับเลยแล้วก็มันมีศูนย์ป้องกันปราบปรามการเล่นพนันฟุตบอลโลกนะการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลกโดยเฉพาะปีนี้2026นะป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลซึ่งวันก่อนเราติดตามข่าวจากหอการค้าไทยใช่ไหมที่บอกโอ้โหมันจะสะพัดตั้ง60,000กว่าล้านเนี่ยอย่างไรก็ตามก็มีการแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่หรือเว็บไซต์ ole777.com ซึ่งให้บริการพนันฟุตบอลสล็อตบาคาร่ารูเล็ตมีเงินหมุนเวียนมากกว่า1,000 ล้านจากการสืบสวนเส้นทางการเงินนะพบว่ามีการใช้บัญชีม้าจำนวนมากเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง30คนแต่จับได้แล้วประมาณ19คนนะคะซึ่งในการแถลงข่าวก็มีเจ้าหน้าที่วิดีโอคอลผ่านระบบซูมคุยกับผู้ต้องหาผู้หญิงคนหนึ่งอายุ19เท่านั้นเองเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับกุมได้แล้วก็รับสารภาพว่าเปิดบัญชีม้าจริงได้ค่าจ้าง 2,000 ทำมาตั้งแต่กลางปี68หลังจากนั้นก็มีคนติดต่อผ่าน Facebook ให้ไปเปิดบัญชีโดยไม่รู้เลยว่าคนจ้างหรือบุคคลที่พาไปเนี่ยพาไปดำเนินการเปิดบัญชีเป็นใครกันแน่รับตังค์แต่รับนะแล้วก็ให้เขาใช้บัญชีเป็นบัญชีม้าจริงนะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขยายผลนะไปถึงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการนำเงินไปแลกเปลี่ยนสกุลดิจิตอลโอนออกนอกประเทศหรือเปล่าเชื่อมโยงเครือข่ายในต่างประเทศไหมนะเพราะว่าอาจเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งนับเป็นความผิดร้ายแรงนะครับแล้วก็เตือนประชาชนอย่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรืออย่าให้บัญชีผู้อื่นใช้นะคะเพราะว่าอาจจะโดนจับโดนดำเนินคดีก็หาร่วมกระทำความผิดกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโทษมันหนักขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ยกระดับ โทษไปด้วยนะเพราะว่าฟุตบอลโลกนี่ใครๆก็สนใจทั่วโลกแหละนะคะทุกครั้งที่มีการแข่งขันก็มักจะโดนพวกเครือข่ายพนันออนไลน์ผิดกฎหมายเนี่ยใช้เป็นช่องทางขยายฐานลูกค้าแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลนะคะคือนอกเหนือจากพระราชบัญญัติการพนันนะที่มีปัญหาเนี่ยนะมันยังเชื่อมโยงกับ พระราชบัญญัติ

0: อกเงินมันแล้วก็การใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะเหมือนแฝดคนละฝาเป็นกระบวนการที่มันต่อเนื่องนะคะก็มันจะทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะแล้วก็เขาจะใช้ความพยายามในการตัดเช่นตัดเว็บไซต์ตัดบัญชีตัดองค์จรพนันแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนซึ่งอันนี้เนี่ยยากสุดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเพราะว่าเสี่ยงการเข้าถึงพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละนะคะหลังจากนี้ก็จะมีคนที่ตกเป็นเหยื่อมีปัญหาหนี้สินสูญเสียทรัพย์สินถูกหลอกลวงถูกต้มตุ๋นจนกระทั่งต้องทำร้ายตัวเองอะไรต่างๆไปเยอะนะทุก4ปีจะเจอแบบนี้
1: เอามาคดีนี้หน่อยนะครับคดีกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องคดีที่มีผู้ร้องเกี่ยวกับที่กกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งแล้วมีบาร์โค้ด
0: บ
1: ัตรเลือกตั้งนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับคือไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในคดีที่นายรัชเขตโรจนมนเทียนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213นะครับว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่กำหนดรหัสหรือบาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าการกระทำของกกต.ที่เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่รับความยินยอมจากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562นะครับเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องนะครับและเอกสารประกอบของนายรัชเขตนะครับที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพนั้นอาจใช้สิทธิ์ทางศาลอื่นได้นะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้กระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณานะครับดังนั้นให้นายรัชเขตนั้นไม่อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา213ครับก็คือไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัยครับ
0: คือช่วงนี้มีหลายคดีที่น่าสนใจอย่างคดีของต่างประเทศที่กัปตันแคแอร์แคนาดาดิฉันไม่เคยใช้โชคดีมากใช้บัตรปลอมขับเครื่องบิน17ปีแล้วก็อีกคดีหนึ่งของมูลนิธิรณรงค์ที่เป็น LGBT คืออย่างนี้มีคดีหนึ่งน่าสนใจนะถ้าเผื่อมีโอกาสอาจจะได้เล่าสู่คนฟังในวันหลังเนี่ยนะคือที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมค่ะมีคู่รักที่เขาเรียกว่า LGBTQ นะคะเป็นผู้เสียหายเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแล้วก็ขอความช่วยเหลือเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะเป็น LGBTQ ใช่ไหมเป็นเพศเดียวกันไม่มีแล้วก็ไม่มีบุตรอยากจะมีบุตรก็เลยไปอุปการะเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมทีนี้ไปเจอใน Facebook ผ่านโซเชียลมีเดียนะก็เลยติดต่อคุยกับแม่เด็กแม่เด็กก็ตอนไม่มีตังค์ไม่มีเงินฝากคันไม่มีศักยภาพต้องการยกแบบให้สิทธิ์ขาดไม่ประสงค์จะรับเด็กคืนบางคนก็บอกว่ามันขายเด็กป่ะเนี่ยหรือไงมันควรจะต้องผ่านมาตรการทางกฎหมายอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่อะไรก็ตามนะคะก็รับไปเลี้ยง6เดือนปรากฏว่าทำหลักฐานอะไรต่างๆถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าถูกต้องนี่คือหลักฐานการมอบเด็กหรือว่ามอบค่าตอบแทนหรือกระบวนการตามกฎหมายที่ว่าผู้รับบุตรบุญธรรมกับแม่กับทางบรรดาหรือว่าเด็กเนี่ยยังไงเนี่ยนะอันนั้นยังไม่รู้รายละเอียดก็แม่มาทวงคืนเอาพวกมาข่มขู่ก็เลยมาร้องเรียนนะก็คือตอนนั้นเนี่ยแม่เด็กเนี่ยเจ็บท้องคลอดก็เลยไปดูแลตั้งแต่คือตอนที่เขาลง

0: แต่สมมตินี่มีเคสแบบนี้เยอะนะไปลงแบบตั้งแต่ยังมีท้องอยู่ยังไม่คลอดเลยแล้วก็โพสต์ในโซเชียลว่าจะขอยกลูกให้แบบมีค่าตอบแทนก็มีหรือว่าคล้ายๆไข่ลูกอ่ะนะในลักษณะแบบเนี้ยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือพ่อกับแม่เนี่ยไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็กก็เลยยืนยันว่าไม่พร้อมจริงไม่รับรองบุตรเพราะฉะนั้นในสุติบัติก็เลยมีเพียงชื่อแม่แล้วก็แม่ก็หนีออกจากโรงพยาบาลนะคะตอนหลังกลับมาเซ็นเอกสารออกจากโรงพยาบาลให้แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักที่พนัสนิคมเซ็นเอกสารยินยอมยกเด็กให้ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เลยมีการเข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าทดลองเลี้ยงดูเป็นเวลา6เดือนอันนี้ตามระเบียบพม.เพราะว่าไม่ใช่ญาติสายตรงอันนี้เนี่ยมันต้องไปคุยทีหลังนะว่าเฮ้ยดิฉันไม่รู้นะดิฉันกฎหมายดิฉันไม่รู้ว่ามันมีเคสแบบนี้นอกจากกรณีที่ต้องยกให้กับสถานสงเคราะห์ก่อนที่เป็นหน่วยงานราชการแล้วเขาก็มีการดำเนินการ
1: ไปขอรับต่อไม่มีการตรวจสอบว่าคนที่ไปรับเนี่ยมีสถานะหรือว่ามีความรักความเป็นดูเด็กขนาดไหนไม่ใช่รับไปแล้วคุณไปเหมือนไปค้ามนุษย์ต่อหรือเปล่า
0: เลยไปคุยกันเอง
1: ไม่ถูกต้อง
0: พอคุณยายเด็กรู้คุณยายก็เลยจะช่วยเหลือแม่เด็กกับพรรคพวกก็มากันเยอะเลย12คนเอาตำรวจไปด้วยบุกไปบ้านไปขอทวงเด็กคืนนะคะก็เลยจำใจส่งเด็กคืนให้ในขณะนั้นแล้วก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปเจอเด็กอีกเลี้ยงมา6เดือนอ่ะก็กำลังน่ารักแหละนะคะก็จะดำเนินคดีเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าขั้นตอนการรับเด็กคืนมันเป็นยังไงคือกระบวนการที่ยกให้อันนั้นเรื่องหนึ่งรับกลับอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาพาตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่มาถึงบ้านอยู่ในลักษณะการข่มขู่เนี่ยนะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเข้าข่ายความผิดอาญาฐานใดบ้างหรือเปล่าแล้วสตุ้งสตางล่ะคือบางคนเขาก็วิจารณ์อะเด็กพ่อแม่เด็กเนี่ยอาจจะกลับใจอยากจะเลี้ยงดูลูกซึ่งอันนี้ก็โอเคนะก็เข้าใจได้ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของการหลอกลวงมันก็ต้องเห็นใจแหละนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือความเป็นพ่อแม่คือถ้าสามารถจะเลี้ยงดูได้ก็โอเคแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะต้องจ่ายเงินคืนเขาหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าเขาออกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆให้คุณไปตั้งแต่คุณยังคลอดยังไม่คลอดอ่ะนะแล้วต้องมีค่าเสียหายอะไรต่างๆหรือเปล่านะต้องติดตามน่าสนใจคือคนที่คุณคริสบอกว่าอาจารย์ไม่ตอบอีกแล้วถาม AI ก็ได้อ๋ออาจารย์ไม่อยู่อาจารย์รับแขกอยู่มีคำถามเรียนปรึกษาโอ้ยเดี๋ยวนี้ถาม AI นะเก๋นะถามประเด็นข้อกฎหมาย
1: วันนี้เราจะใช้ AI กันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันแล้วนะ Thailand AI Passport
0: นะ
1: วันนี้ก็จะถกเถียงแสดงความคิดเห็นกันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผลจะออกมายังไงบ้างนะครับ
0: ก็ประเด็นของคุณคริสนะนายกนายกอไก่ซื้อที่ดินผ่อนเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ไปเอาโฉนดมายังไม่ได้ถ่ายถอนนะว่างั้นเถอะธนาคาร A โดนยุบแล้วก็โอนทรัพย์สินไปขายให้ธนาคาร B ธนาคาร B ก็ยังเป็นนิติบุคคลนะก็แน่นอนแม้จะโอนทรัพย์สินไปให้ธนาคาร A แล้วอ๋อคือธนาคาร A ยังเป็นนิติบุคคลแต่ก็คือโอนทรัพย์สินไปให้ธนาคาร B ทีนี้พอจะทวงถามจะถ่ายถอนจะต้องไปถ่ายถอนที่ไหน
1: ก็ด้วยเหตุการณ์ดี
0: ก็ต้องถามว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหนแล้วล่ะ
1: ใช่ต้องไปตามเรื่องเอาหน่อยอาจจะดูยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเราไปจำนำจำนองกับธนาคาร A เขาปิดกิจการไปแล้วเขาโอนถ่ายทรัพย์สินไปให้ธนาคาร B ก็ต้องไปตามกับธนาคาร B เอาหลักฐานต่างๆไปใช่ไหมฮะ
0: ยุ่งเนาะยุ่งเวลาไม่ทันติดไหมนะวันนี้ขอขอบพระคุณนะภาพและข่าวจาก dailynews.co.th ค่ะ matichon.co.th ข่าวสด .co.th ไทยรัฐ .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com ดาวหน้า .com ฐานเศรษฐกิจ .com ผู้จัดการออนไลน์ .com คมชลึก .net ไทยเพรส www.kiwi.com

0: thaipbs.or.th สยามสปอร์ตดราม่าเด็กส์ดิฉันสิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์นะครับเรา3คนลาไปก่อนพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

14:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอดีตเลขาสมช.เชื่อกัมพูชาเสริมอาวุธหวังยั่วยุให้เกิดการปะทะรอบ3ดึงไทยไปยูเอ็นส่งผลดีทางการเมืองให้ฮุนเมเน็ตพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.กล่าวถึงกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาโดยมองว่าจีนประสงค์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ต้องการได้กัมพูชาเป็นฐานที่มั่นในการสนับสนุนการจะรุกในพื้นที่ทะเลจีนใต้จำเป็นต้องมีฐานเรือเรียมและซีฮานูวิลเป็นฐานทางเรือและทางอากาศดังนั้นสิ่งที่จะหยิบยื่นผลประโยชน์ไปให้กัมพูชาแล้วได้ผลประโยชน์ในทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาจึงต้องทำทันทีเพราะเกาหลีเหนือที่ติดกับจีนขณะนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่ยังเป็นพันธมิตรส่วนไต้หวันมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์เป็นฐานสหรัฐเป็นฝ่ายสหรัฐดังนั้นจำเป็นที่จีนต้องถ่วงดุลไว้พลโทพระดอนกล่าวว่าไทยควรวางความสัมพันธ์ให้ดีเพราะไทยสามารถใช้ทั้งสหรัฐและจีนเป็นที่พึ่งสำหรับกรณีที่กัมพูชาได้อาวุธเข้ามาเสริมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสู้รบรอบ3หรือไม่นั้นพลโทพระดอนเชื่อว่ากัมพูชายั่วยุให้เกิดการปะทะรอบ3แต่จะเลือกพื้นที่และจังหวัดที่เหมาะสมเนื่องจากกัมพูชาต้องการให้เป็นประเด็นเพื่อนำปัญหานี้ขึ้นสู่เวทีประชาชาติให้ไทยเข้าสู่การเจรจาพหุภาคีเรื่องเขตแดนแก้ปัญหาการเมืองภายในกัมพูชาสุภชีประชุมนบคทบทวนมาตรการหลัก3เรื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรหลังสงครามตะวันออกกลางนางสุภชีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคครั้งที่1โดยกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดห่วงโซ่การผลิตไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตและการส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมทั้งการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อผลผลิตทางการเกษตรดังนั้นทุกปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นต้องมาทบทวนเรื่องมาตรการที่มีเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงและจะสามารถสะท้อนในสิ่งที่เป็นความท้าทายและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมาตรการในวันนี้จะพยายามให้ครอบคลุมในทุกเรื่องโดยยึดหลัก3เรื่องด้วยกันคือการบริหารจัดการราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างเสถียรภาพตลาดภายในและภายนอกประเทศอสมทจัด M-Cord Cast X ยางห่วงใยไอห่วงอยู่ร่วมประดิษฐ์ยางยืดเหยียดส่งต่อผู้สูงอายุและผู้พิการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR จัดกิจกรรม M-Cord Cast X ยางห่วงใยไอห่วงอยู่ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนณลานกิจกรรมชั้น1อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอสมทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ M-Cord Care มุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและส่งผลการ

0: ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในหลากหลายมิติในขณะที่ OR ดำเนินโครงการยางห่วงใยไอห่วงยูภายใต้แนวคิด OR เติมโอกาสดีๆ ดีโดยนำยางหนังยางมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์บริหารร่างกายเพื่อมอบแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายสำหรับยางยืดเหยียดที่ประดิษฐ์ขึ้นภายใต้โครงการห่วงยางห่วงใยไอห่วงยูเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองและแนะนำโดยนักกายภาพบำบัดว่าสามารถใช้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็ต่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายชะลอความเสื่อมของร่างกายและส่งผลความแข็งแรงของมวลกระดูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่รอพอสตเข้าพูดคุยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาขับชนแม่ได้รับบาดเจ็บและน้องเติมฝันเสียชีวิตหลังไม่ยอมเข้าพบตำรวจหวั่นคิดสั้นรัตนาธนคำรายงานค่ะ
7: ความคืบหน้ากรณีที่ทางด้านนายอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกรณีเมาแล้วขับรถชนน้องเติมฝันวัย2ขวบเสียชีวิตและแม่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางโดยเรียกให้มาเข้าปากคำในวันนี้เวลา 11:00 นแต่ปรากฏว่าทางปลัดอำเภอแจ้งว่านายเดชเกิดอาการเครียดจัดต้องให้แพทย์รพสตในพื้นที่เข้าไปพูดคุยเพราะเกรงว่าจะคิดสั้นโดยทางอำเภอจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสอบปากคำที่บ้านแทนขณะเดียวกันในช่วงสายของวันนี้ทางด้านคุณพ่อและญาติของน้องเติมฝันเด็กชายวัย2ขวบเหยื่อเมาแล้วครับได้มีการนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปประกอบพิธีสุดถอนดวงวิญญาณให้กับน้องเติมฝันตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาณจุดเกิดเหตุโดยในพิธีนอกจากจะมีการจัดกระทงสีทิศหรือสตวงเครื่องเพื่อประกอบพิธีแล้วยังมีการนำไก่พื้นเมืองสีดำหนึ่งตัวมาร่วมในพิธีด้วยโดยตามความเชื่อโบราณของชาวเหนือการนำไก่มาร่วมในพิธีเป็นการแลกดวงวิญญาณเพื่อขอให้เจ้าที่เจ้าทางปลดปล่อยดวงวิญญาณของน้องไปโดยแลกกับไก่ให้มาอยู่แทนที่สถานที่นัดเกิดจุดเกิดเหตุและตามความเชื่อดั้งเดิมไก่ถือเป็นสัตว์ที่ตื่นรับแสงแรกของวันและส่งเสียงขันเรียกแสงสว่างจึงเชื่อว่าจะสามารถมองเห็นดวงวิญญาณและช่วยนำทางของผู้เสียชีวิตให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ถูกต้องนั่นเองรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: รัฐบาลปลื้มยอดต่างชาติเที่ยวไทยยังแกร่งสร้างรายได้กว่า700,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนกว่า2,300,000 คนขยายตัวร้อยละ 3.54 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสร้างรายได้กว่า100,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 12เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย5อันดับแรกได้แก่มาเลเซียจีนอินเดียรัสเซียและสิงคโปร์สำหรับยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมถึง7มิถุนายน2569สร้างรายได้สะสมกว่า 710,000 ล้านบาทจากจำนวนที่เดินทางเข้ามาทั้งสิ้นกว่า14ล้านคนโดย5อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับทางนี้ในสัปดาห์หน้าทางนี้ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดจะกลับมาท่องเที่ยวตามแนวโน้มปกติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานี

0: ่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ 14:10 น.วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568มาแล้วครับแชร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มวันนี้อยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีกับผมชิรภพครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้มาแบบว่าคึกคักหน่อย
1: คึกคักคึกคัก
2: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเบรกแรกเรื่องกีฬานี่แหละ
1: คือค่ำคืนวันนี้จะเป็นค่ำคืนที่เราจะมีอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้มีสงครามแล้ววันนี้ก็มีตุ้มหนักกันขึ้นมาอีกนะแต่ว่ามันเหมือนกับโลกเนี่ยมันจะหยุดไปสักประมาณ1เดือนในการที่จะมีอะไรก็แล้วแต่จะทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องดูฟุตบอลที่เรียกว่าฟุตบอลโลกเวิลด์คัพกันเนี่ยนะฮะ
2: ก็เรียกได้ว่าแบบว่าลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ทราบข่าวกันเมื่อคืนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าโอ้ดีใจจังเลยจะได้ชมบอลโลกแล้ว
1: จริงๆเมื่อวานนี่ลุ้นตั้งแต่ตอนเช้าตอนเย็นก็
2: จริงๆเก๋ลุ้นตั้งแต่ลุ้นตั้งแต่วันอังคารนะนังเหงาเพราะว่าเก๋บอกคุณผู้ฟังไปเลยว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวเก๋ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดี
1: ทำไปทำมาก็ลุ้นตลอดใช่ไหม
2: พอหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอ้าวบอกว่าดีลยังไม่ปิด
1: ยังไม่ปิดอีกวันอังคารใช่ไหม
2: แล้วก็พอตอนเย็นนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังบอบัวค่ะก
1: ็
2: ออกมายืนยันว่ายังไงได้ดูแน่นอนแต่เขาอยู่ระหว่างในการเจรจาต่อรองเรื่องของราคา
1: เรื่องของราคาแต่ว่าซื้อแน่แต่ไม่รู้จะไปจบดีลที่เท่าไหร่ว่างั้นนะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นข่าวมันก็หายไปเลย
1: หาย
2: วันพุธหายเงียบไปจนทุกคนแบบว่าถอนใจแล้วคงไม่ได้ดูแน
1: ่
2: แล้ว
1: ก็ไม่ได้รู้ว่า
2: เหลือชาติเดียว
1: ในอาเซียนเนี่ย
2: ในอาเซียน
1: คนอื่นแม้แต่เพื่อนเราสปลาวแม้แต่
2: เมียนมา
1: หรือแต่กัมพูชาเขาได้หมดเลยวิตนามก็ได้ไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะกลายเป็นว่าเราเป็นชาติที่อยู่ท้ายสุดเลยนะในการที่ดีลนี้นะ
2: แล้วก็หลายคนก็เหมือนกับว่าถอดใจแล้วแหละแต่ว่าแล้วก็เหมือนกับมีการพูดว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคือถ้ามองในมุมว่าถ้าเราไม่ได้ลิขสิทธิ์จริงๆเนี่ยประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล
1: ้
2: วก็ถ้ามุมเป็นมุมของแรงบันดาลใจของเด็กๆใช่ไหมนั่ง
1: เ
2: ราหลายคนก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะแบบเหมือนสร้างมูฟเมนต
1: ์ใช่ยุคผมเป็นหนุ่มๆเนี้ยย้อนกลับไปเนี่ยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ดึกๆอย่างนี้แหละแล้วเขาทำยังไงรู้ป่
2: ะ
1: ครูเนี่ยจะอัดเทปไว้แล้วก็จะมาเปิดในชั่วโมงพละเนี่ยตอนกลางวันมันดูเหมือนจะปี1994
2: ค่ะ
1: ก็คือช่วงนั้นเนี่ยอเมริกานี่แหละตอนนี้มี3ชาติคืออเมริกาเม็กซิโกและก็แคนาดาใช่ไหมเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ตอนนั้นอเมริกาเป็นเจ้าภาพเดียวแล้วก็ปี1994ก็คือแข่งประมาณดึกๆถึงเกือบเช้านี่แหละทำให้เด็กเนี่ยเขาก็ไม่ตื่นมาดูนะฮะหรือว่าอาจจะตื่นมาดูแล้วมันงงเงี้ยครูบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวครูอัดเทปไปให้สมัยก่อนคือใช้เทปไอ้เทปวีนะ

0: เทป
1: วิดีโอ
0: ใช่อัดเทปเอาไว
1: ้
0: อ่าใช่แล้วก็อัดเทปเอาไว
1: ้
0: ให้เด็กๆได้ดูกันเนี่ยนะก็ปรากฏว่าก็ในยุคนั้นเนี่ยนะก็ผ่านมาจนมาถึงยุคนี้ก็วนกลับไปที่อเมริกาครั้งคราวนี้ก็คือ3ทีมแล้วก็แหมมันเหมือนอะไรรู้มั้ยฮ
1: ะ
0: ผมดูแล้วเหมือนเวลาเราไปซื้อของแล้วไปต่อรองจนนาทีสุดท้ายอ่ะ
1: ค่ะ
0: เก๋เคยมั้ย

0: เราอยากได้อะไรแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่า100เราบอกว่า80เขาบอกว่าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยลดได้เต็มที่95อะไรเงี้ยนะใจอยากได้
1: ใจอยากได
0: ้แต่ว่าทำทีท่าน่ะไม่เอา
1: เดิน
0: เลยเดินเลย
1: เดี๋ยวไปดูร้านอื่น
0: เดี๋ยวไปดูร้านอื่นเดินไปจนเจอสุดแล้วนะกลับมาอากาศสิคนก้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยว่าโยอย่าง
1: ต่อรอง
0: ต่อรองต่อรองอันนี้ก็เหมือนกันเป็นถ้าจะเรียกว่านาทีสุดท้ายเลยใช่ไหม
1: ค่ะก็หลายคนก็ทราบข่าวช่วงประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆใช่ไหมคะก็สรุปแล้วเนี่ยแจ๊ดเขาก็เป็นหนึ่งเดียวจริงๆเนาะที่ประกาศความสำเร็จนะคะคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก26นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเพราะว่าตามกำหนดการเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงรายละเอียดตอนเวลา14นาฬิกาก็คือช่วง
0: นี้แหละช่วงนี้แหละช่วงที่ช่วงนี้ฟังเรานี่แหละเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะฟังเรานี่แหละก็ตามกันไป
1: สิ่งที่หลายคนอยากรู้อ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มี2คำถามนะเหงา
0: คำถามแรกคือ
1: แจ๊ดเนี่ยจะแถลงว่าสรุปแล้วซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ต่อรองได้ราคาเท่าไหร่
0: จาก 1,300 ล้านราคาตั้งอ่ะนะ
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีบวกนู่นบวกนี่ไปจนโดดไปจนถึง 1,600 ล้านว่างั้นนี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือราคาเท่าไหร่ว่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีก1คำถาม
0: ที่2
1: อย่างเราประชาชน
0: แม้แต่ผมเองนะ
1: เหงา
0: ผมยังก็ยังจะต้องเป็นคำถามที่2นี่เหมือนกันที่คุยกันหลังไมค์กับเก
1: ๋สรุปแล้วเนี่ย
0: นั่นก็คือ
1: 104แมตช์จะผ่านฟรีทีวีให้ประชาชนได้ดูฟรีเนี่ยกี่แมตช
0: ์และช่องทางไหน
1: และช่องทางไหน
0: ช่องไหนด้วยว่างั้นเนี่ยนะเพราะถ้าเกิดว่าเดิมทีเราได้ยินทรูใช่ไหมทรูก็เราก็ได้ยินเพราะเขามีช่องเขาอยู่อะไรเนี้ยนะช่องโมโนอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทรูไม่ได้มาร่วมอยู่ตรงนี
1: ้
0: มาแจ๊สเดียวๆเลย JAS เนี่ยนะมาเดียวๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเปิดทีวีบ้านๆชนรถธรรมดาหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีวีสมัยใหม่เนี่ยนะฮะอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เป็นอินเทอร์เน็ตทีวีอะไรต่างเราจะดูยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของแพ็กเกจที่เขาอาจจะเป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้วเขาจะต้องเสียเพิ่มหรือเปล่า
0: เพราะว่าอาจจะดูแมตช์พิเศษใช่ไหมว่าม
1: ันจะมีใช่ไหม
0: มันจะมีมันจะมี
1: เออแบบพิเศษนี้ก็หลายคนก็รอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่บอกว่า50-50ที่จะแบบว่าปล่อยให้ประชาชนได้ดูแบบฟรีเนี่ยแล้วมันมีแมตช์พิเศษหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ อันนี้ล่ะสำคัญล่ะฮะต้องมาตามกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยวันนี้ก็จะมีเรื่องของพิธีเปิดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนะต้องมีพิธีเปิดก่อนที่คู่แรกจะเตะกันเนี่ยนะฮะพิธีเปิดนี่ก็แม่ผมอดนึกถึงน้องลิซ่าไม่ได้ลาลิซ่ามโนบาล
1: ไฮไลท์เลย
0: ใช่ไหมใช่ไหมคือมันไม่ได้ไฮไลท์เฉพาะคนไทยเพราะคนไทยเรายังไงเราก็ต้องจับจ้องอยู่แล้วเพราะว่าเธอเป็นคนไทยอะนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าคนทั้งโลกก็จับจ้องเหมือนกันเพราะเธอเป็นตอนนี้เป็นศิลปินระดับโลกเลยนะลาลิซ่ามโนบาลเนี่ยนะซึ่งก็หยุดในเปิดด้วยเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพิธีเปิดเนี่ยหลายคนบอกว่าน่าจะอลังการเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นการเปิดพร้อมกันใน3ประเทศเจ้าภาพเลยนะคะสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าบรรดาแฟนบอลจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเขาก็รอคอยกันอยู่นะคะ
0: ครับ
1: อย่าง3ประเทศเจ้าภาพนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าพิธีเปิดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญในแต่ละประเทศ
0: ครับ
1: แล้วแต่ละประเทศนะก็จะสะท้อนเรื่องของวัฒนธรรมอันหลากหลาย
0: โอ้โหนี่นะ
1: อย่างเม็กซิโกเนี่ยจะจัดขึ้นที่สนามเอสตาดิโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นความยาวประมาณสัก16นาทีครึ่งเห็นว่าไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชากิล่านะที่ร้องเพลงนะคะเขาก
0: ็กระดังละ
1: เขาก็จะมาร้องเพลงนะคะเป็นเพลงที่เป็นของทางฟีฟ่าของฟุตบอลโลกเนี่ยแหละค่ะที่ใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่แคนาดาอันนี้จะจัดขึ้นที่สนาม BMO Field นะคะอันนี้ความยาวประมาณสัก13นาที
0: ต่อจากเม็กซิโกคือเป็นแคนาดาว่างั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะส่วนไฮไลท์ยิ่งใหญ่นะคะสหรัฐอเมริกาอันนี้เวทีของน้องลิซ่านะเหงา
0: เนี่ยลิซ่านี่จะอยู่ที่อเมริกาการโชว์ของเธอนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเฟสสุดท้ายเป็นเฟสจบของพิธีเปิดว่ากันด้วยนะ
1: ฟินาเล่
0: เป็นฟินาเล่
1: ถ้าฟินาเล่ก็เนี่ยล่ะค่ะก็จะถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ความยาวประมาณสัก13นาทีนะคะก็เรารอดูกันได้นะคะรู้สึกว่าพิธีเปิดเนี่ยก็คือเที่ยงคืนของคืนนี้
0: คือก้าวย่างเข้าไปสมัยเรานะก็คือก้าวย่างเข้าไปสู่วันที่12ประมาณนั้นนะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคู่แข่งขัน
0: เป็นคู่แรก
1: คู่แรกเลยใช่ไหมคะที่คิกออฟกันเนี่ย
0: ครับผม

0: อันนี้ก็รอดูได้เลยนะคะ
1: หลังจากพิธีเปิดก็ประมาณใช้เวลาสัก45นาทีนะฮะพิธีเปิดนะฮะ
0: นะคะก็หลายคนก็ลุ้นกันนะคะก็เรียกได้ว่านะคะดีใจด้วยสำหรับใครที่อยากจะดูบอลแต่ว่าสำหรับใครที่บอกว่ารู้สึกเฉยๆไม่ได้อะไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรนานาจิตตังจริงๆ
1: นานาจิตตังแล้วก็ผมก็จะได้ดูหรือฟ้าตามดูไอ้เพลงที่เรียกว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็ร้องก็ชื่อเพลงว่าโกเนี่ยนะฮะคือในความทรงจำผมกับฟุตบอลโลกนะผมอายุ61แล้วเนี่ยนะมันยังมีเพลงอีก2เพลงที่ผมจำแม่นเลยกับฟุตบอลโลกแต่จริงในแต่ละปีเนี่ย
0: เขาจะมี
1: เพลงทุกปีชากิล่านี่ก็แล้วแต
0: ่
1: อย่างของผมเนี่ยมันจะมีอยู่2เพลงที่ผมจดจำเลยนะเพลงนึงที่ดังมากที่สุดเพลงนึงก็คือฟรองเก้าแปดก็คือเพลงGo go go อะเลอะเลอะเลนี่ออกมาฮะใช่เลยแต่จริงๆมันจะมีเพลงที่เก่ากว่านั้นอีก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โฮเลโฮเลโฮเลวีอาร์เดอะแชมป์วีอาร์เดอะแชมป์จำได้ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เก่งยังเด็กเลยล่ะผมก็ยังเพิ่งหนุ่มเองสองเพลงนี่แหละครับ
0: นักเต่าจำแม่นมาก
1: ผมถือว่าสองเพลงเนี่ยเป็นเพลงบอลโลกในใจผมเลยนะไอโฮเลเนี่ยมันดังมาก่อนแล้วก็มันเริ่มเก่าแล้วแต่ว่ามันติดปากก็คือโก้โก้โก้ในปี1998ที่ฝรั่งเศสและฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ด้วยนะปีนั้นนะฮะ
0: แล้วปีนี้เชียร์ทีมไหนคะนักเงา
1: โอ้นี่ไงท่านผู้ชมชอบทำก็รู้จะรู้อยู่แล้วว่านักเงาเนี่ย
0: ใส่เสื้อมารอเก็บไม่น่าถาม
1: ตั้งแต่ปี1986 1986ก็คือตอนนั้นนักเงาอยู่ปี3มหาวิทยาลัยปี2ต่อปี3นะมหาวิทยาลัยปี3นะฮ
0: ะ
1: ก็โอ้โหตัวเชียร์เข้ามาตลอดตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นอกหักมากเลยเพราะว่ายิงลูกโทษและแพ้เขาแพ้ใครรู้ไหมฮ
0: ะ
1: แพ้ฝรั่งเศสนี่แหละครับนักเอาเชียร์บราซิลท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ดูทางเฟซบุ๊กแต่ยูทูบเนี่ยนะ
0: เหลืองมาเชียร์วันนี้
1: ผมเชียร์บราซิลอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าบอลเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่กีฬาบราซิลทำให้คนทั้งโลกนี่เห็นว่าบอลเนี่ยมันคือศิลปะคือการแสดงด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ย
0: ังไงอะคะ
1: มันพลิ้วไหวแล้วมันก็สวยงามสวยงามผมดูมาตั้งแต่สมัยคือเปเล่นี่ผมอาจจะไม่ทันเพราะผมยังเด็กนะฮะต่อจากเปเล่ก็มาซิโก้ก็ไม่ได้แชมป์กับบราซิล
0: ของดวงใจของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอยากให้แบบว่าเดินตามด้วยใช่ไหมคะ
1: มายุครุ่นราวคราวผมแหมไปเที่ยวเขาเนี่ยนะ ก็คือเบเบโต้กับโรมาริโอเบเบโต้โรมาริโอนี่ก็คือได้แชมป์ปี1994แล้วก็อีกคนหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นกัปตันทีมก็คือดุงก้านี่ก็เกิดใน1965ก็คือปี2008เหมือนกันอายุเท่ากับผมเนี่ยแหละก็ในยุคนั้นนะฮะแล้วก็มาหายไปอีกทีนึงจากปี1994นะมาอีกทีนึงคือปี2002ถึงจะเล่นมาแชมป์ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะฮ
0: ะ
1: เป็นเจ้าภาพร่วมก็เป็นยุคของเขาเรียกว่า 3R โรนัลโดอาร์ไนน์นะมีโรวันโดมีโรนัลโดมีริวันโดนะฮะแล้วก็มีโรนันดินโย่สนุก คือผมเป็นนักดูแต่ผมไม่ได้เป็นนักเล่นฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาก็เคยเล่นบ้างนิดหน่อยอะไรเนี้ยแต่ผมชอบชมมากกว่าแต่อย่างนึงก็คืออันนี้ผมบอกกับท่านผู้ฟังเลยนะผมไม่เคยจะเสียเงินให้กับการพนันบอลเลย
0: เนี่ยเดี๋ยวเก๋จะเตือนด้วยเดี๋ยวเก๋จะเตือนด้วย
1: เนี่ยนะฮะเพราะเราจะดูให้มันสนุกเท่านั้นเองแล้วเราก็สนุกสนานไปกับมันแพ้ก็เหมือนแพ้ตามเขาอะนะฮ
0: ะ
1: ก็คือแบบเศร้าเลยเป็นวันๆเลยเหมือนกันนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้แก่แล้วคงไม่มีอารมณ์นั่นหรอกแต่ว่าเราก็เชียร์ทีมไหนก็ตามเชียร์ทีมนั้นนะ
0: พูดถึงเรื่องของการพนันเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหพิธีเปิดยังไม่เริ่มเลยนะแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนี่ยที่เป็นของทางฟีฟ่าเขาเนี่ยยังไม่เริ่มเลยแต่ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลกเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วค
1: ่
0: ะแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะเขาทำตั้งแต่5เดือนที่แล้ว
1: คุณผู้ฟัง
0: 5เดือนที่แล้วเนี่ยคือย้อน
1: ต้นปีเลยนะ
0: โอ้โหสุดยอดอ่ะคือเริ่มต้นไปเนี่ยค่ะมีรายงานออกมานะคะเป็นรายงานเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วง5เดือนแรกของปี69เนี่ยมีการจดทะเบียนโดเมนหรือเว็บไซต์อ่ะค่ะที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกเนี่ย
1: เตรียมไว้เลยว่างั้น
0: เตรียมเอาไว้เลยถึง 13,000 โดเมน
1: แล้วก็เตรียมดักเงินท่านเลยเนี่ยนะฮะ
0: อันตรายมากๆแล้วในจำนวนนี้นะคะมี 9% ถูกจัดว่าเป็นโดเมนอันตรายหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยหมายความว่าอะไรคือก่อนการแข่งขันจะเริ่มอะค่ะกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาเตรียมโครงสร้างพื้น

0: พื้นฐานก็คือเปิดเว็บไซต์เปิดไอ้นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อที่จะเอาไว้หลอกลวงคนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็สร้างเว็บปลอมบัญชีปลอ
1: ม
0: ช่องทางการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะแล้วรูปแบบที่พบมากที่สุดนะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยข้อมูลออกมาเลยเขาบอกว่าก็จะเป็นในเรื่องของการเว็บเป็นขายตั๋วฟุตบอลโลกปลอม
1: โอ้ยนี่หนักเลยเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ชวนเล่นพนันนะมันไปถึงขั้นที่ว่าเอ้ยผมมีบัตรขายคุณพิธีเปิดพิธีปิดรอบชิงชนะเลิศรอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ขนาดนี้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีแพ็กเกจทัวร์ปลอมจองโรงแรมปลอมแล้วก็เว็บชำระเงินปลอมด้วย
1: พาไปดูว่างั้นเนี่ยนะหลายคนพาไปดู
0: หลายคนอยากจะดูใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เนี่ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าหน้าตาเรียนแบบของเว็บไซต์ที่ทางมิจฉาชีพสร้างขึ้นมาเนี่ย
1: เหมือนเดเลย
0: เหมือนเดเลยนะเงา
1: ใช่
0: ฟีเหมือนทางการของฟีฟ่า
1: จนบางเรื่องของฟีฟ่าเลยว่ากันได้นะ
0: แยกไม่ออกเลยเป้าหมายของเขานะคะคุณผู้ฟังก็คือขโมยข้อมูลบัตรเครดิตขโมยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เหมือนกับหลอกให้โอนเงินมาแล้วก็ไม่ส่งตั๋วจริงๆมาให้อ่ะค่ะ
1: มีหลายแบบเลยนะไอ้หลอกให้โอนเงินมาไม่ส่งตั๋วมาให้เนี่ยอันนี้คือพื้นคือพื้นแต่หนักไปกว่านั้นก็คือเขาหลอกเอาข้อมูลเรา
0: ค่ะ
1: ข้อมูลจากบัตรเครดิตจากอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเราจะซื้อตั๋วจะอะไรใช่ไหมเราก็ต้องส่งข้อมูลไปให้เขาก
0: รอกรายละเอียด
1: พอได้ตรงนี้ปุ๊บมันดราฟของเราไว้เลยนะ
0: ใช
1: ่แล้วมันก็มาล้วงเราทีหลังโดยที่เราไม่ต้องไปกด enter ให้เขาด้วยนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เขาข้อมูลไปมาล้วงตับเลยเลย
0: ก็เราก็ทำเองอ่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีการตรวจเรื่องของบัญชีปลอมที่แอบอ้างฟีฟ่าเนี่ยตอนนี้เจอแล้วถึง 1,700 บัญชีแล้วก็ส่วนใหญ่รู้ไหมคะอยู่ในแพลตฟอร์มไหน Facebook 90% อยู่บน Facebook
1: เจ้าประจำเลยว่างั้นเลยนะ
0: แล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็บัญชีเหล่านี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่านะคะก็จะมีการถูกใช้เพื่อหลอกส่งลิงก์มานะคะหลอกให้ดูบอลสดส่งเมาแวร์มาขโมยบัญชีผู้ใช้ฉะนั้นเองเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆ
1: แหมก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเคยได้ยินคำว่าซีรีส์แนวตั้งไหม
0: ค่ะ
1: ก็จะประมาณนี้หรือเหมือนกันคือให้ดูคนก็เคลิ้มๆมานะถ้าอยากจะดูจะจบให้กดลิงก์นี้เนี่ยอย่าไปหากดนะเพราะผมเชื่อว่าเกือบครึ่งนึงเลยนะฮะก็จะประมาณนี้แหละฮะเออ
0: คือเหมือนให้หาดูตอนต่อไป
1: ใช่ระวังนะ
0: ค่ะ
1: ผมจะบอกให้เออไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีไอ้ที่ปกติมันก็จะมีอยู่ละไม่ใช่ว่าไม่
0: ม
1: ีแต่ว่าอย่างเงี้ยต้องระวังอันนี้อันนึงนะแล้วก็นี่แหละบอลโลกนี่แหละ
0: ใช่ค่ะก็เขาใช้คำว่าที่ข่าวที่เขารายงานนะคะเขาใช้คำว่าอาชญากรไซเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นเทศกาลทำเงินโอ้โหน่ากลัวมากๆนะคุณผู้ฟัง
1: คนประชากรโลกอย่าว่าแต่คนไทยเลยนะเขาก็หลอกนึงเขาหลอกทั้งโลกเห็นประชากรโลกนี่เป็นผักเป็นปลาเลยเนาะซื้อขายการล้วงตับเขาเอาตังเขาเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหน่ากลัวมากนะฮะ
0: ก็จะมาในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาเตือนด้วยนะคะว่าใครที่เล่นการพนันนี่โทษหนักเลยนะ
1: ผิดกฎหมายนะจ๊ะ
0: โทษหนักทั้งผู้เล่นเจ้ามือด้วยนะ
1: ครับผม
0: ที่สำคัญเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ห่วงใยเนาะเพราะว่าเรื่องของการพนันออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้สร้างเรื่องของความเสียหายทางการเงินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องตามต่อนะคะก็คือมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นน่ะนะเหงาหลังจากนี้เราก็ต้องไปดูละปัญหาอาชญากรรมจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่านี่สินผลกระทบเรื่องของสุขภาพจิตโอ้โห
1: ตามกันมาเป็นพวงเป็นผลพวงเลยนะจะบอกให้
0: มากันเป็นหางว่าวเลย
1: ใช่ดูฟุตบอลให้มันเป็นเชิงสนุกสนานเป็นเชิงสันทนาการกันดีกว่านะอย่าไปดูให้มันถึงขนาดเสียเงินเสียทองเลยแล้วก็แหมมันก็พูดยากเพราะว่าเขาเรียกว่าความโลภนะมันก็ครอบงำไง
0: บางทีฝากเตือนนะเพราะว่าสำหรับคนที่เปิดเว็บพนันเนี่ยมีความผิดร้ายแรงมากๆนะคะ
1: ใช่ครับตำรวจก็จ้องอยู่นะ
0: นะคะก็เรียกได้ว่านะคะหอมปากหอมคอเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็รอดูพิธีเปิดนะคะแล้วก็คู่ที่เขาเป็นคู่เปิดใช่ไหมคะ
1: คู่เปิดสนามคู่เปิดสนาม
0: คู่เปิดสนามนะคะอันนี้ก็รอดูได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ฟังนะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเลย
1: ครับ
0: เชีย ียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: นั่นไง
0: ต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026นะคะ
1: มันต้องมีให้สนุกสนานกันบ้างนะฮะ
0: รวมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบค่ะ
1: ครับ
0: ไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลย

0: ในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะคะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเดี๋ยวรอดูรายละเอียดนะคะ
1: เราต้องให้มันตกผลึกกันก่อนเนี่ยนะไม่ต้องกลัวนะเอาเดี๋ยวเราเปิดสนามอะไรกันให้เรียบร้อยกันก่อนเดี๋ยวจะมาบอกนะ ว่าจะเจียกันยังไงสนุกกันยังไงนะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มาเติมพลังกันดีกว่าค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหม้อหุงข้าวแนะนำเลยค่ะเป็นคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเขามาพร้อมกับซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติกอันนี้แม่บ้านชอบเพราะว่าข้าวจะไม่ติดล้างง่ายทนทานด้วยค่ะ
1: ครับ
0: มาพร้อมกับ6ฟังก์ชันหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กก็ได
1: ้
0: แล้วก็รับประกันด้วยนะคะมีมาตรฐานจากมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้
1: น
0: ย้ำนะคะว่า990 บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้นะคะรับของแถมไปทันที2รายการค่ะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู
1: ่ครับ
0: โทรเลยค่ะ02-114-3390
1: ครับ
0: 02-114-3390นะคะแล้วก็มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยพัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้คึกคักมากเลยนะ
1: คึกคักในทางนึงแต่อีกทางนึงก็มีผู้ได้รับผลกระทบเพราะเขาบอกว่าคนที่หรือว่าบรรดาร้านอาหารหรือหน่วยงานที่เขาไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ที่เป็นถุงเงินด้วยนะคือเราเป็นเป๋าตังค์ใช่ไหมแต่ว่าคนขายของเรานี่เป็นถุงเงินแต่จะมีบางส่วนที่เขาประกอบกิจการแล้วไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยนี่เขาก็ได้รับผลกระทบนะ
0: เขาอยากให้ขยาย เป็นไทยช่วยไทยพัดเนี่ยขยายไปในร้านค้าทุกขนาดนั่นเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพัดที่เข้าโครงการได้เนี่ยหลักเกณฑ์จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กๆ
1: ใช่ขนาดกลางเขาก็เดือดร้อนนะ
0: ใช่ค่ะได้รับผลกระทบยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ปองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะครับช่วงที่สองแชร์เล่าข่าวเด็ดยังอยู่กับคุณเก๋กันเงาครับผม
0: ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของ

0: โครงการไทยช่วยไทยพัฒนะอันนี้แยกย่อยไปนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ60-40เนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ในส่วนของประชาชนเห็นบอกว่าผ่านมา11วันแล้วคึกคักแล้วก็มีคนที่ใช้แบบว่าครบเต็มจำนวน 1,000 เนี่ย
1: ต่อเดือน
0: หมดแล้ว
1: เพราะว่า
0: ตัวเลขเป็นล้านคนเลยนะนังเอา
1: ถ้าใช้เต็มแม็กเนี่ยมันรายได้วันละ200เนี่ยได้แค่5วันเองนะ
0: ค่ะ
1: ของ200ของเขานะแล้วเราก็เติมใส่เข้าไปเนี่ยนะ
0: เห็นว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดเผยตัวเลขออกมาเนี่ยก็ใช้แบบว่าหมดไปแล้วนะคะเต็ม 1,000 บาทเต็มเดือนเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขประมาณสัก1ล้านกว่าคนนะก็คึกคักมาก
1: แต่ว่า
0: แต่ว่าในมุมที่มีเสียงสะท้อนออกมาจากผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวนมากยังมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะใช้ 60-40 เนี่ยกับร้านแผงลอยร้านอาหารรายย่อยร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ
1: เพราะว่าได้60-40นี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เลยไม่ไปกินร้านอาหารที่ขนาดกลางๆขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: ทีนี้เนี่
0: ยก็เลยทำให้กลุ่มที่เป็นเหมือนเป็นร้านขนาดจะใช้คำว่าขนาดเล็กที่อยู่ในระบบอะแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าขนาดใหญ่รวมไปถึงขนาดใหญ่ด้วยแล้วกัน
1: อ่
0: ะก็ได้รับผลกระทบทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเรียกร้องให้มีการขยายสิทธิ์แบบว่าเป็นครอบคลุมแบบทุกร้านทุกขนาดได้ไหม
1: คืออย่าไปจำกัดสิทธิ์เพียงแค่ร้านเล็กๆใช่ไหมขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าขยายตรงนี้กันเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเมืองด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนที่ออกมาสะท้อนปัญหานี้เนี่ยแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือไปถึงรัฐบาลขอให้รัฐบาลช่วยด้วยนะคะก็เป็นคุณธนิวรรณนะคะคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะคะเดี๋ยวพูดคุยนะคะกับทางนายกสมาคมกันนะคะกับคุณธนิวรรณตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: ก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะขอขยายความนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยเข้าใจมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่ารัฐบาลเขาอยากจะช่วยคนตัวเล็กนะคะถ้าภาษาหน่อยก็เรียกไมโคร SME นะคะถ้าภาษาเราก็เรียกว่าหาบเร่แผงลอยตลาดนัดตลาดสดอะไรเงี้ยร้านเล็กโดยเขาก็มีข้อตัดกันตรงที่ว่ารายได้พวกเนี้ยปีละไม่เกิน 1.8 ล้าน
1: อ๋อก็คือเอาเส้น 1.8 ล้านนี่เป็นตัวคัดว่าจะเอาร้านไหนว่างั้นเนี่ยนะ
2: ทีนี้ได้ทั้งอยู่เป็นนิติบุคคลได้ทั้งเป็นบุคคลนะคะทีนี้คำจำกัดตัวเลขมันอย่างนี้
0: ค่ะ
2: ต
0: ั
2: วเลขมันก็คือยอดขายเขาจะไม่เกินวันละ 5,000 บาทถึงจะเกินก็ได้ตามเดือนแล้วไม่เกินเดือนหนึ่งขายวันละ 5,000 เดือนหนึ่งก็150,000ปีหนึ่งก็180,000
1: ก็ครบตรงนั้น
2: แต่คนที่เขามาร้องสมาคมเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ร้านหนึ่งอ่ะแบรนด์โจ๊กนะคะเขาก็บอกว่
1: า
2: เขาอ่ะรายได้วันละ10,000แต่ได้วันละ10,000นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาอะซื้อแฟรนไชส์มาก็ต้องจดทะเบียนใช่ไหมคะเขาก็ต้องอยู่ในระบบเขาขายวันละ10,000วันละ10,000เดือน300,000ปีนึงก็ประมาณ3,000,000อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันเนี้ยธุรกิจของเขาคือว่าคนเดินมาหาเขา10คนเนี่ยนะก็เป็นร้านโจ๊กอะโจ๊กก็คือห้องแถวเดียวใช่ไห
1: ม
2: เข้าร่วมไหมไม่เข้าสแกนได้
1: คนละครึ่งไหมนะยังติดปากกันเก่าอยู่คนละครึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ติดคนมาติดคนไปอ่ะเพราะ
1: ฉะนั้
2: นใช่ไหมเขาบอกว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปีนี้เศรษฐกิจมันร้านอาหารย่อยมันก็ตกไปประมาณ 30%
1: ใช่ครับ
2: สิ่งที่เขามาพูดกับเราก็คือว่าสัปดาห์นึงผ่านไปเนี่ยทุกคนมีความสุขเนาะจริงจริงจริงจริงกันใหญ่เงินเข้าแต่เขาเนี่ยต้องยืนมองว่าเฮ้ยแล้ววันนี
1: ้
2: ร้านเล็กอ่ะยอดเฉยขึ้นไปจาก3-4,000 5,000 อย่างเงี้ยเขาเนี่ยน่ะตอนนี้ยอดจะตกไปเกิน 50% แล้ว
1: โอ้โหเป็นเร
2: ื่
1: องเลย
2: แล้วเขาก็บอกว่าในขณะที่เขาทุกวันที่7เนี่ยเขาต้องจ่ายแวดนะ
1: ครับ
2: ก็มีค่าเช่ามีเงินเดือนแล้วก็ที่ผ่านมาคือเอาพูดตรงนะค
1: ือ
2: กันตามภาษาเราคือว่าพอหลบไม่ได้จึงต้องเข้าระบบ
1: ใช่
2: ไหมจะมาบอกว่าเด็กตรงเด็กดีก็ได้นะวันนี้ต้องบอกว่า
1: อ
2: ้าวแล้วทำไมไม่พิจารณาเขาบ้างล่ะ
1: นั่นน่ะสิ
2: รายเนี้ยราย ทีมประมาณแบบนี้เคยพูดกับเราเมื
1: ่อ
2: กับสมาคมเมื่อตอนต้นปีว่าม ันสื่อก็จะถามว่าสมาคมมีอะไรเสนอรัฐบาลแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะควรขยายฐานการ

0: ็บภาษีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: จาก 1.8 ล้านเนี่ยนะคะเพราะมันใช้มานานแล้วตอนนั้น
1: อ
0: ะอาหารยังจาน30อยู่เลยมั้งตอนนี้มันก็60ไปแล้วอะไรเงี้ย
1: คูณ2
0: ม
1: ัน
0: ก็สูงขึ้นใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ไอ้พวกล้าน8เนี่ยภาษีเหมาจ่ายกับพวกที่ขยับกันไปหน่อยนึงนะตัวเลขฐานตัวรายได้ต่างกันต่างกันสมมติว่าต่างกันล้านนึงเนี่ยแต่ตอนเนี้ยภาษีที่รัฐบาลเก็บได้ต่างกันสมมติว่าเหมาจ่ายปีละ 6,000
1: ครับ
0: ไอ้แวดเนี่ยต้องปีละ 30,000 อย่างเงี้ยนะคะ
1: 5เท่าเลย
0: ทุกเดือนไงทุกเดือนทุกเดือนไงเพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่หลายเท่า
1: อ
0: ันนี้ตัวเองอ่ะไม่รู้นะ
2: ก
0: ็มีมาพูดให้ฟังก
2: ็
0: บอกว
2: ่
0: าจริงๆแล้วเนี่ยก
1: ็
0: มีคนบอกว่ามีดิฉันก็ไปอ่านตามเม้นต่างๆในเพจต่างๆเขาบอกว่าไม่ปล่อยให้ร้านปล่อยให้รายย่อยอ่ะขายสี่เดือนเธออะไรเงี้ยแต่มันก็หมายถึงว่าอีก4เดือนเนี่ยเราต้องยืนรอตายเหรอเขาบอกว่าทำไมเขายืนรอตายเหรอ
1: เออนั่นแหละ
0: นะเอออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พอมันมาพูดกันสักสิบคนเนี่ยแล้วเราก็เอ๊ะก่อนหน้านี
1: ้
0: ตัวสมาคมอ่ะไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้นะเข้าใจรัฐบาลมากเลยเข้าใจเลยว่ารัฐบาลเนี่ยต้องลดค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วก็ต้องช่วยรายเล็กรายน้อยซึ่งเขาเรียกเลยนะสายป่านสั้นสายป่านเขาสั้นมากเขาอาจจะเนี่ยก็ทนมาตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคาเนี่ยก็ทนมาดีนะเมษาพฤษภาคมนี่เกือบจะตายแล้วนะ
1: ใช่ครับ3เดือนกว่าแล้ว
0: ตอนเนี้ย
1: เป็นร้อยวัน
0: ไปแล้วปั๊มเสร็จไป
1: กิน
0: ก
1: ัน
0: เสร็จแล้ว
1: นั่นน่ะสิ
2: ค่ะ
1: ถูก
0: ตัวเองก็ลืมไปนะว่าพอร้านพอจำนวนมากขายได้มันก็จะมีอีกมันก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นพวกที่จำยอมเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ใช่
0: ทั้งที่รายได้เนี่ยก็มีคนหนึ่งยกตัวอย่างว่ารายได้เขาอะนะเกินไปแค่2.2 ล้านเองแล้วตอนนี้แต่เขาเข้าไม่ได้เวลาเขาไปเข้าเนี่ยก็แปลว่าเขาอะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: อ
0: ย่างเงี้ยเขาจึงเข้าสู่อันนี้ไม่ได้ส่วนจะให้เขาไปทำแบบบางคนที่ว่าก็เอาลูกเอาเต้าเอาใครเอาญาติไปแบบว่าไปจดเป็นบุคคลอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ไปทำถุงเงินใหม่ว่างั้น
0: เ
1: นี่ยนะ
0: ออ
1: แล้วก็เปลี่ยนหัวบัญชีใหม่ไม่ได้เป็นชื่อนี้เขาก็ไม่อยากทำนี่น่าใจ
0: คนเหล่านี้ก็ไม่อยากทำแต่เราก็ยอมรับว่าในสังคมนี้ก็มีคนไปรวมมาว่าเฮ้ยรวมบุฟเฟ่ที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอะไรเงี้ยนะ
1: เ
0: ราบอกเฮ้ยร้านแบบนี้มันจะใช้ได้ยังไงวะทำไมคุณเข้าสู่ระบบได้
1: ใช่ไหม คือมันรักล้านกันแล้วมันก็ไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังถูกไหมท่านนายกเห็นภาพแล้ว
0: จริงๆอย่างที่บอกนะคะว่ารัฐบาลน่ะอยากส่งอยากให้เราเข้าสู่ระบบทุกรัฐบาลจะส่วนใหญ่จะถาม มาที่สมาคมว่าทำยังไงคนร้านอาหาร
1: จะเข้าระบบได้หมด
0: สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: อะไรเงี้ยนะเราก็อยากให้เพื่อนเข้านะเราก็อยากให้เราอยากให้เข้ามากเลยอย่างเงี้ยอยากให้แบบรัฐบาลก็มีรายได้ด้วยแล้วจำนวนร้านอาหารมันก็เยอะ
2: เ
0: นี่ยนะคะก็อยากทำแล้วเวลาถ้าสมมติว่ามันเกิดวิกฤตอะไร
1: ร
0: ัฐบาลจะได้ช่วยไปกับคนที่ถูกต้องไงฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนที่น่าสงสารอ่อนแอก็จะได้รับการดูแลแต่คนที่พยายามปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้อง
1: เป็นเด็กดีอย่างที่ว่านะ
0: ท่านจริงๆแล้วไม่ใช่รายใหญ่นะ
1: ใช่อย่างเงี้ยเห็นภาพเลยเขาไม่ได้ว่าเป็น10ล้าน20ล้านต่อปี
2: ทีนี้ค่ะค่ะคุณธนิวัลย์ทีนี้เนี่ยคุณธนิวัลย์ก็เป็นคนรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารมานะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือ ไปถึงรัฐบาลถึงขอความกรุณาด้วยใช่ไหมคะอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ
0: จริ งแล้วก็ได้ส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว
1: โดยตรงเลยนะ
0: แล้วก็ไปถึงกระทรวงการคลังแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการหารือกับคนจัดทีมนะคะที่จะเอาไปนำเสนอให้แต่ก็เมื่อ2วันก่อนก็เหมือนเห็นโฆษกสสค.ค
1: ่
0: ะเขาก็บอกมาว่าเขารับทราบแล้วรับเรื่องแล้วสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซ
2: ึ่
0: งเป็นโฆษกกระทรวงนะคะเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นตัวกันกรองอะค่ะ
2: รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าไม่ได้รับ

0: เลยใช่ไหมคะท่านให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ละเลยกลุ่ม SME แต่ว่าจะมีเรื่องของมาตรการรองรับอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นอยู่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการใหม่ๆเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: มันจะช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเดือนแรกมันจะจบแล้วใช่ไหมฮะคือเราก็ตรงนี้จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อีตอนคนละครึ่ง plus ตอนครั้งที่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: ถูกไหมตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะเออ
2: ใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันอย่าลืมนิดนึงนะคะถ้าดูสถานการณ
1: ์
2: คนละครึ่ง plus เนี่ยมันเกิดมาตอนพฤศจิกาธันวา
1: ใช่
2: บังเอิญมันเป็นไฮซีซันมันเป็นไฮซีซันนะคะที่ร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารทุกร้านถ้าไม่
1: มีนักท่องเที่ยวมามีอะไรมาอย่างเงี้ยนะ
2: มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยมันโลซีซั่น
1: ข้างนอกก็ไม่มีมาช่วยแต่ข้างในก็จะโดนอย่างนี้อีกว่างั้นเนี่ยน
0: ะ
1: โอ้เห็นภาพเลย
2: คือจริงๆนะว่าตอนนั้นเนี่ยค
1: ุ
2: ณเอกนิติแล้วมันติฟังอ่ะก็ให้เที่ยวดีมีคืนมาสำหรับเอาไปเอาประชาชน
1: เอาไป
2: ลดภาษีได้
1: เ
2: นี่ยอันนั้นก็มีมานะคะก็มีมาแต่อันนี
1: ้ไม่มีเลย
2: ความน้อยใจของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ย คือต้องดูที่มาของมันนะคะที่มาของไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยค่ะมันเกิดสมัยลุงตู่ที่ช่วยร้านอาหารตอนที่นั่งไม่ได้ขายไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดกับพอมันเศรษฐกิจรัฐบาลคุณอุ้งอิงเนี่ยปี68เนี่ยเราเริ
1: ่
2: มพูดเปษาเนี่ยนะคะจนถึงกันยาเนี่ยก็คือร้านหลังจากสมาคมก็พยายามหาตัวนู่นนี่นั่นไปเสนอนะทำนี่ทำนู่นทำนั่น
1: สารพัดวิธีว่างั้นเลยนะ
2: มันตรงตัวตรงที่ว่าอยากได้คนละครึ่งแล้วพอท่านนายกอนุทินขึ้นมาเนี่ยวันแรกก็ที่ผ่านการโหวตจากสภาเนี่ยก็บอกเลยว่ารับคนละครึ่ง
1: สายเดี๋ยวก็ยากต่อสายหน่อยเนาะกำลังขมวดกันเข้ามาเลยทีเดียวนี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ทันไหมทันอยู่ฮะ
0: ท่านก็ออกมาสะท้อนนะคะแต่ว่าในมุมของทางรัฐบาลเนี่ยเห็นว่านะคะก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ละเลย SME นะมีมาตรการรองรับอยู่แล้วสิ่งที่อาจจะทำอย่างเช่นภาครัฐอาจจะมีเรื่องของการออกเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเพื่อที่จะช่วยเหลือด้านสภาพคล่องไปก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องของมาตรการใหม่ๆเนี่ยก็เห็นว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาการกรองอยู่นะคะนะคะก็เรียกได้ว่าบอกว่านโยบายปัจจุบันคือช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนแล้วก็จะขยับมาตรการให้ครอบคลุมกลุ่มอื่นๆตามลำดับ
1: ก็ขอให้เร็วหน่อยนะเพราะว่านี่เดือนแรกมันจะหมดแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะกลับมาคุยกับคุณธนิวันต่อค่ะต่อค่ะ
2: ตอนต้นกันยาปี66 68นะคะ
1: ปีที่แล้ว
2: พอบอกว่ารัฐบาลรับลูกนะเราก็ได้ทางสมาคมก็ได้รับเชิญไปคุยกับทางคุณต้องต้องสิริพงษ์นะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคะก็บอกว่าเราขอฝากไว้ด้วยนะคนละครึ่งเนี่ยให้แต่บุคคลไม่ให้นิติบุคคล
1: ไม่ให้นิติบุคคล
2: เราก็ดีใจก็รับลูกทำให้นิติบุคคลแต่ขอโทษทีความจริงเริ่มมาเอะใจนิติบุคคลที่ไม่เกิน 1.8 ล้าน
1: อ๋อมีขยักก็อีกว่างั้นเนี่ยนะ
2: ก็มีไงคะตอนที่มาแล้วก็เราก็บอกว่าก็เจรจาการก็บอกว่าเนี่ยก็ประเด็นประมาณนี้แหละค่ะว่าเราก็คาดหวังนะว่าจะช่วยเราได้ก็ทางกระทรวงการคลังก็ให้เที่ยวดีมีคืนมาใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าช่วงนั้นน่ะเศรษฐกิจมันปลายปี
0: ค่ะ
2: มันปลายปีแล้วปีนี้ถ้าดูณเวลานี้นะคะพฤษภามิถุนาปีที่แล้วอ่ะเรายังพูดเรื่องต้มกบกันอยู่เลยนะ
0: ใช่กำลังซื้อยอดขาย
2: มันค่อยๆรู้สึกว่าไม่ไหว
1: น้ำมันเริ่มค่อยๆเดือดขึ้นร้อนขึ้น
2: ใช่แต่ปีนี้นะคะมันตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคา
1: เลย
2: ด
1: ี
2: เซลโอ้โห
1: ยังไม่ลงเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ย
2: สวัสดีคือมันเพราะฉะนั้นน่ะความเดือดร้อนในปีนี้เนี่ยเด
1: ือ
2: ดร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตอนแรกเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคตั้งแต่มีนักข่าวถามว่าเห็นก็ยังไงสมาคมเสนอเท่าไหร่เสนอ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะก
0: ็
2: จนเหลือ 1,000 นึงแล้วเราเข้าใจมากเลยค่ะว่ารัฐบาลอยากช่วยรายเล็ก
0: ค่ะ
2: ไม่ได้เข้าใจ

0: ไปก็พยายามทำความเข้าใจเพื่อนก็จะพูดประมาณนี้แหละค่ะว่าเออแล้วเราเนี่ยเป็นผู้เสียภาษีนะเรามีแรงงานในระบบนะเรามีแวดจ่ายทุกเดือนนะ
1: เราเป็นเด็กดีว่างั้นนะ
0: เป็นเด็กดี
2: ได
0: ้ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรค
2: ่ะค่ะคุณธนิวันทีนี้เนี่ยถามถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังซื้อลดลงยอดขายลดลงเห็นบอกว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าต้นทุนก็เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นในหลายๆด้านเลยใช่ไหมคะสะท้อนออกมาหน่อยได้ไหมคะว่าต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นอื่นๆเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างที่เราอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าเหมือนกับว่า
1: หนักข้างหลังเลยนะ
0: ค
1: ื
0: ออย่างน
1: ี้
0: นะอย่างพวกวัตถุดิบที่มันเป็นวัตถุดิบประจักษ์หลักเนี่ยนะข้าวสารเนี่ยตอนนี้ขึ้นแน่นขึ้นไปแล้วประมาณ10บาทมั้งคะขึ้นกิโลละเท่าไหร่เนี่ยเห็นบอกว่าขึ้นแล้วก็ไข่เนี่ยไข่ฟองเล็กก็ขึ้นอีกแผงละ6บาทเห็นไห
1: ม
0: คือบรรดา
1: ใช่ไข่นี่ขึ้นนะหนักเงิน
0: ไก่หมูเนื้อไก่แต่พวกเนี้ย
1: หมูก็ขึ้นหมูขึ้นมา3รอบแล้วปีนี้
0: ใช่เราจะเห็นสินค้าราคาพวกเนี้ยมันขึ้นมันแบบขึ้นแบบงงๆอ่ะนะว่า
1: เฮ้
0: ยม
1: ัน
0: จะไปสุดที่ไหนอ่ะ
1: ใช
2: ่
0: สมัยก่อนทราบไหมฮะว่าไข่เนี่ยจะขึ้นทีนึงสลึง 1.50 ตะต
1: าง
0: ค์เน
1: ี่
0: ยโอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยนะ
1: ปีนี้ขึ้นมา3รอบแล้วครับ
0: นั่นน่ะสิมาเออนี่ติดตามมากเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ผมอยู่ฝ่ายเกษตร
0: เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยตอนนี้นะมันคาดไม่ได้เลยค่ะว่าต้นทุนวัตถุดิบตัวไหนเนี่ยมันจะหยุดที่ตรงไหนมันจะไปทางไหนเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนก็เดือดร้อนหมดน่ะใช่ไหมสินไอ้บรรดาไอ้จากไม่ว่าจะไอ้เรื่องสงครามอ่าวเนี่ยนะคะมันก็เป็นต้นทุนบรรจุพันต้นทุนอะไรมันก็มาหมดเพราะนั้นเนี่ย
1: ทุกอย่างที่ใช้พลาสติกก็ขึ้นหมดเลย
0: ต่อให้คุณขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าฉันขายได
1: ้ฉันก็พออยู่ได
0: ้พออยู่ได
1: ้
0: ใช่ไหมแต่ทีนี้ต้นทุนก็ขึ้น
1: ฉันก็ขายไม่ได้อีก
0: ขายไม่ได้อีกใช่ไหมอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยร้านทุกร้านเนี่ยนะเขาจะมีสูตรว่าร้านขนาดกลางนะที่เราเลิกพูด S แล้วนะเราเลิกพูด S ที่ประมาณยอดขายวันละหมื่นนะเรามาพูดยอดขาย 3-4 หมื่นกันนะพวกเนี้ยเขาก็จะมีตัวเลขว่า2วันขาดทุน3วันขาดทุน2วันเสมอตัว
1: 1วันกำไรอ๋อนึกออกแล้วขาดทุน3เสมอตัว2กำไร2รวมเป็น7วันเนี่ยนะ
0: ซึ่งจริงๆในสูตรแบบนี้ร้านอาหารอยู่ได้
1: ไม่ได้ครับไม่ได้
0: ถ้าคุณอันนี้คือพวกที่บอกภัตตาคารพวกที่ภัตตาคารที่เขาให้ข้อมูลกันแบบนี้นะตอนนี้เป็นประมาณแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นเราก็ฟังกันอยู่ว่าทุกคนนะทุกคนจะหลังจากภาวะของไอ้เนี่ยค่ะภาวะไอ้จากเรื่องโควิดเนี่ยทุกคนก็ตุนเรื่องเงินสดแสงเงินสดหรือว่าไม่ลงทุนเพิ่
1: ม
0: เพราะนั้นสายป่านพวกนี้ก็จะมีสัก 3-4 เดือนเนี่ยคงพอไหว
1: หลังโควิดมา
0: ร้านขนาดนี้เราเข้าใจนะแต่ว่าที่อันนี้คือที่พูดถึงบรรดาภัตตาคารตามชื่อสมาคมน
2: ะ
0: อันนี้คือคนที่คุ้นเคยเพื่อนๆที่อยู่ในสมาคมจะเป็นไอแบบนี
1: ้
0: อันนี้เราเข้าใจว่าเราสามารถรอมาตรการรัฐบาลได
1: ้
0: อันนี้เขาก็อยากได้เรื่องลดค่าน้ำค่ะไฟลดค่าสีลด
1: ช่วยตรงไหนได้
0: นะอันนี้เขาไม่ได้อยากมาได้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่บังเอิญเนี่ยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ๆก็สะดุ้งขึ้นมาเรื่องนี้นะคะว่าพวกร้านไลเอสนะคะ
1: ที่ร้านขนาดเล็ก
2: นะ
0: เ
1: กิน18ขึ้นมานิดหน่อยเกิน18
0: ที่เราก็เราก็ไม่รู้ว่าผลกระทบจากเขาเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็อยู่กับเพื่อนๆที่ทุกคนจะต้องมาเป็นอินฟูทุกคนจะต้องลีนตัวเองทุกคนจะต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยนะในงานที่ทำให้ต้นทุนมันคงเสถียรไม่มีเวฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำยังไงเนี่ยเราจะมีจุดเด่นของของตัวร้านเราค้าเรา
2: ตัวทุกอย่าง
0: อันนี้เราพูดกันกับเพื่อนไซส์นี้อยู่นะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้ว
1: เรามีไซส์เล็กกว่านั้นอีก
0: ไซส์เล็กเนี่ยเขาไม่มีปากมีเสียง
1: ใช่ใช่
0: เราได้ยินเขาเนี่ยเราก็แบบว่าเขาไม่มีใครช่วยพูดนะแล้วจะลืมเขาหรือเปล่า
1: ซึ่งจริงๆถ้าในทัศนะของผมเนี่ยนะขออนุญาตว่าจริงๆภาครัฐเนี่ยก็ควรจะต้องพูดจาเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่า

0: รอให้เกิดการร้องเรียนแล้วบอกว่าเราเตรียมการไว้แล้วเตรียมการไว้แล้วถ้าไม่บอกเขาเขาก็ดูเหมือนมันเวิ้งวางเขาไม่เห็นขอบสันข้างหน้าใช่ไหม
1: ได้คำหนึ่งนะคะเวิ้งวาง
0: มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้าถ้าสมาคมธนาคารไม่ออกมาช่วยถ้าคุณธนิวันไม่ออกมาส่งหนังสือเนี่ยมันจะพูดคำนี้ขึ้นมาไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่มีการร้องเรียนขึ้นมาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้จริงๆถ้าเตรียมการไว้เนี่ยมันต้องบอกตั้งแต่แรกแล้วด้วยหรอไหมฮะพอที่โครงการไทยช่วยไทยฟันหรือว่าผมเรียกติดปากว่าคนละครึ่งเนี่ยมันก็ผ่าเข้ามาครึ่งเดือนแล้วนะครึ่งเดือนแรกหรืออีกสามเดือนครึ่งเองเนี่ย
2: ค่ะอย่างนี้เนี่ยคุณธนิวันการล้มของการล้มหายตายจากของร้านอาหารนี้หลังจากนี้นี่จะเป็นยังไงคะสำหรับทิศทางแล้วก็แนวโน้ม
1: ก็คือไซส์ประมาณเนี้ยนะไซส์ยอดขายวันละประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยเดิมเนี่ยถ้ามันมีผลกระทบแค่ประมาณอะไรนะ 30% เนี่ยก็ยังเชื่อว่าก็ยังพอประคองตัวเองไปได้นะแต่ว่าถ้าผลกระทบมาคือมันดูไม่เยอะนะเมื่อกี้บอกว่าได้ยินแว่วๆระหว่างรอสายว่าตอนนี้มีคน1ล้านคนเนี่ยใช้สิทธิ์หมดไปแล้ว
2: ค่ะ
1: ใช่ว่าโครงการนี้รัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลมีคนตั้งเกือบ30ล้านคนนะคนครึ่งประเทศเลยนะคะที่มีสิทธิ์
0: อ
1: ่ะคือเราอย่าไปนับเด็กอะไรอายุน้อยๆนะคนแก่ที่ไปเปราะบางอะไรเงี้ยหรือว่าหรือในประเทศไทยเนี่ยนะไอ้อย่างอะไรนะแรงงานต่างด้าวไม่ได
0: ้
1: นะ10ล้านคนไม่ได้เปราะบาง10ล้านคนนะคนอะไรอ่ะคนที่ไม่มีสิทธิ์เด็กอะไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกคนในประเทศนี้ได้คนละครึ่งได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะฉะนั้นมันฟังดูเหมือนเดิมตอนแรกก็คิดไม่ทันนะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาบอกบ้านเขามี5คนตอนเนี้ยเขาก็ผัดกันผัดกันซื้อของเข้าบ้าน
0: พอ5คนเนี่ยคนแรกใช้ไป5วันเต็มเหมือนกันเนี่ยนะอีกคนนึงก็มาอีก
1: 5คนในหมู่ในบ้านเนี่ยนะก็ครบเดือนแล้วไงคะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ย่อมมีผลกระทบต่อลายเอสเนี่ยนะคะซึ่งเอสเนี่ยเขาก็ถามว่าเราบอกว่าไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีผลเขาอาจจะแบบสู้ได้สี่เดือนเนี่ยนะเราก็ต้องช่วยตัวเองมีกำลังแข็งแรงพอที่จะแบบทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อมาร์เก็ตติ้งใดๆก็ตามทีหรือว่ามีสายป่านหาเงินอะไรมาซัพพอร์ตเหมือนตีน้อยอะไรเงี้ยก็ปิดรีโนเวทไปอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: ไซส์นู้นอาจจะมีแต่ไอ้ไซส์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปิดไปเนี่ยมันหมายถึงลูกจ้างสมมติว่ามีหมื่นลายนะสมมติว่ามีหมื่นลายไอ้ลูกจ้าง5คนเนี่ย
0: 50,000คน
1: เขาบอกว่าก็ตู้ไม่ไหวไว้เจ๊ขอปิดร้านสัก4เดือนแล้วกันเดี๋ยวมาใหม่ในเมื่อเขามีสาขาเดียวเนี่ย
0: ใช่
1: เขาจะเอาลูกจ้างไปไว้ตรงไหนอ่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิฮะ
1: แกกลับบ้านแกไปก่อนนะเดี๋ยว4เดือนมาใหม่นะ
0: เขากลับแล้วเขาก็ไปยาวแล้วทีเนี้ย
1: ใช
0: ่
1: ไหมคนพวกนี้ก็ต้องไปหางานใหม่อะไรเงี้ยคือเราก็ฟังดูดีเนา
2: ะ
1: คือถ้าเรามีแรงนะตอนนี้มันไม่ดีเดี๋ยวเราเซฟตัวเองหลบไปก่อนแล้วกัน
2: เดี๋ยวก็รอดูนะคะส่งไปถึ
1: ง
2: ได้ค่ะได้ค่ะพอเห็นภาพนะคะคุณธนิวันเพราะว่าส่งข้อเรียกร้องไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะปรับจะปรับหรือเปล่าจะปรับเกณฑ์หรือเปล่าเดี๋ยวรอดู
1: รัฐบาลก็ไม่ได้เสียอะไรนะว่าประมาณก็เหมือนเดิม
0: ใช่ไหม
1: สมมติว่าเรารู้ว่าอาจจะมีสักหมื่นคนอ่ะมันอาจจะมีคนสมัครสัก 5,000 จะเหมือนคุณได้ฮีลใจเราอ่ะนะเนี่ยคุณได้ดูแลใจเรา
0: เราไม่ทิ้งใครว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ไหม
2: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับวันนี
2: ้ขอบพระคุณค่ะ
0: คุณธนิวันครับ
2: ค่ะ
1: สวัสด
0: ีครับสวัสดีครับ
2: อันนั้นเหงาแต่ว่าอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจจะเหมือนทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็อาจจะป้องกันเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเอื้อ modern trade ด้วยอย่างนี้หรือเปล่า
0: ที
2: ่
0: เป็น
2: ร
0: ายใหญ่ขึ้นไปใช่ไห
2: ม
0: แต่ปัญหาก็คือว่านั่นแหละมันเป็นตรงรอยต่อคือชายขอบเนี่ยคือที่บอกว่าเกิน 1.8 ล้านต่อปีเนี่ยแล้วเขาก็ไปเข้าหน้าเลยที่ใหญ่ขึ้นไปเป็นระดับเป็น20-30ล้าน100ล้านต่อปีนี่มันก็นั่นอยู่แล้วนะ
2: ค ะ, ะ, ะ, ะเป็นเสียงสะท้อนออกมานะคะเดี๋ยวรอดูนะคะความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อสักครู่ก็คุยกับคุณธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาการไทยนั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดือดอีกแล้วนังเหงาไทยกัมพูช
0: า
2: เดี๋ยวกลับมาคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ
0: ครับผม

0: วลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติและวรนเข้าพบนายกรัฐมนตรีคาดหารือระเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ก่อนบอร์ดประชารัฐเคาะบ่ายนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายและวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งคาดว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกมหารือก่อนประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ที่กระทรวงการคลังหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีและอาจถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวจากนั้นไม่นานนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลและได้ลดกระจกลงโบกมือให้แก่สื่อมวลชนศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต2มือวางระเบิด3พระพรหมเอราวัณเมื่อปี2558ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคารารักหรือบีลานโมฮัมเหม็ดและนายไมรารียูซุฟูเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆรวม10ข้อหากรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนโดยนายอาเดมคาราดักจำเลยที่1รับว่าเป็นคนเดียวกับภาพในกล้องวงจรปิดเป็นคนนำระเบิดไปวางไว้ใต้มานั่งในศาลพระพรหมเอราวัณจริงส่วนนายไมรีรีจำเลยที่2ยอมรับว่าเป็นคนนำกระเป๋าไปส่งจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุต่อมาจำเลยทั้งสองกลับคำให้การในชั้นศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างไม่ได้วางระเบิดตามฟ้องและถูกทรมานบังคับให้รับโทษศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนส่วนข้อหาร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรปรับ 1,000 บาทแม้ศาลจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ไม่มีเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองคนจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทเกาหลีใต้สั่งปรับคูปองกว่า 10,000 ล้านบาทกรณีข้อมูลรั่วไหลหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีใต้ดำเนินการปรับคูปองยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซเป็นเงิน 625,000 ล้านวอนหรือประมาณ 14,034 ล้านบาทกรณีข้อมูลของลูกค้าจำนวนมหาศาลรั่วไหลเมื่อปีที่ผ่านมารวมถึงการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นโทษปรับในคดีข้อมูลรั่วไหลทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าบริษัทคูปังซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทำข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ามากกว่า33ล้านรายรั่วไหลและยังไม่สามารถตรวจพบการรั่วไหลดังกล่าวภายในระยะเวลา72ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดซงกยองฮีประธานหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวแถลงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความหละหลวมในมาตรการและระบบความปลอดภัยของคูปังเองไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบที่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปลัดกระทรวงดีอียืนยันพร้อมรับการตรวจสอบโครงการ THAI Passport พร้อมเผยสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ต้องอยู่ในกรอบ TOR นายพัชระอนันตสิงห์ปลัดกระทรวงดีอีเปิดเผยว่าการเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดความเสี่ยงและลดข้อครหาของโครงการ THAI Passport โดยจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและลดข้อขัดแย้งสำหรับประเด็นที่ยังสับสนนั้นTOR กับสัญญาเป็นคนละเรื่องกันส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมทำได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของ TOR ทั้งนี้กระทรวง DE พร้อมรับการตรวจสอบโครงการ THAI Passport เพื่อให้เป็นโครงการที่จะพาคนไทยทั้งประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาและแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุ15ปีขึ้นไป5ล้านคนให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับมืออาชีพได้ทันทีซึ่งรัฐบาลมองว่าจะช่วยเปลี่ยนบทบาทของคนไทยจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยีทั่วไปให้กลายเป็นคนที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆและสร้างรายได้เพิ่มในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่าเทียมกันสำหรับอัตราการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี AI ของคนไทยและผู้ประกอบการไทยขณะนี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำคือมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเวียดนามมีตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ23ส่วนประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างสิงคโปร์พุ่งสูงไปถึงร้อยละ60ตัวเลขเหล่านี้กำลังเตือนว่าประเทศไทยกำลังวิ่งตามหลังคู่แข่งในภูมิภาคอยู่พอสมควรผลตรวจห้วยจระเข้พบสารเคมีอุตสาหกรรมหลายชนิดดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้เมื่อวันที่27-28พฤษภาคมนอกจากพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐานน้ำผิวดินใน3จุดแล้วผลการตรวจวิเคราะห์ล่าสุดยังพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายปนเปื้อนตลอดแนวลำคลองผลจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ7จุดพบสารเคมีหลายชนิดได้แก่เบนซินไดคลอโรอีเทนไคลโรโรมีเทนเอทิลเบนซินโทลูอีนและไตรคลอโรอีเทนซึ่งเป็นสารที่พบได้ในกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ตัวทำลายเคมีหลายประเภทสะท้อนถึงความเป็นไปได้ว่ามีการปนเปื้อนจากแหล่งกำเนิดมลพิษภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังตรวจพบค่าความสกปรกของน้ำในรูปของ BOD และ COD อยู่ในระดับสูงตลอดลำคลองซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สะท้อนถึงการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในพื้นที่ส่วนการตรวจวัดสารเสียระเหยง่ายในบรรยากาศรอบพื้นที่ห้วยตะเข้และบริเวณกลุ่มโรงงานจำนวน3จุดพบว่าค่าสารทั้ง16ชนิดที่ตรวจวัดไม่เกินระดับเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในช่วงระหว่าง24ชั่วโมงล่าสุดได้มอบหมายให้นายชาญวิกัญญาผู้อำนวยการกองกฎหมายนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพลตำรวจเอกอเนกเต่าขอไปค่ะพลตำรวจตรีอเนกเต่าสุภาพผู้บังคับการปทส.กรณีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน ไบเทค ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcord news โทร 02-201-6373

0: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับ15:09 ในขณะนี้อยู่กับคุณเก๋กันนะเหงาสดๆเลยนะคุณเก๋ตัวนี้เขาแถลงแล้วใช่ไหม
1: เห็นเก๋ยังไม่แน่ใจนะคะ
0: กำลังตั้งโต๊ะแถลงอยู่เนี่ย
1: เนี่ยกำลังอัปเดตอยู่เหมือนกัน
0: เรื่องของฟีฟ่านะเรื่องของฟุตบอลโลกแต่แหมผมโกรธอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมผมดูผ่านกล่องแล้วมันไม่ได้ไงฮะต
1: ้
0: องดูก้างปลาต้องดูจะเรียกว่าก้างปลาต้องเรียกว่าปีกนะฮะ
1: มัน
0: พอสอนี้แล้วมันยังไงเนี่ย
1: แต่ว่าที่แน่ๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันสำหรับประเด็นเนี้ยเพราะว่าเห็นว่าทางโมโนแม็กซ์เนี่ยเขาขึ้นแบบว่าเป็นภาพโปรโมทเรื่องของการขายแพ็กเกจแล้วนะ
0: แสดงว่าจริงๆเตรียมการไว้แล้วใช่ไหม
1: เ
0: พียงแค่จะดึงเชงฟีฟ่าเท่านั้นใช่ไหม
1: อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปคุยประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็
0: น
1: สถานการณ์ชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาดีกว่านะคะมีหลายประเด็นให้ต้องคุยเลยไม่ว่าจะเป็นทางฮุนเซนออกมาพูดนะคะแล้วก็สอดรับสอดคล้องกับทางฮุนมาเน็ตที่ไปพูดอีกนะคะในเวทีที่เวียดนามอะค่ะว่าเหมือนเราไปลุกล้ำดินแดนของเขาอะไรแบบนี้
0: ไปทางนั้นอีกว่างั้นนี่นะแล้วก็อะไรเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หลักของเขาอ่ะข
1: ึ้
0: นมาแล้วก็ต้องมาลบอีกว่างั้นเนี่ยนะลบทิ้งนะลบไม่ใช่ลบนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็เสี่ยงต่อการที่จะลบจริงหรือเปล่ารอบ3เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นที่เราต้องจับตาด้วยนะคะแม้ว่าทางกระทรวงกลาโหมจะออกมาปฏิเสธเรื่องของที่จีนส่งรถถังให้แต่ก็บอกว่ารู้มาอยู่แล้วแหละ
0: แต่ว่ามัน
1: เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปะทะกันเลยนะคะ
0: ข้อตกลงเก่าเขาว่างั้นเนี่ยนะเพราะปะทะจริงเนี่ยผมจำได้ก็คือปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วประมาณที่24มั้ง
1: แล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้าเรื่องของกระบวนการอันครอสด้วยอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบนะคะอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนภัทรค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์วิเคราะห์หน่อยค่ะมองสปีดที่ฮุนมาเน็ตไปพูดใน
0: เ
1: วทีของเวียดนามนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางฮุนเซนก็ออกมาพูดอีกเกี่ยวกับเรื่องว่าเราเนี่ยไปคือเนื้อหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องว่าเราไปลุกล้ำใช่ไหมคะพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะถ้ามองในเรื่องของการหวังผลทางการเมืองการเมืองในบ้านเขา
0: เขาจะเลือกตั้งเขาแล้วนี่ใช่ไหมล่ะอาจารย์
1: มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์หรือว่ายังไง
2: ครับก็ขออนุญาตจะค่อยไล่ทีละประเด็น
0: เชิญครับอาจารย์ครับ
2: เชิญครับว่าอันแรกสุดก่อนนะคุณเซนเนี่ยไปพูดนะครับบอกว่าวิธีการนะครับเขามองว่าไทยเนี่ยกำลังยึดครองนะครับที่นะครับที
0: ่
2: เป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาอย
0: ่
2: างผิดกฎหมายต
0: ้
2: องถูกทวงคืนนะครับไทยเลือกในสองทางก็คือหนึ่งจะจ่าคืนอย่างสันติหร
0: ือ
2: ว่าใช้กำลังทางทหารก็จะจ่าไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคำที่ถือว่าค่อนข้างรุนแรงที่คุณเซนเนี่ยพูดออกมานะครับแต่จะสังเกตว่าเขาหลังจากที่มีการพูดและสื่อต่างๆเนี่ยมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปเนี่ยเขาเริ่มเหมือนพยายามเปลี่ยนวิธีในการที่จะสื่อสารเพราะว่าม
0: ัน
2: อาจจะส่งผลกระทบต่อกัมพูชาได
0: ้
2: ทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงสำคัญเนี่ย
0: คือ
2: การที่คุณเซนพูดว่ามีสองทางให้เลือกว่าจะเจรจาหรือใช้กำลังจริงๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากนะครับที
0: ่
2: มันอาจจะไปกระทบต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญหลักหนึ่งที่เขาเรียกว่าหลักการห้ามขู
0: ่
2: คือกฎหมายระหว่างประเทศ
0: มันมีอยู่
2: มันมีอยู่ครับมันไม่ได้พูดแค่เรื่องของการใช้กำลังอย่างเด
0: ีย
2: วแต่มันพูดถึงเรื่องการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังด้วย
0: ว่าจะใช้กำลังในการขู่นะคือก็ห้ามไว้เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับสิ่งนี้ก็ถูกห้ามไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่ากฎบัตรประชาชาติเขียนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการใช้กำลังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาจะต้องระวังถ้อยคำนะครับเซนเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาพยายามจะแก้นะครับถ้อยคำเพราะว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่มีความเสี่ยงมากนะครับการที่ใช้กำลังหรือการขู่ว่าจะใช้กำลังต่ออีกดินแดนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วแม้ว่าเขาจะเชื่อโดยสุจริตใจว
0: ่
2: าดินแดนนั้นเป็นดินแดนของตัวเองสมมตินะครับว่าเขาเชื่ออย่างนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ไปใช้กำลังนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักที่เราอนุญาตให้มีการใช้กำลังโดยชอบได้เนี่ยมันคือหลักในการป้องกันตนเองเช่นถูกโจมตีก่อนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองกลับ
0: อันนี้หลักที่
2: ได้แต่ไม่ใช่เป็นการไป
0: ขู่
2: เพื่อจะยึดเอาดินแดนของชาติหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากจากที่คุณเซนพูดนะครับท
0: ี
2: นี้เราต้องไปดูต่อนิดนึงพอขยับมาในอีกกรอบนึงตอนที่เขาไปพูดคุยในเวทีอาเซียนเนี่ยนะครับผ่านทางคุณ

อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็วิธีการเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะพูดนะครับว่าประเทศไทยก็ยังลุกรานเขาในการกัมพูชายังรับกดเหยื่ออยู่ใช่ไหมครับทีนี้อันนี้ก็มีความเสี่ยงอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปคุยกันในกรอบอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยก็เคารพหลักการที่สำคัญก็คือหลักอธิปไตยของชาติอื่นและก็การไม่แทรกแซงนะครับกิจการภายในของรัฐอื่นการที่พูดว่าจะใช้กำลังหรือขู่ก็ตามเนี่ย

0: เองก็ดีหรือสิ่งที่คุณมาเนี่ยพูดเองก็ดีเนี่ยอาจจะถูกใช้เป็นหลักฐานในเชิงพฤติการได้แล้วเนี่ยคุณก็พูดไปในสิ่งที่มันอาจจะส่งผลกระทบนะครับ
1: ต่อ
0: ท
1: ่
0: าท
1: ี
0: ของเขาเองอันนี้เป็นฟุตพริ้นท์ที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับท
2: ี
0: นี้ขยับมาอีกหน่อยนึงอีกประเด็นนึงที่คุณเซนพูดเนี่ยคุณเซนเคยพูดว่านะครับเร็วๆนี้เหมือนกันว่าเขาขอโทษนะครับคนกัมพูชาที่ไว้ใจประเทศไทยมากเกินไป
1: ถูก
0: นะครับทีนี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยคือคนไทยฟังแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนพูดไปแล้วไม่ได้น่าเชื่อถือหรือตลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อาจจะแบบโหมันใครจะไปเชื
1: ่อ
0: แต่จริงๆการพูดลักษณะนี้เนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองที่สำคัญ
1: เออยังไงครับอาจารย
0: ์คือการที่คุณเซนบอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีไว้ใจไทยมากเกินไปจึงอาจจะไม่ได้มีการเตรียมพร้อมทางทหารนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเขาพูดแบบนี้เนี่ยแต่ว่าปีต่อไปเขาอาจจะของงบประมาณทางทหารเพิ่มได
1: ้ อ
0: ันนี้ก็คืออันนี้คือเป็นการสื่อสารกับคนในชาติตัวเองนะครับแล้วก็เขาอาจจะมองต่อแบบนี้ก็ได้ครับว่าเขารับผิดไปเองเพื่อที่จะให้คุณมาเนี่ยไม่ผิดด้วยก็คือมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าถักที่กัมพูชายังไม่มีความพร้อมต่างๆเนี่ยเป็นความผิดของคุณเจน
1: เอง
0: ที่รู้ตัวว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้คุณมาเนตต้องรับผิด
1: อันนี้
0: จริงๆก็คือเป็นนัยยะสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อสารจาก
1: ค
0: นในชาติตัวเอง
1: อันนี้
0: ก็เป็นอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องเหมือนฟังแล้วพูดเล่นๆที่คนอาจจะคนไทยก็รู้ดีอยู่แล้วว่าโอ้มันไม่จริงหรอกจริงๆสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือพฤติการที่ทำหลังจากนั้นมากกว่า
1: ถูกต้อง
0: เช่นการที่มีรถถังเข้าไปต่อให้จะมันบอกว่าจากจีนเป็นของเก่า
1: อะไรก็แล้วแต
0: ่แต่การที่มีอาวุธเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที
1: ่
0: ตรงบริเวณชายแดนเนี่ยจริงๆเนี่ยกัมพูชากำลังจะทำผิดข้อตกลงในการยุติจริงปีที่แล้ว
2: ใช่ใ
0: ช่ใช่การตกลงก
1: ันใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: ใช่
0: จะต้องไม่เพิ่มกำลังทางทหารไป
1: นั่นแหละ
0: เพิ่มเติม
1: ข้อหนึ่ง
0: จะต้องไม่มีการเอารถถัง
1: เสริมอาวุธ
0: เพื่อนคนลบเสริมอาวุธตล
1: อ
0: ดแนวชายแดนอันนี้จริงๆคุณผิดชัดเจน
1: ชัดเจน
0: ว่าประเด็นนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีการสื่อสารออกมาเท่าใดนักนะครับจริงๆนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประนามได้นะครับ
1: ใช่
0: ไหมจะบอกว่าเป็นของใหม่ของเก่าก็แล้วแต
1: ่ไม่สนละ
0: อาวุธมันก็ถือว่าเป็นการทำผิดข้อตกลงที่มีการพูดคุยที่อาเซียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่สำคัญเช่นเดียวกันครับ
1: เอ๊ะจุดนี้นี่ทางบ้านเราทางต่างประเทศของเราท่านศรีสารต่างหรือแม้แต่ทางกลาโหมเราต่างเนี่ยเราจะได้หยิบยกขึ้นมาพูดไหมในเรื่องประเด็นที่เขาเสริมรถถังมาไหมจะเป็นรถเก่าๆหรือว่าจะเป็นรถใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจารย์เขาของเราพูดไหมประเทศไทยเราได้พูด
0: คือบอกแบบนี้ครับว่าอันนึงเราต้องแยกออกก่อนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อพิพาทสองด้านนะครับคือทางบกกับทางทะเลทางทะเลตอนนี้ก็ไปอันครอสว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตว่าทางกัมพูชาพยายามที่จะเร่งให้เกิดปัญหาทางบก
1: แล้วกัน
0: เหตุผลเพราะว่าเขารู้อยู่ครับว่าตอนนี้กลไกภายใต้ทางทะเลเนี่ยมันมีกติกาที่เป็นกติกาสากลที่เขาคิดเอาเองว่าเขาลากไทยไปขึ้นอันครอสได้นะครับแต่ทางบกมันไม่มีครับทางบกปัจจุบันยังเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีอยู
1: ่ก็
0: ค
1: ือ
0: แง่ว่าเป็น JBC ที
1: ่
0: เรารู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งประเทศซึ่งกัมพูชาเขามองว่าถ้าเร่งกระบวนการประชุม JBC เร็วขึ้นเท่าไหร
2: ่
0: มันอาจจะทำให้เขาได้ดินแดนที่เขาคิดว่าอันนี้อาจจะเคยเป็นดินแดนของเขาที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขาเองนะครับกลับขึ้นมาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามยั่วยุหลายๆทางนะครับก่อนหน้านี้วิธีการที่กัมพูชายั่วยุเขายั่วยุโดยการที่จะปฏิบัติต่อทหารบริเวณชายแดนมีผักอกบ้างนะครับมีการไปขัดขวางการล้อมรั้วลวดหนามของไทยบ้างซึ่งเขาเห็นแล้วว่าทหารไทยอดทนนะครับอดกันสุดๆจนดำเนินการต่อนั้นอาจจะไม่เวิร์กแล้วเขาจะขยับมาดังนั้นก็ใช้วิธีการสื่อสารนะครับทางการเมืองการพูดของผู้นำของเขาคุณเซนทิมานิสเราก็ยังดูเงียบอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกวิธีการหนึ่งที่เขาทำได้คือการที่จะเสริมกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะไปโจมตีเขาก่อนและเขาจะได้อ้างสิทธิ์ในการที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นการเปิดกระทะรอบต่อไป
1: นี่คือ1 2 3ของเขาเลยว่ากันอย่างนั้นนี่นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแม่อ่ะทีนี้เรามองในยุทธศาสตร์ของเราบ้างฮะอาจารย
2: ์
1: อย่างนี้เราควรจะตั้งต้นหรือว่าเริ่มต้นยังไงจากยุทธศาสตร์ที่เรามีอยู
2: ่เราจะใช้อย่างเรื่องของการพูดเชิงรุกอย่างเข้มข้นจะตอบโต้เขายังไงด
1: ีหรือแม้แต่การอะไรก็แล้วแต่การเมืองกระดานอะไรต่างมันควรจะต้องไปในทางไหนอาจารย์
0: โอเคครับผมแยกแบบนี้นะครับเอาวิธีการในการดำเนินการของฝ่ายไทยก่อนนะครับอย่างผู้ใหญ่น่า

0: ที่สุดนะครับก
1: ็
0: คือทางตัวที่เป็นคุณมาเนตเองนะครับที่มีการเหมือนกับว่าม ีการไปพูดคุย
1: ในอาเซียน
0: ในอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปใช่ไหมครับในตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพออกมาว่าเรามีการจับมือนะครับหรือมีการพูดคุยกันว่าเราจะยังไงแต่เขายังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันแต่มีภาพจับมือออกมานะครับซึ่งการทักทายตรงนั้นเนี่ยในเวทีที่เวียดนามนะครับที่ฮานอยเนี่ยก็เป็นการทักทายนะครับกันในเชิงมารยาทเฉยๆนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ผ่านท่านนายกอนุทินก็บอกว่าไทยเนี่ยเราไม่ลุกรานประเทศอื่นนะครับแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ติ่งอีกหน่อยนึงบอกว่าถ้ากัมพูชาคิดจะใช้กำลังนะครับหรือลุกล้ำไทยเน
2: ี่
0: ยค
2: ุ
0: ณต้องคิดให้ดีใช่ไหมครับทีนี้นัยยะที่พูดเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องคือสิ่งที่ท่านนายกอนุทินพูดเนี่ยจริงๆอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าเราต้องคุมถ้อยคำให้ดีนะครับถามว่าทำไมถึงบอกว่าอยู่ในกรอบกฎหมายระหว่างประเทศเพราะสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่ลุกลามใครและเราก็ไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยมันหมายถึงการที่เรานะครับปกป้องอธิปไตยและก็ป้องกันตนเองนะครับซ
1: ึ่
0: งวิธีการนะครับที่ควรจะต้องนำเสนอก็จะต้องประกอบด้วยสักสามอย่างหนึ่งคือไทยเราไม่เคยข่มขู่ใครว่าจะมีกำลังกับใครเลยอันนี้ตรงข้ามกับกัมพูชาที่เป็นการข่มขู่อย่างชัดเจน
1: เป็นข่มขู่ระดับผู้นำด้วยว่างั้นนี่นะข่มขู่มาเนี่ย
0: ครับอันที่สองคือไทยบอกว่าไทยเราสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราถูกลุกรานเราก็มีสิทธิจะปกป้องอธิปไตยของเรานะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ ณปัจจุบันเราก็ยังยินดีที่จะคุยกับกัมพูชาแบบวิภาคีอยู
1: ่
0: แม้ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะฟังรู้สึกว่าหืมเราจะไปคุยอะไรกับเขาแต่
1: ยิบยิบ
0: อย่
1: างนั้นนะ
0: ทั้งหมดอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆในตำแหน่งระดับผู้นำของประเทศทีนี้เราขยับมาอีกหน่อยว่าถ้าระดับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับหรือฝ่ายความมั่นคงของไทยเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับอันแรกสุดนะครับผมค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ไทยดำเนินการเนี่ยไทยไม่ควรจะต้องดำเนินการเป็นรายวันคือมันไม่ใช่ว่ากัมพูชาทำอะไรแล้วก็ตอบโต้กับเหตุการณ
1: ์
0: ไม่ได้ครับอันนี้คือมันเหมือนเป็นจะให้เกมมาอยู่ในฝั่งกัมพูชาแต่ว่าเราควรจะต้องตอบโต้อย่างเป็นระบบเน
1: ี่
0: ยเป็นระบบหมายความว่าอะไรนะครับหนึ่งก็คือว่าในการที่เราเห็นว่ากัมพูชาดำเนินการอะไรเราต้องมีการทำบันทึกแถลงนะครับหลักฐานทางการพูดให้ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กัมพูชาบิดเบือนในอนาคตเพราะว่าอย่างใช้คำที่คุณเซนพูดอันนี้ชัดเจนถือว่าสามารถบันทึกได้เลยว่าใครมีสิทธิ์เลือกสองทางอันนี้มันชัดเจนมากๆว่าเป็นการข่มขู่นะครับอันที่สองคือเวลาใครแถลงการอะไรก็ตามไทยจะต้องยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศถามว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นหลายท่านผู้ชมอาจจะผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เคารพกฎหมายตลอดในกัมพูชาแล้วค่ะที่ไม่เคารพทำไมต้องมัวแต่ปฏิบัติแบบนี
1: ้
0: และสังเกตว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของอันครอสเรื่องทางทะเลเนี่ยคือเข้าสู่กรอบที่เป็นกรอบกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นไปที่ระหว่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศถ้าประเทศไทยเรายึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศตลอดอย่างนั้นซึ่งเราก็ยึดมาตลอดเนี่ยแบบนี้มันก็จะทำให้ไทยเนี่ยได้เปรียบตอนที่ไปพูดคุยซึ่งเราไม่รู้ว่าในอนาคต
1: มัน
0: จะมีประเด็นที่จะนำไปสู่ข้อพิพาทรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: อ
0: ันที่สามผมคิดว่าไทยควรจะต้องเน้นมาตรการป้องกันชายแดนของไทยนะครับว่าเราเป็นมาตรการเชิงรับแบบรุกได้ในปริมาณที่มันเหมาะสมหรือมันได้สัดส่วนเช่นการที่กัมพูชาทหารกัมพูชาม
1: ี
0: การผลักอกมีการที่จะเข้ามาในฝ่ายไทยม
1: ี
0: การที่จะพยายามขัดขวางการลื้อรั้วรวดหนามนะเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระอิฐพระปูนในการที่จะทำอย่างนี
1: ้
0: ผมคิดว่ามันอาจจะพอมีช่องทางในการตอบโต้กลับไปในสถานที่มันได้สัดส่วนจากพฤติการที่มันไม่ข้ามเส
1: ้
0: นไปถึงเรื่องการใช้กำลังนะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมคิดว่าไทยอาจจะต้องแยกเรื่องของการสื่อสารให้ชัดนิดนึงคือณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ไทยสื่อสารเนี่ยมันค่อนข้างต้องบอกว่ามีความดีมากเร็วกว่าเดิมมากขึ้นแต่ว่าก็ยังช้าอยู่นะครับเราอาจจะแยกการสื่อสารให้ชัดเจนออกเป็น2ส่วนก็ได้ค
1: ือ
0: การสื่อสารภายในประเทศต้องทำแบบไหนกับการสื่อสารระหว่างประเทศต้องทำแบบไหนถ้าคือเอาแรกของการสื่อสารในประเทศมันคือการสื่อสารเพื่อที่จะช่วยให้คนนะครับในชาติเนี่ยร
1: ู
0: ้สึกมั่นใจในการจะทำของรัฐบาล
1: นี่ถูกต้อง
0: ซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าประชาชนเกิดไม่มีความเชื่อมั่นในการจะทำของประเทศไทยนะครับในการทำของรัฐบาลไทยเนี่ยการดำเนินการต่างๆมันก็อาจจะยากใช่ไหมครับต่อให้คุณมีหลักฐานมั่นใจแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคนไทยไม่
1: เชื่อ
0: มันก็ไม่ถูกต้องนะครับกับอีกช่องทางนึงคือช่องทางการสื่อสารทางระหว่างประเทศนะคร
1: ับ
0: การสื่อ

0: สารช่องทางระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับเช่นคือณปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารการสื่อสารของไทยเนี่ยหลายครั้งเป็นการสื่อสารที่เป็นภาษาไทยเป็นหลักอาจจะมีภาษาอังกฤษบ้างในช่วงท้ายแต่ว่าเวลาสื่อนานาชาติหยิบยกคำไปใช้เนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับกัมพูชาจะสังเกตนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาตอนเขาแจ้งสู่สาธารณะผ่านคุณมาเน็ตเมื่อวันที่2มิถุนาเรื่องที่จะเอาไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมนะครับภาคบังคับไทยแต่แอนคลอสเขาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและมีซับไตเติ้ลเรียบร้อยแต่ว่าพร้อมที่จะให้สื่อนานาชาติดูดไปลงได
1: ้เลยดูดไปลงได้เลย
0: เอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้เลยดูดไม่ต้องทำอะไรแต่ในขณะที่ของไทยต้องมานั่งแปลนั่งสรุปวิธีในการสื่อสารนี่มันก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันครับ
1: ซึ่งอันนี้ผมคุยกับอาจารย์มาทีหนึ่งแล้วว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะว่ากันอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นการสื่อสารว่าระหว่างเราไปให้กับกัมพูชาแต่มันคือสื่อสารให้กับสื่อหรือสังคมทั้งโลกถูกไหมอาจารย์
0: ต้องเลยครับถูกต้องเลยครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญครับ
2: ค่ะอาจารย์ล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยมีข่าวเข้ามานะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการไฟเขียวแล้วนะแล้วก็มีการอนุมัติงบนะคะจำนวน 9.8 ล้านบาทเพื่อที่จะสนับสนุนงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยและก็กัมพูชาเพื่อที่จะยกระดับข้อเท็จจริงด้วยนะคะก็น่าจะเป็นการเสริมศักยภาพเรื่องของการสื่อสารข้อมูลอาจจะเป็นเรื่องเนี่ยแหละค่ะอาจจะไว้ตอบโต
1: ้
2: ประเด็นเรื่องของกัมพูชาด้วย
1: แต่มันไม่ควรที่จะตอบโต้รายวันถูกไหมฮะเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่านี่แหละแต่ว่าเราก็คือไม่ใช่ว่าเงียบเงียบกันไปไม่เด็กมีนั่นอะไรต่างแล้วก็นิ่งกันไปซบเซากันไปมันควรจะต้องมีอะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานเป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือสื่อสารให้คนไทยชัดๆรู้กันชัดๆว่าสถานการณ์อย่างนี้จะยังไงให้เกิดความมั่นใจในภาครัฐแล้วก็สื่อสารกับความเป็นสากลเนี่ยนะใช่ไหมอาจารย
2: ์แสดงว่าถ้าไฟเขียวแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยก็ยกระดับเรื่องของการตอบโต้ข้อมูลแล้วก็ต้องการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงของไทยในเวทีโลกอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ถูกต้องเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาน่าจะเริ่มเห็นประเด็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะมีข้อที่อาจจะต้องเป็นข้อที่ต้องพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารออกไปสู่ประชาคมนานาชาติครับที่มันอาจจะยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารทางตรงเหมือนที่กัมพูชาเขาดำเนินการอยู่ณปัจจุบัน
2: ค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยเวลาเขาพูดออกมาเขาก็จะเน้นไปในเวทีโลกเวทีสากลอย่างคุณมาเน็ตเองเนี่ยอาจารย์อย่างที่คุณมาเน็ตเนี่ยไปพูดสปีดในเวทีของเวียดนามเนี่ยถ้าเราจับตาดูท่าทีของเวียดนามต่อสถานการณ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์มองยังไงคะ
0: ครับคือผมคิดว่าวิธีการที่กัมพูชาสื่อสารเนี่ยเขาเริ่มมีการสื่อสารในลักษณะที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นเรื่อยๆจะสังเกตนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเขามีการพูดเนี่ยเขาจะให้สมมุตินะครับเขาจะให้เอกอัครราชทูตของเขาเองทูตเขาเองในต่างประเทศเนี่ยเป็นคนพยายามสื่อสารหรือบางทีก็สื่อสารผ่านสื่อมวลชนหรือว่าอะไรแบบนี้บ้างแต่จะสังเกตว่าในระยะหลังนะครับคุณมาเน็ตเนี่ยจะออกโรงเองคือการออกโรงเองของผู้นำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของการพูดที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าจะสังเกตว่าค่อยคำที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างระมัดระวังในการที่จะพูดเหมือนกันเพราะว่าในหลายอย่างที่เขาพูดมันอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศนะครับของเขาเองแต่ว่าวิธีแต่เขาจะเตรียมสปีชมาทุกครั้งแล้วก็ในวิธีต่างๆเนี่ยสังเกตว่าเขาจะพยายามค่อยไล่ระดับลงไปบอกว่าโอเคประเทศไทยเนี่ยมันประเทศไทยเราเนี่ยไปทำอะไรเขาแล้วก็เขาเนี่ยเป็นเหยื่อยังไงแล้วเขาเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยมีส่วนร่วมกับการกระทำของประเทศไทยอย่างไรบ้างนี่นะครับอันนี้คือเป็นแพทเทิร์นที่เขาใช้ในการสื่อสารเนี่ยมาโดยตลอด
2: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเลือกแบบเวทีที่เป็นเวทีแบบระดับแบบว่า
1: บิ๊กบิ๊กน้อยน้อย
2: ท
1: ั้
2: งนั้นเลยใช่ไหมคะตั้งใจมา
1: เตรียมสปีดมาอย่างนี้เอ๊อย่างนี้เนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆนะอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจนายกเขาหรอกหมัดต่อหมัดเนี่ยระหว่างการเตรียมตัวของคุณเน็ตกับท่านอนุทินของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เน
0: ี่ยคือเอาแบบนี้ครับจริงๆเนี่ยในตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจะมีคนอยู่3คนที่พูดอะไรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศคนแรกคือประมุขของประเทศแล้วแต่ระบบการปกครองเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: คนที่2คือหัวหน้ารัฐบาลก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายกรัฐมนตร
1: ี
0: แล้วก็คนที่3ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ3คนนี้พูดอะไรจะส่งผลกระทบต่อประเทศ นะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมักจะถูกใช้เป็นหลักฐานในเวทีนานาชาตินะครับเวลาเรื่องเพราะฉะนั้น

0: ั้นเนี่ยเอาจะเรียกว่าชมหรือเรียกว่าไม่ชมมันทีแล้วแต่ท่านผู้ฟังเราพิจารณานะครับว
1: ่
0: าการที่เราพูดแต่พูดแล้วข้อมูลผิดไม่พูดดีกว่าอันนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลที่แน่นอนพ
1: ู
0: ดไปแล้วมั่นใจแล้วก็มีสคริปต์มีอะไรที่ป้องกันได้อย่างครบถ้วนเนี่ยอย
1: ่
0: างเช่นถ้าเราจะสังเกตนะครับท
1: ่
0: านที่ออกหลังๆที่ออกมาพูดเนี่ยอย่างฝ่ายไทยเนี่ยแม้กระทั่งเป็นการแถลงการณ์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศก็ดีคนแถลงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
1: ท่านศิริศักดิ
0: ์ท่านทั้งที่ใช่ครับทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยคนที่แถลงเนี่ยจะเป็นโฆษกของกระทรวงซ
1: ึ่
0: งน้ำหนักก็จะมีมากขึ้นผมคิดว่าเอาเรียกว่าใช้คนให้เหมาะกับงานแล้วกันนะครับในการที่จะสื่อสารถ้าสมมติว่าทางท่านนั้นคิดอาจจะไม่ได้มีความถนัดในเรื่องการสื่อสารในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมอบหมายให้กับคนที
1: ่
0: ควรที่จะมันมีความสามารถและเขาเข้าใจบริบททางการพูดหรือเวทีนานาชาติเนี่ยพูดก็อาจจะเหมาะสมกว่าครับ
1: แล้วก็ถ้ามีการเตรียมการกันไว้ก่อนมันก็จะมีร่องมีรอยต่างๆของมันแล้วก็มันจะแข็งแรงกว่านะใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับก็ถ้าสมมติว่าจะเป็นกรณีที่ทางท่านนายกอนุทินจะพูดเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องเตรียมเรื่องของการสื่อสารให้ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ใช่ว่าปกติ
0: แม้กระทั่งทางคุณมาเนตเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาต้องมีทีม
1: เขาก็ไม่ได้คิดฉับพลันขึ้นมาหรอกเขาต้องเตรียมมีคนเตรียมสปีดดังนั้น
2: ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องอยู่ในรูปแบบนั้นครับ
2: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าจากเรื่องของความมั่นคงนะคะทีนี้ก็ต้องมาสู้กันในเรื่องของการนำเสนอข้อเท็จจริงตามเวทีโลกต่างๆโดยใช้เรื่องของข้อมูลเนาะ
1: อ
2: ันไหนที่เขาเวลาพูดเขาอาจจะพูดแล้วก็พยายามที่จะส่งไปถึงคนในบ้านเขาหาเสียงในบ้านเขาแต่ว่ามันไม่จริงแต่มันไม่จริงเราก็จะต้องออกมาตอบโต้ในข้อมูลที่มันไม่จริงนะคะแต่ทีนี้อาจารย์อย่างเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะมันจะมีข้อกังวลหรือมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบยังไงไหมคะอาจารย
0: ์โอเคครับเรื่องการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศก็คืออันคลอสนะครับอนุญาตสหประชาชาติด้วยกฎหมายทะเลซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีชาติใดชาติหนึ่งตัดสินใจไม่รับเขตอำนาจของศาลในการที่จะตัดสินใจเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเพราะว่าเราจะไม่ไปสานโลกเราจะไม่ไปสานทะเลเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลมันก็เลยถูกบังคับเข้าสู่กระบวนการการเป็นนอมภาคบังคับโดยสภานะครับทีนี้ถามว่าหลายๆท่านตอนนี้หลายท่านจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันครับว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อทางคุณนาเน็ตเนี่ยได้มีการประกาศตั้งผู้ประนอมเสนอตั้งผู้ประนอมภาคบังคับนะครับแล้วก็มีการตั้งผู้ประนอม2ท่านเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: ประเทศไทยเรามีเวลาทั้งหมดประมาณ21วันก
1: ็
0: คือถึงประมาณ23มิถุนายนนี้นะครับ
1: ใน
0: การที่ผู้ประนอมฝ่ายไทย2คนนะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็จะไปตั้งประธานอีก1คนเป็น5คนนะครับหลังจากนั้นกรรมการชุดนี้ก็จะมีระยะเวลาทำงานประมาณ12เดือนนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคือตรงนั้นครับข้อกังวลอันนึงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะสามารถนำเสนอพยานหลักฐานต่างๆเพื่อให้เชื่อว่าบริเวณใดมันเป็นเขตแดนนะครับทางทะเลของประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนและสอดคล้องต่อหลักการที่เป็นหลักการของคนมากน้อยแค่ไหนครับณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายที่เรียกว่า
1: อ
0: ันคลอสนะครับมีอยู่ทั้งหมด320ข
1: ้อ
0: ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับที่ทางกระทรวงการต่างประเทศจะไล่ประเด็นทั้ง320ข้อให้กับประชาชนคนไทยรู้เรื่องทั้งหมดใช่ไหมครับม
1: ัน
0: จะเป็นเรื่องค่อนข้างเทคนิคพอสมควรผมคิดว่าวิธีการที่เราอาจจะไว้ใจนะครับการทำงานได้คือณปัจจุบันเนี่ยคณะผู้นำจะทำงานอยู่บนฐานของ
1: อ
0: ันคลอสทั้ง320ข
1: ้อ
0: ซึ่งประเทศไทยก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทำไมประเทศไทยถึงเชื่อว่าเขตแดนทางทะเลของประเทศไทยเป็นแบบนี
2: ้
0: และในทางขณะเดียวกันจะต้องหักล้างให้ได้ด้วยว่าทำไมถึงสิ่งที่กัมพูชายื่นมาถึงไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้คำว่าทำใจให้ร่มๆนะครับก็คือว่าหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการประนอมเนี่ยอาจจะมีข้อมูลออกมาน้อยมากเหตุผลเพราะว่าหลายๆเรื่องอาจจะเป็นท่าทีที่ประเทศไทยอาจจะเก็บไว้ใช้เป็นอาวุธลับในการ
1: ในการต่อสู
0: ้ถูกต้องเลยครับดังนั้นแล้วเราอาจจะต้องไปรออีกทีนึงตอนที่กระบวนการประนอมแล้วเสร็จนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าการประนอมออกมามันจะมีผลสมบูรณ
1: ์
0: แต่ว่ามันก็อาจจะเกิดข้อกังวลเหมือนกันครับประชาชนว่าแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าทางหน่วยงานของประเทศไทยลงเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆนะครับในคณะประนอมภาคบังคับเนี่ยผลของรายงานไม่มีสภาพบังคับแต่ถ้าสมมติว่าประเทศไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแบบทวิภาคีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางท่านเสียสัตว์อยากจะทำตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อที่จะคุยกัน

0: ไม่ได
1: ้คุยกัน2คนนี่นะ
0: คุยกัน2คนนะครับซึ่งประเทศไทยเราอยากทำแบบนี้มาตลอดเป็นเรื่องอธิปไตยของทั้งชาติเราก็ไม่ควรจะให้ชาติที่3
1: ที่3เข้ามา
0: เกี่ยวข้
1: อง
0: ใช่ครับทีนี้กระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยเอกสารทั้งหมดจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะหลังจากเสร็จนะครับแล้วถ้าจะตกลงเป็นเรื่องสนธิสัญญาเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายในสูงสุดของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญและก็ต้องผ่านสภาอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปตกลงกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนที่กั้นไว้อีกหลายขั้นตอนก
1: ัน
0: มากกว่ามันจะถึงตรงนั้นก็อยากจะให้เชื่อมั่นจากการทำงานของทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าเท่าที่ดูวิธีการทำงานยุคนี
1: ้
0: ที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟนะครับมากในการที่ดำเนินการคร
1: ับครับผมเอาละครับครบถ้วนแล้วก็ฝากอาจารย์ของผมให้ด้วยในการที่จะเกาะติดเรื่องนี้ไว้เนี่ยสำหรับที่จะมาอธิบายให้กับคนไทยเราฟังเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะนะคะก็เรียนรู้เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนพันธ์มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพัชชาตินักปรบนะคะอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่
1: ะพักให้พวกเราได้ดื่มน้ำพุทธพันธ์ก่อน
2: เดี๋ยวเก๋จะมา
1: เริ่มเป็นสุตรงกลัวแล้ว
2: ใช่เดี๋ยวเก๋จะมาอัปเดตด้วยที่นายกไฟเขียวเกี่ยวกับเรื่องของงบในการที่จะเอามาเป็นภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วย
1: ครับผม
2: เดี๋ยวลงรายละเอียดกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 15:38 นาทีนะคะช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็เมื่อสักครู่ทิ้งเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นนะคะการที่จะสู้ศึกเรื่องของข้อมูลนะคะก็ล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาจากทางกระทรวงกลาโหมนะมีการเปิดเผยนะคะถึงกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเจอกันนะคะแล้วก็หารือกันทีนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JIC ค่ะเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินเรื่องของภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารแล้วก็การชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกติได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะ บอกว่าแม้ว่าศูนย์เนี่ยจะมีเรื่องของการปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมา แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการหลายภารกิจ เลยก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ค่ะก็เนี่ยละค่ะโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศในการอำนวยความสะดวกนะคะในการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าได้อนุมัติงบประมาณนะคะ 9.8 ล้านบาทเพื่อ ื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินภารกิจของศูนย
1: ์
2: ทั้งการนำเสนอเรื่องของสื่อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลในทุกมิติด้วยนะคะตามข่าวบอกว่าแม้งบประมาณเนี่ยจะไม่ใช่วงเงินที่เป็นจำนวนมากนะแต่ว่าก็ถือว่า
1: ไม่ถึง10 ล้านว่างั้น
2: เป็น

0: การเสริมศักยภาพการทำงานของศูนย์ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้มีงบประมาณรองรับโดยตรงแต่ว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายใต้การนำของทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ติดตามสถานการณ์รวบรวมข้อมูลแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขณะเดียวกันศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยได้ยืนยันว่ายังคงปฏิบัตินะแล้วก็เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นรอบคอบยึดมั่นในข้อเท็จจริงแล้วก็สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นสำคัญด้วยศูนย์นี้ก็ยังคงจะติดตามประเมินสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องของการชี้แจงนะคะข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วย
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็คือหมายความว่าในแง่ของสื่ออย่างเราเนี่ยนะก
0: ็
1: อยากจะว่าถ้าทราบศูนย์อะไรลักษณะนี้ไม่ควรที่จะตั้งๆหยุดนึกออกไหมฮะเพราะว่านั่นแหละก็เพื่อนเราก็เป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะบางทีเราเองก็
0: แป๊บเดียวนู่นก็พูดแล้วสปีดแล้ว
1: เราก็ต้องนี่ว่าตั้งศูนย์ทำไมตั้งถาวรไปเลยเพราะว่าศูนย์เหล่านี้อย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยมันมีประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ชายแดนฝั่งนี้นะในทุกชายแดนเขตรอบขอบประเทศไทยแหละแม้แต่ชนกลุ่มน้อยตัวนู้นนี่นั่นอะไรต่างๆนี่น
0: ะ
1: บางทีมันก็ต้องใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้ชี้แจงเพราะนานาชาติเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยใช่ไหมฮะหรือแม้แต่เขามาอยู่เนี่ยบางทีเขาก็อยู่ในเขตสถานทูตของเขาในอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้ไปดูตรงชายแดนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหรือว่าจะมีอะไรงบพาเขาไปดูหน่อยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรกันขึ้นมาปุ๊บปั๊บเนี่ยมันจะได้รวดเร็วเพราะว่าบางทีเนี่ยฝั่งที่เขาทำเนี่ยเขาเตรียมการไว้ก่อนน
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะก็คือพอเขาทำมาปุ๊บแล้วเราตอบโต้ปั๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งข่าวไปบอกกับประชาคมโลกได้ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นไงถูกไหมเลยทำให้เราเหมือนช้ากว่าไงเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยมันต้องเป็น3ระดับ3ระดับก็คือในรัฐบาลก็ต้องประมาณนี้จะมียุทธศาสตร์กลวิธีอย่างไรหรือจะเอากลวิธีแบบซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกก็ได้
0: ค
1: ือยังไม่บอกหรอกสุดท้ายบอกแล้วก็นี่ไงเราชนะอะไรเงี้ยนะอันที่2ก็คือประชาชนเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปอ่ะเพราะว่ามันก็จะมีเราอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างตอบโต้กันไปต่างกับเขากับเราอะไรเนี่ยนะก็สู้กันไปอีกอันนึงก็คือสื่ออย่างเรานี่แหละที่เป็นตรงกลางที่ว่าอ้าวพี่น้องประชาชนทำอะไรตรงไหนอะไรต่างๆแล้วก็นำเสนอข่าวให้เพื่อที่จะให้มันไม่ตกข่าวกันเนี่ยนะอีกอันนึงก็คือภาครัฐเนี่ยเขาทำอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องนำมาเสนอเหมือนกันเพื่อให้คนไทยส่วนใหญ่เพราะคนไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในชายแดนทุกคนแต่คนไทยห่วงสถานการณ์ชายแดนทุกคนนะใช่ไหมอย่างเราเนี่ยเราอยู่ใจกลางประเทศเนี่ยเราไม่ได้อยู่ตรงริมขอบที่เขาเกิดเหตุการณ์อะไรกันหรอกแต่เราเป็นห่วงนะแล้วเราก็อยากรู้ข้อมูลแล้วต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงด้วยน
0: ะ
1: เพราะบางทีอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยก็เอาแต่เอามันก็ว่ามีเหมือนกัน
0: เอาแต่ยอดไลค์
1: เอาแต่ยอดไลค์อะไรเงี้ยนะแล้วก็เอาข้อจริงมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเหมือนกันเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลย
1: นะคะ
0: ฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าพอเขามาไม้นี้เราก็อาจจะต้องมีการยกระดับเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ตอบโต้ที่จะต้องเป็นจริงด้วยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าเวลาพูดอะไรออกไปเน
1: ี่
0: ยมันก็อาจจะถูกเป็นข้อมูล
1: แล้
0: วก
1: ็
0: เอาไปยื่นในกระบวนการต่างๆที่เขากำลังพยายามเดินเกมฉะนั้นเองยุทธศาสตร์ของเราก็อาจจะต้องแบบว่าเนาะ
1: แล้วก็ไอ้สองข้อที่อาจารย์พูดถึงคือคำพูดของท่านฮุนเซนคำพูดของท่านมูมันเนตสองคนนี้นะมันเหมือนเขาเพ่งพร้ำเหมือนกันนะเพราะการพูดอย่างนี้มันผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
0: เนี่ยมันข่มขู
1: ่เป็นการข่มขู่ไงเฮ้ยทำไมนั่นเนี่ยจะลบกันหรือเปล่าซึ่งถ้าอย่างเงี้ยมันออกมาจากในปากแม้แต่ปากของนักเหงาเองหรือปากของอินฟลูเอนซ์ไทยกับกัมพูชาเขาก็ทำมันก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่เป็นคนระดับนั้นน่ะนะ
0: ผู้นำ
1: เนี่ยโอ้นะ
0: ใช่ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของรถถังอะไรนี่อันนี้ก็น่าจะเคลียร์ใช่ไหมคะ
1: ค
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: ท่านอดุลท่านก็ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องของรถถังที่จีนส่งมอบให้กัมพูชาเนี่ยมันเป็นโครงการความร่วมมือทางทหารเดิม
1: นั่นมาแล้วงั้น
0: ใช่แล้วก็รถถังดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรถถังเก่าของจีนที่ผ่านเรื่องของการปรับปรุงการพัฒนาใหม่หรือรีโนเวทแบบนี้คือเหมือนก่อนหน้านี้ท่านพยายามที่จะสื่อว่าเราอ่ะก็รับทราบมาก่อนแล้วใช่ไหมคะ

0: ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการเสริมศักยภาพในการป้องกันประเทศของทางกัมพูชาแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปะทะมันไม่ใช่หลังจากนี้ใช
1: ่ใช่เขาเซ็นสัญญาเนี่ยก่อนวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วพอ24เนี่ยเราก็ซัดกันแล้วก็ปลายปีเราก็ซัดกันคือครั้งที่1ครั้ง2เนี่ยแต่ว่าตอนนี้รถถังเนี่ยส่งมาตอนนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหลังปะทะเนี่ยซื้อรถถังจากจีนมาเราก็จะไปประคมกันตรงนี้แต่แท้ที่จริงเนี่ยอันนี้เขาสั่งไว้ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกรถถังก็ไม่ได้มันใหญ่โตหรือว่าเป็นทันสมัยอะไรนักหนาหรอกและขอนิดนึงนะฮะคนไทยเราหรือแม้แต่อินฟูหลายท่านเนี่ยนะก็อย่าไปแซะถึงขั้นภาคของประเทศจีนเขาเพราะอันนี้เขาไม่เกี่ยวเขาอาจจะช่วยเพราะช่วยนะช่วยก็คือช่วยอ่ะแต่ว่ามันเซ็นสัญญากันไปแล้วไงนึกออกไหมฮะเซ็นสัญญาไม่ได้ว่าซื้อของนะอันนี้ไม่ใช่ว่ากัมพูชาเขาไปซื้อจากจีนน
0: ะ
1: แต่เขาไปขอมาแล้วเขาไปขอมาตั้งแต่ปีโมโหแล้วว่ากันอย่างนี้พูดภาษาบ้านๆของผมนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปถึงขนาดไปแซะทางฝั่งของจีนว่าโอ้นี่ไงมันมาโอ้ก็จะไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ว่าเอาใจจีนนะแต่มันเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยเขาเพิ่งเซ็นสัญญากันเมื่อมกราที่ผ่านมาเลยเนี่ยส่งของมาเลยเนี่ยอันนี้เราก็เอออันนี้เราเอ๊ะได้ไงแต่ถ้าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่
0: ค่ะนะคะก็ท่านก็ออกมาให้ข้อมูลนะว่ารถถังอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ก่อนที่จะมีการปะทะแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยก็เห็นให้ข้อมูลว่าก็ยังไม่ได้พบเรื่องของการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประชิดชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมคะ
1: คือมีแต่ข่าวการส่งมาที่ท่าเรือแต่ยังไม่ได้มีข่าวของการที่ว่าเขาเอารถจำนวนนั้นเนี่ยมาตรงจอดชายแดนเลยแต่อันนี้ยังไม่มีถูกไหม
0: แต่ถ้ามีอันนี้มันก็จะยกระดับเลยนะ
1: นน
0: เพราะว
1: ่
0: าอันนี้จะเป็นอีกอันนึงเลยเป็นข้อมูลจะเปลี่ยน
1: เพราะว่า
0: ปัจจุบันอ่ะต้องอย่าลืมนะว่าเรามีข้อตกลงตาม joint statement ระหว่าง2ประเทศอยู
1: ่ตอนที่เราจะอยู่จริงกันใช่ไหมอ่านว่ากันอย่างเงี้ย
0: คุณห้ามเสริม
1: คุณห้ามเสริม
0: ห้ามเสริมยุทธปกรณ
1: ์มันไม่ใช่เสริมแค่กำลังเสริมยุทธปกรณ์ด้วยแม้แต่ปืนใหญ่ชักกระบอกนึงหรือว่ารถถังอีก5คัน10คันเนี่ยคุณก็เสริมไม่ได้เราก็เสริมไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็ถอนกำลังออกมาเนื้อไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะ
0: นะคะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมีศาลนะคะเรื่องของทนายตั้มอะค่ะวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเนี่ยได้มีการนะคะมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำนะคะลงโทษจำคุกทนายตั้มจำเลยที่หนึ่งในฐานความผิดฐานช่อโกงจำคุก4ปี6เดือนแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนก็สรุปแล้วเนี่ยรวมโทษทั้งหมดจำคุก5ปี12เดือนแล้วก็มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ๊อ้อยเป็นจำนวน72ล้านนะคะพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเหมือนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้สืบหาข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานจนไปพบเรื่องของพฤติการการช่อโกงเงินจากผู้เสียหายแล้วก็มีการโอนเงินจำนวนมากหลายครั้งหลายหนแล้วก็มีการหลอกลวงว่าจะนำเงินไปลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์จำนวน71ล้านบาทด้วยแล้วก็กรณีตัวกลางติดต่อซื้อรถยนต์หรู Mercedes Benz นะคะมูลค่ากว่า10ล้านบาทด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจากกรณีที่ทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB นั่นแหละค่ะกองบังคับการปราบปรามก็ได้มีการจับกลุ่มนะคะทนายตั้มเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: คืออันนี้เป็นคดีอาญานะไม่ใช่เป็นคดีแพ่งว่ากันอย่างนี้นะฮะเพราะมันเป็น2อันรวมกันนะฮะคือรถอันนึงแล้วก็เรื่องของหวยอันนึงเนี่ยนะฮะก็ตัวเลขก็อย่างที่สถานตัดสินแล้วก็คือ70กว่าล้านเนี่ยนะฮะอันนี้ผมเห็นมีอยู่ในออนไลน์ของผมเนี่ยนะมีการพูดถึงเรื่องของการที่ท้ากินฉี่กันใช่ไหมใช่ไหมได้ยินข่าวกันอยู่เหมือนกันไปตามดูนะท่านผู้ฟังที่เขามีการท้าทายเรื่องการกินฉี่กันเนี่ยนะแล้วก็วันนี้ก็ศาลตัดสินกันออกมาอันนี้ถือว่าเป็นยกแรกนะเพราะว่ายังไงผมก็เชื่อว่าทางทนายตั้มเขาคงต้องอุทธรณ์ฎีกาล่ะใช่ไหมล่
0: ะ
1: เพราะอันนี้เป็นศาลต้นนะศาลชั้นต้นนะคร
0: ับ แล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐนะเงาจำได้ไหมเกณฑ์เรื่องของการเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็วันนี้เห็นว่าจะมีการประชุมกันใช่ไหมคะแต่เกยังไม่เห็นข่าวอัปเดตนะมีแต่รายงานว่า

0: ช่วงเกือบบ่ายสองอะค่ะทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังแล้วก็มีทางด้านคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ย
1: มาทั้งปลัดทั้งรัฐมนตรีหรือว่าไงนะ
0: ไปพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้า
1: ว่าจะเอายังไง
0: ก็เข้าใจว่าน่าจะมาหารือกันแล้วก็ประชุมกันเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมใช่ไหมคะเพื่อที่จะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม
1: ่
0: เพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเสียงแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี
1: มันเลยกลายเป็นเหมือนกับ
0: ถูกตัดสิทธ
1: ิ์เหมือนกับกลายเป็นการสร้างเขาเรียกว่าข้อต่อแย้งในครอบครัวนะว่าเนี่ยนะ
0: นะคะเดี๋ยวรอดูเขาเคาะนะคะเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยโอ้โห
1: อ่อนไหวเหมือนกันนะเป็นไวรัลเลยนะ
0: ก็ถ้าให้ฟังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเหมือนถูกบังคับให้เลือกแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะนางเหงา
1: คือมันมีสองเขาเรียกรถไฟสองขบวนในมาเกยกันอยู่นะฮ
0: ะ
1: ขบวนแรกก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีบางคนเขาก็ออกมาบอกว่าคนที่ได้บัตรผมชอบติดปากว่าบัตรจนแต่คือบัตร
0: สวัสดิการ
1: แห่งรัฐเนี่ยนะเขาบอกโหคนที่ได้เนี่ยกูฟู่อยู่แล้วมีสตังค์อยู่แล้วเนี่ยก็ยังได้ไม่อีกเพราะว่าเป็นญาติคนโน้นเป็นนั่นคนนี้เป็นอะไรเนี่ยทางด้านของท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยน
0: ะ
1: แล้วก็คนที่ไม่ได้เนี่ยก็น่าสงสารเขาคือไอ้คนได้ก็ส่วนนึงอ่ะบางคนก็หน้าหมั่นไส้นะแต่คนที่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมมาน่าสงสารเขาเลยนะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหเขา
0: ตกหล่น
1: 300 500เนี่ยต่อเดือนเนี่ย
0: จะได้จริงๆใช่มั
1: ้ยอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเอาเอ2ขบวนเนี่ยมาจูนกันให้ได้นึกออกมั้ยฮะ
0: ค่ะ
1: มาจูนกันให้ได้ว่าเอ้ยถ้าท่านไม่สมควรที่จะได้เนี่ยท่านต้องถอยไปนะเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นถูกมั้ยฮะท่านก็คนที่ต้องถอยไปหรือว่ามีกรรมวิธีในการที่จะตบตรงนี้หน่อยส่วนคนที่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องเห็นใจเขาจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะว่าคนที่เปราะบางจริงๆเนี่ยแล้วเรามีกระทรวงผมไม่ได้โทษนะแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านเข้มงวดหน่อยคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะพม.ท่านปฏิเสธไม่ได้เลยนะเพราะท่านดูแลกลุ่มเปราะบางในทุกระดับตั้งแต่ระดับกระทรวงของท่านลงมาจนถึงจังหวัดเพราะจังหวัดมีพม.จังหวัดถูกไหมฮะไปจนถึงระดับอำเภอตำบลเลยหรือถ้าไม่มีคนของท่านเนี่ยท่านก็ไปเชื่อมโยงกับมหาดไทยเอากำนันผู้ใหญ่บ้านได้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องรู้นะถ้าท่านบอกว่าท่านไม่รู้ว่ามีคนจนที่แบบเขาแย่มากๆที่จะช่วยได้เนี่ยผมว่าท่านออกไปจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชื่อมโยงเหล่านี้กับพม.ให้ได้แล้วมันจะได้ไม่ตีกันไงฮะจาก2ข้อมูลเนี้ยเพราะคนเค้าก็บ่นมาพอสมควรแล้วว่าโอ้แต่คนนี้เนี่ยเป็นญาติกับคนนั้นเนี่ยนะทําให้ได้สบายเลยได้มาเดือนละ300แต่คนนี้โอ้โหเค้าจนจะตายเค้าไม่ได้เนี่ยนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยมันต้องมาจูนกันนะ
0: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเพราะว่าเห็นว่าคณะกรรมการสวัสดิการเนี่ยเค้าจะประชุมกันช่วงประมาณบ่าย3เดี๋ยวรอดูนะคะเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตแล้วก็มีอีก1เรื่องเห็นเมื่อวานนี้นางเหงาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกุ้งอะค่ะ
1: อ
0: ้
1: าใช่ฮะ
0: วันนี้ก็มีความคืบหน้านะ
1: เ
0: พราะว่าเห็นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลขาวขำอะค่ะ
1: ที่รับหนังสือจากเมื่อวานนี้แหละ
0: ออกมาบอกว่าความคืบหน้าเนี่ยภายหลังที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะได้มีการส่งหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียส่งไปตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาขอให้ฝ่ายไทยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเปิดการเจรจากันใช่ไหมคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งไทยหลังมาเลเซียเนี่ยเขามีการออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยของไทย5สายพันธุ์แล้วก็มีผลมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงขนาดนี้เนี่ย11มิถุนายนแล้วนะคะเห็นว่าฝ่ายไทยยังไม่ได้รับการตอบกลับจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวเลยแต่ว่ามีการแต่ว่าหลังจากได้สอบถามทางปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
0: คาดว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: 12
0: วันพรุ่งนี
1: ้
0: น่าจะได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียและน่าจะเห็นความชัดเจนในเรื่องของการนัดหมายที่รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้พูดคุยกันด้วยนะคะ
1: เพราะว่าฝ่ายทางด้านของสมาคมเนี่ยอย่างเมื่อวันที่สัมภาษณ์ไปเนี่ย
0: เ
1: ขาบอกว่ามีเวลาแค่2เดือนนะคือมิถุนากรกฎาคมจากนี้ไป

0: จบเลยนะเพราะอะไรมาฮะมันจะเข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วจะเลี้ยงกุ้งยากแล้วตอนนี้กุ้งมันกำลังออกมันกำลังออกกำลังโตเต็มที่ออกแล้วถ้าเกิดว่าขายไม่ได้ช่วงนี้หรือโดนกดราคาอะไรช่วงนี้นะจบเหตุเลยนะเพราะเดือนหน้าก็เลี้ยงกุ้งยากแล้วนะเพราะว่ามันเป็นฤดูมรสุมอ่ะตอนนี้ก็มรสุมแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เป็นมรสุมแต่ว่ากุ้งมาเลี้ยงมาโตเต็มที่แล้วไงฮ
1: ะ
0: เพราะมาเลี้ยงมาตั้งแต่มีนาเมษาซึ่งตอนนั้นเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าที่มันฝนไม่ตกอ่ะฝนไม่ตกมันจะเลี้ยงกุ้งได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าแก้ช้าไปกว่านี้นะ
1: คือถ้าคุยต้องคุยให้จบภายในสองเดือน
0: ภายในสองเดือนคือจริงๆแล้วต้องจบภายในก่อนสิ้นเดือนมิถุนาด้วยซ้ำไปฮะไม่งั้นเนี่ยตอนนี้มันมีกุ้งที่มันรอการที่จะขายอยู่แล้วแล้วก็เกษตรกรเขารอไม่ได้นะผมจะบอกให้
1: เพิ่มเติมอีกนิดนึงเห็นว่าทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข่าวด้วยนะว่าที่ตนเองและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยจะเดินทางไปเจรจากับมาเลเซียวันที่17มิถุนายนนี
0: ้เป็นไง
1: บอกว่าเนื่องจากยังไม่ได้รับการตอบกลับจากทางการมาเลเซียแต่ได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมากระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะเดินทางไปเจรจาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทันที
0: อย่าใช้แต่หนังสือเลยครับท่านผมว่านะยกหูโทรคุยกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็มีผลต่อเกษตรกรของเราเนี่ยต่อคนเลี้ยงกุ้งของเรานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฟุตบอลเป็นไงส่งท้ายวันนี้ก็แถลงแล้วใช่ไหมตกลงคนไทยได้ดูใช่ไหม
1: ได้ดู
0: แ
1: ล้วแต่ว่าเก๋ยังไม่เห็นรายละเอียดนะว่าแบบยังไงกันแน่
0: มีแต่รายละเอียด
1: มีแต่แพ็กเกจ
0: ไอ้ผมเนี่ยนะผมไม่ได้ดูไอ้ก้างปลาเนี่ยนะครับผมดูกล่องเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูมาหลายไฟแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันก็ตอนนี้มันก็ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงหรือไงมันยังมีกฎไอ้มัดแครี่มัดแฮฟอะไรกันอยู่ไหมเนี่ยนะ
1: มีแต่ขายแพ็กเกจเก๋เห็น
0: นั่นสิ
1: เป็น
0: แต่ตรงได้ดูแล้วล่ะแต่ว่าจะได้ดูกันได้หมดหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะติดว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในระบบของการดูนั่นยังไงแถลงให้มันชัดๆหน่อยแถลงมันชัดๆหน่อยเนี่ยคืนนี้เนี่ยเที่ยงคืนขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มแล้วเนี่ยนะมากรรมฟุตบอลโลกของเราเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะพูดถึงปิดท้ายนะคะเหลือเวลาอีกสัก2นาทีนะคะเรื่องของฝนฟ้ากันบ้างโอ้โหเมื่อคืนนี้ที่กระบี่นี่ก็หนักเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหอยู่ดีๆก็มีน้ำท่วมฉับพลันก็มีเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ100-200คนนี่ก็เดือดร้อนเลยเจ้าหน้าที่นี่จะต้องเร่งไปให้การช่วยเหลือนะก็ต้องฝากเตือนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วช่วงนี้เห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็เห็นมีในพื้นที่แม่ทรงแม่สายวันนี้มีข่าวเข้ามาเหมือนกันนะเขาเร่ง
0: เริ่มตกเลยนะเร่งเตรียมการเลยนะ
1: เขาซ่อมบิ๊กแบกอะค่ะ
0: น้ำแม่สายนี่หลายรอบแล้วเนี่ย2 ปีติดเลยเนี่ยนะ
1: เพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าหลากด้วยนะคะก็เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาเข้าไปซ่อมแซมเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าจะทำให้เสร็จก่อนเข้าฤดูน้ำหลากด้วยนะคะ
0: ดีครับ
1: เพราะว่าหนักเลยนะจำได้ไหมคะแม่สาย
0: ใช่หนักแล้วก็ท่วมกันมาหลายครั้งหลายคราวในจุดที่เคยท่วมก็เตรียมการไว้ดีแต่ในจุดที่ไม่เคยท่วมก็อย่าประมาทเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีมันท่วมเป็นจุดๆแล้วบางจุดเนี่ยไม่เคยท่วมมาก่อนเป็น50ปี100ปีก็ไม่เคยท่วมแต่ตึ๊บขึ้นมาแล้วมันท่วมก็มีนะระวังหน่อยนะครับ
1: นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักเลยเหมือนกันนะหลายพื้นที่เลยอ่ะปิดท้ายกันนะเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเหงาแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า16นาฬิกา

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลกรรมธิการพัฒนาการเมืองลุยสอบแชทช่วยน้ำเงินด้วยจีมหาดไทยตั้งกรรมการสอบอธิบดีปกครองนางสาวชลนัทกวยกุลสสกทมพรรคประชาชนในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่อำนาจหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยว่าเบื้องต้นได้มีการชี้แจงจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกสั่งย้ายด่วนแบบฟ้าผ่าหลังลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจากการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองยืนยันว่าเหตุการย้ายเพราะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เป็นการจัดฉากเพื่อที่จะเอาตนออกจากพื้นที่นายรุ่งเรืองยังได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นบทสนทนาทางไลน์ว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งยืนยันต่อกรรมาธิการว่าการที่บอกว่า 100% ครับนายเป็นไปด้วยความตกใจในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำขอของผู้บังคับบัญชาได้ส่วนนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองที่มาชี้แจงแทนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงว่าโดยปกติการสั่งย้ายของกรมจะทำตามระบบราชการที่มีหนังสืออย่างชัดเจนส่วนข้อความช่วยน้ำเงินด้วยเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามรองอธิบดีกรมการปกครองให้ข้อมูลขัดแย้งกันเองถึง3ครั้งเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมาธิการจึงมีมติให้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสอบถามความคืบหน้าและให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยดัชนีผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ42เดือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้กังวลสงครามน้ำมันแพงนายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิบดีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 49.5 ลดลงจาก 50.6 ในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3โดยอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ42เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2565เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านรวมถึงราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเริ่มฟื้นตัวหรือไม่หลังรัฐบาลเริ่มอัดฉีดเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 200,000 ถึง 250,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วโดยอ้างอิงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมากกต.โต้ไม่จริงสว.สำรองอ้างกกต.รู้เห็นและปล่อยให้มีการหัวในวันเลือกตั้งระดับประเทศยืนยันเร่งพิจารณาคดีหัวโดยเร็วสำนักงานกกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.กลุ่มสำรองและพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการยื่นร้องประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยอ้างว่ากกต.ละเว้นไม่ดำเนินการเกี่ยวกับโพยหรือเอกสารจดหมายเลขผู้สมัครในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครนำข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งระดับประเทศหลีกเลี่ยงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ควบคุมการเลือกสว.ให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมรวมไปถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งว่าจะมีโพยหัวสว.ในวันเลือกสว.ระดับประเทศว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงที่ผ่านมามีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสารข่าวรวม3ฉบับอีกทั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาเมื่อ28มกราคม2568ยกฟ้องกกต.จากกรณีที่กลุ่มสว.สำรองฟ้องว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ความผิดต่อพ.ร.

0: ปว่าด้วยการได้มาซึ่งสวและความผิดต่อพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากกรณีดังกล่าวส่วนกรณีเรื่องร้องเรียนการเลือกสวในทํานองเดียวกันสํานักงานกกต.ระบุว่ากกต.จะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสํานักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภมาศหารือเอกอัครราชทูตสวีเดนผู้บริหารวอลโว่แสดงจุดยืนพร้อมดูแลผู้ใช้รถวอลโว่ EX30 เต็มที่ยืนยันชัดผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมประชุมหารือกับเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยอัครราชทูตที่ปรึกษาและกรรมการผู้จัดการบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบกรรมการผู้จัดการบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถแล้วเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ใช้รถยนต์รุ่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยจะทดสอบแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานในประเทศไทยวันที่22มิถุนายนและต้องเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น EX30 ให้ลูกค้าครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคม2569ทางนี้บริษัทได้มอบสิทธิ์ชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้กับผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวทุกรายครอบคลุมผู้ใช้รถทุกคนไม่จำกัดเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงปัจจุบันมีผู้ใช้รถได้รับสิทธิ์แล้วประมาณ 1,200 รายนางสาวสุภมาศกล่าวว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้บริโภคต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพังการแก้ไขในครั้งนี้จะต้องครอบคลุมผู้ใช้รถทุกรายและทำให้ทุกคนกลับมาใช้รถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ทุก หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ใน

0: ตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้นะคะข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะของสถานการณ์ทางด้านการเมืองแล้วก็ข่าวคราวที่วันนี้เราจะเริ่มกันนะคะเริ่มกันที่เช้าวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพร้อมกับผู้บัญชาการทหารบกนะคะวันนี้เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปพบกับท่านนายกแล้วก็ทางรัฐมนตรีกลาโหมกับผบ.ทบ.เนี่ยก็นั่งรถมาคันเดียวกันเลยโดยที่นะคะไม่มีกำหนดการแล้วค่ะว่าจะมีรัฐมนตรีกลาโหมเข้าพบนายกเนี่ยไม่มีอยู่ดีๆนะคะทั้งสองท่านเนี่ยก็ไปโผล่ที่ตึกสันติไม่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลไปพบกับท่านนายกเนี่ยนะคะไม่มีการแจ้งวาระงานเนี่ยล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะการพบกันครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือเปล่าเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงหรือเปล่าก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าเนี่ยนะคะวันนี้ในการพูดคุยกันเนี่ยทางท่านนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นได้มีการหารือร่วมกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนค่ะการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JICก็เพื่อให้สามารถนะคะดำเนินภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและก็การชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะในทุกมิติได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกันออกมาว่าการพบปะหารือกันครั้งนี้ทั้งท่านนายกทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยได้ไฟเขียวในแง่ของการเดินหน้านะคะ JIC นี่แหละค่ะโดยอัดงบประมาณลงไปเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์นี้โดยงบประมาณนะคะตัวเงินอยู่ที่ 9.8ล้านบาทก็มีการมอบหมายนะคะมีการมอบหมายให้ทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีค่ะก็เข้ามารับผิดชอบเนี่ยนะคะดูแลสำหรับศูนย์ศูนย์นี้เพื่อที่จะลุยนำทัพในการชี้แจงความจริงให้สังคมโลกนั้นนะคะได้ทราบในประเด็นต่างๆในทุกมิติคือเรียกว่าศูนย์เนี่ยนะคะจะมีการปฏิบัติภารกิจซึ่งก็เป็นภารกิจที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าที่นี้มันมีปัญหาคือข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินงานหลายภารกิจค่ะต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากทางกระทรวงต่างประเทศในการอำนวยความสะดวกนำคณะสื่อเนี่ยลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ปรากฏล่าสุดเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยอนุมัติงบประมาณลงมา 9.8 ล้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของศูนย์นะคะทั้งการนำสื่อต่างประเทศในลงพื้นที่ให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกตลอดไปถึงนะคะการบริหารจัดการข้อมูลในทุกมิติด้วยแม้ว่างบประมาณเนี่ยนะคะก็จะไม่ใช้เงินอะไรจำนวนมากมายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเสริมศักยภาพการทำงานของศูนย์ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองและนะคะนอกจากนี้ค่ะในการนอกจากนี้เนี่ยศูนย์ก็จะได้มีการติดตามนะคะประเมินแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่มันถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะทั้งภายในประเทศเองแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนนะคะที่ยังคงได้รับความสนใจจากประชาคมโลกอย่างใกล้ชิดนั่นเองและนอกเหนือนะคะจากความเคลื่อนไหวที่รัฐมนตรีกลาโหมกับผบ.ทบ.เนี่ยเข้าพบท่านนายกแล้วนะคะในเช้าวันนี้ช่วงบ่ายค่ะปรากฏว่าเนี่ยนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับปลัดกระทรวงค่ะคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยได้ไปที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็ไปพบกับท่านนายกแล้วค่ะก็คาดการว่าน่าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ก่อนที่จะมีการเคาะจากที่ประชุมบอร์ดนะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปมประเด็นการใช้ชื่อพ่อแม่เนี่ยลดหย่อนภาษีนั่นเองก็เป็นการพบนะคะกับท่านนายกก่อนที่จะมีการประชุมบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐาน

รัฐและสังคมนั่นเองนะคะในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่นะคะที่กระทรวงการคลังที่ก่อนหน้านี้ก็โอ้โหมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันออกมานะคะเกี่ยวกับเกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่

ขามีการออกเอกสารชี้แจงค่ะเกี่ยวกับกรณีของคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.กลุ่มสำรองแล้วก็พันตำรวจเอกมนัสนะคะพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการที่ออกมากล่าวอ้างว่ากกต.เนี่ยนะคะละเว้นไม่ดำเนินการเกี่ยวกับโพยหรือว่าเอกสารจดหมายเลขของผู้สมัครในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศแล้วก็มีการปล่อยปละละเลยนะคะให้ผู้สมัครเนี่ยนำเอาข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครเนี่ยเข้าไปในสถานที่เลือกระดับประเทศและยังมีการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหน้าที่และไม่ควบคุมการเลือกสว.ให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมรวมไปถึงนะคะการที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยแจ้งว่ามีโพยนะคะจะมีโพยหวยสว.ในวันเลือกสว.ระดับประเทศเนี่ยปรากฏวันนี้ในเอกสารชี้แจงเนี่ยนะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็ออกมายืนยันเลยว่าทั้งหมดที่มีการกล่าวหามาเนี่ยนะคะไม่เป็นความจริงค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการชี้แจงเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเอกสารข่าวตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี68มาแล้วเนี่ย3ครั้งด้วยกันแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเองก็มีคำพิพากษาไปนะคะเมื่อวันที่28มกราคมปี68แล้วก็ยกฟ้องกกต.กรณีที่กลุ่มสว.สำรองนี่แหละฟ้องว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยกกต.และก็ความผิดต่อพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และความผิดต่อพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยยังชี้แจงอีกนะคะว่าในเรื่องร้องเรียนการเลือกสว.ในทำนองเดียวกันเนี้ยกกต.จะเร่งพิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะแล้วก็มาต่อกันกับในงานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีคุณพักขมลหนุนอนันต์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยเป็นประธานและวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ขอให้มีการตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยโดยมีการนะคะเชิญอธิบดีกรมการปกครองคุณอรุชาโคสาสิวิไลเข้าชี้แจงค่ะแต่ปรากฏว่าคุณอรุชาเนี่ยก็มีการมอบหมายให้ทางคุณวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเข้ามาชี้แจงแทนแล้วก็ยังมีผู้แทนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้วก็ยังมีนะคะผู้แทนจากทางปปช.ผู้แทนจากเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ยังมีนะคะยังมีกกต.ที่ทำหนังสือแจ้งเข้าไปที่กรรมธิการว่าจะเข้าไปชี้แจงวันที่18มิถุนายนนี้นะคะเพราะว่าติดภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนโอ้โหวันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการก็ว่ากันว่าดุเดือดกันไม่น้อยเลยนะคะคุณพักกมลค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดจากเมื่อวันที่20พฤษภาทางคุณรุ่งเรืองนะคะที่มาบุตรเนี่ยปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกสั่งย้ายค่ะถูกสั่งย้ายให้มาช่วยราชการที่กรมการปกครองซึ่งคำสั่งเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่25พฤษภาละเหตุผลในการย้ายเนี่ยนะคะนายกในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยแจ้งว่าผู้ประกอบการในสถานบันเทิงเนี่ยเขามีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยให้ย้ายเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบซึ่งก็เหลือ9วันก็จะครบเดือนนึงละทางด้านของคุณรุ่งเรืองเนี่ยนะคะก็ชี้แจงเลยค่ะว่าตั้งแต่มีคำสั่งย้ายตัวเองเนี่ยมาให้ปากคำที่กรมการปกครองก็ใช้เวลา3ชั่วโมงนะคะที่ตัวเองนั้นเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตมาเนี่ยตั้งแต่วันที่22ธันวาปี68แล้วก็ได้บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการในเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยจำนวน2แปลงแปลงแรกเนี่ย165ไร่กับแปลงที่2เนี่ยก็คือที่หาดบางเทาหลังจากนั้นค่ะก็มีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยโทรมาบอกว่ารู้จักผู้ใหญ่ในกระทรวงแล้วก็มีกระแสนะคะในพื้นที่ว่าจะมีการย้ายตนเนี่ยออกนอกพื้นที่และจากนั้นค่ะทางคุณรุ่งเรืองบอกว่าก็มีคำสั่งย้ายตัวเองพร้อมกับข้าราชการ5คนโดยไม่มีสาเหตุซึ่งก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าเพราะว่ามีการเผยแพร่เรื่องเนี่ยนะคะที่ตัวคุณรุ่งเรืองเนี่ยถูกดำเนินการทางวินัยเพื่อดิสเครดิตให้คนภูเก็ตเนี่ยมองว่าตนมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทั้งที่เรื่องเนี่ยมันเสร็จสิ้นกระบวนการไปแล้วและคุณรุ่งเรืองก็มีการเปิดแชทค่ะมีการเปิดแชทที่พูดคุยกับอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นที่มาของคำว่าน้ำเงินช่วยด้วยนี่แหละแล้วก็รายงานสัดส่วนนะคะคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตก่อนจะบอกว่าแม้จะเป็นข้าราชการตัวเล็กนะคะแต่ว่าก็ไม่สร้างพยานหลักฐานเท็จแน่เพราะว่าตนเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะฟ้องร้องรัฐบาลด้วยว่าพรรคการเมืองใด

การเมืองหนึ่งก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างตนกับอธิบดีกรมการปกครองนี่คุณรุ่งเรืองว่าอย่างนั้นทางคุณภคมลเนี่ยนะคะประธานกรรมธิการเนี่ยก็ถามว่ากรมการปกครองเนี่ยสั่งงานกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นปกติหรือเปล่าคุณวินัยเนี่ยนะคะคือรองอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็บอกว่าสั่งงานตามระบบราชการไม่เคยสั่งงานผ่านทางไลน์เพราะว่าไลน์เนี่ยใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ผลงานแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานเท่านั้นเองก็เลยทำให้คุณรุ่งเรืองค้านเลยค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อสั่งการผ่านทางไลน์ทางคุณภคมลก็เลยถามต่อว่าอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยไม่ปฏิเสธว่าไลน์เนี่ยเป็นไลน์ของท่านแต่ระบุว่าเป็นไลน์สาธารณะจึงอยากจะรู้ว่าไลน์สาธารณะเป็นยังไงทางคุณวินัยเนี่ยนะคะก็บอกว่าไลน์สาธารณะเนี่ยเป็นไลน์เฉพาะกลุ่มระหว่างในอำเภอกับผู้บังคับบัญชาและกรณีนี้นะคะอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็ได้ชี้แจงไปที่กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชี้แจงไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเรียบร้อยแล้วด้วยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากนั้นค่ะส.ส.ตราดนะคะพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณพี่ชานนท์อินประสานในฐานะรองประธานกรรมธิการก็ถามคุณรุ่งเรืองว่าการส่งโพลทางการเมืองเป็นหน้าที่ของปลัดจังหวัดหรือเปล่าเพราะว่าตนเคยเป็นกำนันเก่าและหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นกลางทางการเมืองทางฝ้าของส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยคุณมณพรเนี่ยนะคะก็บอกว่าหากดูตามผลการเลือกตั้งเนี่ยพรรคประชาชนคว้าชัยชนะไป2เขตเลือกตั้งอีกเขตนึงคือพรรคกล้าทำแต่สิ่งที่ท่านตอบอธิบดีกรมการปกครองไปบอกว่า 100% ครับนายเนี่ยเป็นการเอาใจนายหรือเปล่าทั้งนั้นที่ก็รู้ว่าจะต้องเป็นกลางทางการเมืองหากอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ช่วยพรรคภูมิใจไทยก็ต้องชนะทั้ง3เขตเลือกตั้งแล้วแต่ทำไมผลการเลือกตั้งมันย้อนแย้งล่ะอ่ะเรื่องนี้ประหลัดนะคะคุณรุ่งเรืองนี่แหละก็ชี้แจงบอกว่าการทำงานของฝ่ายปกครองค่ะทั้งในอำเภอประหลัดอำเภอก็จะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบคือถ้าว่าดูในไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าตนรายงานผลการจับโรงแรมยาเสพติดยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนทำโผแต่ว่าเป็นการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่เพราะว่าก็บอกไปแล้วว่าเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลและก็ไม่ได้ช่วยพรรคการเมืองไหนยืนยันว่าภาพแชทไลน์เป็นการถอดคำบรรยายมาทั้งหมดด้านของส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนค่ะคุณอนุสรนะคะในฐานะรองประธานกรรมธิการเนี่ยก็บอกว่าตามข้อความในแชทเนี่ยคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยคุณรุ่งเรืองเข้าใจว่าอธิบดีกรมการปกครองต้องการให้ท่านทำอะไรทำไมท่านจึงตอบกลับไปว่า 100% ครับนายคุณรุ่งเรืองก็บอกว่าใครก็ตามที่เกิดในยุคนี้หรือว่าใน5ปีหลังเนี่ยคงเข้าใจความหมายดีการที่ตอบว่าช่วยน้ำเงิน 100% เนี่ยตนจะปฏิเสธผู้บังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยตนไม่กล้าช่วยใครเพราะไม่ได้รู้จักใครที่ภูเก็ตเนื่องจากเพิ่งย้ายเข้าไปดำรงตำแหน่งแล้วก็ 100% ครับนายเนี่ยผมตอบในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้มีการช่วยเหลือพร้อมกับรับคำสั่งและไม่ปฏิบัติตามคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยตามความเข้าใจของผมก็คือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นคำสั่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทางราชการไม่ต้องสั่งการด้วยหนังสือสามารถสั่งการเป็นวาจาก็ได้ด้านของส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะคุณเสกสิทธิ์เนี่ยในฐานะกรรมธิการก็ถามเลยบอกว่าโพลการเมืองเนี่ยใครเป็นคนสั่งให้ทำท่านมีหน้าที่อะไรที่ส่งสิ่งนี้ให้กับผู้บังคับบัญชาส่วนคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยท่านเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาคาดหวังให้ท่านเนี่ยทำอะไรคุณรุ่งเรืองก็กล่าวย้ำนะคะว่าเป็นการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยกับ 100% ครับนายเนี่ยใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องตอบแบบนี้ซึ่งตนเนี่ยช่วยใครไม่ได้โดยที่มาของผลโพลคะแนนก็เป็นไปตามตำบลแล้วก็หมู่บ้านที่รายงานมาที่ปลัดอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอก็รายงานผลไปที่เลขาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งในด้านของคุณเอกพลณพัทลุงส.ส.ตรังพรรคภูมิใจไทยก็ถามว่าเพราะอะไรถึงเปิดเผยเรื่องนี้ในช่วงนี้หากไม่ถูกย้ายเนี่ยจะเปิดเผยข้อความนี้หรือเปล่าคุณรุ่งเรืองก็บอกว่าอยากเปิดเผยตั้งนานแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นเองในขณะที่ทางนิติกรชำนาญการจากกพ.ค่ะคุณชานนท์แก่นสวัสดิ์เนี่ยชี้แจงเลยว่าเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบก่อนคือถ้าหากว่าสอบแล้วมีมูลอันนี้ก็จะดำเนินการทางวินัยกันต่อไปนะคะก็เรียกว่าเข้าข่ายแล้วค่ะเข้าข่ายความผิดฐานความไม่เป็นกลางทางการเมืองแล้วก็มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับมารยาททางการเมืองที่ระบุว่าข้าราชการเนี่ยต้องไม่ช่วยเหลือในการหาเสียงและคุณชนนท์ยังบอกอีกด้วยว่าสำหรับคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยต้องดูว่าคุยกันในบริบทไหนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมีการวางตัวเป็นกลางแล้วก็ปฏิบัติตามมารยาททางการเมืองของราชการด้วยโดยเกณฑ์การพิจารณาว่ากรณีนี้มันเข้าข่ายความผิดไหมอันเนี้ยเป็นดุลพินิจค่ะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนที่จะทำหน้าที่ในการชั่งน้ำหนักของทั้งสองฝ่ายคือต้องดูรายละเอียดค่อนข้างมากนะคะเหมือนกับการ

0: การพิจารณาคดีหนึ่งและถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้จะถือว่ามีความผิดทางวินัยนะคะในขณะที่ทางผู้แทนปปช.เองก็ชี้แจงว่าหากผู้บังคับบัญชาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะมีทั้งโทษทางวินัยแล้วก็ถ้ามีพยานหลักฐานนะคะอาจจะโยงไปถึงความผิดทางอาญาได้ด้วยก็สามารถที่จะไต่สวนได้พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในระดับปี51ก็ต้องมานั่งดูพยานหลักฐานแล้วก็เอกสารประกอบค่ะอ่ะก็เรียกว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยอุตสาหกันแบบดุเดือดเผ็ดมันกันมากนั่นนะคะยาวเหยียดเลยล่ะค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งอันนี้ก็ดุเดือดไม่แพ้กันนั่นก็คือในเวทีนะคะ THAI Passport Forum เป็นการระดมนะคะรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport นะคะก็มีการระดมความคิดเห็นกันที่กระทรวง DE ค่ะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะปรากฏว่าทางสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะคุณธีรชาติเกาะตระกูลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรที่มีการตั้งคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับโครงการนี้ว่ายังมีข้อสังเกตหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดให้มีป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะว่ามีความจำเป็นยังไงและนอกจากนี้เนี่ยเงื่อนไขก็ยังมีลักษณะคล้ายกับอีกโครงการนึงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นคำถามที่อยากได้ชัดๆเลยเนี่ยก็คือทั้งสองท่านเนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ได้งานหรือเปล่าทางคุณธีรชาติก็ถามเนี่ยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกเนี่ยก็ตอบว่าถ้าถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวไหมรู้จักครับนี่ก็ยอมรับเลยว่ารู้จักแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้การที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมเนี่ยต้องไม่รู้จักใครสักคนเลยที่มาชนะการประมูลในงานของกระทรวงใดๆเนี่ยผมว่าอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในกระบวนการทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการด้วยอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายราชการประจำนั้นได้ชี้แจงไปกันแล้วก็คงจะต้องตอบแบบตรงไปตรงมาและสำหรับคำถามที่ว่าสนิทกันมากแค่ไหนผมก็ตอบไปชัดเจนแล้วว่าผมรู้จักก็ปรากฏว่าทางคุณไอซ์รัชนกค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็เลยมีการโพสต์รูปงานเลี้ยงวันเกิดนะคะที่โพสต์โดยคุณกรุณาชิดชอบภรรยาของคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะคะซึ่งในภาพเนี่ยมีครอบครัวชิดชอบเนี่ยร่วมในงานเลี้ยงและก็ปรากฏว่าระบุเอาไว้ว่าสนิทแค่ไหนให้รูปอธิบายซึ่งเนี่ยนะคะบุคคลที่ร่วมอยู่ในงานเลี้ยงด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นบุคคลที่ได้งานชิ้นนี้แหละ THAI Passport เนี่ยนะคะมีการระบุชื่อเอาไว้ข้างๆเลยว่าบุคคลคนนี้ก็คือคุณปริญโลจนะโกศินเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะก็โหกลายเป็นประเด็นเลยล่ะนะคะที่ทางคุณไอซ์รัชนกกำลังจะเหมือนกับเป็นการจับโกหกว่างั้นเถอะในการของน้ำรีว่าการกระทรวงดีอีซึ่งเนี่ยนะคะพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทางปลัดดีอีเองเนี่ยก็มาแจกแจงเหมือนกันโดยยืนยันว่าไม่รู้ว่าใครหัวเกี่ยวกับโครงการนี้เพราะว่าไม่ได้มีการหัวกันต่อหน้าก็ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าการดำเนินการโครงการนี้จะเป็นไปโดยเปิดเผยในทุกขั้นตอนค่ะโดยเนี่ยนะคะทางปลัดค่ะทางปลัดเนี่ยคุณพัชระอนันตศิษย์เนี่ยนะคะปลัดของกระทรวงดีอีเนี่ยก็มาชี้แจงเกี่ยวกับข้อกังวลนะคะในเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่า TOR แล้วก็กระบวนการประมูลโครงการของกระทรวงโดยยืนยันนะคะว่าการดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของภาครัฐแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะทุกขั้นทุกตอนส่วนข้อครหาที่ว่ามีการล็อกสเปคนะคะหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเนี่ยก็สามารถยืนยันได้แบบเต็มปากเต็มคำว่าการจะซื้อจัดจ้างในโครงการนี้นะคะถ้าหากมีข้อกังวลว่ากระทรวงเนี่ยล็อกสเปคให้เจ้านั้นเจ้านี้หรือว่ามีการหัวกันหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาหัวต่อหน้าเราและคุณพัชรายังบอกอีกว่าการกำหนดราคากลางของโครงการเนี่ยมีการสืบค้นราคาจากผู้ประกอบการ8รายตามแนวทางปฏิบัติของราชการโดยมีผู้เข้าร่วมเสนอราคาหลายกลุ่มและหนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วมประมูลเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่กระทรวงใช้สืบค้นราคาก็ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะตั้งแต่การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการประกาศผ่านกระทรวงและกรมบัญชีกลางการทำประชาพิจารณ์ไปจนถึงการประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประมูลค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการระดมความคิดความเห็นแล้วก็การชี้แจงในประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยกันออกมาอ่ะก็วันนี้โอ้โหดุเดือดกันในหลายความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวว่ากันต่อตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันนะคะคุณฟังครับเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาต้องเบรกต้องพักกันละพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง ชั่วโมงข่าว

0: Exclusive.
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-2016-770
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
7: ค่ะ 16:32 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะก่อนที่จะไปประเด็นข่าวต่างๆนะคะคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขเนี่ยส่งเรื่องของสุดยอดผักลดไขมันในเลือดมาให้ได้ดูกันมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังตามเลยนะมีพริกไทยดำมีข่าสดมีขิงสดมีใบมะรุมมีมะระขี้นกมีพริกชี้ฟ้ามีกระเทียมแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะอันนี้เป็นสุดยอดผักลดไขมันในเลือดแล้วก็มาที่คุณมะลิวันจันทานะคะบอกสวัสดีค่ะพี่เด้งแยกบางโพจะมีถนนคนเดินครั้งแรกฝนตั้งเขามาแล้วเออเนี่ยเห็นมืดเลยนะคะวันนี้สงสัยฝนจะตกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็โอ้ยอย่าตกตอนช่วงเย็นหลังเลิกงานเลยนะคุณสราวุธค่ะคุณสราวุธบอกว่าได้รับรถถังมาใช่ไหมไทยก็ใช้โดรนปรีชีพแบบที่ยูเครนยิงใส่รถถังรัสเซียมาอีกเป็นร้อยก็ไม่เหลือนี่แล้วก็มาต่อที่คุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่ก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กอุณหภูมิในโซเชียลเรื่องอินฟลูกับสื่อค่ายยักษ์ยังร้อนแต่ฝั่งแจ้งวัฒนะตอนนี้ฟ้ามืดมากๆน่าจะตกหนักมากเลยก็เนี่ยภาวนานะขอให้ตกเนี่ยตกไปให้เสร็จๆนะแล้วเดี๋ยวเลิกงานก็จะได้ไม่ตกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหก็ยังดีนะยังไม่แบบรถติดมากนะคะคุณผู้ฟังคะคือถ้าเกิดว่าตกตอนช่วงที่เลิกงานเนี่ยคงดูไม่จืดแน่ๆนะช่วงแบบ5โมงกว่า6โมงเย็นอะไรเงี้ยดูไม่จืดเลยแหละคุณชนกบอกเลยบอกฟ้ามืดครึ้มแล้วครับแถวตลิ่งชันหนักแน่ๆโอ้ตายคุณสุวรรณคุณสุวรรณบอกว่าสวัสดีครับคุณเล็กคุณเล็กฟังอยู่ที่หนองจอกครับร้อนร้อนร้อนอุ้ยร้อนอะไรเอ่ยคุณใบเตยนะคะคุณใบเตยค่ะก็เข้ามาสวัสดีวันพฤหัสนะคะแล้วก็จะมาที่คุณเทียนท่าฉลอมคุณเทียนท่าฉลอมบอกว่าชั่วโมงข่าวกล่าวดีมีเล็กเด้งไม่มีเชงเด้งเล็กเอ็กซ์คลูซีฟข่าวดีมีไขข้องต้องเร่งรีบเหมือนชูชีพปลิวว่อนร่อนให้เห็นค่ะแล้วก็ต่อที่คุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณติ๋วเนี่ยนะคะก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะเช่นเดียวกันกับคุณสุประชัยที่ดินแล้วก็เช่นเดียวกันกับคุณออด59ด้วยนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมากันต่อเลยนะคะมากันต่อที่โอ้โหตัวเลขค่ะของบริษัทจัสมินตกลงเนี่ยปิดดีลในการซื้อลิขสิทธิ์

การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2,310 ล้านค่ะบาทนะอันนี้บริษัทจัสมินนะก็แถลงข่าวออกมาเนี่ยนะคะในวันนี้เนี่ยกับตัวเลขนะคะกับตัวเลขที่มีกันออกมาแล้วก็ว่ากันว่านี่ทุ่มถึง 2,310 ล้านนะก็คว้าถ่ายสดบอลโลก2ครั้งเลยคือซื้อไว้ตั้งแต่งวดนี้งวดหน้าตามมาด้วย2026กับนู่นเลยอีก4ปีข้างหน้า2030ค่ะนี่ซื้อกันไว้2งวดเลยนะคะก็สามารถไปดูกันได้ผ่านทางโมโนเลนบอกว่าถ้าจะดูกันที่โมโนเนี่ยคุณผู้ฟังต้องจ่ายตังค์นะโอ้ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวว่ากันอย่างนั้นแล้วด้วยความที่โอ้โหวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ถึงขนาดสั่งพักการซื้อขายหุ้นจัสมินเลยเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากที่ปิดดิวถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนั่นแหละค่ะหุ้นก็คงพุ่งกระฉูดนะคะแต่ว่าประเด็นทางด้านการเมืองที่น่าสนใจค่ะปรากฏว่าคุณฟังวันนี้มีข่าวออกมาค่ะว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุณสุประชัยโพสุตลอดชีวิตคุณสุประชัยโพสุเนี่ยนะคะก็เป็นอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นอดีตรองประธานสภาด้วยคุณผู้ฟังโอ้โหโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตสืบเนื่องมาจากปมประเด็นเรื่องของการถือครองที่ดินจังหวัดนครพนม220ไร่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะศาลฎีกาค่ะได้อ่านคำพิพากษานะคะในคดีหมายเลขดำที่คมจ.2/2568หมายเลขแดงที่คมจ.3/2569ระหว่างทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ร้องกับทางคุณสุประชัยโพสุเนี่ยนะคะผู้คัดค้านค่ะก็ทางคดีเนี่ยนะคะทางคดีก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่17กันยายนปีที่แล้วที่ผู้ร้องเนี่ยนะคะได้ยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านเนี่ยนะคะขณะดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.สมัยที่4ตั้งแต่วันที่24มีนา62เนี่ยถึงวันที่20มีนา66ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นขณะที่มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระเนี่ยมีผลใช้บังคับผู้คัดค้านเนี่ยนะคะได้ยึดถือครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่แปลงป่าดงพะถ่ายตำบลพะถ่ายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเนี่ยรวมทั้งหมด40ใบจองด้วยกันเนื้อที่ก็220ไร่เนี่ยนะคะมูลค่าเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ6,660,000 บาทก็ถือว่าเป็นการครอบครองและเข้าทำประโยชน์นะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่ผู้คัดค้านเนี่ยเข้าดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.เลยในสมัยที่1เลยนะคะเมื่อวันที่6มกราคมปี44นู่นโดยผู้คัดค้านเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับใบจองหรือว่านส.2และไม่มีคุณสมบัติค่ะที่จะได้รับจัดสรรที่ดินตามระเบียบที่ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชนอันถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถือผลประโยชน์ของประเทศนะคะเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและยังก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะศาลก็เลยนี่มีคำพิพากษากันออกมาเนี่ยนะคะซึ่งทางปปช.เองในฐานะผู้ร้องเนี่ยเขาขอให้มีคำพิพากษาว่าผู้คัดค้านเนี่ยฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ให้เพิกถอนนะคะสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านเนี่ยตลอดไปแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีปรากฏทางผู้คัดค้านเนี่ยปฏิเสธศาลฎีกาเองก็วินิจฉัยนะคะปัญหาว่าผู้ร้องค่ะมีอำนาจนะคะในการยื่นคำร้องหรือไม่ในขณะที่คณะกรรมการปปช.เองก็มีมติให้ไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้คัดค้านในฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อวันที่5พฤศจิกายนซึ่งผู้คัดค้านก็ยังคงดำรงตำแหน่งนะคะเป็นส.ส.นครพนมวาระที่4เพราะนั้นก็ไม่ใช่กรณีที่ผู้ถูกร้องเนี่ยแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือว่าพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเนี่ยเกิน5ปีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะคะในมาตรา55วงเล็บ3นะคะทั้งในแง่ของข้อเท็จจริงก็ยังปรากฏอีกว่าตั้งแต่ผู้คัดค้านเนี่ยนะคะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมในวาระที่1ถึงวาระที่4เนี่ยรวมไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและก็รองประธานสภาคนที่2ผู้คัดค้านยังคงถือครองที่ดินนะคะตลอดมาค่ะจนกระทั่งมีการกล่าวหาผู้คัดค้านแล้วก็ทางคณะกรรมการปปช.เองก็มีมติรับเรื่องเอาไว้พิจารณาก็เลยถือว่าเป็นการดำเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้คัดค้านน่ะ

0: คะยังคงดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือไม่ใช่กรณีที่เป็นเรื่องที่บัดล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะจนถึงวันที่มีการกล่าวหาตามมาตรา55วงเล็บ1และนอกจากนี้นะคะในมาตรา51วรรค6เนี่ยเป็นแค่เพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการไต่สวนแล้วก็มีความเห็นหรือว่าวินิจฉัยเท่านั้นคือไม่ใช่บทบัญญัติที่ตัดอำนาจในการไต่สวนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะแม้ว่าจะล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาเนี่ยคณะกรรมการปปช.ค่ะก็ย่อมมีอำนาจในการไต่สวนได้ผู้ร้องก็เลยมีอำนาจในการยื่นคำร้องเนี่ยนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าโดยสรุปแล้วในคุณผู้ฟังคะโดยสรุปแล้วก็คือวันนี้ศาลมีคำพิพากษาเลยว่านะคะทางผู้คัดค้านเนี่ยฝ่าฝืนนะคะหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะตามรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกันกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นแหละในมาตรา235ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะในมาตรา87แล้วก็มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและก็หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาแล้วค่ะที่ศาลนั้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านก็คือคุณสุภชัยโพสุในตลอดไปรวมถึงไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาค่ะโอ้โหก็วันนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับคำพิพากษาของศาลฎีกาที่มีกันออกมาในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุณสุภชัยโพสุเนี่ยตลอดชีวิตนะคะกับปมประเด็นการถือครองที่ดินที่จังหวัดนครพนมจำนวน220ไร่ด้วยกันแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวนะคะเรื่องของคำพิพากษาในอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีของการวางระเบิดสารเท้ามหาพรหมคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้กับเหตุวางระเบิดครั้งนั้นเนี่ยนะคะที่บริเวณแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมปี2558นู้นแล้วค่ะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด20รายเป็นชาวต่างชาติ14แล้วก็เป็นคนไทย6แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกว่า100คนเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะคะมันผ่านมานานเกือบ11ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการสืบพยานโจทย์เนี่ยมากกว่า400ปากเลยค่ะแล้วก็ฝ่ายจำเลยกว่า45ปากแฟ้มเอกสารเนี่ยกว่า 10,000 หน้าเลยปรากฏว่าล่าสุดในวันนี้ศาลนะคะได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตค่ะในอาเดมคาราดักแล้วก็ในไมราลีนะคะยูซูฟเนี่ยนะคะยูซูฟุอะไรเนี่ยฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดที่แยกราชประสงค์แล้วก็ปรับเป็นเงิน 1,000 บาทในข้อหาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะซึ่งคดีนี้นะคะก็เกิดขึ้นในวันที่17สิงหาคมปี58ตอนช่วงเย็นๆเนี่ยประมาณ 18:55 นาทีก็เกิดเหตุนะคะระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมบริเวณแยกราชประสงค์โดยเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบระเบิด TNT ระเบิดแสวงเครื่องนะคะที่ใช้ท่อแป๊บเนี่ยเป็นส่วนประกอบพอเช็ควงจรปิดตอนหลังเนี่ยก็พบว่าระเบิดเนี่ยนะคะอยู่ในกระเป๋าเป้แล้วก็ถูกนำมาวางเอาไว้ใต้เก้าอี้ในบริเวณศาลเท้ามหาพรหมและทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวได้คือในอเดมคาราดักเนี่ยนะคะที่ทำหน้าที่นำกระเป๋าเป้เนี่ยซุกซ่อนระเบิดแสวงเคลื่อนไปวางเอาไว้ใต้ที่นั่งในบริเวณศาลเท้ามหาพรหมกับนายมาเลลี่เนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายประกอบระเบิดค่ะแล้วก็จัดหาอุปกรณ์แล้วก็เป็นผู้นำส่งระเบิดแสวงเคลื่อนเนี่ยให้กับนายอาเดมและวันนี้เนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตค่ะให้ประหารชีวิตทั้งคู่เลยและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีข่าวล่าสุดออกมาว่าทางทนายเองเนี่ยนะคะก็จะสู้ต่อในชั้นของศาลอุทธรณ์นะคะกับโทษที่ได้รับเนี่ยคือโทษประหารชีวิตนะคะก็ยังต้องว่ากันต่อในชั้นของศาลอุทธรณ์กันต่อไปสำหรับในคดีนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็ถือว่าโอ้เป็นคดีใหญ่เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้นะคะนี่วันนี้ก็ยังมีนะก็ดูเหมือนว่าประเด็นเนี่ยที่หลายคนสนใจเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของบอลโลกเรื่องของบอลโลกเนี่ยโหคนสนใจกันมากเลยเนี่ยนะคะเพราะว่ามาได้เอาตอนแบบวินาทีสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกันกับคดี IO โอ้วันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงละนะคะเรื่องของ IO เนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะวันนี้ที่ศาลแพ่งวันนี้ที่ศาลแพ่งเนี่ยนะคะถนนรัชดาเนี่ยศาลนะคะได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ค่ะคดีที่คุณอังคณานิรภัยจิตแล้วก็คุณอัญชนาเนี่ยนะคะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นโจทย์ค่ะ ป็นโจทยื่นฟ้องนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีกรมน.และกองทัพบกนะคะกรณีที่โจทเนี่ยถูกกระทำการละเมิดแล้วก็ถูกเผยแพร่ข้อมูลโจมตีผ่านปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารด้วยว่า IO บนสื่อออนไลน์ปรากฏว่าคุณอังคณากับคุณอัญชนาเนี่ยชนะอุทธรณ์คดี IOที่มีการโจมตีคุกคามเนี่ยนะคะโดยให้กรมน.เนี่ยชดใช้เป็นเงิน 210,000 บาทแล้วก็สั่งให้ลบข้อมูลบิดเบือนโจมตีภายใน7วันอีกด้วยค่ะอ่ะคงจะว่ากันได้เท่านี้แหละเพราะว่าคุณเล็กวาสนานานุ่มเข้ามาแล้วไปพูดคุยกับคุณเล็กกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: สวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแหมตอนนี้นี่เขานอกจากตื่นเต้นกับบอลโลกแล้วเขาก็เชียร์บอลกันอยู่นะพี่แดง
0: ทำไม
2: เห็นว่าไทยยิงนำกัมพูชาไปแล้ว1
0: อะไร
2: ก็คือวันนี้เรามีที่อินโดนีเซียเนี่ยเขามีแข่งฟุตบอล U19 ไง
0: เหรอ
2: ทีมแชมป์เอเชียแล้วไทยเจอเขมรนั่นแหละตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นมีรายงานว่าเรายิงนำไป1ก่อนนะแต่ว่าเรายังไม่ดีใจมากนะต้องเอาให้จบก่อนนะต้องช่วยกันส่งใจไปเชียร์เพราะว่าอะไรป่ะเรื่องนี้ฝั่งประเทศเราอ่ะก็ไม่ได้มีการปั่นหรืออะไรกันมากนะแต่ปรากฏว่าในฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาโพสต์ปั่นในโซเชียลเลยว่าจะเป็นศึกการล้างแค้นจากแบบแม้เราจะแพ้ในการสู้รบเราเสียดีแจนอะไรไปแต่ว่าฟุตบอลเราต้องชนะประมาณนี้อ่ะนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นช่วยกันส่งใจไปให้ทีมช้างศึกไทยนะยูฟุตบอลยู19นะฮะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะพี่แดงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะซึ่งเราก็พูดคุยกันมาอยู่ทุกวันเนี่ยวันนี้จะเห็นได้ว่าอันหนึ่งเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ผบ.ทบ.เข้าไปพบที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคือแม้ว่าก่อนหน้านี้นะทางผบ.ทบ.ไม่ใช่ทางรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่ทางจีนเนี่ยเขาส่งอะไรนะส่งรถถังให้กับกัมพูชาเนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าเราก็ไม่ประมาทอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าการที่มีการหารือเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่ามีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องของงบประมาณนะแล้วก็วันนี้เนี่ยนักข่าวทำเนียบรัฐบาลก็รอนายกรัฐมนตรีนะว่าจะให้สัมภาษณ์อะไรไหมเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยทูตจีนใช่ไหมทูตจีนเขาก็พาคณะอะไรสภาอะไรการเมืองอะไรของจีนเนี่ยเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็เป็นโอกาสที่แบบท่านทูตจีนได้เจอคุณอนุทินก็ไม่รู้ว่ามีการพูดคุยอะไรกันในเรื่องของรถถังอะไรหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าจีนเขาอาจจะอาศัยโอกาสที่เจอนายกเนี่ยอาจจะพูดคุยอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่โฆษกรัฐบาลแถลงเนี่ยไม่ได้มีการระบุนะว่าได้มีการคุยเรื่องนี้นะเพราะว่าคณะที่มาพบเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะกับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของชายแดนนะแต่ว่ารอนายกแต่ว่าวันนี้นะพี่ก็เห็นว่านายกก็ยกเลิกกำหนดการให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าวันนี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรก็น่าเดี๋ยวก็น่าเดี๋ยวน่าเดี๋ยวค่ำๆถ้าไม่วันนี้ก็หรือพรุ่งนี้ก็อาจจะมีสถานการณ์อะไรนะที่เราก็รอฟังรอดูกันแล้วกันค่ะแต่ไงก็ตามนะในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเนี่ยวันนี้อันนึงนะแหมจริงก็ทางศูนย์เรื่องของศูนย์เนี่ยพี่ศูนย์ข่าวสารศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะบิ๊กโกผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะว่าศูนย์เนี่ยเขาก็ทำงานตลอดแหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีงบประมาณนะพี่เด้งศูนย์ข่าวเนี่ยไม่มีงบประมาณเขาก็ทำกันแบบด้วยใจอ่ะนะแต่ว่ามาตอนนี้เราจะเห็นว่าวันนี้ก็มีรายงานออกมาว่านายกกับทิดดุลเนี่ยคุยกันเรื่องของว่าจะให้งบประมาณประมาณ9.8 ล้านนะให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่มันไม่ใช่เป็นงบเป็นก้อนมาเป็น9.8 ล้านนะคือเป็นการอนุมัติให้มีการเกลี่ยงบประมาณจากส่วนอื่นของงบปี69เพราะว่ามันต้องใช้งบที่มันมีอยู่อ่ะใช่ป่ะก็เลยต้องใช้วิธีการเกลี่ยงบจากส่วนอื่นอ่ะมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ข่าวข้อมูลข่าวสารนี้คือเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนว่า ทางรัฐบาลไม่ว่าจะนายกหรือกลาโหมเนี่ย

0: ็นตรงกันนะว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำถ้าเรียกว่าอะไรทำสงครามข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้นต่อไปเพราะว่าแม้ว่าศูนย์นี้เนี่ยก็ทำงานมาตลอดแต่ว่าอันนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงหลังพอไม่มีงบประมาณก็ไม่ได้นำผู้สื่อข่าวต่างประเทศลงพื้นที่นะเพื่อที่จะเอาความจริงที่ชายแดนมาตีแผ่นะเรื่องอะไรเอาเรื่องคณะต่างประเทศเนี่ยมันคือมันต้องใช้งบประมาณอ่ะพี่บางทีค่ารถค่าเครื่องบินอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอนุมัติงบอันนี้ก็เลยทำให้จากนี้ไปเนี่ยศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะกลับมาเขาเรียกว่าฟิตปังแข็งแรงเหมือนเดิมนะแม้ว่าที่ผ่านมาจะทำงานกันมาก็ตามนะพี่เจ๊เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าสถานการณ์ชายแดนเนี่ยมันคงจะเข้มข้นขึ้นนะคะทางรัฐบาลก็เลยมองว่าเราก็ต้องสู้เรื่องของข้อมูลข่าวสารนี้ต่อไปด้วยนะคะพี่เจ
1: ๊
0: ส่วนอีกเรื่องนึงมีการแจ้งเตือนกันในกองกำลังสุรนารีแจ้งเตือนกำลังพลนะในพื้นที่ปฏิบัติการของช่องบกที่น้ำยืนจังหวัดอุบลนะพี่ว่ามีการตรวจพบนะว่ากัมพูชาเนี่ยมีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็น PMN 2ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเริ่มเอาเข้ามาวางเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเงียบไปพักหนึ่งที่เงียบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขมรไม่ได้วางนะค
1: ือ
0: ที่เงียบเพราะว่าทหารไทยเราระมัดระวังเราแบบระมัดระวังกันมากขึ้นที่แบบจะไม่ไปเดินหรือว่าไปอะไรที่มันเสี่ยงแล้วก็มีการตรวจสอบก่อนแต่จากนี้เขามีการแจ้งเตือนกันเลยว่าทางกัมพูชาเนี่ยได้มีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพิ่มเติมในพื้นที่ของช่องบกซึ่งช่องบกเนี่ยพื้นที่กว้างมากเพราะเขมรตอนนี้คือจะว่าสถานการณ์มันเขาเรียกว่ามันงวดเข้ามาแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่าเขมรเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าทำเป็นสนามทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องบกเลยเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวถ้ามีการสู้รบรอบหน้าเนี่ยไทยจะต้องบุกมายึดเนิน745เพราะฉะนั้นเนี่ยแถวบริเวณเนิน745ช่องบกเนี่ยถึงมีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเยอะมากนะเรียกได้ว่าเขาบอกว่าวางเป็นสนามทุ่นระเบิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนแล้วว่าถ้าเกิดการสู้รบและต้องบุกเข้ายึดเนี่ยจะต้องใช้วิธีไหนนะซึ่งจริงๆเราก็เคยทำมาแล้วตอนที่เราบุกยึดปราสาทตาควายนะซึ่งเต็มไปด้วยสนามทุ่นระเบิดแต่มันก็ต้องใช้กำลังทางอากาศเนี่ยเอาเรียกว่าปูพรมไปก่อนนะแล้วจากนั้นก็ต้องใช้บังกะโลตอร์ปิโดในการทำลายทุ่นระเบิดนะเพราะฉะนั้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยทหารเราก็คงมีการเตรียมตัวแล้วล่ะถ้ากรณีว่าถ้ามันจะต้องปะทะนะแต่ว่าในระหว่างนี้ก็คือให้ระมัดระวังในการลาดตระเวนพี่เด้งก็ได้แต่ภาวนานะว่าอย่าไม่อยากได้ยินข่าวนะว่าทหารไทยเราต้องมาสลักขาเป็นขาที่14นะแต่อันนี้ต้องบอกนะว่าฝั่งเราเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานด้วยนะที่ว่าทางจีทางกัมพูชาเนี่ยมีการวางทุ่นระเบิดเพิ่มเติมนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการส่งให้กับคณะ AOT นะผู้สังเกตการของอาเซียนเพื่อเป็นหลักฐานนะว่ากัมพูชาทำผิดข้อตกลงทั้งข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ส่วนที่สัญญาออตตาวาด้วยนะพี่แดงเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เดี๋ยวไว้รอดูแล้วกันนะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือว่าเป็นผลพวงจากเรื่องรถถังเนี่ยแหละนะพี่แดงรถถังทีไทย 59D ที่ทางกัมพูชาเขาส่งให้ทางจีนเขาส่งให้กัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าอันเนี้ยเมื่อวานนี้นะมีหน่วยความมั่นคงเนี่ยเขาก็มาคุยกับกลุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารเราเนี่ยเขายืนยันนะว่าจากข้อมูลเนี่ยที่ทางฝ่ายความมั่นคงไทยได้รับเนี่ยยืนยันว่ารถรุ่นเนี้ยแม้จะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าจีนเนี่ยเขาได้พัฒนาเขาได้แบบคือพัฒนาปรับปรุงติดเขี้ยวเล็บใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปมองว่าโอ๊ยเป็นรถถังเก่าไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะทางฝ่ายที่เขาดูเรื่องนี้เขาบอกเลยว่าถ้ารถถังเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นเก่าหรืออะไรแค่ไหนแต่ถ้าวิ่งได้ยิงได้แล้วยิ่งมีการติดตั้งระบบที่ทันสมัยเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้มันก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามของฝั่งเรานะเพราะฉะนั้นฝ่ายทหารไทยไม่ได้ชะล่าใจนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียประเทศเราอ่ะจะบอกว่าจะเหมือนด้อยค่าเหมือนด้อยค่าว่ารถถังอุ้ยเก่าบุโรทั้งเอามาก็

0: เดี๋ยวก็ดับกลางทางหรืออะไรแบบนี้เอาเป็นว่านะคะคือต่อให้เป็นรถถังอ่ะจะรุ่นอะไรยังไงนะคะเล่นได้ยิงได้อย่างน้อยเนี่ยก็สามารถเป็นเกราะกำบังให้กับทหารกัมพูชาในการบุกเข้ายึดเข้าตีอะไรได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาล็อต2อีก50กว่าคันนะรวมแล้วก็เป็น90กว่าคันก็รวมแล้ว1กอง100พอดีนะอันนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าในฝ่ายด้านยุทธการของกองทัพบกเนี่ยก็บอกว่ามันมีผลนะคือต่อให้เป็นรถถังรุ่นเก่าแต่วิ่งได้ยิงได้แล้วมีระบบที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอำนาจกำลังรบที่ทหารม้าไทยหรือว่าที่ดูแลเรื่องของรถถังรถเกราะเนี่ยก็ไม่อาจมองข้ามนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อนะว่าในส่วนของทหารไทยเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์หากว่ามีการเอามาใช้จริงเนี่ยหากจะมีการสู้รบแต่ว่าตอนนี้มีรายงานว่ารถถังล็อตแรกเนี่ยประมาณ40คันเนี่ยที่มาเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยเขาเอาเข้าไปไว้ที่สถาบันกองทัพบกซึ่งมันน่าจะเป็นหน่วยฝึกอะนะพี่แดงซึ่งก็อยู่ในบริเวณเดียวกับกองบัญชาการของหน่วย DHQ หน่วยพิทักษ์องคลักษ์พิทักษ์คุณเซนนั่นแหละเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยรถถังอันเนี้ยเขาก็จะให้หน่วยของคุณเซนเนี่ยเป็นคนใช้ด้วยนะแต่ว่าการจะเอามาที่ชายแดนเมื่อไหร่อย่างไรมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะแล้วก็ทางเขมรเนี่ยเขาได้ฝึกอันเนี้ยที่จีนมาก่อนนะก็เหมือนของเราอ่ะเวลาเราซื้อรถก่อสไตรเกอร์เนี่ยจากสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีให้เราไปฝึกครั้งที่สหรัฐแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาฝึกให้ในประเทศไทยด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็คล้ายกันแตกต่างตรงที่ว่าเราเนี่ยซื้อรถก่อจากสหรัฐขายให้ในราคาถูกแล้วก็มีของแถมด้วยแต่เราเป็นการซื้อนะในความช่วยเหลือพิเศษแต่กับจีนกับกัมพูชาเนี่ยไม่ได้เป็นการซื้อนะเป็นการความช่วยเหลือพิเศษแต่ถ้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนกับเรื่องของท่าเรือเรียมอะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่การซื้อแบบที่เวลาเราซื้ออาวุธจากจีนนะพี
1: ่
0: พอดีมีคนมาเปรียบเทียบบอกว่าอ้าวแหมจีนน่ะใครซื้อเขาขายหมดแหละใครซื้อเขาก็ขายจีนซื้อเขาก็ขายแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเขาเป็นการช่วยเหลือกันนะพี่เ
1: องคุณว่าเท่านี้แหละมีคุณผู้ฟังเขาแจ้งเข้ามาว่าตอนนี้สองลูกแล้วนะบอลกับบอลเนี่ยไทยนำสองลูกแล้วอ่ะไปแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลชัยชนกเจเศษรุดให้กำลังใจผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้55หลังคาเรือนชุมชนวัดปวนิวาสนายชัยชนกจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดปวนิ

0: วาสเขตปทุมวันณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นเดินตรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนวัดปวนิวาสพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วนที่สุดรวมถึงเยียวยาขณะที่ผู้ประสบภัยกลับให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการทำงานเพื่อประชาชนย่อมมีอุปสรรคระหว่างการลงพื้นที่ด้วยสำหรับบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง40หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน15หลังคาเรือนรวม55หลังคาเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ68ครอบครัว228รายรัฐมนตรีวัฒนธรรมมอบหมายปลัดเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจด้านการท่องเที่ยวศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับการบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมมอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งภารกิจโครงสร้างองค์กรกฎหมายบุคลากรงบประมาณและกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือร่วมกันกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าวโดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมในภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในปัจจุบันอินเดียลั่นจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานรัฐบาลอินเดียกำลังเร่งวางมาตรการทั้งในระยะสั้นระยะกลางและยาวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำของอินเดียระบุว่าหลังจากอินเดียสั่งระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาลุ่มน้ำสินธุกับปากีสถานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจากเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธโจมตีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคกัชมีฝั่งอินเดียซึ่งนิวเดลีกล่าวหาว่าปากีสถานให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารนาน4วันมีการระดมยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธและโดรนตอบโต้กันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ70รายแม้ว่าการเมืองจะทวีความรุนแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาเปิดเผยว่าเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของอินเดียยังไม่มีขีดความสามารถมากพอที่จะปิดกั้นหรือผ่านน้ำสายหลักทั้งหมดได้ในทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะหาเสียงโค้งสุดท้ายอนุชาย้ำจุดยืนการเมืองสุจริตระบุพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับไม่ได้

0: เรื่องคอร์รัปชันด่านรถฟีดเดอร์แก้รถติดใช้เทคโนโลยีแก้น้ำเน่านายอันตุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงสวนธนบุรีรมย์กับนายพงพันธ์เปี่ยมสวัสดิ์ผู้สมัครสกเขตทุ่งครุต่อจากนั้นลงพื้นที่ตลาดเช้าซอยสุขสวัสดิ์38ร่วมกับนายสวัยโชติกะสุภาผู้สมัครสกเขตราชบุรณะนายอนุชาเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับประชาชนว่าปัญหาใหญ่ที่ชาวราชบุรณะและชาวทุ่งครุกำลังเผชิญคือปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักจากการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนแม้เป็นการเดินทางระยะสั้นแต่ต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงพรรคประชาธิปัตย์และทีมผู้สมัครสกจึงเสนอนโยบายรถฟีดเดอร์ขนาดเล็กหรือมินิบัสเพื่อวิ่งรับส่งประชาชนตามตรอกซอกซอยโดยมีประชาชนเดินทางจากบ้านไม่เกิน100ถึง200เมตรสามารถขึ้นรถเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนหลักได้อย่างทันทีทั้งนี้การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสำคัญตามแนวทางการทำงานการเมืองสุจริตของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคโดยปัจจุบันพรรคได้พัฒนาแพลตฟอร์ม2รัฐซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์และตรวจสอบงบประมาณรวมถึงโครงการต่างๆของกทม.เพื่อหาจุดพิรุธรักชนกมั่นใจดร.โจคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในผู้สมัครผู้ว่ากทม.นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประเด็นร้อนเรื่องงบประมาณจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าขณะนี้กรรมธิการติดตามงบของตนกำลังพิจารณาว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมแต่กำลังพิจารณาว่าจะเอาเข้าก่อนหรือหลังการเลือกตั้งเพราะไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเอามาตีเป็นประเด็นการเมืองอย่างไรก็ตามยืนยันว่าเรื่องนี้นายสุพนัทมีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้เกาะติดตามตรวจสอบรายละเอียดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วเมื่อถามว่านายชัชชาติ สิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ากทม.ชี้แจงแล้วถือว่าฟังขึ้นหรือไม่นางสาวรัชนกกล่าวว่าอยากให้แสดงความจริงใจในการจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรให้มากกว่านี้เมื่อถามว่ามั่นใจในตัวนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนหรือไม่ในโค้งสุดท้ายนางสาวรัชนกกล่าวว่ามั่นใจในเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทุกคนและเชื่อมั่นว่านายชัยวัฒน์คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้ซึ่งพร้อมที่จะลงแรงและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับเราพบกันช่วงเย็นวันที่11มิถุนายนนะครับวันนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวสารต่อท่านผู้ฟังแล้วก็บุรดมจิตดอนด้วยแต่ท่านผู้ฟังแจ้งมาก่อนนะครับว่าตอนนี้ฟ้าฝนกำลังตกหนักหลายพื้นที่ต้องเรียนเลยนะครับว่ารายงานสดจากที่อสมทของผมอยู่ในเขตห้วยขวางนี้ตอนนี้กำลังถล่มหนักครับมองไปทางด้านทิศเหนือปรากฏว่าตึกรามบ้านช่องในกรุงเทพมหานครหรูๆสวยๆสูงๆมองไม่เห็นเลยครับมีแต่ฟ้าไปหมดเลยสีขาวโพลนเพราะว่าสายฝนครับรอบทิศทางครับตอนนี้ทางเหนือนะครับทางตะวันออกครับกำลังมืดมานะครับแต่ทางฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับยันยันตั้งแต่โน้นนะครับปทุมธานีมาเนี่ยหนักมากครับอสมทกำลังถล่มหนัก
3: มีคนแจ้งมาหนักมากขอไปด้วยคุณผู้ฟังพอดีโมแต่กำลังคุยข่าวกับน้องๆเนี่ยหูเนี่ยมีเด็กคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งเข้ามาหมดเลยคือบอกว่าฝนตกหนักมากเมื่อกี้ไม่ต้องอะไรหรอกโทรไปหาพี่คนหนึ่งบอกว่าหูได้หนักมากมองไม่เห็นทางเลย
2: ถูกต้องนะครับมืดไปหมดเลยเด้งนี่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมว่าเด้งวันนี้วิทัศน์ทัศนวิสัยหรือนั่งทางในมาไม่ทราบครับจอดรถอยู่บนที่สูงผมเห็นแล้วเมื่อกี้
3: เ
2: นี่ย
3: ใช่เหมือนที่เด้งโชคดีมากเลยอ่ะ
2: เหมือนกับนั่งทางในเลยว่าฟ้าฝนจะตกช่วงเย็นๆนะเด้งนะจะตกช่วงเย็นทุกวันเหมือนกับรู้งานจริงๆครับพระพิรุณเนี่ยครับ
3: เออเนาะตอนแรกอะเด้งก็ไม่ได้คิดอะไรอะเออใช่อะวันนี้เด้งจอดที่สูงจอดบนภูเขาเลย
2: แหมดูแหมนั่งทางในมาแน่เลยนี่นะโอ้ยรู้ชะตากรรมของตัวเองไปหมดแล้วครับเย็นนี้นี่นะอ้าวอย่างไรก็ตามนะครับเย็นนี้ก็ว่าไปแล้วพรุ่งนี้ทางตาดูได้นะครับฟุตบอลโลกตกลงแล้วเราประเทศไทยเรานะครับถ้าพูดภาษาง่ายๆต้องว่ามีบุญตาได้ดูเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่นะที่มีการนะครับจัดซื้อลิขสิทธิ์ข่าวนี้เรียบร้อย
3: แต่ว่าคือลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยนะคือสุดยอดมากซื้ออย่าง
2: สุดยอดยังไงเด้งครับสุดยอดยังไงเด้ง
3: ก็ซื้อมาเนี่ยคือได้ถูกกันแบบ200 ล้านเลยสองเขาคิดดู 2,300 ล้านนะแต่ว่าได้ดู2งวดอ่ะคือ
2: 2งวดคือ
3: ปีนี้กับอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้าง
2: หน้าอ๋อซื้อ2ไฟต่อไปเลยเหรอได้ไง
3: เรียกว่าประเทศอื่นคงไม่มีเนาะ
2: เออไม่มีนะผมว่าครั้งแรกเลยทำไมคิดเขาคิดยังไงนะ
3: คือแสดงว่ามีหน้านะมันถึงได้แบบเจรจากันแบบยืดยาวอ่ะเอาจนแบบวินาทีสุดท้ายอ
2: ่
3: ะแต่เนี้ยหลายคนนะอาจจะดีใจกันไปนะว่าคุณเนี่ยจะได้ดูแล้วจะได้ดูบอลขอโทษ
2: ปีหน้าเลย
3: ไม่ขอโทษเถอะคุณจะได้ดูแบบฟรีๆเหรอไม่มีเพราะคนที่จะดูได้เนี่ยโอ้โห 6,490 บาทค่ะ
2: ต้องจ่ายตังค์นี่เหรอเด้ง
3: ใช่ซื้อแพ็คเกจ
2: ถ้าผมสมมติว่าผมดูนะครับทีวีเสรีในแต่ละช่องนะครับมี 30-40 ช่องในประเทศไทยนี่ยังเขาดูไม่ได้
3: ใช่เขาต้องดูโมโน
2: เท่านั้น
3: เออเพราะว่านี่ไงจัสมินเนี่ยเขาดูเขาเนี่ยเขาเข้าโมโนอยู่เป็นเจ้าของใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
3: เป็นเจ้าของโมโนใช่ไหม
2: ถูกต้องครับนี่นะ
3: เนี่ยเขาจะเปิดราคามาเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะดูนะเนี่ยเขาก็เลยเปิดแพ็กเกจมาเลยสปอร์ตพรีเมียมแพ็กเกจดูได้ทั้งครอบครัวคือนอกเหนือจากเนี่ยดูบอลโลกแล้วเนี่ยนะดูบอลโลกแล้วยังสามารถที่จะดูอันอื่นได้ด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากดูบอลโลกคุณต้องซื้อแพ็กเกจนี
2: ้
3: 6,490 บาทแต่มันจะเหมาจ่ายเลย 6,490 บาทเนี่ยมันจะรวมบอลโลกแล้วก็ได้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยดูวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็อื่นๆด้วยคือสารพัดกีฬาเพราะว่าตอนนี้โมโนเขาเปลี่ยนช่องกีฬาไปเรียบร้อยแล้ว
2: ถูกต้องนะครับนะช่องนี้มาอยู่ที่ไหนแหละครับมาใช้ห้องส่งอสมทนี่นะครับบางรายการนะเด้งนะอยู่ตึกสถานีผมนะครับก็คือทำงานร่วมกับพวกผมอยู่นี่นะ
3: ใคร
2: ครับก็นี่แหละครับช่องนี้แหละ
3: อ้าวเหร
2: อครับในบางรายการนะเด้งนะ
3: ดูดิผู้เสียแพ็กเกจตั้ง 6,000 กว่าบาทอ่ะไม่ได้ถูกเลยนะ
2: ครับ
3: คือดีใจกันไปอ่ะคุณต้องเสียตังค์นะคะ

ับโอ้เสียตังค์ดูนะเด้งนะไม่เป็นไรนะครับเสียตังค์ก็คนจะมีสตุ้งสตังค์นะครับได้ดูกันนะแต่ชาวบ้านชาวช่องก็ไปหาของเถื่อนดูก็แล้วกันไม่ได้ชี้ช่องนะแต่มันก็เป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วเด้งนะดูกันเต็มๆนะครับระหว่างวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเด้งนะถึง19กรกฎาคมนะครับยิงสดตรงจาก3ประเทศเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับกับ48ทีมชาติถ่ายทอดสดจะครบทั้ง

0: ลิขสิทธิ์นะครับจากฟีฟ่ามาได้คราวนี้นะครับผู้บริหารของสถาบันต่างๆเนี่ยครับเด้งนะไม่ว่าจะเป็นจัสมีก็ดีโมโนก็ดีนะครับมาดามแป้งนี่ก็ไปแถลงด้วยครับก็ถือว่าจบเรียบร้อยนี่เด้งนะแต่เที่ยงนะ
1: ไม่เดี๋ยวจะบอกว่าพอใกล้เทศกาลบอลโลกใช่ไหมเรื่องวงการพนัน
0: นี
1: ่มันเริ่มแล้วนะ
0: นานแล้ว
1: เนี่ยประเดิมวันแรกในเห็นก็บอกว่าจับเว็บกันเรียบร้อยแล้ว
0: เลอครับ
1: เออเขาเรียกอะไรเนี่ยโอเล่777
0: โอเล่77
1: เนี่ยวันนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์คณะทีมเลยแถลงข่าวเรื่องของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลโลกนี่ก็เพื่อป้องกันปราบปรามนะพวกการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลนั่นนะคือเรียกว่าดักทางตั้งแต่ก่อนจะมีบอลโลกเลย
0: ครับ
1: เห็นว่านะเงินหมุนเวียนเนี่ยเว็บไซต์เนี้ยนะซึ่งเป็นเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่เลยนะคะสำหรับเว็บไซต์ ole777.com เนี่ยบอกว่าในเว็บไซต์นี้นะคะเปิดให้บริการพนันฟุตบอลสล็อตบาคาร่าแล้วก็รูเล็ตจะมีเงินหมุนเวียนเนี่ยนะมากกว่าพันล้านเลยค่ะจากการสืบสวนนะเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยพบการใช้บัญชีม้าในจำนวนมากค่ะเพื่ออำพรางเส้นทางทางด้านการเงินก่อนที่จะรวบรวมนะตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นว่ามีการออกหมายจับไปแล้ว30รายแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วเนี่ย19รายค่ะ
0: โอ้ว้าวนะครับตามมาด้วยตำรวจไซเบอร์เด้งนะรองแจ้ไซเบอร์นะครับได้มีการแจ้งข่าวออกมาแล้วการพนันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็กลุ่มแชทก็ดีเด้งนะหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายนะเด้งน
1: ะ
0: โทษตามกฎหมายเลยครับผู้เล่นพนันนี่นะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยส่วนผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้รับกินรับใช้ผู้ชักชวนมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผู้เกี่ยวข้องกับเส้นทางทางการเงินของเว็บพนันอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยหรือความผิดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่าให้การเชียร์ฟุตบอลเพื่อความสนุกกลายเป็นภาระหนี้สินคดีความแล้วก็ประวัติอาชญากรรมติดตัวไปตลอดชีวิตของท่านนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าพบเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเรื่องของทํานายผลฟุตบอลนะครับเล่นการพนันด้วยสามารถแจ้งไปเลยนะครับสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้นะครับ1599ตลอด24ชั่วโมงพูดถึงตำรวจไซเบอร์เด้งนะวันนี้เขาแถลงข่าวเหมือนกันนะรองแจ้นะครับแถลงข่าวเรื่องของนายเบิร์ดวันว่างๆ ปรากฏว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับนายเบิร์ดวันว่างก็คือว่าทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร
1: ์
0: นะครับหลังจากที่บอกว่าเอาน้ำยาแนวกันแนวทับปูนะครับนี่นะเอาไปเล่นสงการพับประแดงอะไรได้นะ
1: จำได้
0: ครับกันแนวยาทาทับปูนั่นแหละปูนยาแนวปูนยาแนวนะครับตาจระเข้โอ้ขอบนันตัวไม่เคยเป็นกรรมการก่อสร้างตอนนี้ไม่ได้เป็นนานแล้วเมื่อก่อนเคยเป็นลูกศิษย์วัดครับนี่นะครับปรากฏว่าผสมน้ำใช่ไหมครับจำภาพข่าวได้ไหมผสมน้ำต้องไปทาคนโน้นไปทาคนนี้แล้วก็บอกว่าเป็นไงครับมันเป็นแป้งพอเจ้าหน้าที่เขาตำรวจจับมาเด้งเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับบริษัทจระเข้เขาก็ฟ้องเนี่ยนะครับบอกว่าเห็นไหมซองเขานะครับก็ใช่เลยเนี่ยนะในที่สุดแล้วนะครับในคนนี้ก็รับสารภาพแม้ว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็กราบขอโทษหมดเลยไหว้สวยขอโทษคนปั๊บประแดงขอโทษตตท.ขอโทษคนไทยใช่ไหมครับเพราะว่านายคนนี้ทำคอนเทนต์ขยะมาตลอดนะแต่ไม่เข็ดไม่หลาบมาเด้งนะวันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาก็แจ้งความนะครับผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าทำแล้วก็ทำตัวเป็นอินฟูแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็เผยแพร่คนทั้งประเทศแล้วก็ทวนลงทั้งประเทศนะเด้งนะเจ้าที่ตำรวจเขาไปค้นบ้านด้วยในวันนี้นะครับไซเบอร์นะเด้งนะโอ้แต่พวกอินฟูพวกไม่ค่อยมีงานทำขอประทานโทษดาไรสาระเด้งนะแต่คนไทยชอบนะครับชอบดูเพราะว่าทำอะไรแบบขยะนะครับก็ออกมาขอโทษนะเด้งนะบ้านเขาก็สวยนะบ้านก็ดีด้วยเอ๊ะพวกนี้มีฐานะได้ยังไงก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะนะครับบอกว่าขอโทษคนไทยอีกแล้วนะครับแล้วก็ขอโทษบริษัทด้วยจะไม่ทำอีกว่าอย่างนั้นโอ้ตายแล้วอมภาพมาพูดหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้
1: พอพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าที่มันตกแบบนี้นะพอฝนตกทีนึงหลายคนก็กลัวมากเรื่องของฟ้าผ่าเออเดี๋ยวนี้เอาใจยากเหมือนกันนะฟ้าผ่าเนี่ยคือเนี่ยมีชาวบ้านเห็นไหมเห็นข่าวป่ะพี่สวิทย์ที่ขอนแก่นน่ะที่ชาวบ้านเขาไปหลบในกระท่อมมาแล้วโดนฟ้าผ่า
0: ผ่าน
1: ี่ขนาดไม่ได้อยู่ในที่โล่งแจ้งนะคือเขาไปอยู่ในกระท่อมมายังโดนฟ้าผ่าตายเลยอ่ะดูตอนนี้เอาใจลำบากจริงสำหรับฟ้าผ่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นดวงไปแล้วอ่ะคือแล้วแต่ดวงอ่ะว่าฟ้ามันจะลงไหมอ่ะก็

0: ับเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกันขึ้นที่กระท่อมค่ะกระท่อมหนึ่งเนี่ยที่บ้านนาโพตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3 คนด้วยกันมีคุณสลวยอายุ61 ปีแล้วก็มีคุณคำจันอายุ67 ปีเนี่ยคู่นี้เสียชีวิตแต่มีอีกคนหนึ่งโอ้โหเห็นบอกไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะเป็นผู้หญิงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยค่ะแล้วเหตุการณ์นะที่2คนเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยก็มาจากฟ้าผ่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นนะคะของวันที่10 มิถุนายนในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าตกหนักเนี่ยคือ3คนเนี่ยเขาก็พากันเข้าไปหลบฝนไงอยู่ภายในกระท่อมนี่แหละค่ะคือทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่บนพื้นภายในกระท่อมห่างจากผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ3 เมตรในขณะที่ผู้เสียชีวิต2 คนเนี่ยนั่งอยู่บนแคร่ไม้แล้วก็ระหว่างนั้นค่ะก็เกิดฟ้าผ่าลงมากลางกระท่อมอู่แล้วก็บอกว่าฟ้าผ่าแรงด้วยนะก็ส่งผลให้ผู้ชายทั้ง2 คนเนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเขาแบบจังจังเลยแล้วก็ล้มลงหมดสติก่อนจะเสียชีวิตส่วนในด้านของผู้หญิงเนี่ยนะคะแบบรอดแบบปุดวิดอ่ะหลังจากเกิดเหตุนะเธอก็รีบแจ้งญาติแล้วก็ประสานหน่วยกู้ชีพเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตนะทั้งคู่เอาไว้ได้ค่ะก็เดี๋ยวตำรวจเขาคงต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปว่ามันเกิดอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับนะเป็นอุทาหรณ์รายงานข่าวกันทุกวี่ทุกวันนะเด้ง
0: น
1: ะ
0: น่ากลัวมันคืออะไรเหมือนกันเนี่ยนะนี่เก็บข้อมูลเอาไว้เหมือนกันนะเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยสวีทคุณผู้ฟังก็บอกว่าสาเหตุนะของการเกิดฟ้าผ่าเนี่ยมันเกิดมาจากกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้าแรงสูงอ่ะที่มันวิ่งผ่าน
1: เข้าไปตัวคนนี่นะ
0: ใช่ชั้นผิวหนังที่มีความต้านทานต่ำเนี่ยแล้วทีเนี้ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันแตกแล้วพอแตกปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยรั่วออกมาตามแนวเส้นที่แบบไฟฟ้ามันไหลผ่านเพราะรอยเหล่านี้คือมันจะมักปรากฏขึ้นเนี่ยภายใน1 ชั่วโมงที่เห็นปะที่มันจะเป็นรอยพอหลังจากที่เกิดไอ้น้องคนนั้นไรเดอร์ที่ก็โดนฟ้าผ่าแล้วตามผิวตัวเขาจะเป็นรอยแตก
1: ปิยะจำชื่อได้ปิยะชื่อปิยะ
0: นั่นแหละซึ่งไอ้เหตุการณ์เนี่ยฟ้าผ่าอย่างฟ้าผ่ากลางเมืองเนี่ยฟังมันยังอยู่ในใจของหลายๆคนเนี่ยนะก็บอกว่ามักเกิดมาจากไอ้ประจุไฟฟ้าในเมฆที่มันมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันพุ่งลงมาที่พื้น
1: ค
0: ือแม้ว่าในเขตเมืองเนี่ยนะจะมีตึกสูงนะที่มีสายล่อฟ้าเนี่ยแต่เขาบอกว่าไอ้พื้นที่มันเป็นที่โล่งแจ้งหรือว่าที่สูงในเมืองอย่างพวกสะพานยกระดับอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยง
1: สูงด้วย
0: เพราะนั้นควรจะหลบที่เขาแจ้งบอกว่าควรจะต้องหลบในอาคารหรือว่ารถยนต์และห้ามใช้โทรศัพท์กลางแจ้งในขณะที่ฝนตกค่ะ
1: ครับเห็นไหม
0: อันนี้เขาบอกว่าจุดหลบภัยที่ปลอดภัยควรจะหลบภัยในอาคารหรือว่ารถยนต์ที่ปิดมิดชิด
1: ครับคนที่ชอบสาบงสาบานไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้ไม่
0: แต
1: ่
0: ว่าทำไมในกระท่อมยังไม่รอดเลยอ่ะกระท่อมมั้ง
1: สงส
0: ั
1: ยม
0: ี
1: อะไรอยู่ภายในกระท่อมละมั้งเด้งนี่นะเขาคงมีสายรอบฟ้าหรือเป็นฉนวนอะไรสักอย่างละมั้งก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะเดี๋ยวนี้กระท่อมเถียงนานะครับไม่ใช่เหมือนเดิมในอดีตเมื่อไรละเด้งนะเมื่อก่อนนะครับก็เอาหนังไทยทุกครั้งนะครับนี่นะพระเอกนางเอกก็ต้องจบตรงที่เถียงนานี่แหละครับตัวกระท่อมนี่แต่กระท่อมเดี๋ยวนี้นะเด้งนะอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยอยู่ในกระท่อมหมดเด้ง
0: นี่แต่ว่านี่เขาแจ้งอีกอย่างนึงนะน่าสนใจพี่สุคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้จะไปหลบที่ไหนไงเพราะกรณีฉุกเฉินเลยนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งเขาให้ทำแบบนี้
1: ครับไง
0: คือถ้าหากว่าหาที่หลบไม่ได้นะให้นั่งยองยอง
1: เ
0: ท้าชิด
1: เท้าชิดกัน
0: ขย่งปลายเท้า
1: ขย่ง
0: เพื่อที่จะลดพื้นที่ในการสัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุด
1: โอ้ครับโอ้ขย่งปลายเท้าโอ้
0: แต่ว่า
1: ถ้าม
0: ัน
1: นาน
0: นะ
1: มันระบาดถ้าอายุขนาดนั้นนาน
0: ไม่มีทาง
1: อายุอนามขนาดนี้จะไปขย่งขนาดไหนเด้งนะขนาดนั่งก็ยังลำบากเลยนี่จะไปขย่งยีกว่า
0: คือยืนก็ไม่ได้เพราะถ้ายืนมันสูงเด่นเนาะมันล่อแบบฟ้าอุ้ยทำไมลำบากอะ
1: อยู่ยากกันนะลำบากกันเด้งนะจะกินอะไรก็ลำบากนะครับเอาก๋วยเตี๋ยวที่อุดรธานียังไม่จบนะเด้งนะแต่วันนี้ก็ขออนุญาตเป็นความรู้นะตกลงความรู้มันเกิดจากไหนอะเด้งนะเกิดจากนู้นครับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนี่นะได้แจ้งออกมาแถลงการแรกๆครับตอนนี้ผู้ป่วยที่กินน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของยายปันนะนะครับปรากฏว่าออกจากโรงพยาบาลนะครับไปเยอะแล้วเด้งนะเหลืออยู่ประมาณสัก6 รายแล้วครับแต่ทุกคนนี่ปลอดภัยหมดแล้วรอทยอยบางส่วนกลับมาเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของว่าตกลงไปกินสารพิษอะไรนะครับต้องรอพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ซะก่อนนะครับน่าจะรู้ประมาณสัก

0: 3-7 วันนี่นะ อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ควรรู้คือผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณหมอนพรัตน์พันธเศษนั่นเองนะท่านแจ้งออกมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีครับซึ่งให้คำปรึกษาด้านนี้โดยตรงนะเด้งนะได้ส่งตัวยาเด้งชื่อเมทิลีนบลูครับไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนเหล่านี้เด้งนะที่10คนนะครับก็เหลือ6แล้วก็ทยอยออกเนี่ยเด้งนะที่บอกว่าไม่หนักมากไม่ถึงแก่ชีวิตเด้งนะเพราะยาชื่อว่านะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงเมทิลีนบลูครับเด้งเอ๊ะชาวบ้านจะรู้เหรอเออมันเป็นยังไงเมทิลีนบลูดีว่านี่ครับเพราะฉะนั้นเอานี่ไปสู้นะครับกับคนที่ป่วยเหรอแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าไปสู้ตรงนั้นมันต้องเกิดจากว่าเอ๊ะคนเหล่านั้นไปกินอะไรไปอ่ะเด้งนะปรากฏว่าอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับวันนี้ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันบอกว่านะครับถ้าส่งเมทิลีนบลูออกไปนะครับนี่นะเป็นยาต้านพิษนะไอ้ยาประเภทนี้เด้งนะแสดงว่าผงเกลือจากกองขยะที่เอามาเป็นส่วนผสมในหม้อซุปก๋วยเตี๋ยวนะเด้งนะน่าจะเป็นโซเดียมไนเตรตครับโซเดียมไนไตรในโซเดียมไนไตรครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโซเดียมไนไตรนะครับกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่ามาขอความรู้นะครับไอโซเดียมไนไตรนะเด้งนะมันเป็นที่บอกว่าประเภทที่ว่าควบคุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพอาหารคุณภาพของนะครับส่วนประกอบของอาหารเด้งเช่นไส้กรอกอย่างนี้นะหรือเนื้อครับมันต้องสดมันต้องแดงมันต้องเป่งมันต้องปรังหรือไส้กรอกฮอตดอกอย่างนี้มันต้องสีสวยเด้งนะเขาก็เอาไอตัวนี้เด้งไปใส่นะครับมันเป็นประเภทยาหรือสารเคมีถนอมอาหารแต่ต้องใส่ไม่ปริมาณน้อยแล้วก็ทางอย.ต้องควบคุมด้วยนะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับนายหนุ่ยลูกสาวของป้าพันนะครับที่เมาเหล้านะวันนี้โหไปไหว้พระเด้งนะขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวกรรมใดใครก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตกรรมผมได้นะครับไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเลยขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยและผมตายดีกว่าว่าไงได้ขอโทษนี่เมาแล้วขอโทษนะเด้งนะแต่สุดท้ายเป็นไงบ้างครับยาตัวนี้นะครับมีประโยชน์จริงแต่ปรากฏว่านายคนนั้นเอามาแล้วแม่ใส่หมดละแม่ก็ยังเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับก็กินไปด้วยคำน้ำซุปเนี่ยนะเป็นแม่ค้านี่ครับในที่สุดแล้วนะครับวันนี้ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าจะไปซื้ออาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มาทำมาได้นะจะแยกได้ยังไงว่ามันผสมเกลือหรือเปล่าไม่รู้มันเอาเกลือทามาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สังเกตดูนะครับว่าถ้ามันสดเกินไปถ้ามันแดงเกินไปไม่ใช่รวมทั้งอะไรครับต้องซื้อมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหีพอแล้วก็ดูนะครับว่าหมดอายุอะไรไหมมีสารปนเปื้อนอะไรไหมดูอะไรไหมนี่ตามหลักที่มีการแนะนำทางวิชาการแต่ยังว่านะครับเด้งไปซื้อในห้างไปซื้อในซุปเปอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะพอจะเห็นจะไม่ได้หีพอแต่ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาผมอยู่บ้านนอกอะเด้งนะผมซื้อจากไหนล่ะครับผมซื้อจากรถพุ่มพวงอย่างเงี้ยผมซื้อจากกองขยะเอ้ยไม่ใช่กองที่เขาวางขายชาวบ้านเขาวางขายแบบถนนนะเด้งแบบว่าพื้นตลาดอย่างเงี้ยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงโอ้ยทำไมชีวิตมันอยู่ยากขนาดนี
1: ้
0: นั่นแหละครับ
1: นี่มาเรื่องนี้หน่อยเรื่องไอ้รางวัลที่1ของป้าขยันน่ะ
0: โอ้ตกลงเป็นยังไงตกลงมือ
1: มีคนรับสารภาพละ
0: เอา
1: ว่าเอาไปแล้วไปเผา
0: เลยลุงไว้เออไปเผา
1: เพื่อนบ้านน่ะลุงเดชเลยเนี่ย
0: ลุงเดชนั่นเหรอโอ้ที่ได้รายงานข่าวเมื่อวานนี่
1: เนี่ยลุงเดชลุงเดชลงมาออกมาสารภาพแล้วว่าเอาไปเองเอาไปเผาเรียบร้อยแล้วด้วย
0: เห็นไหม
1: เนี่ยคุณผู้ฟังสำหรับรางวัลนะโอ้โหที่ใครนะได้รางวัลที่หนึ่งมันโอลเวงขนาดนี้เฉลิมเน
0: ี่
1: ยรางวัลที่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะ173770เนี่ยเมื่องวดที่แล้วเนี่ยนะครับป้าขยันค่ะคนที่อำเภอสวนขลุ่ยจังหวัดสุโขทัยนะที่เขาไปแจ้งความเอาไว้เนี่ยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปฝากไว้กับเพื่อนบ้านแล้วปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาโกหกบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยไม่ถูกแต่ว่าตอนแรกบอกว่าถูกแล้วมาเปลี่ยนใหม่บอกไม่ถูกป้าโหจำได้เลยคนของคนขายเองก็ยืนยันว่าเนี่ยป้าเนี่ยซื้อไปในที่สุดนะพอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่กันออกมาเนี่ยนะคะทางเพื่อนบ้านคนนี้ออกมายอมรับแล้วโดยทางผู้กำกับสภ.สวรรคโลกนะคะเปิดเผยเลยว่าตำรวจเนี่ยรู้ตัวคนเอาไปแล้วเพราะเขารับสารภาพแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปหาสลากค่ะโดยตัวลุงเดชเนี่ยอ้างบอกว่าเอาไปทำลายแล้วด้วยการเผาเพราะว่าน่าจะกลัวไงโดยเขาอ้างว่าคิดแล้วก็ทำคนเดียวและคนทำเนี่ยเป็นผู้ชายขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการสอบสวนก็ชัดเจนว่าป้าขยันเนี่ยถูกจริง
0: ๆ
1: ส่วนป้าเพื่อนบ้านเนี่ยที่อ้างว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยผู้ต้องสงสัยเรื่องนี้ปรากฏว่านี่ลุงเดชเป็นคนเอาไปนะคะซึ่งทางด้านตัวของลุงเดชเองเนี่ยก็ออกมายอมรับเลยลุงเดชเนี่ยก็ออกมายอมรับเนี่ยซึ่งก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยนะ
0: ใช่
1: บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคือลุงเดชแล้วก็นางแหวว

0: ใส่สามีภรรยากันใช่ป่ะ
1: โอ้ครับ
0: บอกว่าทิ้งไปหมดแล้วทิ้งลงทางขยะไปแล้วแล้วก็เผาไปเรียบร้อยเลย
1: เผาแล้วทำไงครับเบ่งจะไปขึ้นรางวัลได้ยังไงนะครับสำหรับคนที่ว่าป้าขยันเนี่ยเดชสมชื่อเลยครับลุงเดชนะเด้งนะรีบเดชออกเลยโอ้
0: พี่เดชเห็นบอกว่ามันจะมีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือในเมื่อถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของป้าขยันดีไม่ดีเนี่ยจะต้องโดนนะ
1: เออ
0: ก็เหมือนคุณขโมยไปอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เอาไปทิ้งขยะแล้วไปเผาอย่างเงี้ย
0: เออคุณก็ต้องชดใช้นะเนี่ย
1: อือใช่อ๋อ
0: เดี๋ยวดูตำรวจว่าตำรวจเขาจะว่ายังไง
1: อยู่ยากนะครับจะรวยก็จะรวยยากนะโอ้เด้งเอ้าแต่ถ้าไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
0: พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC ลิ่น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคุยขมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับสรุปให้ท่านผู้ฟังที่จะไปทริปกับเราหน่อยครับ 3-5 กรกฎาคมนี
0: ้
1: ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตกลงแล้วจบเรียบร้อยครับเด้งเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับที่แสดงความนงจะไปด้วยทั้งหมดเต็มเรียบร้อยครับ63ที่นั่งรถบัส2คันครับเด้งก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ตัดสินใจครับแล้วยังมีบางท่านติดต่อมานะครับเมื่อสักครู่เด้งนะไปถามทีมงาน
0: ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วก็ขออภัยท่านบอกว่าเอาเปิดอีกสักคันไม่ได้เลยเป็นก็เอาทีมงานบอกว่าขออนุญาตนะครับว่า2คันก็พอแล้วครับเนื่องจากว่าจะได้ดูแลกันอย่างดีครับนี่นะเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะครับทีมงานก็จะติดต่อท่านไปว่ากำหนดการจะเดินทางไปอะไรยังไงบ้างแล้วก็เตรียม

0: วยพร้อมครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบพระคุณครับ
1: แล้วก็มีข่าวนะเรื่องของคดีหวยของป้าขยันนิดนึงเนี่ยที่เขาแจ้งกันมาเมื่อกี้คุยกับพี่สวิทย์อยู่เหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยมันเคยมีคำพิพากษาเหมือนกันนะคะอย่างกรณีแบบนี้นะคะคือหวยที่หายไปแล้วก็มีคนประกาศไม่ใช่มีคนที่บอกว่าขโมยไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเคยศาลเคยมีศาลเนี่ยมีคำพิพากษาตัดสินออกมาเลยว่าให้จ่ายรางวัลให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของสลากตัวจริงคือแม้ว่าสลากเนี่ยจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามนั่นหมายความว่าป้าขยันเองก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงิน6ล้านมีสิทธิ์ที่จะได้เงิน6ล้านแม้ว่าลอตเตอรี่ที่ว่าเนี่ยมันจะมาลายหายสูญไปแล้วก็ตามเพราะว่าอันนี้คือมีคำพิพากษาออกมาไงคุณผู้ฟังมันก็รอดูแล้วกันแต่ว่ายังไงแน่ๆเนี่ยนะลุงเดชจะเจอแน
0: ่ครับอ้าวเป็นไงท่านผู้ฟังแจ้งอะไรก็มามาดิ้ง
1: ค่ะคุณ 1,000 ช่างนะบอกว่าวันนี้ฝนในจ้างตกเวลา 16:51 น.ครับดินแดงตอนเนี้ยติดอยู่ในซอยเอกมัยถ
0: ้
1: าไม่ได้ไอเฮิร์บเลยแย่เลยครับพี่เด้งระคายคออุ้ม
0: นะครับ
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู
1: ้ฟังนี่น่ารักจริงๆเลยนะช่วยกันทำงานมากเลยอ่ะ
0: โอ้วันนี้อนาคตนะครับขับรถกลับบ้านนะครับจะถึงกี่ทุ่มกี่ยามไม่ทราบได้นะเด้งนะเอ๊ต้องเตรียมนะครับหาอุปกรณ์ช่วยตัวเองหน่อยมั้งนี่นะนะครับเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเปิดเลยเนี่ยเด้งนะ
1: เ
0: อาเตรียมตัวนะครับที่บอกไปเด้อคือว่าให้ท่านด้วยครับ
1: นี่คุณเคสค่ะคุณเคสเข้ามาบอกอะไรเนี่ยบอกว่าฝนตกอาการเป็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงและช่วงนี้ฟ้าผ่าบ่อยอย่าเดินที่โล่งช่วงฝนตกนะครับได้ข่าวว่าป๋าเนี่ยชอบสาบานเอาไว้เยอะ
0: เลยครับโอ้โห
1: มีหยอกๆเข้ามาด้วยนะ
0: ไม่จริงไงรู้จริงนะครับผมจะไปสาบานกับใครโอ้ยครับรุ่นนี้แล้ว
1: นี่แบบที่คุณเคสที่แบบดูหนังสมัยก่อนมากไหมเนี่ยนี่เขาก็ส่งข้อความยังไงรู้ไหม
0: ครับว่า
1: ที่เป็นเพื่อนกับพี่สวิทย์ได้เลยเนี่ยฝนตกฟ้าร้องนะคุณเด้งกลัวฟ้าผ่าไม่รู้ว่าจะหลบที่ไหนแล้วก็มาหลบในใจของผมได้นะครับ
0: นี่โอ้ย
1: ต้องร้องยิ้มตลอดเลยเนี่ยสุดๆจริงๆ
0: แล้วอย่างนี้จะให้ฟ้าผ่าในดวงใจเลยเหรอครับ
1: ต้องให้ฟ้าผ่ากลางใจคุณเกศ
0: โอ้ยเด้งไม่เอาด้วยครับ
1: นี่คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะบอกว่าอะไรเนี่ยเชิญชวนเลยครับสำหรับท่านที่รักความเร้าใจเชิญที่ถนนงามวงวาน
0: มีอะไรเหรอครับ
1: ทำไมหรอจะได้คาอยู่ตั้งแต่บนทางด่วนด้านล่างแน่นสนิทตามซอยเนี่ยอดทนหน่อยนะครับกว่าจะได้ออกจากซอยโหนี่แสดงว่าโหเห็นภาพเลยอ่ะรถคงติดแบบวินาศสันตโลแน่ๆเลย
0: ชีวิตคนกรุงเทพนะครับนี่นะแต่ทำไมชีวิตต่างจังหวัดนะครับสบายสบายเหลือเกินเนี่ยโหนึกถึงบ้านจะกลับร้อยเอ็ดจังเลย
1: คุณอัปดีนค่ะบอกว่าฝนมาเวลาเดิมอีกแล้วพี่เด้งป่าวิทลานพระรูปทรงมาเนี่ยหนักเลย
0: อ้ายเลยครับหนักทุกที
1: ่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยสุขสันต์วันพฤหัสเข้ามานะคุณณรงค์ค่ะคุณณรงค์เนี่ยส่งรูปทางด่วนให้ดูหูฝนตกหนักมาก
0: ครับ
1: คุณกี้นานาบอกว่าอยู่บนถนนร่มเกล้าคลึ้มเฉยๆยังไม่มีลมมีอะไรเนี่ยยังไม่มีมีแต่ลมยังไม่มีฝนแต่มีแต่ล
0: ม
1: คุณเทียนท่าฉลอมค่ะคุณเทียนท่าฉลอมบอกว่าบางกะปิมีฝนหล่นลงมาในอุราพาเย็นเน้นสดใสลมพัดแรงแสงไม่มีดีที่ใจหน้าห่วงใหญ่ไม้ใหญ่ใกล้จะล้มคุณดีดอน
0: ครับ
1: ก็ส่งภาพนะคลิปภาพรัชดา32ให้ดูภาพฝนตกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณเนี่ยคุณภูเบศก็ส่งมาตั้งแต่ตอนช่วงนู้นตั้งแต่ตอนก่อนเข้ารายการเลย
0: ครับ
1: ให้ดูภาพหน้าสมทว่าฝนตกอย่างหนัก
0: โอ้พูดถึงสมทนะครับนี่อดีตผู้อำนวยการสมทท่านนึงนะครับพอวิชาอัศวบูรณ์นะครับตอนนี้ถ่ายภาพไว้ดูนั่งอยู่ในรถด้วยนะครับนี่นะคนที่ขับรถอยู่ด้วยเป็นคนที่เคยอบรม MQuad CEO รุ่นที่2ของสมทนี่เองโอ้แล้วส่งข้อความมาบอกด้วยนะครับนี่นะโอ้สัญญาสาบานกับใครไว้หรือเปล่าครับหรือสาวๆหรือจึงกลัวฟ้าผ่าฮ่าฮ่าว่างั้นนะพออวิชานั่นแหละสัญญาสาบานกับใครผมไม่เคยครับสาบงสาบานไม่เคยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1: นี่คุณชัยยันคุณชัยยันบอกฟังอยู่นะนี่แล้วให้ดูด้วยนะว่าเปิดวิทยุอยู่เนี่ย
0: ครับ

0: อ่ะหมดแล้วพี่สวิตนี่นี่เขาบอกว่าเด็ดอ่ะมีใครเนี่ยมีใครกันคุณชนิวัฒน์ใช่ไหมบอกว่าทางด่วนบนพระราม9ก็ติดหนักมากคุณเคสก็มาเลยเนี่ยถ้าไอก็ต้องไอเฮิร์ฟนะครับโอ้โหถ้าไอเฮิร์ฟนี่มาแล้วคุณเคสนี่เป็นอะไรเนี่ยวันนี้ฮะกินอะไรเข้าไปเนี่ยฮะวันนี้กินอะไรเข้าไป
1: นะครับอย่าแล้วก็ตามมาเด้งนะนะครับเรื่องของข่าวสารสำคัญวันนี้มีข่าวหนึ่งนะครับที่เกิดในช่วงสายๆที่ผ่านมาก็คือว่าเรื่องของทนายตั้มครับที่ศาลพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนสั่งชำระเงินชดใช้กว่า72ล้านบาทนะครับคดีที่เป็นการฉ้อโกงเจ๊อ้อยนี่นะอันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารมานะครับก็คงจะทราบระเด้งว่ายังไงบ้างนะ
0: ฮะ
1: ครับอย่าแล้วก็ตามนะครับข่าวสารที่น่าสนใจตามมานั่นก็คือว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับบทบาทของคนทําหน้าที่เรื่องของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาเด้งนะโดยเฉพาะตัวทนายตั้มเองนะครับเมื่อก่อนนะครับถือว่าโหยเป็นทนายซุปตาทนายอินฟูที่มาแรงมากใช่ไหมเด้งทุกเหตุการณ์แตงโมเหตุการณ์โน่นครับแม้กระทั่งลุงพลเหตุการณ์หวย30ล้านครูปรีชาหมวดจรูนอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องหมดนะครับดังเปรี้ยงปร้างมากสุดท้ายนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการช่อโกงเจ๊อ้อยจตุพรอุบลเลิศอย่างที่เป็นข่าวใหญ่มานะครับในที่สุดแล้วนี่นะศาลก็ยกฟ้องนะครับสำหรับภรรยาทนายตั้มแล้วก็คนที่เป็นพี่ดาว
0: อะไรเนี่ยเป็นญาติเป็นดองกันเลย
1: พี่สาวของภรรยาทนายตั้มมาเด้งนะ
0: เออนะก็โดนยกฟ้องเหมือนกัน
1: ยกฟ้องไปแล้วแต่ปรากฏว่าทนายตั้มมาเด้งโดนอย่างที่ผมบอกไปเป็นสักครู่นี่ครับนี่นะรวมเงินไปแล้วนะครับเอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซื้อรถเบนซ์ด้วย13ล้านแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านนะครับค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านแบตคอยจำนวนบิตคอยจำนวน39ล้านครับให้แก่ผู้จำเลยนี่นะปรากฏว่าเป็นการหลอกมานะครับในที่สุดแล้วนะครับศาลก็พิพากษาเนี่ยนะให้จำคุกที่ว่านี้รวมเงินทั้งหมดนะครับประมาณสัก71ล้านบาทเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นว่าทางทนายความนะครับก็คือจะมีการอุทธรณ์ต่อไปนะเด้งนะนะครับมาเตรียมฟังกับพิพากษาเต็มที่วันนี้เห็นคนไปเยอะครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งทนายเดชาเด้งนะ
0: ใช่
1: ๆทนายเดชาก็ไปเหมือนกันนะครับทนายเดชาก็บอกเหมือนกันนะว่านะครับทนายตั้มนี้นะขึ้นว่าเองเลยเด้งนะ
0: ในศาลนะครับหลังจากฟังเลยหลังจากฟังคำพิพากษา
1: ครับว่าเองแต่สุดท้ายนะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าหลายคนก็พูดถึงก็เด้งนะว่านะครับคนที่บอกว่าเป็นทนายที่บอกว่าซุปตาแล้วอินโฟนะครับสุดท้ายนี่ต้องมาจบชีวิตอย่างนี้เหรอครับ
0: เนี่ยคือทนายเดชาเขาบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยศาลมีคำวินิจฉัยแบบชัดเจนอะว่าพฤติกรรมของทนายตั้มเนี่ยคือไม่ใช่การกระทำความผิดโดยนิสัยแต่เขาใช้คำว่าเป็นสันดานนะคงเป็นคำนะเป็นคำทางกฎหมายเนาะหรือว่าเข้าข่ายช่อโกงเป็นปกติธุระเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยเพียงรายเดียวแล้วก็เป็นการช่อโกงลูกความรายเดิมซ้ำเนี่ย 2-3 ครั้งนั้นไม่ใช่การช่อโกงบุคคลทั่วไปแต่ว่าที่เป็นช็อตเด็ดอ่ะเห็นจะเป็นตอนช่วงที่พอมีคำพิพากษาออกมาแล้วทนายตั้มเนี่ยยกมือขึ้นแล้วขออนุญาตแถลงต่อศาลโดยตรงเพื่อที่จะทักท้วงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังพยานหลักฐานในคดีนี
1: ้
0: โดยทนายตั้มเนี่ยตั้งคำถามกับศาลบอกว่าพยานบุคคลบางปากที่ศาลรับฟังเนี่ยจนนำมาสู่การลงโทษตนเนี่ยเป็นกลุ่มพยานที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากคดีนี้แต่เพราะอะไรเนี่ยศาลถึงให้น้ำหนักแล้วก็รับฟังแล้วก็ทนายตั้มก็มีการตัดพ้อในประเด็นด้านหลักที่เป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก็ตั้งคำถามว่าเพราะอะไรเนี่ยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้จากการดูดข้อมูลโทรศัพท์มือถือของมาดามอ้อยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะกองบังคับการปราบปรามเนี่ยศาลก็ไม่รับฟังแต่เลือกที่จะรับฟังพยานบุคคลแทนปรากฏว่าในช่วงท้ายเนี่ยของการแถลงทนายตั้มก็ได้มีการพูดกับองค์คณะผู้พิพากษานะคะว่าช่วยเอาคดีของผมเนี่ยไปสอนนักศึกษาแล้วไปสอนผู้พิพากษาด้วยปรากฏเจอท่านย้อนกลับ
1: เลยท่านไปยังไงอ่ะ
0: บอกว่าศาลพิจารณาแล้วกันแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคู่ความทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่แล้วส่วนที่ทนายตั้มเนี่ยขอให้นำคดีไปเป็นกรณีศึกษาเนี่ยศาลก็ตอบเลยบอกว่าได้เดี๋ยวรับฟังนะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าในส่วนของของการอะไรนะที่เขาบอกว่าให้ไปสอนนักศึกษาอะไรเนี่ยคือศาลเขาไม่
1: ม
0: ีเขาไม่มีพวกการสอนอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งจำได้มาที่ทนายตั้มเขาเคยบอกไว้อะตอนช่วงที่เริ่มมีคดีใหม่ๆอะแล้วก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่มาพาดพิงเขาอะให้ระวังนะใครลงข่าวว่าเขาช่อโกงค่าช่อโกงเงินเนี่ยนะจะหน้าแตกต้องดื่มปัสสาวะ

0: 71แก้ว
1: อ๋อพี่สนธิเองสิ
0: เออเนี่ยแล้วก็ตัวเลข71เนี่ยก็มาจากยอดเงินในคดีไงที่ผู้เสียหายเนี่ยอ้างบอกว่าถูกหลอกให้โอนเงินลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน
1: ์
0: เออเนี่ยทางเขาก็เลยมีการย้อนคำท้าที่ว่านี้แล้วตกลงแล้วใครจะต้องเป็นคนดื่มในเมื่อมีคำพิพากษาออกมาว่าทางทนายตั้มเนี่ยผิด
1: อันนั้นเป็นเรื่องของทนายตั้มนะครับ อยู่ในกระบวนการศาลแต่เข้าศาลต่อเด้งนะเมื่อกี้ไปเยอะแล้วครับเข้าโรงพยาบาลเข้าโน่นเข้านี่ไปแล้วครับไปศาลฎีกาต่อครับปรากฏว่าวันนี้จบชีวิตการเมืองครับสำหรับคุณสุประชัยโพสุ
0: ใช
1: ่โอ้ศาลฎีกาได้ตัดสินตลอดชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าถือครองที่ดินที่นครพนม220ไร
0: ่เรื่องใครก็ตามที่ถือครองที่ดินเนี่ยนะที่มันปลุกลุกอะไรเงี้ยแรงเนาะ
1: เออใช่ใช่นะครับซึ่งเป็นข่าวที่ทางด้านปปช.แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นผู้ร้องกับคุณสุประชัยโพสุนะครับอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คัดค้านนี่นะเด้งนะเขามีฉายาว่ายังไงนะนะครับครูสุประชัยนะเด้งนะเขาเป็นผู้ที่มาเข้าป่ามาก่อนนี่นะปรากฏว่านะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าร้องที่ว่านี้นะครับเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้บุ้มตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานธุรกรรมของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระครับมีผลบังคับใช้ผู้คัดค้านยึดถือครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่แปลงป่าดงพระพายที่ตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรวม40ใบจองครับเนื้อที่220ไร่รวมมูลค่า6,660,000บาทครับนี่นะอันนี้เป็นการถือครองที่บอกว่าไปทำประโยชน์ต่อเนื่องตั้งแต่ผู้คัดค้านเข้าลงตำแหน่งส.ส.สมัยที่1เลยเมื่อ78ปี44เด้งนะเรื่อยมาครับโดยผู้คัดค้านคือคุณสุประชัยนะครับไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับใบจับใบจองเลยและก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบจัดสรรที่ดินตามระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนอยู่แล้วครับในที่สุดแล้วเป็นว่านี่นะนะครับคือนะครับคือสั่งตัดสิทธิ์นะครับทางการเมืองนะตลอดชีวิตเด้งนะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่อะไรได้อีกแล้วนี่ถือว่าเป็นโทษแรงเหมือนกันนะครับเพิกสอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปนะครับเด้งนะ
0: เออเนี่ยจำได้มาก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระที่นั่งวิมานเมฆอ่ะ
1: ครับ
0: ที่มีการบูรณะแล้วก็เป็นข่าวออกมาแบบสารพัดตอนนี้เสร็จแล้วนะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอครับ
0: เนี่ยเริ่มจะมีภาพออกมาทางอากาศที่ได้เห็นนะคะหลังจากที่บูรณะเสร็จเรียบร้อยนะคะโอ้ยสวยงดงามเลยอันนี้เห็นเหมือนเป็นภาพจากโดรนนะคะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับพระที่นั่งวิมานเมฆค่ะตอนนี้เริ่มจะเห็นชมหน้าค่าตาออกมาแล้วนะคะหลังจากที่มีการบูรณะก็จะอยู่กลางสวนในเขตพระราชวังดุสิตนะคะซึ่งถือว่าพระที่นั่งวิมานเมฆเนี่ยนะคะเป็นพระที่นั่งไม้สักทองอายุนี่เกิน100ปีเลยพี่สุยเคยเข้าไปปะ
1: ครับเคย
0: นะครับอยู่คนพวกคนที่อยู่ในสภาเนี่ยที่ทำข่าวในสภาเนี่ยมักจะมีโอกาสได้เข้าไปเดินเล่นอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเผยโฉมหน้าให้ได้เห็นอีกครั้งนึงนะเรียกว่าโอ้สวยมากคือเพราะได้รับการบูรณะมาอย่างดีแล้วคือถือว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมไม้สักทองที่ทรงคุณค่าที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะก็จะเป็นไม้สักทองแล้วก็เป็นพระที่นั่งที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความงดงามทางศิลปกรรมด้วยนะคะซึ่งพระที่นั่งวิมานเมฆเนี่ยสร้างขึ้นค่ะเมื่อปี2444ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่5หลังจากที่เสด็จแปรพระราชฐานนะคะกลับจากพระราชวังบนเกาะสีชังโดยทรงโปรดนะให้ไอทรงโปรดให้ถอดชิ้นส่วนเรือนไม้จากวังเดิมนี่แหละเอามาประกอบขึ้นใหม่ค่ะในเขตพระราชวังดุสิตอย่างประณีตเลยแล้วก็มีการพระราชทานนามว่าพระที่นั่งวิมานเมฆนั่นเองซึ่งอาคารไม้สักทองหลังนี้นะคะก็เลยไม่ใช่แค่เพียงพระที่นั่งเก่าอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยอะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความทันสมัยภายใต้พระราชวิสัยทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่5ที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงวางรากฐานความเจริญของประเทศเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่ควรจะรักษาความเป็นไทยเอาไว้แล้วเราก็คงจะได้มีโอกาสได้เห็นพระที่นั่งวิมานเมฆอย่างแน่นอนนี่มีคนก็แจ้งมาแล้วคุณอัปดีนเออใช่สหายแสง
1: เออสายแสงใช่ใช่ครับเป็นสายแสงครับขอบพระคุณมาก
0: น
1: ี่
0: คุณพี่นานาก็แจ้งเหมือนกันนอกเหนือจากคุณอัปดีน
1: เออ
0: เนี่ยเราต้องถามคุณผู้ฟัง
1: สายแสงนะ
0: ขำคุณใบเตยก็บอกว่าคุณใบเตยก็ไปลองนั่งยองๆขยิบเท้าดู

0: โอ้โหทันทีเลยแหละครับเป็นไงบ้างครับ
1: บอกทำไม่ได้แล้ว
0: น่าเห็นไหมนั่งยังยากเลยจะมาขยิงอย่างเงี้ยเด้งนะ
1: มันยากอ่ะ
0: โอ้โหแต่ถามเด็กอายุ10กว่านะครับหรือ20 30นะครับสบายสบายมากลุงสบายมากตายายเด้งนี่นะ
1: ใช่แต่อย่างเราเนี่ยทำไม่ได้แน่
0: แต่รุ่นเรานะครับ
1: เด้งทำไม่ได้ใหญ
0: ่ทำได้ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยเป็นตัวที่3เช่นไม้อะไรอยู่แค่เด้งนะจับไว้ด้วยแล้วก็ขยิงไว้ด้วย
1: ล่าสุดนี่มีข่าวว่าทนายตั้มได้ประกันตัวแล้วนะคะ
0: เอ้าเหรอครับ
1: โอ้
0: โหเหรอ
1: เนี่ยศาลตีหลักทรัพย์1ล้านบาทค่ะ
0: ตามที่ทนายบอกเหมือนกันว่าจะยื่นหลักทรัพย์นะครับ1ล้าน
1: แล้วก็มีเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะ อย่างน้อยก็ได้ออกมาจากเรือนจำแล้วเนาะเพราะว่าเขา
0: ติดไปแล้วปีหนึ่งปี6เดือนนึง
1: นานเหมือนกันเนาะ
0: ก็นานสิ
1: ก็อย่างน้อยก็ได้ประกันเพราะว่าภรรยาเขาก็ออกมาจากเรือนจำแล้วเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ออกมาแล้วกับคนที่ติดตามมาในพี่สาวนะ
1: แต่ว่าก็ต้องไปหาเงิน70กว่าล้านมาใช้เขาอะ
0: เออนั่นสิทำยังไงอะทรัพย์สินอะขายบ้านเหรอ
1: เออขายบ้านคงจะได้หลายตังค์อยู่นะก็ค่อยๆผ่อนไป
0: รถอีกรถดีๆทั้งนั้นเลยรถทนายตั้มนะอืมครับ
1: ฝ่ายโจทย์เขาอาจจะแบบใจดงใจดีบ้างก็ได
0: ้อ๋อเลยครับเจ๊อ้อยนั่นเหรอ
1: เออชื่ออะไรจำไม่ได้เออนั่นแหละก็ค่อยๆทยอยจ่ายไปไง
0: อ๋อก็ได้เหรอก็ไม่รู้หรอกก็เรื่องอนาคตด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการศาลก็ต้องมีตั้ง3ศาลนะนะอ้าวพูดถึงอารมณ์เด้งเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือว่าไปที่นั่งพิมานเวกแล้วปรากฏว่าโอ้นะครับคุณอนุทินน่ะเด้งน
1: ะ
0: ได้นำคณะส่วนราชการแล้วก็ไปรุดกราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชครับเด้งเป็นกรณีพิเศษเลยนะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองครับหลังที่เป็นประธานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเด้งนะแล้วก็บอกนะครับว่าข่าวดีกับคนไทยนะยูเนสโกนั้นเตรียมพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์ครับเป็นมรดกโลกหลังได้ไปคุยกันที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยอ่ะอันนี้เป็นข่าวใหม่นะเด้งนะก็เห็นภาพนะครับที่ท่านนายกแล้วก็ท่านอธิบดีหลายกรมในกระทรวงมหาดไทยแล้วครับหัวหน้าส่วนราชการไปที่นครศรีธรรมราชเพื่อเย็นวันนี้เองนะซึ่งท่านก็เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่คล้ายละอองแก้วครับโอ้ท่านอายุ83ปีเลยนะเป็นคุณแม่ของคุณสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ศาลา100ปีวัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่น่าสนใจอ่ะเด้งนะนะครับก็คือว่าเป็นการนะครับพูดจากกันหลังจากที่มีการทำพิธีแล้วแม่ถ่ายรูปกับเด้งนะครับซึ่งก่อนที่ขึ้นไปประกอบพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุปรากฏว่าผู้สื่อข่าวคือไปทำพิธีศพก็เรียบร้อยครับส่วนพี่ตามนี่นะแล้วก็ไปทำพิธีนะครับในวัดนี่คือแห่ผ้าขึ้นธาตุครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณอนุทินนะเด้งเรื่องของความคืบหน้าในโครงการพระบรมธาตุมรดกโลกว่าจะไงต่อไปครับนายกบอกว่าครับแน่นอนอยู่แล้วครับพระบรมธาตุมรดกโลกแน่นอน 100% โอ้โหยืนยันอย่างนี้เลยนะนะครับท่านบอกว่าท่านไปฝรั่งเศสด้วยตัวเองเพิ่งจะกลับมาคุยกันเสร็จหมดแล้วก่อนที่จะขึ้นไปประกอบพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุบนบานประทักษิณาคือชั้นบนจำนวน3รอบอ้าวก็ถือว่าเป็นข่าวดีท่านก็พูดอีกเยอะนะเด้งนะเอาเป็นว่าเท่านี้ก็แล้วกันนะครับว่าอนาคตเนี่ยนะอ้าวเราจะมีมรดกโลกนะครับอยู่ในพื้นที่ภาคใต้พระบรมธาตุมรดกโลกตั้งชื่อก่อนล่วงหน้าเลยนะคือพระพุทธสิหิงค์ครับ
1: นี่พอพูดถึงนายกนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวอยู่ข่าวนึงที่ท่านนายกเนี่ยไปตอบคอมเมนต์ของคนที่เข้าไปในเม้นในเพจ Facebook ส่วนตัวของท่านนายกอ่ะจนกระทั่งคนเขามาล้อเลียนเลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือนายกพบประชาชนหรือเปล่าอ่ะ
0: เหรอครับ
1: เพราะว่าคือตลกอ่ะก็จะมีเนี่ยท่านนายกก็ส่งรูปเข้าไปมีคนเข้าไปถามบอกว่าถ่ายรูปมาดูหน่อยสิทำอะไรอยู่ท่านนายกก็ถ่ายรูปตัวเองเข้าไปเลยเป็นรูปตัวเองเข้าไปบอกเล่นเฟซอยู่ครับ
0: เ
1: นี่ยคนก็ไปต่ออีกจากภาพของท่านนายกบอกของจริงว่ะแล้วก็บอกนายกบอกขอรูปชู2นิ้วหน่อยสิ
0: เลยครับ
1: ปรากฏว่านายกก็ชู2นิ้วกลับแล้วก็บอกว่าเสียหนูนี่จะเอาฮาไปไหนเนี่ยแล้วก็แบบฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ถามอีกบอกนายกครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างช่วยบอกผมทีนายกบอกว่าเริ่มง่วงนิดนึงแล้วครับเพิ่งทานเต้าหวยเสร็จรู้สึกคอโล่งท้องโล่งตอนนี้ห้าทุ่มสองนาที
0: โอ้โหห้าทุ่มสองนาทียังคุย
1: เลยนะก็เลยมีคนล้อกันบอกว่า นี่นายกพบประชาชนเหรอหรือว่าอะไรเน
0: ี่
1: ยก็มีอะไรแปลกๆนะ
0: อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้เด้งนี่นะเอาตกลงแล้วนะครับต้องประกาศแจ้งต่อท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมาล่าสุดนะครับพรุ่งนี้เด้งฝนตกหนักนะครับ49จังหวัดโดนถล่มแต่

0: รุงเทพมหานครปริมณฑลเมื่อก่อนที่ผ่านมา 60% ของพื้นที่จะไปได้นะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ 70% ของพื้นที่รับรองหนักเด้งนะ
1: อ้
0: าวพกลมมาด้วยครับเด้งพกลมมาเปล่าเนี่ย
1: มาสิ
0: ครับ
1: ไม่พลาดอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อ่ะมาเลยคุณผู้ฟังก่อนจะลากันไปห้ามพลาดไม่ลืม
0: ครับ
1: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ว้าวลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

0: หนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุกหนึ่งแคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจ

0: และวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้มาพร้อมฝนเลยนะครับพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: โอ้โหมาโครมใหญ่เลยนะครับฟ้ายังมืดอยู่เลยครับ
3: มีความเท่าเทียมกันนะ
2: ครับ
3: ที่ห้วยขวางกับที่บ้านผม
2: โอ้โห
3: เพราะว่าของผมก็เช่นกัน
2: ครับ
3: มาเมื่อสักครู่นี้แล้วตอนนี้ก็ซาเม็ดไปหน่อยแต่ก็ยังมืดครึมอยู
2: ่ครับ
3: ครับคงจะยินดีกับ
2: คนไทยใช่ไหม
3: อุตส่าห์ปิดดีลได
2: ้ครับ
3: แต่ว่าคนที่เล่นหุ้นแจ๊สวันนี้นี่ตลาดสั่งขึ้นเครื่องหมาย H นะ
2: ทำไมพี่ไพศาล มันขึ้นผิดปกติแล้ว
3: ห้ามมีการซื้อขาย
2: เ
3: พราะว่าเขาไม่ได้แถลงให้ตลาดทราบว่าเขาไปมีดีลจ่ายเงินซื้อมาได
2: ้ครับ
3: นะเขามาแถลงก่อน
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นตลาดเขาก็ฮอสเลยเขาก็คือขึ้นเครื่องหมาย H ห้ามมีการซื้อขายจนกว่าแจ๊สจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการมาว่าไปจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี้ยนะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะทำให้ตลาดเขาก็จะได้แจ้งให้บรรดานักลงทุนได้ทราบ
2: อันนี้เป็นดีลที่มันนอกเหนือจากดีลอื่นๆของสมาชิกฟีฟ่าในหลายประเทศเลยหรือเปล่าพี่ไพศาลที่เขาซื้อกันเฉพาะปี2026แต่ว่าของเราประเทศเดียวหรือไม่ที่ซื้อข้ามไปอีก4ปีข้างหน้าเลยเนี่ยครับ
3: ผมก็ไม่ได้ยินนะว่าใครก็ซื้อข้ามไปนะ
2: ครับ
3: ก็อาจจะเป็นเราเจ้าเดียวก็เป็นไปได้หรือจะมีก็ไม่แน่ใจ
2: ครับ
3: แต่ผมคิดว่าเขาคงจะเป็นคือไปลดคงจะลดยาก
2: ครับ
3: พอนี้ก็คือสิ่งเดียวที่จะทำให้ต้นทุนมันสามารถไปบริหารจัดการได้ก็คือว่าจ่ายเพิ่มไปอีกเลยแต่ว่ายืดไอรายการเผยแพร่ให้มันยาวออกไปอ
2: ่
3: ะ
2: 4ปีข้างหน้าคุณไม่ต้องมากังวลเลยว่ามูลค่าลิขสิทธิ์มันจะขึ้นไปเท่าไหร่คุณได้ราคานี้แน่นอนจ่ายเราเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับครับก็เห็นว่าเขาจ่ายไป70 ล้านเหรียญใช่ไหม
2: ครับ
3: จากเดิมที่ปีนี้เนี่ยฟีฟ่ายืนกรานว่าอย่างไรไทยซึ่งร่ำรวยมากในอาเซียนเนี่ยต้องจ่าย40
2: ยังไงก็ไม่ลงเลยฮะ
3: ไม่ลง
2: ครับ
3: เวียดนามซึ่งเขายังยากจนอยู่เนี่ย15
2: ครับ
3: คนอื่นก็10กว่าหรือถูกกว่านั้นถ้าเป็นลาวเป็นกัมพูชาอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: แต่ไทยต้อง40
2: ครับ
3: 40ก็เลยเนี่ยดีลก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเติมอีก30เป็น70
2: ครับ
3: แต่ผมได้2530ด้วย
2: ลิขสิทธิ์ข้างหน้าเลยนะประมาณนั้น
3: ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2530
2: คุณจะอัพราคาเท่าไหร่ผมขอเท่านี้ได้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมากังวลใจอะไรอีกนะฮะ
3: คราวนี้ก็ถ้ามันจะลดราคามันลดราคาได้ข้างหน้า
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ไอ้ครั้งนี้ก็ไม่เขาก็ไม่เสียฟอร์มว่าเอ้ยก็เขาไม่ลดก็โอเคใครก็ต่อก็ไม่ได
2: ้ครับ
3: เพราะว่า40ก็ยัง40อยู่แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยผมคิดคุณเหมารวมอีก30
2: ครับ
3: ก็รวมเป็น70เขาก็สามารถคิดอย่างนั้นได
2: ้ฮะ
3: แต่แจ๊ดเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าที่เขาซื้อมาเนี่ยอาจจะต่ำกว่า10ก็ได้เพราะว่าไอ้ครั้งหน้าเนี่ยมันน่าจะแพง
2: ครับใช่ฮะใช่ฮะ
3: เนื่องจากว่าฟุตบอลโลก2030เนี่ย
2: ครับ
3: มันจะครบรอบ100ปีขององค์การฟุตบอลโลกนะ
2: ครับ

0: มันเป็นฟุตบอลโลกที่ครบรอบ100ปีเพราะฉะนั้นความอลังการต้องมีแน่นอนเอ๊ะใครเป็นเจ้าภาพตัวลง
1: กาตาร์มั้ยฮะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วพี่เบสานใช่กาตาร์กลุ่มหวนมากาตาร์อีกหรือเปล่าฮะ
0: เออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า4ปีข้างหน้าแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะได้เจ้าภาพแล้วล่ะน่าจะได้เจ้าภาพละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใครได้
1: ปี2000
0: มันน่าจะต้องไปทวีปมันน่าจะต้องไปทวีปแอฟริกาอะไรพวกนี
1: ้โมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนครับเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ฮะพี่เบสานโดยมีความพิเศษก็คืออย่างที่พี่เบสานบอกเลยฉลองครบรอบ100ปีณทวีปอเมริกาใต้นะ3ประเทศด้วยกันก็คืออาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยครับเอ๊ะเดี๋ยวฉลองครบรอบ100ปีณทวีปเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ได้แก่โมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนครับ
0: โมร็อกโกโปรตุเกส
1: และสเปนครับ
0: ก็สเปนกับโปรตุเกสอยู่ยุโรป
1: ครับ
0: ใต
1: ้ครับ
0: แล้วโมร็อกโกก็อยู่แอฟริกาเหนืออ
1: ่าฮะ
0: แต่จริงๆแล้วก็ข้ามมันนิดเดียวนะ
1: ครับ
0: ข้ามไปตรงเมดิเตอร์เรเนียนมันนิดเดียว
1: ที่บอกว่าอาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยเนี่ยก็คือมีความพิเศษเขาจะมีการจัดการแข่งขันนัดเปิดสนามเพื่อฉลอง100ปีที่อาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยครับมันมีพิเศษเข้าไปอีกพี่เบสาน
0: ออกไปจัดตรงนั้น
1: ครับ
0: ในพิธีเปิด
1: เป็นในพิธีเปิดนัดเปิดสนาม
0: โอ้ก็ต้อง6ประเทศดิ
1: 6ประเทศเลยครับโอ้นะฮะ
0: อันนี้คือมันจะเป็นงานที่อลังการมาก
1: ครับ
0: ทางจัสมินเขาก็เลยเนี่ยเขาเลยซื้อลิขสิทธิ์ยาไปเลย
1: ก็คาดว่าราคามันน่าจะอัพขึ้นไปสูงใช่ไหม
0: แล้วคราวนี้ระหว่าง4ปีเนี่ยเขาก็ยังจะได้หลายรายการฟีฟ่านะ
1: ครับ
0: เท่าที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาจะได้ฟุตบอลโลกหญิงนะครับก็คือรายการฟีฟ่าตลอด4ปีจนถึงฟุตบอลโลก
1: เป็นของเขาหมด
0: เป็นของเขาหมดอ่ะพูดง่าย
1: ๆครับ
0: นะฮะก็จะมีฟุตบอลโลกหญิงใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งจัดปีหน้า
1: ฟุตนะฟุตบอลชายหญิงฟุตซอลฟุตบอลชายหาดฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพนะฮะตลอดจนการแข่งขันฟีฟ่าอีสปอร์ตอีกอันนี้ก็แสดงว่าเขาเหมารวมไปทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่ในคอนโทรลของฟีฟ่าเขาอะครับ
0: ใช่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าเขาจะได้มาหมดเลย
1: ครับ
0: เหมาเลยเขาก็เลยจะใช้เป็นสโลแกนสำหรับโมโนแม็กซ์
1: ครับ
0: ของเขานะซึ่งเขามีทั้งฟรีทีวีแล้วก็มีเป็นแพลตฟอร์มด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะเป็น the home of FIFA in Thailand จนถึงปี2030แต่ใช้ไอ้โลโก้นี้ขึ้นมา The Home of FIFA in Thailand
1: ครับ
0: ก็แสดงว่า FIFA ต้องยอมด้วยอยู่ในสัญญาด้วย
1: โอ้โหนี่ก็คงคุยกันนานพอสมควรนะกว่าจะได้แพ็คเกจใหญ่นี้มาเลยนะครับ
0: ก็คือไหนๆต้องจ่ายสูงอยู่แล้วก็จ่ายเพิ่มไปแล้วก็เอาอะไรที่มันเป็นของดีรวมๆกันข้างหน้าต่อไป
1: ครับ
0: ไอ้คนที่ยังไม่ซื้อก็ไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเอาของเขารู้ละเขารวมแล้ว70ล้านเหรียญจ่ายไปเลย 2,000 เท่าไหร่นะ 2,300 กว่าล้านใช่มั้ย
1: 2,300 ล้านครับ
0: 2,300 ล้านจ่ายไป
1: ครับครับไอ้นี่ที่เขาบอกตัวเลขมาเนี่ยไอ้ 5,999 เฉพาะฟุตบอลโลกใช่ไหมพี่เบสาน
0: เขาบอกว่าแฟนชาวไทยสามารถสมัครแพ็กเกจ Mono Max Sport Premium ได้ในราคา 5,000 คือพูดง่ายๆว่าเขาขอคิด 6,000 แล้วเขาจะใจดีทอนกลับให้บาทหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามัน 5,999 เนี่ยมันคือ 6,000 แล้วทอนกลับให้บาทตรงนั้น
1: มันถ้าตัวเลขมัน 6,000 เลข6นำหน้าตกใจไงพี่พิสาร
0: อันนี้ก็เรียกรองเท้าบาจาใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งราคาแบบรองเท้าบาจา
1: ครับ
0: ถามเท่าไหร่โอ้400เองเท่าไหร่499
1: 499แล้วครับครับ
0: แล้วก็แล้วมีโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นาน10เดือน
1: ครับ
0: เพื่อรับชมครบทั้ง104แมตช์พร้อมไฮไลท์และย้อนหลังตลอดการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดการรับชมแมตช์ต่างๆได้ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax
1: ครับ
0: Monomax Sport
1: พี่ไพศาลเห็นก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอฮะดูกีฬาเนี่ยเสียไปร้อยกว่าบาทเนี่ยฮะดูได้ตรงไหนบ้างครับ
0: 99ไงผมดูพรีเมียร์อยู
1: ่ครับ

0: ก็อย่างนี้ก็แสดงผมต้องจ่ายเพิ่มแต่เดี๋ยวผมกำลังจะรอดูว่าไอ้จ่าย 6,000 ทอนกับ1บาทเนี่ยเข้าใจว่าสำหรับคนที่สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ของเขา
1: อ๋อไม่ใช่ลูกค้ารายเดิม
0: แต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าในกลุ่มเดิมอะไรต่างเนี่ยเขาจะมี
1: ครับ
0: เพราะอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาคิดทั่วไปรายเดือนเนี่ย299ผมจ่าย199
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะผมเป็นลูกค้าเขาอยู่ผมจ่ายน้อยกว่า100นึงต่อเดือน
1: ครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมก็อาจจะจ่ายแค่999ลดให้ 5,000 หรือเปล่าเดี๋ยวผมยังจะรอดูอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ไอ้อย่างนี้ที่เขาบอกว่าจะมาจัดสรรมาแบ่งปันให้กับฟรีทีวีด้วยเนี่ยฟรีทีวีต้องไปติดต่อเขาใช่ไหมฮะต้องมีอะไรเป็นธุรกิจอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไพศาล
0: ก็คงเป็นธุรกิจไปแต่ว่าเขาสัญญาว่าเขาจะมีให้ชมฟรีได้ทุกวันวันละหนึ่งคู
1: ่ครับ
0: เริ่มตั้งแต่คู่แรกนัดเปิดสนามนี่เลยคืนนี
1: ้
0: ตีสองดูได้เลยทางช่องโมโนของเขา
1: เม็กซิโกกับแอฟริกาใต
0: ้เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ใครจะดูผมยังสงสัย
1: ครับ
0: แล้วตีสอง
1: ตีสองด้วย
0: เก้าโมงผมว่าจะดู
1: ครับ
0: เพราะมีเกาหลีใต้ใช่ไหม
1: ฮะเดี๋ยวมาดูที่ออฟฟิศเนี่ยน่าจะไม่ได้อะนะมันฟร
0: ี
1: ทีวียังคงไม่ได้ถ่ายแล้วฮะคงต้อง
0: ไม่ถ่ายฟรีทีวีไม่มี
1: ครับ
0: ฟรีทีวีเขามีวันละคู
1: ่ครับ
0: ก็เขามีตัดเปิดสนามไปแล้วก็ถือว่าเป็นวันแรกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คงไม่มีคู่ที่สองเขาไปทีก็นู่นเลยวันเสาร์เลยวันเสาร์ก็จะไปดูว่าเขาจะเลือกคู่ไหนมา
1: ครับ
0: ก็ในขณะนี้ผมก็คิดว่าคงจะผ่านโมโนแม็กซ์
1: ครับ
0: ไอ้ผ่านไอ้ช่องโมโนเขาอะนะที่เขามีฟรีทีวีเขาอยู่ส่วนว่าเดี๋ยวเขาจะมีใครมาเจรจาจ่ายงงจ่ายเงินให้เขาบ้างเนี่ยเพื่อเอาไปออนแอร์ด้วยก็ค่อยว่ากันไป
1: โอ้นี่ทำการตลาดทันไหมฮะแข่งคืนนี้แล้วเนี่ยพี่เพศาน
0: ก็ตอนนี้เมื่อกี้ที่ผมเข้าไปดูโมโนแม็กซ์มันยังไม่มีข้อเสนออะไรไหมผมเลย
1: ครับ
0: ก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าแล้วคืนนี้ตีสองผมจะดูยังไง
1: อ๋อ
0: ดูฟรีผ่านไอ้นี่ก่อนใช่ไหมดูผ่านไอ้ฟรีทีวี
1: ก่อนถ้าอย่างนั้นนะครับ
0: คราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเวลาดูผ่าน AAS box อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่า AAS เนี่ยเวลามันมีฟุตบอลอะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยมันเขาจะไม่เผยแพร่ทาง
1: Free TV
0: เขาให้ไปดู Free TV จริง
1: ๆครับแต่ว่าก็ต้องติดตามฮะนอกเหนือจากแมตช์แรกระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยพิธีเปิดนะ
0: พิธีเปิดตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็วันนี้พิธีเปิดจะเป็นพิธีเปิดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะ
1: ครับ
0: นักร้องดังชื่ออะไรนะ
1: นักร้องดังที่จะไปขึ้นเวทีบนเม็กซิโกนะฮะ
0: ชากิล่า
1: เจบาวินฮะนำทัพเปิดเวทีที่เม็กซิโกซิตี้ครับวันนี้พี่เพศาน
0: ใช่ตั้งแต่ห้าทุ่ม
1: ครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดของสหรัฐ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีคู่สหรัฐประเดิมสนามที่ลอสแอนเจลิส
1: ใ
0: ช่ไหมพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้แคนาดา
1: 12วันที่12เนี่ยมัน2เมืองเลยพี่เบสาร2ประเทศเลยฮะที่โตรอนโตก็วันที่12นะครับพิธีเปิดนะพิธีเปิดนะครับ
0: เหลื่อมเวลากันไหม
1: น่าจะโชว์ตอนในเวลาแคนาดานะครับตอน 13:30 ฮะตามเวลาท้องถิ่นจะโชว์พิธีเปิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอน 16:30 ครับ
0: อ๋อแสดงว่าแคนาดาโชว์ก่อนเปิดก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าพิธีเปิดเนี่ยเขาจะเจ้าภาพ3ชาติในแมตช์แรกเนี่ยจะมีพิธีเปิดของเขาเองน้องลิซ่าก็จะไปเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาที่สนามลอสแอนเจลิส
1: ครับ
0: นะครับส่วนปิดเนี่ยปิดที่เดียวที่สนามเมดไลท์ที่นิวเจอร์ซีย์สนามของทีมนิวยอร์กเจ็ต
1: ครับ
0: นิวยอร์กเจ็ตเนี่ยนะ อันนี้ที่เดียวเลย
1: ครับ
0: ที่สหรัฐอเมริกาเป็นพิธีปิดก็ผู้บริหารของแจ๊สเขาก็บอกว่าคู่ชิงชนะเลิศที่เมดไลท์สเตเดียมเนี่ยที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะให้ชมฟรีนะ
1: เป็นฟรีทีวีได้ด้วย
0: เขาสัญญาไว้อย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็คู่เปิดเขาจะชมฟรี
1: คู่ปิดด้วย
0: คู่ปิดด้วยเขาจะให้ชมฟรี
1: ครับ
0: นะครับ

0: ส่วนแม้ถึงขั้นเราคู่เอกเอามาฟรีมันก็จะขายของไม่ได้นะมันก็ไม่จะถูกนะ 5,000 6,000 เนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วดูเฉพาะมหากรรมเดียวด้วยนะ
1: โอ้โห
0: หรือว่าเขาจะให้ตามดูพวกรายการของฟีฟ่าได้ตลอดไปหรือเปล่า
1: เขามีด้วยเมื่อสักครู่ที่เขาบอกไว้อะพี่เพศานฮะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของ104แมตช์ที่

0: ฟีฟ่าเขาดูแลได้ทั้งหมดด้วยหรือเปล่าไงจะมีเงื่อนไขตรงนั้นมาหรือไม่เงี้ยนะฮะแต่ว่ายังไม่มาถึงพี่เพศานใช่ไหม
1: ยังไม่มาเดี๋ยวรอดูอยู
0: ่ครับครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวติดตามนะฮะเพราะว่าพิธีเปิดที่เม็กซิโกซิตี้นะครับเที่ยงคืนตรงนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามคืนน
1: ี้ตามเวลาบ้านเรานะ
0: ตามเวลาบ้านเรานะฮะส่วนพิธีเปิดที่แคนาดาเนี่ยเริ่มเที่ยงคืนครึ่งฮะก็ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็เช้ามืดวันเสาร์ที่13มิถุนายนแมตช์เปิดสนามแคนาดาจะพบบอสเนียนะฮะตอนตี2หรือว่าเช้ามืดวันเสาร์ที่13มิถุนายนตามเวลาบ้านเรานะครับส่วนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโชว์ของลิซ่านะฮะจะเริ่มเวลา 6:30 นาทีนะครับน่าจะตอนเช้าวันเสาร์ที่13ครับพี่เบสานแล้วก็จะเป็น
1: ตามเวลาบ้านเรา
0: ใช่ครับจะเป็นแมตช์เปิดสนาม 8:00 นหลังจากคอนเสิร์ตของลิซ่าแล้วเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาจะพบกับปารากวัยครับ
1: ถ้าเช้าเช้าก็ยังโอเคนะตื่นมาแล้วดูนะ
0: อาจจะเห็น8:00 ก็ยังได้ชมได้ฮะครับ
1: เหมือนประกวดมิสยูนิเวิร์ส
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะตื่นมาดูตอนเช้าเช้า
0: โอ้แต่บรรยากาศมันคงไม่เหมือนตอนค่ำนะพี่เบสานถ้าสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะโอ้โหผมว่าเนี่ยจะไม่หลังพิงฝาแบบชนิดที่วินาทีสุดท้ายแล้วได้ลิขสิทธิ์ฮะผมว่าคงจะแข่งขันราคากันน่าดูครับทำการตลาดง่ายกว่าไงฮะ
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ก็ฉุกระหุกหน่อยแต่ว่าก็โอเคในท้ายที่สุดก
0: ็ได้ชมฮะ
1: สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าคนไทยก็จะไม่ถูกเขมรคอนแคเอานะ
0: ครับ
1: เพราะมันมีพวกอินฟลูเอนเซอร์เตรียมคอนแค
0: โอ้โหคอนแคไปแล้วทีฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ย
1: ก็โอเคอย่างน้อยก็รอดไป
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แม่แต่ว่า
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหมฮะ
0: ตอนนี้มันมีแมตช์บอล19ปีไงพี่เพศานที่เราแข่งกับกัมพูชาอยู่อะที่เข้าไปดูตัวเลขนะคะแนนนี้มัน40ฮะ40หรือ60ไปแล้วอะครับ11นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะย้อนหลังไป11นาทีเนี่ยไทยดุมากเนี่ย U19 ของเราฟอร์มดุถล่มกัมพูชาไป40ฮะเดี๋ยวอัพอีกทีหนึ่ง
1: ที่เขาบอกว่าคุณเซนห้ามถ่ายทอดเนี่ยแหละพวกนี้ว่า
0: เพราะว่าในโซเชียลของกัมพูชาบอกว่าแม้สถานการณ์เขาแพ้นะฮะสองรอบเนี่ยนะครับแต่บอลเขาไม่แพ้แน่นอนฮะเขาบอกอย่างนี้ครับ
1: โอเค
0: ครับครับ
1: อ้าว
0: พักกันครู่หนึ่งครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุยกันต่อครับพี่เพศานครับ
1: ในวันนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ
0: 11
1: มิถุนายนเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบมีการตัดสินคดีดังๆหลายคดีทีเดียว
0: ครับมีทนายตั้มมีกรณีไปวางระเบิดพระพรหม เอราวัณนะฮะมีเรื่องของคุณสุภชัยโพสุนะฮะ

0: ครับ
1: ครับ
0: มีคดีของคุณนั่นด้วยนะ
1: ครับ
0: อังคณา
1: อ๋อคุณอังคณานิรภัยจิต
0: คุณอังคณา
1: IO นะใช่ไหม
0: เรื่อง IO ตรมน.ศาลตัดสินแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เอาคดีเรื่องที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดนะ
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องคดีสองอุยกูวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมซึ่งมีผู้เสียชีวิต
1: 20คนนะ
0: ทั้งจีนทั้งมาเลเซียทั้งคนไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: รวมแล้ว20คนสาหัส
1: จะเป็นร้อยอ่ะฮะ
0: ก็ปรากฏว่าคดีนี้เกิดตั้งแต่ปีไหน
1: 2558ครับ
0: 23พฤศจิกายน2558ก็ลุงตู่เพิ่งจะรัฐประหารได
1: ้ปีเดียว
0: นานนะ
1: ครับ
0: ก็อัยการศาลทหารกรุงเทพยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองที่ศาลทหารกรุงเทพตามประกาศคณะคสช.ขึ้นศาลทหารนะ
1: ครับตอนนั้นอยู่ในช่วงคสช.พอดีไงฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ขึ้นศาลทหารแล้วก็คดีก็ดำเนินมารวมแล้ว11ปีมาตัดสินนะยังไม่ถึง11ปีดี
1: ครับ
0: นะครับก็ประมาณ10ปีกว่าๆก็วันนี้ศาลตัดสินก็สรุปว่าประหารชีวิตนะศาลตัดสินประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนก็คดีโอ้โหยาวเหยียดเลยนะ
1: ครับ
0: พิเคราะห์ตามเหตุการแห่งคดีที่จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดขณะที่ประชาชนทั่วไปมาสักการะองค์เท้าหมาพรมและอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมากจนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย20คนได้รับอันตรายสาหัส และได้รับอันตรายแก่กาย126คนกับทั้งทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นและทางราชการได้รับความเสียหายหลายรายการเป็นพยันตรายต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแม้ศาลนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ก็ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อจะลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตแล้วไม่อาจนำโทษจำคุกฐานอื่นมารวมได้อีกจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทและให้จำเลยทั้งสองร่วมชดใช้ราคาทรัพย์ 16,000 บาทแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 364,500 บาทแก่โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 530,000 บาทแก่กรุงเทพมหานครและ594,471 บาทแก่สำนักการจราจรและขนส่งสำนักงานกรุงเทพมหานครหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2930ริบวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ของกลางข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก
1: ครับ
0: รออันนี้เป็นการตัดสินศาลชั้นต้นนะ
1: สู้เขาสู้ต่อฮะเขายังคงปฏิเสธอยู่ครับ
0: ทนายก็คงจะไปยื่นอุทธรณ์ต่อไป
1: ครับ
0: แต่คงไม่ได้ประกันคงยังต้องติดคุกอยู่ต่อ
1: ครับครับก็นายชูชาติกันภัยนายจำเริญพนมภากรเป็นทนายความของจำเลยครับพี่ไพศาลได้ออกมาอธิบายหลังศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตนะครับว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์ครับเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เห็นว่าศาลชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยครบถ้วนทั้งการพิสูจน์ตัวบุคคลหนังสือเดินทางพยานหลักฐานโทรศัพท์ทีมทนายได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาคำพิพากษาอย่างละเอียดก่อนจะยื่นอุทธรณ์ใน30วันและกระบวนการยุติธรรมยังเหลือพิจารณาอีก2ศาลการที่นายไมรายลียูซูฟูนะฮะแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำพิพากษาเนี่ยเพราะเขาบอกว่ารู้สึกผิดหวังยืนยันจำเลยยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาโดยตลอดครับแล้วก็จะใช้สิทธิ์ต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเพราะว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาสารภาพ

0: แต่พอไปถึงชั้นศาลเขาปฏิเสธครับฮะก็สู้กันต่อฮะสองศาลครับครับ
1: เราคงจะเป็นเทคนิคแกล้งเขาอ
0: ่ะฮะครับ
1: เพราะว่าถ้าสารภาพแล้วก็ไม่ต้องไปให้การอะไรเพิ่มเติม
0: ครับ
1: ศาลก็นำส่งตำรวจก็นำส่งอัยการได้เลยครับ
0: ก็ยังจะยื้อได้ต่อนะฮะ
1: แต่หลังจากนั้นก็ค่อยปฏิเสธที่ศาลเนาะ
0: ครับ
1: แล้วต่อสู้คดีในชั้นศาลเนาะ
0: ครับครับ
1: คงมีคนแนะนำอ่ะ
0: ฮะ
1: เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ต่อสู้นะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกคดีหนึ่งศาลฎีกานะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้ได้ตัดสินนะให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยฝ่าฝืนจริยธรรมปมถือครองที่ดินรับพื้นที่ป่าดงพระทายจังหวัดนครพนม220ไร่คืออันนี้ก็มาจากคำร้องว่าเมื่อวันที่17กันยายน68ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่4ตั้งแต่24มีนาคม62ถึง20มีนาคม66ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นขณะที่มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรศิลป์อิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีผลบังคับใช้ผู้คัดค้านยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่แปลงป่าดงพระทายตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรวม40ใบจองเนื้อที่220ไร่มูลค่าประมาณ6ล้าน6แสนบาทอันเป็นการครอบครองและเข้าทำประโยชน์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ผู้คัดค้านเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่1เมื่อ6มกราคม2544เรื่อยมาโดยผู้คัดค้านไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับใบจองหรือนสส.หมายถึงว่าตัวคุณสุภชัยเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับใบจองนะเขาให้ใบจองกับประชาชนที่ยากจนที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินทำกิน
0: คุณสุภชัยไม่ได้เข้าเกณฑ์กับเขาเลย
1: คุณสุภชัยไม่เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่บุคคลที่ได้รับใบจองและก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามระเบียบว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อประชาชนดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปครอบครองก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ
0: ์
1: ของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
0: ครับ
1: นะก็เลยเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้คัดค้านก็คือคุณสุภชัยเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ก็ในท้ายที่สุดก็ศาลก็
0: พิพากษา
1: พิพากษาว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา235ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา87และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระข้อ7ประกอบข้อ3และข้อ27วรรค1และข้อ17ประกอบข้อ27วรรค2ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้คัดค้านตลอดไป
0: ครับ
1: รวมถึงไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าลงสมัครส.ส.ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้และก็ไปเลือกเข้าคูหาเลือกตั้งไม่ได้10ปี
0: 10ปีครับ
1: ครับ
0: โอ้นะฮะก็จบชีวิตทางการเมือง
1: ส่วนเรื่องที่ดินก็กระทำผิดกฎหมายมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็ต้องไปฟ้องร้องกันใช่ไหมหน่วยงานที่เขาเป็นผู้จัดสรรที่ดินก็ต้องไปเอาประเด็นเรื่องว่าคุณสุภชัยก็เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ก็จะต้องไปดำเนินคดีอีกส่วนนึง
0: อันนี้คือ
1: ในการที่จะเพิกถอนสิทธิ์ของคุณสุภชัยในที่ดิน220ไร่ดังกล่าว
0: ปิดฉากชี

0: ทางการเมืองตลอดชีวิตเลยนะครับ
1: ครับก็เขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็ปั้นลูกสาวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ผลักดันลูกสาวมา
0: ครับ
1: ครับ
0: สหายแสงก็คือนักต่อสู้ทางการเมืองสมัยนู้นเหรอครับพี่ไพศาลตุลาเดือนตุลานั่นเหรอครับ
1: ก็ประวัติเขาก็เคยเข้าป่าเคยเข้าป่าไปจับอาวุธต่อสู้เข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยรับราชการเป็นครู
0: ครับ
1: เป็นครูอยู่ที่ผมไม่แน่ใจว่านครพนมหรือที่ไหนนี่แหละ
0: นะนครพนม
1: แล้วก็เนี่ยแล้วก็สำเร็จการศึกษาม.3 ต่อมาเข้าสู่เส้นทางข้าราชการครูสังกัดโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วอำเภอท่าอุเทน
0: นครพนม
1: สำหรับที่มาคำว่าครูแก้วเนี่ยเนื่องจากบทบาทในฐานะครูผู้สอนและใกล้ชิดชุมชนทำให้ชาวบ้านเรียกขานด้วยความเคารพว่าครูแก
0: ้
1: วติดตัวมาจนกลายเป็นภาพจำทางการเมืองในเวลาต่อมาหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเดือนตุลาคม69ชีวิตของครูแก้วเกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อเขาตัดสินใจออกจากเส้นทางครูเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตามความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองในยุคนั้นและได้กลายเป็นสหายแสงนะซึ่งเป็นชื่อจัดตั้งในช่วงเดือนตุลาคม2519ที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองรุนแรงทำให้นักศึกษาและผู้มีอุดมการณ์หลายคนรวมถึงตัวเขาตัดสินใจหนีเข้าป่าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์นานเกือบ9ปีก่อนที่พรรคจะล่มสลายลงและกลับคืนสู่สังคมเมืองกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายและกระบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเสื่อมบทบาทลงสายแสงก็กลับคืนสู่สังคมจากนั้นกลับมาศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเข้าสู่สนามเลือกตั้งสู่บทบาทผู้คุมเกมในสภาในฐานะรองประธานสภาคนที่2
0: ครับครับ
1: ก็ใช้ชื่อก็เรียกกันโดยทั่วไปว่าครูแก้ว
0: สส4สมัยโอ้โหจบปิดฉากบทบาททางการเมืองไปเลยนะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่เวสารครับช่วงหน้ายังมีคดีของคุณอังคณานิรภัยจิตนะฮะแต่ว่าคุณอังคณาวันนี้ชนะคดีนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา35นาทีครับพี่เพศานครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้หลายคดีอย่างที่พี่เพศานบอกฮะยังมีอีกคดีหนึ่งคดีของคุณอังคณานีรับภัยจิตนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วนะฮะปม2นักปกป้องสิทธิมนุษยชนแดนใต้นะครับโดนเว็บ IO ถล่มเฟคนิวส์ใส่ร้ายป้ายสีจนเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยนะครับศาลท่านพิพากษาให้จำเลยที่1ชดใช้เงินนะฮะให้กับคุณอังคณาเนี่ยกว่า 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็สั่งลบข้อมูลการกระทำละเมิดทั้งหมดทันทีเลยนะครับวันนี้ครับที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกนะครับศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่นางอังคณานิรภัยจิตแล้วก็นางอัญชนาหิมะณนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นโจทยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.และก็กองทัพบกกรณีถูกเผยแพร่ข้อมูลโจมตีผ่านปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่า IO บนสื่อออนไลน์ครับโดยศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วนะครับข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าข้อความที่โจททั้งสองนำสืบในทำนองเดียวกันว่าข้อความที่ปรากฏบน

0: เว็บไซต์เป็นการใส่ร้ายป้ายสีใส่ความโจทย์ทั้งสองด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความแตกแยกแล้วก็ไม่ชอบธรรมให้แก่โจทย์ทั้งสองครับมีเนื้อหากล่าวถึงการทำงานของโจทย์ทั้งสองในฐานะนักสิทธิมนุษยชนว่าโจทย์ที่หนึ่งตกลงรับข้อเสนอจากบุคคลที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนโจทย์ทั้งสองปกป้องแต่ว่าผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวหาจับผิดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโจทย์ที่2หากินบนความเดือดร้อนของผู้สูญเสียเพื่อปูทางสู่องค์กรระหว่างประเทศซึ่งข้อความเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเพราะโจทย์ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยรับข้อเสนอหรือว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนโจทย์ทั้งสองเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโจทย์ที่หนึ่งทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบุคคลหรือว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนการร่างรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารแล้วก็การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กรรมการสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็คือโจทย์เนี่ยเขาทำงานในลักษณะนี้แล้วก็ได้รับรางวัลแม็กไซไซจากมูลนิธิรามอนแม็กไซไซเมื่อปี62โจทย์ที่2เองเนี่ยก็เป็นประธานกลุ่มด้วยใจซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่รวมตัวกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ต้องหารวมไปถึงเด็กกำพร้าเด็กยากจนโจทย์ที่2เคยเป็นอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างปี59ถึง61เป็นกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้นะฮะระหว่างเมษายน62ถึงสิงหาคม62เป็นกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะก็โจทย์ที่1เบิกความว่าเนี่ยหน้าที่การงานมิได้มุ่งหวังใจการแบ่งแยกดินแดนหรือว่ากระทำการอย่างที่ถูก IO กล่าวหาครับนำมาซึ่งวันนี้พี่ไพศาลศาลก็เลยพิพากษามานะครับเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับโจทย์ทั้งสองคนทำให้ผู้อ่านบทความเกิดความเกลียดชังแล้วก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของโจทย์ทั้งสองไม่มีความไว้วางใจหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวโจทย์นะฮะโดยเมื่อพิจารณาทางได้เสียของโจทย์ทั้งสองอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นควรครับกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทย์ที่1เป็นเงิน 120,000 บาทแล้วก็โจทย์ที่2เป็นเงิน 90,000 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องตามที่โจทย์ทั้งสองร้องขอครับเนื่องจากระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นมีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี64ใช้บังคับให้ยกเลิกอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224โดยบทบัญญัติตามมาตรา224วรรค1นะฮะที่แก้ไขใหม่ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดในมาตรา7นะครับให้บวกอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีนะฮะซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่11เมษายน64นะครับก็คือได้ไปโจทย์คนที่1ก็คือคุณอังคณา 120,000 โจทย์ที่2ได้ไป 90,000 อัตราดอกเบี้ยนะฮะร้อยละ2ต่อปีครับพี่เพศาลฮะแล้วก็ทางศาลท่านเนี่ยนะครับให้นะฮะลบข้อมูลการละเมิดทั้งหมดทันทีในเว็บไซต์ด้วยครับ
1: คือจริงๆเนี่ยทางกรมน.เขาปฏิเสธมาตลอดใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพจ IO อะไรต่างๆที่ว่าแต่รู้สึกจากการนำสืบสารท่านก็พิพากษาว่าอยู่ในความรับผิดชอบกรมน.
0: ครับ
1: อันนี้เป็นอยู่ในคำพิพากษานะตามที่สื่อเขารายงานสารระบุว่าอย่างนั้นว่าจากการสืบพยานหลักฐานก็พบว่ามีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องโดยตรง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ตกในฐานะผู้ที่ถูกฟ้องอยู
0: ่โอ้อย่างเงี้ยภาพ
1: แล้วก็มีสำนักนายกด้วยไ
0: หมใช่ครับใช่ครับ
1: มีสำนักนายกแล้วก็
0: กรมน.
1: ความมั่นคงภายใน
0: ใช่ครับอย่างเงี้ยมันจะส่งผลเสียหายยังไงไหมพี่ไพศาลสำหรับภาพลักษณ์ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะว่ารัฐเองก็เป็นการกระโดดเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งกับการทำงานของนักสิทธิมนุษยชนเนี่ย
1: ก็คงไม่จบแค่เรื่องศาลตัดสิน
0: ครับ
1: แต่ว่านั้นอันนี้มันชั้นอุทธรณ์ใช่ไหมคุณณรงค
0: ์ครับ

0: ก็อาจจะสู้ที่สุดเลยถึง
1: ฎีกาไปเลยนะ
0: ถึงฎีกาอีกชั้นหนึ่งก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าก็คือตัดสินมาสองศาลแล้วออกมาอย่างนี้ก็คงจะมีการนำไปพูดจากันในอีกหลายวงโดยเฉพาะในวงของสภาเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะมีการพูดถึงกันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าก็มีนักการเมืองหลายคนที่เขาก็ปักใจเชื่อว่าเวลาเขาโดนถล่มนะมีรถทัวร์มาลงเขาเนี่ยมัน
1: ครับ
0: เป็นปฏิบัติการ IO ของทางการอยู
1: ่
0: ในบางเรื่องบางประเด็นนะ
1: ครับ
0: ส่วน IO พรรคการเมืองนั้นก็ว่าไป
1: มันเหมือนเป็นการปิดปากอ่ะพี่เบสารดูคุยกับนักวิชาการคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาต้องการก็คือเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจแล้วก็การรับฟังเขาบ้างเนี่ยเขาบอกมาเนี่ยฮะนักวิชาการมหาวิทยาลัยนะฮะสถานศึกษาจัดเวทีเสวนาพูดคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยดวงทีดีหมดฮะนั่นแหละครับเพราะคือพอพูดไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไงครับพอไม่รู้ว่าต้องการอะไรเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรายวันเนี่ยเราก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตกลงคุณต้องการแบ่งแยกดินแดนคุณถูกกดขี่เรื่องของความเหลื่อมล้ำในพื้นที่มันห่างกันเพราะอะไรเนี่ยภาครัฐอาจจะยังไม่รู้หมดนะฮะว่าความเดือดร้อนของเขามีอะไรบ้างถ้าไม่ยอมเปิดพูดคุยไงพี่ไพศาลแต่ที่ผ่านมาคือพูดคุยไม่ได้ไงพอเปิดเวทีขึ้นมามันมีคดีความเข้าไปทันทีไง
0: นะนี่เป็นเรื่องคดีของคุณอังคณานะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาถึงคดีที่โด่งดังอีกคดีหนึ่งก็คือคดีทนายตั้มนะ
1: ครับ
0: วันนี้ศาลก็ตัดสินอันนี้คดีทนายตั้มเนี่ยแบ่งผู้ต้องหาเป็นหลายกลุ่มนะ
1: ครับ
0: ต่างกรรมต่างวาระเพราะว่าทนายตั้มก็ถูกฟ้องว่ามีการช่อโกงอยู่หลายเคสบางเคสเนี่ยก็มีผู้ต้องหาที่ไปเกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วยก็จัดเป็นกลุ่มๆแต่กลุ่มของทนายตั้มเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวทนายตั้มภรรยาทนายตั้มแล้วก็พี่ภรรยา
1: ครับ
0: นะวันนี้ศาลตัดสินเฉพาะในส่วนของกลุ่มนี้มีทนายตั้มเป็นจำเลยที่1ภรรยาจำเลยที่2แล้วก็พี่สาวของภรรยาจำเลยที่3ก็ปรากฏว่าศาลเขาแบ่งเป็นกรณีนะ
1: ครับ
0: เป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไปชักชวนให้เจ๊อ้อยเนี่ยมาลงทุนทำหวยแล้วเจ๊อ้อยก็โอนเงินมาแต่ปรากฏว่าทนายตั้มนี่ก็เอาเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองกรณีนี้ศาลพิจารณาตามพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทนายตั้มมีเจตนาช่อโกงนะก็ตัดสินว่าทนายตั้มมีความผิดในเรื่องนี
1: ้
0: อันที่สองเลยก็คือเรื่องที่ไปซื้อรถราคาจริงๆเนี่ยมันล้านกว่าแต่ไปทำราคาไปคุยกับทางศูนย์แล้วก็ทำเป็นว่าราคาขึ้นมาถึงล้านห้า
1: ครับ
0: แล้วก็เอาส่วนที
1: ่
0: เพิ่มขึ้นมานั่นนะใส่กระเป๋าเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
1: ครับ
0: อันนี้ศาลก็เห็นว่าเป็นการช่อโกง
1: ครับ
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขายรถยนต์นะถูกยกฟ้องนะถือว่าก็ทำตามสิ่งที่ลูกค้าเขาแจ้งก็จะขอให้เพิ่มราคาอะไรต่างๆก็ถึงความผิดทางอาญาก็คงไม่มีแต่ว่าเจ้าของศูนย์เขาจะจัดการอะไรเป็นเรื่องเขา
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เป็นความผิดทางอื่นไปส่วนเรื่องที่ทนายตั้มไปเอาเงินในส่วนอะไรนะเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ดาราจีนอะไรเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นทนายตั้มหลุด
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะเข้ามาในส่วนของบัญชีทนายตั้มแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานที่ว่าทนายตั้มไปร่วมหลอกลวงด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมหลอกลวงกลุ่มนั้นโดนไปแต่ทนายตั้มไม่โดนในประเด็นนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนที่ออกแบบโรงแรมของโจทก์แล้วก็มีการ

0: ไปเพิ่มราคงราคาศาลเห็นว่าก็เป็นผู้รับจ้างเพราะไอ้การที่จะต้องหากำลงกำไรจะต้องไปเพิ่มราคงราคาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดก็เท่ากับมีความผิดใน2กรรมนะเรื่องซื้อรถที่ไปโกงเขา
1: ไปโกงราคา
0: ราคาจริงล้านกว่าไปบอกเขาล้านห้าแล้วก็ไอ้เรื่องที่เอาเงินเขาบอกว่าจะมาลงทุนขายหวยกันแต่ว่าเอาเงินเข้ากระเป๋า
1: ก็ไม่ได้ทำฮะ
0: มันแล้วไม่ได้ทำอันนั้นก็ถือว่าช่อโกงก็พิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แล้วก็พ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ1การกระทำของจำเลยที่1เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามความผิดฐานช่อโกงจำคุกกระทงละ3ปีรวม2กระทงและฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจำคุก2ปีฐานนำสืบของจำเลยที่1เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน4ความผิดฐานช่อโกงจำคุกกระทงละ2ปี3เดือนรวม2กระทงจำคุก4ปี6เดือนและฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจำคุก1ปี6เดือนรวมเป็น5ปี12เดือนให้ลิฟของกลางนับโทษจำคุกของจำเลยที่1ต่อจากโทษในคดีแดงที่อ1357/2568ของศาลจังหวัดนครพนมแล้วก็ให้จำเลยที่1คือทนายตั้มเนี่ยชำระเงิน 72,567,764.70 บาทพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมคำฟ้องในส่วนจำเลยที่2จำเลยที่5 6 7และข้อหาอื่นกับทั้งคำขออื่นนอกจากนี้ของโจทย์และโจทย์ร่วมให้ยกฟ้อง
1: ครับโอ้แค่นี้ก็จุกแล้วนะฮะ5ปี12เดือนนะครับริบของกลางนับโทษจำคุกจำเลยที่1ต่อจากโทษคดีเดิมอะฮะที่ของศาลจังหวัดนครพนมอย่างเงี้ยพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มีคุณทนายเดชานะฮะแล้วก็อาจารย์ปานเทพมาฟังคำพิพากษาด้วยนะฮะอธิบายรายละเอียดแต่ละมูลเหตุแห่งคดีอะพี่ไพศาลในการโทษวันนี้ครับ5ปี12เดือนเนี่ยเขาแบ่งเป็นอย่างงี้ครับ
0: เดี๋ยวเข้ามาขยายกันไหม
1: อ๋อเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
0: เดี๋ยวครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก็ขยายความนิดนึงนะพี่เพศาลทนายเดชากับอาจารย์ปานเทพเนี่ยก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ฮะไอ้5ปี12เดือนเนี่ยมันแบ่งเป็นความผิดแบบนี้ครับช่อโกง4ปี6เดือนความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนโดยความผิดนี้นะฮะเป็นกรณีที่ทนายตั้มให้เจ๊อ้อยโอนเงิน71ล้านอย่างที่พี่เพศาลบอกว่าจะไปทำหวยออนไลน์เนี่ยแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเนี่ยทั้งแชทไลน์ทั้งอะไรต่างๆข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ทำอ่ะนะฮะเงินถูกโอนเข้าบัญชีของทนายตั้มอย่างเดียวเลยไม่ได้นำไปใช้ทำหวยออนไลน์เลยพิสูจน์ได้ว่าเจ๊อ้อยถูกโกงฮะไม่ได้ให้โดยเสน่หาก็ตัดสินจำคุก4ปี6เดือนรถเบนซ์นะฮะอย่างที่บอกไว้พอพูดราคาแล้วก็เอาส่วนต่างเกินจริงเนี่ยอันเนี้ยหลอกลวงครับ1ปี6เดือนเข้าไปแล้วก็เงิน39ล้านค่าจ้างศิลปินจีนผ่านบิตคอยศาลได้แยกคดีครับเนื่องจากพบว่าผู้กระทำผิดคือนุซึ่งเป็นคนสนิทของทนายตั้มแล้วก็สาแฟนของนุส่วนทนายตั้มแค่รับผลประโยชน์ไม่ได้ร่วมขบวนการศาลจึงไม่สั่งลงโทษทนายตั้ม

0: คดีนี้ส่วนการก่อสร้างออกแบบโรงแรม9ล้านเนี่ยศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบหักหัวคิวเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่การช่อโกงครับหลังศาลมีคำพิพากษานะฮะทนายตั้มได้แถลงขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้พยานหลักฐานบุคคลไม่ได้และเมื่อทนายตั้มออกมาจากห้องพิจารณาคดีครับก็ได้หยุดพูดคุยกับญาติแล้วก็ยอมรับก่อนหน้านี้นะฮะว่ามั่นใจคดีเจ๊อ้อยโอนเงิน71ล้านบาทเนี่ยนะครับยังยืนยันว่าให้โดยเสน่หาตัวเองไม่ได้กระทำผิดครับพี่ไพศาลแต่ศาลบอกว่าหากไม่พอใจกับตัดสินเนี่ยอุทธรณ์ได้เลยฮะเขายังยืนยันว่าที่ได้รับมาเนี่ย71ล้านเสน่หาครับครับ
1: ตอนนั้นคงเสน่หาแต่ว่าต่อมาไม่เสน่หาแล้ว
0: ครับ
1: เขาเอาเรื่องครับก็สู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วนภรรยากับพี่สาวก็เห็นว่าก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวมาปล่อยตัวก็ยังมาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอยู
0: ่ครับครับ
1: แต่บ้านเบิร์นเขายึดหมดใช่ไหม
0: ก็ยึดใช่ฮะใช่ครับอายัดหมดเลยฮะเข้าหลวงหมดเลยครับเอ๊ะมันมีข่าวเหมือนทนายตั้มได้รับการปล่อยตัวเหรอพี่เพศานเอาไปสู้คดีต่อเนี่ย
1: ไม่ทราบเลย
0: เนี่ยฮะ
1: จะได้ประกันต่อจะได้ประกัน
0: ก็โดยเนี่ยฮะมติชนเขาลงแบบนี้ศาลอาญาพิพากษาจำคุกสิทธาเนี่ย4ปี6เดือนและความผิดพรบคอม1ปี6เดือนรวมเป็น5ปี12เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ให้ทนายสิทธาชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยต่อมาหลังญาติของทนายตั้มยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ที่ดินมูลค่า2ล้านบาทศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มจำเลยที่1ครับตีราคาหลักประกัน1ล้านบาทมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับทั้งนี้เงื่อนไขของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวทนายตั้มห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยถ้าจะออกไปนอกประเทศจะต้องวางหลักทรัพย์1เท่าของหลักทรัพย์ที่ศาลเรียกไม่ต้องติดกำไร EM ปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษไม่เกิน 2:00 นนี้ครับ
1: ได้ประกันไปก่อน
0: ก็แสดงว่าได้ประกันไปสู้กันต่อนะฮะครับเขาติดมานานพอสมควรนะใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ว่าจะเป็นปีอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ที่คดีนี้ว่ากันเป็นปีอยู่แล้ว
0: ครั้งสุดท้ายที่เห็นทนายตั้มอยู่ภายนอกเนี่ยก็คือขับรถแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตามจับยัดได้บนทางด่วนนะฮะ
1: แล้วจัดเชิงเซา
0: ใช่ไหมใช่ไหมฮะที่บอกจะไปทำบุญ
1: จะไปสระแก้วไปอะไรใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับแต่ว่าตำรวจบอกว่าไอ้ทางนี้มันมุ่งออกชายแดนนี่ก็เลยไปสกัดจับได้กลางถนนนะครับ
1: อ๋อนี่เรายืนยันแล้วศาลอาญาให้ประกันทนายตั้มคดีช่อโกงมาดามอ้อย72ล้านวงเงิน1ล้าน
0: ครับ
1: วางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
0: ก็แสดงว่าได้ประกันนะครับแล้วก็ไปสู้คดีชั้นอุทธรณ์กันต่อไปครับครับ
1: นี่ก็วันนี้ก็คดีสำคัญ
0: โอ้เยอะเลย
1: เรื่องมารวมกันหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนเรื่องการชี้แจงของกระทรวง DE นะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับโครงการ
0: เปิดรับฟังความเห็นใช่ไหมฮะ
1: เปิดรับฟังความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็รู้กันอยู่แล้วล่ะว่าแล้วก็คุยกันไปให้มัน ให้มันได้เป็นที่ยอมรับกันว่าแล้วก็อย่างน้อยก็มีการเปิดแสดงความเห็นแต่ว่ามันเปิดหลังจากโครงการเขาเซ็นสัญญาเขาอะไรหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปสามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได
0: ้ผมว่าไฮไลท์มันน่าจะไปอยู่ที่คุณไอรัชนกว่าพี่เพราน
1: เขาไม่ได้ไปร่วมไม่ใช่เหรอ
0: แต่เขาออกมา
1: คอมเมนต์
0: นะฮะครับ
1: ก็ทั้งก่อนและระหว่างการแถลงมั้ง
0: ครับ
1: คุณนายรัชนกเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่
0: ใช่ครับก็ในเรื่องนี้นะฮะในช่วงถามตอบเนี่ยคุณธีรชาติก่อตระกูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภาตั้งคำถามถึงโครงการ THAI Passport ว่ายังมีข้อสังเกตหลายประเด็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการกำหนดให้มีป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อ

0: ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีความจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ครับมีเงื่อนไขลักษณะคล้ายกับอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยคำถามที่อยากถามให้ชัดๆก็คือทั้งสองท่านรู้จักเป็นส่วนตัวกับผู้ได้งานคือประมูลชนะหรือไม่นะฮะอันนี้คือคุณธีรชาติถามไว้นะครับคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีชี้แจงบอกว่าถ้าถามผมว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้การที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะและจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยเนี่ยที่เขาชนะการประมูลงานเนี่ยของกระทรวงใดๆก็ตามเนี่ยผมว่าอันนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ครับพี่เบสานฮะแต่ว่าในกระบวนการทุกอย่างผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายราชการประจำได้ชี้แจงกันไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาครับนะสำหรับคำถามที่ว่าสนิทกันมากแค่ไหนผมก็ตอบไปชัดเจนอยู่แล้วว่าผมเนี่ยรู้จักอันนี้คุณชัยชนกบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าคุณไอซ์และชนกที่บอกไฮไลท์น่าจะอยู่ตรงนี้ก็คือคุณไอซ์เขาได้โพสต์รูปงานเลี้ยงวันเกิดที่โพสต์โดยกรุณาชิดชอบภรรยาของคุณเนวินฮะในภาพเนี่ยมีครอบครัวชิดชอบร่วมงานเลี้ยงนะครับพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าสนิทแค่ไหนให้รูปอธิบายอ่ะพี่เบสาน
1: อันในรูปมีคนอื่นเข้าไปร่วมด้วย
0: ก็ทั้งครอบครัวเลยฮะคนโอ้เป็นเกือบ10นะฮะ10กว่าคนน่ะแล้วมีผู้ชนะการประมูลตรงนี้ด้วยครับ
1: อ๋อแล้วมีแขกเป็นแขก
0: ครับๆ
1: เข้าไปร่วมด้วย
0: ครับ
1: ชื่ออะไร
0: เดี๋ยวนะ
1: ที่จะเป็นเจ้าของป้ายธุรกิจป้ายป่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อ B Plan B แล้วนะ
0: ฮะ
1: ก็วันนี้ก็รู้สึกมีประเด็นเดี๋ยวกลับมาคุยกันดีกว่าพักกันก่อนสักครู่น
0: ะครับพักครู่นึงคร
1: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
6: ครับ
5: ครับ

0: ือมีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนหลายคนนะ
1: ครับ
0: เขาไปดู TOR ของโครงการ Thailand AI Passport 1,621 ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีในส่วนรายละเอียดว่าผู้ชนะเนี่ยจะต้องไปทำเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลอย่างของ AI Passport นี่เขาบอกว่าร้านสะดวกซื้อใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะ
0: ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าก็มีอยู่เจ้าเดียวที่เป็นเจ้าของ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับโครงการ TOR ของโครงการของกระทรวงอวสมัยคุณอะไรนะสุภมาศ
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีนะ
1: ครับ
0: ชื่อโครงการ National Credit Bank 384ล้านบาทก็มีเอกสารว่าคุณจะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่านทางไอ้สื่อจอดิจิตอลที่สนามบินสุวรรณภูมิที่สนามบินซึ่งเขาบอกว่าก็มันก็มีเจ้าของเจ้าเดียวนะ ที่จะเป็นเจ้าของสื่อจอดิจิตอลคราวนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไม TOR ของโครงการทั้งสองโครงการเนี่ยมีเอกสารและรายละเอียดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลที่คล้ายกันมากหรือบางส่วนอาจใช้ข้อความเดียวกันด้วย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีได้ชี้แจงครับคุณพัชระบอกว่าในทางปฏิบัติเราก็ไปดูโครงการที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ผมตอบแทนเจ้าหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้หรือเปล่าในทางปฏิบัติเราก็ต้องไปดูว่าจะเห็นว่าเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีดูไปมาว่าตัวเลขอธิบายได้ใช่ไหมอธิบายได้ก็ยกมาเลยก็เป็นเรื่องปกติทั้งนี้ขอยืนยันว่ากระบวนการดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของภาครัฐอย่างครบถ้วนทั้งในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานตามกรอบกฎหมายถ้าเกิดท่านไปดู TOR ผมว่ามีซ้ำกว่านั้นอีกเยอะแล้วก็ซ้ำกว่าทุกที่ทางราชการเลยก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับเราคือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานไม่ใช่ข้อเสนอที่ถ้าไม่มีแล้วเราสอบตกไม่มีคุณสมบัติคนละเรื่องกันผมวัชระว่า
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขสัญญารับฟังความเห็นในเวที Thailand AI Passport Forum ระดมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการThailand AI Passport ไปปรับแก้ไขไปปรับแก้ในสัญญาเนี่ยกระบวนการและไทม์ไลน์กว่าที่ประชาชนจะได้ใช้นั้นตอนนี้พยายามจะหาข้อยุติให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันวันที่1กรกฎาคม69เพื่อจะได้เปิดใช้งานได้ก็ตอบเลยเขาบอกว่าโอ้ยมันก็ซับก๊อปมากันทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: ไอโครงการของทางราชการนะว่ากันนะ
1: ครับคือก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเขาตั้งคำถามไงพี่ไพศาลฮะอย่างคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาตั้งคำถามถึงโครงการนี้ครับว่าตั้งแต่เปิดประมูลปรากฏราคาจนถึงวันที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาสั้นมากอ่ะ34วันเท่านั้นทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยโครงการทั่วไปมัน3เดือน6เดือนไงครับทำให้น่าตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทที่ส่งข้อมูลเข้ามานั้นเนี่ยมันมีส่วนรู้เห็นวางแผนไว้ก่อนหรือว่ารู้ว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีความบังเอิญหลายอย่างในโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกลุ่มบริษัทที่เข้ามาประมูลเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่เข้ามาวางราคากลางไว้จากนั้นก็เริ่มมีการเสนอราคากันเองมีการล็อกสเปคไว้ใน TOR สุดท้ายก็ชนะประมูลแต่ที่น่าตกใจก็คือราคาที่ชนะประมูลเนี่ยมันต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ถึง 1.5% นะฮะในความบังเอิญที่1ฮะความบังเอิญที่2เราอาจจะเรียกว่าล็อกสเปคไว้เลยก็ได้เพราะมีการลงโฆษณาในร้านสะดวกซื้อทั้งที่มีช่องทางอื่นมากมายที่สำคัญคือหนึ่งในกิจกรรมร่วมค้าที่ประมูลงานนี้ได้เนี่ยคือกลุ่มทุนของเจ้าของสิทธิ์หน้าจอในร้านสะดวกซื้อรายนั้นอ่ะพี่ไพศาลอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็มีอยู่ร้านมีเจ้าเดียวเนี่ยนะครับบังเอิญที่3ครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงการประมูล Big Data แพลตฟอร์มคลังหน่วยกิจของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงยังมีระบบดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการราคาเป็นหมื่นล้านแต่ที่น่าตกใจคือบริษัทที่มาทำราคากลางของโปรเจกต์ทั้งหมดเป็น3บริษัทเดียวกันที่ทำโครงการ

0: THAI Passport เนี่ยครับคือเป็นความบังเอิญที่3บริษัทนี้สามารถไปวางราคากลางให้กับโครงการระดับหลายพันล้านที่กระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยบริหารอยู่ถือเป็นความเป๊ะราวกับเป็นแก๊งเดียวกันบังเอิญที่4นะฮะอีกหนึ่งบังเอิญครับก็คือกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี้ยังได้ชนะโครงการ MotoGP ที่บุรีรัมย์ด้วยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นว่ากลุ่มบริษัทตัวนี้สามารถรับงานทุกอย่างรวมไปถึงงาน MotoGP ได้อีกด้วยครับความบังเอิญมันช่างเป๊ะพอดีฉะนั้นสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือกลุ่มบริษัทเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนขาประจำที่ได้รับงานกระทรวงที่พักเขาบริหารตลอดหรือไม่พี่เบสารอันนี้ก็คือฝ่ายค้านพรรคประชาชนเขาตั้งคำถามฮะมันลงล็อกลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามสี่ประเด็นกันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีคำถามที่เขาอยากจะให้คุณชัยชนกเนี่ยอธิบายฮะ
1: ดูแล้วก็น่าตั้งคำถามนะ
0: ครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าจะสามารถตรวจสอบแล้วเอาผิดกันได
0: ้จ
1: ริงจังแค่ไหนนะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าเขาก็เคลื่อนไหวไล่ลอยตะเข็บกันทั้งนั้นใช่ไหมระดับนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ยืนยันไงทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: ครับ
1: ตามระเบียบ
0: ก็เหมือนว่าก็เหมือนคนออกกำลังกาย
1: คนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็โอเคก็ว่ามาเราก็รับฟัง
0: ครับ
1: แต่เราก็ไม่หยุดนะเราก็เดินหน้าต
0: ่อก็เหมือนที่วิเคราะห
1: ์
0: เคร
1: ื่อง
0: ออกกำลังกายฮะทำตามระเบียบราชการทุกอย่างถามว่าจะมีความผิดไหมนั่นแหละฮะแต่ส่วนราคามันจะต่างอะไรจากท้องตลาดมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบ
1: อันนั้นคิดแบบคนนอกไงไปเอาราคาที่เทียบกับว่าชาวบ้านเขาซื้อเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ทางราชการเขาไม่มีระบบอย่างนั้นเขามีระบบสอบราคาเขาเอง
0: ครับ
1: ซึ่งก็คนที่มาให้ราคาก็คือคนที่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเครือข่ายของคนที่จะขาย
0: ครับ
1: ตามระเบียบมันก็ไม่มีอะไรผิดถ้าทำกันอย่างนั้นมา
0: ครับ
1: นะนี่ร้อนถึงพระถึงเจ้าเลยนะเรื่อง Thailand AI เนี่ย
0: ครับ
1: พาสปอร์ตเนี่ยพระท่านต้องไม่รู้จะได้ฉันเพลนหรือเปล่าเนี่ยมัวแต่ติดตามเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: มีรายงานข่าวว่าพระเทพปฏิภาณวาทีหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์ท่านก็แสดงความคิดความเห็นอะไรอยู่บ่อยๆนะ
0: ครับ
1: เจ้าคุณพิพิธล่าสุดเนี่ยได้เผยแพร่กาบยานี11ชื่อ2ช2นกถกสนันเป็นกาบยานีนะไอ้คุณณรงค์อ่านกาบยานีเป็นไหมผมอ่านตามอันนั้นแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าเขาอ่านยังไงนะแต่ว่าอ่านตามแบบให้ดูเป็นกรอนหน่อยก็แล้วกัน2นกเขาถกสองนกเขาถกกันดังสนั่นลั่นการเมืองต่างนกต่างก็เฟื่องลั่นลือเรื่องในหลักการหนึ่งนกเป็นผู้หญิงเป็นคนจริงสาวห้าวหาญไม่กลัวเพศภัยพานโชว์หลักฐานด้านข้อมูลหนึ่งนกนักชกชายสมยาหมายว่าคุณหนูวาสนาพาพรั่งพรูสู่ตำแหน่งรมว.บริหารด้านดีอีเขาว่ามีที่ค้ำถออังกฤษฟุตฟิตฟอกไทยกันหนอจากกำชัยสองนกชอนำหน้าทำสภาสนั่นไหวรู้เฟื่องเรื่อง AI ดูต่อไปใครชนะ
0: เจ้าคุณพิพิธวั
1: ดสุทัศน์คุณพิพิธวัดสุทัศน์เทวราราม
0: ครับครับ
1: ก็คงจะหมายถึงคุณชัยชนกกับคุณรัชนกนะ
0: ครับสองนก
1: สองนกสองนก
0: ครับโครงการไทยพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะเป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิตอลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเริ่มประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างไปตั้งแต่11พฤศจิกายน68จนได้ผู้ชนะการประกวดราคามาแล้วนะฮะแต่เมื่อมีกระแสคัดค้านจากหลายฝ่ายเนี่ยฮะกระทรวงดีเอเขาก็เลยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นวันนี้นะครับปรับแก้ได้คุณชัยชนกบอกอย่างนั้นนะฮะถ้าว่าตามการชี้แจงของท่านปลัดอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็คือความคิดเห็นที่จะมีการแลกเปลี่ยนบนเวทีวันนี้นะฮะจะไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานหรือว่า TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างได้แต่ว่าเติมเข้าไปนะฮะเพิ่มเติมได้นะครับแต่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ฮะเขาเดินหน้าต่อครับสำหรับโครงการนี้นะที่มันประท้วงกันแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่ามันใช้งบประมาณสูงเป็นประวัติการแล้วก็เป็นเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องผ่านครม.ไง

0: มันก็เลยถูกตั้งคำถามไว้หลายประเด็นมากไงครับพี่เพศานี
1: ่อืม
0: ครับ
1: แบบแต่วันนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมรับฟังหลายส่วนก็มาจากชุมชนต่างๆนะ
0: ครับ
1: เห็นผู้สื่อข่าวไปถามก็บอกว่าเป็นผู้นำชุมชนอยู่ในแถบกรุงเทพเนี่ย
0: ครับ
1: ก็อายุอนามก็อยู่ในวัยสูงวัยแล้วท่านก็บอกว่าอย่างสุภาพสี่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกเป็นท่านเป็นผู้นำกลุ่มชุมชนท่านบอกว่าท่านก็รู้จักใช้แต่ส่งไลน์ส่งอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็อยากจะมารับฟังดูว่าจะสามรัฐบาลจะช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเพิ่มทักษะอะไรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: แล้วก็มีเด็กอยู่ในวัยน่าจะเป็นนักเรียนช่างหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ไปถามบอกโอ้ผมดีมากครับโครงการนี้ผมฟังดูแล้วเนี่ยผมสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะแหมไปสัมภาษณ์กันนะ
0: ครับ
1: แต่บรรยากาศโดยทั่วไปเข้าใจว่าแอร์น่าจะเย็นอ่ะเออหลับกันไปหลายคน
0: ครับ
1: เออบรรดาประชาชนที่เข้ามาร่วมรับฟังนะ
0: ครับ
1: ไม่คงจะถกเถียงกันเรื่องประเด็นทางไอ้เทคนิคเยอะ
0: ครับ
1: ฟังไปฟังมาเลยขอ
0: หนีบดีกว่าประมาณ
1: นั้นขอหนีบก็โอเคอะทางผมเข้าใจว่าทางพรรคภูมิใจไทยเขาก็ต้องพยายามหาบุญชงมวลชนอะไรเข้ามาเข้าร่วมทำให้มันดูได้รับความสนใจกว้างขวางนะครับ
0: ครับครับโอ้ก็กระสุนตกไปเยอะนะฮะสำหรับคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีเนี่ยพี่เพศานครับ
1: ก็วันนี้ก็ไปยืนสังเกตการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยอย่างคุณแนนก็ไปยืนอยู่ข้างๆตลอด
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปดูไปให้กำลังใจอยู่พักหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็เป็นกลุ่มลูกเทพด้วยกันเขาคงจะเกาะกลุ่มกันก็อยู่บุรีรัมย์บ้างอยู่อุทัยบ้างแต่ว่าสวมวิญญาณสุพรรณหมดแล้ว
0: ครับ
1: มาด้วยกัน
0: ไปด้วยกันเลือดสุพรรณ
1: เลือดสุพรรณ
0: ครับครับ
1: ก็ให้กำลังใจกัน
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับมีมติของคณะกรรมการประชารัฐออกมาแล้วนะพี่ไพศาลวันนี้ก่อนประชุมก็ไปขึ้นพบนายกรัฐมนตรีสำหรับรัฐมนตรีคลังกับท่านปลัดคลังนะฮะแล้วก็เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐฮะพิจารณาปัญหาสำคัญคือลูกเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วคุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการนายกสั่งทบทวนวันนี้ครับเขาพิจารณากันมติออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่ใช่เกณฑ์พ่อแม่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับพี่เพศานครับ
1: ครับ
0: รอบนี้ไม่ใช้นะคุณวินิ
1: จแล้วรอบต่อไปไม่รู
0: ้นั่นนะฮะรอบต่อไปอาจจะเป็นประเด็นดราม่าอีกปีหน้าครับเพราะตอนแรกสื่อถามก่อนเข้าประชุมนะฮะบอกว่าเกณฑ์เนี่ยพิจารณายังไงคือคราวละ5ปีคือครั้งที่แล้วเนี่ยตอนปี65ใช่ไหมฮะที่มีการพิจารณาเคาะกันไปแล้วก็มาพิจารณาอีกรอบหนึ่งคือปีนี้นะครับแต่ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีคลังบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันดีหมดแล้วข้อมูลมันหาได้ง่ายแล้วอาจจะเงื่อนไขอาจจะปรับทุกปีหรือไม่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกเนี่ยนะฮะแถลงผลประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมติคณะกรรมการไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่แล้วครับพี่ไพศาลฮะไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่คู่สมรสที่ถูกนำไปลดหย่อนภาษีเอามาถูกตัดสิทธิ์นี่นะครับรอบนี้ไม่ใช้ครับโดยหลังสิ้นสุดการเปิดให้ลงทะเบียน21มิถุนายนนี้คณะกรรม

0: การประชารัฐจะมีการประชุมสรุปทบทวนเกณฑ์ทุกเกณฑ์อีกครั้งก่อนเสนอครม.เห็นชอบเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ก็น่าจะอังคารหน้า
0: ครับ
1: ก็คือ

0: สวัสดิการแห่งรัฐเขาทำความเห็นมาให้เปลี่ยน
1: ฮะตัดเงื่อนไขตัวนี้ออกไป
0: ก็ถ้าจะติดคุกก็ให้คณะกรรมการติดคุกไป
1: มันมีอีกเกณฑ์นึงที่หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะพี่เพศันเรื่องคนหนี้ฮะหนี้แสดงว่าคุณมีเครดิตเนี่ยหนี้คอทกสเนี่ยเกษตรกรเป็นเงินเยอะเลยนะครับ
0: ก็คนไม่มีเครดิตก็เป็นหนี้ไม่ได
1: ้ครับใช่ครับ
0: จู่ๆคุณไม่มีทรัพย์สินไม่มีสัมมาชีพอะไรเลยเนี่ยคุณไปขอแบงก์ก็ได้กดกู้อ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อใช่ฮะใช่ครับ
0: ผมก็คิดว่ามันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สมควรอยู่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณมีหนี้ได้เนี่ยก็หมายถึงว่าคือชีวิตก็คงยากลำบากอ่ะคนมีหนี้อ่ะ
1: ครับ
0: แต่มันก็แสดงว่าคุณก็ต้องมีเครดิต
1: คุณมีเครดิตใช่ครับ
0: คนมีเครดิตเนี่ยจะบอกว่ารัฐต้องมาช่วยอุ้มชูเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นภาระแก่รัฐมากเกินไป
1: อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกัน
0: เราก็ต้องช่วยคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆนะ
1: ครับก็เหมือนกรณีเมื่อ2วันก่อนนะที่มีคุณลุงร้องห่มร้องไห้มาบอกว่าโหชีวิตยากลำบากมากเลยแล้วก็มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไปครับก็ไปสอบทวนย้อนความนะพี่ไพศาล
0: ปรากฏ
1: ว่
0: า
1: ก็มีที่ดินไงมีที่ดินไงเลยไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องอธิบายให้คุณลุงก็ฟังนะคุณลุงสามารถยังไปเข้า60 40ได้นะในประมาณนี้ครับ
0: แล้วถามลึกลงไปนะถามว่าแล้วลุงได้สวัสดิการอะไรมั้ยอ๋อได้ผู้สูงอายุอยู่800
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่ได้นะได้อยู่
1: จะได
0: ้บัตรผู้สูงอายุแต่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เคยได้มาก่อนหน้านี้สมัยลุงตู
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีทบทวนครั้งนึงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลุดไปเพราะว่าเขามีการเพิ่มคงเพิ่มเกณฑ์การตรวจสอบเพราะว่ามีที่ดินอยู
1: ่มีที่ดินก็ไม่เข้าเงื่อนไข
0: ไม่ใช่ไม่เข้าให้เท่าไหร่10ไร่รู้สึกลุงจะมีอยู่เกิน
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ก็แต่ได้ผู้สูงอายุอยู่นะ
1: ได้ใช่ครับ
0: ได้เบี้ยผู้สูงอายุอยู
1: ่ก็60เนี่ย59นี่เริ่มไปลงทะเบียนกันแล้วอ่ะพี่ภิสารใช่มั้ย
0: ใช่
1: แล้ว60เนี่ยเงินโอนเข้าคุณทันทีเลยนะครับ
0: เพราะว่ายากดีมีจนไม่เกี่ยวผู้สูงอายุ
1: ได้หมด
0: ถ้าคุณไม่มีสวัสดิการอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ยกเว้นว่าเป็นข้าราชการเป็นอะไรเกษียณก็โอเคไม่ได
1: ้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นขั้นบันไดอยู่ใช่ไหม
0: ก็60ก็600 70ก็700 80ขึ้นไปหรือไงเนี่ยให้เท่าไหร่ผมจำไม่ได
1: ้ครับ
0: อย่างผมเนี่ยมีสิทธิ์ได้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมไม่ใช่เป็นข้าราชการผมไม่มีอะไรเนี่ยผมจะติดต่อเนี่ยผมได้นะ
1: ฮะเธอไม่ได้ไปทำเรื่องเลยเหรอพี่ภิสาร
0: มันอายใจอยู่มันมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีความยากลำบากก็เก็บเงินส่วนให้กับผู้ที่เขาสูงอายุแล้วก็ยากลำบากดีกว่า
1: ผมจำได้นะ
0: เราไปแย่งเข้ามาหนึ่งจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์อะว่าไม่ได้ไม่พูดดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะบางท่านก็โอเคเป็นสิทธิ์เราแล้วก็ใช้สิทธิ์ฮะแต่เอาเป็นว่าผมยังไม่ได้ไปรับเขาครับ
1: เสียเจ้าของแบรนด์รถหรูเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วออกทีวีบ่อยเนี่ยเขาบอกเขาก็ได้เหมือนกันไปทำเรื่องมาแต่ว่าเขาเอาส่วนนี้ไปทำบุญเขาก็ได้ทุกเดือนนะคือคนไทยทุกคนถ้าไม่ได้เป็นราชการนี่ได้หมดใช่ไหมถ้าเกิดอายุ60แล้วอะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็เสียภาษีมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็โอเคเขาเหมือนกับว่าเขาคืนภาษีให้บ้าง
1: ครับ
0: คิดอย่างนั้นก็โอเคไม่มีปัญหา
1: ครับโอ้แต่มันจะพอกับการยังชีพในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่าพี่เพศานเบี้ยผู้สูงอายุอันนี้เขาต่อเดือนใช่ไหมฮะ
0: ให้เป็นเดือนหรือไง
1: หกร้อยเจ็ดร้อยอย่างคุณยายผม99ปีได้1,000อย่างเงี้ยนะฮะได้1,000เนี่ยฮะถ้าถามจริงๆมันอยู่ได้ไหมนะฮะเอาก็พอได้อยู่แบบอัตคัดนะฮะแต่ว่าก็ยังดีที่รัฐบาลช่วยเหลืออยู่แต่ไม่เหมือนของต่างประเทศที่เขาบอกว่าโอ้โหพอเกษียณมาแล้วอยู่ได้เลยไม่ต้องทำอะไรนี่นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นรางวัลของชีวิตเลย
0: อันนั้นต้องเข้าใจว่าระบบของเขาคือในวัยทำงานเนี่ยเขาจ่ายภาษีหนักนะ
1: อ๋อสุดๆเลยอย่างนั้นเหรอ
0: โอ้โหเขาจ่ายภาษีแบบคือสิ่งที่เขาได้ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันคือเหมือนกับเขาได้จ่ายมาก่อนหน้านี้อย่างมากเลยนะเขาก็ได้รับการตอบแทนจากสังคม
1: ครับ
0: คือมันค่อนข้างจะระบบมันเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจ่ายต้องเขาจ่ายเยอะ
1: ครับ
0: สมัยที่เขาทำงานนะ
1: ครับ
0: ภาษีเงินได้ภาษีนู่นภาษีนี่อะไรเยอะมาก
1: พอเกษียณเสร็จรัฐบาลจะดูแลคุณ
0: คนที่จะดูแลก็แบบดูแลแบบไม่ใช่แค่สงเคราะห
1: ์ครับ
0: ดูแลแบบเป็นสวัสดิการเป็นใช้ชีวิตได้จริงเลย
1: อืมเ ถ้าอยากจะ

0: ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีมากก็เราจะเห็นมหาเศรษฐีต่างๆเขาก็จะโถมบริจาค กันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เขาจะสามารถมาดูเรื่องของภาษีบริษัทเขาได้นะ
1: ก็มีเดนมาร์กอ่ะผมดูคนไทยที่เขาไปอยู่ที่นั่นอ่ะแล้วก็เล่าให้ฟังนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามีมหาเศรษฐีชาวเดนมาร์กเนี่ยเป็นลูกสาวผู้ก่อตั้งในสายเดินเรือเมอร์ส
0: ครับ
1: เราอ่านเมอร์สไงใช่ไหมที่มันเห็นไอ้เนี่ยไอ้สาย
0: คอนเทนเนอร์ฮะ
1: ตู้คอนเทนเนอร์เมอร์สอะไรเนี่ยเยอะมากนะ
0: ครับ
1: มีอยู่ปีนึงอ่ะเขาบอกว่าผลกำไรของบริษัทเขาเนี่ยเขาตัดมาส่วนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: และขอจ่ายเป็นภาษีให้กับคนเดนมาร์กทุกคนจ่ายภาษีแทนให้คนเดนมาร์กทั้งคนทุกคนในปีนั้น
0: ครับ
1: เป็นสายเดินเรือที่บอกเอาแค่กำไรเอามาจ่ายภาษีแทนคนเดนมาร์ก
0: ได้ทั้งประเทศ
1: ได้ทั้งประเทศ
0: ครับ
1: ตัดสินใจเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็จะโดนภาษีอะไรต่างๆหนักอยู่แล้วเขาโอเคเขาตัดสินใจเลยแล้วเขาได้ความนิยมศรัทธาด้วย
0: ครับ
1: คนก็รู้สึกว่าโอ้โหก็แทนที่จะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาช่วยมนุษย
0: ์ครับ
1: ด้วยกันนะโอ้โหลดภาระได้แบบมหาศาลเลยเนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะ
0: ครับ
1: เจ้าของสายการเดินเรือเมอร์สัน
0: ครับครับแล้วก็มีประเด็นนี้พี่เบสารตามไหมฮะ
1: เอ้ยเราเบรกก็ยังเนี่ย
0: เราเบรกไปแล้วครับเบรกไปแล้วฮะเดี๋ยวเบรกที่ตอน
1: 30เลยนะ
0: 30เลยครับ
1: ครับ
0: เรื่องหวยโอละเวงที่สวนขโลกสุโขทัยพี่เบสาร
1: ก็ได้ยินได้ฟังอยู่นะ
0: ครับ
1: สรุปว่าดูจากเจ้าของแผงเนี่ยมันมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1อยู่จริงนะ
0: จริงฮะแล้วก็เป็นของคุณป้าที่ไปร้องจริงๆด้วยพี่เบสารครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะอยู่ที่นั่นแหละที่
0: เพื่อนบ้าน
1: น
0: ั้
1: นแหละเพื่อนบ้านนั่นแหละเห็นแต่ว่าทุกอย่างมันจะลงเอยกันยังไงก็คือว่าหายสาบสูญไร้ร่องรอยกันไปเลยแล้วจับมือใครดมไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าตำรวจเขาไปอายัดไว้แล้วไง
0: เขาอายัดแล้วตอนนี้เปิดปากสารภาพแล้วฮะเพื่อนบ้านนะครับ
1: อ้าวตกลงเหรอว่าไงคืบหน้า
0: เอาไปเผาทิ้งไปแล้วฮะหลังจากมีคดีความเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้การสุโขทัยท่านอายัดใช่ไหมหมายเลขนี้ห้ามเอาไปขึ้นเงินใครไปขึ้นเงินก็ไม่ได้ล็อกไว้เลยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรดีสารภาพแล้วฮะเผาทำลายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับไปปัญหาที่ตามมาก็คือแล้วคนที่ถูกหวยตัวจริงเนี่ยนะเขาจะสามารถได้เงินหรือเปล่าอ่ะ
1: เขาฟ้องมันก็ต้องไปสืบอะไรกันอีกพอสมควรนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมระเบียบของทาง
0: สำนักงานสลาก
1: เขาว่าอย่างไรบ้าง
0: ก็
1: มันมีซากอยู่ไหมเหลือซากไม่ยอมรับ
0: ไม่เหลือซากเป็นขี้เถ้าไปแล้วล่ะครับ
1: แต่ยอมรับเปิดปากแล้ว
0: เปิดปากแล้วครับ
1: ผู้สามีหรือภรรยาเป็นคนเปิดปาก
0: ก็ทั้งสองนะฮะเปิดปาก
1: ทั้งสอง
0: แล้ว
1: ถูกกดดันอย่างหนัก
0: ถูกกดดันใช่ครับเพราะว่า
1: อันนี้ความโลภคงเข้าสิง
0: ก็คนที่ถูกคุณป้าเนี่ยเขาซื้อมา3ใบไอ้ตรวจให้ฉันหน่อยสิ3ใบเนี้ยนะครับปรากฏว่าเขาจำได้นี่ว่าเอ๊ะมันถูกเนี่ยฉันซื้อตัวนี้มาเพราะเขาจดก่อนพี่ไพศาลเขาจดไอ้ตัวเลข3ตัวก่อนว่าเขาซื้อเนี่ยนะฮะปรากฏว่าน่าจะถูกนะเพราะว่าแม่ค้าขายหวยก็บอกว่ามีใบถูกใบนึงนะฮะที่ซื้อไปมันเลข702คนใช่มั้ยตำรวจเขาไปตามหาอีกคนนึงที่ซื้อไปอ๋อคนนี้70เหมือนกันแต่มันไม่ถูกแสดงว่าคุณป้าเนี่ยถูก
1: จะ770
0: ใช่ครับคุณป้าที่770เนี่ยนะฮะถูกอ๋อฉันถูกเหรอฉันให้เขาตรวจดูเนี่ยแล้วก็ไปถามปรากฏว่าเอ้ยไม่ถูกหรอกฉันทิ้งขยะไปเรียบร้อยแล้วก็ไปควานในถังขยะเลยนะฮะนี่คือมา2ใบนะฮะอีกใบบอกว่าฉันไม่เห็นฉันทิ้งไปหมดแล้วไม่ถูกเนี่ยนะฮะจนนำมาซึ่งคดีความแล้วถูกกดดันมากยอมรับสารภาพแล้วว่าไอ้ใบที่ถูกเผาเรียบร้อยแล้วที่สำคัญพอย้อนกลับไปดูคดีที่การน่ะหมวดจรูนกับคุณครูปีชาเนี่ยนะฮะมันเคยมีประเด็นว่าสำนักงานสลากเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณจะคดีความคุณจะเอาอะไรมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณมีใบสลากมาขึ้นเนี่ยเขาก็จะมอบรางวัลให้กับคนที่เอาตัวจริงมาขึ้นเงินนะพี่เบสารแล้วคราวนี้มันไม่มีแล้วไงฮะ
1: แล้วคือถ้าไม่มีการไปเซ็นไปทำอะไรเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของเรานะ
0: ครับ
1: คนที่ถือไว้ก็ขึ้นไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ยกเว้นแต่กรณีอย่างเงี้ยมันมีการไปแจ้ง

0: ความแล้วก็ตำรวจก็อายัดก็เป็นเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: มันเป็นคดีแล้วแล้วก็ตำรวจเขามีตัวอย่างด้านหน้าไงว่ามันเป็นสลากชุดที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันมีอยู่ไง
1: อันนี้จะ
0: ชุดที่30ชุดที่อะไรเงี้ยมันจะมีอยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใบเดียวแล้วชุดที่อย่างงี้ก็สำนักงานเขาต้องรู้ว่าน่าจะเป็นใบที่มีปัญหาเขาก็ไม่ให้ขึ้น
1: มันน่าฮะแล้วพอมันเป็นลักษณะนี้ไปแล้วมันจะเอาหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งกับสำนักงานสลากจะมอบรางวัลให้กับคนที่เขาซื้อจริงหรือเปล่าอ่ะได้ไหม
0: จะเป็นปริศนาว่าจะมีทางที่จะจ่ายเงินรางวัลกันได้หรือไม
1: ่ครับ
0: สองถ้าจ่ายไม่ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายจะต้องไปดำเนินการอย่างไรจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
1: ครับ
0: เพราะเท่ากับถือว่าไอ้ทำลายทรัพย์เขานะ
1: ใช่สิครับ
0: ให้การรับสารภาพยอมรับว่าเขาถูกรางวัลแล้วไปเผาทิ้งนี้เท่ากับทำลายทรัพย์ก็ต้องเอามาชดใช้ก็6ล้านอ่ะ
1: ก็เนี่ยฮะเจ้าตัวที่เป็นเพื่อนบ้านบอกว่าไปจุดไฟเผาลอตเตอรี่อยู่กลางทุ่งนาระหว่างนำตัวออกมาจากโรงพักอ่ะยอมรับว่าที่ทำไปเพราะความโลภอยากได้เงินไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายไปถึงขนาดนี้นะฮะอยากจะขอโทษป้ายหยันและสังคมรู้สึกเสียใจแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาทางการเงินนะฮะภรรยาของผมไม่เกี่ยวข้องนะฮะสาเหตุที่เอาไปเผา
0: สามีเป็นคนทำ
1: สามีเปิดปากสารภาพครับบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวเลยผมเอาไปเผาที่ทุ่งนาก็เพราะกลัวนะฮะหลังจากมันเป็นข่าวเนี่ยแม้จะไม่รู้ว่าเผาไปแล้วเนี่ยเรื่องมันจะจบอย่างไรแต่ยอมรับว่าลงมือทำเพียงคนเดียวครับไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายไปถึงขนาดนี้
0: ไม่รู้จะอยู่ในชุมชนได้หรือเปล่า
1: โอ้โห
0: มันปัญหาที่ตามมาเฉพาะหน้าก็เรื่องว่าแต่ว่าเรื่องเป็นคดีคึกโครมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องหาทางออกอะไรที่มันต้องมีหนทางอะไรกันสักหน่อยนะ
1: ครับจะเยียวยาคนถูกยังไงอ่ะถ้าเกิดไม่มีหลักฐานเป็นตัวสลากเอาไปขึ้นกับทางสำนักงานเขาอ่ะ
0: ก็ต้องดูระเบียบของเขาอ่ะเขาอนุญาตให้แค่ไหนยังไงเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบให้เขาต้องจ่ายเงินออกมาจ่ายเขาก็ติดคุกนั่น
1: ครับ
0: เว้นแต่ว่ามันจะมีอะไรช่องทางยังไงนะไปดูเพราะมันเป็นข่าวคึกโครมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คนที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาคงไม่ขี้เดียวหรอกถ้ามันมีช่องทางนะ
1: ครับ
0: ที่จะจ่ายได้เนี่ยคนก็สงสารเจ้าของจะได้6ล้านอยู่แล้ว
1: เก็บผักส่งลูกเรียนนะครับพี่ไพศาลฮะเราต้องออกไปเก็บผักทุกวันน่ะคิดดูสิครับ
0: แล้วผมบางคนก็บอกโอ้ยแล้วไปให้เขาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าคนอยู่ในชุมชนนะ
1: ครับ
0: คนอยู่ในชุมชนกันคบค้ากันแล้วก็ดูแล้วเขาก็ดีกับเราอะไรต่าง
1: ๆอ่าฮะ
0: ก็ไม่คิดว่าเงิน6ล้านจะทำให้คนตัดสินใจอะไรที่มันหน
1: ้
0: ามือเป็นหลังม
1: ือ
0: มีโอกาสผิดพลาดกันได้ผมไม่โทษอ่ะมีบางคนผมก็เห็นเขาก็วิจารณ์นะบอกโอ้โหไม่น่าจะไปให้ตลาดเขาเลยเป็นข้อเตือนใจโอเคเตือนใจก็เตือนใจล่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนนะผมก็อยากให้เกิดขึ้นกับผมเหมือนกันผมก็จะเตือนผมเหมือนกันแต่ไม่เคยเกิดนะ เราไม่เคยถูกรางวัลสักที
1: ครับ
0: ก็อยากให้เกิดเหมือนกันนะจะได้เอาข้อเตือนใจนี้มาใช
1: ้คุณผู้ฟังเนี่ยคุยเข้ามานะครับบอกว่ามันต้องมีคนติดคุกแล้วก็ขอคำสั่งศาลขึ้นกันได้ครับเคยมีบทสรุปเอาไว้มันถ้างั้นแสดงว่าเคยมีบรรทัดฐานนี้เคยมาก่อนแล้วมั้งครับเนี่ย
0: ก็ต้องมีพยานหลักฐานว่าเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันต้องดูอ่ะ
1: ครับ
0: มันคงยังไม่จบในทันทีทันใดอ่ะแต่ว่าในขณะนี้มันก็คลี่คลายไปเยอะแล้วนี่
1: ใช่ครับ
0: เพราะสรุปแล้วว่าเขาได้เขาเป็นรางวัลที่1จริง
1: รางวัลที่1จริง
0: แล้วก็คนที่เอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ของเขาไปทำลายไปเผาเผื่อก็ยอมรับสารภาพ
1: ก็สังคมเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกร้องแล้วก็ครอบครัวของขุดทนถูกรางวัลเรียบร้องบอกว่าเนี่ยตำรวจเขาสรุปไปแล้วว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันนะฮะคือป้าหยันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเอามาคืนฉันเถอะนะฮะหลังจากนั้นแหละครับพอเอามาคืนฉันเถอะถูกกดดันแบบนี้เอาไปเผาเลยเพราะถ้าเกิดไม่มีของกลางไม่น่าจะมีความผิดเขาคงคิดแบบนี้ไงพี่เพศาน
0: ก็จะคิดว่าคงจะสู้ปากแข็งตลอด
1: ฮะ
0: ปากแข็งตลอดแล้วมันหาหลักฐานก็ไม่เจอเลยเพราะเผาไปแล้ว
1: แต่พอปรากฏว่าไอ
0: ้แต่มาหิดนะ
1: ครับ
0: เราไม่ได้กับคนอื่นไม่ได
1: ้โอ้แต่ต้นขั้วเขาสืบย้อนไปได้ไงคนขายก็บอกว่ามีเนี่ยแผงของฉันมันมีถูก

0: อยู่คนนึงเนี่ยใบนึงเนี่ยนะฮะที่ซื้อไปเนี่ย2คน
1: ไม่รู้ใบต้นขั้วยังมีอยู่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เออถ้ายังเก็บต้นขั้วไว้นะสแกนจากต้นขั้วนะมันมีเดี๋ยวนี้มันมีบาร์โค้ดไง
0: ครับ
1: มันมีบาร์โค้ดมีอะไรอยู
0: ่
1: ก็มีบางคนก็พูดอยู่เหมือนกันอ่ะบอกมันมีบาร์โค้ดอยู
0: ่ครับใช่ครับต้นขั้วเขาจะรู้เลยฮะว่าใครถูกหวยครับ
1: เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วทำไมผมซื้อแบบดิจิตอลอ่ะผมไม่ได้ใบลอตเตอรี่มาใบเงี้ย
0: ครับ
1: ถูกรางวัลเนี่ยโอนมาให้ผมเลย
0: อัน
1: นี้ไม่ใช่ผมนะ
0: ครับ
1: ผมเปรียบเทียบให้ฟังอ่ะว่าคนที่ซื้อไอ้สลากดิจิตอลอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้จับสลากเลยแท้ๆเลยแต่ว่าเราถูกรางวัลเขาโอนเข้ามาเลยใช่ไหม
0: โอ้ผมก็เนี่ยทุกวันที่1กับ16ครับพี่ไพศาลรอ SMS มาไม่ปึ้งมาสักทีเลย
1: ครั้งนี้ยังไม่ใช่โอกาสของเรา
0: ครับ
1: ก็ดีทำมาแล้วนะครั้งนี้ยังไม่ใช่โอกาสของเราขอให้ลุ้นหายกันมันจะมีคำอยู่ผมจำไม่ได้เคยซื้อแล้วมันส่งมาเงี้ย
0: ครับ
1: ครั้งนี้ยังไม่ใช่โอกาส
0: เดี๋ยวรอครั้งหน้านะฮะ
1: เออ
0: ครับครับ
1: ชีวิตพักกันก่อน
0: เอาพักกันครู่หนึ่งครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าจะดูหุ้นกับคุณสุเชษสุดแท้ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
5: สวัสดีครับคุณ
1: สวัสดีครับ
5: พี่ไพศาลครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมวันนี้ดัชนีตลาดทรัพย์บวกได้นะไปทำจุดสูงสุดอยู่ที่1581แต่ปิดเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยไหลลงมาปิดที่ระดับ1572นะครับบวกไป 8.73 วันนี้ปริมาณการซื้อขายบางมาที่ 52,000 นะฮะไม่ใช่บางนะ 52,000 นะฮะตัวกลุ่มการเทรดเนี่ยวันนี้ฟอร์เรนขาย56ล้านในขณะที่ตัวสถาบันขาย 1,636 ล้านรายย่อยซื้อ 1,400 แล้วก็บล.ซื้อ245นะฮะตัวหุ้นวันนี้ที่ลงมาในช่วงท้ายสุดเลยเนี่ยหุ้นเดลต้าช่วยตลาดตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดตลาดนะฮะแต่หุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวลงมาในช่วงหลังเนี่ยจะเป็นหุ้นของกราฟลงมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะลงมา25ตังค์62บาท75ตังค์แล้วก็ตัว K-Bank ฮะลงมา50สตางค์ AOT ลง75สตางค์นะครับแล้วก็ไป CPO แต่การลงก็ลงมันลงแบบเฉยนะไม่ได้ลงแบบรุนแรงนะฮะ CPO นั้นลงมา50สตางค์บำรุงราษฎร์ลง50สตางค์ครับ CPF ลง20สตางค์ OR ลง20สตางค์ขณะนี้ราคาน้ำมันในโลกนี้เนี่ยตัว WTI ขึ้นมา 90.52 ในขณะที่ตัวเบนซ์เองอยู่ที่ 93.21 นะฮะ ราคาทองหลุดลงมาเล่นที่ระดับ
1: 4,060 เหรียญ
5: 66ฮะ 4,066
1: ทำท่าจะหลุด 4,000 นะเนี่ย
5: ดูเหมือนจะหลุดนะ
1: อาจจะหลุด 4,000 เนาะครับ
5: มีแนวโน้มได้เลยฮะอันเนี้ยตัวดูลักษณะเป็นลักษณะอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่การหลุดของ

0: ตัวเนี่ยแต่บิตคอยนั้นยังยืนอยู่ที่ 62,000 นะฮะยังสามารถยืนบวกได้วันนี้740นะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในแดกเองลงไป99ฮะแต่ในตัวของฝรั่งเศสลบขึ้นมา28ลอนดอน47ในอิตาลีนี่แปลกๆนะฮะเดี๋ยวนี้อิตาลีนี่ขึ้นวันนี้ขึ้น326จุดนะครับในสเปนขึ้น36ในโปรตุเกสขึ้น134ในเบลเยียมขึ้น8นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ขึ้น4ขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวกมา224จุดครับ Nasdaq บวก221นะครับแล้วก็ S&P นั้นบวกไป29ข่าวที่สำคัญของดาวโจนส์ที่ปรับพุ่งขึ้นมาเนี่ยขานรับกับหุ้นชิปขึ้นนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันร่วงพรุ่งนี้ SpaceX เข้าเนี่ยโอ้โหคงสนุกนะฮะนี่ตลาดมารองรับวันนี้เหมือนตลาดกำลังเฝ้ารอวันสุดท้ายนะถ้าเขาจะเอาเงินออกเพื่อไปซื้อ SpaceX พรุ่งนี้เนี่ยนะผมว่าก็ตลาดน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะบอร์ดของทางตลาดเนี่ยนะบอกว่าตลาดหุ้นไทยยังดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังคงเดินหน้าได้มีข่าวอันนึงคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นเครื่องหมายเตือนนักลงทุนนะฮะให้ระมัดระวังการซื้อขายหุ้นแจสมินนะที่เขาได้
1: วันนี้ขึ้น H วันนี้ขึ้น H นะ
0: ฮะใช่ฮะก็ขึ้น H ตอนช่วงบ่ายฮะบาท20กว่าสตางค์แหมหุ้นบาท20ตังค์พี่บาท20ตังค์ขึ้น S กลัวติดหุ้นโอ้โหผมนี่จริงๆเลยอยู่ตลาดนี้ตั้งแต่ปี30เพิ่งเห็นตลาดขึ้น S ของหุ้นจัสมินบาทกว่าๆเนี่ยเอาแต่ก็ปิดอยู่ที่บาท28นะฮะไม่ได้ขึ้นไปมากนักนะก็ยังเขาออกข่าวมาก็เลยทางตลาดกลัวการตกใจนะก็เลยขึ้นเครื่องหมายซะนะผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยตลาดสนุกฮะเพราะว่าสเปซเอ็กซ์เรียบร้อยราคาขณะนี้ดูเหมือนสงครามเงียบๆไปนะฮะยังไม่ค่อยมีอะไรหลังจากที่คุณทําเมื่อวานนี้โพสต์เยอะแยะไปหมดนะฮะตอนนี้วันนี้ยังเงียบอยู่ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวอาจจะจบรายการแล้วอาจคุณทําอาจจะมาใหม่ก็ได้
1: เขาจะดูบอลกันแล้วมั้งทั้งโลกเขาบอกว่ามันไม่เอาแล้วจะดูบอลแล้ว
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตลาดวันศุกร์นะฮะแต่พรุ่งนี้ตลาดจะสนุกครับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ลาครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อิหร่านก็เตะด้วยนี่ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อืม
2: ก็โอ้โหอเมริกาบอกว่าถ้าเกิดจะเตะวันนี้นะฮะ
1: เขาไปตั้งฐานอยู่ที่เม็กซิโก
2: ให้เข้าประเทศวันเดียว
1: แล้วก็จะเตะวันไหนก็เข้ามาวันนั้นเตะเสร็จก็ให้กลับออกไป
2: โอ้โหอย่างนี้นักกีฬาเดินทาง
1: ก็คือให้อยู่ได้ชั่วคราวไม่ให้ค้างคืน
2: ครับ
1: ครับ
2: อืมนะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ครับ
2: โอ้โห
1: ส่วนทองคำนะ
2: ครับ
1: สมาคมเขาประกาศราคาวันนี้41ครั้งลงมา 1,100 บาท
2: ครับ
1: แต่ว่าราคาจริงๆนะผมดูนะบาทวันนี้อ่อนค่ามากอ่อนค่าที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายเนี่ย32บาท95
2: ครับ
1: พรุ่งนี้เขาบอกว่าอาจจะได้เห็น33
2: เลยครับ
1: อ่อนค่ามากอ่อนค่าสุดในรอบ2เดือนคือถ้าบาทไม่อ่อนค่านะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 1,500 ที่จะปรับร่วงลงนะ
2: ครับ
1: แต่เพราะว่าบาทอ่อนค่ามากก็เลยช่วยทำให้ทองเป็นบาทก็ยังแพงอยู่ฮะ
2: ก็ยัง 1,100 ลดลงไปนะ
1: ก็เลยลงไปแค่ 1,100
2: ครับ
1: บาทอ่อนช่วยรับเอาไว้ด้วยก็ราคาที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายเนี่ย 4,093 เหรียญราคาสปอตแต่ราคาล่าสุดที่ผมดูเนี่ยเหลือ 4,060 เหรียญ
2: โอ้โห
1: ลงไปต่อ
2: มีโอกาสต่ำ 4,000 มั้ยครับเนี่ย
1: ก็ถ้าคืนนี้ดัชนี PPI ออกมาไปในทิศทางที่เหมือนกับดัชนีราคาผู้บริโภคนะ
2: ครับ
1: สำหรับดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยก็น่าจะร่วงลง
2: ครับ
1: ต่อได
2: ้
1: เป็นไปได้ก็ดูการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตคืนนี้ครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: เพราะว่ามันจะเป็นตัวประกอบทิศทางของไอ้ดอกอัตราดอกเบี้ยนะ
2: อ่าฮะ
1: ว่าจะ

0: คือในขณะนี้เชื่อว่าไอ้เรื่องลงเนี่ยเลิกคิดไปได้ละ
1: จะขึ้นแล้วซะด้วยนะฮะ
0: มีโอกาสจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ดูขึ้นเนี่ยก็คือขึ้นแน่แต่จะขึ้นเร็วแค่ไหนใช้คำนี้ว่าจะขึ้นเร็วแค่ไหนจะไปขึ้นกันช่วงปลายปีหรือว่าจะก่อนหน้านั้นเนี่ยดูที่ดัชนี PPI วันนี้ประกอบกับเมื่อวานที่เขาแถลงเรื่องดัชนี CPI ไปแล้วซึ่งก็ตามคาดปรับสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนครับ
1: ครับก็ร่วงหนักต่อเนื่องจากความวิตกกังวลสงครามที่จะยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะหนุนราคาน้ำมันพุ่งขึ้นซึ่งจะผลักดันเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับไอ้คำว่าน้ำมันพุ่งขึ้นแล้วก็ไอ้เงินเฟ้อเนี่ยนะทรัมป์เขาหลุดปากไปด้วยไงพี่ไพศาลสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อว่าเขาชอบอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำมันปรากฏว่าโอ้โหสหรัฐพังงาดขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกน้ำมันแซงหน้ารัสเซียกับซาอุดิอาระเบียไปแล้วนะครับพี่ไพศาลฮะ
0: ครับ
1: คือในเวลานี้นะฮะสหรัฐโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบอกว่าวันนี้สหรัฐไม่เพียงหลุดพ้นจากการพึ่งพาน้ำมันตะวันออกกลางเท่านั้นครับแต่ว่ายังกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกแซงหน้าทั้งซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียประเทศที่เคยครองอำนาจในตลาดพลังงานโลกมาอย่างยาวนานครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถิติใหม่ของอุตสาหกรรมน้ำมันแต่ว่ากำลังเปลี่ยนดุลอำนาจทางเศรษฐกิจและก็ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับแม้สหรัฐจะเพิ่มการผลิตน้ำมันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคการปฏิวัติน้ำมันจากชั้นหินดินดานก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกนะฮะอย่างรวดเร็วในปีนี้ฮะ2026สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านทำให้การส่งออกน้ำมันของซาอุได้รับผลกระทบขณะนี้รัสเซียยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการคว่ำบาตรของตะวันตกแล้วก็การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจากยูเครนผลลัพธ์ก็คือสหรัฐส่งออกน้ำมันดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันเฉลี่ย 10.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมสูงกว่ารัสเซียครับที่ส่งออกประมาณ7ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็ซาอุที่ส่งออกเพียง 5.9 ล้านบาร์เรลต่อวันครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่ตลาดน้ำมันโลกไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยประเทศในตะวันออกกลางหรือรัสเซียแต่ว่าถูกนำโดยบริษัทพลังงานของอเมริกันครับเห็นว่าไทยเราเองอ่ะพี่ไพศาลจากเดิมที่เรานำเข้าส่วนใหญ่ 60-70% จากตะวันออกกลางตอนนี้ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะไปเพิ่มนำเข้าจากอเมริกาแทนนะครับ
0: เออวันนี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจนะครับ ก็เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะ
1: ครับ
0: เดือนพฤษภาคม69อยู่ที่ 49.5 ปรับตัวลดลงจาก 50.6 ในเดือนเมษาโดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ42เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม65เป็นต้นมาเนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่าน
1: ครับ
0: และราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและค่าของชีพของประชาชนทั้งนี้ศูนย์คาดว่าผู้บริโภคจะยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนื่องจากรอดูความชัดเจนของสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรรุนแรงมากน้อยเพียงใดและจะยุติเร็วแค่ไหนตลอดจนมาตรการของรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะสงครามและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วแค่ไหนและสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใดขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 43.1 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานอยู่ที่ 47.5และดัชนีความเชื่อมั่นที่เกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 57.9 นะถ
1: ้
0: าแย่คือต่ำกว่า50ลงมา
1: ครับ
0: แย่มากๆนี่ต่ำกว่า50ลงมา50ขึ้นนี่ก็โอเคถ้าขึ้นไปเยอะๆก็แปลว่าดี
1: ครับ
0: ถ้าขึ้นมานิดหน่อยก็แปลว่ายัง

0: ทรงๆอยู
1: ่ครับ
0: สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนจะเป็นเครื่องชี้วัดทิศทางความเชื่อมั่นของผู้บริโภคว่าเริ่มกลับมามั่นใจในภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรหลังจากที่รัฐบาลเริ่มอัดฉีดเม็ดเงินภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปรวม4เดือนจนถึงเดือนกันยายน69เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูตัวเลขในเดือนหน้านี
1: ้
0: พฤษภาแล้วก็จะเป็นมิถุนาเพราะมิถุนานี่มันจะมี60 40แล้วก็เพิ่มเงินอีก700บาท
1: ครับ
0: 1,000นึงให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
1: คือตอนนี้เริ่มชะลอแล้วไงพี่เพศานเพราะว่าเท่าไหร่แล้วอ่ะเกือบล้านแล้วนะฮะที่หมดพันแล้วครับ
0: เอาละตายไปหมดพันแล้ว
1: ไปชาหมดพันแล้วพี่ไปสารไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
0: ยังไม่ได้ใช้เลย
1: เอ้าเหรออ
0: ะไรเนี่ย delivery อะไรอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: วันที่ delivery มัน15ครับเริ่ม15
0: เรา15แล้วไม่เป็นไร
1: ครับครับอันนี้ก็จะสะดวกเลยฮะ delivery เนี่ย
0: ใช่ก็รอ delivery
1: ครับโอ้แต่มันก็
0: ฝึกซ้อมไว้แล้วฝึกซ้อมไว้แล้ว
1: มันก็เป็นการที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อข้าวซื้อของได้ง่ายจริงๆนะพี่ไปสารราคาซื้อผมซื้อแกง2ถุงข้าว1ถุงใช่ไหมฮะเท่าไหร่ละ90บาทจ่ายจริงๆ38บาทฮะแล้วก็โอ้โหวันนี้อยากจะกินลาบส้มตำเหลือเกินราคา170จ่ายจริง48บาทอย่างเงี้ยพี่เพศานมาทำให้คนตัดสินใจง่ายขึ้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ซื้อข้าวไอ้ที่เขาหุงใส่ถุง12บาท
1: ครับ
0: ซื้อสักถุงนึงต้องจ่ายเท่าไหร่
1: โอ้ก็เราใช่
0: เขารับนี
1: ่รับรับหมดครับรับหมดครับ
0: อืออือ
1: ก็โอ้ดูไหมครับเดี๋ยวนี้คล่องปลื้มเลยฮะ
0: แปดบาทกับแปดบาทกับเจ็ดบาทกับห้าบาทมั้ง
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: สิบสองบาทใช้สิบหน่อยครับ
1: เพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเองฮะแม่ค้าก็บอกไม่ต้องคำนวณเองเลยนะฮะอย่างเช่นราคาของของเขาขายเนี่ยข้าวมีไข่เจียวโปะใช่ไหมขอคิดราคาพิเศษ70บาทแล้วกันเนี่ยเขาก็กดเลย70เดี๋ยวระบบมันคำนวณให้เองฮะว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่แม่ค้าเขาได้ไปเท่าไหร
0: ่
1: ก็สะดวกคล่องดี4เดือนนี้ครับแต่ว่ามันจะอัตราเร่งการใช้จ่ายเนี่ยนะมันจะบูมช่วงแรกๆครับพี่พิสาร
0: ครับ
1: พอชักเริ่มเนี่ยฮะวันนี้เท่าไหร่แล้วฮะวันนี้11หลายท่านบอกว่าครบพันไปเรียบร้อยแล้วรอเงินเข้าอีกทีเดือนหน้า
0: อืม
1: จะใช้สอดกันอีกทีหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แต่ที่กำลังคล่องเลยเนี่ยพนันบอลครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะว่าตอนนี้ IDE เขาบอกเขาปิดกั้นเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยโอ้6.73แสนเว็บอะฮะในช่วง8
0: มันก็มาพร้อมกับมหากรรมอยู่แล้ว
1: ใช่ครับก็ทางหอการค้าไทยอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเฉพาะไอ้เงินหมุนเวียนธุรกิจพนันเนี่ยต้องหลายพันล้านอ่ะนะฮะ 4,000 กว่าล้านอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็วันเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาแถลงแล้วนะครับประเดิมวันแรกบอลโลกจับเว็บพนันโอเล่777เงินหมุนเวียนพันล้านจับเครือข่ายแล้ว19คนฮะอันเนี้ยส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้เนี่ยแหละครับไอ้ระบบหลายๆอย่างมันหมุนการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะไอ้พวกไอ้ของขบเคี้ยวที่จะต้องนั่งถางตาดูบอล นะมันจะขายดิบขายดีช่วงนี้ครับ
0: อืมได้ฮะเอ้นี่มีรายงานว่าฝนตกในรัฐฉานเมียนมาจนน้ำกกขุ่นคลักผวาปนเปื้อนเพิ่มภาคประชาชนลุยเก็บตัวอย่างน้ำจ่อส่งทูตจีนดูด้วย
1: ครับ
0: เออทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปเก็บเองชาวบ้านต้องมาเก็บใส่ขวดก็มีรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวเชียงรายนะว่าหลังรัฐฉานฝนตกหนักปรากฏว่าน้ำกกขุ่นคลักจนผวาปนเปื้อนโลหะหนักแล้วก็สารพิษจากเหมืองแร่วิสาหกิจจีนในเมียนมาเพิ่มขึ้นอีกนักวิชาการเครือข่ายปกป้องแม่น้ำตัดสินใจเก็บตัวอย่างตัดสินใจเก็บตัวอย่างแล้วก็บอกเตรียมส่งให้ทูตจีนดูให้เห็นกับตาหวังให้ทางการจีนช่วยแก้ปัญหาในฐานะผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
1: ก็เจ้าของสัมปทานก็เป็นคนจีนอยู่ฝั่งนู้นนะ
0: ต้นน้ำ
1: ทำเหมืองแล้วก็และสกัดแร่อะไรประมาณนี้พี่เบสานแล้วก็ใช้สารไซยาไนด์หรืออะไรเนี่ยนะฮะชำระล้างแล้วก็มันก็ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะแล้วก็ไหลเข้าสู่ลำน้ำกกบ้านเรา

0: เนี่ยครับก็เป็นต้นน้ำไงฮะ
1: ก็เขาจะให้ความร่วมมือแค่ไหนก็ไม่ทราบได
0: ้ครับ
1: ว่าจะต้องช่วยกันให้ความเห็นเยอะๆกระตุ้นเขาหน่อย
0: ก็อาทิตย์ที่แล้วธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำก็เพิ่งเดินไปถึงเชียงรายอยู่เนี่ยครับไปยื่นหนังสือเรื่องร้องเรียนนะเป็นข่าวเป็นคราวไปพอหยุดเดินก็เงียบไปสำหรับเรื่องเนี้ยครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องกุ้งอ่ะพี่เพศานที่ทางมาเลเขาระงับ5สายพันธุ์จากเราเขาแบนนะก็ตอนนี้ราคากุ้งตกลงหัวภาพเลยนะครับเพราะว่ามันล้นตลาดไงพี่เพศานมันระบายออกไม่ได้อ่ะครับอย่างที่ตรังเนี่ยคุณมานิตอินทองปานนะเป็นตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งที่ตรังเนี่ยพูดถึงสถานการณ์ราคาปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าวิกฤตหนักเลยหลังมาเลเซียปิดด่านไม่ให้กุ้งไทยนำเข้านะส่งผลราคากุ้งตกต่ำมากแล้วก็ยังไม่มีผู้รับซื้อเกษตรกรเดือดร้อนอย่างรุนแรงเลยนะครับในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะกระบี่ตรังสตูลสงขลานครศรีธรรมราชเนี่ยมีกุ้ง 40% ที่ส่งจำหน่ายไปมาเลเซียแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามาเลเซียปิดด่านไม่รับกุ้งจากไทยซึ่งเป็นการตอบโต้กรณีที่เขานะฮะได้รับผลกระทบจากเราไปเข้มงวดปลากระพงจากมาเลเนี่ยนะครับหลังจากเราไปตรวจพบสารต้องห้ามในปลากระพงบางส่วนแล้วก็มีการกักตรวจ15วันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ส่งออกของมาเลเขาก็เลยตอบโต้เราเรื่องไม่เอากุ้งจากเราเข้าไปนี่นะครับก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเดือดร้อนมากเลยนะครับเนื่องจากโดยปกติแม้ราคากุ้งจะปรับตัวลดลงเป็นประจำในแต่ละปีนะครับแต่ก็ยังมีตลาดรองรับแล้วก็ยังมีผู้รับซื้อครับแต่ถ้าว่าปีนี้นอกเหนือจากราคามันตกแล้วมันยังไม่มีคนซื้อไงพี่เบสารผู้เลี้ยงบอกมันจนปัญญาจริงๆว่าจะเอาไปขายกับใครอะปัจจุบันผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งจำนวนมากต้องหยุดกิจการไปแล้วเกือบครึ่งหรือประมาณ 40% โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะที่ไม่กล้าปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงเนื่องจากไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ในตลาดอนาคตขณะที่การขอความช่วยเหลือจากภาครัฐเองก็ยังไม่รับคำตอบที่ชัดเจนแม้จะมีการยื่นหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยแล้วนะครับนายกเองรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีเกษตรเองก็ทราบแล้วนะฮะเพราะว่าไปยื่นแล้ว 2-3 ครั้งแต่ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับความพยายามในการคุยกับมาเลย์ก็ยังไม่คืบหน้าโดยเดิมเนี่ยมีกำหนดคุยกันวันที่8นะฮะแต่มาเลย์ไม่เข้าร่วมเจรจาเนื่องจากมองว่าอำนาจต่อรองเขาเหนือกว่าเพราะมูลค่าการค้าระหว่างกุ้งแล้วก็ปลากระพงมันแตกต่างกันฮะเขายังไม่คุยครับเกษตรกรนะฮะนิยมจำหน่ายกุ้งผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อส่งออกไปมาเลเนื่องจากขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็ได้เงินเร็วพ่อค้าแม่ค้าสามารถทำได้สะดวกแต่เมื่อมาเลปิดด่านส่งผลไอสินค้าเหล่านี้มันล้นอยู่ในบ้านเราฮะมันระบายไม่ได้ครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับวันนี้เกิดเหตุอุ่นกันในการประชุมนัดแรกของกรรมาธิการวิสามันติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ตามพระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศนะเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งมีคุณสุชาติธาดาธรรมรงเวชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวได้เปิดให้สมาชิกเสนอชื่อประธานกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ก็ปรากฏว่านางปัทธิดาตันติรัตนานนท์สสสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยเสนอชื่อนายสุภชัยใจสมุทรเป็นประธานกรรมาธิการโดยมีผู้รับรองถูกต้องขณะที่รองประธานกรรมาธิการมีการเสนอให้มีรองประธาน2คนโดยนางปัทธิตาเสนอชื่อนางนันทนาสงประชาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นรองประธานกรรมธิการคนที่1และเสนอชื่อนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรองประธานกรรมธิการคนที่2ทำให้นางสาวรักชนกศรีนอกทักท้วงขึ้นว่ามีแต่ฝ่ายรัฐบาลทำไมไม่มีฝ่ายค้านจากนั้นนายอนุสรณ์ธรรมใจสสกทมพรรคประชาชนจึงเสนอว่ากรรมาธิการชุดนี้ควรให้มีรองประธานที่มาจากทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเพื่อเกิดความสมดุลในการทำงานก่อนที่นายไผ่ลิกภาคกล้าธรรมจะเสนอว่าให้ไปนั่งคุยกันก่อนดีหรือไม
0: ่
1: ซึ่งนายชัยชนะเดชเจโช

0: าจากพรรคประชาธิปัตย์เสนอไว้ทั้งสองฝ่ายคุยกันเพราะเป็นกรรมธิการที่ประชาชนจับตาดูและให้ความสนใจจากนั้นนายสุชาติได้สั่งพักการประชุมเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันภายหลังการกลับมาประชุมอีกครั้งนางนันทนาได้เสนอให้มีรองประธาน5คนครับ
1: ครับ
0: ได้แก่1นางนันทนาสมประภา2นายเผ่าภูมิรจนสกุล3นายพันนินร่วมเจิมจากพรรคประชาชน4นายไผ่ลิกและ5นายชัยชนะเดชเดโชส่วนโฆษกกรรมธิการ2คนก็คือนางปฏิตาตันติรัตนานนท์และนายสุประโชตชัยสัตย์ของพรรคประชาชนสำหรับเลขานุการได้แก่นายกิตติชัยเอ่งช่วนส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยต่อมานายสุประชัยได้ขึ้นทำหน้าที่ประธานและนัดประชุมทุกวันพุธเวลา 9:30 นก่อนจะกล่าวขอบคุณที่เลือกตนให้ทำหน้าที่ประธานกรรมธิการและยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถและเป็นกลางเรียบร้อยไปแล้ว
1: รั
0: ฐบาลก็คุมหมด
1: ครับ
0: คร
1: ับ จำได้คุณไอซ์รัชนกเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยกรรมธิการเหมือนกันคุณไอซ์เป็นรองประธานเพราะจะได้มีเสียงอะไรประมาณนี้คนที่20กว่าเลยครับ
0: มี20กว่าเป็นอะไรนั่นของงบประมาณเน
1: ี่
0: ยพิจารณางบประมาณ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ก็20กว่านะฮะ
0: ไม่ได้ถึงคิวได้นั่งประธานทันที
1: ครับครับประมาณนั้นมีคุณผู้ฟังแนะนำพี่ไพศาลมาต้องรีบใช้ครับพ้นวันที่14ไปแล้วจะถูกยึดคืนนะพี่ไพศาลเนี่ยนะฮะ
0: 14
1: ฮะอดรอ delivery ไม่ได้พี่ไพศาลไปใช้ก่อนครับ
0: ต้องไปใช้ก่อน
1: ครับครับครับ
0: ได้ขอบพระคุณคร
1: ับ
0: ที
1: ่
0: ให้ข้อมูล
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับพี่ไพศาลวันนี้เวลาหมดครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน

รโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSCกรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมติคณะกรรมการประชารัฐไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่ถูกนำชื่อลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่ามติคณะกรรมการไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่คู่สมรสที่ถูกนำไปลดหย่อนภาษีมาตัดสิทธิ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้โดยหลังสิ้นสุดการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่21มิถุนายนนี้คณะกรรมการประชารัฐจะมีการประชุมสรุปทบทวนเกณฑ์ทุกเกณฑ์อีกครั้งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหม่อีกครั้งสำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว11,280,000 คนพบ 400,000 คนข้อมูลไม่สมบูรณ์เล็กน้อยให้ดำเนินการแก้ไขให้เลยเหลือ200รายที่มีสาระสำคัญเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะลงพื้นที่ติดตามตัวโดยตรงส่วนกลุ่มคนจนในระบบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอยู่เพียง 1,40,000 คนขณะนี้ดำเนินการช่วยเหลือลงทะเบียนไปแล้วกว่า170นอกจากนี้ยังพบอีกกลุ่มตกหล่นไม่เคยมีชื่อในระบบเดิมและไม่มีชื่อกับมหาไทยและพม.อีก 1.5 แสนคนที่จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ขณะนี้เข้าไปช่วยเหลือแล้วเหลือประมาณ 3 แสนคนกำลังเร่งดำเนินการและหลังสิ้นสุดการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนในวันที่21มิถุนายนนี้แล้วคณะกรรมการจะมีการประชุมทบทวนเกณฑ์ทั้งหมดอีกครั้งก่อนเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณาเห็นชอบเป็นเกณฑ์ใหม่อีกครั้งโดยจะเข้าครม.ก่อนวันประกาศผลลงทะเบียนวันที่17กรกฎาคมยืนยันการพิจารณามีวัตถุประสงค์เพื่อหาคนที่จนจริงไม่ได้ยึดงบประมาณเป็นตัวตั้งกรมวิทย์เผยผลตรวจผงปริศนาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอุดรพบในไตรยำไม่ใช่เกลือปรุงอาหารใช้ผิดเสี่ยงตายนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดี

0: รมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจตัวอย่างกรณีชาวบ้านรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งภายในชุมชนพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและมีอาการป่วยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีได้รับตัวอย่างจากโรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลตรวจยืนยันผงสีขาวพบว่าเป็นสารไนไตรต์ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.2 ส่วนผลตรวจตัวอย่างอาเจียนผู้ป่วยพบสารไนไตรต์และไนเตรตส่วนผลตรวจตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวตรวจพบปริมาณไนไตรต์ 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรดังนั้นการบริโภคน้ำซุปเพียงประมาณ1ช้อนชาจะทำให้ได้รับไนไตรต์เกินค่าปริมาณที่ยอมรับได้ต่อวันซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อรับประทานต่อเนื่องทุกวันหากรับประทานในปริมาณสูงเกินกว่า1ลิตรหรือเทียบเท่าก๋วยเตี๋ยว3ชามในครั้งเดียวจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้สารไนไตรต์หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเกลือถนอมอาหารเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อช่วยคงสีชมพูแดงของเนื้อสัตว์และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดไม่ใช่เกลือปรุงอาหารและไม่ควรนำมาใช้แทนเกลือบริโภคโดยเด็ดขาดแจ๊สยืนยันคนไทยได้ดูบอลโลกจ่าย 5,999 บาทต่อปีผ่านแอป MonoMax นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยในการแถลงข่าวว่าแจ๊สได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2ครั้งคือปี2026และปี2030รวมถึงฟุตบอลรายการอื่นๆของฟีฟ่าทั้งหมดตลอด4ปีด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2,305 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างแบรนด์จากเดิมที่ฟีฟ่ายืนยันค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,310 ล้านบาทส่วนราคาแพ็กเกจสำหรับดูฟุตบอลโลกครั้งนี้ครบ104แมตช์มีแพ็กเกจเดียวในตอนนี้คือ 5,999 บาทต่อปีดูผ่านแอป MonoMax ซึ่งจะสามารถรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้ารวมถึงรายการฟุตบอลอื่นๆและรอบคัดเลือกยูโร2028ได้ด้วยความคมชัดระดับ 4K รับชมพร้อมกันได้2อุปกรณ์อย่างไรก็ตามจากการคำนวณ104แมตช์ที่จะถ่ายทอดสดผ่านแอป MonoMaxจะแบ่งถ่ายทางฟรีทีวี 40-50 แมตช์รวมนัดเปิดสนามและเกมนัดชิงชนะเลิศด้วยนอกเหนือจากเกมเตะแล้วคนไทยจะได้ดูการแสดงในพิธีเปิดซึ่งจะเริ่มก่อนเกมระหว่างเม็กซิโกพบแอฟริกาใต้รวมถึงการแสดงของลิซ่าศิลปินชาวไทยในวันที่13มิถุนายนนี้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้เจอกันเหมือนเดิมค่ะ 20:12 นาทีนะคะ11มิถุนายน2569อยู่กับคุณดำรงพุทธาวิภิสมัยพิมพ์วิสัชกุลและอ้อมยุฎากรสุนทรญาณนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ผู้ฟังคุณผมมานั่งคิดอย่างนี้นะคุณอ้อมมันเป็นเวลาหลายวันแล้วที่เปิดรายการมาผมก็จะวนอยู่แต่เรื่องฟุตบอลโลก

0: นี่แหละครับแต่วันนี้ก็ดูข่าวต่างประเทศนึงก็มีข่าวว่าปีที่แล้วรวมจนกระทั่งมาถึงปีนี้เนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยที่เกาะสุมาตราก็เจอกับอุทกภัยทั้งพายุทั้งฝนทั้งดินถล่มฟ้าทลายผู้คนก็ตายไปเป็นพันคนแต่มีข่าวที่น่าสนใจก็คือเพิ่งเห็นเนี่ยฮะว่าที่ตายแล้วไม่ใช่คนเนี่ยก็คือลิงอุรังอุตังครับท่านผู้ฟังครับพันที่ใหญ่ตายไป58ตัวแล้วเป็นที่ในโลกนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเหลือไม่อยู่ไม่ถึง800ตัวก็เป็นที่น่าเสียใจอันนี้ก็ที่อุรังอุตังนะครับและอีกข่าวหนึ่งเอากลับมาไม่พ้นเอาเรื่องข่าวลิงอุรังอุตังได้หน่อยเดียวก็คือกลับมาว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นขึ้นมาคือเช้าวันนี้เป็นวันที่วันก่อนตื่นขึ้นมาหนังสือพิมพ์รายวันผมก็อ่านช่วงนี้ก็อ่านแต่หน้าข่าวกีฬาแหละเพื่อจะดูซิว่าเราจะได้ดูถ่ายทอดฟุตบอลไหมข่าวลงบอกว่าเหลือไทยชาติเดียว เหลือไทยชาติเดียวที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์กับฟีฟ่ากับประเทศลาวเนี่ยชาวลาวเนี่ยน่าอิจฉาจังเลยพี่น้องชาวลาวนะผมก็รู้สึกอิจฉาพวกคุณนะที่ได้ดูบอลโลกฟรียิงสดเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราก็มานั่งดูข่าวก็ซิว่าเขาทำกันยังไงเนี่ยมันเป็นบริษัทร่วมทุนเวียดเทลกับลาวคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกและประกาศว่าการแข่งขันบอลโลกที่ขยายใหญ่ขึ้นถึง104นัดเนี่ยจะถ่ายทอดสดฟรีจากแพลตฟอร์มความบันเทิงดิจิทัลลาวทีวีและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอื่นๆทำให้แฟนฟุตบอลทั่วประเทศลาวสามารถรับชมการแข่งขันได้โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกทีนี้เราก็มาดูว่าเขาทำกันยังไงอ่านแล้วก็ทำไมบ้านเราไม่เป็นอย่างเขานะก็คือว่าการประกาศดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นในพิธีที่เมืองหลวงประกาศเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับที่เวียงจันทร์โดยมีพลโทโสชัยกอมมาสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของลาวพลโทโสชัยเนี่ยนะครับและก็มีแล้วก็เป็นเสนาธิการกองทัพประชาชนลาวด้วยและก็ยังเป็นประธานบริษัทสตาร์เทเลคอมนี่นะฮะในคนนี้คนเดียวนี่นะฮะและอีกคนในเขียววีสุขโสลาพรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงและภาคส่วนอื่นๆต่างๆของทั้งสองเข้าร่วมกันประชุมแถลงข่าวภายใต้ข้อตกลงกับฟีฟ่าว่ายูนิเทลเนี่ยถือครองสิทธิ์สื่อสารแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งบอลโลกซ
1: ึ่
0: งก็ไม่กี่ชั่วโมงนี่ก็จะแข่งกันแล้วตอน 2:00 คืนนี้นะครับก็จะครอบคลุมทั้งโทรทัศน์ภาคพื้นดินเคเบิลทีวีดาวเทียมวิทยุแพลตฟอร์มดิจิทัลและก็บริการมือถือสื่อกลุ่มออนไลน์แล้วก็จะมีการฉายในที่สาธารณะโอ้ยคนไทยฟังแล้ว อิจฉาคนลาวเขานะ เขาจะมีคนบริหารมีส่วนของรัฐบาลที่มีกลิ่นมีสติปัญญามีความคิดก็ได้แต่อิจฉาเขาเนี่ยแหละครับ
1: ของเราก็ได้ดูแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ครบทั้ง104นัดของฟุตบอลโลกปี2026นี้เนาะแต่คุณดำรงสมัครแล้วใช่ไหมคะ

0: อนนี้เมื่อเช้าตอนสายๆก็มีคนนี้เขารู้ว่าผมเนี่ยรอที่จะเอาเสียสตังค์ดูก็ต้องก็ยอมที่จะดูว่าแม้4ปีได้ดูอะไรที่เราชอบติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นเดือนเนี่ยไม่เสียได้สตังค์หรอกนะครับก็ชื่ออะไรล่ะบริษัท
1: แก๊สค่ะ

0: กับมหาชนค่ะ
1: JAS
0: นะ Jazz ค่ะค่ะ
1: แล้วก็เป็นบริษัทอะไรอีกบริษัทหนึ่ง
0: โมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนค่ะ
1: อะไรนะฮะ
0: โมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับมันไม่ใช่ที่ลูกผมก็สมัครให้ผมเนี่ยมันชื่ออ
0: ันนี้หมายถึงว่าที่เขาแถลงไปเมื่อช่วงบ่ายเรื่องคว้าลิขสิทธิ์บอลโลกนะคะคุณอ้อมใช่ค่ะ
1: นะเขาคิดปีละ6,000คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ต้องเป็นสมาชิกกับเขาปีหนึ่งก็บอกลูกก็เอ้าเดี๋ยวลูกจ่ายเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อจ่ายให
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเราก็คงจะได้ดูฟุตบอลแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะดูจะเปิดยังไงในทางเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ค่อยเป็น
0: ค่ะ
1: นะครับที่ผมชอบก็คือว่าที่ผมอยากจะดูให้ได้ในคืนวันนี้คือมีอย่างนี้ครับผมชอบดูพิธีเปิดพิธีปิดแล้วก็ชอบดูการที่เขาจัดยกย่องสรรเสริญเพื่อระลึกถึง2นักบอลโลกที่ดังก็คือและก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือคนหนึ่งก็คือเปเล่นี่ก็อาร์เจนตินาผมดูเขาทั้ง3เปเล่นี่เป็นผู้นำชาติอาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลกติดต่อกัน3สมัยไม่ใช่3ปีนะ3สมัย12ปีนะครับสมัยละ4ปีเนี่ยเปเล่แล้วก็ผมได้ดูตั้งแต่การถ่ายทอดเป็นโทรทัศน์ขาวดำด้วยครับคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: เปเล่พี่แกก็ตัวดำแล้วด้วยแต่โอ้โหเมื่อไหร่อย่าให้ลูกฟุตบอลมาอยู่ที่เท้าแกนะครับอย
0: ่
1: างที่ใครจะมาแย่งเราดูเนี่ยเดาไม่ถูกว่าแกจะเลี้ยวไปซ้ายเอาแกไปขวาเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังเผื่อแป๊บยิงตุ้มยิงก็ยิงเก่งด้วยนะครับก็เปเล่ก็เป็นคนมีชื่อของอาร์เจนตินาปัจจุบันนี้อาร์เจนตินาก็คือเมสซี่แต่ในอดีตก็คือเปเล่อีกคนหนึ่งก็ไล่ๆกับเปเล่มีชื่อเสียงเก่งๆพร้อมๆกันชื่อมาราโดน่าคนนี้เป็นชาวอาร์เจนตินาขอโทษครับเปเล่เป็นชาวบราซิลผมสับสนเปเล่เป็นชาวบราซิลมาโดน่าเป็นชาวอาร์เจนตินานะฮะมาโดน่านี่ตัวอ้วนกลมเลี้ยงลูกแกะเลี้ยงลูกเก่งมากเลี้ยงลูกเคยเลี้ยงลูกแบบถ้าจะกลางสนามเนี่ยเลี้ยงเดี่ยวไปคนเดียวหลบคนนู้นหลบคนนี้หลบคนนี้หลบคนนั้นตู้มยิงเข้าเราก็ชอบที่จะดูเข้าแล้วก็เรารอที่จะดูเมื่อไหร่เขาจะได้ครองลูกฟุตบอลนะนะฮะแต่มาราโดน่าแกก็เกย์ๆหน่อยคือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกกระโดดเอามือเนี่ยตบลูกเข้าประตูไปทุกคนก็เห็นกันหมดดำรงอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยไม่ได้ไปดูที่สนามที่เขาแข่งจำไม่ได้ที่ประเทศอะไรนะก็เห็นว่ามาราโดน่ากระโดดตัวให้สูงแล้วเอามือตบลูกเข้าโกแต่กรรมการไม่เห็นโกรธมากเลยครับเอาละครับถึงยังไงก็สองคนนี้ก็ไปเจอกันในสวรรค์แล้วเพราะว่าเสียชีวิตแล้วแต่ว่าเขาจะมีพิธีระลึกถึงดิเอโก้มาโรโดน่าตำนานชาวอาร์เจนตินาและก็บุคคลสำคัญของฟุตบอลโลกในอดีตที่คว้าแชมป์โลกที่สนามเดี๋ยวก่อนนะผมสนามผมจำไม่ได้สนามที่ไหนส่วนเมสซี่ไม่ใช่ส่วนเปเล่นี่เขาก็เป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลก็ไม่ต้องห่วงนะครับเขาเป็นผู้นำชัยชนะบราซิลที่สนามฟุตบอลที่สนามฟุตบอลนี้ ในฟุตบอล

0: โลกเมื่อปี1970ก็แปลว่าสนามเนี้ยสนามที่จะแข่งกันวันเนี้ยก็อยู่ในประเทศเม็กซิโกเนี่ยแหละครับและบราซิลเป็นชาติแรกที่ได้ครองแชมป์3สมัยครับผมก็เลยไม่รู้สิคืนนี้มีสัญญาณแล้วจ่ายเงินไปแล้วจะดูได้หรือเปล่าเพราะยังเปิดไม่เป็นอยู่แล้วบอกให้ลูกมาช่วยเปิดให้พ่อหน่อยลูกบอกว่าผมอยู่ไกลพ่อแล้วไม่รู้อยู่ไหนนะฮะก็เป็นอันว่าเอาละคนไทยมีความหวังจะได้ดูแล้วก็จะเป็นเรื่องที่คงจะได้มาชวนคุยกับคุณอ้อมและคุณผู้ฟังนึกว่าเราจะเป็นชาติเดียวในโลกที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่าแต่เราไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายเงินให้ฟีฟ่าบ้านเมืองรัฐบาลทางการไม่ได้ใส่ใจไม่เหมือนพี่ลาวเพื่อนบ้านเราขอยกย่องสรรเสริญผู้นำของเขาที่มีความคิดความอ่านในการเขาบอกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณประชาชนนะครับในเนื้อบอกเป็นการทดแทนบุญคุณประชาชนครับ
1: เอาละค่ะ
0: ผมไม่ค่อยทราบบริษัทโมโนแม็กเนี่ยเขาแถลงข่าวกันตอนไหนผมก็ไม่รู้ไม่ได้ฟังแต่ว่าเพื่อนโทรมาบอกคุณอ้อมมีอยู่กับแหล่งข่าวมี
1: ก็แถลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะก็ประกาศสำหรับเรื่องของการได้นำลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะคะมาให้คนไทยได้ดูทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้ดูฟรีทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณสัก40-50แมตช์นะคะคุณดำรงแต่ถ้าใครอยากจะดูรอครบ104นัดเหมือนคุณดำรงก็ต้องซื้อแพ็กเกจค่ะกับโมโนแม็กซ์นะคะค่ะ
0: ซื้อไปแล้วครับยังไม่รู้เลย
1: ซื้อไปแล้วเนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยเป็นคอบอลนะคะที่จะได้ดูฟุตบอลแต่ก็อยากให้ดูแบบไม่มีการพนันนะคะคุณดำรง
0: ผมไม่รู้จะก็พนันไม่เป็นนี่ไม่รู้จะพนันกับใครฮะ
1: ดีแล้วค่ะก็หลายคนก็เป็นห่วงเนาะเรื่องของการพนันนี่แหละคุณดำรงดูฟุตบอลก็ต้องดูให้เป็นกีฬาจริงๆให้เป็นยาวิเศษจริงๆยาวการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ
0: ช่วงคอบอลไทยนะครับก็มีดูกันอยู่ทุกคืนน
1: ่ะ
0: ลาลิก้าสเปนหรือพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับบุนเดสลีก้าเยอรมันเนี่ยมันก็แข่งกันทุกคืนน่
1: ะ
0: คนที่พนันก็พนันกันทุกคืนแหละครับไม่ทำไมจะต้องมาจ้องจับพนันเฉพาะบอลโลกครับ
1: ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเด็กๆในบ้านด้วยค่ะโอเคค่ะคุณดำรงก็รอดูบอลอย่างมีความสุขนะคะ
0: ครับผมก็ฝากไว้หน่อยนึงปรากฏว่ามีข่าวว่าเชฟใหญ่ชาวนอร์เวย์เนี่ยนะครับที่เขาเดินทางมากับสมาคมฟุตบอลของนอร์เวย์เลยเพื่อมาทำกับข้าวให้นักฟุตบอลเขากินเขาบอกว่าเท่ากับว่าถ้าทำอาหารดีๆอร่อยๆให้นักฟุตบอลกินเนี่ยเท่ากับว่าเขามีส่วนในการมาแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยที่เที่ยวนี้นะครับตัวแต่ว่าเขามาคนดีเฉพาะตัวเขานะคุณอ้อมเขาหอบปลาแซลมอนตัวใหญ่ๆพันตัวใหญ่ๆแล้วก็แบบรสชาติดีอร่อยอร่อยมาถึง300กิโลกรัมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับมาทำให้นักฟุตบอลกินเนี่ยผมคิดว่า300กิโลกรัมนี่มันจะกินได้สักกี่วันนักฟุตบอลทั้งทีมทั้งผู้ช่วยโค้ชตัวสำรองอะไรต่างๆมันก็20กว่าคนแล้ว25-26คนเนี่ยนะฮะเอาละก็นักบอลจะได้กินอาหารที่ถูกปากจะได้ไม่มาเป็นปัญหาว่าโอ้โหอาหารไม่อร่อยเลยเตะไม่ดีนี่เอาไอ้นั่นมาเลยแซลมอนมาเลยครับ
1: ค่ะโอเคครับคุณดำรงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะวันนี้เมืองไทยเราวันพฤหัสที่11ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เขาจะมีพิธีเปิด

0: แต่บอลโลกกันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้บ้านเราเนี่ยนำหน้าเข้าไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็คงจะได้มาคุยกันเรื่องนี้อีก
1: ตารางบอลจะโอ้โหจับกันยากหน่อยนะคะมีทั้งที่อเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่มี48ชาติเข้าร่วมแข่งขันนะคะคุณดำรงเขาก็สมัครโมโนแม็กซ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะจ่ายตังค์ไปแล้วก็จะได้ดูครบทุกแมตช์เลยแต่สำหรับเราที่ดูฟรีนะพี่ไหมก็ดูได้ที่ช่องโมโนนะคะแต่ก็ดูได้บางแมตช์เท่านั้นเองประมาณ 40-50 ค่ะแต่ว่าพิธีเปิดรวมถึงคู่ที่เป็นพิธีเปิดกับคู่ชิงเราจะได้ดูอย่างแน่นอนนะคะที่เขาแถลงวันนี
0: ้พิธีเปิดนี่คู่ไหนกับคู่ไหนก็ไม่แน่ใจนะคะคุณอ้อมรู้สึกจะเปิดพิธีเปิดนี่รู้สึกจะมี3ประเทศเลย
1: 3ประเทศเลยเปิดพี่ใหม
0: ่เปิดทั้งเม็กซิโกทั้งแคนาดาแล้วก็ที่อเมริกาแต่คู่แรกนี่จะเล่นในเม็กซิโกหรือมั้งหมายว่านะคะ
1: ค่ะใช่เริ่มที่เม็กซิโกก่อนนะคะ
0: ส่วนคู่ปิดเนี่ยคู่ปิดเนี่ยวันที่19กรกฎาคมเนี่ยหมายรู้ละโอ้ใกล้ๆแถวบ้านที่หมายอยู่ในแถบนิวเจอร์ซีย์สนามนี้เคยไปเดินผ่านอยู่บ่อยๆคุณอ้อมแต่ก็คงไม่มีโอกาสไปแล้วตั๋วแพงน่าดูแล้วถึงมีโอกาสก็ไม่ไปเพราะไม่ใช่แฟนบอลคุณอ้อมก็ชอบอะไรที่เป็นมหากรรมโลกนะแต่ไม่ถึงกับเป็นแฟนบอลหมายจะเสียเงินเฉพาะดูเทนนิสคุณอ้อมเสียเงินให้โมโนแม็กนี่หมายก็ไม่ซื้อเดี๋ยวหาดูฟรีเอา
1: ค่ะเขาก็ถือสิทธิ์ยาวไปจนถึงปี2030เลยที่จะมีบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ใหม
0: ่โอ้โหก็คุ้มนะคุณอ้อมนะ
1: คุ้มนะคะก็ดีใจด้วยนะ
0: แล้วปี2030นี่ถ้าเราอยู่ถึงนี่จัดประเทศอะไรใครเป็นเจ้าภาพไม่แน่ใจนะ
1: ค่ะ
0: ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวหาดู
1: ค่ะนะคะก็ติดตามกันนะคะก็เป็นข่าวดีเนาะสำหรับคนไทยเรื่องฟุตบอลในวันนี้นะคะวันนี้วันพฤหัสแล้วค่ะวันนี้พี่ใหม่มีเรื่องอะไรมาฝากคะ
0: โอ้ไม่พ้นบอลโลกหรอกคุณอ้อมหนังสือคู่สร้างคู่สมโดยคุณดำรงพุทธานะคะกับทีมงานก็ได้ไปถึงประเทศอุรุกวัยในคราวที่ไปลุยละตินนะคะลุยละตินก็คือแถบอเมริกาใต้เนี่ยคุณดำรงกับทีมงานพร้อมท่านเอกอัครราชทูตคุณเมธาพร้อมเทพตอนนั้นท่านก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำที่ประเทศอุรุกวัยพร้อมกับเรานำคณะรัฐนาฏศิลป์จากไทยค่ะไปแสดงที่ในเมืองมอนเตวิเดโอเมืองหลวงของอุรุกวัยค่ะคุณอ้อมก็เลยได้ไปชมสนามเอสตราดิโอเซนตินาริโอนี่หมายพูดแบบโปรโมทบอลโลกเลยนะ สนามแข่งฟุตบอลโลกครั้งแรกนะคะตั้งแต่พ.ศ.ปีฝรั่งก็1930ปีไทยก็2473เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะมันรูปร่างหน้าตาประวัติมันเป็นยังไงที่ได้ไปดูมาด้วยตัวเองมันไม่ได้ไปนะคะคุณอ้อมไว้ถามคุณดำรงคุณดำรงยังจำได้อยู่ไหมเนี่ย ว่าสนามแข่งบอลโลกแข่งแรกที่คุณดำรงไปเยี่ยมชมเป็นยังไง
1: ก่อนที่คุณดำรงจะจำได้หรือเปล่าขอแก้ข่าวที่คุณดำรงพูดเมื่อสักครู่เปเล่ทีมชาติบราซิลนะคะไม่ใช่อาร์เจนตินาค่ะมีคุณผู้ฟังแจ้งมาด้วยนะคะ
0: ใช่แกก็บอกเมื่อกี้ว่าเป็นบราซิลนะคะ
1: บราซิลนะคะขอบคุณนะคะพี่วัฒนา
0: ค่ะส่วน Hand of God หมายยังจำได้แล้วตอนนั้นปี86นะคุณอ้อม
1: หัดแห่งพระเจ้านะมาราโดน่า
0: จริงคนทั้งโลกมองเห็นเราดูทีวีเรายังเห็นเลยถ้าสมัยนั้นมีกรรมการที่เป็นทีวีอ่ะคุณอ้อมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลาแข่งบอลเขาก็จะมีลูกชายคุณอ้อมทราบดีเพราะเป็นนักบอลนี่แหละค่ะเขาจะมีกรรมการที่ต้องแบบวิ่งเข้าไปดูทำมือแบบจอทีวีแล้ววิ่งเข้าไปดูภาพที่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็คงไม่ชนะหรอกตอนนั้นรู้สึกจะชนะอังกฤษใช่ไหมนะถ้าจำไม่ผิดจะไม่ได้ละเราไม่
1: จำไม่ได้ค่ะไม่ใช่แฟนบอลพี่หมายอย่าถามอ้อมเลยอายเขาอ้อมตอบไม่ได้ไม่ใช่แฟนบอล
0: แต่บอลโลกปีเนี่ยคุณอ้อมไอ้รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าสนุกตั้งแต่เรารู้ข่าวว่าน้องลิซ่าจะได้อยู่ในพิธีเปิดเราก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ได้เริ่มดูแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ปัญญาประดิษฐ์ AI เขาก็ทำพิธีเปิดให้เราดูก่อนใช่ไหมคุณอ้อมเห็นไหมคะทั้ง 3-4 เพลงที่ใช้เป็นเพลงในประกอบกับบอลโลกเนี่ยนะคะโอ้สนุกแล้วน้องเราก็ลูกสาวคนไทยของเราลูกสาวของโลกเนี่ยก็ร้องเพลงโกเนี่ยโอ้เพราะไพเราะมากแล้วก็ดูอินเตอร์แล้วก็สะท้อนถึงความสามารถของเธอมากๆเลยอย่างนึงที่เราต้องภูมิใจกันในครั้งนี้ก็คือลูกสาวของเราเนี่ยนะคะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: น้องลิซ่า
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้า

0: กลับมาคุยเรื่องของสนามฟุตบอลโลกนะคะที่เคยอยู่ในคู่สร้างคู่สมนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สักครู่ค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็คุยกันเรื่องฟุตบอลทั้งในปัจจุบันและในอดีตส่วนในอนาคตที่พี่ไหมถามเมื่อสักครู่ว่าเจ้าภาพหลักของฟุตบอลโลกปี2030ที่ตอนนี้ทางแจ๊สเองก็ได้ถือลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะปี2030ก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะได้ดูกันหรือเปล่านะคะเจ้าภาพก็จะเป็น3ประเทศค่ะพี่ไหมสเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโกค่ะ
1: สเปนนี่อยู่ยุโรปโปรตุเกสอยู่ยุโรปโมร็อกโกอ๋อและมีข่าวต้นๆที่ว่า3ทวีป6ประเทศไม่ใช่แล้วนะข่าวเก่าแล้วนะ
0: มีความคือในปี2030จะมีความพิเศษก็คือการจัดแมตช์เปิดสนาม3นัดแรกในทวีปอเมริกาใต้ก็มีอุรุกวัยอาร์เจนตินาแล้วก็ปารากวัยค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลกนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ๆๆ
0: เป็นวาระพิเศษค่ะ
1: วันนับถึงตอนนี้ก็90เท่าไหร่ละ97ปีละคุณอ้อมถ้าเราคิดถึงสนามแข่งฟุตบอลคิดถึงการแข่งฟุตบอลโลกครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2473ตอนนี้2569ก็เท่ากับว่า97ปีละนะคะถ้ารวมบวกไปถึงปีพ.ศ.นั่นแหละก็มันเริ่มปีแรก1930นี่นะคะแล้วก็พอ2030ก็100ปีพอดีโอ้โหเป็นมหากรรมโลกจริงๆนะคะเมื่อครั้งที่คุณดำรงพุทธาและคณะนักแสดงนาฏศิลป์ไทยจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเข้าไปเยี่ยมชมสนามนี้ก็ตามสไตล์เราละค่ะคุณอ้อมเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วก็มาเขียนลงในคู่สร้างคู่สมนะคะสนามแห่งแรกที่เขาจัดแข่งบอลโลกครั้งแรกในโลกเลยเนี่ยนะคะก็คือสนามกีฬาที่ประเทศอุรุกวัยเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาสเปนกันนะคุณน้อมนะสนามกีฬาเอสตาดิโอเซนทินาริโอมันเป็นอาคารคอนกรีตขนาดมะหือมาจุคนได้กว่าแสนคนเมื่อ90ปีมาแล้วจุคนได้เป็นแสนนี่ต้องนับว่าใหญ่มากๆเขาใช้วิธีสร้างกันอยู่นานทีเดียวนะคะการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งนี้เริ่มขึ้นเมื่อ97ปีที่แล้วในวันที่21กรกฎาคม2472แต่ตอนนั้นน่ะเมืองหลวงก็กรุงมอนเตวิเดโอของอุรุกวัยเนี่ยก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีส่วนหนึ่งที่เขาคิดจะจัดบอลโลกเนี่ยนะคะเพื่อจะรวมตัวแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะพูดว่าบอลโลกก็ไม่ได้ออกข่าวไปว่าบอลโลกแต่สภาพเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็คงจะพอๆกับตอนนี้ก็คือไม่ได้มีใครเขาสนับสนุนเท่าไหร่แล้วสมัยก่อนเมื่อเกือบ100ปีมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมเครื่องบินมันก็ยังไม่ได้เดินทางได้แบบเยี่ยมขนาดนี้เดี๋ยวนี้นักบอลเวลาจะไปไหนเอาคิดจะไปเช้าเดี๋ยวบ่ายบินได้แล้วเพราะเขาใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวใช่ไหมเขาก็ทำเรื่องแป๊บเดียวก็บินแต่สมัยก่อนก็ต้องเดินทางกันเป็นเดือนๆนะเพราะเดินทางด้วยเรือข้ามเดินเรือเดินสมุทรนะคุณอ้อมเพราะฉะนั้นมันก็ไปไม่ได้ไง

0: ลยรู้สึกจะมีอยู่แค่10กว่าประเทศเองที่ไปร่วมบอลโลกในครั้งนั้นนะคะอ่ะมาพูดกันถึงกรุงมอนเตวิเดโอที่ตอนนั้นเขาสร้างสนามบอลนี้นะคะเขาบอกว่าเมืองหลวงตอนนั้นยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานไปหมดเลยเศรษฐกิจของประเทศก็บีบบังคับประธานฟีฟ่าในขณะนั้นก็คือในจูริเม่ในจูริเม่เนี่ยนะคะคุณอ้อมถ้วยบอลโลกเนี่ยไหมสงสัยมานานละไหมไม่ใช่แฟนบอลแต่ไหมเนี่ยเป็นคนสนใจประวัติศาสตร์ในคุณอ้อมไอ้ถ้วยทุกวันนี้ที่เขาเรียกกันว่าถ้วยจูเลเม่จูเลเม่แล้วก็คราวที่แล้วก็พูดใครล่ะไม่จำไม่ได้ละว่าใครเป็นแชมป์บอลโลกอันนี้ละไปจำไม่ได้หรอกนะแต่จำได้ว่าคนถือถ้วยแล้วก็ชูขึ้นเหนือศีรษะมันจำเป็นตำนานเนี่ยนะคะก็คือถ้วยจูเลเม่ไม่ก็สงสัยมานานแล้วคุณน้องไอ้คำว่าจูเลเม่มันแปลว่าอะไรอ๋อในที่สุดรู้เมื่อตอนที่ประธานฟีฟ่าคนนี้ชื่อในจูรีเม่เนี่ยนะคะเขาเป็นประธานฟีฟ่าไงเขาก็เลยเอาชื่อของเขาเนี่ยมาตั้งเป็นถ้วยแต่ถ้วยนั้นนะคุณอ้อมนะสมัยก่อนของถ้วยจูริเม่นะสมัยก่อนก็รูปร่างไม่ใช่แบบนี้ถ้วยจูริเม่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรูปคล้ายๆเป็นรูปไม่คล้ายล่ะเป็นรูปเทพีไนกี้ค่ะกำลังชูธงวิกตอรีไอชูถ้วยวิกตอรีเนี่ยเสร็จแล้วก็ก็เป็นถ้วยธรรมดาเนี่ยแหละค่ะสร้างด้วยเงินแล้วก็เคลือบทองแล้วก็ตรงฐานเนี่ยเป็นจำไม่ได้ว่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นพวกหินอะไรนะก็หินมีค่าแต่ไม่ได้มีค่ามาก
1: เขาเรียกว่าอะไรนะไพทูลถ้าเป็นชื่อ
0: สมัยก่อนใช่ไหม
1: ทางเหนือใช่ช
0: ื่อสมัยก่อนไพทูล
1: ชื่อไพทูลเป็นหินประดับสีฟ้า
0: ใช่ไหมสีฟ้าใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้ถ้วยจูเลเม่สมัยใหม่พวกของเก่าเนี่ยสูญหายไปอยู่ดีๆก็ถูกขโมยหายไปฉะนั้นที่สุดไอ้เจ้าสุนัขตัวนึงไอ้เจ้าพิกเกอร์ไอ้เจ้าน้องแตงดองเนี่ยนะมันไปเจอแล้วก็ดังมากในอังกฤษเนี่ยจำได้ว่าตอนนี้มีข่าวสมัยเก่าๆนะไอ้เจ้าสุนัขตัวน้อยเนี่ยมันไปเจอนะแล้วต่อมาก็ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็หายไปคุณอ้อมจนทุกวันนี้หายสาบสูญไปแล้วถ้วยจูเรเม่ครั้งแรกนะคะจูเรเม่ที่มาจากชื่อประธานฟีฟ่าปัจจุบันถ้วยจูเรเม่ใหม่เนี่ยตรงฐานไม่ใช่ไพทูลแล้วจะเป็นหินสีเขียวๆที่ชื่อหินมาลาไคหินมาลาไคนี่หมายคุ้นเพราะว่าหมายไปรัสเซียบ่อยๆตอนนั้นหินมาลาไคเนี่ยเป็นหินไม่ได้มีค่าอะไรมากเป็นพลอยไม่ได้ราคาแพงแต่มันจะมีเม็ดทองเล็กๆอยู่ในหินมาลาไคสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงความที่มันเป็นถ้วยอ่ะเราก็ไปต่อของเราไม่ได้สักทีมัวแต่พูดย้อนไปย้อนมาเนี่ยนะคุณอ้อมนะ มาพูดถึงเมืองที่เขาสร้างก็คือเมืองเตเวเดโอเนี่ยนะคะตอนนั้นอย่างนี้ค่ะประธานฟีฟ่าในจูเลเม่เนี่ยอยากจะให้สนามนี้มันสำเร็จเพราะแกเป็นคนที่อยากจะจัดบอลโลกครั้งแรกในโลกเนี่ยนะคะแกก็ต้องลงมาคุมเองค่ะอย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือร่วมใจกับคนงานก่อสร้างอย่าลืมว่าคนอุรุกวัยก็เหมือนชาวละตินทั่วไปโอ้บอลโลกไอ้บอลเนี่ยนะคะกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะคะมันอยู่ในหัวใจเขาคุณอ้อมเขาก็ลงมาในที่สุดก็สร้างจนสำเร็จการก่อสร้างแบ่งออกเป็นด้านๆค่ะแล้วก็ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายบริษัทแยกกันรับไปทำสมัยนั้นเราไม่มีชอการช่างนะไม่งั้นเราคงได้ไปทำนะส่วนระบบน้ำและไฟฟ้าเป็นความรับผิดชอบของชุมชนในท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของฮวนอันโตนิโอสกาโซสถาปนิกชื่อดังเขาก็จัดคนงานก่อสร้างขึ้น3ผลัดแบบในปัจจุบันเลยผลัดละ8ชั่วโมงระดมกันทำกันทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นการก่อสร้างก็เลยดำเนินไปตลอด24ชั่วโมงด้วยเหตุนี้เองการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกฟีฟ่าเวิลด์คัพเนี่ยครั้งแรกก็เลยเปิดได้ตรงตามกำหนดในวันที่18กรกฎาคมเห็นไหมเขาจะจัดตอนนี้นะคุณอ้อมนะไม่มิถุนาก็กรกฎาเนี่ยนะคะในแมตช์ของปีของโลกเนี่ยนะคะแมตช์ปฐมฤกษ์เป็นการพบกันระหว่างอุรุกวัยเจ้าภาพกับเปรูปรากฏว่าเจ้าภาพเป็นฝ่ายชนะอย่างบุดวิด1-0ประตูจากนั้นก็หมุนเวียนแข่งกันไปยังสนามอื่นๆในกรุงมอนเตวิเดโอก็คือสนามโปซิโต้กรุงมอนเตวิเดโอในอุรุกวัยเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างแต่ก็ไม่ได้แคบนะคะแต่เขาเป็นประเทศที่หัวจิตหัวใจเขาคือฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสนามฟุตบอลมากบางแห่งก็เล็กบางแห่งก็ใหญ่ไอ้เจ้าสนามใหญ่นี่ก็คือเป็นสนามที่ใหญ่จุคนได้เป็นแสนคนสนามที่ใช้เปิดนะคะสนามกีฬาเอสตาดิโอเซนทินาริโอแต่สนามอื่นๆเนี่ยนะคะก็เป็นสนามเล็กสุดอ้อมเช่นสนามอะไรบ้างนะคะก็เขาก็จะมีชื่อของเขาสนามปาร์เกอร์เซ็นทรัลสนามโปซิโต้นะคะแม้ว่าจะเป็นสนามเล็กๆแต่ก็แข่งกันได้จบการแข่งงานฟุตบอลโลกครั้งแรกคราวนั้นทีมชาติฝรั่งเศสต้อนทีมเม็กซิโก4-1

่อหน้าผู้คุมพันคนที่สนามโปเซโตสเมื่อวันที่13กรกฎาคมแต่ที่สำคัญมากสำหรับชาวกรุงมอนเตวิเดโอก็คือทั้ง5แมตช์ที่สนามเซนตินาริโอก็คือทีเนี้ยมีการนำถ้วย FIFA World Cup มาตั้งโชว์ด้วยปกติจะตั้งโชว์ในแมตช์ที่จะได้รางวัลก็คือในแมตช์สุดท้ายในแมตช์สุดท้ายนี่ทีมเจ้าภาพพบกับทีมอาร์เจนตินาค่ะเก่งกันทั้งคู่อุรุกวัยนี่เขาก็เก่งมากนะใช่ไหมมาเจอกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินานี่ถ้าใครเป็นแฟนบอลก็จะรู้โอ้โหมีใครล่ะเมสซี่ขวัญใจชาวโลกของเราเนี่ยนะก็ประจำอยู่นะคะเป็นนักเตะเป็นกัปตันเป็นนักเตะเท้าทองอยู่ในปัจจุบันก็ในแมตช์สุดท้ายเนี่ยเจ้าภาพไม่รู้ด้วยแรงเชียร์หรือไงชนะทีมอาร์เจนตินาคุณอ้อมนะคะขับเคี่ยวกันมาด้วยความเป็นเลิศในกีฬาฟุตบอลของอเมริกาใต้มาโดยตลอดครึ่งแรกอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายนำอยู่ 1-0 เอ๊ะตรงนี้สำคัญคุณอ้อมแต่ในครึ่งหลังเนี่ยนะทีมอุรุกวัยได้แรงเชียร์จากเพื่อนร่วมชาติโหมบุกอย่างหนักสามารถเอามาชนะด้วย 4-2 กลายเป็นแชมป์กีฬาที่ชาวโลกคลั่งไคล้มากที่สุดจะบอกอย่างนี้คุณอ้อมสมัยก่อนเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยมันทำด้วยหนังวัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลูกฟุตบอลที่อุ้มน้ำหนักพอเตะกันไปแล้วหนังวัวมันไม่ใช่หนังวัวธรรมดาคุณอ้อมไอ้ตรงที่เขาเจาะรูสูบลมอ่ะเวลาจะปิดมันอ่ะก็ต้องใช้เชือกรัดเนี่ยมงกันทีคอจะหักอ่ะถามมันน้องถามน้องไอเดียได้เลยแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันนี่เขาพัฒนาและไอ้ที่ไหมขำเนี่ยนะไอ้ที่ไหมศึกษาประวัติศาสตร์ไหมขำนี่มันอะไรรู้ไหมไอ้ตอนที่อาเจนนำเนี่ย2-1เนี่ยนะเขาใช้ลูกฟุตบอลที่อาเจนผลิต พออุรุกวัยมาครึ่งหลังเนี่ยอุรุกวัยใช้ลูกของอุรุกวัยผลิตค่ะเลยซัดเข้าไป3ลูกเลยนำชนะไปเลยคุณอ้อมเห็นไหมและมันเป็นบอลโลกครั้งแรกเนี่ยนะเป็นประวัติศาสตร์เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้การลูกบอลเนี่ยพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สนุกมากๆถ้าใครท่านสนใจประวัติศาสตร์นะลองดูไม่ต้องอาจจะไม่ใช่แฟนบอลไม่ต้องสนใจว่าใครมันจะเตะกับใครแล้วใครจะชนะสนใจประวัติศาสตร์มันก็สนุกอ่ะหมายก็สนใจแบบนั้นเหมือนกันนะคะเอามาต่อตอนนั้นเนี่ยโอเซนาซาซี่กัปตันทีมอุรุกวัยเนี่ยเป็นนักเตะคนแรกที่ได้ชูถ้วยอันนี้เลยถ้วยจูริเม่นะต่อมาก็แต่เดิมไม่ได้ชื่อถ้วยจูเรเม่ตั้งชื่อตามประธานฟีฟ่าเนี่ยนะคะแต่ก่อนชื่อวิกตอเรียออกอาลีดอนะคะไม่อ่านผิดแน่ๆเลยนะเป็นภาษาของเขานะคะตอนนั้นเนี่ยชาวอุรุกวัยทั้งประเทศก็ได้เฉลิมฉลองถ้วยแห่งชัยชนะอย่างมีความสุขลืมปัญหาทางเศรษฐกิจไปหมดสิ้นอยู่หลายวันเลยนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่อยากจะคุยว่าก็คือเสียงสะท้อนจากในอดีตแม้การเวลามันจะผ่านมานานนมเนคุณน้อมขาไม่ขอแวะดูเวลาหน่อยเถอะเออไม่ยังมีเวลาเนาะ 2:46 นาทีเสียงสะท้อนจากอดีตตั้งแต่สมัยที่เขาแข่งกันแรกๆเนี่ยนะคะแม้ว่าการเวลาจะผ่านมาจะ100ปีอยู่แล้วนะ97ปีในวันนี้นะคุณน้อมนะสนามเอสตราดิโอเซนตินาริโอในกรุงมอนเตวิเดโอก็ยังคงเป็นใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะแต่ถ้าใครไปนะที่เคยเป็นแฟนบอลก็จะต้องไปดูที่นี่ให้ได้เหมือนตอนคุณดำรงแกเป็นแฟนบอลแล้วแกจะต้องไปดูที่นี่ให้ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปมาเนี่ยนะคะปัจจุบันมันก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ยังคงเป็นป้อมปราการที่มั่นคงของทีมชาติอุรุกวัยอยู่คุณน้องก็เห็นไม่ค่อยจะมีปีไหนที่อุรุกวัยไม่ได้เข้านะอ่ะเปรียบเทียบกันดูนะสำหรับคอบอลก็คงจะรู้อีเพื่อนใหม่นี่คอบอลโอ้คอบอลขนาดแท้มีบอลนี่ไม่ได้ดูในทีวีต้องดูมือถือคุณน้องยังพูดเลยว่าอิตาลีเนี่ยนะไม่ได้เข้ามา2รอบแล้วอ่ะรอบหนึ่งก็คือ4ปีใช่ปะและอิตาลีที่เป็นอดีตแชมป์ฟุตบอลเนี่ยนะคุณอ้อมนะอดีตครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นแชมป์บอลโลกไม่ได้เข้ามา2หนแล้วมันเป็นเรื่องที่ช้ำใจแต่อุรุกวัยเนี่ยนะในละตินอเมริกาประเทศหนึ่งเนี่ยนะเขามีบอลเป็นหัวใจคุณอ้อมนะคะเขาบอกว่ามันเป็นป้อมปราการที่มั่นคงของทีมชาติอุรุกวัยอยู่เหมือนเดิมก็คือสนามเนี้ยแม้ทีมบราซิลที่ยิ่งยงก็ยังมีโอกาสมาเอาชนะอุรุกวัยอย่างเป็นทางการได้ถึงถิ่นแค่เพียง2ครั้งไอ้แมตช์เนี่ยมาเจอกัน20ครั้งชนะอุรุกวัยถ้ามาแข่งสนามนี้นะชนะได้แค่2ครั้งคิดดูสิขนาดบราซิลเป็นทีมที่ใหญ่แบบอันดับหนึ่งของโลกนะในเรื่องฟุตบอลนะสถิติของทีมโคปาอเมริกานะคะของอุรุกวัยที่เอสตาดิโอซันตินาริโอเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แบบอย่างที่แฟนๆลูกหนังปรารถนาอุรุกวัยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกาใต้นะคะ South American Championship 7ครั้งแต่ได้เป็นแชมป์เพียง4ครั้ง

0: ับตั้งแต่มีสนามกีฬาเอลเซนตานาริโอในปีพ.ศ.2473และทั้ง4ครั้งนั้นก็ไม่เคยปาชัยทีมใดเลยในสนามที่มีทีมคู่แข่งเขาก็ถึงเรียกสนามนี้ว่าเป็นสนามอาถรรพ์ใครมาแข่งกับอุรุกวัยเป็นแพ้อุรุกวัยซะมากกว่าที่จะชนะนะคะทีมคู่แข่งขันสำคัญอย่างพินาโรและนาซีองนันพวกนี้ดังทั้งนั้นก็ต้องมาปราชัยเสียอย่างยับเยินที่มอนเตวิเดโอนับครั้งไม่ถ้วนก็ต้องเรียกว่ามันเป็นถิ่นคาถาอาคมของชาวอเมริกาใต้ค่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าที่นี่มันจะมีสิ่งเจริญหูเจริญตาน้อยมากสภาพอาคารก็ยังเหมือนเดิมมันไม่โอ้หรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนสมัยใหม่ๆใช่ไหมนะอ่างกระถางครบเพลิงหอสูงขนาดก็ยังอยู่นะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ก็แล้วกันนะคะและเดี๋ยวนี้จะมาหาฟุตบอลที่มันเป็นเกมบริสุทธิ์ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานไม่เหมือนปัจจุบันที่มันมีไอ้หนุนไอ้นี่มาทำให้เราอะดูสนุกบ้างไม่สนุกบ้างแต่มันก็จะไม่ถึงกันแข่งขันที่บริสุทธิ์เหมือนแต่ก่อนอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังค่ะให้ฟังว่าอดีตมันเป็นแบบนี้ครับคุณออมค่ะจ้าค่ะ
1: ขอบคุณพี่วัฒนานะคะส่งมาบอกมาราโดน่า Hand of God Go 1986ครับชนะอังกฤษ 2-1 นะคะ
0: ประเทศอะไรตอนนั้นแข่งตอนนั้นไปรู้จักที่ไหนสักแข่งเนี่ยคุณออม
1: คุณแอปเปิลนะคะบอกว่าใช่ค่ะตอนนั้นอิตา Hand of God เนี่ยชนะอังกฤษแล้วยังได้รับการยกย่องอีกนะคะ นะคะพี่กาแฟโบราณพี่โจมิเตอร์สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ก็คุยเรื่องของฟุตบอลเนาะค่ะให้เข้ากับบรรยากาศ
0: เอาหรอกไม่ได้แฟนฟุตบอลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะบางท่านที่ไม่ใช่แฟนเดี๋ยวเรามาเล่าทำไมฟังเป็นประวัติศาสตร์คุณอ้อมอย่างน้อยน้องไอเดียรู้แล้ววันนี้เขาแข่งบอลโลกกันที่ไหนเป็นแห่งแรกของโลกเนี่ยที่อุรุกวัย
1: ค่ะค่ะเอาพูดถึงประเทศต่างๆนะพี่ไหมคือมันจะมีแต่ละประเทศที่บางประเทศเราก็ไม่รู้จักเนาะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดเล็กกว่ากรุงเทพมีจริงบนแผนที่นะพี่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอ่ยชื่อดูว่าพี่ไหมเคยไปบ้างหรือเปล่าอาจจะมีเคยไปบ้างนะคะเป็นประเทศคือประเทศเล็กที่สุดเนี่ยถ้าเราพูดถึงประเทศพี่ไหมเรามักจะนึกถึงแผ่นดินที่มันกว้างใหญ
0: ่
1: มีเมืองหลวงมีทิวเขามีแม่น้ำหรือว่ามีแนวชายหาดทอดยาวไปนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าบนโลกใบนี้ยังมีประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐเอกราชมีรัฐบาลมีธงชาติแล้วก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองแต่กลับมีขนาดพื้นที่เล็กจนน่าเหลือเชื่อนะคะถ้าเราลองจินตนาการเปรียบเทียบกับกรุงเทพค่ะนะคะที่เรามีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตรประเทศเหล่านี้ก็นับว่าเล็กกว่าเราหลายเท่าตัวเลยค่ะพี่ไหมบางประเทศเขาบอกว่าเดินเท้าแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เที่ยวได้ทั่วประเทศแล้วนะคะเราไปดูกันว่า5อันดับประเทศที่เล็กที่สุดในโลกเนี่ยคือประเทศอะไรบ้างนะคะเราอาจจะนึกไม่ออกมันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะแต่ก็มารู้จักกันไว้นะคะประเทศซานมาริโอค่ะซานมาริโน่ค่ะไพซานมาริโน
0: ่ไม่มีชื่อไม่รู้อยู่ตรงไหนเลย
1: ชื่อที่นี่พื้นที่ประมาณ61ตารางกิโลเมตรค่ะเป็นประเทศขนาดเล็กที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศอิตาลีทุกด้านเลยตั้งอยู่บนเทือกเขาแอปเพนไนนะคะแม้จะมีพื้นที่เพียง61ตารางกิโลเมตรหรือว่าเล็กกว่ากรุงเทพประมาณ25เท่าแต่ประเทศนี้เขาก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานน่าทึ่งค่ะแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.301ค่ะพี่ใหม่ดูสิตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็นอกจากชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยซานมาริโน่ยังเป็นประเทศที่มีรายได้ประชากรต่อหัวค่อนข้างสูงค่ะเศรษฐกิจมั่นคงแล้วก็สภาพประเทศเขาเนี่ยโดดเด่นด้วยภาพของปราสาทโบราณบนยอดเขาที่ดูเหมือนกับเมืองในเทพนิยายยุโรปนะคะน่าไปเที่ยวเนาะ
0: เทือกเขาอัลไพน์ใช่ไหมที่คุณอ้อมบอกเมื่อก
1: ี้ใช่ใช่เอเพนไนท์นะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไหนนะคะก็อยู่ล้อมรอบด้วยประเทศอิตาลีเนาะก็แต่ประเทศเหล่านี้ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาไปเที่ยวเวลาเดินทางเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปถึงได้อย่างไรก็ต้องมีสนามบินแล้วนะพี่ใหม่ถึงเขาจะเป็นประเทศเล็กๆนะหรือว่าจะต้องไปลงอิตาลีแล้วต่อ
0: ใช่คุณอ้อมถ้าอยู่เข้าอิตาลีได้แล้วเข้าประเทศเหล่านี้ได้หมดนะคะ
1: ค่ะ
0: กรุงวาติกันก็ถือเป็นประเทศเหมือนกันนะก็อยู่ในเมืองกรุงโรมเมืองหลวงนี่แหละ
1: ดูพูดเป็นเด็กบ้านนอกมากเลยอ่ะบอกว่าลงเครื่องแล้วก็ต่อรถเอานะคะ ไปรถไปรถนะคะ
0: แม่มันเป็นความจริงค่ะมัน

0: ความ
1: เป็
0: จ
1: น
0: ริง
1: คว
0: เ
1: าน ม
0: ค
1: จ
0: น
1: ริง
0: อ้อม
1: นะ
0: อ
1: เอ
0: ่า
1: อ
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนเราอ่ะไปอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ต่อรถกับบ้านนอกเรานะพี่ไหมเนาะมีความสุขนะคะ
0: คุณ
1: อั
0: อ
1: น
0: ้อ
1: น
0: ม
1: ี้ก็ค่ะ
0: พูดมาอย่างเงี้ยทำให้ไหมนึกถึงอะไรรู้ไหมเมื
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ของเราประเทศเราเนี่ยเจริญสุดๆแล้วค่ะ
1: ใช
0: ถ้า
1: ่
0: ท่านไป
1: ค่
0: ต่
1: ะ
0: างประเทศไปยุโรปท่านจะบอกโอ้ยนี่ทำไมบันเทยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆความเจ
1: อ
0: ริ
1: ่
0: ญเขา
1: า
0: บางแห่งมันไม่เท่าเราหรอกเครื่องย
1: ใช
0: นต์
1: ่
0: กลไกพวกยนตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆของเขาเนี่ยเจริญกว่าเราแต่บางทีวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
1: เราเจ
0: ข
1: ร
0: อง
1: ิญ
0: เราก
1: ว่า
0: ดีกว่าเยอะค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะประเทศตูวาลูค่ะพี่หมายคุ้นไหมตูวาลูอ้อมก็ยังคุ้นๆอยู่นะพื้นที่ประมาณ25ตารางกิโลเมตรนะคะเป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ตั้งอยู่ระหว่างฮาวายกับออสเตรเลียค่ะพี่หมาย
0: อ๋อ
1: เ
0: คร
1: า
0: ่ะ
1: จะไป
0: ค่
1: ห
0: ะ
1: าเขายังไงเนาะก็ต้องไปฮาวายและออสเตรเลียแล้วก็ต่อรถไปอีกนะประมาณนั้นต่อรถต่อเรือ
0: ต้
1: ไ
0: อ
1: ป
0: งบินแล้วล่ะต้องบ
1: เ
0: ิ
1: อ
0: นด้วย
1: อ
0: แหละ
1: อ้อมว่าลงเรือนะเพราะว่าเขาอยู่เป็นเกาะค่ะมีปะการัง
0: อ๋อ
1: ทั้งหมด9 เกาะนะคะด้วยความห่างไกลและการเดินทางที่เข้าถึงได้ยากทําให้ตูวาลูเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนน้อยที่สุดในโลกด้วย
0: อ
1: เน
0: ๋อ
1: าะมันก็คงไป
0: ดีย
1: ากแหละแม้จะเงียบสงบแล้วก็เต็มไปด้วยทะเลสีฟ้าสดใสแต่ตูวาลูเนี่ยกลับเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดค่ะเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นก็เลยถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะคะน่าเป็นห่วงเขาเหมือนกันเนาะเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมในตอนนี้นะพี่ไหมนะแต่ก็ดูแล้วน่าจะมีความสุขเนาะอยู่กัน25ตารางกิโลเมตรแต่เป็นประเทศแล้วน่าจะรู้จักกันทั้งประเทศเลยนะพี่ไหมต่อไปนะคะนาอูรูค่ะอันนี้อยู่กลางทะเลเลยนะคะมีพื้นที่ประมาณ21ตารางกิโลเมตรน้อยกว่าตูวาลูอีกนะคะก็เป็นประเทศขนาดเล็กๆนะคะพี่หมายอยู่ที่ภูมิภาคไมโครนีเซียกลางมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแล้วก็เป็นสาธารณรัฐที่เล็กที่สุดในโลกรวมถึงเป็นประเทศเกาะที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วยในอดีตเนี่ยนาอูรูเคยรวยมากนะคะรวยแบบรวยมหาศาลเลยอ่ะเพราะเขาทำเหมืองแร่ฟอสเฟตค่ะนะแล้วก็มันเกิดจากการสะสมของขี้นกทะเลนับพันปีประเทศนี้ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการนะคะแม้ศูนย์กลางการบริหารจะอยู่ที่เขตยาเรนก็ตามอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนพูดถึงก็คือถ้าขับรถต่อเนื่องรอบเกาะเนี่ยก็สามารถรอบประเทศได้ภายในเวลาไม่นานเพราะว่าถนนรอบเกาะเนี่ยมีแค่20กิโลเท่านั้นเองพี่ไหม
0: น่าขับน่าขับ
1: เนาะอ้อมเห็นที่ตั้งเขาแล้วว่าน่ารักมากเลยอยู่กลางเกาะจริงๆนะคะอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะคะแล้วก็เป็นแต่ไม่รู้ว่าเวลาน้ำขึ้นน้ำลงนี่เขาจะกระทบหรือเปล่านะพี่ใหม่เขาก็อยู่ได้นะอยู่กลางเกาะเลยอ่ะ
0: ค่ะคงไม่เดือดร้อนเพราะเนาะเพราะว่าคงสูงกว่
1: า
0: ระดับ
1: น
0: ้ำทะเลเยอะพอสมควรเขาก็อยู่กันมานานแล้วค่ะ
1: แล้วก็ถนนเขาเนี่ยหันไปทางไหนก็เจอทะเลไงเพราะถนนเป็นวงกลมเลยอยู่กลางเกาะเลยพี่ไหมถนนเขาอะน่าจะเป็นประเทศที่สวยมากอะ
0: แล้วคงจะไม่มี PM อะตลอดทั้งปีทั้งชาติ
1: ค่ะต่อไปนะคะโมนาโกเอ๊ะนี่พี่ไหมเคยไปหรือเปล่า
0: ไปโมนาโกไปบ่อยค่ะเพราะว่าสมัยก่อน
1: โมนาโกนี่ 2.1 ตารางกิโลเมตรเองเหรอพี่ไหมโมนาโก
0: น
1: ี่คือประเทศเล็กจิ๋วเลยอะริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมคะ
0: ใช่ตรงนั้นเขาเรียกแคว้นโกดูซูเราก็ขับออกจากเมืองแถวคานแถวนี้ขับไปแป๊บเดียวก็ถึง
1: มันเหมือนจังหวัดแต่มันคือประเทศใช่ไหมระดับ
0: มันเป็นประเทศก็
1: ประเทศเลย
0: ราชวงศ์กรีมาลดีครองอยู่นะคะที่เราได้ยินก็นักกีฬาดังๆก็ไปอยู่ที่นี่ทั้งนั้นนะเพื่อเลี่ยงภาษีคุณอ้อมเป็นเมืองที่คาสิโนสวยมาก
1: ใช่ดูจากวิวแล้วตึกรามเนี่ยสูงมากเลยนะคะแต่ว่าที่นี่ถูกอบล้อมด้วยประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดค่ะมีพื้นที่ประมาณ 2.1 ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าสวนลุมประมาณ4เท่าเท่านั้นเองแต่กลับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่งคั่งแล้วก็หรูหราที่สุดในโลกนะคะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องคาสิโนถ้าจอดเรือซุปเปอร์ยอชต์สุดอลังการนะคะรวมถึงการแข่งขันรถด้วยนะคะที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกต่างรู้จักค่ะโมนาโกยังเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยก็ประเทศเขาเล็กเนาะแต่คนก็ไปนะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะพี่ใหม่นะอันเนี้ย
0: คนไปอาศัยอยู่เพราะว่าเขามีนโยบายไม่ต้องเสียภาษีเยอะแยะนะคะ
1: แล้วก็ประเทศที่เล็กลงไปอีกค่ะนครรัฐวาติกันพื้นที่ประมาณ 0.44 ตารางกิโลเมตรอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกที่เล็กที่สุดนะคะนครรัฐวาติกันรัฐเอกราชเขาเรียกว่ารัฐขนาดจิ๋วเลยใจกลางกรุงโร

0: ประเทศอิตาลีถ้าเกิดเราไปเราก็คิดว่าเนี่ยอยู่ในอิตาลีเนาะพี่ใหม่เนาะแต่ไม่ใช่เขาเป็นประเทศไปแล้วร
1: ั
0: ฐวาติกันใช่ไหมพี่ใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะพื้นที่เล็กมากแต่ว่าความสำคัญเนี่ยกลับยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยเพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะคะที่เรารู้กันนะพี่ใหม่เนาะอันนี้พี่ใหม่น่าจะไปบ่อย
1: ก็ต้องพาลูกทัวร์ไปตอนนี้พระสันตะปาองค์ปัจจุบันก็มาจากอเมริกาจำได้ไหมคะพระสันตะปาปาพอลค่ะซึ่งก็จะกล่าวนโยบายแล้วก็ค้านกับทรัมป์ตลอด
0: ก็เป็น5ประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในโลกนะคะที่เรารู้จักนะคะก็จะมีบางอันที่เรารู้จักนะบางประเทศแต่พี่ใหม่รู้จักหลายที่เหมือนกันนะแล้วก็ไปมาหลายที่เราด้วยนะคะเอาเวลาหมดแล้วค่ะ
1: หมดเวลาพอดีเลยค่ะ
0: พรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะ
1: เจอกันค่ะพรุ่งนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกผู้ว่าแบงก์ชาติชี้โลกเผชิญความไม่แน่นอนสูงจับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบเศรษฐกิจและการค้าโลกนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเปิดเสรีทางการค้าระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันและความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียและทั่วโลกปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากขึ้นโดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างประเด็นเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศมีความชัดเจนน้อยลงความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของโลกส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนการผลิตอัตราเงินเฟ้อและความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้นโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศเพื่อรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการค่ำวันนี้โดยแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมครบทั้ง104นัดฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกันเตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในค่ำวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ชาติและมีการเพิ่มจำนวนทีมเข้ารอบสุดท้ายจาก32เป็น48ชาติรวมทั้งหมด104นัดโดยพิธีเปิดค่ำนี้จะมีขึ้นที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาหรือสนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมความจุ 88,224 ที่นั่งที่จะกลายเป็นสนามแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้เป็นเจ้าภาพนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกถึง3ครั้งส่วนพิธีเปิดและกิจกรรมก่อนเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ในเวลา 23:30 นาทีได้รวบรวมศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงจากอัลบั้มอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลก2026ที่มีถึง18เพลงพิธีเปิดที่แคนาดาจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 0:30 นาทีของเช้ามืดวันที่13มิถุนายนที่ BMO Field ในเมืองโตรอนโตโดยจะได้พบการแสดงของไมเคิลบูเบลก่อนเกมแคนาดาพบบอสเนียเวลา 2:00 นส่วนพิธีเปิดที่สหรัฐวันศุกร์ที่12มิถุนายน

0: ยนเวลาประเทศไทย 6:30 น. ของเช้าวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่โซฟายสเตเดียมจะได้พบแคทตี้เพอร์รี่ลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยที่เข้าร่วมโชว์เพลงโกลส์ก่อนเกมสหรัฐพบปารากวัยในเวลา 8:00 น. สำหรับฟุตบอลโลก 2026คู่เปิดสนามกลุ่ม A เวลา 2:00 น.เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบแอฟริกาใต้ซึ่งถือเป็นการหวนรำลึกถึงเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพขณะที่บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz แถลงข่าวการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเจรจาปรับแพ็กเกจการซื้อทั้งฟุตบอลโลกครั้งนี้2026และซื้อฟุตบอลโลกครั้งหน้าในปี2030และยังได้รับสิทธิ์ทุกการแข่งขันของฟีฟ่าตั้งแต่ปี2026จนถึง2030ครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลภายใต้ฟีฟ่าอีกหลายรายการอาทิฟีฟ่าวีแมนส์เวิลด์คัพ2027ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพแคนาดาเสนอกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า16เล่นโซเชียลรัฐบาลแคนาดาเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลเพื่อสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียยกเว้นแพลตฟอร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งควบคุมแชทบอท AI ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยจะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลดิจิทัลเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะหากบริษัทใดฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงถึงร้อยละ3ของรายได้ทั่วโลกหรือเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ244ล้านบาทนายมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแคนาดาระบุว่าโซเชียลมีเดียและแชทบอท AI ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจซึ่งไม่ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กและกลายเป็นต้นเหตุของความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชนแคนาดาและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัตสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุของเรานะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่หน้าตอนนี้นะครับเข้ามาชมเข้ามาฟังและก็กดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยผ่านรายการไขปมคนในข่าวได้ตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับรวมไปถึงพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางของ LINE Official ครับ @mquadnews นะครับพิมพ์เข้ามาพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่จะเชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดกับเราชาวไข่ปมคนในข่าวมากขึ้นนะครับและฝากไว้กับอีกช่องทางนึงแอปพลิเคชัน Mquad Connect นะครับเชื่อมทุกรายการของสื่ออสมทนะครับให้อยู่ในมือถือของคุณแท็บเล็ตของคุณนะครับติดตามข่าวสาร

0: ารติดตามเรื่องราวต่างๆรายการต่างๆที่คุณชอบนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุดชนะตันตยานนท์นะครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับไข่ปมคนในข่าวนะครับและมีหนึ่งประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนในวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับกับประเด็นนี้เลยครับทนายตั้มไม่รอดศาลตัดสินคดีโกงเจ้อ้อยจำคุก5ปีและชดใช้72ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคดีที่มีการติดตามมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ เรื่องของการตัดสินศาลก็พิพากออกมาแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วมันจะมีบทบาทยังไงต่อสังคมนะครับไปคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมก็เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองและอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่ครับแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของแบบเหมือนจริงๆเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเป็นการให้หรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรเบื้องลึกมากกว่านั้น
1: คือมันคำนี้ก็ถูกนำมาใช้กันก็เรียกว่าการให้โดยเสน่ห
0: าคำนี้ได้ยินบ่อยๆเลย
1: โดยเสน่หานี่ธรรมดาเราจะได้ยิน
0: ไม่ใช่โดยอาจารย์เสน่ห์นะ
1: ไม่ใช่ไม่เสน่ห์ยังต้องหาเงินอยู
0: ่ครับอาจารย์
1: ไม่ได้ให้เงินใคร
0: ครับ
1: คือประเด็นก็คือว่าไอ้คำนี้มันถูกนำมาใช้ก็คือคนเราเวลาถูกใจกันพอใจกันเราก็ให้เราก็ให้จะให้ด้วยทรัพย์สินจะให้ด้วยเงินทองจะให้ด้วยอะไรก็แล้วแต่บางทีก็ถูกใช้คำว่าเป็นการให้โดยเสน่หาถูกไหมครับนะฮะ
0: คร
1: ับแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราพอใจคนที่เข้ามาบริการเราอะนะหรือว่าเราดูแล้วพอถูกใจเราก็ให้เงินเขาอะไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งต่อการให้แต่เพิ่มในตัวเลขที่มันเกิดการให้โดยเสน่หานี่มันปาเข้าไปเท่าไหร่71ล้านถูกไหม
0: ครับ
1: 71ล้านนี้คนก็ตั้งข้อสงสัยแล้วมาเอ๊ะมันใช่เหรอนะฮะมันเรื่องอะไรมันไม่ใช่แต่ละมั้งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เอาเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพอเราเอ่ยชื่อทนายตั้มเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงตอนสักในช่วงสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่อนี้จะอยู่ในกระแสมาตลอดถูกไหมครับ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะยิ่งเวลาเกิดคดีอะไรใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยนะทนายตั้มก็จะเข้าไปอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นอะไรอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งเรื่องดังๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปศึกษาเราเรื่องเราจะพบว่าทนายตั้มนี่มีประสบการณ์อยู่ในวงการมากว่า20ปีนะ
0: ครับอาจารย
1: ์20ปีนี้ก็คือจริงๆเขาบอกว่าตามเส้นทางของการทำงานจริงๆเนี่ยเขาเริ่มต้นทำงานในวงการทนายเนี่ยตั้งแต่ปี2547มาถึงวันนี้มันเท่าไหร่22ปีแล้วสินะซึ่งก็เป็นที่รู้จักนะชื่อจริงๆก็คือชื่อสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะซึ่งอันเนี้ยในผมก็เพิ่งสังเกตได้ว่าจริงๆเขาเป็นคนสมุทรสาครนะเป็นคนสมุทรสาครเนี่ยผมก็เป็นคนสมุทรสาคร
0: ด้วย
1: แ
0: ต่เนี่ย
1: มันคงคนละที่กันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเข้ามาเส้นทางนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นมาตามลำดับเนี่ยนะคร
0: ับ
1: กับคดีดังๆที่ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะจดจำได้อย่างเช่นโดยเพราะยิ่งไอ้คดีหวย30ล้านเนี่ยนะ
0: ความจริงก็คือความจริง
1: อันนั้นครูปีชาพูดนะ แต่หมายถึงว่าคนที่ทำเป็นทนายให้เนี่ยนะทนายให้หมวดจรูนเนี่ยนะครับหมวดจรูนนี่ก็คือนี่แหละทนายตั้มดีแหละนะ
0: ครับ
1: หมวดจรูนก็คือคู่กรณีกับครูปีชาถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: สุดท้ายไปตามผลคดีไอ้ผลคดีที่ออกมานี่หมวดจรูนก็เป็นผู้ชนะด้วยง่ายนะครับแล้วก็ได้รับเงินไอ้ค่าหวย30ล้านนั้นไปนะฮะ
0: ครับ
1: และตอนที่ทนายตั้มมาช่วยหมวดจรูนเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรเป็นที่เรียกชื่อเขาเรียกว่าทนายรูปหล่อใช่ไหม
0: ตอนนั้นก็เรียกว่าแสงเข้าเต็มๆเลย
1: ใช่นี่ก็เป็นที่รู้จักนะคดีหนึ่ง
0: ครับ
1: และอีกคดีหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็จำได้ก็คือการไปเปิดคลิปของนี่ไงพ่วงขับโจ้นะคร
0: ับ ครับ
1: นะอันนี้ก็ทำให้ตอนแรกนี่คนก็พ่วงขับโจ้ก็มีข้อสงสัยอะไรมากมายแต่ปรากฏว่าพอไปเห็นคลิปข้อนี้มันมัดเลยเป็นหลักฐานที่มัดตัวเลย
0: ถือว่าเป็นคลิปเด็ดคลิปหนึ่งที่ทำให้คดีนี้เดินต่อไป
1: คนก็ยังงงว่าทำไม ทำไมบัน

0: นะทนายตั้มถึงได้มีคลิปอันนี้ได
1: ้ครับครับ
0: ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันนะมีหลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: คดีลุงพลเนี่ยทนายตั้มก็เข้าไปเกี่ยวอีกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ลุงพลน้อง
1: แรกใช่ไหมฮะถ้าจำได้ช่วงแรกๆนี่เข้าไปมีบทบาทเอี่ยวด้วย
0: ใช
1: ่
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เข้าไปดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะครับเนี่ยหรือว่ากรณีอะไรนะน้องจีโน่ที
1: ่
0: ถ
1: ู
0: กใช้น้ำมันเอาน้ำมันนะมาราดแล้วก็จุดไฟเผาเนี่ยนะอันนี้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็รู้จักทนายตั้มดีและตอนช่วงหนึ่งเนี่ยก็มาอะไรนะสนับสนุนหรือมาใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยนะครับนะโดยก็เรียกอะไรเป็นคนออกมาเปิดเผยแล้วโดยยิ่งการที่มาเปิดเผยอย่างแรงเลยเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจรับสวยอ่ะผมยังจำได้เลยเนี่ยออกมาแถลงเรื่องเล่าพูดเป็นกิจลักษณะเหมือนทำวิจัยมาเลยแหละทำรีเสิร์ชมาเลยนะฮะว่าเรื่องของการรับสวยของตำรวจมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: ไปถึงใครจากใครไปถึงใครนะ
0: นั่นแหละมากระชากหน้ากากให้รู้เลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: แ
0: ล้วก็มาเปิดเผยเขาเรียกอะไร18ธุรกิจใจบิ๊กนะใจสวยบิ๊กตำรวจทั้งนั้นเลยมาเปิดโปงเนี่ยผมก็ยังจำได้เลยนะเช่นระบุเลยว่าเนี่ยพวกนี้มีสวยแน่นอนต้องมีการเก็บเงินยอดตั๋วส่งให้หน่วยงานต่างๆนะเช
1: ่
0: นเว็บพนันบ่อนการพนันพวกไพ่พวกตีไก่นะเงินกู้ไทยแคร์หวยใต้ดินสถานบันเทิงสถานบริการผับนะร้านนวดแฝงขายบริการอาบอบนวดอะไรโรงซาวน่าโรงเล่าที่มี PR PR ก็คือประชาสัมพันธ์น่ะ
1: ครับ
0: บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่นี้นะบุหรี่นี้ภาษีตลาดนัดนะสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวมาทำแล้วมีบัตรนะจุดคอกรับซื้อน้ำมันเถื่อนโคมแดงข้างทางไอเนี่ยเป๊ะเลยนะจริงๆเนี่ยที่พูดมาเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยนะไอ้น้ำมันเขาเรียกน้ำมันเข้าคอกอ่ะน้ำมันเถื่อนก็คือน้ำมันเข้าคอกก็ไปถูกถ่ายออกอ่ะนะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับน้ำมันสีเขียวช่วยชาวประมง
1: น้ำมันเขียว
0: น้ำมันเขียวนะแล้วก็โต๊ะสนุกเกอร์นะหัวหน้าแขกที่เอาแขกมาขายถั่วโรตีนี่ก็มีเส้นสายนะ
1: แล้วขายโรตีก็ต้องมีเส้นด้วย
0: เขามีเส้นทางไงเขามีเส้นทางนะฮะคนขายยาเซ็กมีเพศสัมพันธ์ไลฟ์สดเพื่อขายยาเซ็กเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขามาแล้วตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้อะไรนะมาไม่ได้มาช่วยบิ๊กโจ๊กแต่ตอนหลังก็ขัดแย้งกันถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ขัดแย้งกันนะฮะก็สุดท้ายก็ไปคนละทางแต่ที่มันมาฮือฮาที่สุดก็คืออันนี้จริงๆมันเป็นกรณีเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่เคยรู้ถูกไหมครับเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยเขาโดยลักษณะของตัวทนายตั้มเนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์เขาเรียกว่ามีวิถีตัวเองชอบใช้พวกสินค้าแบรนด์เนมถูกไหม
1: ออกแนวหรูหราตัวนายเซเลบ
0: แนวหรูหรานะฮะมีบางช่วงเขาก็เล่าให้ฟังด้วยซ้ำไปคือเขาดูค่อนข้างจะสนิทแล้วก็มีโอกาสได้มาออกรายการผลกระแสอยู่เป็นระยะแหละ
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทนายที่ออกรายการบ่อยๆ
0: แล้วก็เป็นอันหนึ่งเนี่ยที่ก็เรียกว่ามีแสงก็เพราะรายการนี้แหละนะฮะ
1: ครับ
0: ด้วยมีส่วนสำคัญถูกไหมเราเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยทางนะคุณดำเนินรายการคุณนะครับกันชัยก็มักจะใช้บริการของทนายตั้มนี่แหละนะฮะ
1: คร
0: ับทำให้เป็นที่รู้จักแล้วผมยังจำได้เลยที่เขาถามถึงเรื่องของไอ้ที่มาของเงินอะไรต่างเนี่ยนะเขาก็พูดในตำรองว่าเขาก็มีอยู่แล้วอะเขาเป็นคนที่มีเงินทองอยู่แล้วก็เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาไปต่างประเทศนี่ต้องนั่งแบบบิสเนสคลาสมีอะไรด้วยนะคือเป็นคนที่มีวิถีของการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วคนก็เริ่มสอบถามว่าเอ๊ะทำไมทนายตั้มเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้มีเงินทองเยอะแยะใช่ไหมฮะแล้วก็ไปต่างประเทศไปว่าเล่นโดยไปยิ่งกันเดินทางไปฝรั่งเศสนะฮะอันนี้ก็ค่อยๆไล่มาตามลำดับเนี่ยตอนที่เดินทางไปฝรั่งเศสก็อ้างว่ามันมีลูกความพอไล่ไปไล่มาอ้าวก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องตัวของเจ้อ้อยนะฮะเนี่ยนี่เป็นที่มาคือเจ้อ้อยซึ่งเราก็ไม่มีใครรู้จักว่าเอ๊ะเจ้อ้อยนี่เป็นใคร
1: ใช่คนเราทั่วไปไม่เพิ่งจะเคยได้ยินจากกล่าวคราวนี่แหละอาจารย์ว่าเขาเป็นใคร
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะแล้วพอค่อยๆถูกเปิดเผยมาตามลำดับก็เพิ่งรู้อ๋อเจ้อ้อยนี่ต้องถือว่าเป็นเศรษฐีนี่เลยถูกไหม
1: ครับ
0: เขาว่าเศรษฐีนี่คือจริงๆเนี่ยเจ้อ้อยนี่ก็เป็นคนที่โคราชเองแหละนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าแต่งงานกับคนต่างชาติก็เ

0: อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะฮะแล้วมันก็เรียกว่าคือโชคดีอ่ะถูกหวยก็เรียกหวยลอตโต้ใช่มั้ย
1: คร
0: ับถูกหวยลอตโต้ถ้าไอ้จำนวนเงินที่ถูกก็ประมาณสักเป็นประมาณสัก 5,000 ถึง 5,700 ล้านน
1: ่
0: ะ
1: ก็ถือว่าโอ้เป็นบิ๊ก
0: มันถือว่าเป็นรางวัลใหญ่
1: ครับ

0: เจ๊อ้อยนี่ก็คงเป็นคนที่ใจบุญด้วยนะเพราะว่าพอถูกนะร่ำรวยจากไอ้การถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือลอตโต้เนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยนะก็ปรากฏว่าก็ทำบุญนะฮะหมายถึงว่ามีการอะไรถ้าเดินทางกลับมาทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยนะฮะโดยยิ่งช่วงโควิดเนี่ยนะช่วงโควิดเนี่ยก็มีการมามอบเงินบริจาคนะมีนะมีรถพยาบาลมีการสร้างอาคารเรียนโดยที่ในบ้านเกิดอะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะแล้วก็ตอนหลังนี้ก็มีการใช้บริการของทนายตั้ม
1: คร
0: ับแล้วเรื่องมันก็ค่อยๆถูกเปิดเผยมาอ๋อก็เพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมาลงทุนถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับมีการลงทุนในแง่ของร่วมลงทุนแพลตฟอร์มขายหวยออนไลน
1: ์
0: ไอ้ตรงนี้แหละเป็นเงินก้อนใหญ่แหละนะฮะเพราะว่าใครๆว่าเนื่องจากว่าอาจจะจากข่าวเก่าเนี่ยนะครับถ้าใครผ่านมาเส้นทางนี้ผมก็จำไม่พูดเรื่องพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งแหละมันผ่านหูมาเพราะว่าคือเจ้อ้อยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้เอาเงินเนี่ยมันมีโอกาสมาช่วยพวกการเรียนนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยเพราะยิ่งในเขตจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแต่เส้นทางหนึ่งก็คือสมมุติถ้าขายไอ้พวกหวยออนไลน์เนี่ยนะมันก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนถูกไหม
1: ครับและพวกสลากกินแบ่งสลากกินแบ่งผ่านออนไลน
0: ์นะฮะออนไลน์เนี่ยก็สามารถเอาเงินส่วนนี้มาช่วยเรื่องโรงเรียนได้ด้วยง่ายนะฮะ
1: คือเอากำไรจากส่วนนี้มาทำเกี่ยวกับการกุศลที่ตัวเองอยากทำ
0: มาทำกุศลต่อไงก็ใช้คือเป็นเส้นทางคือก็ทำแพลตฟอร์มเหมือนพูดง่ายก็ทำคล้ายๆกับไอ้แอปเป๋าตังที่ขายลอตเตอรี่อยู่นี่แหละนะฮะแล้วก็เหมือนอะไรนะที
1: ่
0: ที่ไปทำหวยน็อตนี่แหละ
1: น
0: ะฮะนะทำลักษณะอย่างเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทำเป็นโครงการเลยแล้วทนายตั้มก็รับดำเนินการเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยมันใช้เงินประมาณสัก71ล้านบาทแล้วสุดท้ายมันเป็นแพลตฟอร์มทิปอ่ะมันไม่ได้ทำอ่ะถูกไห
1: ม
0: มันเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คือบอกว่าถูกให้ร่วมลงทุนแต่ทำไปทำมาอีท่าไหนไม่รู้บรรจายเป็นว่าไม่ได้ลงทุนแต่เป็นการให้โดยเสน่หาไปดูแล้วเนี่ยแหละบรรจายเป็นอย่างนั้นไปแล้วมันก็ยังมีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินต่างๆอีกถูกไหมครับการให้ซื้ออะไรอ่ะรถเบนซ์ถูกไหมรถเบนซ์ที่มันเป็น G Class อ่ะนะ
1: คร
0: ับมูลค่ามันเท่าไหร่อ่ะ13ล้านบาทยังไงเนี่ยนะแล้วสุดท้ายไปทางเงินมันไม่ใช่อ่ะมูลค่ามันไม่สูงขนาดนั้นถูกไหมครับทีนี้พอสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเจ้อ้อยก็ดูแล้วไม่พอใจสุดท้ายก็เลยตัดสินใจฟ้องร้องทนายตั้มถูกไหมครับอันนี้แหละเป็นที่มาของคดีแหละถูกไหมฮะแล้วเจ้อ้อยก็ต้องตัดสินใจเดินทางมาดำเนินคดีเรื่องนี้โดยตรงเลยแรกๆนี่พวกเราก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะดำเนินคดียังไงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันนะครับ
1: คร
0: ับ ผมยังจำได้ตอนช่วงนั้นเนี่ยมีทางคุณสนธินี่แหละนะฮะแล้วก็อาจารย์ปานเทพนี่แหละนะ
1: ที่บ้านพระอาทิตย์นะ
0: ที่บ้านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซฟเฮาส์ที่จะนะดูแลเรื่องของเจ๊อ้อยเลยแหละเป็นคนที่ให้ข้อมูลทางด้านนั้นแล้วทางด้านนั้นก็เอามาเป็นคนเปิดเผย EP นึงนะคร
1: ับ
0: แรกคนก็ยังมองเรื่องนี้มันจะเป็นคดีไปได้ถึงไหนเพราะว่าทนายตั้มนี่ก็ต้องถือว่าเป็นทนายมีฝีมือคนหนึ่ง
1: จัดจ้านเหมือนกัน
0: จัดจ้านเพราะนั้นโอกาสที่จะนั่นนะ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายปลายทางปรากฏว่าพอดำเนินคดีขึ้นมาเราจะจำได้เลยว่าทนายตั้มเนี่ยเดินทางจำได้ไหมขับรถไปกับภรรยานี่แหละจะออกไปเส้นทางทางตะวันออกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: วิ่งไประหว่างทางนะครับแล้วก็มีการตามไปจับตัวกันนะครับบนเส้นทางที่บางข่าวก็บอกว่าท่าทางจะหลบหนีแล้ว
1: มุ่งเหมือนเส้นทางมันเหมือนมุ่งหน้าจะไปออกประเทศเพื่อนบ้าน
0: นี่แหละทางสักแก้วทางนี้แหละง่ายๆนะนะซึ่งก็ปรากฏว่าก็ถูกจับซะก่อนนะครับ
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยตอนนั้นนี่นะครับและจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยจริงๆทนายตั้มอยู่ในเรือนจำมาเนี่ยนะครับหลังจากที่จับมาแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณปีเศษๆแล้วนะ
1: ปีกับอีก15เดือนหรืออะไรเนี่ยอาจารย์ประมาณ
0: ประมาณ7เดือนหรือ5เดือนนี่แหละนะฮะก็ถือว่ายาวนานพอสมควร
1: ครับ
0: แต่วันนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะวันนี้ได้รับการประกันตัวแล้วแต่คดีนี้เนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับมันมีการตัดสินของศาลแพ่งนะ
1: ครับ
0: ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

0: ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็สร้างความตกใจพลิกล็อกกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าศาลแพ่งเนี่ยคือเป็นคดีที่มีการยึดทรัพย์ถูกไหมฮะเป็นคดีที่มีการยึดทรัพย์ก็คือยึดทรัพย์ของทนายตั้มเนี่ยนะครับประมาณ74ล้านนะครับ74ล้านบาทนะฮะโดยถูกรวบรวมหมดแล้วทางปปง.เองก็ดำเนินการตรวจสอบอะไรต่างๆไปที่ชัดเจนนะครับนะเสร็จแล้วก็ไต่สวนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นำฟ้องที่ศาลแพ่งนะฮะปรากฏว่าเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอะไรอย่างมีพวกอะไรโน้ตบุ๊กกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรมูลค่า2ล้าน
1: เลยครับ
0: แล้วก็มีอะไรบ้านพักอาศัยที่ดินทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ย71ล้านบาทมันรวมทั้ง2รายการเนี่ยตกเข้าไป74ล้าน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าณทางศาลหลังตัดสินเนี่ยนะครับศาลแพ่งตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คือ24กุมภาพันธ์ปีนี้เองอ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าศาลก็ตัดสินว่ามันไม่เชื่อไม่ได้ว่าคล้ายๆว่าพิสูจน์ยังไม่ได้ว่านะครับ
1: ว่าจะเป็นพฤติกรรมช่อโกง
0: นะฮะ
1: หลักฐานเหมือนหลักฐานไม่เพียงพอว่าจะบอกว่าอันนี้เป็นการช่อโกงใช่ไหมอาจารย์พฤติการพฤติการ
0: โดยมองว่าทางปปง.เป็นคนกล่าวหาฝั่งเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าในงานนี้ก็ไม่ได้มีตัวเจ๊อ้อยมาให้การด้วยใช่ไหมครับ
1: คือมันไม่เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินบางสักอย่างเนี่ยประมาณนี
0: ้นั่นแหละนะครับศาลมองว่าการเป็นการฟอกเงินหรือไม่ยังไม่รู้นะแล้วก่อนหน้านี้เราก็มันให้รอให้มีการบังคับต้องยืดไปใน90วันหลังจากยืดทรัพย์ไปแล้ว
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็สุดท้ายปลายทางศาลก็เลยบอกว่าให้คืนทรัพย์
1: อืมครับ
0: นะเพราะว่ามองว่าเอาพยานนี่เอาแค่ปปง.เป็นพยานที่พิสูจน์มาเพียงปากเดียวพูดง่ายนะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไม่ได้เอาตัวเจ๊อ้อยมาไม่ได้มาเบิกความไปด้วยใช่ไหมครับนะในที่สุดศาลก็เลยสั่งคืนทรัพย์นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นตอนนั้นคนก็ฮือฮากันพอสมควรอุ๊ยคดีมันท่าทางมันจะพลิกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
0: แต่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าคดีแพ่งอย่างนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยนะคุณโอคันโดยธรรมดาของกระบวนการของศาลเนี่ยปกติคดีแพ่งเนี่ยเขาจะรอคดีอาญานะหมายความว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคดีอาญาตัดสินมาปั๊บแล้วก็จะส่งผลไปถึงคดีแพ่ง
1: ครับ
0: ถ้าอาญาชนะปั๊บแพ่งก็จะยึดเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่อันนี้มันกลับทางกันนิดนึงก็คือกลายเป็นว่าแพ่งก่อนตัดสินก่อนแล้วค่อยมาถึงอาญา
1: ครับ
0: แล้ววันนี้จากการตัดสินในคดีอาญาเนี่ยนะครับนะที่เราเกริ่นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าศาลก็ตัดสินหลังจากที่สืบสาวเราเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็สั่งจำคุกทนายตั้ม5ปีกับอีก12เดือนนะยังพ่วงอีก12เดือนด้วยนะฮะแล้วก็ให้ชดใช้เจ๊อ้อย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นมันจะกลับทางกันเลยเห็นไหมฮะคุณโอ๊คฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ตอนที่ตัดสินคดีแพ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์24กุมภาที่บอกกันนะให้คืนคืนทรัพย์แต่ปรากฏว่าจากคดีอาญานี้ให้ชดใช้ให้ทนายตั้มชดใช้เห็นไหมฮะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นคนนี่ผมเองก็ยังมองว่าเอาแล้วไอ้ที่ให้คืนทรัพย์ตกลงจะต้องคืนหรือไม่คืนหรือจะต้องเอายึดเอามาเป็นอันนี้ไปเลยถือว่าเป็นการชดใช้ไปเลยถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ เราก็ไม่รู้จากเรื่องโดนกุมภาพันธ์มาถึงวันนี้เนี่ยได้คืนทรัพย์หรือยังก็ไม่รู้นะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่คดีนี้มันยังไม่จบแค่นี้นะเพราะว่านี่มันยังเป็นแค่ชั้นต้นนะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปจะต้องมีอุทธรณ์นะฮะ
1: ก็มีแน่นอนต้องไปอุทธรณ์แน่นอน
0: แน่นอนนะจะพบว่าจริงๆเนี่ยคดีนี้เนี่ยเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ฟ้องนี่ก็คืออัยการแหละนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีนางจตุพรก็คือเจ้อ้อยนะ
1: ครับ
0: บนเลิศนะเป็นโจทฟ้องยื่นจะฟ้องในสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มแล้วก็ยังมีภรรยาด้วยก็คือนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาแล้วก็ยังมีในนุใช่ไหมฮะคนสนิทก็คือนายนุวัฒน์นายนุวัฒน์อ่ะนะฮะยงยุทธเป็นคนสนิททนายตั้มยังมีนางสาวสารินีนุชนาฏหรือสาแฟนสาวของนายนุอีกทีหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีพี่สาว

0: ของทนายตั้มอีกนะฮะคือปัญจิราการิวันนะฮะแล้วก็ยังมีแก้วสันสุขผลพนักงานโชว์รูมรถยนต์เพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นกระบวนการเนี่ยฮะให้เรื่องการซื้อรถอ่ะรถเบนซ์เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีเขาเรียกอะไรเป็นจำเลยตั้งแต่ที่1ถึงที่7ผิดฐานช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบฟอกเงิน
1: ครับ
0: นะนี่ก็สุดท้ายก็ตัดสินมาอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเพราะว่าไอ้ลักษณะที่เป็นข้ออ้างของทนายตั้มที่บอกว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยพอดูจากรูปการแล้วมันไม่ใช่แล้วถูกไหมครับเพราะว่ามันเข้าข่ายหลอกลวงนะหลอกเอาเงินมาเพื่อที่จะมาทำในแพลตฟอร์ม
1: มาทำธุรกิจต่างๆนะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งนี่แหละ
0: ใช่ใช่สุดท้ายมันไม่ใช่ไงฮะมันก็เลยต้องจบลงตรงจุดนี้ถูกไหมครับกลายเป็นการช่อโกงแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็น่าสนใจจริงๆนะคุณโอ๊คว่าสมมติว่าไอการที่เราได้ทรัพย์มาโดยเสน่หาแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่เสน่หามันก็กลายเปลี่ยนไปจากเสน่หาไปการช่อโกง
1: มันบิดนิดเดียวนะ
0: มันกลับไปคนละทางเลยนะครับ
1: ครับ
0: หรือจากการช่อโกงเนี่ยแต่ถ้าอธิบายไปอธิบายมามันกลายเป็นให้โดยเสน่หาได้ไปกัน
1: ครับครับ
0: โดยไม่ยิ่งการให้โดยที่บางทีไม่มีหลักฐานไม่มีไอ้พวกอะไรหนังสือรับรองกันอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นว่ามีบางทีบางหลายกรณีที่บอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะให้เงินเข้าไปเพื่อให้เข้าไปลงทุนหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องทำสัญญา
1: อ๋อครับ
0: นะยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งก็ได้คุณโรสถูกไหมคุณโรสบอกผมอยากจะไปทำบ่ออะไรเลี้ยงปลา
1: อย่างเงี้ยนะ
0: ปลาหมอคังใหญ่มากคนนี้เอาปลาที่มันเป็นปลาเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วผมเกิดสนใจขึ้นมาท่องท่าดิคุณจะไปทำที่ไหนอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำที่ไหนบอกเออไปทำที่แบบพื้นที่ตรงนี้นะมันอย่างนี้นะเราต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะใช้เงินสัก5 ล้านเอางั้นมาผมร่วมกับคุณสักครึ่งนึงแล้วกันนะผมออกไปให้2.5 ล้านนะคุณออก2.5 ล้านผมให้เงินไปเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับพอถือว่าอะไรจริงไปถึงไม่ได้ทำบ่อเนี่ย
1: บ่อยังไม่ได้ขุดเลย
0: บ่ออยู่ไหนไปไอปลาที่เอามาโชว์ก็ไปซื้อจากตลาดมาให้ดูนี่มันมีปลาเลยสมมติเงี้ยนะ
1: คร
0: ับ ตอนหลังผมจับได้แล้วเนี่ยนะอย่างนี้นี่ผมให้คุณไป2.5 ล้านบอกไม่ให้ผมมาเฉยๆกันนะเอาไหนหลักฐานที่ไปลงทุนอะไรที่ไหนให้หรือว่ากู้ยืมอะไรทีนี้เป็นเรื่องแล้ว
1: เพราะไม่มีหลักฐาน
0: ไอ้ตรงนี้สำคัญมากมันจะต้องระวังเยอะนะ
1: ครับ
0: ที่เราไปร่วมลงทุนเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันเปลี่ยนกลับได้นะแล้วก็ไอ้นี่อีกอย่างหนึ่งคือประเภทที่เขาเรียกว่าเราบอกว่าเราให้เขากู้ยื
1: ม
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ให้เขากู้ยืมเพื่อเอาไปลงทุนอย่างเงี้ยแต่แล้วคุยไปคุยมาเอ้ามันไม่ใช่กู้ซะแล้วมันไม่ใช่ยืมซะแล้วมันเป็นเรื่องของการร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันขาดทุนหรือมันเจ๊งขึ้นมาก็หมดไปด้วยถูกไหม
1: ก็เรียกว่ารับผิดชอบร่วมกันไปด้วย
0: เพราะฉะนั้นนี่คือรอยต่อที่มันอาจจะกลับไปกลับมาได้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนนะให้เราระมัดระวังแต่คันงานเนี่ยเจ๊อ้อยก็คงจะมีหลักฐานที่เตรียมการเอาไว้ได้ดีนะฮะที่จะตั้งผลการตัดสินออกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้
1: ก็ลักษณะเรื่องของแชทเรื่องของการโอนนะอาจารย์ที่เป็นหลักฐาน
0: การโอนนะฮะแล้วมันมีหลายครั้งเขาเรียกว่าช่อโกงอันเป็นปกติธุระเราจะได้ยินคำนี้คือมันไม่ได้ทำครั้งเดียว
1: เป็นปกติธุระ
0: เป็นปกติธุระก็คือมันมีการทำแบบซ้ำๆนะฮะทำแบบซ้ำๆหลายครั้ง
1: ครับครับ
0: นะหลายครั้งคือทำให้มันเกิดเป็นแบบเขาเรียกทำอยู่เรื่อยอ่ะเป็นปกตินะเป็นอยู่เรื่อยเนี่ยมีการโอนเงินนะฮะแล้วก็ถือกรณีนี้พอเอาเงินจับมาก็ถือโอกาสฟอกเงินซะเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนทนายตั้งก็มาแปลงเป็นทรัพย์สินไปนะฮะหลายอย่างอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ทนายตั้งเองก็ดูเหมือนก็ไม่ยอมรับนะก็ยังคงต้องต่อสู้แหละนะอันนี้ก็คงเข้าใจได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะเห็นว่าตัวทนายตั้งเองก็ต้องถือว่าเป็นทนายที่มีชื่อเสียงเป็นทนายที่ทำอะไรต่อมีอะไรไว้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำถามว่าแล้วอย่างลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความผิดของสภาทนายความไหมนะถ้ามองเนี้ยนะถ้าถามว่ามันก็คงต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนแหละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: คดีมันต้องสิ้นสุดก่อนนะ

0: ซึ่งก็ปรากฏว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของสภาทนายความเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดเอาไว้ชัดเจนมารยาทของทนายเลยนะซึ่งก็จะมีแบ่งออกเป็นที่สำคัญนะฮะหนึ่งก็คือแน่นอนเขาเรียกว่ามีมารยาทต่อศาลนะฮะต้องเคารพยำเกรงศาลนะและไม่กระทำเพื่อลวงศาลเช่นสร้างหลักฐานเท็จอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ต้องมีมารยาทต่อลูกความกรณีของเจ้อ้อยนี่ผมไม่แน่ใจยังถือว่าเป็นลูกความไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าเคยอาจจะใช้บริการก็อยู่มารยาทต่อลูกความคือต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่เปิดเผยความลับของลูกความ
1: ครับ
0: ห้ามแสวงหาประโยชน์จากลูกความในทางมิชอบ
1: อ
0: ันนี้ถูกกำหนดไว้เลยนะเช่นยักยอกเงินเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: หรือตบัดนะตบัดสินนะหรือว่าผิดมารยาททนายความนะครับนี่เป็นต้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีด้วยความระมัดระวังไม่ทอดทิ้งคดีโดยไม่มีเหตุควร
1: ครับผม
0: แล้วก็ยังมีมารยาทต่อทนายความด้วยกันนะแล้วก็มีมารยาทต่อประชาชนอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็คงจะต้องถูกทนายสภาทนายความนี้พิจารณาแน่นอนถูกไหมฮะในเรื่องอย่างนี้นะแต่ว่ามันคงจะต้องรอให้เขาเรียกว่าคดีสิ้นสุดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นบทเรียนว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะหลายครั้งเราก็จะพบว่าเออมันก็จบโดยเรื่องแบบเนี้ยตอนนั้นก็มีคนมองไปที่ว่าคนที่เป็นทนายความที่ไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็มักจะเจออย่างเงี้ยหลายคนแล้วถูกไหมครับ
1: หลาย
0: ทนายแล้วถูกไหมครับ
1: จะเปลี่ยนได้รู้กี่ทนายแล้วนะอาจารย
0: ์ก็เปลี่ยนไปหลายทนายแล้วนะ
1: ฮะ
0: อันนี้หนึ่งในนั้นก็คือทนายตั้มนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วสมัยเนี้ยนะครับทนายเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันมากมายความจริงทนายความนี่มีเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: แต่ทนายที่อยู่ในกระแสอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีที่เป็นที่รู้จัก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการออกรายการโทรทัศน์ก็ดีการออกสื่อทั้งหลายก็ดีหรือว่าไปปรากฏในช่องทางที่สำคัญเนี่ยมันก็ช่วยได้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: นะเพราะนั้นเราก็จะได้ยินทนายอีกหลายคนทนายเดชาอะไรอ่ะทนายจริงๆอีกคนไม่ใช่ทนายนะคุณอัจฉริยะนี่เป็นเหมือนผู้รับเรื่องอ่ะนะแต่ตัวเองไม่ได้เป็นทนายเองอย่างเงี้ย
1: ค
0: นก็จะรู้จักว่าไปโดยยิ่งทนายเดชานี่คนจะรู้จักกันนะเพราะฉะนั้นพอเห็นรู้จักมากๆเนี่ยพอรู้จักมากๆก็เลยทนายก็จะเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปในตัวถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือสามารถจะพูดเรื่องคดีที่อะไรที่นำเรื่องคดีได้เรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายปลายทางมันก็ต้องจบด้วยข้อกฎหมายอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายก็กลายเป็นทนายถูกดำเนินคดีซะเองเนี่ยกรณีของทนายตั้มเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตอนแรกๆหลายคนก็จะคิดว่าเขาเป็นทนายระดับนี้เนี่ยถ้าถูกดำเนินคดีจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็ก็ถูกพิสูจน์ไปแล้วนะครับอย่างที่เราตัวหัวต้นว่าทนายตั้มสุดท้ายทนายตั้มก็ไม่รอดแหละนะฮะ
1: ไม่รอด
0: เพราะว่าก็โดนศาลตัดสินคดีอะไรโกงอันนี้เลยก็ตรงที่สุดก็คือคดีโกงนี่เลยถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ตรงไปตรงมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามด้วยหลักการก็ต้องบอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
1: ครับยังมีชั้นตอนของชั้นศาลอีก2ศาล
0: เป็นโอกาสในการที่จะต้องต่อสู้กัน
1: ครับ
0: กันถึงที่สุดต่อไปเพราะดูเหมือนทนายตั้มจะออกมาเปรยว่ามันมีหลักฐานบางอย่างที่เขาเรียกเหมือนศาลไม่ได้เอามาใช้ประกอบเขาคงจะมีหลักฐานในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการอุทธรณ์แหละ
1: ในมุมของทนายแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะด้วยนะก็อาจจะเห็นมุมเห็นช่องอะไรที่พอจะเอามาเป็นตัวที่พิกหรือว่าให้ศาลพิจารณาเพิ่มเติมได้
0: ใช่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันเคยได้ยินเรื่องนี้ของทนายตั้มไหมที่บอกว่าไปจดคนให้เป็นลูกบุญธรรมของเจ้อ้อยด้วยจำได้ไหมครับ
1: ครับครับ
0: เรื่องนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันเพราะว่ามันเป็นแง่มุมทางกฎหมายเนี่ยฮะเพราะว่าเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเราไปสืบสาวเรื่องอยู่คือมันนี่คือคนที่รู้ช่องทางทางกฎหมายมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างเหมือนกันผมก็ไม่รู้แหละนะถูกไหมฮะแล้วเรื่องนี้ถ้าเกิดนะคนที่มันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดอยู่ๆไปเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกในกรณีที่

0: ไม่มีลูก
1: เจ้าอ้อยเกิดไปแล้วไม่ใช่เจ้อ้อยเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอ้มรดกมาเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะฮะ
0: ครับครับ
1: นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าเราไปสืบสาวเราเรื่องเก่าก็จะจำได้นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับแต่เพิ่นมันอาจจะไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่มันก็เข้าข่ายของความนะก็เรียกว่าหาช่องทางอ่ะแล้วนี่คือวิธีการที่จะเข้าไปได้ทรัพย์อีกมหาศาลเลยถูกไหมครับนะอันเนี้ยเรื่องลูกบุญธรรมเนี่ยครับ
0: ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ในมุมของถ้าตอนสนิทสมมติอาจารย์ตอนสนิทกันน่ะก็คงแบบ
1: โอ้เนี่ยแหละเอา
0: ไปหมดแล้วเออไม่คิดมากหรอกไม่โอ้ยรักกันชอบพอกันอะไรก็ได
1: ้ส่งลูกตัวเองก็ไปเป็นลูกบุญธรรมนี่โอ้นี่ก็วิธีการใช่ไหม
0: ฮะ
1: เข้าถึงทรัพย์ของเจ้าอ้อยได้อย่างดีเลยถูกไหมครับ
0: พอมีปัญหาเนี่ยแหละพอมีปัญหากันแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนในอนาคตได้เพราะฉะนั้น เรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่ต้องพึงระวังสำหรับใครที่อาจจะแบบกำลังใกล้ชิดกับบางกลุ่มบางคนหรืออะไรอย่างนี้นะอาจารย์
1: ใช่ครับถูกต้องเลยฮะถ
0: ู
1: กต้องเลย
0: โดยเฉพาะที่อาจารย์ย้ำเสมอก็คือเรื่องของสัญญา
1: ใช่
0: ไม่
1: ได้นะถึงคนเราสนิทอะไรกันแค่ไหนนี่ไม่ได้นะฮะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะเรื่องเงินทองพวกนี้มันพอมันเปลี่ยนมือไปอีกอันเนี่ยนะไม่ได้นะแต่มันไม่มีสัญญาไม่มีหลักฐานแต่สมัยนี้มันยังเห็นเส้นเงินยังเห็นไอ้พวกนี้ได้นะแต่บางทีมันก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะว่าเราให้ก็ไปทำอะไร
0: สมัยนี้ยังดีอย่างนะอาจารย์คือมันยังมีช่องทางการสื่อสารนอกจากคือการยกหูคุยกันสมัยก่อนอย่างเต็มที่ก็ยกหูคุยกันหรือว่าเจอหน้ากันหรือว่าลงรายละเอียดเดี๋ยวนี้ยังมีแบบเพิ่มเติมคือแชทช่องทางแชทต่าง
1: ๆ
0: อะไรเงี้ยพวกนี
1: ้ยัง
0: มันเป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นผลให้ผลดีให้ผลร้ายได้เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งลบทิ้งนะบางครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องมันต้องเก็บไว้แล้วก็ไอ้หลักฐานวันนี้ต้องกล้าทำนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาเกรงใจกันไม่เหมี้ยแล้วนะเชื่อกันได้นะหรือว่าเขาเรียกสัญญาสุภาพบุรุษอะไรเงี้ยนะ
0: สัญญาใจนะสมัยก่อนที่ผมจำได้เลยสัญญาใจเนี่ยเคสนักฟุตบอลเราสมัยก่อนยุคปิยพงษ์ยุคอะไรเงี้ยนะอาจารย์จะย้ายสโมสรที่เดี๋ยวสัญญาใจกันสุดท้ายมันมีพลิกตอนท้ายได้มีได้เหมือนกันเรื่องแบบนี้มันใช้ได้กับทุกกรณีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ฟังได้นะครับอาจารย์ว่าสัญญาบางอย่างหรือการพูดคุยกันอย่างเดียวหรือว่าการให้สัญญากันด้วยปากเปล่าบางทีมันก็อาจจะต้องคิดสักนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นิดหนึ่งนี่ก็เป็นกรณีหนึ่งนะนี่โห70เขา72ล้านนะเรานี่ 5,000 หมื่นหนึ่งนี่ก็เครียดแล้วนะ ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์มากครับ
1: ด้วยกันยินดีครับพรุ่งนี้พบกันนะครับ
0: พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับคืนนี้อย่าลืมนะฮะอาจารย์บอลโลกมาแล้วอาจารย
1: ์บอลโลกมาแล้วตกลงได้แล้วนะครับ
0: ได้แล้ว
1: แต่ว่าน่าจะได้ฟรีสักครึ่งหนึ่งไหม
0: ใช่ใช่ใช่ก็โอ้โหแต่ปีนี้แปลกอย่างนึงนะอาจารย์มีพิธีเปิดหลายสองวันสองครั้งที่แคนาดาครั้งหนึ่งอเมริกาครั้งหนึ่ง
1: เดี๋ยวคืนนี้ห้าทุ่มก็มีแล้วนี่คืนนี้นะ
0: ใช่ครับเริ่มน่าจะเที่ยงคืนครึ่งน่าจะเริ่ม
1: ที่เปิด
0: แรก
1: วันนี
0: ้มีแรกที่แคนาดาก่อนนะแต่ใครแฟนลิซ่าเดี๋ยวต้องวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละผมจำวันไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับอาจารย์เสน่ห์ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นกระแสดังช่วงหนึ่งเลยแล้วก็ตอนนี้คือมีบทสรุปขั้นแรกนะคุณผู้ฟังนะยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายสเต็ปนะครับทั้งชั้นศาลอุทธรณ์ชั้นศาลฎีกาเชื่อว่าน่าจะไปเส้นทางประมาณนั้นนะครับเพราะมันยังมีเวลาที่ทางตัวทั้งโจทก์ทั้งจำเลยเองนะครับก็มีเวลาในการที่จะพิจารณาในเรื่องของการสู้ต่ออย่างไรนะครับก็ทั้งกรณีนี้ก็มีเวลาอุทธรณ์อีก1เดือนนะครับภายใน1เดือนต้องอุทธรณ์หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อนะครับใช่ครับคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาขอบพระคุณมากนะครับล่าสุดทนายตั้มได้ประกันตัวแล้วใช่ครับเรื่องนี้ยังต้องมีความคืบหน้าอย่างไรบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรอาจจะต้องมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะเบรกนะครับบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆและก็ยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะครับอย่าพลาดโอกาสสำคัญ

0: นะครับแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันกาชีวารุ่น KW811 ครับเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารยังคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่ายตัวเครื่องเนี่ยมี2ปุ่มหมุนครับปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำหม้อตัวหม้อเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดมากเลยนะครับมาพร้อมมาตรฐานหม้ออกอและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันกาชีวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับกลับมาฟังรายการไขปมคนในข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้แลกเปลี่ยนอีกมุมมองกับมุมมองด้านจิตวิทยานะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ลี่ครับอาจารย์เดือนชัญญาโชคจันทรรัตน์นะครับนักสื่อสารจิตใต้สำนึกครับสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊ค
0: สวัสดีครับอาจารย์ลี่สวัสดีครับก
3: ็
0: วันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองกับเรื่องของการฟ้องโกงกันนะครับแล้วก็ตัวคนถูกฟ้องเนี่ยก็เป็นถึงทนายความด้วยนะครับซึ่งมันย่อโอเคแหละต้องยอมรับว่าอาชีพทนายความอ่ะมันเป็นอาชีพหนึ่งนะที่คนให้ความเชื่อถือค่อนข้างสูงนะใครๆที่เกี่ยวกับผมเชื่อว่านะใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ะมักจะได้รับความเชื่อถือจากผู้คนในสังคมค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนแบบพอใครที่รู้กฎหมายก็จะว่าโอ้มันเหมือนกับว่าน่าจะรู้เยอะรู้นั่นรู้นี่แล้วก็น่าจะไม่มีส่วนกับการทำผิดทำพลาดอะไรหรอกเพราะว่ารู้กฎหมายไงมันนำมาซึ่งความเชื่อใจแล้วแถมยังเป็นคนดังอีกด้วยจังลี
3: ่ค
0: ่ะกรณีนี้นะหมายถึงกรณีนี้นะ
3: ค่ะ
0: แต่การเชื่อใจหรือว่าการเป็นคนดังมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ถูกโกงหรือเขาจะไม่โกงนะครับมันเป็นบทเรียนหนึ่งไหมครับอาจารย์รีกรณีนี้จากเคสกรณีแบบนี
3: ้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบทเรียนที่เราน่าจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว
0: ่
3: าเปลือกภายนอกที่ดูสง่างามเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่หลักประกันของความซื่อสัตย์เนาะและความดังเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นคนดีด้วยนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเราจะพูดกันเรื่องของคนดังเนาะว่าเอ้ยคนดังเนี่ยจะโกงหรือไม่โกงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
3: ุณโอ๊คในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะอธิบายไว้อย่างนึงที่น่าสนใจเลยค่ะว่ามนุษย์เนี่ยค่ะมักจะแพ้ทางกับภาพลักษณ์ที่ดูดีและดูโดดเด่นเพราะอะไรนะเหรอคะก็เพราะว่ากลไกของสมองเนี่ยค่ะในส่วนของอารมณ์เนี่ยมันจะสร้างทางลัดในความคิดค่ะเพื่อให้เราเนี่ยเห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าหน้าตาดีเราตีภาพเหมาๆอะค่ะว่าคนนั้นอะเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่ทำร้ายคนอื่นและอาจจะเป็นคนที่พดุงความยุติธรรมเหมือนที่คุณโอ๊คพูดเลยค่ะคุณโอ๊ค
0: คือยิ่งมีภาพลักษณ์ที่คนให้ความ

0: คารพนับถือด้วยนะคนให้ความยอมรับประมาณนี้แล้วกันให้การยอมรับสูงด้วยก็ยิ่งทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: เออนะครับซึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีมุมที่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดี 100% มันอาจจะมีมุมบางมุมที่ไม่รู้เราอาจจะไม่รู้มันมีแบ็คกราวด์เบื้องหลังอะไรที่อาจจะเป็นไปได้ในอีกมุมหนึ่งก็ได้
1: จริงค่ะ
0: เรื่องพวกนี้พิจารณายากเชิญคร
1: ับใช่เลยค่ะคุณโอ๊คแล้วหลายๆครั้งเนี่ยค่ะที่เราจะมองเห็นว่าความดังเนี่ยค่ะ
0: คร
1: ับ หลายๆครั้งที่จะเป็นเครื่องมือของนักช่อโกงในการสร้างภาพเนาะเรียกว่าสิ่งเนี้ยค่ะมันเป็นม่านบังตาในจิตเราอะค่ะคุณโอ๊ค
0: ครับ
1: เพื่อปิดกั้นไม่ให้เหยื่อเนี่ยค่ะใช้สมองในส่วนหน้าหรือส่วนเหตุผลค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราชอบอะไรก็ใช่จริงไหมคะ
0: จริง
1: แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่อะไรก็ไม่ชอบเนาะ
0: ก็ถ้าใครถ้าคนที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ต่อให้ทำอะไรก็ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ค่ะเรียกว่าเราเข้าไปโดนแฮ็กสมองส่วนเหตุผลแล้วค
0: ่
1: ะให้มันทำงานไม่ได้ดังนั้นนะคะในบทเรียนเนี่ยค่ะก็จะสอนเราในเรื่องของความไว้วางใจหรือการเชื่อใจเนาะว่าภาพรักในภาพที่ปรากฏเนี่ยค่ะที่เขาแสดงให้เราเห็นนะอาจจะเป็นคนละเรื่องกับความเป็นจริงก็ได้และหลายๆครั้งเนี่ยค่ะความพังทลายของตัวเราเนี่ยค่ะก็มักจะเชื่อคนที่เรารู้สึกว่าเขาดูดีหรือว่าเขาอยู่ในสปอตไลท์หรือว่าเขาเป็นคนที่คนอื่นเข้าหาสมองเนี่ยค่ะก็จะเหมาเนาะว่าเนี่ยเราเชื่อใจคนนี้ได้นะคนเนี้ยจะไม่ทำร้ายเราหรอกซึ่งความจริงเนี่ยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่คุณธรรม อาจจะไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนนั้นเป็นคนดังหรือเปล่าจริงไหมคะคุณโอ๊
0: มันเริ่มมีจริยธรรมคุณธรรมเข้ามาอีกแล้ว
1: ใช่
0: มันก็เป็นมันแต่มันคือเรื่องจริงของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เรื่องจริงของความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์มันเริ่มจากเนี่ยแหละความให้ความเชื่อใจไว้ใจ
1: เชื่อใจให้ใจไว้ใจใช่แล้ว
0: นำไปสู่เรื่องถ้าดีก็ดีไปเลยแต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะเป็นอีกมุมกรณีก็หลายๆครั้งนะไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวนะหลายๆครั้งก็มีปัญหาตามมาดีกันแทบตายสุดท้ายมาทะเลาะด้วยเรื่องอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่ความรักก็เรื่องเงินทองไม่เงินทองก็เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเสียเพื่อนก็เยอะเสียครอบครัวก็แย่นะ
1: จริงค่ะ
0: ครับซึ่งในทางจิตวิทยาอีกมุมหนึ่งนักกฎหมายเองเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปเลยคือรู้กฎหมายแท้ๆเนี่ยอาจารย์ลี
1: ่
0: ทำไมถึงยังกล้าที่จะแบบโกงนะอาจจะไม่กรณีนี้โอเคละมันก็เป็นกรณีนึงแต่ว่าหลายๆครั้งเราเห็นไม่ว่าจะเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐหลายๆครั้งเนี่ยรู้กฎหมายแท้ๆรู้ว่ามันผิดอ่ะแต่ทำไมยังกล้าที่จะแบบทำเรื่องผิดได
1: ้เมื่อความฉลาดเนี่ยค่ะปราศจากความซื่อตรงเนาะ
0: ครับ
1: ปัญญาเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นอาวุธที่ร้ายลึกและกันเอาไปใช้ทำลายผู้อื่นเนี่ยค่ะได้อย่างย่อยยับเลย
0: ครับผม
1: ฉะนั้นนะคะทำไมนักกฎหมายที่รู้กฎหมายถึงแบบเอากฎหมายไปทำลายคนอื่นเนาะอย่างในเคสเนี้ยนะคะค่ะส่วนเนี้ยจะอธิบายเป็น2 ส่วนแล้วกันก็คือส่วนของระบบจิตใต้สำนึกกับระบบสมองนะคะส่วนแรกเลยค่ะก็คือกลไกของจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะจะบิดเบือนเหตุผลเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราอ่ะกำลังจะทำเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยค่ะช่วงแรกๆอ่ะเราอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำดีไหมหรือไม่ทำดีอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะรู้สึกว่าอ๋อลองทำนิดนึงเอ๊ะไม่โดนจับนี
0: ่
1: แล้วยิ่งเรารู้ข้อมูลและรู้ทิศทางในงานของเราเนี่ยค่ะว่าเอ้ยมันมีช่องโหว่ตรงนี้นะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและบิดเรื่องนี้ได้นะ
0: อ
1: ันนี้แหละค่ะที่จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเหนือเรียกว่ารู้สึกว่าตัวเองเก่งล้วนเหนือ เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้สึกนี้เข้ามาค่ะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะคะก็จะเริ่มหายไปแล้วพอก้าวข้ามไปแล้ว
0: ครับ
1: ยิ่งสมองเนี่ยค่ะถ้าสมองเป็นคนเก่งเนาะมีความชาญฉลาดที่สูงมากๆเลยก็จะ

0: หาช่องว่างแล้วสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาหลอกในจิตใต้สำนึกของตัวเองค่ะคุณโอ๊คว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ได้โกงหรอกมันเป็นค่าดำเนินการของฉันและมันเป็นผลตอบแทนที่ฉันนี่แหละควรได
1: ้
0: เรียกว่าบิดเบือนความคิดเพื่อลดความรู้สึกผิดในใจของตัวเองทำไมถึงต้องทำแบบนั้นคะเพื่อให้กล้าที่จะลงมือทำได้โดยที่คนอื่นเนี่ยค่ะจะไม่สงสัยอันนี้เป็นข้อแรกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของจิตใต้สำนึกเนาะแต่ในข้อที่สองเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของสมองสมองเนี่ยค่ะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะในคนมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จเนี่ยพอเริ่มมีชื่อเสียงเนาะก็จะเริ่มมีคอนเนคชั่นเริ่มรู้จักคนมีอำนาจเมื่อรู้จักคนมีอำนาจตัวเองก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นทีนี้ค่ะสมองส่วนที่หลั่งสารแห่งความพึงพอใจความเชื่อมั่นพวกโดพามีนเนี่ยค่ะก็จะออกมาพอออกมาปุ๊บจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งเราเนี่ยเรียกว่าทนงตนดังนั้นเนี่ยค่ะพอจิตใต้สำนึกบันทึกแล้วว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ผิดฉันน่ะฉลาดพอที่จะคุมเกมนี้และสามารถที่จะปิดบังล่องลอยได้ด้วยเพราะฉันรู้นี่ว่าเขาจะอ่านเรื่องอะไรฉันรู้นี่ว่าเขาจะถามเรื่องอะไรฉันรู้นี่ว่าเขาอะคิดแบบไหนเพราะฉะนั้นฉันก็จะจัดข้อมูลพวกเนี้ยมาตอบเขาได้และถ้าเราตอบเขาได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังไงฉันก็รอดส่วนนี้ละค่ะเรียกว่าความลำพองใจเนาะและไอ้ความลำพองใจนี่แหละค่ะเข้าไปปิดระบบเตือนภัยในสมองของตัวเราเนี่ยค่ะ
1: ครับครับ
0: ทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นความเสี่ยงแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องได้อันนี้อธิบายเป็นสองพาร์ทนะคะคุณโอ๊ค
1: ก็น่าสนใจนะคือเข้าใจเลยนะจารี่คือเข้าใจเลยว่าพอมั่นใจในกติกาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ
0: อะ
1: เราก็จะรู้แล้วอันเนี้ยไปทางเนี้ยมันไปได้ถึงขั้นไหนอะไรที่พอที่จะหยวนหรือไม่หยวนได้ก็จะไปทางช่องนั้นหรือว่าอาจจะมีคำบางอย่างนะที่จูงใจหรือชักจูงให้คนเชื่อว่าไอ้แบบเนี้ยทำได้หรือไอ้แบบเนี้ยฝากผมทำได้ใช่ไหมมันก็มีจริงๆนะ
0: จริงค่ะ
1: มันก็นำมาสู่คำถามอีกคำถามหนึ่งแล้วกัน
0: ค่ะ
1: มันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าเงินเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะใหญ่กว่าความรู้สึกผิดชอบแม้จะรู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดมันไม่ชอบกล้าทิ้งในเรื่องของกำลังเฉิดฉายกล้าทิ้งในสิ่งที่แบบมันเป็นความยั่งยืนกว่ามันเป็นอะไรกว่า
0: ค่ะ
1: ตรงนี้เองมันอธิบายยังไงดี
0: ค่ะเมื่อความโลภเนี่ยค่ะเข้ามาครอบงำทำให้เราเนี่ยค่ะหน้ามืดเนาะเรียกว่าบดบังสายตาเพราะว่าการที่เราอ่ะมองเห็นเงินก้อนโตในวันเนี้ยมันเป็นความสุขที่แบบโหคว้าได้ขนาดนี้เลยอ่ะมันมีค่ามากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือเรียกว่าอิสระอนาคตหรือชีวิตในวันข้างหน้าเนี่ยค่ะกับเงินเนี้ยจับได้ทันทีเลยก
1: ับ
0: อนาคตเนี่ยค่ะสมองเนี่ยค่ะจะเลือกที่จะจับเงินที่อยู่ตรงหน้า
1: คร
0: ับ ค่ะมีข้อสังเกตตรงนึงค่ะว่าเมื่อเงินเนี่ยค่ะจำนวนใหญ่พอกับความรู้สึกผิดชอบ
1: ใหญ่พอ
0: เนาะใหญ่ต้องใหญ่พอนะ
1: จน
0: กล้าที่จะทิ้งอนาคตเนาะในจำนวนเงินเนี่ยค่ะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนลึกที่ควบคุมระบบสัญชาตญาณค่ะหรือควบคุมความอยากได้อยากมีเรียกว่าอยากรุนแรงเลยคุณโอ๊คลองนึกดูเนาะมีเงินวางอยู่หน้าคุณโอ๊คอะ72 ล้าน
1: ครับ
0: ความรู้สึกเป็นยังไง
1: ครับเมื่อไหร่เนาะเราจะทำได้ขนาดนี้
0: เรียกว่าโดพามีนเนี่ยหลั่งเยอะมากมากเลย
1: ครับ
0: ทั้งแบบว่าโอ้โหความสุขความหวังความรู้สึกเนี่ยท่วมท้นเลยเมื่อความรู้สึกที่ท่วมท้นเกินกว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยค่ะหรือสมองส่วนการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันทำงานได้นะคะมันเลยสมองส่วนนี้ค่ะก็เลยเป็นอัมพาตใช้งานไม่ได้แล
1: ้
0: วเรียกว่าอารมณ์ครอบงำแล้วและบุคคลนั้นนะคะก็สามารถที่จะแสดงพฤติกรร
1: ม
0: หรือเลือกสิ่งที่เป็นความสุขระยะสั้นเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: แบบเรียกว่า 100% โดยที่

0: ไม่มองไม่เห็นหายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลยรวมทั้งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยค่ะเรียกว่าพ่ายแพ้ต่อสิ่งเล้า72ล้านเนี่ยค่ะตรงหน้าอย่างลาบคาบเลยค่ะ
1: นะครับก็ชัดเจนขึ้นเห็นมุมมองของจิตใต้สำนึกขึ้นแต่วันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ลี่ครับขอบพระคุณอาจารย์ลี่มากเลยครับ
0: ค่ะคุณโอ๊คสวัสดี
1: สวัสดีครับและขายปมคนในข่าวในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีก1วันในสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
5: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านในเช้านี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็แซวอาจารย์เจษว่าวันนี้เราได้มาเจอกัน
4: ใช่แล้ว
5: นะคะในสตูดิโอหลังจากที่เรา2คนเนี่ยต่างคนต่างออนไลน์บ้าง
4: สวนกันไปสวนกันมา
5: ใช่เป็นเวลา2สัปดาห์นะคะแต่วันนี้เรา2คนค่ะอยู่ในสตูดิโอแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN ยาวๆ1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีค่ะ
4: ครับนะก็อยู่กับเรา2คนในสตูดิโอนะครับแล้วก็จะมีผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงนะมาด้วยนะคุณยุ้ยกงนะในช่วง 6:40 นาทีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็จะมาติดตามข่าวสารนะครับในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับและแน่นอนวันพระราชบดีแบบนี้นะครับช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะครับเราก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็จะเป็นคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะวันนี้จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะครับ
5: ค่ะแล้วคุณกฤตก็มาพร้อมกับของฝากเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นของรางวัลและคำถามจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงในช่วงของคุณกฤตนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนได้เลยนะคะเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็เป็นช่องทางในการติดต่อพูดคุยทักทายกันได้ด้วยนะคะคือเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะส่วนช่องทางต่างๆอื่นๆนะคะที่สามารถเข้ามาติดตามรับชมนะคะและพูดคุยทักทายกันได้ก็มีทางไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live ทาง Page คลื่นข่าว MCOT News หรือ Line Official @MCOT News นะคะก็สามารถเข้ามาติดตามพูดคุยทักทายกันได้ในเช้านี้เลยค่ะ
4: ครับนะก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายนะครับบอกได้ว่าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกหรือเปล่าช่วงหลังเนี่ยจะมีฝนราชการก็คือจะตกช่วงเย็นๆน่ะ
5: ช่วงที่เรากำลังจะกลับบ้านนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะแถวกรุงเทพในตัวเมืองเนี่ยค่ะโอ้โหฝน5โมงปุ๊บฝนมาเลยนะคะก็ทำให้การจราจรแล้วก็รถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็คนแน่นเลยนะคะ
4: อืมนะฮะอ่ะมาก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนไทยที่ลุ้นกันมาตั้งนานในที่สุดเราจะได้ดูบอลโลกแล้ว
5: yeah.
4: นะฮะก็วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนะครับจาก JS นะครับจาก Jasmine Group นะฮะที่จะมีการพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก FIFA ครั้งนี้นะครับวันนี้เวลา 14:00 นโดยประมาณเนี่ยนะครับก็จะมีการแถลงข่าวที่สเตเดียม29โมโนนะถนนชัยพฤกษ์อันนี้ก็มีการออกเป็น press release ออกมานะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับหลังจากที่คนไทยเนี่ยลุ้นกันมานานมากว่าเอ๊ะเราจะได้ดูบอลโลกไหมนะครับในที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นชาติ ท้ายๆเลยน
5: ะ
4: น่าจะเป็นชาติสุดท้ายในอาเซียนด้วยมั้งนะครับ
5: ก็เขาจะแข่งกันแล้วเนี่ย
4: ใช่นะ
5: ขึ้นมาได้นะคะ
4: ครับก็แบบลุ้นกันตั้งนานนะฮะในที่สุดเดี๋ยวรายละเอียดคงจะได้ทราบกันช่วงบ่ายของวันนี้นะครับน่าจะไปอยู่ที่ช่องโมโนนะครับ
5: นะคะสำหรับบอลโลกนะคะวันที่11มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะแต่ต้องเป็นตามเวลาสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกนะคะ
4: ก็จะเป็นนิดนึง
5: ก็พอสมควรเลยนะคะก็จะเป็นวัน

0: แรกในการแข่งขันนะคะติดตามได้เนาะก็มีหลากหลายทีมแล้วก็หลากหลายแมตช์ให้ติดตามกันในวันแรกด้วยนะคะ
1: ก็ลุ้นทีมเอเชียกันนะครับก็ผมเห็นเขาไปจัดเหมือนพอจัดแบ่งกลุ่มกันแล้วเนี่ยบางกลุ่มก็อยู่กลุ่มเขาบอกสุดหินบางกลุ่มก็บอกว่าอยู่ในกลุ่มที่มีลุ้นก็ต้องมาดูกันแต่ว่าลูกกลมๆอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้นะครับ
0: ค่ะนะคะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะจากเรื่องเบาๆแล้วก็เรื่องที่คนดีใจนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนดีใจเช่นเดียวกันนะคะสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่มีการจ้างชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกานะคะเป็นอีกหนึ่งกฎนะคะที่ทางศาลบอกว่าเฮ้ยทรัมป์ไม่มีอำนาจพอนะในการตัดสินจำได้ไหมนะคะตัววีซ่าที่ชื่อว่า H-1B นะคะเป็นวีซ่าการทำงานที่จะเป็นการจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติเข้าไปทำงานในสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับแรงงานทักษะสูงคราวนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมทรัมป์เนี่ยได้มีการเพิ่มขึ้นเป็น $100,000 ตอนนั้นจำได้ไหมคะ 3.2 ล้านบาทสำหรับค่าวีซ่า อย่างเดียวนะคะแต่ล่าสุดนี้ค่ะศาลนะคะของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตัววีซ่า H-1B นะคะตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้มีการลงนามไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นับเป็นชัยชนะสำหรับบริษัทเทคโนโลยีและองค์กรต่างๆในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งพาแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศนะคะจาก AP ค่ะ Federal Judge Strikes Down Trump's $100,000 fee on new H-1B visas นะคะโดยผู้พิพากษานะคะชื่อ Leo T. Sorigen นะคะเขาเนี่ยอยู่ที่ศาลแขวงสหรัฐประจำรัฐ Massachusetts เขามีคำวินิจฉัยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าคำสั่งของทรัมป์เนี่ยที่เพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่า H-1B อย่างก้าวกระโดดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการจัดเก็บภาษีโดยไม่มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสภาก็เลยขัดต่อกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องถูกเพิกถอนออกไปนะคะซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่รัฐแคลิฟอร์เนียรวมกับอีก19รัฐนะคะยื่นฟ้องรัฐบาลกลางเพื่อขัดขวางมาตรการดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมระดับสูงแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคส่วนที่สำคัญของประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาสาธารณสุขนะคะที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางจำนวนมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝั่งทำเนียบขาวเขาไม่เห็นด้วยกับ คำตัดสินดังกล่าวนะคะแล้วก็ประกาศว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงต่อไปนะคะโดยรัฐบาลเขาก็ยังอ้างว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่ภาษีนะเนื่องจากว่าไม่ได้ถูกจัดเก็บโดยกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับรัฐแต่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปฏิรูปแบบวีซ่าแรงงานทักษะสูงนะคะซึ่งสำหรับตัวโครงการวีซ่า H-1B เนี่ยค่ะเป็นวีซ่าที่ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถจ้างแรงงานต่างชาติที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานในตำแหน่งเฉพาะทางได้นะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานผ่านวีซ่าประเภทนี้เนี่ยคือมากที่สุดเนี่ยก็คือบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันทั้งนั้นเลย Amazon นะ Tata Consultancy Service นะคะ Microsoft Meta Apple ก็ต่างใช้บริษัทพวกนี้ก็ต่างใช้ทักษะแรงงานจากตัววีซ่านี้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยทรัมป์เขาได้มีการลงนามประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าต้องการที่จะลดการใช้โครงการวีซ่า H-1B ตัวนี้เนี่ย เขากลัวว่าจะทำให้แรงงานอเมริกันเนี่ยเสียโอกาสในการจ้างงานแล้วก็ถูกแย่งงานโดยแรงงานต่างชาติที่จบใหม่มากกว่าสุดท้ายไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะก็ต้องติดตามต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะมีการจ้างชาวต่างชาติเข้ามาค่าธรรมเนียมวีซ่าตัววีซ่าเนี่ย H-1B จะราคาเท่าไหร่นะคะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวตรงนี้นะฮะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่ากระทบไปหมดเลยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสหรัฐนะครับมีข่าวที่อาจจะทำให้เรากังวลได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าสหรัฐกลับไปโจมตีอิหร่านอีกแล้วนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะครับก็มีข่าวจากหลายสำนักเลยนะผมขอหยิบเอา BBC นะครับ US launches new strikes on Iran after Trump vows to hit them hardโอ้โหเป็นคำที่ฟังแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เลยนะฮะสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่อีกหลายจุดนะครับหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐนั้นถูกยิงตกแล้วก็อิหร่านก็เผยว่าตนได้เริ่มการตอบโต้เอาคืนแล้ว

0: ช่นเดียวกันนะฮะในโพสต์นะบนโซเชียลมีเดียTruth นะเมื่อวันอังคารที่9มิถุนายนนะครับกองทัพอากาศกลางสหรัฐอันนี้ก็เป็นของกองทัพอากาศกลางก่อนนะครับก็บอกว่าเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินขับไล่ไอพ่นจำนวนหนึ่งได้ลงมือโจมตีระบบป้องกันทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและสถานีเรดาร์ตรวจการของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซกองบัญชาการกลางก็ระบุด้วยนะครับว่าปฏิบัติการนี้เป็นการตอบโต้เอาคืนอย่างสมน้ำสมเนื้อต่อการโจมตีช่วงหลังๆมานี้นะครับต่อกองกำลังสหรัฐและบรรดาเรือพาณิชย์นะที่อิหร่านกระทำนะครับทางฝั่งของอิหร่านครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านนะครับก็ได้ลงมือโจมตีด้วยโดรนต่อกองเรือที่5ของกองทัพสหรัฐในบาเรนนะครับเมื่อเวลา 2:30 นะครับตามเวลาท้องถิ่นแถลงการนี้เผยแพร่ในวันพุธที่10มิถุนายนระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบโต้การกระทำแบบปฏิปักษ์โดยศัตรูของสหรัฐเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านของผู้นำสหรัฐนะครับก็อันเนี้ยพูดในทรูทโซเชียลนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ตกขณะกำลังลาดตระเวนอยู่ในช่องแคบนี้และกล่าวว่านักบิน2คนปลอดภัยไม่มีอาการบาดเจ็บและสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความจำเป็นฮิตเดมฮาร์ดเนี่ยนะครับความตึงเครียดที่โหมแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ เกิดขึ้นหลังจากที่นายทรัมป์เนี่ยนะก็บอกว่าสหรัฐกับอิหร่านกำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายของการบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนด้านสันติภาพทีนี้ผมก็ไปดูอีกข่าวหนึ่งคือทรัมป์เนี่ยบอกว่าใกล้แล้วดีลเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับมีสำนักข่าวเนี่ยเขาไปตรวจสอบเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยพูดแบบนี้ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยเกือบ40ครั้ง
1: แล้วใกล้หรือยัง
0: 37 38ครั้ง
1: เนี่ยใกล้หรือย
0: ังแล้วมีหนำซ้ำยิ่งห่างออกไปอีกนะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับ
1: นะคะอ่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่เรายังต้องจับตามองอยู่นะคะเพราะว่าหลายครั้งเองเนี่ยเราก็มีการรายงานนะว่าทรัมป์บอกว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันละแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการโจมตีกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะเรื่องสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตรงนี้นะคะอ่ะมาดูข่าวดีกันบ้างดีกว่านะคะ
0: จากเรื่องสลับอารมณ์กันเนาะ
1: สลับอารมณ์กันค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศออกมานะคะเรื่องของรายชื่อนะคะนักบินอวกาศ4คนที่จะไปในภารกิจต่อไปที่ชื่อ Artemis 3นะคะก็เป็นการประกาศออกมาจาก NASA นะคะก็จะเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อยานอวกาศในวงโคจรโลกนะคะระหว่างแคปซูลที่ชื่อว่า Orion นะคะกับยานลงจอดดวงจันทร์ของ SpaceX และ Blue Origin นะคะก็นับเป็นการทดสอบครั้งสำคัญก่อนที่จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งนึงในปี2028นะคะโดยทางด้านของเจอร์ดไอแซคแมนนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การ NASA นะคะก็ได้มีการจัดพิธีประกาศรายชื่อลูกเรือประจำภารกิจ Artemis 3ที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะคะก็จะประกอบไปด้วยนักบินอวกาศชาวอเมริกัน3รายนะคะแล้วก็นักบินอวกาศชาวอิตาลีนะคะจากองค์การอวกาศยุโรปอีก1รายนะคะก็จะเป็นแรนดี้เบรสนิกนะคะอายุ58ปีนะคะเป็นอดีตนักบินทดสอบแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านภารกิจอวกาศมาแล้ว3ครั้งนะคะโดยเขาเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการภารกิจนะคะอีกท่านนึงค่ะชื่อว่าแฟรงค์รูบิโอนะคะเป็นนักบินอวกาศเจ้าของสถิติใช้ชีวิตในอวกาศยาวนานที่สุดของสหรัฐอเมริกานะคะคนที่3ของอเมริกาชื่อว่าแอนเดรดักลาสนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจซึ่งจะขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จากอิตาลีนะคะคือลูก้าParmitano นะคะอายุ49ปีเป็นนักบินอวกาศที่ถือว่าเป็นสัญชาติยุโรปคนแรกที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการ Artemis นะคะสำหรับภารกิจนี้นะคะจะมีกำหนดการนะคะจะมีกำหนดระยะเวลาเดินทางประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ถึงแม้ว่าลูกเรือกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้เดินทางไปใกล้ดวงจันทร์หรือว่าลงจอดบนผิวของดวงจันทร์นะคะแต่ว่าจะทำหน้าที่ปฏิบัติการภารกิจที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะคะในการควบคุมยานแคปซูล Orion นะให้เชื่อมกับยานลงจอดของทั้ง2บริษัทในวงโคจรต่ำของโลกนะคะทั้งนี้ภารกิจนะคะ Artemis 3เนี่ยเป็นการประสานงานข้ามระบบที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ซับซ้อนมากนะคะเพราะว่าจะต้องพึ่งพาการทำงานของจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกถึง3ลำในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะคะโดยลำดับนะคะเหตุการณ์ก็จะเริ่มจากยานเนี่ยลงจอดก็คือตัว Blue Moon เนี่ยของ Blue Origin เนี่ยก็จะถูกส่งขึ้นไปสู่วงโคจรก่อนจากนั้นเนี่ยค่ะ

0: ยานออไรออนเนี่ยค่ะพร้อมกับนักบินอวกาศก็จะตามขึ้นไปเพื่อที่จะเชื่อมต่อยานแล้วก็ทำการทดสอบระบบรวมกัน2วันก่อนที่ตัวบลูมูนเนี่ยจะแยกตัวออกไปเปิดทางให้ยาน Starshipนะคะของ SpaceX เข้ามาเชื่อมต่อเป็นรายต่อไปอีก1วันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะตัวโครงการนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับความท้าทายนะคะหลังจากที่จรวดก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า New Glenn ของ Blue Origin เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกิดระเบิดอย่างรุนแรงบนฐานยิงในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะในระหว่างการทดสอบก็ส่งผลให้ฐานยิงเนี่ยค่ะซึ่งเป็นฐานเดียวแห่งเดียวของบริษัทนะได้รับความเสียหายหนักแล้วก็ต้องระงับการบินไปหลายเดือนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางจอห์นคูลูริสนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายภารกิจดวงจันทร์ของ Blue Origin เขาก็ยืนยันว่าการสอบสวนสาเหตุเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างมากนะคะแล้วก็คาดว่าจะนำจรวดกลับมาคืนสู่ฐานยิงได้ภายในสิ้นปีนี้โดยทาง NASA เนี่ยเขาก็ยังมั่นใจว่าระบบจะพร้อมทันสำหรับกำหนดการทดสอบอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้เองเนี่ยถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้เนี่ยเพิ่งจะมีความสำเร็จในการทำภารกิจ Artemis 2ไปนะคะที่พานักบินอวกาศเนี่ยเดินทางอ้อมดวงจันทร์แล้วก็ทำลายสถิติระยะทางบินไกลที่สุดของยาน Apollo 13เมื่อช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อีกไม่นานนี้ก็จะเป็นภารกิจของ Artemis 3นะคะที่มีการประกาศนักบินอวกาศเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องติดตามภารกิจของ4คนนี้ต่อไปนะคะจาก Reuters ค่ะ NASA taps US astronauts Italian for Artemis mission with SpaceXBlue Origin Mooncraft ค่ะ
1: ครับนะอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการบินนะฮะอันนี้ออกไปไกลนิดนึงเนา
0: ะ
1: ผมขอกลับมาบินในโลกกันละกันนะฮะมาดูสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางเวียดนามเขานำเสนอเพราะว่าสายการบินเขานะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับสำหรับการจัดอันดับนี้นะครับเป็นการจัดอันดับon time performance หรือว่า OTP นะครับของ Cirium นะซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA นะครับ IATA เนี่ยนะครับโดยเขาจัดอันดับเป็น the most on time Asia Pacific Airlines นะครับก็คือสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดใน Asia Pacific นะครับมาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับอันดับที่1คือ Jeju Air อันนี้ของเกาหลีใต้นะครับ Peach Aviation นะอันนี้ของญี่ปุ่นนะอันดับที่3ครับ Vietnam Airlines เขาก็เลยบอกว่าเขาได้ที่3เลยนะใน Asia Pacific นะครับแล้วก็เป็น Singapore Airlines นะฮะแล้วก็เป็นไหหนานแอร์ไลน์ส์โคเรียนแอร์การูด้าอินโดนีเซียนะครับสกู๊ตแล้วก็มาเลเซียแอร์ไลน์ส์แล้วก็ปิดท้ายด้วยแอร์เอเชียนะอันนี้คือท็อป10เนาะไม่มีสายการบินของไทยติดอยู่ในนี้นะครับของซีเรียมนะก็เลยเป็นข่าวใหญ่ของที่เวียดนามเพราะว่าเขาถือว่านี่คืออันดับที่สูงที่สุดของสายการบินจากเวียดนามนะนับตั้งแต่ซีเรียมเนี่ยมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการดำเนินงานของสายการบินทั่วโลกในการจัดอันดับทั้งระดับภูมิภาคนะครับระดับโลกด้วยนะครับแล้วก็เวียดนามแอร์ไลน์นะยังเป็นสายการบินเต็มรูปแบบนะที่ full service เนาะที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดนะครับแซงหน้าสายการบินระหว่างประเทศคือถ้าไปดูเนี่ยอย่างเจจู
0: กับพีซกำลังคิดเลยว่าอันดับ1อันดับ2เนี่ยเป็น low cost airline คู่เลยนะ
1: ใช่แล้วก็จะมีแทรกเข้ามานะอย่างเช่นสกู๊ตหรือว่า Air Asia ดังนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของ full service airline เนี่ยเวียดนามเขาคืออันดับ1แต่ถ้ามองแบบนี้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจโดยเฉพาะการที่สามารถแซงหน้าสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องบริการมาตรฐานนะต่างๆเนี่ยเขาก็เลยมองว่าโอ้อันนี้คือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากแล้วยังเป็นสายการบินจากเวียดนามที่ยืนหนึ่งในการจัดอันดับปีนี้คือมีแค่สายการบินเดียวจากเวียดนามที่สามารถเข้ามาได้อ่ะทีนี้มาดูกันว่าอะไรคือความลับของเขานะจากบทความจาก VN News นะก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้มีการยกระดับประสิทธิภาพการตรงต่อเวลาของเวียดนามนะก็คือ เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้นและยังคงมีการวิจัยแล้วก็ประยุกต์ใช้ AI เนี่ยในการปฏิบัติงานด้วยก็เลยทำให้สายการบินของเวียดนามเนี่ยสามารถที่จะทำเวลาได้ดีซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลนะครับทำให้การบริการสามารถขยายออกไปได้นะก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะจากปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดทุกอย่างมันก็ดูดีไปหมดนะฮะครับก็ผสานกันออกมาทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยืน1ของเวียดนามแล้วก็ยืน3ในเอเชียแปซิฟิกได้ครับ
0: ต้องแสดงความยินดีให้กับเวียดนามแอร์ไลน์นะคะยังไม่เคยนั่งเหมือนกันนะคะว่าเป็น
1: ยังไม่เคยเหมือนกัน
0: เนาะนะคะแต่ว่าเห็นช่วงนี้เนี่ย

เวียดนามอะไรอะไรก็ดูเหมือนกับว่าจะไต่ขึ้นอันดับนะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่ลิซ่าก็รายงานไปเรื่องมหาวิทยาลัยของเวียดนามที่มีการติดอันดับขึ้นมาสู่ท็อป10เนี่ยหลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะอ่ะก็เป็นความพยายามของเวียดนามนะที่จะยกมาตรฐานนะคะในหลายอุตสาหกรรมของประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีให้กับเวียดนามแอร์ไลน์ด้วยเหมือนเราเตรียมข่าวมาที่คล้ายๆกันเลยนะ

0: ข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่านี่ไม่ใช่ข่าวที่ลิซ่าจะเล่าให้ฟังค่ะข่าวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยน่าตกใจกว่าค่ะเพราะว่ามีอดีตกัปตันสายการบิน Air Canada คนหนึ่งเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยถูกจับกุมในข้อหาปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ฉ้อโกงนะคะหลังจากเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าขับเครื่องบินพาณิชย์โดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องก็คือฟังดูแล้วน่าตกใจนะคือเขาขับมาเป็นเวลา17ปีโดยที่ไม่ได้มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามตัวเครื่องบินที่ขับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาแล้วกว่า900เที่ยวบินนะคะคราวนี้เนี่ยทางตำรวจในรัฐออนแทรีโอของแคนาดานะคะเขาก็ได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มนะคะคนนี้ชื่อว่าเจฟฟรีย์วอลเป็นเขาตอนนี้เกษียณแล้วนะอดีตกัปตันอายุ59ปีนะคะโดยการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่สืบสวนอย่างเข้มข้นมานาน4เดือนทางเจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าวอลเนี่ยเจฟฟรีย์วอลคนนี้เนี่ยค่ะได้ใช้ใบอนุญาตนักบินปลอมเพื่อหลอกลวงทั้งสายการบินแอร์แคนาดาแล้วก็หน่วยงานด้านการพลเรือนมาตั้งแต่2009นะคะจนกระทั่งเขาเกษียณอายุการทำงานไปเมื่อปี2025จากการตรวจสอบคือฟังแล้วตอนแรกเนี่ยตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆไปขับเครื่องบินได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือการตรวจสอบเนี่ยพบว่าถึงแม้ว่าตัวเขาคือเขาเนี่ยจะมีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ทั่วไป commercial pilot license นะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาไม่มีใบอนุญาตนักบินขนส่งทางอากาศนะคะภาษาอังกฤษใช้ว่า airline transport pilot license ซึ่งเป็นใบรับรองขั้นสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกัปตันได้นะคะหรือว่าผู้บังคับการเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่นะคะก็ส่งผลให้เขาเนี่ยถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทงได้แก่ข้อหาฉ้อโกง1กระทงนะคะข้อหาใช้เอกสารปลอม2กระทงนะคะแล้วก็ข้อหาครอบครองเครื่องหมายการค้าปลอม3กระทงแล้วก็ข้อหาความเดือดก่อความเดือดร้อนรำคาญกับสาธารณะอีก1กระทงนะคะด้านสายการบินแอร์แคนาดาเนี่ยก็ออกมาแถลงการชี้แจงนะว่าบริษัทก็ให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างสูงสุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางสายการบินก็ยืนยันว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้ถูกลดทอนลงไปนะเนื่องจากว่าระบบของสายการบินเนี่ยจะมีการบังคับให้นักบินทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทุกๆ6เดือนนะคะแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบการบินประจำปีร่วมกับนักบินผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวคนนี้เนี่ยค่ะเจฟฟรีย์วอลมีผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์หรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วก็แสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถในการควบคุมเครื่องบินขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัยมาโดยตลอดนะคะอย่างที่บอกไปคือเขามีไลเซนส์แหละในการบินแต่ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่แบบนั้นนะคะก็ยังถือว่าผิดอยู่นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยแอร์แคนาดายังระบุว่าหลังจากที่บริษัทตรวจพบความผิดปกติตรงนี้เนี่ยตัวคดีนี้นะคะก็ได้มีการสั่งพนักงานนะคะสั่งพักงานนักบินคนดังกล่าวแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการรายงานว่าตัวกระทรวงคมนาคมแคนาดาก็รับทราบเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการดำเนินตรวจสอบข้อมูลนักบินทั้งหมดในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีข้อมูลที่ผิดปกติแบบนี้นะคะในลักษณะของใบอนุญาตอ่ะก็ถือว่าเป็นคดีที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะสำหรับ Air Canada จาก Al Jazeera ค่ะ Air Canada pilot accused of flying for 17 years without proper license
1: ก็คือมีใบอนุญาตแต่ว่าไม่ตรงอ่ะตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยมีใบขับขี่แต่เป็นใบขับขี่รถยนต์แต่ว่าคนนี้ไปขับขี่รถบรรทุกประมาณนั้นคือไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบขับไม่เป็นเลย
0: ไม่ใช่ขับไม่เป็นเลยนะอันนั้นก็อาจจะน่ากลัวเกินไปนิด
1: แต่ไม่แต่ว่ามันจะต้องตรง
0: ใช่
1: ถึงจะถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ครับฟังแล้วก็แอบน่าตกใจอยู่นะฮะ
0: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วพูดคุยกับคุณยุยกงจากฮ่องกงด้วยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในช่วงที่2นี้นะคะก็ยังอยู่กับลิซ่าและอาจารย์เจตนะคะ
1: ครับอ่ะตอนนี้คุณยุยกงนะครับพร้อมแล้วจะอัปเดตข่าวสารจากฮ่องกงครับ
3: Good Morning
0: Morning ยุยกง
4: Good morning
1: Okay so how are you
4: Good. The weather is a little bit chilly now. It's quite cloudy.

0: thank you so much. The signal was delayed, so we cannot really have conversation so long. Okay, thank you, and have a nice day. I really love bird singing behind you.
1: Okay, thank you very much. Thank you.
0: Okay, have a nice day.
2: Bye.
1: Bye. Bye.
2: นะคะ
0: ครับ
2: คุณยูกงจากฮ่องกงนะคะก็ดูบรรยากาศด้านหลังเนี่ยน่าไปเที่ยวฮ่องกงมากเลยนะ
0: นกจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแต่ว่าคือด้วยความที่สัญญาณดีเลย์ผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปขาดจังหวะอินเทอร์อะไร
2: คุยกับเขามาก
0: ใช
2: ่ใช่แต่ดูบรรยากาศน่าเดินเล่นมากเลยเห็นคุณยูกงบอกว่าอากาศเริ่มเย็นลงละนะคะแล้วก็ชิลนะคะแล้วก็คลาวดี้ด้วยนะคะก็มีเมฆแล้วก็แต่ว่านกก็ยังคงร้องอยู่นะคะอ่ะประเด็นหลักในวันนี้นะคะก็เป็นการออกมานะคะพร้อมกฎใหม่นะคะที่จะให้อำนาจนะคะผ
0: ู้บริหาร
2: ใช่ค่ะ Chief Executive ก็คือผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนะคะในการตัดสินว่าคดีไหนบ้างนะควรถูกดำเนินภายใต้ฮ่องกง National Security Law หรือกฎหมายความมั่นคงแห่งชาตินะคะคือล่าสุดนี้ค่ะก็ได้มีการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะคราวนี้เนี่ยในการประชุมเนี่ยเขาก็ได้มีการสรุปออกมาว่าภายใต้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยค่ะทางผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเนี่ยค่ะจะสามารถออกใบรับรองหรือ certificate นะคะเพื่อที่จะระบุว่าคดีไหนเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาภายใต้กฎหมายที่เป็นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาตินะคะไม่ว่าความผิดนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการประกาศใช้กฎหมายนี้
0: ซึ่งนี่แหละที่น่ากลัวครับ
2: นะคะลิซ่าก็เลยถามไปว่ากฎตรงนี้เนี่ยคือคดีที่อยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับคดีอื่นๆเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างอันแน่นอนอยู่แล้วมันก็จะมีความเคร่งการตรวจสอบมากขึ้นนะคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยค่ะคดีที่อยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้นะคะก็จะต้องมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาที่ได้รับการกำหนดโดยเฉพาะสำหรับคดีความมั่นคงนะคะจะไม่สามารถให้ทนายความต่างชาติเข้าร่วมความได้นะคะแล้วก็จะจำกัดสิทธิ์ในการประกันตัวแล้วก็แถมไม่พอนะคะตำรวจเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในสถานที่ของตำรวจเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการได้ด้วย
0: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ดูว่าเป็นการริดรอนแล้วก็คุกคามและอาจจะเป็นการใช้อำนาจมากเกินขอบเขต
2: ถูก
0: ซึ่งก็ทำให้คนฮ่องกงเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่มากเช่นเดียวกัน
2: คือประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ามีบุคคลหนึ่งคนที่สามารถกำหนดชะตากรรมของคดีนี้ได้นะคะนั่นก็คือผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนะคะเขาก็คุณวิกรมก็ยกตัวอย่างคดีที่เป็นเรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นในอดีตก็ถูกยกมาเป็นคดีภายใต้ national security law ตรงนี้
0: คือดูเหมือนกับว่าตัว Chief Executive เนี่ยมีอำนาจมากเลยนะฮะในการที่จะคือคดีเนี่ยย้อนหลังไปได้อีก
2: ใช่ค่ะ
0: คือแล้วก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะสร้างความห่วงกังวลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะในสังคมฮ่องกงนะครับ อันนี้ก็เป็นอัปเดตข่าวสารจากฮ่องกงโดยคุณยุยกงนะครับผมพูดถึงเรื่องของการประท้วงใช่ไหมผมขอพาไปที่อังกฤษนะครับกำลังมีการประท้วงใหญ่นะครับที่ไอร์แลนด์เหนือนะครับจนถึงขนาดที่ล่าสุดเนี่ยผู้นำของอังกฤษนะครับก็ออกมาเรียกร้องนะครับการประชุมการประท้วงการดำเนินการประท้วงครั้งนี้นะครับ UK leaderscall for calm as protests break out after Belfast Street stabbing นะครับอันนี้เกิดขึ้นที่ Belfast นะครับเป็นเมืองหลักนะของไอร์แลนด์เหนือนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูข่าวนี้เนี่ยย้อนหลังเนี่ยก็จะเจอว่ามีพัฒนาการมาต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะครับอย่างของ The Guardian ก็บอกว่า2วันที่แล้วนะครับ Violence erupts in Belfast after protests over knife attackนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงมีความรุนแรงออกมาขณะที่ผู้นำหลายคนนะฮะของอังกฤษเนี่ยออกมาประสานเสียงนะถึงเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนนะโดยมีผู้ขอลี้ภัยชาวซูดานอายุ30ปีที่มีอยู่ในอังกฤษนะอยู่ที่เบลฟาสต์เนี่ยก่อเหตุใช้มีดทำครัวแทงชายวัย40ปีนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและแผ่นหลังที่แฟลตแห่งหนึ่งในเบลฟาสต์นะครับโดยผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็บันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ได
2: ้
0: ฟุตโนตนะครับบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ถูกจับกุมแล้วก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่านะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายซึ่งดูเหมือนว่ามันน่าจะเคลียร์ได้แล้วนะแต่ปรากฏว่านะครับตัวฟุตเทจวิดีโออันนั้นน่ะที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันถูกปล่อยออกมาเมื่อถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นจุดที่ก่อชนวนนะครับทำให้กลุ่มขวาจัดกลุ่มผู้

0: บองทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำเป็นภาพยนตร์นะครับลงทุนเยอะทีเดียวนะครับลงทุนกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านในที่นี้คือหมื่นล้านจัดนะครับก็ไม่น้อยนะครับหมื่นล้านจัดก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆของราชวงศ์ของกษัตริย์คองบองนะครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่เก่งกาจมากมากมายนะครับผมเชื่อว่าเขาคงจะเอาเรื่องของพระเจ้ามังระหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าพระเจ้าอลองพญาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระราชวงศ์กษัตริย์พระองค์ไหนนะครับเพราะว่าแต่ละพระองค์ก็มีจุดเด่นจุดดีอะไรเยอะแยะแตกต่างกันออกไปนะครับในยุคของคองบองนี้ต้องบอกว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของระบบกษัตริย์ของเมียนมาก็ว่าได้เพราะหลังจากที่กษัตริย์องค์สุดท้ายอย่างที่เราทราบกันก็คือพระเจ้าทีบอนะครับก็ถูกทางชาติมหาอำนาจในโลกตอนในยุคนั้นนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยจับตัวไปแล้วก็เอาท่านขึ้นเกวียนนะครับแล้วก็ส่งตรงจากมันเดเลเนี่ยลงมาที่ย่างกุ้งแล้วก็เอาขึ้นเรือเนี่ยเข้าไปเก็บไว้เอาท่านไปกักตัวที่รัตนบุรีที่อินเดียจนพระองค์ท่านทรงสวรรคตที่นั่นนะครับแล้วก็มีการฝังพระศพไว้ที่นั่นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือองค์สุดท้ายของราชวงศ์คองบองนะครับนี่ถ้าว่าจะมาพูดถึงราชวงศ์คองบองจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะให้จับมาตามองไปที่3ยุคนะครับเปลี่ยนราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าท่านครองราชมายาวนานราชวงศ์คองบองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคของถ้าเป็นของไทยก็ประมาณกรุงศรีอยุธยานะครับจนกระทั่งมาจนถึงรัชกาลที่4ของไทยนะครับเรื่องราวมันก็เลย
1: ยาวนานนะฮะ
0: ใช่ครับ133ปีฮะอาจารย์เจยาวทีเดียวนะครับนี่ผมก็แบ่งออกมาเป็นช่วงๆมาเป็น3ยุค3ช่วงด้วยกันนะครับยุคแรกก็คือยุคของการสร้างชาติแล้วก็การที่ใช้การสู้รบเนี่ยอย่างดุดันเนี่ยเข้าไปยึดครองเอาพื้นที่ทั้งหมดของเมียนมาหรือว่าจับครอบคลุมเมียนมาทั้งหมดจนมีอยู่ยุคนึงที่ท่านพระเจ้ามังระเนี่ยท่านได้ทรงกุมทัพแล้วก็บุกตะลุยทั่วไปหมดนะครับก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังส่วนยุคที่2ก็คือยุคการขยายดินแดนไปจนถึงการฉุดต่อของกษัตริย์องค์ที่6องค์ที่9นะครับจนถึงองค์ที่9เนี่ยท่านไปชนต่อที่ทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าไปชนเอากลุ่มของอังกฤษเข้าเพราะว่าในยุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีว่าอังกฤษเนี่ยครอบเข้ามายึดครองประเทศอินเดียจนทำให้สุดท้ายมาเนี่ยองค์สุดท้ายของกษัตริย์ของยุคคองบองนี่ก็จบสิ้นไปอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยุคสุดท้ายนี่ก็คือยุคปฏิรูปนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันใกล้เข้ามาใกล้เคียงกับประเทศไทยในยุคของรัตนโกสินทร์ของท่านรัชกาลที่4นะครับเพราะว่าท่านก็สร้างบ้านสร้างเมืองไว้เยอะแยะไปหมดเขาก็คงอยากจะสร้างบ้านสร้างเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้างนะครับแล้วก็ถึงกระทั่งสิ่งยึดเหนี่ยวของคนเมียนมาก็คือกลุ่มของกษัตริย์เนี่ยมันจางหายไปแล้วก็ทำใหเมียนมาได้ตกเป็นการปกครองของยุคของปัจจุบันนะคร
2: ับอันนี้ก็เป็นครับอันนี้ก็เป็นที่มาเนาะว่าทำให้เราทราบประวัติเพราะเราอาจจะไม่คุ้นนะประวัติของราชวงศ์หรือว่าสิ่งที่กษัตริย์เมียนมาได้ทำแต่ทีนี้อยากจะขอมาที่ตัวโครงการโปรเจกต์เนี้ยนะครับเพราะว่าตรงกับหัวข้อนะฮะว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ตื่นเต้นนะว่าอยากจะฟังว่าเออแล้วอะไรคืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมียนมาครับอยากจะกลับมาที่นี่นิดนึงครับ
0: เป็นการทำภาพยนตร์นี่แหละครับนะครับเพราะว่าเขาจะเอาอันนี้มาเป็นตัวปลุกเร้าให้คนเนี่ยรักชาตินะครับผมเชื่อว่าเขาเอาเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งคนที่ลงทุนนะครับก็คือลูกสาวของท่านมินหงลายนะครับซึ่งเป็นหลักหมื่นล้านที่เดียวนะแล้วก็จ้างเอาดาราแสดงดังๆนะครับเอามาร่วมกันอยู่ตรงนั้นแล้ว
2: อันนี้เป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับหรือเป็นซีรีส
0: ์เป็นภาพยนตร์แต่เป็นตอนก็คือมีทั้งหมด8ตอนทีเดียวนะครับซึ่งก็ยาวนะครับแล้วก็

0: หมือนกับพระนเรศวรของเราที่เอามาสร้างนะครับแล้วก็เป็นหนังก็ปลุกเล้าชีวิตปลุกเล้าความรักชาติของ
1: คือเป็นตอน8ตอนแสดงว่าเหมือนพระนเรศวร1 2 3 4ก็คือว่าจะมีการออกฉาย8อาจจะไม่ใช่ตอนเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบว่า1 2 3 4เป็นอย่างนี้ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับครับแล้วพอจะทราบไหมครับว่าโอเคอันนี้เข้าโรงหรือว่าออกทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มฮะ
0: มันจะมีทั้งเข้าโรงแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยครับเพราะว่าจะลงไปทางโซเชียลเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับโรงภาพยนตร์ในเมียนมาเองเนี่ยก็ไม่ได้นั่นไม่ได้ดีแล้วก็ตามบ้านเมืองหมู่บ้านต่างๆเนี่ยโรงภาพยนตร์ก็น้อยนะครับแล้วก็การฉายหนังในปัจจุบันนี้มันเริ่มจะเข้าสู่ยุคของ AI แล้วนะครับ แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คงไปที่โซเชียลนะครับ
1: แล้วโซเชียลนี่พอจะทราบไหมครับว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนอย่างเช่นเมียนมาเขามีแพลตฟอร์มของเขาเองไหมหรือว่ายังไม่เปิดเผยฮะ
0: ยังไม่พูดออกมาว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนแต่ที่เมียนมาเนี่ย
1: ครับเขาดูอะไรกันฮะ
0: เขาจะใช้ก็คือที่นั่นกันมากที่สุดก็คือของเดี๋ยวนะครับผมนั่นก็คือ Facebook นี่
2: Facebook.
0: ตัดไม่ได้เลย
2: อ๋อไม่ได้ใช้นะ
0: ไม่ได้ใช้ครับนะครับWeChat ก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็มันจะมีของเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมด้วยก่อน
2: ตู้อิน
0: ไม่ใช่ครับ
1: แต่ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่ลองฟอร์มไงก็คือไม่สามารถจะดูเป็นแบบภาพยนตร์ได้อ่ะครับ
0: ใช่ครับก็โอเคนะครับแพลตฟอร์มตัวนั้นเดี๋ยวนะมันเป็นแพลตฟอร์ม
1: เป็นของเขาเองใช่ไหมครับหรือไงเอ่ย
0: ไม่ใช่ครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้ก็ใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวนะครับผมก็ใช้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้เปิดแค่มือถือ
2: YouTube
0: X YouTube ไม่ใช่
2: Instagram
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ทีหลังแล้วกันแต่คือโครงการนี้เดี๋ยวผมสรุปไปฟังนิดนึงว่าคือโครงการนี้เนี่ยก็คือดำริโดยรัฐบาลโดยที่คนที่จะเป็นลงทุนเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวของมินออนไลน์เนาะแล้วก็จะทำเป็นภาพยนตร์แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพอภาพยนตร์เป็น8ตอน9ตอนเนี่ยความเป็นภาพยนตร์สั้นหรอหรืออะไรยังไง
0: เป็นภาพยนตร์ยาวครับ
1: ยาวนะครับถ้า8ตอนนี้ใช่ผมว่าใช้เวลาสร้างนานมากเลยนะน่าจะเป็น
0: เพราะอย่างที่ใช้เงินถึงเยอะถึงหมื่นล้านเลยไงอาจารย
1: ์
0: เพราะงั้นที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเอาเรื่องของการภาพยนตร์เนี่ยมาดึงให้คนเมียนมาเนี่ยรักชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: แล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างนะคะจากประชาชนเมียนมาตอนนี
0: ้ก็ฟีดแบคจากประชาชนเมียนมาก็ค่อนข้างจะฮือฮาแล้วก็บางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการปลูกเล้านะครับก็คือทางทหารเนี่ยต้องการอยากจะปลูกเล้าให้เกิดอันนั้นเกิดความรักชาติมากยิ่งขึ้นอยากจะรวมชาติอะไรประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันมากนะครับแล้วก็คิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรก็มีการในโซเชียลต่างๆก็ออกมาวิจารณ์กันเยอะทีเดียวนะครับนะก็โซเชียลที่เขาใช้เนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มเดียวนะครับซึ่งทางคนเมียนมาเนี่ยชอบใช้กันเยอะมากเดี๋ยวผมนึกได้แล้วแต่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับคุยไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลานะครับก็สรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องของราชวงศ์ของคองบองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นภาพนะครับเพราะว่าราชวงศ์นี้ที่ดังๆมากๆก็คือพระเจ้าอลองพญากับพระเจ้ามังระนะครับแล้วก็พระเจ้าประดุงแล้วเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นภาพว่าพระเจ้ามลุประดุงเนี่ยหรือพระเจ้ามังระเนี่ยพระเจ้ามังระเป็นผู้ที่เข้ามาตีอยุธยาจนแตกในครั้งที่2นะครับแล้วก็เขาคงจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็พระเจ้าประดุงเองเนี่ยพระเจ้าประดุงก็เป็นคนที่ไปเข้าไปยึดเอาลัทธิไข่ซึ่งเป็นการปกครองของกลุ่มอารากันเนี่ยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้อารากันก็ตกมาอยู่ภายใต้ของเมียนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในอาณาเขตของเมียนมาแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเห็นภาพเลยนะครับว่าทางยักษ์ไข่เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ายักษ์ไข่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระมหามยัมนีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสถิตอยู่ที่มันดาเลแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักกันดีเมื่อที่จะมีพิธีล้างหน้าพระนะครับตรงนั้นทุกๆเช้าซึ่งตอนอันนั้นเนี่ย

0: พระมหามายาบนีเนี่ยก็คือมาจากรัชไข่ก็เหมือนกับว่าเขาเชื่อนะครับคนยะไข่เนี่ยเชื่อว่าพระมหามายาบนีเนี่ยเป็นลมหายใจของชาวยะไข่นะครับเพราะฉะนั้นพอออกจากยะไข่ปุ๊บเนี่ยยะไข่ก็ล่มสลายวันนี้ก็เปลี่ยนแตกเป็นเสียงแล้วก็เมืองหลวงเก่าเนี่ยอย่างเมืองเมี่ยวอูเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังซึ่งมันก็จะเหลือแต่พระพุทธรูปให้เห็นในถ้ำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเจดีย์ระฆังคว่ำที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าประดุงเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เข้าไปยึดครองแล้วก็เอาเมียนมาเนี่ยจากทางเหนือสุดอย่างรัฐกระชินซึ่งในอดีตนั่นก็เป็นของทางจีนนะครับก็ยึดเข้ามาให้มันเป็นรวมมาถึงในของเมียนมาแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยหลายๆแห่งในหลายจุดเนี่ยก็จะยึดเข้ามาอีกพระองค์หนึ่งที่อยู่นอกราชวงศ์บองคองก็คือพระเจ้าบุเรงนองนะครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยคนไทยจะรู้จักกันดีอันนั้นได้อยู่ในยุคของนิวยองนะครับนิวยองเนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์ที่อยู่ในช่วงกลางๆของยุคราชวงศ์หลังจากราชวงศ์ตองอูซึ่งพระเจ้าเลียงนองนี้ก็เป็นกษัตริย์องค์ที่สำคัญนะครับแต่เขาไม่ได้เอามาทำเป็นหนังนะครับ
1: โอเคไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าบุเรงนองนี้ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่เก่งแล้วก็รวมชาติ
1: ครับ
0: เมียนได้เดียว
1: ฟังดูแล้วน่าสนใจแต่ว่าเขาบอกไหมครับว่าจะออกเมื่อไหร่ฮะจะได้ดูเมื่อไหร่
0: เริ่มทำโปรเจกต์นี้ยาวนานนะครับอาจารย์เพราะว่ามันคงไม่ใช่จบง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า5ปีก็ไม่จบอ่ะเพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะแล้วก็มีการเอานักแสดงที่แบบว่าดังๆเด่นๆของเมียนมา
1: ซึ่งก็คือเขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะเริ่มได้ดูจะออกฉายเมื่อไหร่ไม่บอก
0: อย่างครับเพียงแต่บอกว่าเริ่มโปรเจกต
1: ์
0: เริ่มโปรเจกต์ก็คือเอาเงินออกมาแล้วมันเริ่มสร้างนะครับ
1: ก็ดูดูหน้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะ
0: ก็โดนถล่มยับแล้วครับโซเชียลนี่ก็ถามเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยครับของสำหรับโปรเจกต์นี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คงจะต้องจับตาดูว่าเขาจะเอาพระกษัตริย์พระองค์ไหนที่จะเอามาเป็นตัวชูโรงซึ่งก็มีอยู่ 2-3 พระองค์อย่างที่บอกนะครับก
1: ็ค
0: ือท่านอลองพญานะครับพระเจ้าพลองอัมพยาแล้วพระเจ้ามังละแล้วก็พระเจ้าตุงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพระองค์ไหนนะคร
1: ับเอาไว้เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเพราะว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่เราไม่ทราบนะอย่างเช่นออกแพลตฟอร์มไหนออกอากาศเมื่อไรใครมาเล่นบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือเวลามันถูกประวัติศาสตร์มันถูกตีความเนี่ยแล้วมันก็จะมีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันถูกนำเสนอยังไงอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาดูกันครับ
0: ต้องจับตาดูกันนะคร
1: ับ
0: เร
1: ื่
0: องใหญ่นะคร
1: ับไปที่คำถามคำตอบครับ
0: ครับผมก็คือ B ครับก็คือ11พระองค์นะครับ
2: ค่ะ11พระองค์ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS นะคะ
1: แพลตฟอร
2: ์
1: มนี้ใช้ Netflix หรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวได้คำตอบเมื่อไหร่ค่อยมาบอกทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณคุณกฤตค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตีความเชิงประวัติศาสตร์โดยแล้วมันจะไปกระทบความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูกันด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะสำหรับกลุ่มมือหนึ่งอาเซียนในเช้าวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วก
2: ็
1: พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิโอพรยานาวิทยาคุณคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรงศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์กลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิโอพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่11มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะค่ะก็จริงๆจะคุยเรื่องของฟุตบอลก่อนแต่ว่ามีคดีของคุณตั้มนะคะ
2: อืมครับครับก็เมื่อเช้านี้นะครับทางศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการพิเศษ1และนายจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยนะครับที่ร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับพร้อมด้วยนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของทนายตั้มนะครับและก็มีจำเลยอีก5คนนะครับคือนายนุวัฒน์ดวงยุทธคนสนิทของทนายตั้มนางสาวสารินีนุชนาภหรือแฟนสาวของนายนุนะครับและก็นางสาวปิณฑิราการิวันพี่สาวภรรยาทนายตั้มนะครับและนางสาวแก้วสวรรค์สุขผลรวมทั้งนางสาวมนันพัฒนะครับรามธีรพัฒน์ซึ่งก็เป็นพนักงานโชว์รูมรถยนต์เบนซ์นะครับเป็นจำเลยร่วมกัน7คนด้วยกันนะครับในความผิดฐานช่อโกงอันเป็นปกติธุระความผิดฐานฟอกเงินความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินนะครับซึ่งศาลก็ได้มีการพิจารณาและก็อ่านคำพิพากษาเมื่อเช้านี้นะครับโดยศาลได้พิพากษาสั่งจำคุกนายสิทธาแก้ว
1: แก้วบังเกิด
2: ในสิทธาแก้วบังเกิดนะครับฐานช่อโกงนี้4ปี6เดือนนะครับและก็ความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นี่ศาลลงโทษจำคุก1ปี6เดือนทำให้ทนายตั้มนั้นถูกจำคุกรวม5ปี12เดือนนะครับโดยไม่รอลงอาญานะครับพร้อมทั้งสั่งให้คืนเงินให้กับเจ๊อ้อยจำนวน72ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5นะครับส่วนจำเลยคนอื่นนั้นการศาลได้พิจารณาแล้วนะครับก็เห็นว่าพยานหลักฐานนั้นยังไม่เพียงพอจึงมีคำสั่งยกฟ้องทั้งหมด6 คนที่เหลือครับ
1: ค่ะเห็นทนายของเจ๊อ้อยก็ในขณะนี้เตรียมอุทธรณ์ด้วยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวต้องไปดู

0: อุทธรณ์กรณีไหนสวัสดีค่ะดร.กิฟต์ค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสริมพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะก็โหคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เราติดตามกันมานานนะจนลืมไปเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่ก็มาเกี่ยวข้องมีเป็นจำนวนมากแถมเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายทั้งนั้นที่เรียกว่าอยู่ในวิชาชีพที่เป็นที่พึ่งของคนที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายแต่ว่าปรากฏว่ามี
2: ทำเจ้าเองเน
0: ี่
2: ย
0: อยู่ในตกเป็นจำเลยเนี่ยนะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตกใจในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วก็แชร์ออกมามีคดีเยอะมากนะไม่ใช่เฉพาะคดีเดียวนะวันนี้ดิฉันเข้าใจว่ายังเป็นชั้นต้นอยู่นะคะ
1: ครับ
0: หลายคนก็สงสัยว่าทำไมเจ้อ้อยทนายของเจ้อ้อยยังต้องเตรียมอุทธรณ์มันจะเตรียมอุทธรณ์ในลักษณะไหนเพราะว่าหรือว่าโทษน้อยไปหรือมีจุดไหนไม่พอใจหรืออย่างไรนะคะธรรมดาเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าสั่งจำคุกโจทก์น่าจะพอใจใช่ไหม
2: ก็น่าจะพอใจแต่อาจจะมีบางอย่างที่คล้ายๆกับยังไม่แล้วใจอ่ะนะใช้คำว่าทำแบบเป็นภาษาชาวบ้านก็หน่อยนะคะคือถามว่าเพราะอะไรทำไมฝ่ายที่ชนะคดีแล้วนะคะหรือพูดง่ายว่ารู้สึกว่า
0: ได้เปรียบ
2: ส่วนที่จะได้เปรียบนะคะถึงขออุทธรณ์จริงๆอุทธรณ์เนี่ยดันพูดในลักษณะทั่วไปก่อนละกันอุทธรณ์นะคะมีเป้าประสงค์เพื่อให้ศาลสูงเนี่ยในการตรวจสอบคำพิพากษานะคะถ้าศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเนี่ยไม่ตรงกับที่ผู้ความเห็นนะคะผู้ความก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้พิจารณาได้นะคะคือมันมีคดีหลายคดีนะคะที่อาจจะยกตัวอย่างก็ได้ในคดีบางคดีนะเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ก็ได้นะคะศาลแพ่งอาจจะเคยบอกว่าเฮ้ยยกคำร้องนะแบบนี้นะคะเพราะว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอใช่ไหมคะว่ามีการช่อโกงนะคะแล้วก็ช่อโกงเสร็จปั๊บกลายเป็นความผิดฐานฟอกเงินอย่างเงี้ยนะคะก็เลยสั่งคืนทรัพย์สินแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้อัยการเองเนี่ยเวลาฟ้องไปแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้อันนี้คือหลักการเนาะอุทธรณ์ได้ตามกระบวนการนะคะอันที่สองการอุทธรณ์เนี่ยเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิของผู้ฝ่ายนะคะก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดบางคดีเองเนี่ยรู้สึกว่าทรัพย์สินมันสูงนะคะหรือว่ามีผลต่อคดีอื่นต่อไปก็ฝ่ายที่เสียเปรียบก็มาสั่งอุทธรณ์ไว้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในคือคดีระหว่างเจ้อ้อยกับทนายตั้มเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่คดีเดียวนะคะคุณสุรพลสุรพันธ์มีหลายคดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางคดีมันอาจจะส่งผลต่ออีกคดีหนึ่งได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในทางที่ได้เปรียบในคดีหนึ่งนะคะแต่ผลทั้งหมดเองเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีอื่นๆ อันนี้เขาก็ใช้กระบวนการในการอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของตัวเองนะ
0: คะ
2: ก็ไม่ว่าฝ่ายไหนนะคะโจทก์หรือจำเลยจะแพ้ก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วก็มีแนวโน้มสูงในการอุทธรณ์เพราะอะไรเพราะไม่ใช่คดีเล็กๆนะคะคุณถูกไหมมีทั้งข้อเท็จจริงทั้งพยานหลักฐานเยอะมากนะคะแล้วมันไม่ได้กระทบต่อแค่จุดเล็กๆมันเป็นทั้งเรื่องชื่อเสียงทรัพย์สินนะคะแล้วก็คดีแพ่งก็เป็นไปเชื่อมโยงกับคดีอาญาต่างๆด้วยถ้ามองในเชิงกระบวนการอย่างเดียวเนี่ยอุทธรณ์มันไม่ได้แปลว่าไม่พอใจหรือศาลชั้นต้นตัดสินผิดไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นกลไกปกติที่ก่อให้เกิดการ cross check หรือการตรวจสอบกันระหว่างศาลสูงกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้นเองจริงๆถ้าดูทั่วๆไปแล้วอะค่ะคดีแบบนี้มูลค่าสูงๆมักจะอุทธรณ์อยู่แล้วค่ะ
1: ครับนี่ผมเรียนถามครับดร.ประภาพรอย่างกรณีอย่างนี้นะครับสมมุติว่าจำเลยเนี่ยถูกศาลสั่งจำคุก5ปี12เดือนโดยไม่รอลงอาญาจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอยื่นประกันตัวชั่วคราวนะครับเพื่อจะไปต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์อาจจะไปเตรียมข้อมูลหลักฐานพยานคือถ้าอยู่ในเรือนจำก็ไม่สามารถที่จะเตรียมการอะไรได้บ้างแต่ถ้าออกไปข้างนอกอาจจะเตรียมการเพื่อไปต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ได้อย่างนี้เข้าหลักเกณฑ์ที่จะยื่นขอประกันตัวชั่วคราวได้ไหมครับ
2: คือจริงๆเรื่องของศาลอันนี้ก็คือศาลชั้นต้นเนาะใช่ไหมคะพิพากษาจำคุกเนี่ยจริงๆโดยหลักการเนี่ยนะคะจำเลยเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกส่งเข้าเรือนจำทันทีเสมอไปเพราะยื่นคำร้องคือมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้หลักการทั่วไปเป็นแบบนี้คือว่าถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะคะจำเลยก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ถูกไหมคะ

0: ามันยังไม่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะพร้อมกันนั้นเนี่ยระหว่างยื่นอุทธรณ์อย่างที่คุณจตุพันธ์บอกแล้วค่ะเหตุผลมันมีอยู่เนาะเข้าไปอยู่ในคุกมันก็ไม่สะดวกอะหลายเรื่องนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ได้นะคะศาลจะพิจารณาว่ามีคือโดยหลักการดูแค่เรื่องเดียวค่ะมีเหตุให้เชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีไหมนะคะพฤติการแห่งคดีความหนักเบาของโทษนะคะประวัติการมาศาลตามนัดไม่ตามนัดปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นคือกฎหมายบอกว่าให้พิจารณาด้วยเหตุผลเหล่านี้เท่านั้นนะคะถ้าสมมตินะคะไม่เคยหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหลักทรัพย์เพียงพอศาลมักจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้โดยเช่นนะคะกำหนดวงเงินประกันกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เราเห็นในคดีทั่วๆไปนะคะแต่ถามว่า มีกรณีไหนที่ศาลปฏิเสธไหมก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเลยตัวอย่างเช่นโทษจำคุกเนี่ยสูงมากนะคะประกอบกับพฤติการอื่นตัวอย่างเช่นพฤติการน่าจะหลบหนีได้นะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถูกไหมคะเช่นนะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเลยนะคะไม่สามารถที่จะดูจากพฤติการแล้วเนี่ยไม่อยู่แน่ๆเลยอะถ้าให้ประกันตัวออกไปนะคะ
1: ถ
0: ึงบางกรณีเช่นเคยผิดเงื่อนไขบางอย่างในการประกันตัวไปแล้วอันนี้ก็อาจจะนะคะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้แต่ถ้าถามว่ากรณีคดีของทนายตั้มเองเนี่ยสำหรับดิฉันนะคะก็ยังมีสิทธิ์นะคะในการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้แต่ถามว่าจะได้รับอุทธรณ์จะได้รับอนุญาตหรือเปล่าก็ต้องรอนะคะคำสั่งด้วยนะคะแต่ทั่วไปดิฉันคิดว่าถ้าไม่เข้าเหตุที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะก็น่าจะสามารถที่จะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวได้ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจว่าประเด็นที่ทนายของเจ้าอ้อยจะติดใจอยู่ก็คือเป็นเรื่องของเงิน39ล้าน39ล้านนี่คือเรื่องของการซื้อรถเบนซ์นะคะจะเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลยกไปแล้วก็ทนายเนี่ยยังติดใจอยู่ว่าในประเด็นนี้เนี่ยก็คือยังไม่เห็นด้วยนะเพราะสำหรับเรารู้สึกเหมือนคดีเล็กใช่ไหมมี70กว่าล้านเนี่ยคดีหนึ่งมี39ล้าน
2: หวยออนไลน์ลงหวยออนไลน์71ล้านแล้วก็ซื้อรถยนต์เนี่ยรถเบนซ์เนี่ย13ล้านแล้วก็39ล้านเนี่ยเป็นการไปจ้างศิลปินชาวจีนว่าเราไปจ้างเข้ามาเนี่ย39ล้านนะครับก็มีความผิดหลายข้อหาด้วยกันนะครับที่ผมเรียนถามแล้วก็พออีกนิดนึงเคยอธิบายหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังติดใจคำว่าช่อโกงอันเป็นปกติธุระเนี่ยแสดงว่าคุณตั้มทำบ่อยหรือว่าทำสม่ำเสมอหรือยังไงครับคำนี
0: ้คดีช่อโกงเองเนี่ยถ้าถามว่าความผิดมันคือฐานอะไรมันก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะการช่อโกงอันเป็นปกติธุระเองเนี่ยฟังภาษาไทยแล้วฟังดูยากนะคะแต่ถ้าจะอธิบายเองเนี่ยมันคือความหมายในมุมกฎหมายนะคะก็คือความผิดที่มันหนักกว่าช่อโกงธรรมดาได้หรือไม่คือพอเราฟัง
1: มีลักษณะพิเศษ
0: ปกติธุระเหมือนเป็นเรื่องปกติไม่ใช่
1: แต่จริงๆคือมีลักษณะพิเศษที่ทำให้โทษหนักกว่าธรรมดา
0: เช่นช่อโกงกันเป็นแบบกิจวัตรอะไรเงี้ยคือปกติ
1: หลายครั้งทำซ้ำๆ
0: มันเป็นคำภาษาโบราณเน
1: า
0: ะพอคนฟังปัจจุบันก็เหมือนว่าช่อโกงมันเรื่องปกติแต่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือไม่ปกติค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็คือทำ
1: ให้เกิดซ้ำ
0: ใช่ทำเป็นประจำซ้ำๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะออกกำลังกายเป็นปกติธุระอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหม
1: คะ
0: ก็บางท่านเองเนี่ยก็จะสับสนว่าเอ๊ะช่อโกงเป็นปกติคือมันมีแบบไม่ปกติด้วยเหรออะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วคือทำซ้ำๆค่ะทำเป็นกิจวัตรมันก็เลยโทษหนักกว่าเดิมนะคะ
1: ค่ะบางคำเขาใช้คำว่าทำจนเป็นสันดาน
0: อันนี้จะเข้าใจได้ง่าย
2: ค่ะภาษากฎหมายใช่ไหม
1: ภาษากฎหมายภาษาไทยเดิมเลยชัดเจนทำจนเป็นสันดานคืออันนี้นี่เป็นภาษากฎหมายนะไม่ได้ด่า
2: ครับ
1: นะคืออย่างกรณีเนี้ยมีความเห็นของคุณเดชากิติวิทยานันท์หรือว่าที่เรารู้จักกันทนายเดชาทนายเจ้ากลูนะก็ออกมาให้ข้อมูลเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางทนายตั้มมีการแถลงกลางศาลนะตอนหลังจากที่โดนจำคุก5ปี12เดือนในคดีช่อโกงเจ๊อ้อยเนี่ยนะก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้หลังมีคำพิพากษาในคดีที่เจ๊อ้อยเป็นโจทย์ร่วมฟ้องทนายตั้มศาลพิพากษาให้จำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนและให้ชดใช้จำนวนเงิน 72,567,764 บาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนพันยา

0: แล้วก็พี่สาวพัญญาก็คือยกฟ้องทีนี้เขาเห็นว่าในกรณีที่ศาลมีคำวินิจฉัยชัดเจนนะว่าพฤติกรรมของทนายตั้มไม่ใช่การกระทำความผิดเป็นสันดานหรือเข้าข่ายช่อโกงเป็นปกติธุระนี่เขาว่าอันนี้เป็นประเด็นที่คุณจักรพันธ์ถามมานี่แหละนะเนื่องจากมีผู้เสียหายเพียงรายเดียวนะและเป็นการช่อโกงลูกความเดิมซ้ำ 2-3 ครั้งไม่ใช่โกงแบบบุคคลทั่วไปส่งพนักงานความผิดฐานช่อโกงคดีนี้ไม่เข้าข่ายความผิดมูลฐานทำให้ศาลยกฟ้องในข้อหาฟอกเงินทั้งหมดแล้วก็ฝากถึงกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ระมัดระวังในการตั้งข้อหาที่อาจรุนแรงเกินจริงในอนาคตแต่ก็มีหลายความคิดเห็นนะกรณีนี้คุณเดชาก็ให้ความเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่การกระทำความผิดเป็นสันดานเพราะว่าคือโกงรายเดียวเพียงแต่มันโกงซ้ำๆที่หลายคนก็บอกว่าคือไอ้โกงซ้ำๆเนี่ยถึงแม้จะรายเดียวเนี่ยแต่มันทำซ้ำเป็นประจำแล้วก็หลายสิบล้านจนเป็นคดีมากมายที่มันงอกออกมาอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นความผิดในฐานเรียกว่ากระทำความผิดเป็นสันดานหรือช่อโกงเป็นปกติธุระคือโกงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำถึงจะเป็นรายเดียวก็ตามแต่หลายคนก็แย้งกันอันนี้ในโลกออนไลน์นะเขาบอกว่าแล้วมันจะเอายังไงล่ะหนึ่งต้องหนึ่งคนหรือต้องหลายหลายคนเหรอหรือยังไงแต่มันเกิดมันหลายหลายคนนะเออ
1: คือปกติธุระมันต้องมีน้ำหนักเนาะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์มันต้องมีน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะก็มีการกระทำซ้ำๆนะศาลจะพิจารณาจากแบบนี้ค่ะคือเรื่องตั้งข้อหาขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะคือก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าจริงๆควรจะตั้งข้อหาให้ตรงกับความข้อเท็จจริงอะนะคะแต่เพียงแต่ว่าเล่าให้ทุกท่านฟังแบบนี้ก่อนว่ามันมี3เลเวลว่า3เร
0: ื่
1: องนะคะที่ต้องทำก็คือว่า3เรื่องเนี่ย1คือข้อกล่าวหาข้อกล่าวหามาจากใครมาจากพนักงานสอบสวนอัยการนี้เป็นต้นนะคะมีข้อกล่าวหาเสร็จปั๊บก็ส่งขึ้นไปศาลชั้นต้นก็เป็นผู้พิจารณาจากข้อกล่าวหานั้นบวกไปกับเรื่องข้อเท็จจริงนั่นก็แปลว่าศาลอาจจะไม่ได้พิพากษาแล้วคือต้องศาลท่านพิจารณาจากข้อกฎหมายบวกข้อเท็จจริงถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: คือถึงแม้ว่าพนักงานสอบสวนอัยการตั้งเรื่องหรือข้อกล่าวหามาอย่างหนึ่งแต่ท่านพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ได้เป็นชะกันแบบนั้น
0: ขนาดนั้น
1: ท่านก็ท่านก็ลงแบบข้อหาตามปกติได้เพราะว่ามันมีรากเดียวกันนะคะอันที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากอุทธรณ์จากฎีกาอันนั้นน่ะคือคำพิพากษาถึงที่สุดดูว่ามันเป็นอย่างไรนะคะแล้วจริงๆคำว่าปกติธุระเนี่ยข้อเท็จจริงมันต้องชัดตัวอย่างเช่นมีการกระทำซ้ำๆเป็นแบบแผนเป็นระบบต่างๆผู้เสียหายอาจจะมีหลายรายหรือมีลักษณะดำเนินการแบบต่อเนื่องนะคะการหลอกลวงเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมที่แบบกิจกรรมนี้ทำประจำอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องดูแล้วค่ะว่าศาลพิจารณารอบคอบแน่นอนเพราะว่าเลเวลของการลงโทษต่างกันมาก
0: ค่ะ
1: นะคะก็
0: ประเด็นเนี้ย
1: คดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคือข้อหานี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจำเลยมีความผิดแล้วแต่หมายความว่าอัยการเห็นว่าพฤติการเนี่ยมันเข้าข่ายถูกไหมคะศาลจะรับฟังหรือไม่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
0: มีคนถามประเด็นนี้เพราะว่ามันก็มีความเห็นในแง่มุมของนักกฎหมายว่าถ้าตั้งตรงหรือบางทีเนี่ยดูอ่อนดูน้อยปรากฏว่าเมื่อศาลพิจารณาพฤติกรรมแล้วมันมีหนักมันมีความผิดการกระทำความผิดหนักกว่าข้อหาที่ตั้งไว้ศาลก็ไม่สามารถที่จะลงโทษหนักกว่าที่ขอมาได้เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องตั้งในขั้นสูงสุดไว้เพื่อที่ว่าหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ถึงกับกรณีที่ตั้งข้อหามาศาลก็จะให้ความยุติธรรม
1: คือจริงๆอ่ะคุณสมพรสุพรรณเข้าใจในทางปฏิบัติก็คือเราก็ได้ยินแบบนี้มาเยอะนะคะในทางปฏิบัติเนาะแต่ในฐานะนักวิชาการขออนุญาตใช้ตัวเองในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมายนะคะจริงๆแล้วอ่ะการตั้งข้อหาให้ตรงกับพฤติการและพยานหลักฐานเนี่ย
0: มันดีที่สุดอยู่แล้วแหละ
1: มันคือหลักการที่ถูกต้องที่สุดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติก็อย่างที่ว่าล่ะค่ะอุ๊ยถ้าเกิดตั้ง
0: น้อย
1: ถึงตรงนั้นน่ะตั้งน้อยมันไปมากไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามันถูกต้องตั้งแต่ต้นนะคะมันไม่มีมากมีน้อยแล้วล่ะถูกต้องนะคะดังนั้นเหตุผลสำคัญน่ะก็คือว่าความเชื่อดังกล่าวถ้าเป็นเนื้อในลักษณะนักกฎหมายที่เป็นนักวิชาการก็ยังมองว่าคือนักกฎหมายที่สายปฏิบัติท่านก็อาจจะมีความเห็นของท่านนะคะ
0: แต่ส่วน
1: ต
0: ั
1: วเนี่ยในฐานะวิชาการนั้นมองว่ามันก็ต้องบอกว่ามันเป็นความ

0: เชื่อที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชานะนะคะต้องเรียนแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าข้อหามันก็คือสะท้อนหลักความเป็นธรรมต่อผู้ต้องหาถูกไหมคะอันแรกนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าข้อหาเหมือนจะหนักแต่ให้ตั้งเบาไม่ใช่นะคุณเฉลิมพันธ์แต่พันมันต้องตั้งที่มันตรงกับความเป็นจริง
1: ยิ่งเชื่อว่ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมีคือไม่ชัดเจนแบบ 100%
0: เป็นไปได้หรือถ้าจริงๆแล้วถ้ามองในมุมความผิดพลาดแบบ human error ก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมคะแต่อย่างที่บอกไปละค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเวลาเราเป็นนักกฎหมายหรือเราทำงานวิชาชีพอะค่ะหลายๆครั้งอ่ะที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่ตรงกับมาตรฐานปั๊บเนี่ยถ้าคุณเป็นหมอเนี่ยคุณรักษาพลาดนี่คนไข้ก็เดือดร้อนนะถูกไหมคะเราเป็นหมอความก็เหมือนกันเราหาข้อมูลไม่ตรงนักหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเดือดร้อนคนถูกไหมคะดังนั้นถึงได้เรียนเสมอค่ะว่าวิชาชีพอย่างเราเนี่ยมันต้องซีเรียสกับเรื่องการทำงานของตัวเองเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันกระทบถึงความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์คนอื่นนะคะคือถ้าเราไม่ใช่นักกฎหมายเราไม่ใช่คนที่ทำวิชาชีพแบบเนี้ยดังคิดว่าเราก็ระดับหนึ่งแต่คุณอย่าลืมนะมันมีมาตรฐานคนทั่วไปวินยูชนกับมาตรฐานวิชาชีพนะคะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มีประเด็น
2: ครับ
1: มีประเด็น
2: เดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับเรื่องที่บอกว่าต้องชดใช้เงินให้กับเจ๊อ้อยเนี่ย72,500,000 กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ย5%เนี่ยความหมายตรงนี้หมายถึงว่าจ่ายเลยหรือว่าต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถึงจะจ่ายเงินตรงนี้ครับ
0: ปกติแล้วจะต้องคดีถึงที่สุดค่ะคุณเพราะว่าสุดท้ายเราต้องมีการอุทธรณ์มีการฎีกาถึงจนสุดท้ายแล้วปั๊บเนี่ยถึงจะทราบได้คือคด
1: ีอาจจะเปลี่ยนแปลง
0: ก็ถึงฎีกาแน่นอน
1: มีคำถามนะคะเพราะว่าทนายตั้มยกมือและขออนุญาตแถลงต่อศาลโดยตรงในห้องพิจารณาคดีทักท้วงและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังพยานหลักฐานในคดีนี้โดยตั้งคำถามสำคัญ3ประเด็นนะคะต่อศาลว่าพยานบุคคลบางปากที่ศาลรับฟังจนนำมาสู่การลงโทษเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มพยานที่มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์จากคดีนี้ทำไมศาลถึงให้น้ำหนักแล้วก็รับฟังประเด็นต่อมานะคะอีกประเด็นหนึ่งทางด้านหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามว่าเหตุใดพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการดูดข้อมูลโทรศัพท์มือถือของประดามอ้อยโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามแต่ศาลไม่รับฟังแต่เลือกรับฟังพยานบุคคลแล้วก็ตอนท้ายบอกว่าขอให้เอาคดีไปสอนนักศึกษาและไปสอนผู้พิพากษาด้วย
3: คร
1: ับองค์คณะของผู้พิพากษาก็อธิบายว่าให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายเต็มที่แล้วส่วนกรณีที่ทนายตั้มตักท้วงมาก็บอกว่ารับฟังนะคะแล้วก็ถ้าแนะนำด้วยนะว่าถ้ายังไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานั้นก็มีสิทธิ์ตามกระบวนการกฎหมายที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อในอีก1เดือนคือต่างฝ่ายต่างอุทธรณ์ได้ใช่ไหมเชิญค่ะ
0: ค่ะถูกต้องนะคะก็ประเด็นที่เรื่องที่ไม่พอใจในคำพิพากษาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งคู่ความทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะคะก็คือได้เห็นแบบนี้ค่ะทำไมถึงเป็นประเด็นที่จำเลยโต้แย้งในที่แบบนี้ว่าในอันนี้เป็นกฎหมายรักษาพยานนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากในการอุทธรณ์คือตั้งต้นไว้คือฉันเดาเองนะคุณอย่าว่าคนอื่นพูดหรือใครพูดแต่ขออนุญาตบอกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะทนายทุกท่านทราบดีอยู่แล้วเรื่องของกฎหมายพยานหลักฐานถูกไหมนะดังนั้นเนี่ยการที่เอาประเด็นเหล่านี้แปะไว้อยู่ในการแถลงในศาลชั้นต้นเองเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในการอุทธรณ์ด้วยเนาะนะคะโดยกระบวนการมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการอุทธรณ์เนี่ยฝ่ายจำเลยก็มาจะโต้แย้งแหละค่ะเช่นพยานมีอคตินะพยานมีผลประโยชน์ร่วมนะคำเบิกความไม่น่าเชื่อถือแน่นอนอยู่แล้วนะคะหลักกฎหมายไทยเองก็ไม่ได้ห้ามรับฟังพยานที่มีส่วนได้เสียเนาะแต่ว่าศาลก็คือรับฟังกับชั่งน้ำหนักเป็นคนละกระบวนการกันถูกไหมคะนะแต่รับฟังได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งรับฟังเสร็จปั๊บน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่แน่นอนละค่ะแล้วก็อันนี้เล่านิดนึงว่าที่ทนายตั้มเองเนี่ยมีการตั้งคำถามเรื่องการไม่รับฟังนะคะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จากโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คือจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในทางวิชาการเองเนี่ยรับฟังไม่รับฟังเรื่องหนึ่งถูกไหมคะอันที่สองคือมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายเนี่ยต้องอธิบายว่า

0: พยานวัตถุหรือพยานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกับพยานบุคคล
1: อันไหนน่าเชื่อกว่ากันใช่ไหม
0: เออนั่นแหละนะคะอันไหนหนักกว่ากันเว้ยคือเราพูดเป็นคำภาษากฎหมายพยานเนี่ยก็ใช้คำว่ามีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะแล้วก็ในมุมอุทธรณ์เนี่ยเดี๋ยวคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทนายต้องทำนะคะคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นปกติที่ทุกคนต้องทำแต่ว่าถ้าท่านเป็นทนายท่านจะรู้ว่าอันนี้มันคือกระบวนการนึงที่มันจะอยู่ในอุทธรณ์ด้วยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้เถียงกันเรื่องเดียว
1: ค
0: ือชอบโกงไหม
1: โกงหรือเปล่า
0: เออชอบโกงเป็นปกติธุระไหมอันนี้แหละค่ะเพราะอื่นๆมันยกไปแล้วนี่คุณค่ะ
1: ว่าก็เหมือนกับถ้าได้ก็คือจะลดโทษเหรอคะหรือยังไง
0: อืมใช่เพราะว่าเหตุชะกันกับเหตุที่ไม่ชะกันก็โทษต่างกันอยู่แล้ว
1: นะคะอ่ะคุณจักรพันธ์จะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
2: ตอนนี้ไปก่อนครับ
1: งั้นเรารอฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวขออีกนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: การแถลงกลางศาลขออีกสักนิดได้ไหม
0: ค่ะ
1: ในขณะที่มีคำพิพากษาแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นทนายเองก็คงจะไม่รู้ว่าเขาแถลงได้อันนี้มันจริงๆมันก็เหมือนเนื้อหามันจะต้องไปอยู่ในอุทธรณ์อยู่แล้วถูกไหมแต่การที่เขาแถลงเนี่ยมันใช้สิทธิ์อะไรหรือว่าเขาใช้ข้อกฎหมายอะไรไม่ค่อยเห็นนะ
0: คืออาจจะมองเป็นยุทธศาสตร์ไหมคุณแต่ว่า
1: แ
0: บบนะคะอาจจะแถลงเนี่ยในทางยุทธศาสตร์เองนะคะอาจจะมองว่ามันเป็นวางแนวทางในการอุทธรณ์เฮ้ยจำเลยจะโต้แย้งเรื่องนี้นะเรื่องชั่งน้ำหนักแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเดนคิดว่าสำหรับแบบเนี้ยที่คนที่รู้อยู่แล้วอ่ะแล้วว่าอาจจะเป็นเรื่องของสื่อสารต่อสาธารณะด้วย
1: อันนี้
0: เดนมองแบบนี้นะนะคะ
1: เหมือนเป็นเทคนิคใช่ไหมให้สาธารณะรู้
0: ด้วย
1: ให้ทำข่าว
0: ด้วยเพราะคุณเอาจริงโดยหลักการแถลงด้วยวาจาแบบนี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาอะไรนะคะ
1: ค่ะเหมือนประท้วงอ่ะแต่ว่าเอาออกมาคือจริงมันเหมือนกับการอุทธรณ์นั่นแหละแต่ว่าออกมาแถลงลักษณะประท้วงให้ชาวบ้านรู้ว่ามันมีประเด็นอันนี้อยู่แล้วก็ทำให้คนสงสัยหรือสื่ออาจจะขับกลับไปขุดคุยว่าไอ้นี่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ไอ้การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่ดร.กิฟเล่ามาเนี่ยทำไมพยานบุคคลกับพยานนิติวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่านิติวิทยาศาสตร์สิน่าจะชัวร์กว่าแม่นกว่าทดสอบยังไงได้ผลอย่างนั้นพยานบุคคลน่าจะมีความคลาดเคลื่อนได้ง่ายกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนกับการชั่งพยานเนาะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา
3: ครับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะดร.กิฟต์สัญญาณชัดเจนนะคะต่ออย่างนะแป๊บหนึ่งคือทีแรกนี่เราจะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ดร.กิฟไปต่างประเทศมาว่ามีอะไรน่าสนใจมากปรากฏว่าวันนี้มีคดีสำคัญหลายคดีที่ต้องติดตามนะคะหลายๆท่านดิฉันคิดว่ายังคงเป็นเด็กอยู่เลยในคดีที่ระเบิดศาลพระพรหมเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะคะปรากฏว่าจากกรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ในช่วงปีนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนเป็นต่างชาติ14คนคนไทย6คนและบาดเจ็บนับร้อยนะคะเหตุการณ์ผ่านมานานจนหลายคนลืมไปแล้วเกือบ11ปีมีการสืบพยานโจทย์มากกว่า
2: ปี58
1: 58สืบพยานโจทย์มากกว่า400ปากแล้วก็ฝ่ายจำเลยนี่ประมาณ45ปากแฟ้มคดีเป็นคดีที่เรียกว่าหนาเป็นหมื่นหน้าเลยนะคะในคดีนี้เนี่ยนะคะศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักนาไมไรลี่ยูซูฟุกับพวกกรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมล่าสุดศาลพิพากษาประหารชีวิตนายอาเดมคราดักและไมไรลี่ยูรูฟูฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์พร้อมปรับ 1,000 บาทข้อหาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะคะคดีนี้นะคะเกิด

0: เมื่อวันที่17สิงหาคม2558เวลาประมาณ6โมงเกือบทุ่มอะค่ะประมาณ18นาฬิกา55นาทีในช่วงนั้นดิฉันยังทำข่าวจราจรอยู่นะเราก็ส่งนักข่าวไปดูกันเต็มเลยนะคะเกิดเหตุระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีผู้คนคับคั่งเป็นพิเศษเพราะว่า6โมงกว่าผู้คนเลิกงานกันแล้วทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมักจะไปขอพรแล้วก็ไปแก้บนบ้างอะไรบ้างรวมทั้งชาวต่างชาติก็บางชาตินี้เขาเดินทางมาจากต่างประเทศโดยตรงนะมาบนเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นับถือแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของชาวต่างประเทศกันมากทีเดียวนะทำให้ในขณะที่เกิดเหตุระเบิดนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง20คนเจ้าหน้าที่ตรวจพบระเบิด TNT ระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้เป็นท่อแป๊บเป็นส่วนประกอบแล้วพอเช็ควงจรปิดภายหลังพบว่าระเบิดนั้นอยู่ในกระเป๋าเป้ที่มีคนนำมาวางไว้ใต้เก้าอี้ในบริเวณศาลเท้ามหาพรหมนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายอาเดมคราดักซึ่งทำหน้าที่เป็นคนนำกระเป๋าเป้ไปซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องนำไปไว้ใต้ที่นั่งบริเวณศาลเท้ามหาพรหมแล้วก็นายไมไรลี่ยูซุฟุนะคะทำหน้าที่เป็นคนประกอบระเบิดจัดหาอุปกรณ์แล้วก็นำส่งระเบิดแสวงเครื่องส่งต่อให้กับนายอาเดมนะคะซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ปรากฏว่านอกจากคนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ20คนนะคะเป็นต่างชาติ14คนคนไทย6คนแต่มีผู้บาดเจ็บ100กว่าคนคือคนเยอะมากวันนั้นน่ะวันนั้นเป็นช่วงที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันศุกร์หรืออะไรหรือเปล่าแต่จำได้ว่าโหคนเยอะมากแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นนานมากแล้วสะเทือนขวัญเป็นเหตุแรกๆในบ้านเราที่มีการวางระเบิดแล้วก็ในที่สาธารณะแล้วทำให้ผู้คนแตกตื่นแล้วก็จดจำแล้วก็คนหยุดเดินทางไปไหว้ท้าวมหาพรหมกันนานมากแล้วก็มีการปิดเพื่อซ่อมแซมเนี่ยนานเป็นพิเศษนะโอ้โหจำไม่ได้ว่าเป็นปีหรือเปล่านะแต่แบบโหนานมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ต้องเร่งลงพื้นที่ในการเก็บหาตัวอย่างเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นมันไม่เคยเกิดเหตุที่รุนแรงในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นการดำเนินการของชาวต่างชาติเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนั้น
1: ก็ตัดสินประหารชีวิตเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะคือดิฉันตอนนั้นก็ยังทำข่าวในลักษณะแบบนี้อยู่ด้วยนะคะคดีที่ราชประสงค์เนี่ยนะคะถือเป็นคดีอาญาที่ยาวนานที่สุดคดีหนึ่งก็ได้ในประเทศไทยเพราะว่านี่เข้าปีที่11เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญ UN เคยวิเคราะห์ว่าการกักขังชาวอุยกูร์2คนที่ตกเป็นจำเลยมือระเบิดตลอด10ปีเนี่ยนะคะเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนี่ยวและเลือกปฏิบัติอันนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในสายที่เรียกว่าพวกนักสิทธิ์น่ะนักสิทธิมนุษยชนเพราะว่ามันยาวนานมากเกินกระบวนการคดีอาญาสะท้อนให้เห็นว่าข้อบกพร่องในเชิงระบบในระบบยุติธรรมไทยก็ออกมาเรียกว่าเคลื่อนไหวเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมให้กับชายทั้งสองคนซึ่งเป็นชาวอุยกูร์ในช่วงที่เกิดเหตุว่าล่าช้าเกินประมาณนั้นนะคะก็ในช่วง10ปีที่ผ่านไปเนี่ยค่ะคดีระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณซึ่งเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะที่ตัดสินชาวอุยกูร์2คนซึ่งถูกคุมขังในคุกไทยนานกว่า10ปีผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเคยออกมาให้ความเห็นว่ากรณีนี้ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัตินะคะเพราะว่าในช่วงที่มีการสืบคดีมันจะมีการสืบพยานแล้วก็มีการนำตัวนายยูซุฟูมิไรลี่นะซึ่งอายุ30กว่าๆท่านนั่นเองในช่วงนั้นเนี่ยก็บอกโอ้โหดูน่าสงสารดูผอมแห้งในชุดนักโทษอะไรแบบนี้นะตอนที่เขาถูกจับกุมก็จะเป็นภาพข่าวชายร่างสูงประมาณสัก180เซนตอนนั้นโอ้ดูแข็งแรงมีกล้ามเนื้อใหญ่อะไรแบบนี้แต่หลังจากถูกคุมขังผอมแห้งตัวซูบเชียวก็คือประมาณว่าไม่เป็นธรรมถูกเขาเรียกว่าเหมือนทรมานแบบนั้นนะส่วนนะอีกคนหนึ่งนะมีคนหนึ่งเป็นคนอุยกูร์เหมือนกันสัญชาติจีนชื่อนายวิลานมูฮัมหมัด

0: อีกชื่อหนึ่งก็คือในคนนี้อาดัมเนี่ยอาดัมคาราดักเนี่ยอายุประมาณ40นะก็คล้ายคลึงกันนะคะคือทั้งสองคนถูกควบคุมตัวนานกว่าทศวรรษในคดีอาญาที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดคดีหนึ่งของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชาวนักสิทธิมนุษยชนออกมาให้ข้อมูลวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตถึง20คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและมีผู้บาดเจ็บถ้าดิฉันจำไม่ผิดประมาณ120กว่าคน
1: ร้อยกว่าคนใช่ครับ
0: 120กว่าคนนะเต็มไปหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงนั้นน่ะคือนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวไต้หวันชาวฮ่องกงอะไรเนี่ยคือเขาชอบไปไหว้พระที่พระพรหมอ่ะคือไปบนไปบนขอพรแล้วรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้เพราะว่าคนในช่วง6โมงกว่าเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่โอ้โหคนเยอะมากคนขายพวงมาลัยอะไรสมัยก่อนนะแน่นมากแน่นมากเพราะฉะนั้นคนก็จะมากระจุกกันอยู่ซึ่งเป็นสี่แยกที่สำคัญของบ้านเราคนเต็มไปหมดเลยดิฉันเวลาชอบไปนะตอนเย็นๆเนี่ยปรากฏว่าภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพทั้งสองคนนะในขณะนั้นก็คือมีคนหนึ่งที่ในกระดักเนี่ยอาเดมเนี่ยใส่เสื้อยืดสีเหลืองภาพมันยังอยู่ในความทรงจำไอ้ภาพในหน้าข่าวนะเป็นผู้ทิ้งกระเป๋าคือเอากระเป๋าเนี่ยไปซุกไว้ใต้มันเป็นเก้าอี้ไม่ใช่มันเป็นโต๊ะอ่ะเขาเรียกอะไรนะเหมือนเก้าอี้ที่เขาตั้งอยู่ริมถนนน่ะที่อยู่ริมถนนน่ะแล้วก็คนก็ชอบไปนั่งเพราะมันเมื่อยใช่ไหมเวลาไปรอนอันนี้ก็ไปวางซุกไว้ข้างใต้คนก็ไม่ได้สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยก็โชคดีที่กล้องวงจรปิดในช่วงนั้นจริงๆกล้องวงจรปิดนี่มันยังมีไม่ครบมากนักแต่ว่าลักษณะประสงค์เนี่ยมักจะเป็นจุดสำคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีวงจรปิดค่อนข้างจะชัดเจนหลายมุมนะก็เลยทำให้สามารถที่จะเก็บภาพได้ชัดเจนเจ้าหน้าที่ไทยและจีนนะคะออกมาให้ความเห็นว่าเหตุระเบิดนั้นเป็นการแก้แค้นซึ่งในช่วงนั้นค่ะมีประเด็นที่ประเทศไทยส่งชาวอุยกูประมาณ100กว่าคนกลับไปจีนหลายหนนะตามข้อตกลงระหว่างไทยกับจีนในช่วงนั้นรวมถึงการส่งกลับครั้งหนึ่งก่อนเกิดเหตุระเบิดประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่การส่งกลับไปขัดขวางเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่ทำกำไรมหาศาลการค้ามนุษย์ในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่คือพอมีการผลักดันหรือการความขัดแย้งในประเทศจีนใช่ไหมเขาก็จะมีเหมือนคนเนี่ยเป็นในหน้าทั้งหลายเพื่อที่จะคล้ายๆส่งออกเนี่ยเรียกว่าพีโพที่เอาคนเนี่ยลงเรือไปแล้วก็ไปประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่เขามีมนุษยธรรมอย่างเช่นประเทศไทยจะไม่ค่อยไม่เหมือนบางประเทศที่เขายิงเลยอันนี้เนี่ยคือพอมาอยู่ในเรือเราไม่รับก็ไม่ได้นะรับเข้ามาก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างบางประเทศนี่เขาผลักออกเลยเขาไม่ให้ขึ้นฝั่งก็มีอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งพอขึ้นมาแล้วเราก็ต้องส่งกลับไปที่ประเทศต้นทางก็เลยทำให้เกิดปัญหาทั้งขัดขวางเครือข่ายค้ามนุษย์ที่เขาทำกำไรมหาศาลนะฮะแล้วก็ความไม่พึงพอใจที่ไทยไม่ยอมรับดูแลจนโอ้ตอนนั้นมีข้อขัดแย้งในส่วนของนักข่าวเนี่ยหลายคนมากนะคะเพราะบางคนก็เห็นว่าควรรับไม่ควรรับก็มีการให้ความเห็นในประเด็นข่าวกันต่างๆนานานะคะในการนัดสืบพยานจำเลยที่ศาลอาญากรุงเทพเนี่ยนะคะไม่พบสมาชิกของครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมสังเกตการเพราะว่ามีคนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศตอนนั้นมีชาวไทยเนี่ย6คนมีมาเลเซีย5คนมีคนแผ่นดินใหญ่เป็นชาวจีน5คนมีคนฮ่องกง2คนคนอินโดนีเซียเป็นชาวอินโดนีเซีย1คนแล้วก็เป็นชาวสิงคโปร์1คนแล้วก็มีผู้ดูแลศาลเจ้าพนักงานออฟฟิศของศาลพระพรหมซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยพนักงานอัยการตั้งข้อหาทางอาญา10กระทงต่อนายไมไรดี้แล้วก็นายมูฮัมหมัดหรือว่านายอเดมนะเกี่ยวกับการวางระเบิดซึ่งในขณะนั้นก็เชื่อว่าโทษเนี่ยสูงถึงขั้นประหารชีวิตนะก็มีการตั้งข้อหาสูงถึงประหารชีวิตนะในการให้การนายไมไรดี้แล้วก็นายอเดมปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ระบุว่า

0: หน้าที่ไทยและบุคคลที่ดูเหมือนจะเป็นชาวจีนทรมานทั้งสองคนเพื่อให้รับสารภาพโดยไมไลลี่กล่าวว่าเขาเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ระหว่างรอเดินทางจะต่อไปที่ตุรกีเพื่อไปเรียนต่อนะคะส่วนอเดมบอกว่าตอนเกิดเหตุระเบิดเขาพักอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวแล้วใช้หนังสือเดินทางปลอมขณะที่รอเดินทางไปมาเลเซียเพื่อทำงานแต่ก็เป็นเพื่อเหมือนผ่านทางจะไปทำงานแต่ถึงแม้ฉะนั้นก็โดนอีกคดีหนึ่งด้วยคือหนังสือเดินทางปลอมด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าคดีนี้ดำเนินไปอย่างล่าช้าแล้วก็มีอุปสรรคมากมายคือจริงๆในช่วงแรกเนี่ยนะคะคดีอยู่ในความดูแลของศาลฐานก่อนที่จะมีการโอนไปยังศาลพลเรือนมีพยานฝ่ายโจทย์มากมายประมาณ500คนได้คือเนื่องจากทั้งครอบครัวทั้งกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตทั้งผู้บาดเจ็บก็ขนาดบาดเจ็บนี่ก็เป็นร้อยแล้วอะนะก่อนที่ศาลจะให้ลดจำนวนลงนอกจากนี้มีการแต่งตั้งผู้พิพากษาใหม่เพื่อดูแลคดีแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการหาล่ามด้วยเพราะอันนี้เป็นชาวอุยกูร์คู่นะที่ฝ่ายจำเลยก็ยอมรับเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างยุติธรรมนะคะเมื่อช่วงต้นปี69คือประมาณ15มกราคมนายไมไรลี่ให้การในการสืบพยานจำเลยขณะที่นายมูฮัมหมัดหรือว่าอาดักเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้การในเดือนในเดือนธันวาปีกลายปี68แล้วก็กระบวนการก็มีการอ้างว่าล่าช้าโดยสารเลื่อนนัดสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องจากวันที่21มกรานะคะไปเป็นวันที่11กุมภาเนื่องจากฝ่ายโจทย์ไม่สะดวกอัยการฝ่ายโจทย์ในช่วงนั้นไม่สะดวกเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะมากคดีหนึ่งนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการแถลงปิดคดีแล้วก็พิพากษาในช่วงเมษาตอนนี้เดือนอะไรแล้วล่ะ
1: มิถุนาม
0: ิถุนาพฤษภามิถุนาล่ามาอีกหน่อยหนึ่งการสืบสวนดำเนินคดีและพิจารณาคดีของนายบิลานมูฮัมหมัดแล้วก็นายยูซูฟุไมไลลี่คือที่พูดบางทีนะชื่อไม่ตรงเพราะว่าเขามีหลายเขาใช้หลายชื่อนะเต็มไปด้วยเขาบอกว่ามีความเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีข้อบกพร่องเชิงระบบของกระบวนระบบยุติธรรมอาญาในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างกรณีของรองประธานสหพันธ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศชื่อว่านายเทปเป้โอโนะเนี่ยนะคะก็ออกมากล่าวเหมือนกล่าวหานี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ UN เนี่ยก็มีการต่อสู้ในประเด็นนี้ด้วยนะก็บอกว่าเนี่ยกักขังโดยพลการก็คือนับตั้งแต่การจับกลุ่มในเดือนสิงหาคมปี58ชาวอุยกูร์2คนนี้ถูกทางการไทยควบคุมตัวในเรือนจำชั่วคราวซึ่งเป็นช่วงที่มีการเขาเรียกว่าเป็นเรือนจำชั่วคราวที่ตั้งขึ้นใหม่ในมณฑลทหารบกที่11ที่กรุงเทพเพื่อกักขังผู้เกี่ยวข้องคดีความมั่นคงแห่งรัฐแล้วก็ส่งต่อไปที่ศาลพลเรือนนะก็จากศาลทหารมาเป็นศาลพลเรือนนะคะซึ่งคณะทำงานด้านกักขังโดยพลการของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากกลุ่มนักสิทธิ์ทั้งหลายเกี่ยวกับคดีนี้แล้วก็มีการออกข้อสรุปเพื่อตอบโต้นะในเดือนสิงหาคมปี68บอกว่าการกักขังนายไมไรรี่แล้วก็นายมูฮัมหมัดเนี่ยนายอดักเนี่ยเป็นการกักขังโดยพลการแล้วก็เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุเชื้อชาติอุยกูร์นะคะจับโดยไม่มีหมายจับได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมระหว่างถูกกักขังแล้วก็จริงๆข้อกล่าวหาของกลุ่มสิทธิ์นี้ก็พุ่งมาที่ทางการไทยนะแล้วก็กัมพูชาด้วยนะในขณะนั้นซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องตอนที่จับกลุ่มนายไมไรดี้แล้วก็ส่งมานะคะซึ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีการต่อสู้กันในส่วนของนักสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งมีการเสริมในช่วงท้ายว่าการสันนิษฐานว่าไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์นั้นเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมแล้วก็กล่าวหาว่าทางการไทยเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องหาชาวอุยกูร์และมีชาวอุยกูร์เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังยาวนานในไทยอย่างน้อยเนี่ย5คนทั้งทารกเกิดใหม่มีเด็กอะไรต่างๆแล้วก็มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนที่

จะมีคำพิพากษาในวันนี้นะคะค่ะก็เป็นประเด็นที่ในขณะนี้เนี่ย

0: ทั้งในช่วงหลังจากที่เกิดเหตุที่จับกลุ่มนายอาเดมคาราดักแล้วก็นายไมไรลี่ยูซูฟูเนี่ยกับพวกนะจริงๆมีอีกหลายคนนะคะก็เป็นช่วงที่โอ้โหคนติดตามข่าวกันเรียกว่าตลอดนะคะค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะจะได้ติดตามรายละเอียดมาพูดคุยกันต่อนะมันก็มี
1: มาเรื่องข่าวดีหน่อยเรื่องข่าวดีฟุตบอลโลกเดี๋ยวเขาจะแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะครับว
0: ่
1: าไทยได้ดูฟุตบอลโลกแน่นอนนะครับจากการเปิดเผยของคุณพิชโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท Jasmine International หรือ JAS นะครับก็ได้เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าบ่ายวันนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงที่ทางบริษัท Jasmine ได้ไปตกลงกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA นะครับในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการบ่ายวันนี้นะครับว่าค่าลิขสิทธิ์นั้นเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เราตกลงอะไรกันอย่างไรบ้างนะครับเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งบริษัทจัสมินก็เป็นพาร์ทเนอร์กับช่องโมโนนะครับก็บอกว่าคนไทยจะได้ดูครบทั้ง104นัดของการแข่งขันฟุตบอลโลกทางนี้แน่นอนนะครับโดยจะได้ดูผ่านแพลตฟอร์มของ Monomax นะครับแล้วก็ช่องทาง OTT ของกลุ่มนะครับที่อาจจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกตามแพ็กเกจที่กำหนดนะครับหรือว่าถ้าหากจะให้คนไทยได้ดูฟรีนั้นก็อาจจะมีการจับมือกับสถานีโทรทัศน์ Digital TV ช่องอื่นก็ได้นะครับก็อาจจะได้ดูในบางคู่อะไรทำนองนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามฟังรายละเอียดกันแน่นอนนะครับบ่ายวันนี้ที่ทางจะมีการแถลงข่าวกันที่สถานีโทรทัศน์โมโนแม็กซ์กับช่อง29ที่ถนนชัยพฤกษ์นะครับก็การแข่งขันพิธีเปิดก็จะเริ่มในวันนี้ตอนค่ำๆนะครับก็แล้วก็มีการแข่งขันคู่แรกก็เริ่มเบิดประมาณ 14:00 นะครับก็ดูได้เลยคู่เม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดให้ได้ชมกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นข่าวดีที่คนไทยจะได
0: ้ติดตาม
1: จ้ะเฝ้าตาดูเอาตัวรอบแสดงอะไรแม่
0: 600
1: ว่าทำไมถูก
0: 600กว่าล้าน
1: 600ล้านบาททาง
0: 633ล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวฉันส่งเข้าไปในห้องนะ
1: ครับ
0: เห็นไหมเห็นไหม
1: ใช่ครับแต่ผมก็รอว่าให้เขาแถลงรายละเอียดเลยว่าจะดูยังไงจะดูได้ทางไหนบ้างดูแล้วไม่เสียเงินมีไหมอะไรทำนองนี
0: ้เห็นค่ะว่าอาจจะมีแบบแบ่งครึ่งครึ่งนะคะ
1: เราจะบอกว่าอาจจะให้ที่ช่องฟรีทีวีเนี่ยให้ได้แต่ทอดไปบางคู่ก็อาจจะต้องติดตามในรายละเอียดว่าผู้ไหนจะถ่ายทอดให้ดูในช่องฟรีทีวีหรือว่าผู้ไหนจะต้องดูทางช่องโมโนแม็กซ์นะครับซึ่งเป็นช่วงสำคัญเขาอาจจะเก็บค่าสมาชิกนะครับตามแพ็กเกจที่เขาจะกำหนดนะครับเพราะว่าช่องนี้ปรากฏว่าตอนหลังนี้ก็จะเป็นช่องกีฬาซะส่วนใหญ่แล้วนะครับจากเดิมก็ฉายภาพยนตร์ฉายหนังต่างประเทศที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแนวมาถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาเป็นสำคัญนะครับส่วนงานข่าวเขาก็จะค่อยๆเราลงไปนะครับก็อาจจะไปออกทางช่องออนไลน์มากกว่าที่จะออกทางช่อง29ของโมโนนะครับ
0: ก็น่ายินดีน่ายินดีนะคะดูราคาที่ 688.5 ล้าน688ล้าน 500,000 นะอยู่ประมาณนี้คือเห็นข่าวนะว่าแจ๊สสามารถปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026ในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการคาดว่าการประมูลและเจรจาต่อรองอยู่ที่ประมาณ688ล้าน500,000นะคะซึ่งการเจรจาลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยได้ครบนะทั้ง104แมตช์นะคะ
1: ใช่ไหมใช่ครับจาก104แมตช์ครับ
0: คือมีการเปรียบเทียบว่าเดิมเนี่ยฟีฟ่าตั้งราคาสูงมากถึงประมาณ 1,300 ล้านบวกๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนี้ก็สิริรวมแล้วประมาณ 1,700 กว่าล้านแต่ว่าทางจัสมินก็พยายามต่อรองหันราคาลงมาให้ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆเช่นเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยได้ประมาณ 4-500 ล้านเท่านั้นเองบางประเทศหันครึ่งด้วยอีกก็สามารถปิดดีลได้ประมาณนี้ประมาณ688ล้านเกือบ700อ่ะนะฮะก็คาดว่าจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้กับฟรีทีวีถ่ายทอดสดอาจจะประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดรวมถึงเกมนัดเปิดสนามแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะคะ อย่างไรก็ตามการรับชมแบบเต็มรูปแบบหรือว่า

0: ครบทุกแมตช์คือ104แมตช์เนี่ยนะคะคาดว่าจะถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Monomax ภายใต้แพ็คเกจของ Jasmine เองนะคะซึ่งก็คุณนนท์ก็เถอะ
1: คุณนนท์ก็จะเป็นแฟนฟุตบอลจริงๆก็ควรจะจะได้ดูกันอย่างเต็มตานะครับแพ็คเกจได้ดูกันโหถึง104นัดนี่ก็ถือว่าคุ้มนะอุตส่าห์เฝ้าอดตลับขับตานอนรอฟังข่าวข่าวดีว่าคนไทยจะได้ดูไหมจะได้ดูไหมนะครับทีนี้เมื่อเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมาให้เราชมแล้วก็ซื้อแพ็กเกจก็หน่อยสนับสนุนก็หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ก็จะเดือดร้อน
0: เดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ได้ดู
1: ใช่ใช่จะไม่มีเอกชนรายใดที่กล้าที่จะลงทุนให้แล้วพอลงทุนแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับ
0: นะคะก็ยินดีกับชาวเราชาวไทยนี่แหละที่จะได้ดูนะคะ
1: ครับอีกเรื่องบัตรสวัสดิการคนจนตกลงเองฮะคืบหน้าอย่างวันนี้เห็นบอกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ
0: ใช่ไหม
1: ใช่จะประชุมกันนะครับเพื่อพิจารณาเรื่องเงื่อนไขบัตรคนจนโดยเฉพาะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่นำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีนะครับก็บอกว่าบางครอบครัวก็เอาไปหักลดหย่อนนะแต่ไม่ได้ดูแลบุพการีพ่อแม่นะครับก็เลยต้องทำให้ทางกระทรวงการคลังบอกว่าจะต้องนำเรื่องนี้ไปพิจารณาตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ลงไปดูว่าเพราะว่านโยบายของรัฐบาลก็คือมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจริงๆนะครับก็จะให้เงินช่วยเหลือเนี่ยเดือนละ300บาทนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับเนื่องจากว่าฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมเนี่ยมีจำนวน13ล้าน2แสนคนใช่ไหมก็มีบางคนไม่ได้เดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยแต่บางคนก็ยังตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับทำให้ทางรัฐบาลเลยว่าต้องมีการตรวจสอบสำหรับผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับว่าต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับแล้วก็จะตรวจสอบคือไม่ได้ตรวจสอบทุกปีนะครับ 4-5 ปีก็ตรวจสอบกันสักทีนึงจะได้รู้ว่าจำนวนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีความเดือดร้อนจริงๆนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นคนจนจริงๆนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ขอพี่อาหน่อยได้ไหม
1: เชิญครับ
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังนะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันตอบรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะคะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักแล้วก็ทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ก็อย่าพลาดนะคะเตรียมให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วเจอกันเร็วๆนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเขาค้างแล้วเนี่ยเขายังไม่บอกว่าให้โหวตที่ไหนยังไงโปรดิวเซอร์บอกอบไว้ก่อนรอกัน
1: ให้ตื่นเต้นให้ได้ติดตามช่องครึ่งของเราว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรในการที่จะร่วมโหวตหรือว่าส่งแรงเชียร์ให้กับทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบไหม
0: นะก็ยังไงอ่ะก็เรื่องบอลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไหนถึงกัน
1: มีเวลาถึงเดือนนี้ถึงงูเนี่ย19 กรกฎาคม
0: อาจารย์
1: ชิงชนะวันชิงชนะเลิศก็ยังมีได้ลุ้นกันว่ารอบแรกใครจะตกออกไปนะครับจะเหลือรอบที่2รอบที่3ทําไรแล้วก็จะมีคู่จริง4ทีมสุดท้ายไปเชียร์ไปทําลายกันตอนนั้นแล้วกัน4คู่สุดท้ายที่เข้าจริงนะครับ
0: มันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆใช่มั้ยหายไปเรื่อยๆจนเหลือ4ทีมสุดท้าย
1: ครับนะ4ทีมสุดท้ายนี่ก็คงต้องให้ทายแล้วล่ะเพราะว่าจะให้ไปทายสุดท้ายก็แหมจะดูจะใกล้เวลาเกินไปคุณเฉพาะผู้จริงที่1ว่าใครจะได้มี2ทีมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะฉิวเฉียดเกินไปอาจจะเหลือ4ทีมสุดท้ายทายตอนนั้นกันละกันว่าใครจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้ครับ
0: ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะมี

0: วันนี้มีเรื่องกฎหมายเด็ดเด็ดเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แฟนของวง BTS เนี่ยค่ะแฟนคลับของวง BTS ที่เป็นนักร้องที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่ของรถไฟฟ้าเรานะรวมตัวร้องหลังจากที่ถูกโกงเขาเรียกว่าโกงบัตรคอนเสิร์ตก็สูญเงินไปเป็นล้านนะนะคะคือวันนี้ที่อาคารรัฐสภานะคะทางช่วงนี้จะมีทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีคนขอความช่วยเหลือกันเยอะอย่างกรณีนี้ก็มีส.ส.พรรคประชาชนคือคุณกันพงษ์ประยุรศักดิ์แล้วก็คณะมารับเรื่องร้องเรียนในกรณีได้รับความเสียหายจากการจองบัตรคอนเสิร์ตคือกดแล้วนะปรากฏว่ามีการเปิดจำหน่ายให้เข้าชมบัตรคอนเสิร์ต BTS อารีรังอินแบงคอกซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนคลับที่เขาเรียกอัมมี่กันมากมายมหาศาลเขาเรียกกดกันนิ้วแบบลายนิ้วหายหมดก็ปรากฏว่ามันมีการเปิดบริการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตอย่างเวลาที่คุณกับดิฉันแก่ๆเนี่ยนะอยากไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยไปดูเขาไม่ทันหรอกกดกับเขาก็ไม่เคยทัน
1: มัน
0: จะมีมือกดเก่งๆอ่ะที่เขารับจ้างกดให้นะปรากฏว่าจ่ายตังค์ไปแล้วไม่ได้เงินคืนก็ไปขอความช่วยเหลือกันเยอะเลยนี่ก็มาร้องขอความช่วยเหลือจากส.ส.ของพรรคประชาชนเมื่อวานก็มีอีกงานหนึ่งทนายของเราก็ไปโอ้น้ำตาไหล
1: ยังไงครับความคืบหน้าทนายรณรงค์เป็นยังไงไปพบกับผู้นำฝ่ายค้านคุณแห้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่สภาเมื่อวานนี้ผลออกมาว่ายังไงบ้างครับ
0: ก็ดิฉันก็เขาเห็นข่าวไหมคุณเห็นข่าวไหมที่โอ้โหคุณรณรงค์เนี่ยก็เรียกว่าอัดอั้นตันใจอะขนาดเวลาคุยทางวิทยุเวลาคุยถึงประเด็นนี้เนี่ยปรากฏว่า
1: เครียดนะ
0: เครียดมากเครียดเครียดนะฮะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่มันยังไม่สามารถที่จะช่วยชาวบ้านได
1: ้ครับ
0: นะคะไปขอร้องคุณเท้งอ่ะนะคะคุณเท้งก็ออกมารับนะเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราคุยกับคุณรณรงค์นี่บ่ายกว่าๆแล้วก็ตอนบ่ายสามกว่าเนี่ยคุณเท้งก็ลงมารับแล้วก็รับเรื่องแก๊งชาปนกิจที่ทิพย์ที่สูบเงินคนแก่ไป 9,000 กว่าล้านน่ะบอกสุดไหวทั้งน้ำตาเลยนะแล้วก็ขนาดทั้งถูกครูทั้งอะไรเนี่ยก็ยังสู้ต่อไม่ถอยนะคะขอแค่ความยุติธรรมภาพเนี่ยจับถึงภาพตอนคุณช่างภาพเนี่ยจับภาพตอนคุณรณรงค์นี่ซุดลงไปขอความช่วยเหลือเลยนะคุณเท้งก็ลงไปรับคือขอความยุติธรรมให้กับคนแก่ที่หมดตัวหรือเสียชีวิตไปแล้วที่ถูกโกงเงินชาปนกิจนั่นแหละนะคุณรณรงค์เป็นตัวแทนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อความยุติธรรมนะคะก็ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงษ์หลังต่อสู้กับขบวนการสมาคมชาปนกิจร่มทิพย์ล่มทิพย์ที่สูบเงินเก็บก้อนสุดท้ายของผู้สูงอายุไปเกือบหมื่นล้านนะคะแล้วก็ทางบริษัทนั้นเคยถูกข่มขู่อย่างหนักแต่ก็ไม่ยอมแพ้นำซองเอกสารจำนวนมากเป็นหลักฐานสำคัญไปส่งมอบให้พรรคฝ่ายค้านถึงมือผู้นำฝ่ายค้านเลยเพื่อให้ช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนนะตอนนั้นคุณเท้งก็จับมือแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องจะไม่เงียบหาย
1: เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องขอความช่วยเหลือจากส.ส.ฝ่ายค้านบ้างส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอาจจะดูนิ่งเฉยไปหน่อยนะครับก็ท่านต้องแอคชั่นนะฮะอย่าให้เขาไปร้องเรียนผ่านส.ส.ฝ่ายค้านทั้งหมดโดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนี่ไม่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากขนาดนี้นะครับ
0: ก็เป็น
1: เป็นเรื่องของคนสูงอายุแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายเขาอุตส่าห์ส่งกันมานะครับแล้วบอกว่าถึงเวลาเขาต้องเสียชีวิตนี่ครอบครัวเขาไม่ได้รับเงินไม่ได้รับการดูแลเลยส่งเงินกันมาเป็น10ปี20ปีสูญหายไปเลยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับ
0: ค่ะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์คำวจโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้น

0: ั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:10 นวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568มาแล้วครับเช้าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มวันนี้อยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีกับผมชุติภพครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้มาแบบว่าคึกคักหน่อย
1: คึกคักคึกคัก
2: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเบรกแรกเรื่องกีฬานี่แหละ
1: คือค่ำคืนวันนี้จะเป็นค่ำคืนที่เราจะมีอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้มีชุกงงค่ะแล้ววันนี้ก็มีตุ้มหนักกันขึ้นมาอีกนะฮ
2: ะ
1: แต่ว่ามันเหมือนกับโลกเนี่ยมันจะหยุดไปสักประมาณ1เดือนในการที่จะมีอะไรก็แล้วแต่จะทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องดูฟุตบอลที่เราว่าฟุตบอลโลกเวิลด์คัพกันเนี่ยนะฮะ
2: ก็เรียกได้ว่าแบบว่าลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ทราบข่าวกันเมื่อคืนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าโอ้ดีใจจังเลยจะได้ชมบอลโลกแล้ว
1: จริงๆเมื่อวานนี่ลุ้นตั้งแต่ตอนเช้าตอนเย็นก็
2: จริงๆคือลุ้นตั้งแต่วันอังคารนะนังเหงาเพราะว่าเก๋บอกคุณผู้ฟังไปเลยว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวเก๋ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดี
1: ทำไปทำมาก็หลัง
2: จาก
1: ตลอดใช่ไหม
2: พอหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอ้าวบอกว่าดีลยังไม่ปิด
1: ยังไม่ปิดอีกวันอังคารใช่ไหม
2: แล้วก็พอตอนเย็นนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังบอบัวค่ะก
1: ็
2: ออกมายืนยันว่ายังไงได้ดูแน่นอนแต่เขาอยู่ระหว่างในการเจรจาต่อรองเรื่องของราคา
1: เรื่องของราค
2: า
1: แต่ว่าซื้อก็ซื้อแน่แต่ไม่รู้จะไปจบดีลที่เท่าไหร่ว่างั้นนะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นข่าวมันก็หายไปเลย
1: หายอีก
2: หายวันพุธหายเงียบไปจนทุกคนแบบว่าถอนใจแล้วคงไม่ได้ดูแน่แล้ว
1: ก็ไม่ได้รู้ว่า
2: เหลือชาติเดียว
1: ในอาเซียนเนี่ย
2: ในอาเซ
1: ีย
2: น
1: คนอื่นแม้แต่เพื่อนเราสปลาวแม้แต่
2: เมียนมาก
1: ัมพูชากัมพูชาเขาได้หมดเลยวิตนามก็ได้ไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะกลายเป็นว่าเราเป็นชาติที่อยู่ท้ายสุดเลยนะในการที่ดีลนี้นะ
2: แล้วก็หลายคนก็เหมือนกับว่าถอดใจแล้วแหละแต่ว่าแล้วก็เหมือนกับมีการพูดว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคือถ้ามองในมุมว่าถ้าเราไม่ได้ลิขสิทธิ์จริงๆเนี่ยประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วก็ถ้ามุมเป็นมุมของแรงบันดาลใจของเด็กๆใช่ไหมนั่งไงหลายคนก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะแบบเหมือนสร้างมูฟเมนต
1: ์ใช่ยุคผมเป็นหนุ่มๆเนี้ยย้อนกลับไปเลยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ดึกๆอย่างนี้แหละแล้วก็ทำยังไงรู้ป่
2: ะ
1: ครูเนี่ยจะอัดเทปไว้แล้วก็จะมาเปิดในชั่วโมงพละเนี่ยตอนกลางวันมันดูเหมือนจะปี1994
2: ค่ะ
1: ก็คือช่วงนั้นเนี่ยอเมริกานี่แหละตอนนี้มี3ชาติคืออเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาใช่ไหมเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ตอนนั้นอเมริกาเป็นเจ้าภาพเดียวแล้วก็ปี1994ก็คือแข่งประมาณดึกๆถึงเกือบเช้านี่แหละทำให้เด็กเนี่ยเขาก็ไม่ตื่นมาดูนะฮะหรือว่าอาจจะตื่นมาดูแล้วมึงงงเงี้ยครูบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวครูอัดเทปไปให้สมัยก่อนคือใช้เทปไอ้เทปวีนะ
2: เทปวิดีโอ
1: ใช่อัดเทปเอาไว
2: ้
1: ใช่แล้วก็อัดเทปเอาไว
2: ้
1: ให้เด็กๆได้ดูกันเนี่ยนะก็ปรากฏว่าก็ในยุคนั้นเนี่ยนะฮะก็ผ่านมาจนมาถึงยุคนี้ก็วนกลับไปที่อเมริกาครั้งคราวนี้ก็คือ3ทีมแล้วก็แหมมันเหมือนอะไรรู้ไหมฮ
2: ะ
1: ผมดูแล้วเหมือนเวลาเราไปซื้อของแล้วไปต่อรองจนนาทีสุดท้ายอ่ะ
2: ค่ะ
1: เก๋เคยไหมเวลาเดินตลาดท่านผู้ชมฟังเคยไหมฮะเวลาไปเดินตลาดแล้วเราอยากได้อะไรแล้วก็เขาบอกว่า100เราบอกว่า80เขาบอกว่าไม่ได้รออะไรเงี้ยลดได้เต็มที่95อะไรเงี้ยนะใจอยากได้
2: ใจอยาก
1: แต่ว่าทำทีท่าน่ะไม่เอา
2: เดิน
1: เลยเดินเลย
2: เดี๋ยวไปดูร้านอื่น
1: เดี๋ยวไปดูร้านอื่นเดินไปจนจะสุดแล้วนะกลับมา90คน90อะไรอย่างเงี้ยผมอยาก
2: ต่อรอง
1: อันนี้ก็เหมือนกันเป็นถ้าจะเรียกว่านาทีสุดท้ายเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็หลายคนก็ทราบข่าวช่วงประมาณสัก4 ทุ่มกว่าใช่ไหมคะก็สรุปแล้วเนี่ยแจ๊ดเขาก็เป็นหนึ่งเดียวจริงๆเนาะที่ประกาศความสำเร็จนะคะคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก26นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเพราะว่าตามกำหนดการเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงรายละเอียดตอนเวลา14:00 นก็คือช่วง
1: นี้แหละช่วงที่ฟังเรานี่แหละเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังเรานี่แหละก็

0: ามตามกันไป
1: สิ่งที่หลายคนอยากรู้อ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มี2คำถามนะเหงา
0: คำถามแรกคือ
1: แจ๊ดเนี่ยจะแถลงว่าสรุปแล้วซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ต่อรองได้ราคาเท่าไหร่
0: จาก 1,300 ล้านราคาตั้งอ่ะนะ
1: ใช
0: ่เออแล้วก็จะมีบวกนู่นบวกนี่ไปจนโดดไปจนถึง 1,600 ล้านว่างั้นนี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออนั่นคือราคาเท่าไหร่ว่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีก1คำถามที
0: ่2
1: อย่างเราๆประชาชน
0: แม้แต่ผมเองนะ
1: นะเหงา
0: ผมเองก็ยังจะต้องเป็นคำถามที่2นี่เหมือนกันที่คุยกันหลังไมค์กับเก
1: ๋สรุปแล้วเนี่ย
0: นั่นก็คือ
1: 104แมตช์จะผ่านฟรีทีวีให้ประชาชนได้ดูฟรีเนี่ยกี่แมตช
0: ์และช่องทางไหน
1: และช่องทางไหน
0: ช่องไหนด้วยว่าแล้วเนี่ยนะ
1: พิธีเปิดยังไม่เริ่มเลยนะแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนี่ยที่เป็นของทางฟีฟ่าเขาเนี่ยยังไม่เริ่มเลยแต่ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลกเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะเขาทำตั้งแต่5เดือนที่แล้ว
0: คุณผู้ฟัง
1: 5เดือนที่แล้วเนี่ยคือย
0: ้
1: อ
0: นต้นปีเลยนะ
1: โอ้โหสุดยอดอ่ะคือเริ่มต้นไปเนี่ยค่ะมีรายงานออกมานะคะเป็นรายงานเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วง5เดือนแรกของปี69เนี่ยมีการจดทะเบียนโดเมนหรือเว็บไซต์อ่ะค่ะที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกเนี่ย
0: เตรียมไว้เลยว่างั้น
1: เตรียมเอาไว้เลยถึง 13,000 โดเมนแล้วในจำนวนนี้นะคะมี 9% ถูกจัดว่าเป็นโดเมนอันตรายหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยหมายความว่าอะไรคือก่อนการแข่งขันจะเริ่มอะค่ะกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานก็คือเปิดเว็บไซต์เปิดไอ้นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อที่จะเอาไว้หลอกลวงคนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็สร้างเว็บปลอมบัญชีปลอมช่องทางการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะแล้วรูปแบบที่พบมากที่สุดนะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยข้อมูลออกมาเลยเขาบอกว่าก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นขายตั๋วฟุตบอลโลกปลอม
0: โอ้ยนี่หนักเลยเนี่ยนะ
1: เนี่ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าหน้าตาเรียนแบบของเว็บไซต์ที่ทางมิจฉาชีพสร้างขึ้นมาเนี่ย
0: เหมือนเดเลย
1: เหมือนเดเลยนะเหงา
0: ใช่
1: เหมือนทางการของฟีฟ่า
0: จนเป็นของฟีฟ่าเลยว่ากันได้นะ
1: แยกไม่ออกเลยเป้าหมายของเขานะคะคุณผู้ฟังก็คือขโมยข้อมูลบัตรเครดิตขโมยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เหมือนกับหลอกให้โอนเงินมาแล้วก็ไม่ส่งตั๋วจริงๆมาให้อ่ะค่ะ
0: มีหลายแบบเลยนะ
1: ไ
0: อ้หลอกให้โอนเงินมาไม่ส่งตั๋วมาให้เนี่ยอันนี้คือพื้นคือพื้นแต่หนักไปกว่านั้นก็คือเขาหลอกเอาข้อมูลเรา
1: ค่ะ
0: ข้อมูลจากบัตรเครดิตจากอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเราจะซื้อตั๋วจะอะไรใช่ไหมเราก็ต้องส่งข้อมูลไปให้เขาก
1: รอกรายละเอียด
0: พอได้ตรงนี้ปุ๊บมันดราฟของเราไว้เลยนะ
1: ใช
0: ่แล้วมันล้วงเราทีหลังโดยที่เราไม่ต้องไปกดเอนเตอร์ให้เขาด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเอาข้อมูลมาล้วงตับเลยเลย
1: ก็เราก็ทำเองอ่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีการตรวจเรื่องของบัญชีปลอมที่แอบอ้างฟีฟ่าเนี่ยตอนนี้เจอแล้วถึง 1,700 บัญชีแล้วก็ส่วนใหญ่รู้ไหมคะอยู่ในแพลตฟอร์มไหน Facebook 90% อยู่บน Facebook
0: เจ้าประจำเลยว่างั้นเลยนะ
1: แล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็บัญชีเหล่านี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่านะคะก็จะมีการถูกใช้เพื่อหลอกส่งลิงก์มานะคะหลอกให้ดูบอลสดส่งเมาแวร์มาขโมยบัญชีผู้ใช้ฉะนั้นเองเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆ
0: แหมก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเคยได้ยินคำว่าซีรีส์แนวตั้งไหม
1: ค่ะ
0: ก็จะประมาณนี้หรือเหมือนกันคือให้ดูคนก็เคลิ้มๆไปนะถ้าอยากจะดูจะจบให้กดลิงก์นี้เนี่ยอย่าไปหากดนะเพราะผมเชื่อว่าเกือบครึ่งนึงเลยนะฮะก็จะประมาณนี้แหละฮะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยพัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโ
0: อ
1: ้โหคึกคักมากเลยนะ
0: คึกคักในทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งก็มีผู้ได้รับผลกระทบเพราะเขาบอกว่าคนที่หรือว่าบรรดาร้านอาหารหรือหน่วยงานที่เขาไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ที่เป็นถุงเงินด้วยนะคือเราเป็นเป๋าตังค์ใช่ไหมแต่ว่าคนขายของเรานี่เป็นถุงเงินแต่จะมีบางส่วนที่เขาประกอบกิจการแล้วไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยนี่เขาก็ได้รับผลกระทบนะ
1: เขาอยากให้ขยายเป็นไทยช่วยไทยพัดเนี่ยขยายไปในร้านค้าทุกขนาดนั่นเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพัดที่เข้าโครงการได้เนี่ยหลักเกณฑ์จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กๆ
0: ใช่ขนาดกลางเขาก็เดือดร้อนนะ
1: ใช่ค่ะได้รับผลกระทบยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบสี่นาฬิกา34นาทีนะครับช่วงที่2แชร์แล้วข่าวเด็ดยังอยู่กับคุณเก๋กันเงาครับผม
1: ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัดนะ
0: อ
1: ันนี้แยกย่อยไปนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ60-40เนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าใน

0: มุมในมุมที่มีเสียงสะท้อนออกมาจากผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวนมากยังมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะใช้ 60-40 เนี่ยกับร้านแผงลอยร้านอาหารรายย่อยร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ
1: เพราะว่าได้60-40นี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เลยไม่ไปกินร้านอาหารที่ขนาดกลางๆขึ้นไปอีก
0: ใช
1: ่
0: ท
1: ี
0: น
1: ี้
0: เน
1: ี่
0: ยก็เลยทำให้กลุ่มที่เป็นเหมือนเป็นร้านขนาดจะใช้คำว่าขนาดเล็กที่อยู่ในระบบอะแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าขนาดใหญ่รวมไปถึงขนาดใหญ่ด้วยแล้วกันอ่ะก็ได้รับผลกระทบทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเรียกร้องให้มีการขยายสิทธิ์แบบว่า
1: เ
0: ป็นครอบคลุมแบบทุกร้านทุกขนาดได้ไหม
1: คืออย่าไปจำกัดสิทธิ์เพียงแค่ร้านเล็กๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าขยายตรงนี้กันเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเมืองด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนที่ออกมาสะท้อนปัญหานี้เนี่ยแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือไปถึงรัฐบาลขอให้รัฐบาลช่วยด้วยนะคะก็เป็นคุณธนิวรรณนะคะกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะคะเดี๋ยวพูดคุยนะคะกับทางนายกสมาคมกันนะคะกับคุณธนิวรรณตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: ก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะขอขยายความนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยเข้าใจมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่ารัฐบาลเขาอยากจะช่วยคนตัวเล็กนะคะซึ่งถ้าภาษาหน่อยก็เรียกไมโคร SME นะคะถ้าภาษาเราก็เรียกว่าหาบเร่แผงลอยตลาดนัดตลาดสดอะไรเงี้ยร้านเล็กโดยเขาก็มีข้อตัดกันตรงที่ว่ารายได้พวกเนี้ยปีละไม่เกิน 1.8 ล้าน
1: อ๋อก็คือเอาเส้น 1.8 ล้านนี่เป็นตัวคัดว่าจะเอาร้านไหนว่างั้นเนี่ยนะ
2: ทีนี้ได้ทั้งเป็นนิติบุคคลได้ทั้งเป็นบุคคลนะคะทีนี้คำจำกัดตัวเลขมันอย่างนี้
0: ค่ะ
2: ตัวเลขมันก็คือยอดขายเขาจะไม่เกินวันละ 5,000 บาทอาจถึงจะเกินก็ได้ตามเดือนแล้วไม่เกินเดือนนึงขายวันละ 5,000 เดือนนึงก็150,000ปีนึงก็ 1,800,000
1: ก็ครบตรงนั้น
2: แต่คนที่เขามาร้องสมาคมเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ร้านหนึ่งอ่ะแบรนด์โจ๊กนะคะเขาก็บอกว่าเขาอ่ะรายได้วันละ 10,000ได้ได้วันละ 10,000 นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาอะซื้อแฟรนไชส์มาเขาต้องจดทะเบียนนะคะเขาก็ต้องอยู่ในระบบเขาขายวันละ 10,000 วันละ 10,000 เดือน 300,000 ปีนึงก็ประมาณ3ล้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันเนี้ยธุรกิจของเขาคือว่าคนเดินมาหาเขา10คนเนี่ยนะเขาเป็นร้านโจ๊กอะโ
1: จ๊
2: กก็คือห้องแถวเดียวใช่ไห
1: ม
2: เข้าร่วมไหมไม่เข้าสแกนได้
1: คนละครึ่งไหมยังติดปากกันเก่าเยอะคนละครึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: สิบคนมาสิบคนไปอ่ะคนนั้นเถอะใช่ไหมเขาบอกว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปีนี้เศรษฐกิจมันร้านอาหารย่อยมันก็ตกไปประมาณ 30%
1: ใช่ครับ
2: สิ่งที่เขามาพูดกับเราก็คือว่าสัปดาห์หนึ่งผ่านไปเนี่ยทุกคนมีความสุขเนาะติ้งติ้งติ้งติ้งใหญ่เงินเข้าแต่เขาเนี่ยต้องยืนมองว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ร้านเล็กอ่ะยอดเฉยขึ้นไปจาก3-4,000 5,000 อย่างเงี้ยเขาเนี่ยน่ะตอนเนี้ยยอดจะตกไปเกิน 50% แล้ว
1: โอ้โหมันขึ้นเลย
2: แล้วเขาก็บอกว่าในขณะที่เขาทุกวันที่7เนี่ยเขาต้องจ่ายแวตนะ
1: ครับ
2: ก็มีค่าเช่ามีเงินเดือนแล้วก็ที่ผ่านมาคือเอาพูดตรงนะคือกันตามภาษาเราคือว่าพอหลบไม่ได้จึงต้องเข้าระบบ
1: ใช่
2: ไหมจะมาบอกว่าเด็กตรงเด็กดีก็ได้นะวันนี้เราบอกว่า
1: อ้
2: าวแล้วทำไมไม่พิจารณาเขาบ้างล่ะ
1: เออนั่นสิ
2: รายเนี้ยรายทีมประมาณแบบเนี้ยเ
1: ค
2: ยพูดกับเราเมื
1: ่อ
2: กับสมาคมเมื่อตอนต้นปีว่ามันสื่อก็จะถามว่าสมาคมมีอะไรเสนอรัฐบาลแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะควรขยายฐานการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่
1: ม
2: จาก 1.8 ล้านเนี่ยนะคะเพราะมันใช้มานานแล้วเพราะนั้นอ่ะอาหารยังจาน30อยู่เลยมั้งตอนนี้มันก็60ไปแล้วอะไรเงี้ย
1: คูณ2
2: มันก็สูงขึ้นใช่ไห
1: ม
2: เพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ไอ้พวกร้าน8เนี่ยภาษีเหมาจ่ายกับพวกที่ขยับกันไปหน่อยนึงนะตัวเลขฐานตัวรายได้ต่างกันต่างกันสมมติว่าต่างกันล้านนึงเนี่ยแต่ตอนเนี้ยภาษีที่รัฐบาลเก็บได้ต่างกันเพราะว่าเหมาจ่ายปีละ 6,000
1: ครับ
2: ไอ้แวตเนี่ยต้องปีละ 30,000 เนี่ยนะคะ
1: 5เท่าเลย
2: ทุกเดือนไงทุกเดือนไงเพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่

0: หลายเท่า
1: อ
0: ันนี้ตัวเองอะไม่รู้นะก
2: ็
0: มีหมายปูในฟางเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก
1: ็
0: มีคนบอกเขามีดิฉันก็ไปอ่านตามเม้นต่างๆในเพจต่างๆเขาก็บอกว่าไม่ปล่อยให้ร้านปล่อยให้รายย่อยอ่ะไ
1: ป
0: สี่เดือนเธออะไรเงี้ยแต่มันก็หมายถึงว่าอีกสี่เดือนเนี่ยเราต้องยืนรอตายเหรอเขาบอกว่าทำไมเขายืนรอตายเหรอ
1: เออนั่น
0: นะเอออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พอมันมาพูดกันสักสิบคนเนี่ยแล้วเราก็เอ๊ะก่อนหน้านี
1: ้
0: ตัวสมาคมอ่ะไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้น
2: ะ
0: เข้าใจรัฐบาลมากเลยเข้าใจเลยว่ารัฐบาลเนี่ยต้องลดค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วก็ต้องช่วยรายเล็กรายน้อยซึ
1: ่
0: งเขาเรียกเลยนะสายป่านสั้นสายป่านเขาสั้นมากเขาอาจจะเนี่ยก็ทนมาตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคาเนี่ยก็ทนมามีนาเมษาพฤษภาที่เกือบจะตายแล้วนะ
1: ใช่ครับสามเดือนกว่าแล้ว
0: เออตอนนี้
1: เป็นร้อยวัน
0: ไปแล้วปั๊มติดกันไปละ
1: ก็นั่นแหละสินะ
2: ค่ะ
0: ตัวเองก็ลืมไปนะว่าพอร้านพอจำนวนมากขายได้มันก็จะมีอีกมันก็จะมีจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นพวกที่จำยอมเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ใช่
0: ทั้งที่รายได้เนี่ยก็มีคนหนึ่งยกตัวอย่างว่ารายได้เขาอะนะเกิน
1: ไปแค
0: ่2.2ล้านเองเออแล้วตอนนี้แต่เขาเข้าไม่ได้เวลาเขาไปเข้าเนี่ยก็แปลว่าเขาอะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเน
2: ี
0: ่ยเขาจึงเข้าสู่อันนี้ไม่ได้ส่วนจะให้เขาไปทำแบบบางคนที่ว่าก็เอาลูกเอาเต้าเอาใครเอาญาติไปแบบว่าไปจดเป็นบุคคลอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ไปทำถุงเงินใหม่ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ออ
1: แล้วก็เปลี่ยนหัวบัญชีใหม่ไม่ได้เป็นชื่อนี้เขาก็ไม่อยากทำเออนี่น่าหน่ายใจ
0: คนเหล่านี้ก็ไม่อยากทำแต่เราก็ยอมรับว่าในสังคมนี้ก็มีก็มีคนไปรวมมาว่าเฮ้ยรวมบุฟเฟ่ที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส
1: อ
0: ะไรนะเราบอกเฮ้ยร้านแบบนี้มันจะใช้ได้ยังไงวะทำไมคุณเข้าสู่ระบบได้
1: ใช่ไหม คือมันรักกลั่นกันแล้วมันก็ไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังถูกไหมท่านนายกเห็นภาพแล้ว
0: จริงอย่างที่บอกนะคะว่ารัฐบาลน่ะอยากส่งอยากให้เราเข้าสู่ระบบทุกรัฐบาลจะส่วนใหญ่จะถามมาที่สมาคมว่าทำยังไงคนร้านอาหาร
1: จะเข้าระบบ
0: ได้หมดระบบภาษีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: อะไรเงี้ยน
2: ะ
0: เราก็อยากให้เพื่อนเข้านะเราก็อยากให้เราอยากให้เข้ามากเลยอย่างเงี้ยอยากให้แบบรัฐบาลก็มีรายได้ด้วยแล้วจำนวนร้านอาหารมันก็เยอะ
2: ค่ะ
0: นะฮะก็อยากทำแล้วเวลาถ้าสมมติว่ามันเกิดวิกฤตอะไร
1: ร
0: ัฐบาลจะได้ช่วยไปกับคนที่ถูกต้องไงฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนที่น่าสงสารอ่อนแอก็จะได้รับการดูแลแต่คนที่พยายามปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้อง
1: เป็นเด็กดีอย่างที่ว่านะ
0: ท่านจริงๆแล้วไม่ใช่รายใหญ่นะ
1: ใช่อย่างเงี้ยเห็นภาพเลยเขาไม่ได้ว่าเป็น10ล้าน20ล้านต่อปี
2: ทีนี้ค่ะค่ะคุณธนิวัลย์ทีนี้เนี่ยคุณธนิวัลย์ก็เป็นคนรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารมานะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือไปถึงรัฐบาลถึงขอความกรุณาด้วยใช่ไหมคะอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ
0: จริ งแล้วก็ได้ส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว
1: โดยตรงเลยนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ไปถึงกระทรวงการคลังแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการหารือกับคนกับทีมนะคะที่จะเอาไปนำเสนอให้แต่ก็เมื่อ2วันก่อนก็เหมือนเห็นโฆษกสสพ.ค่ะเขาก็บอกมาว่าเขารับทราบแล้วรับเรื่องแล้วสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซ
2: ึ
0: ่งเป็นโฆษกกระทรวงนะคะเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นตัวกันกรองอะค่ะ
2: ค่ะรู้สึกว่าเขาจะบอกว่าไม่ได้ละเลยใช่ไหมคะท่านให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ละเลยกลุ่ม SME แต่ว่าจะมีเรื่องของมาตรการรองรับอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นอยู่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการใหม่ๆเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ม
2: ัน
1: จะช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเดือนแรกมันจะจบแล้วใช่ไหมฮะคือเราก็ตรงนี้จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อีตอนคนละครึ่งพลัสตอนครั้งที่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะ
0: ใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันอย่าลืมนิดนึงนะคะถ้าดูสถานการณ์คนละครึ่งพลัสเนี่ยมันเกิดมาตอนพฤศจิกาธันวา
1: ใช่
0: บังเอิญมันเป็นไฮซีซั่น มันเป็นไฮซีซั่นนะคะที่

0: ในร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารทุกร้านถ้าม
1: ีนักท่องเที่ยวมามีอะไรมาอย่างเงี้ยนะ
0: มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยมันโลซีซั่น
1: ข้างนอกก็ไม่มีมาช่วยแต่ข้างในก็จะโดนอย่างนี้อีกว่างั้นเนี่ยนะโอ้เห็นภาพเลย
0: คือจริงๆนะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเอกนิติแล้วมันติดฟังแล้วก็ให้เที่ยวดีมีคืนมาสำหรับเอาไปเอาประชาชน
1: เอาไป
0: ลดภาษีได้อย่างเง
1: ี้
0: ยอันนั้นก็มีมานะก็มีมาแต่อันนี
1: ้ไม่มีเลย
0: ความน้อยใจของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ย คือต้องดูที่มาของมันนะคะที่มาของไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยค่ะมันเกิดสมัยลุงตู่ที่ช่วยร้านอาหารตอนที่นั่งไม่ได้ไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดกับพอมันเศรษฐกิจรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยปี68เนี่ยเราเริ
1: ่
0: มพูดเมษาเนี่ยนะคะจนถึงกันยาเนี่ยก็คือร้านหลังจากสมาคมก็พยายามหาตัวนู่นนี่นั่นไปเสนอนะทำนี่ทำนู่นทำนั่น
1: สารพัดวิธีว่างั้นเลยนะ
0: มันลงตัวตรงที่ว่าอยากได้คนละครึ่งแล้วพอนั่นนายกอนุทินขึ้นมาเนี่ยวันแรกก็ที่ผ่านการโหวตจากสภาเนี่ยก็บอกเลยว่ารับคนละครึ่ง
1: สายเพื่อนเดี๋ยวขอญาตต่อสายหน่อยเนาะกำลังขมวดกันเข้ามาเลยทีเดียวนี่นะฮะ
2: ค่ะ
1: ทันไหมทันอยู่ฮะ
2: ท่านก็ออกมาสะท้อนนะคะแต่ว่าในมุมของทางรัฐบาลเนี่ยเห็นว่านะคะก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ละเลย SME นะมีมาตรการรองรับอยู่แล้วสิ่งที่อาจจะทำอย่างเช่นภาครัฐอาจจะมีเรื่องของการออกเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อที่จะช่วยเหลือด้านสภาพคล่องไปก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องของมาตรการใหม่ๆเนี่ยก็เห็นว่าอยู่ระหว่างการพิจารณากันกรองอยู่นะคะนะคะก็เรียกได้ว่าบอกว่านโยบายปัจจุบันคือช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนแล้วก็จะขยับมาตรการให้ครอบคลุมกลุ่มอื่นๆตามลำดับ
1: ก็ขอให้เร็วหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยเดือนแรกมันจะหมดแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะกลับมาคุยกับคุณธนิวันต่อค่ะต่อค่ะ
0: ตอนกันยาปี66 68นะคะ
1: ปีที่แล้ว
0: เขาบอกว่าพอบอกว่ารัฐบาลรับลูกนะเราก็ได้ทางสมาคมก็ได้รับเชิญไปคุยกับทางคุณต้องสิริพงษ์นะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคะก็บอกว่าเราขอฝากไว้ด้วยนะคนละครึ่งเนี่ยให้แต่บุคคลไม่ให้นิติบุคคล
1: ไม่ให้นิติบุคคล
0: เราก็ดีใจก็รับลูกฟังให้นิติบุคคลขอโทษทีความจริงเริ่มมาเอะใจนิติบุคคลที่ไม่เกิน 1.8 ล้าน
1: อ๋อมีขยักก็อีกว่างั้นเนี่ยนะ
0: ก็มีไงครับบางที่มาแล้วก
1: ็
0: เราก็บอกว่าก็เจรจากันก็บอกว่าเนี่ยก็ประเด็นประมาณนี้แหละค่ะว่าเราก็คาดหวังนะว่าจะช่วยเราได
1: ้
0: ต้องก็ทางกระทรวงการคลังก็ให้เที่ยวดีมีคืนมาใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าช่วงนั้นน่ะเศรษฐกิจมันเริ่มมันปลายปี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันปลายปีแล้วปีนี้ถ้าดูณเวลานี้นะคะพฤษภาคมมิถุนาปีที่แล้วเรายังพูดเรื่องต้มกบกันอยู่เลยนะ
2: ใช่ใช่กำลังซื้อยอดขาย
0: มันค่อยๆรู้สึกว่าไม่ไหว
1: น้ำมันเริ่มค่อยๆเดือดขึ้นร้อนขึ้น
0: ใช่แต่ปีนี้นะคะมันตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคา
1: ไป
0: ด
1: ี
0: เซลโอ้โห
1: ยังไม่ลงเลยตั้งแต่วันนั้นเดียวสวัสดี
0: เพราะฉะนั้นน่ะความเดือดร้อนในปีนี้เนี่ยเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตอนแรกเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคตั้งแต่มีนักข่าวถามว่าเห็นก็ยังไงสมาคมเสนอเท่าไหร่เสนอ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ก
0: ็จนเหลือ 1,000 ก็เราเข้าใจมากเลยค่ะว่ารัฐบาลอยากช่วยรายเล็ก
2: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้เข้าใจก็พยายามทำความเข้าใจเพื่อนก็จะพูดประมาณนี้แหละค่ะว่าแล้วเราเนี่ยเป็นผู้เสียภาษีนะเรามีแรงงานในระบบนะเรามีแวดจ่ายทุกเดือนนะ
1: เราเป็นเด็กดีว่างั้นนะ
0: เป็นเด็กดี
2: ได้
0: ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรค
2: ่ะค่ะคุณธนิวันทีนี้เนี่ยถามถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังซื้อลดลงยอดขายลดลงเห็นบอกว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าต้นทุนก็เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นในหลายๆด้านเลยใช่ไหมคะสะท้อนออกมาหน่อยได้ไหมคะว่าต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นอื่นๆเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างที่เราอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าเหมือนกับว่า
1: หนักเลยข้างหลังเลยนะ
0: คืออย่างนี้นะ

0: ไออย่างพวกวัตถุดิบที่มันเป็นวัตถุดิบประจักษ์ฝรั่งเนี่ยนะข้าวสารเนี่ยตอนนี้ขึ้นแน่ขึ้นไปแล้วประมาณ10บาทมั้งคะซึ่งกิโลละเท่าไหร่เนี่ยเห็นบอกว่าขึ้นแล้วก็ไข่เนี่ยไข่ฟองเล็กก็ขึ้นอีกครั้งละ6บาทเห็นไห
1: ม
0: คือบรรดา
2: ใช่ไข่นี่ขึ้นนะหนักกัน
0: ไก่หมูเนื้อไก่แต่พวกเนี้ย
2: หมูก็ขึ้นหมูขึ้นมา3รอบแล้วปีนี้
0: ใช่เราจะเห็นสินค้าราคาพวกเนี้ยมันขึ้นมันแบบขึ้นแบบงงๆอ่ะนะว่า
2: เฮ้
0: ยม
2: ัน
0: จะไปสุดที่ไหนอ่ะ
2: ใช
1: ่
0: สมัยก่อนทราบไหมฮะว่าไข่เนี่ยจะขึ้นทีนึงสลึงนึง50ตะก
2: ั่วโอ้โห
0: เรื่องใหญ่มากเลยนะ
2: ปีนี้ขึ้นมา3รอบแล้วครับ
0: นั่นเราจะเห็นมาเออนี่ติดตามมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ผมอยู่ฝ่ายเกษตร
0: เพราะนั้นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยตอนนี้นะมันคาดไม่ได้เลยค่ะว่าต้นทุนวัตถุดิบตัวไหนเนี่ยมันจะหยุดที่ตรงไหนมันจะไปตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนหมดน่ะใช่ไหมสินไอ้บรรดาไอ้จักไม่ว่าจะไอ้เรื่องสงครามอ่าวเนี่ยนะคะมันก็เป็นต้นทุนบรรจุพันต้นทุนอะไรมันก็มาหมดเพราะนั้นเนี่ย
2: ทุกอย่างที่ใช้พลาสติกก็ขึ้นหมดเลย
0: ต่อให้คุณขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าฉันขายได
2: ้ฉันก็พออยู่ได
0: ้พออยู่ได
2: ้
0: ใช่ไหมแต่ทีนี้ต้นทุนก็ขึ้น
2: ฉันก็ขายไม่ได้อีก
0: ขายไม่ได้อีกใช่ไหมอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยร้านทุกร้านเนี่ยนะเขาจะมีสูตรว่าร้านขนาดกลางนะที่เราเลิกพูด S แล้วนะเราเลิกพูด S ที่ประมาณยอดขายวันละหมื่นนะเรามาพูดยอดขาย 3-4 หมื่นกันนะพวกเนี้ยเขาก็จะมีตัวเลขว่า2วันขาดทุน3วันขาดทุน2วันเสมอตัว
2: 1วันกำไรอ๋อนึกออกแล้วขาดทุน3เสมอตัว2กำไร2รวมเป็น7วันเนี่ยนะ
0: ซึ่งจริงๆในสูตรแบบนี้ร้านอาหารอยู่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
0: แต่คุณอันนี้คือพวกที่บอกภัตตาคารพวกที่ภัตตาคารที่เขาให้ข้อมูลกันแบบนี้น
1: ะ
0: ตอนนี้เป็นประมาณแบบนี้แต่ว่าเราตอนนั้นเราก็ฟังกันอยู่ว่าทุกคนนะทุกคนจะหลังจากภาวะของไอ้นี่ค่ะภาวะไอ้จากเรื่องโควิดเนี่ยทุกคนก็ตุนเรื่องเงินสดแต่เงินสดหรือว่าไม่ลงทุนเพิ่
2: ม
0: เพราะนั้นสายป่านพวกนี้ก็จะมีสัก 3-4 เดือนเนี่ยคงพอไหว
2: หลังโควิดมา
0: ขนาดนี้เราเข้าใจนะแต่ว่าที่อันนี้คือที่พูดถึงบรรดาภัตตาคารตามชื่อสมาคมน
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือคนที่คุ้นเคยเพื่อนๆที่อยู่ในสมาคมจะเป็นไอแบบนี
2: ้
0: อันนี้เราเข้าใจว่าเราสามารถรอมาตรการรัฐบาลได
2: ้
0: อันนี้เขาก็อยากได้เรื่องลดค่าน้ำค่าไฟลดภาษี
2: ช่วยตรงไหนได้
0: นะอันนี้เขาไม่ได้อยากมาได้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่บังเอิญเนี่ยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ๆก็สะดุ้งขึ้นมาเรื่องนี้นะคะว่าพวกร้านลายเอฟนะคะ
2: ที่ขนาดเล็ก
0: นะ
2: เกิน18ขึ้นมานิดหน่อยเกินล้าน8
0: ที่เราก็เราก็ไม่รู้ว่าผลกระทบเกิดถึงเขาเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็อยู่กับเพื่อนๆที่ทุกคนจะต้องมาเป็นอินฟูท
2: ุ
0: กคนจะต้องลีนตัวเองทุกคนจะต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยนะในงานที่ทำให้ต้นทุนมันคงเสถียรไม่มีเวฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำยังไงเนี่ยเราจะมีจุดเด่นของของตัวร้านเราสินค้าเรา
1: อะไรต่างๆทุกอย่าง
0: อันนี้เราพูดกันกับเพื่อนไซส์นี้อยู่นะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้ว
2: เรามีไซส์เล็กกว่านั้นอีก
0: ไซส์เล็กเนี่ยเขาไม่มีปากมีเสียง
2: ใช่ใช่
0: เราได้ยินเขาเนี่ยเราก็แบบว่าเขาไม่มีใครช่วยพูดนะแล้วจะลืมเขาหรือเปล่า
2: ซึ่งจริงๆถ้าในทัศนะของผมเนี่ยนะขออนุญาตว่าจริงๆภาครัฐเนี่ยก็ควรจะต้องพูดจาเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่ารอให้เกิดการร้องเรียนแล้วบอกว่าเราเตรียมการไว้แล้วถ้าไม่บอกเขาก็ดูเหมือนมันเวิ้งวางเขาไม่เห็นขอบสังข้างหน้าใช่ไหม
0: ได้คำหนึ่งนะเขาเวิ้งวาง
2: ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้าถ้า สมาคมธนาคารไม่ออกมาช่วยถ้าคุณธนิวัฒน์ไม่ออกมาส่งหนังสือเนี่ยมันจะพูดคำนี้ขึ้นมาไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่มีการร้องเรียนขึ้นมาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้จริงๆถ้าเตรียมการไว้เนี่ยมันต้องบอกตั้งแต่แรกแล้วด้วยบอกไหมฮะพอที่โครงการไทยช่วยไทยฟังหรือว่าผมเรียกติดปากว่าคนละครึ่งเนี่ยมันก็ผ่าเข้ามาครึ่งเดือนแล้วแต่ครึ่งเดือนแรกหรือสามเดือนครึ่งเองเนี่ย
1: ค่ะเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยคุณธนิวัฒน์การล้มของการ

0: ล้มหายตายจากของร้านอาหารนี้หลังจากนี้นี่จะเป็นยังไงคะสำหรับทิศทางแล้วก็แนวโน้ม
1: ก็คือไซส์ประมาณเนี้ยนะไซส์ยอดขายวันละประมาณ 10,000 เนี่ยเดิมเนี่ยถ้ามันมีผลกระทบแค่ประมาณอะไรนะ 30% เนี่ยก็ยังเชื่อว่าก็ยังพอประคองตัวเองไปได้นะแต่ว่าถ้าผลกระทบมาคือมันดูไม่เยอะนะที่เมื่อกี้บอกว่าได้ยินแว่วๆระหว่างรอสายว่าตอนนี้มีคน1 ล้านคนน่ะใช้สิทธิ์หมดไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ลืมนะว่าโครงการนี้รัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลมีคนตั้งเกือบ30 ล้านคนนะคนครึ่งประเทศเลยนะคะที่มีสิทธิ์อ่ะคือเราอย่าไปนับเด็กอะไรอายุน้อยๆนะคนแก่ที่ไปเปราะบางอะไรเงี้ยหรือว่าหรือในประเทศไทยเนี่ยนะไอ้อย่างอะไรนะแรงงานต่างด้าวไม่ได้นะ10 ล้านคนไม่ได้เปราะบาง10 ล้านคนนะคนอะไรอ่ะคนที่ไม่มีสิทธิ์เด็กอะไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบทุกคนในประเทศนี้ได้คนละครึ่งให้ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะฉะนั้นมันฟังดูเหมือนที่ฉันตอนแรกก็คิดไม่ทันนะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาบอกบ้านเขามี5 คนตอนเนี้ยเขาก็ผัดกันผัดกันซื้อของเข้าบ้าน
2: พอห้าคนเนี่ยคนแรกใช้ไป5 วันเต็มว่างั้นเนี่ยนะอีกคนนึงก็มาอีก
1: ห้าคนในหมู่ในบ้านเนี่ยนะก็ครบเดือนแล้วไงคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ย่อมมีผลกระทบต่อลายเอสเนี่ยนะคะซ
2: ึ่
1: งเอสเนี่ยเขาก็ถามว่าเราบอกว่าไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีผลเขาอาจจะแบบสู้ได้4 เดือนเนี่ยนะเราก็ต้องช่วยตัวเองมีกำลังแข็งแรงพอที่จะแบบทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อมาร์เก็ตติ้งใดๆก็ตามทีหรือว่ามีสายป่านหาเงินอะไรมาซัพพอร์ตเหมือนสีน้อยอะไรเงี้ยก็ปิดอินโนเวทไปอะไรเงี้ยใช่ไห
2: ม
1: ไซส์นู้นอ่ะจะมีแต่ไอไซส์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปิดไปเนี่ยมันหมายถึงลูกจ้างสมมติว่ามี10,000 ลายนะสมมติว่ามี10,000 ลายไอลูกจ้าง5 คนเนี่ย
2: 50,000 คน
1: เขาก็บอกว่าเขาตู้ไม่ไหวไว้เจ๊ขอปิดร้านสัก4 เดือนแล้วกันเดี๋ยวมาใหม่ในเมื่อเขามีสาขาเดียวเนี่ย
2: ใช่
1: เขาจะเอาลูกจ้างไปไว้ตรงไหนอ่ะ
2: ก็นั่นน่ะสิฮะ
1: แกกลับบ้านแกไปก่อนนะเดี๋ยว4 เดือนมาใหม่นะ
2: เขากลับแล้วเขาก็ไปยาวแล้วทีเนี้ย
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: คนพวกนี้ก็ต้องไปหางานใหม่อะไรเงี้ยคือเราก็ฟังดูดีเนา
0: ะ
1: แล้วถ้าเรามีแรงนะตอนนี้มันไม่ดีเดี๋ยวเราเซฟตัวเองหลบไปก่อนแล้วกัน
0: เดี๋ยวก็รอดูนะคะส่งไปถึงได้ค่ะพอเห็นภาพนะคะคุณธนิวันเพราะว่าส่งข้อเรียกร้องไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะปรับจะปรับหรือเปล่าจะปรับเกณฑ์หรือเปล่าเดี๋ยวรอดู
1: รัฐบาลก็ไม่ได้เสียอะไรนะว่าผลงานก็เหมือนเดิม
2: ใช่ไหม
1: สมมติว่าเรารู้ว่าอาจจะมีสัก10,000 คนอ่ะมันอาจจะมีคนสมัครสัก5,000แต่เหมือนคุณได้ฮีลใจเราอ่ะเนี่ยคุณได้ดูแลใจเรา
2: ไม่ทิ้งใครว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับวันนี้
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: คุณธนิวันครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ
2: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับ15:09 ในขณะนี
0: ้เดี๋ยวไปคุยประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด
2: ็
0: น
2: ร้อนอีก
0: สถานการณ์ชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาดีกว่านะคะมีหลายประเด็นให้ต้องคุยเลยไม่ว่าจะเป็นทางฮุนเซนออกมาพูดนะคะแล้วก็สอดรับสอดคล้องกับทางฮุนมาเน็ตที่ไปพูดอีกนะคะในเวทีที่เวียดนามอะค่ะว่าเหมือนเราไปลุกล้ำดินแดนของเขาอะไรแบบ
2: ไปทางนั้นอีกว่างั้นนี่
0: น
2: ะแล้วก็อะไรเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หลักของเขาอ่ะขึ้นมาแล้วก็ต้องมาลบอีกว่างั้นเนี่ยนะลบทิ้งนะลบไม่ใช่ลบนะฮ
0: ะ
2: แต่ว่ามันก็เสี่ยงต่อการที่จะลบจริงหรือเปล่ารอบ3เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นที่เราต้องจับตาด้วยนะคะแม้ว่าทางกระทรวงกลาโหมจะออกมาปฏิเสธเรื่องของที่จีนส่งรถถังให้แต่ก็บอกว่ารู้มาอยู่แล้วแหละ
2: แต่ว่ามัน
0: เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปะทะกันเลยนะคะ
2: ข้อตกลงเก่าเขาว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช
2: ่เพราะปะทะจริงเนี่ยผมจำได้ก็คือไปปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วประมาณที่24มั้ง
0: แล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้าเรื่องของกระบวนการอันครอสด้วยอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะ
2: อ่
0: ะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบนะคะอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์

0: จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนภัทรค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์วิเคราะห์หน่อยค่ะมองสปีดที่หุนมาเน็ตไปพูดใน
1: ยังไง
0: เวทีของเวียดนามนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางฮุนเซนก็ออกมาพูดอีกเกี่ยวกับเรื่องว่าเออเราเนี่ยไปคือเนื้อหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องว่าเราไปลุกล้ำใช่ไหมคะพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ยังไงอาจารย์
0: เออถ้ามองในเรื่องของการหวังผลทางการเมื
1: อง
0: การเมืองในบ้าน
1: เขาจะเลือกตั้งเขาแล้วนี่ใช่ไหมล่ะอาจารย์
0: มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์หรือว่ายังไง
2: ครับก็ขออนุญาตค่อยไล่ทีละประเด็น
1: เชิญครับอาจารย์ครับเชิญครับ
2: ครับว่าอันแรกส่วนของคุณเซนเนี่ยไปพูดนะครับบอกว่าวิธีการนะครับเขามองว่าไทยเนี่ยกำลังยึดครองนะครับที่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายต้องถูกทวงคืนนะครับไทยเลือกในสองทางก็คือหนึ่งจะจะคืนอย่างสันติหรือว่าใช้กำลังทางทหารก็จะไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคำที่ถือว่าค่อนข้างรุนแรงที่คุณเซนเนี่ยพูดออกมาแต่จะสังเกตว่าเขาหลังจากที่มีการพูดและสื่อต่างๆเนี่ยมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปเนี่ยเขาเริ่มเหมือนพยายามเปลี่ยนวิธีในการที่จะสื่อสารเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อกัมพูชาได
1: ้
2: ทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงสำคัญเนี่ยคือการที่คุณเซนพูดว่ามีสองทางให้เลือกว่าจะเจรจาหรือใช้กำลังจริงๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากนะครับที่มันอาจจะไปกระทบต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญหลักหนึ่งที่เขาเรียกว่าหลักการข้ามขู
1: ่
2: ว
1: ่
2: าคือกฎหมายระหว่างประเทศ
1: มันมีอยู่
2: มันมีอยู่ครับมันไม่ได้พูดแค่เรื่องของการใช้กำลังอย่างเด
1: ีย
2: วแต่มันพูดถึงเรื่องการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังด้วย
1: ว่าจะใช้กำลังไปการขู่นะคือก็ห้ามไว้เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับสิ่งนี้ก็ถูกห้ามไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่ากฎบัตรประชาชาติเขียนไว้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้กำลังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาจะต้องระวังถ้อยคำนะครับเซนเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาพยายามจะแก้นะครับถ้อยคำเพราะว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่มีความเสี่ยงมากนะครับการที่ใช้กำลังหรือการขู่ว่าจะใช้กำลังต่ออีกดินแดนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ชอบด้วยคนหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วแม้ว่าเขาจะเชื่อโดยสุจริตใจว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนของตัวเองสมมติครับว่าเขาเชื่ออย่างนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ไปใช้กำลังนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักที่เราอนุญาตให้มีการใช้กำลังโดยชอบได้เนี่ยมันคือหลักในการป้องกันตนเองเช่นถูกโจมตีก่อนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองกลับ
1: อันนี้หลักที
2: ่ได
1: ้
2: แต่ไม่ใช่เป็นการไป
1: ขู
2: ่เพื่อจะยึดเอาดินแดนของชาติหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากจากที่คุณเซนพูดนะครับทีนี้เราต้องไปดูต่อนิดนึงพอขยับมาในอีกกรอบนึงตอนที่เขาไปพูดคุยในเวทีอาเซียนเนี่ยนะครับผ่านทางคุณมาเน็ตเนี่ยเขาก็วิธีการเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะพูดนะครับว่าประเทศไทยก็ยังลุกรานเขาในการกัมพูชาเตรียมรับกดเหยื่ออยู่ใช่ไหมครับทีนี้อันนี้ก็มีความเสี่ยงอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปคุยกันในกรอบอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยก็เคารพหลักการที่สำคัญก็คือหลักอธิปไตยของชาติอื่นและการไม่แทรกแซงนะครับกิจการภายในของรัฐอื่นการที่พูดว่าจะใช้กำลังหรือขู่ก็ตามเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะของกัมพูชา
1: สองเด้งเลยทีนี้
2: เขาวางตัวว่าเขาเป็นเหยื่อเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ใช่เหยื่อแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาอยู่พอสมควรนะครับสิ่งที่คุณเซนพูดเองก็ดีหรือสิ่งที่คุณมาเนตพูดเองก็ดีเนี่ยอาจจะถูกใช้เป็นหลักฐานในเชิงพฤติการได้แล้วเนี่ยคุณก็พูดไปในสิ่งที่มันอาจจะส่งผลกระทบนะครับ
1: ต่อ
2: ท
1: ่
2: าทีของเขาเองอันนี้เป็นฟุตปิ้นที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ขยับมาอีกหน่อยนึงอีกประเด็นนึงที่คุณเซนพูดเนี่ยคุณเซนเคยพูดว่านะครับเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาขอโทษนะครับคนกัมพูชาที่ไว้ใจประเทศไทยมากเกินไป
1: ถู
2: กนะครับทีเนี้ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยคือคนไทยฟังแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนพูดไปแล้วไม่ได้น่าเชื่อถือหรือตลกอะไรอย่างเงี้ยครับที่อาจจะแบบโหมันใครจะไปเชื
1: ่อ
2: แต่จริงๆการพูดลักษณะนี้เนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองที่สำคัญ
1: เออยังไงครับอาจารย
2: ์คือการที่คุณเซนบอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีไว้ใจไทยมากเกินไปจึงอาจจะไม่ได้มีการเตรียมพร้อมทางทหารนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเขาพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าปีต่อไปเขาอาจจะของบประมาณทางทหารเพิ่มได้
1: จ้
2: ออันนี้ก็คืออันนี้คือเป็นการสื่อสารจากคนในชาติตัวเองนะครับแล้วก็เขาอาจจะมองต่อแบบนี้ก็ได้ครับว่าเขารับผิดไปเองเพื่อที่จะให้คุณมาเนตไม่ผิดด้วยก็คือมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าที่กัมพูชายังไม่มีความพร้อมต่างๆเนี่ยเป็นความผิดของคุณเซน
1: เอง
2: เขารู้ตัวว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้คุณ

0: มันเนี่ยต้องรับผิด
1: อัน
0: นี้จริงๆก็คือเป็นนัยยะสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อสารจาก
1: โอ้โหนี่ลึกยาก เอง
0: อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องเหมือนฟังแล้วพูดเล่นๆที่คนอาจจะคนไทยก็รู้ดีอยู่แล้วว่าโอ้มันไม่จริงหรอกจริงๆสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ พฤติการที่ทำหลังจากนั้นมากกว่า
2: ถูกต้อง
0: เช่นการที่มีรถถังเข้าไปต่อให้จะบันบอกว่าจากจีนเป็นของเก่า
2: อะไรก็แล้วแต
0: ่แต่การที่มีอาวุธเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที
2: ่
0: ตรงบริเวณชายแดนเนี่ยจริงๆเนี่ยกัมพูชากำลังจะทำผิดข้อตกลงในการยุติปีที่แล้ว
2: ใช่ใช่
0: ตกลงกัน
2: ใช
0: ่ไหมครับ
2: ใช่
0: จะต้องไม่เพิ่มกำลังทางทหารบริ
2: เวณ
0: เพิ่มเติม
2: ข้อหนึ่ง
0: จะต้องไม่มีการเอารถถัง
2: เสริมอาวุธ
0: เพื่อนคนลบเสริ มอาวุธตลอดแนวชายแดนอันนี้จริงๆคุณผิดชัดเจน
2: ชัดเจน
0: แต่ว่าประเด็นนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีการสื่อสารออกมาเท่าใดนักนะครับจริงๆนี่เป็นอีกประเด็นนึงที่ประนามได้นะครับต
2: ้
0: องบอกว่าเป็นของใหม่ของเก่าก็แล้วแต
2: ่
0: การ
2: พ
0: กอาวุธมันก็ถือว่าเป็นการทำผิดข้อตกลงที่มีการพูดคุยที่อาเซียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่สำคัญเช่นเดียวกันครับ
2: เอ๊ะจุดนี้นี่ทางบ้านเราทางต่างประเทศของเราท่านศรีสารต่างหรือแม้แต่ทางกลาโหมเราต่างเนี่ยเราจะได้หยิบยกขึ้นมาพูดไหมในเรื่องประเด็นที่เขาเสริมรถถังมาไหมจะเป็นรถเก่าๆหรือว่าจะเป็นรถใหม่ก็แล้วก็แต่เนี่ยนะอาจารย์เขาของเราพูดไหมประเทศไทยเราได้พูด
0: คือบอกแบบนี้ครับว่าอันหนึ่งเราต้องแยกออกก่อนนะครับค
2: ือ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อพิพาทสองด้านนะครับคือทางบกกับทางทะเลทางทะเลตอนนี้ก็ไปอันทรอสว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตว่าทางกัมพูชาพยายามที่จะเร่งให้เกิดปัญหาทางบก
2: แล้วกัน
0: เหตุผลเพราะว่าเขารู้อยู่ครับว่าตอนนี้กลไกภายใต้ทางทะเลเนี่ยมันมีกติกาที่เป็นกติกาสากลที่เขาคิดเอาเองว่าเขาลากไทยไปขึ้นอันครอสได
2: ้
0: นะครับแต่ทางบกมันไม่มีครับทางบกปัจจุบันยังเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีอยู
2: ่ก็คือ
0: แง่ว่าเป็น KBC ที
2: ่
0: เรารู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้ว
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: ซึ่งประเทศซึ่งกัมพูชาเขามองว่าถ้าเร่งกระบวนการประชุม JBC เร็วขึ้นเท่าไหร
2: ่
0: มันอาจจะทำให้เขาได้ดินแดนที่เขาคิดว่าอันนี้อาจจะเคยเป็นดินแดนของเขาที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขาเองนะครับกลับขึ้นมาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามยั่วยุหลายๆทางนะครับก่อนหน้านี้วิธีการที่กัมพูชายั่วยุเขายั่วยุโดยการที่จะปฏิบัติต่อทหารในชายแดนมีผักอกบ้างนะครับมีการไปขัดขวางการล้อมรั้วลวดหนามของไทยบ้างซึ่งเขาเห็นแล้วว่าทหารไทยอดทนนะครับอดกันสุดๆจนดำเนินการต่อนั้นอาจจะไม่เวิร์กแล้วถ
2: ้
0: าเขาจะขยับมาดังนั้นก็ใช้วิธีการสื่อสารนะครับทางการเมืองการพูดของผู้นำของเขาคุณเซนทิมานิสเราก็ยังดูเงียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกวิธีการหนึ่งที่เขาทำได้คือการที่จะเสริมกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะไปโจมตีเขาก่อนและเขาจะได้อ้างสิทธิ์ในการที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นการเปิดกระทะรอบต่อไป
2: นี่คือ1 2 3ของเขาเลยว่ากันอย่างนั้นนี่นะฮะ
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหแม่อะทีนี้เรามองในยุทธศาสตร์ของเราบ้างฮะอาจารย
3: ์
2: อย่างนี้เราควรจะตั้งต้นหรือว่าเริ่มต้นยังไงจากยุทธศาสตร์ที่เรามีอยู
3: ่เราจะใช้อย่างเรื่องของการพูดเชิงรุกอย่างเข้มข้นจะตอบโต้เขายังไงด
2: ีหรือแม้แต่การอะไรก็แล้วแต่การเมืองขนาดอะไรต่างมันควรจะต้องไปในทางไหนฮะอาจารย
0: ์โอเคครับผมแยกแบบนี้นะครับเอาวิธีการในการดำเนินการของฝ่ายไทยก่อนนะครับอย่างผู้ใหญ่หน้าที่สุดนะครับก
2: ็
0: คือทางตัวที่เป็นคุณมาเนตเองนะครับที่มีการเหมือนกับว่ามีการไปพูดคุย
2: ในอาเซียน
0: นะครับแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพออกมาว่าเรามีการจับมือนะครับหรือมีการพูดคุยกันว่าเราจะยังไงแต่เขายังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันแต่มีภาพจับมือออกมานะครับซึ่งการทักทายตรงนั้นเนี่ยในเวทีที่เวียดนามนะครับที่ฮานอยเนี่ยก็เป็นการทักทายนะครับกันในเชิงมารยาทเฉยๆนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ผ่านท่านนายกอนุทินก็บอกว่าไทยเนี่ยเราไม่ลุกรานประเทศอื่นนะครับแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ติ่งหน่อยนึงบอกว่าถ้ากัมพูชาคิดจะใช้กำลังนะครับหรือลุกล้ำไทยเนี่ยค
3: ุ
0: ณต้องคิดให้ดีใช่ไหมครับทีนี้นัยยะที่พูดเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องคือสิ่งที่ท่านนายกอนุทินพูดเนี่ยจริงๆอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าเราต้องคุมช้อยคำให้ดีนะครับถามว่าทำไมถึงบอกว่าอยู่ในกรอบกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่ลุกลามใครและเราก็ไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยมันหมายถึงการที่เรานะครับปกป้องอธิปไตยและก็ป้องกันตนเองนะครับ
2: ซึ่ง
0: วิธีการนะครับที่ควรจะต้องนำเสนอก็จะต้องประกอบด้วยสักสามอย่างหนึ่งคือไทยเราไม่เคย

0: ู่ข่มขู่ใครว่าจะทำลายกับใครเลย
1: อ
0: ันนี้ตรงข้ามกับกัมพูชาที่มีการข่มขู่อย่างชัดเจน
2: เป็นข่มขู่ระดับผู้นำด้วยว่างั้นเนี่ยนะข่มขู่มาเนี่ย
0: ครับอันที่สองคือไทยบอกว่าไทยเราสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราถูกลุกร

0: อยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆนะครับในระดับผู้นำของประเทศทีนี้เราขยับมาอีกหน่อยว่าท่านระดับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับหรือฝ่ายความมั่นคงของไทยเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับอันแรกสุดนะครับผมค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ไทยดำเนินการเนี่ยไทยไม่ควรจะต้องดำเนินการเป็นรายวันคือมันไม่ใช่ว่ากัมพูชาทำอะไรแล้วก็ตอบโต้กับ
1: เ
0: หตุการณ์ไม่ได้ครับอันนี้คือมันเหมือนเป็นจะให้เกมมาอยู่ในฝั่งกัมพูชาแต่ว่าเราควรจะต้องตอบโต้อย่างเป็นระบบนะเป็นระบบหมายความว่าอะไรนะครับหนึ่งก็คือว่าในการที่เราเห็นว่ากัมพูชาดำเนินการอะไรเราต้องมีการทำบันทึกแถลงนะครับหลักฐานทางการพูดให้ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กัมพูชาบิดเบือนในอนาคตเพราะว่าอย่างใช้คำที่คุณเซนพูดอันนี้ชัดเจนถือว่าสามารถบันทึกได้เลยว่าใครมีสิทธิ์เลือกสองทางอันนี้มันชัดเจนมากๆว่าเป็นการข่มขู่นะครับอันที่สองคือเวลาใครแถลงการอะไรก็ตามไทยจะต้องยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศถามว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นหลายท่านผู้ชมอาจจะผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เคารพกฎหมายตลอดในกัมพูชาและหากที่ไม่เคารพทำไมต้องมัวแต่ปฏิบัติแบบนี
1: ้
0: จะสังเกตว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของอันครอสเส้นทางทะเลเนี่ยคือเข้าสู่กรอบที่เป็นกรอบกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นเวทีระหว่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศถ้าประเทศไทยเรายึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศตลอดอย่างนั้นซึ่งเราก็ยึดมาตลอดเนี่ยแบบนี้มันก็จะทำให้ไทยเนี่ยได้เปรียบตอนที่ไปพูดคุยซึ่งเราไม่รู้ว่าในอนาคต
1: มัน
0: จะมีประเด็นที่จะนำสู่ข้อพิพาทรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: อ
0: ันที่สามผมคิดว่าไทยควรจะต้องเน้นมาตรการป้องกันชายแดนของไทยนะครับว่าเราเป็นมาตรการเชิงรับแบบรุกได้ในปริมาณที่มันเหมาะสมหรือมันได้สัดส่วนเช่นการที่กัมพูชาทหารกัมพูชาม
1: ี
0: การทักโอกมีการที่จะเข้ามาในฝ่ายไทย
1: ม
0: ีการที่จะพยายามขัดขวางการลื้อตัวรวดหนังนะเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระอิฐพระปูนในการที่จะทำอย่างเดียวผมคิดว่ามันอาจจะพอมีช่องทางในการตอบโต้กลับไปในลักษณะที่มันได้สัดส่วนจากพฤติการที่มันไม่ข้ามเส
1: ้
0: นไปถึงเรื่องการใช้กำลังนะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมคิดว่าไทยอาจจะต้องแยกเรื่องของการสื่อสารให้ชัดนิดนึงคือณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ไทยสื่อสารเนี่ยมันก็ค่อนข้างต้องบอกว่ามีความดีมากเร็วกว่าเดิมมากขึ้นแต่ว่าก็ยังช้าอยู่นะครับเราอาจจะแยกการสื่อสารให้ชัดเจนออกเป็น2ส่วนก็ได้ค
1: ือ
0: การสื่อสารภายในประเทศต้องทำแบบไหนกับการสื่อสารระหว่างประเทศต้องทำแบบไหนถ้าคือเอาอันแรกของการสื่อสารในประเทศมันคือการสื่อสารเพื่อที่จะช่วยให้คนนะครับในชาติเนี่ยร
1: ู
0: ้สึกมั่นใจในการกระทำของรัฐบาล
1: นี่ถูกต้อง
0: ซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าประชาชนเกิดไม่มีความเชื่อมั่นในการกระทำของประเทศไทยนะครับในการทำของรัฐบาลไทยเนี่ยการดำเนินการต่างๆมันก็อาจจะยากใช่ไหมครับต่อให้คุณมีหลักฐานมั่นใจแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคนไทยไม
1: ่เชื
0: ่
1: อ
0: มันก็ไม่ถูกต้องนะครับการปิดช่องทางหนึ่งคือช่องทางการสื่อสารทางระหว่างประเทศนะครับการสื่อสารช่องทางระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับเช่นคือณปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารของไทยเนี่ยหลายครั้งเป็นการสื่อสารที่เป็นภาษาไทยเป็นหลักอาจจะมีสังเกตบ้างในช่วงท้ายแต่ว่าเวลาสื่อนานาชาติหยิบยกคำใหม่ใช้เนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับกัมพูชาจะสังเกตนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาตอนเขาแจ้งสู่สาธารณะผ่านคุณมาเน็ตเมื่อวันที่2มิถุนาเรื่องที่จะเอาไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมนะครับภาพบังคับภายใต้อันคลอสเขาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและมีซับไตเติ้ลเรียบร้
1: อ
0: ยแต่ว่าพร้อมที่จะให้สื่อนานาชาติดูดไปลงได้เลย
1: เอาไปใช้ได้เลย
0: ดูที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ในขณะที่ของไทยต้องมานั่งแปลนั่งสรุปวิธีในการสื่อสารนี่มันก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันครับ
1: ซึ่งอันนี้ผมคุยกับอาจารย์มาทีหนึ่งแล้วว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะว่ากันอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นการสื่อสารว่าระหว่างเราไปให้กับกัมพูชาแต่มันคือสื่อสารให้กับสื่อหรือสังคมทั้งโลกถูกไหมอาจารย์
0: ต้องเลยครับถูกต้องเลยครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญครับ
2: ค่ะอาจารย์ล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยมีข่าวเข้ามานะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการไฟเขียวแล้วนะแล้วก็มีการอนุมัติงบนะคะจำนวน 9.8 ล้านบาทเพื่อที่จะสนับสนุนงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยและก็กัมพูชาเพื่อที่จะยกระดับข้อเท็จจริงด้วยนะคะก็น่าจะเป็นการเสริมศักยภาพเรื่องของการสื่อสารข้อมูลอาจจะเป็นเรื่องเนี่ยแหละค่ะอาจจะไว้ตอบโต
1: ้
2: ประเด็นเรื่องของกัมพูชาด้วยนะ
1: แต่มันไม่ควรที่จะตอบโต้รายวันถูกไหมฮะเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่านี่แหละแต่ว่าเราก็คือ ไม่ใช่ว่าเงียบเงียบกันไปไม่ได้มีนั่นอะไรต่างแล้วก็นิ่งกันไปซบเซากันไปมันควรจะต้องมีอะไรที่มันเป็นหลั

0: เป็นฐานเป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือสื่อสารให้คนไทยชัดๆรู้กันชัดๆว่าสถานการณ์อย่างนี้จะยังไงให้เกิดความมั่นใจในภาครัฐแล้วก็สื่อสารกับความเป็นสากลเนี่ยนะใช่ไหมอาจารย
1: ์แต่แสดงว่าแต่แสดงว่าถ้าไฟเขียวแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยก็ยกระดับเรื่องของการตอบโต้ข้อมูลแล้วก็ต้องการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงของไทยในเวทีโลกอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ถูกต้องเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาน่าจะเริ่มเห็นประเด็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะมีข้อที่อาจจะต้องเป็นข้อที่ต้องพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารออกไปสู่ประชาคมในนาชาติครับที่มันอาจจะยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารทางตรงเหมือนที่กัมพูชาเขาดำเนินการอยู่ณปัจจุบัน
1: ค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยเวลาเขาพูดออกมาเขาก็จะเน้นไปในเวทีโลกเวทีสากลอย่างคุณมาเน็ตเองเนี่ยอาจารย์อย่างที่คุณมาเน็ตเนี่ยไปพูดสปีดในเวทีของเวียดนามเนี่ยถ้าเราจับตาดูท่าทีของเวียดนามต่อสถานการณ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์มองยังไงคะ
2: ครับคือผมคิดว่าวิธีการที่กัมพูชาสื่อสารเนี่ยเขาเริ่มมีการสื่อสารในลักษณะที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นเลยจะสังเกตนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเขามีการพูดเนี่ยเขาจะให้สมมุตินะครับเขาจะให้เอกอัครราชทูตของเขาเองทูตตัวเองในต่างประเทศเนี่ยเป็นคนพยายามสื่อสารหรือบางทีก็สื่อสารผ่านสื่อมวลชนหรือว่าอะไรแบบนี้บ้างแต่จะสังเกตว่าในระยะหลังนะครับคุณมาเน็ตเนี่ยจะออกโรงเองคือการออกโรงเองของผู้นำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของการพูดที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าจะสังเกตว่าค่อยคำที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างระมัดระวังในการที่จะพูดเหมือนกันเพราะว่าในหลายอย่างที่เขาพูดมันอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศนะครับของเขาเองแต่ว่าวิธีจะทำเขาจะเตรียมสปีชมาทุกครั้งในเวทีต่างๆเนี่ยสังเกตว่าเขาจะพยายามค่อยไล่ระดับลงไปบอกว่าโอเคประเทศไทยเนี่ยมันประเทศไทยเราเนี่ยไปทำอะไรเขาแล้วก็เขาเนี่ยเป็นเหยื่อยังไงแล้วเขาเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยมีส่วนร่วมจากการกระทำของประเทศไทยอย่างไรบ้างนี่นะครับอันนี้คือจริงๆเป็นแพทเทิร์นที่เขาใช้ในการสื่อสารเนี่ยมาโดยตลอด
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเลือกแบบเวทีที่เป็นเวทีแบบระดับแบบว่าม
0: ีมิกซ์นิดหน่อย
1: ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะตั้งใจมา
0: เตรียมสปีดมาดีเอ๊อย่างนี้เนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆนะอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจนายกเขาหรอกหมัดต่อหมัดเนี่ยระหว่างการเตรียมตัวของฮูเน็ตกับท่านอนุทินของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์
2: เออคือเอาแบบนี้ครับคือจริงๆเนี่ยในตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจะมีคนอยู่3คนที่พูดอะไรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศคนแรกคือประมุขของประเทศแล้วแต่ระบบการปกครองเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีอะไรก็แล้วแต่คนที่2คือหัวหน้ารัฐบาลก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายกรัฐมนตร
0: ี
2: แล้วก็คนที่3ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
0: 3
2: คนนี้พูดอะไรจะส่งผลกระทบต่อประเทศนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมักจะถูกใช้เป็นหลักฐานในเวทีนานาชาตินะครับเวลาเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจะเรียกว่าชมหรือเรียกว่าไม่ชมมันทีแล้วแต่ทางผู้ฟังเราพิจารณานะครับว
0: ่
2: าการที่เราพูดแต่พูดแล้วข้อมูลผิดไม่พูดดีกว่าอันนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลที่แน่นอนนะพูดไปแล้วมั่นใจแล้วก็มีสคริปต์มีอะไรที่ป้องกันได้อย่างครบถ้วนเนี่ย อย่างเช่นถ้าเราจะสังเกตนะครับท่านที่ออกหลังๆที่ออกมาพูดเนี่ยอย่างฝ่ายไทยเนี่ยแม้กระทั่งเป็นการแถลงการณ์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศก็ดี
0: ค
2: นแถลงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
0: ท่านศิริศักดิ
2: ์ท่านตั้งที่ใช่ครับท่านที่เมื่อก่อนเนี่ยคนที่แถลงเนี่ยจะเป็นโฆษกของกระทรวงซ
0: ึ่
2: งน้ำหนักก็จะมีมากขึ้น
0: ใช่ครับ
2: ผมคิดว่าเอาเรียกว่าใช้คนให้บอกกับงานแล้วกันนะครับในการที่จะสื่อสารถ้าสมมติว่าทางท่านนั้นคิดอาจจะไม่ได้มีความถนัดในเรื่องการสื่อสารในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมอบหมายให้กับคนที่ควรที่จะมันมีความสามารถและเขาเข้าใจบริบททางการพูดหรือเวทีนานาชาติเนี่ยพูดก็อาจจะเหมาะสมกว่าครับ
0: แล้วก็ถ้ามีการเตรียมการกันไว้ก่อนมันก็จะมีร่องมีรอยต่างๆของมันแล้วก็มันจะแข็งแรงกว่านะใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับก็ถ้าสมมติว่าจะเป็นกรณีที่ทางท่านนายกอนุทินจะพูดเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องเตรียมเรื่องของการสื่อสารให้ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ใช่ว่าปกติ
2: แม้กระทั่งทางคุณมาเน็ตเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาต้องมีทีม
0: เขาก็ไม่ได้คิดฉับพลันขึ้นมาหรอกเขาต้องเตรียมมีคนเตรียมสปีดดังนั้น
1: ค่ะ
2: ใช่ครับก็เลยคิดว่าน่าจะต้องอยู่ในรูปแบบนั้นครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าจากเรื่องของความมั่นคงนะคะทีนี้ก็ต้องมาสู้กันในเรื่องของการนำเสนอข้อเท็จจริงตามเวทีโลกต่างๆโดยใช้เรื่องของข้อมูลเนาะอันไหนที่เขาเวลาพูดเขาอาจจะพูดแล้วก็พยายามที่จะส่งไปถึงคนในบ้านเขาหาเสียงในบ้านเขาแต่ว่ามันไม่จริงแต่มันไม่จริงเราก็จะต้องออกมาตอบโต้ในข้อมูลที่มันไม่จริงนะคะแต่ทีนี้อาจารย์อย่างเรื่องของ

0: การเข้าสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะมันจะมีข้อกังวลหรือมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบยังไงไหมคะอาจารย
1: ์โอเคครับเรื่องการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศก็คือ UNCLOS นะครับสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีชาติใดชาติหนึ่งตัดสินใจไม่รับเขตอำนาจของศาลในการที่จะตัดสินใจเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเพราะว่าเราจะไม่ไปสานโลกเราจะไม่ไปสานทะเลเกี่ยวข้องกับเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลมันก็เลยถูกบังคับเข้าสู่กระบวนการการเป็นนอมภาคบังคับโดยสภานะครับทีนี้ถามว่าหลายๆท่านตอนนี้ท่านหลายท่านจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันครับว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อทางคุณมาเน็ตเนี่ยได้มีการประกาศตั้งผู้ประนอมเสนอตั้งผู้ประนอมภาคบังคับนะครับแล้วก็มีการตั้งผู้ประนอม2ท่านเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเรามีเวลาทั้งหมดประมาณ21วันก็คือถึงประมาณ23มิถุนายนนี้นะครับในการเสนอผู้ประนอมฝ่ายไทย2คนนะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็จะไปตั้งประธานอีก1คนเป็น5คนนะครับหลังจากนั้นกรรมการชุดนี้ก็จะมีระยะเวลาทำงานประมาณ12เดือนนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคือตรงนั้นครับข้อกังวลอันนึงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะสามารถนำเสนอพยานหลักฐานต่างๆเพื่อให้เชื่อว่าบริเวณใดมันเป็นเขตแดนนะครับทางทะเลของประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนและสอดคล้องต่อหลักการที่เป็นหลักการสากลมากน้อยแค่ไหนครับณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายที่เรียกว่าUNCLOSนะครับมีอยู่ทั้งหมด320ข
2: ้อ
1: ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับที่ทางกระทรวงการต่างประเทศจะไล่ประเด็นทั้ง320ข้อให้กับประชาชนคนไทยรู้เรื่องทั้งหมดใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องค่อนข้างเทคนิคพอสมควรผมคิดว่าวิธีการที่เราอาจจะไว้ใจนะครับการทำงานได้คือณปัจจุบันเนี่ยคณะผู้ประนอมจะทำงานอยู่บนฐานของUNCLOSทั้ง320ข้อซึ่งประเทศไทยก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทำไมประเทศไทยถึงเชื่อว่าเขตแดนทางทะเลของประเทศไทยเป็นแบบนี
0: ้
1: และในทางขนาดเดียวกันจะต้องหักล้างให้ได้ด้วยว่าทำไมถึงสิ่งที่กัมพูชายื่นมาถึงไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้คำว่าทำใจให้ร่มๆนะครับก็คือว่าหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการประนอมเนี่ยอาจจะมีข้อมูลออกมาน้อยมากเหตุผลเพราะว่าหลายๆเรื่องอาจจะเป็นท่าทีที่ประเทศไทยอาจจะเก็บไว้ใช้เป็นอาวุธลับในการ
2: ในการต่อสู
1: ้ถูกต้องเลยครับดังนั้นแล้วเราอาจจะต้องไปรออีกทีนึงตอนที่กระบวนการประนอมแล้วเสร็จนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าการประนอมออกมามันจะมีผลสมบูรณ์แต่ว่ามันก็อาจจะเกิดข้อกังวลเหมือนกันครับกับประชาชนว่าแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ทางหน่วยงานของประเทศไทยตกลงเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงๆนะครับในคณะประนอมภาคบังคับเนี่ยผลของรายงานไม่มีสภาพบังคับแต่ถ้าสมมติว่าประเทศไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแบบทวิภาคีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางท่านเสียสักอยากจะทำตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อที่จะคุยกันให้ได้
2: คุยกันสองคนนี่นะ
1: คุยกันสองคนนะครับประเทศไทยเราอยากทำแบบนี้มาตลอดเพราะมันเป็นเรื่องอธิปไตยของชาติแล้วก็ไม่ควรจะให้ชาติที่สาม
2: ที่สามเข้ามา
1: เกี่ยวข้
2: อง
1: ใช่ครับทีนี้กระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยเอกสารทั้งหมดจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะหลังจากเสร็จนะครับแล้วถ้าจะตกลงเป็นเรื่องสนธิสัญญาเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายในสูงสุดของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญและก็ต้องผ่านสภาอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปตกลงกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนที่การไว้อีกหลายขั้นตอนเหมือนกันกว่ามันจะถึงตรงนั้นก็อยากจะให้เชื่อมั่นกับการทำงานของทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าเท่าที่ดูวิธีการทำงานยุคนี
2: ้
1: ที่กระทรวงการต่างประเทศค่อนข้างแอคทีฟนะครับสำคัญมากในการที่จะด
2: ูครับครับผมเอาละครับครบถ้วนแล้วก็ฝากอาจารย์ของผมให้ด้วยในการที่จะเกาะติดเรื่องนี้ไว้เนี่ยสำหรับที่จะมาอธิบายให้กับคนไทยเราฟังเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะนะคะก็เรียนรู้เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนพันธ์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ครับยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพัชชาตินักรบนะคะอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเหงาแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีค้ามุขนีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับที่เราจะรื่นรถดนตรีไทยแล้วก็ผสมผสานในกับบทเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆนะครับอาจจะมียุคใหม่ๆมาผสมผสานบ้างก็ถ้าว่ามีการบันทึกเสียงด้วยแนวทางร้องแบบเก่าๆนะครับเราก็จะเรียกว่าจะสืบสารจะอนุรักษ์แล้วก็จะเผยแพร่เรียกว่าพัฒนาการทุกรูปแบบที่จะทำใหเพลงไทยๆของเรานั้นยังคงอยู่ได้นะครับเพราะว่าความเป็นไทยนั้นคือสมบัติของชาติไทยที่เราจะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานสืบต่อไปในช่วงหลังๆนี้ก็ยินดีที่มีแฟนเพลงจากต่างจังหวัดนิโทรศัพท์กันเข้ามาหลายจังหวัดเลยนะครับก็ยินดีที่คลื่นชัดอยู่หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับแต่มีท่านผู้ฟังก็เขียนจดหมายมาถามมาคุยมาอะไรกันมากมายเลยทีเดียวโดยมากเกี่ยวกับเพลงเก่าๆนะครับก็มีนักศึกษานะครับจากสถาบันหนึ่งนะครับโทรศัพท์มาคุยก็ถามถ่ายเรื่องเพลงเก่าๆว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยได้ฟังหลังๆมาแล้วฟังเข้าแล้วก็มีความสนใจมีความมารักในทำนองเพลงต่างๆเหล่านั้นบอกว่าเพลงยุคเก่าๆนี่ดีครับก็ไปหาซื้อหาฟังที่ไหนอยากจะมีเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเงี้ยคงจะหายากสักหน่อยนะครับนอกจากว่าจะมีเป็นลิสต์รายการอยู่แล้วว่าต้องการเพลงใดบ้างแล้วก็ลองไปสืบค้นตามห้างเป็นเสียงหรือว่าที่เขามีเผยแพร่ซีดีเทปในยุคเก่าๆนะครับพอจะมีบ้างในกรุงเทพนะครับรู้สึกว่าทางต่างจังหวัดเขาก็มีหลายรายการนะครับที่มีจัดรายการเพลงเก่าๆอย่างนี้นะคล้ายๆอย่างของเรานี่มีน้องๆถามมาคนหนึ่งนะครับจะเรียกว่าเป็นหลานก็ว่าได้บอกว่ามีคุณลุงเป็นนักดนตรียุคเก่านะครับเคยร่วมงานอยู่กับวงคีตวัตนี่ก็เห็นบอกว่าเก่ามากนะครับคือท่านถามว่ามีวงอะไรบ้างที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวรุ่นนั้นผมก็ไม่แน่ใจแล้วผมว่าวงคีตวัตนี่ยังไม่เก่าทีเดียวนะครับวงคีตวัตนี่อยู่ในช่วงสมัยประมาณสัก50-60ปีเห็นจะได้นะครับ50ปีเห็นจะได้ตอนนั้นเนี่ยคุณไพบูลย์ลีสุวัตหรือไงนะครับวงคีตวัตนี่ตอนนั้นคุณศรีสลายสุชาติบุตรก็ร่วมวงอยู่ด้วยช่วงยุคนั้นเป็นยุคของห้องอาหารห้องไนท์คลับบาร์นี่กำลังแรงนะครับวงนี้ก็จะมีบรรเลงอยู่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเป็นเคยบรรเลงอยู่ในคลับหนึ่งผมจำไม่ได้เนี่ยชัดว่าในคลับไหนเนี่ยทั้งที่สมัยก่อนนี้ผมก็ชอบเที่ยวแล้วก็เที่ยวไปฟังเพลงไปศึกษาหาความรู้เก็บมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนี่นะครับถ้าเอาจริงๆแล้ววงดนตรียุคเก่าๆที่น้องๆถามมานี่ผมว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยต้องย้อนหลังไปดูนะครับเมื่อช่วงสมัยสงครามสงบใหม่ๆนะครับจากไหนจากสงครามโลกครั้งที่2สงบใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยละครเวทีก็เริ่มเฟื่องฟูนะครับเกิดโรงละครขึ้นมามากยังโรงละครศิลปากรมีโรงละครเฉลิมนครเฉลิมไทยนครเกษมโรงเมื่อก่อนเฉลิมนครเฉลิมไทยนครเกษมนี่เป็นโรงละครก่อนนะครับก่อนจะกลายมาเป็นโรงภาพยนตร์นะครับส่วนโรงหนังในยุคนั้นก็มีโอเดียนเฉลิมกรุงเฉลิมบุรีพัฒนาการเนี่ยที่ดังมากนะครับเขาก็มีการแสดงดนตรีกันหลายวงที่ขึ้นชื่อถือว่าในยุคเก่าสมัยนั้นประมาณเมื่อ70ปีก่อนเนี่ยก็จะมีวงสุนทราภรณ์ของครูเอื้อสุนทรสนานี่นะครับวงทรัพย์สินวงคุณนาถาวรบุตรวงครูล้วนควันธรรมวงแสงนภาของครูแสงนภาบุญญาราศีวงฮาวายของครูฮอนอาบุญตรงแล้วก็มีวงดุริยะโยธินของครูจำปาเล่มสำราญที่ผมพูดถึงบ่อยๆว่าเป็นครูของนักดนตรีนักร้องในยุคนี้หลายท่านแล้วก็ยังมีวงครูอาลามและสหายนะครับของครูอาลามขาวสะอาดนี่สมัยก่อนนี้ชอบใช้คำว่าสหายและสหายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะละครนิทยุคณะดนตรีนะครับบางทีมีคำต่อและสหายคือเป็นการให้เกียรติเพื่อนๆในวงนะครับอันนี้แหละครับคือนักดนตรีในวงเก่าๆที่ว่าเก่าจริงน่าจะเก่าก่อนวงคีตวัตนะครับคุณคีตวัตนี่จะมาในยุค2แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วคือวันนี้เราก็พยายามหาสรรหาเพลงเก่าๆมาเสนอให้ฟังก็พอดีในช่วงนี้มี

ธอที่ขอเพลงบอกไม่ได้ค่อยได้ฟังเสียงของนักร้องหญิงเลยนะเพราะนักร้องหญิงยุคเก่าๆอย่างเช่นครูมัณฑนานี่ก็แฟนเยอะนะครับครูมัณฑนาคุณบุษยารังสีวงจันทร์ไพโรจน์นี่ในช่วงนี้ก็เลยต้องขอตามใจแฟนที่รักในเสียงสุภาพสตรีทั้งหน่อยนะครับเพราะช่วงหลังนี่มักจะเปิดเสียงสุภาพบุรุษเยอะไปนะผมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสุภาพบุรุษนักร้องในยุคเก่าอย่างเช่นคุณคำรณ สมบูรณ์นนท์คุณประพลทอนจามรคุณปีชาบุญเกียรติคุณสมยศคุณตุนทองใจในยุคเก่าทั้งนั้นในยุคแรกๆนี่ก็มีเยอะนะครับคุณทรงศรีจันทร์ประภาอย่างนี้นะครับคุณปทุมบทีประเสริฐนี่ถือในยุคพรานบุญถือว่ายุคแรกเลยแต่ยุคที่เริ่มมีพัฒนาการเริ่มบันทึกเสียงกันมากและทำให้วงการรู้จักกันมากนี่ต้องยุคของครูมัณฑนาคุณเป็นศรีนี่ถือว่ามากเพราะแต่ละท่านอัดเสียงกันเป็นร้อยเป็นพันเพลงนะครับแต่ถ้านักร้องยุคแรกๆที่อยู่ในกลุ่มของครูพานบูรณ์เนี่ยอัดเสียงกันไม่กี่เพลงนะครับเพราะยุคนั้นเป็นละครร้องเฟื่องฟูอยู่ไม่นานก็กลายเป็นวงสากลกันหมดวันนี้ก็นำเสนอคุณมัณฑนาล้วนๆให้ทราบกันไว้สำหรับแฟนเพลงของครูมัณฑนาก็พยายามคัดแต่เพลงเพราะๆหวานๆของเธอมาให้ฟังกันนะครับก่อนจะฟังเสียงของครูมัณฑนาโมรกุลมาฟังเสียงของครูสุจิตรุยปานีกันบ้างนะครับก็เป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งเรานึกถึงกันวันนี้ก็นึกถึงเสียงของครูสุจิตรุยปานีขึ้นมาก็เลยนำมาเสนอให้ฟังขอเชิญรับฟังในเพลงสร้อยมยุราเถานะครับเป็นการบรรเลงโดยวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์ยุคเก่าเทปชุดนี้บันทึกเสียงไว้ประมาณสัก40ปีเห็นจะได้ครับขอเชิญรับฟังสร้อยมยุราเถาจากการขับร้องของครูสุจิตรุยปานีศิลปินแห่งชาติครับ

สร้อยมยุราเถาก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของครูสุจิตริยปณีศิลปินแห่งชาติเพลงเถาเพลงนี้ครูมนตรีตราโมทสันนิษฐานว่าครูแตงปีเป็นผู้ที่นำทำนองเพลงสร้อยเพลง2ชั้นทำนองเก่าแล้วก็ใช้หน้าทับปลอกไก่มาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่4นะครับโดยแต่งเป็นทำนองพื้นๆส่วนอัตราชั้นเดียวก็มีนักดนตรีสมัยต่อมาแต่งครบเป็นเพลงเถาก็น่าจะถูกต้องของครูมนตรีนะครับเพราะที่ฟังแล้วเนี่ยอัตรา2ชั้นของสร้อยมยุราก็คือทำนองเพลงสร้อยเพลง2ชั้นนั่นเองเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหวานเศร้านะครับเพราะมากทีเดียวต่อไปก็มาถึงคุยกันถึงเพลงของครูมัณฑนาโมราคุณนะครับศิลปินแห่งชาติที่เรียกว่าแฟนๆนี่รักในเสียงของเธอมาตลอด60ปีนะครับเธอเป็นนักร้องที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับครูวงจันทร์ไพโรจน์คุณรัฐดาศรีวรนันท์คุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีคือรุ่นราวคราวเดียวกันจะอ่อนแก่กว่ากันก็ไม่มาก

ไหร่นะครับแล้วก็มีคุณจันทนาโอปัญญาวาทครูทุรีโอสุริในกลุ่มนั้นนะครับตั้งแต่ยุคของกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในยุคต้นๆครูมัณฑนาโมรคุณเนี่ยจริงๆแล้วท่านเนี่ยมีชื่อมาหลายชื่อเหลือเกินนะครับไม่ต่ำกว่า 3-4 ชื่อเลยนะครับคือชื่อของท่านครั้งแรกที่เกิดเนี่ยก็เป็นเวลาที่คุณพ่อของท่านคือคุณหลวงสิริราชทราบชัยโมรคุณเนี่ยได้เลื่อนบรรณศักดิ์จากขุนขึ้นเป็นหลวงนะครับท่านเจ้าคุณพระประยุรวงศ์จึงเมตตาตั้งชื่อให้ว่าเจริญเพราะว่าเกิดมาพร้อมกับความเจริญของบิดาท่านเกิดที่วังสวนทุพันธ์ที่ประทับของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์นะครับท่านเจ้าคุณพระประยุรวงศ์จึงส่งตั้งชื่อให้นะครับชื่อแรกคือชื่อเจริญทีนี้ต่อมาช่วงหนึ่งโตขึ้นเป็นสาวแล้วเนี่ยครูมัณฑนาก็มีโอกาสเล่นละครร่วมกับคณะบรรทมศิลป์ของท่านพญาอนุรุทธเทวาหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญเนี่ยท่านจึงให้ชื่อสำหรับใช้เล่นละครว่าแสงจำเริญนะกลายเป็นแสงจำเริญนั่นคือชื่อที่สองนะครับต่อมาท่านได้ไปฝึกการขับร้องเพลงกับกุสกลมิตรานนท์ประมาณสักปีพ.ศ. 482นะครับจึงเปลี่ยนชื่อให้ว่าเป็นจุรีตรงนี้นะครับเราเคยเจอเทปบันทึกเสียงยุคเก่าๆที่เขียนไว้ว่าจุรีขับร้องนะมีสองจุรีคือจุรีโอสิริกับจุรีโมรากุลนี่นะครับเพราะนั้นจุรีโมรากุลก็คือชื่อของคุณมัณฑนาโมรากุลนี่เองเป็นชื่อที่สามนะครับแล้วมาครั้งหลังสุดในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขาที่มีการเปลี่ยนชื่อกันใหม่หมดเนี่ยครูมัณฑนาก็เปลี่ยนชื่อจากจุรีในชื่อที่3เปลี่ยนให้เป็นชื่อเป็นมัณฑนาโมรคุณในปีพ.ศ. 2485แล้วก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับเรียกว่ามีถึง4ชื่อเลยนะครับครูมัณฑนาโมรคุณเนี่ยมีโอกาสนะขับร้องเพลงแล้วก็ได้รับการฝึกสอนจากครูเพลงไม่ใช่น้อยนะครับอย่างเช่นท่านได้หัดร้องเพลงไทยเดิมกับครูเจอบุรานนท์นะครับซึ่งเป็นมารดาของคุณสุราลีวันสุวรรณทัตซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณธนงศักดิ์ปักดีเทวานะครับครูเจอบุรานนท์คือคุณย่าของคุณธนงศักดิ์ปักดีเทวาคุณยายครับคุณยายของคุณธนงศักดิ์ปักดีเทวานะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากการขับร้องเพลงไทยสากลของครูจำรัดสุวคนซึ่งในอดีตครูจำรัดนี่โด่งดังมากนะครับครูมัณฑนาก็เลยไปฝึกหัดการขับร้องเพลงไทยสากลอย่างจริงจังกับครูสกลมิตรานนท์ครูเวสสุนทรจำมรและก็ครูสิริยงยุทธรวมทั้งฝึกฝนด้วยตัวเองด้วยถึงขนาดว่าครูมัณฑนานี่ลงดำน้ำนะตั้งแต่รุ่นสาวในวัยรุ่นเนี่ยลงดำน้ำไปฝึกหัดการขับร้องเพลงโดยดำน้ำไปลึกๆแล้วอึดนะครับพยายามเปล่งเสียงทางท้องอัดลมหายใจแล้วเปล่งเสียงในท้องเนี่ยให้เป็นโดเรมีอันนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งจะพยายามให้เป็นเสียงมีพลังและเป็นเสียงซึ่งยาวเหมือนกับครูเป็นสีพุ่มชูสีนั่นแหละครับแต่ครูเป็นสีนี่ท่านนะมีเสียงซึ่งยาวมาแต่กำเนิดมีเสียงซึ่งกังวานไกลมากครูมัณฑนาก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมเป็นนักร้องของวงดนตรีกรมโฆษณาการนะครับโดยได้รับการชักชวนจากพันตรีวิราชโอสถานนท์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการสมัยนั้นเรียกว่าไปทำงานตั้งแต่มีอายุ16ปีเท่านั้นครับบรรจุเป็นข้าราชการไม่ได้ต้องเป็นลูกจ้างธรรมดาก่อนนะครับเรียกว่าเธอเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบของวงสุนทราภรณ์หรือวงนักร้องในกรมโฆษณาการในยุคแรกๆเลยนะครับวันนี้ก็นำเสนอบทเพลงในเสียงขับร้องของครูมัณฑนาโมรคุณนะครับที่บันทึกเสียงไว้กับกรมโฆษณาการแล้วก็ร่วมกับครูเอื้อสุนทรสนานนั่นนะครับดอกไม้ใกล้มือและสารรักจะเป็น2เพลงแรกจากครูมัณฑนาโมรคุณนะครับดอกไม้ใกล้มือนี่เป็นการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับและครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองส่วนเพลงที่2สารรักนี่ครูเอื้อนำมาบทร้องจากบทพระราชนิพนธ์ของในล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่6นะครับมาบรรจุใส่แล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานให้คุณมัณฑนาโมรคุณเป็นผู้ขับร้องครับก็เชิญรับฟัง2เพลงแรกจากครูมัณฑนาโมรคุณศิลปินแห่งชาติครับดอกไม้ใกล้มือและสารรักครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงจากครูมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติแล้วนะครับ2เพลงนี้ถือเป็น2เพลงเอกของครูนะไปที่ไหนก็ถูกขอร้องเพลงนี้หรือขอฟังเพลงนี้กันมาตลอดนะครับครูมัณฑนาโมราคุณเนี่ยในช่วงที่ท่านรับราชการในกรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ในยุคหลังนี่นะครับคือแรกๆนี่คือชื่อกรมโฆษณาการครูมัณฑนาโมราคุณท่านร้องเพลงหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเพลงปลุกใจหรือว่าเพลงพระราชนิพนธ์รวมถึงเพลงไทยสากลหลายประเภทนะครับเรียกว่าเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า200เพลงทีนี้ลักษณะการร้องของครูมัณฑนาเนี่ยครูมัณฑนาเป็นนักร้องหญิงคนแรกๆของไทยเลยที่นำการใช้ลูกคอแบบตะวันตกมาใช้ร้องในเพลงไทยเพื่อช่วยร้องให้เกิดเสียงสูงอย่างที่เขาเรียกว่าเสียงสมองนะครับคือสูงขึ้นสมองก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังได้รับหน้าที่เป็นโฆษกหญิงยุคต้นของกรมโฆษณาการด้วยเรียกว่าเป็นโฆษกหญิงยุคแรกๆของกรมประชาสัมพันธ์เลยทีเดียวนะครับครูมัณฑนาอยู่กับวงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และก็วงสุนทรภพถึง10ปีนะครับจึงลาออกไปในปีพ.ศ.2494เพื่อมีครอบครัวนะครับ2เพลงต่อไปจากครูมัณฑนาโมราคุณนะครับชื่อว่าเพลงภูกระดึงและปางหลังเพลงภูกระดึงนี่มีเรื่องเล่าขำๆเล็กน้อยให้ฟังคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงซึ่งครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเรื่องราวเล็กๆนี่เกิดขึ้นมาสาเหตุเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวของไทยเรายังเปิดน้อยครับตอนนั้นองค์กรท่องเที่ยวยังได้ว่าไม่ขยายอย่างเก่งก็ไปเที่ยวเชียงใหม่หัดใหญ่บางแสนหัวหินอะไรเงี้ยพัทยายังไม่เกิดเลยเมื่อตอนนั้นนะครับภูกระดึงนี่ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเปิดยุคแรกเพราะฉะนั้นยังเป็นเหมือนกับที่ส่วนบุคคลที่หลวงอยู่นะครับทีนี้มีข้าราชการท่านหนึ่งข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไปเที่ยวแล้วท่านก็มาเล่าให้ครูแก้วฟังในความงดงามของภูกระดึงนะครับทีนี้ครูแก้วท่านไม่เหมือนคนอื่นท่านเป็นศิลปินเป็นกวีไอ้มุมมองของกวีนี่นะครับต้นไม้ที่เรามองว่ามันทึบๆต้นใหญ่ๆมีใบพลิ้วเนี่ยแต่พอกวีเขามองเนี่ยมันงดงามออกมาเป็นลายไทยเลยเพราะนั้นครูแก้วจึงเขียนเนื้อเพลงภูกระดึงออกมาเนี่ยมันงดงามเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทีเดียวนะครับแล้วครูก็ใส่ทำนองไว้เพราะก็พอเพลงนี้ออกมาก็ดังมากเลยทีเดียวไปไหนได้ยินแต่เพลงภูกระดึงเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีหนุ่มๆก็อยากจะรู้อยากจะเห็นพากันขึ้นไปเที่ยวในยุคนั้นนะครับผมยังจำได้ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ช่างศิลป์กรมศิลปากรเนี่ยยุคนั้นยุคแรกๆบุกเบิกกันขึ้นไปแทบจะต้องขึ้นเสลียงขึ้นไปเลยครับปีนไม่ไหวสวยมากจริงๆเลยขึ้นไปถึงยอดนู่นนะครับขึ้นไปถึงผานกเขาแหมหมอกลงสวยมากแสงอาทิตย์สอดมาเป็นหลายๆสีแล้วก็ผีเสื้อนี่บินกันว่อนเลยแมงปอเต็มไปหมดหลายๆสีนะครับความงามภูกระดึงแต่ที่ครูแก้วท่านเสียงสวยมากแต่นี้คนที่ไปเที่ยวนะคือชมว่าสวยจริงเป็นธรรมชาติจริงงดงามจริงแต่ไม่สวยเหมือนที่ครูแก้วพรรณนาก็ลงมาต่อว่าครูแก้วกันกลายเป็นเรื่องขำขันของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นเพลงนี้ก็ครูมัณฑนาโมราคุณขับร้องเรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับภูกระดึงเลยทีเดียวส่วนเพลงที่สองปางหลังเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุรัตน์ภูกเวศนะครับสุรัตน์แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูมัณฑนาโมราคุณขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับภูกระดึงและปางหลังจากครูมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเสียงของนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงมากในวันนี้นะครับครูมัณฑนาโมรากุลนักร้องผู้มีเสียงกังวานเสียง

เสียงใสเสียงสูงแบบชนิดที่ว่าร้องเพลงฝรั่งได้เลยครับครูมัณฑนาโมระคุณเนี่ยในยุคนั้นนี่ครูมัณฑนาโมระคุณกับครูเป็นศรีคุณจุศรีสองท่านนี่ถือว่าเป็นนักร้องต้นแบบที่มีพลังเสียงมากเลยจริงๆนะครับถ้าเอาออกมาทางนักร้องลูกกรุงก็จะเป็นคุณสุรีประกาพันธ์ซึ่งเป็นรุ่นน้องลงมานะครับคุณสุรีนั่นมีแนวเสียงแบบทางตะวันตกอยู่แล้วนะครับเสียงเธอมีไวเบรชั่นสูงแล้วก็ยาวแต่ถ้ายาแบบธรรมชาติเสียงยาเนี่ยต้องเป็นคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีแต่ถ้าเสียงที่มีพลังนี่ต้องคุณมัณฑนาโมระคุณนะครับเพราะท่านถึงขนาดลงไปฝึกดำน้ำแล้วก็ร้องเพลงใต้น้ำนี่ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับต่อไปเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากวงเครื่องสายของกรมศิลปากรบรรเลงกันบ้างครับที่ว่าเพลงกล่อมนารีท่านผู้ฟังคงจะบอกว่ากล่อมนารีอีกแล้วเปิดบ่อยเหลือเกินคือจำเป็นต้องเปิดบ่อยเพราะมันเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ถูกขอมามากเหลือเกินนะครับพอยามดึกที่ได้โทรศัพท์มาที่ไลน์บอกแม่ท่านคุณดุษฎีวันนี้มีเพลงกล่อมนารีไหมอยากฟังเหลือเกินครับวันไหนฟังเพลงกล่อมนารีแล้วรู้สึกหลับสบายหายปวดหัวเลยทีเดียวก็ดีใจนะครับที่รายการของเรานี่สามารถเป็นรายการที่นำเสนอในเรื่องของบทเพลงบำบัดบางท่านบอกว่ารายการของเราเป็นเพลงบำบัดเคยเป็นคนที่เคร่งเครียดถึงขนาดว่าลูกหลานนี่แทบจะไม่เข้าใกล้เลยตั้งแต่ฟังรายการของเราเดี๋ยวนี้มีความผ่อนคลายใจดีนะครับไม่มีโกรธไม่มีต่อว่าใครเลยนะครับเพราะว่าเป็นดนตรีบำบัดจริงๆฟังแล้วทำให้เกิดความเคลิ้มเคลิ้มสำหรับเพลงไทยนี่ทำให้จิตใจอ่อนโยนนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะนั้นก็ดีใจนะครับที่ว่ารายการของเราเป็นดนตรีบำบัดอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็ใช้ดนตรีไทยนี่นะครับไปกล่อมคนไข้ที่ทางจิตบ้างหรือว่าคนไข้ที่มีกิริยาการซึมเศร้าอย่างเงี้ยจะหายเร็วบทเพลงกล่อมนาฬิกาที่นำเสนอนี่เป็นอัตรา2ชั้นแล้วก็เป็นการบรรเลงไม่มีการขับร้องนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผมนำเสนอจะเป็นเพลงเถาหรือเป็นขับร้องแบบ2ชั้นวันนี้บรรเลงให้ฟังด้วยวงเครื่องสายกล่อมนาฬิกานี่เป็นเพลงเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี4จังหวะอัตราเช่นเดียวอยู่ในเพลงเรื่องสีนวลส่วนทำนองอัตรา2ชั้นนั้นคุณมนตรีตราโมทได้มาจากนางเคลือบต้นเสียงคุณกระบอกของบ่มราชวงศ์เถาะพยัคฆ์เกษนานะครับจากนั้นจึงแต่งมาแต่งขยายเป็น3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาก็ง่ายคือนำมาเรียบเรียงใหม่นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็ตัดมาเฉพาะ2ชั้นของครูมนตรีตราโมทมาบรรเลงให้ท่านฟังนะครับเป็นการกล่อมท่านผู้ฟังให้เหมือนกับดนตรีบำบัดนะครับฟังแล้วหายเครียดนะครับขอเชิญท่านฟังกล่อมนาลีครับ

บทเพลงกล่อมนาลีก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีทำนองอ่อนหวานฟังและไม่มีเบื่อเลยนะครับถือว่าเป็นดนตรีบำบัดได้จริงๆลำดับต่อไปอีก2เพลงจากครูมัณฑนาโมราคุณนะครับศิลปินแห่งชาติที่ก็มีความยืนยงคู่กันมากับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเหมือนกับคุณจรินทร์นันทนาครกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงเนี่ยนะครับในกลุ่มนักร้องลูกกรุงเนี่ยที่ยืนยงคงกระพันที่สุดในวงการเพลงเนี่ยผมต้องถือว่าคุณจรินทร์กับคุณสุเทพเพราะว่ามีหลายๆท่านที่ดังในยุคก่อนเนี่ยดังมาไม่นานแล้วท่านก็เงียบหายไปบางท่านก็ล่วงลับจากไปแต่คุณสุเทพกับคุณชลินนี่ในกำเนิดเกิดมาตั้งแต่ปี2490กว่าจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่ในวงการเพลงจนท่านถึงอายุท่านก็จะ80อยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับคุณมัณฑนากับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเนี่ยครับถึงแม้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีหรือแม่โจของพวกเราเนี่ยจะล่วงลับจากไปมาหลายปีก่อนนี้แต่ก็ถือว่าท่านก็ร้องเพลงมาตลอดชีวิตของท่านกระทั่งในปีหลังๆของชีวิตที่อาวุโสมากแล้วเนี่ยท่านอยู่ไกลถึงแหลมฉบังนู่นนะครับจังหวัดชลบุรีนั่นแหละครับเลยศรีราชาไปหน่อยเดียวท่านยังขับรถมาร้องเพลงนะครับโอ้ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีอุตสาหะแล้วก็มีความรักในเรื่องของเสียงเพลงเป็นอย่างยิ่งถ้าไปถามท่านนะเพลงนั้นผมนึกไม่ออกเพลงนี้ผมนึกออกเพลงอะไรเธอจะร้องเพลงให้ฟังทันทีแล้วเสียงก็ยังใสอย่างนั้นนะครับก็ล่วงลับจากเราไปแล้วก็มีคุณมัณฑนากับคุณเพ็ญศรีที่ร้องเพลงมาตลอดชีวิตและเสียงเพลงของทั้งสองท่านนี่ถูกนำมาเปิดด้วยสถานีวิทยุอยู่บ่อยๆโดยไม่ได้ขาดหายไปเลยนะครับอีกสองเพลงจากครูมัณฑนาโมรกุลครับน้ำยอกอกและอาไลลานะครับน้ำยอกอกที่ต้องอ่านที่ดีนะครับเดี๋ยวท่านจะอ่านเป็นน้ำยอกอกไปถ้าเห็นชื่อเพลงนะครับเด็กขำๆมันมีเด็กอ่านผิดนานเป็นน้ำยอกอกแปลกันไม่ได้เลยน้ำยอกอกนี่เป็นเรื่องราวซึ่งไม่มีใครชอบนะครับมันเจ็บนะครับมันเจ็บมันลึกเหมือนกับความผิดหวังความอกหักแล้วมันหนามยอกอกมันจะยอกอยู่ตลอดเวลาคิดแล้วมันจะแปรปราบอยู่เรื่อยเพลงนี้ครูแก้วอาจารยกุลแต่งเนื้อร้องครูเวชสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับส่วนเพลงที่2นี่ชื่อว่าเพลงอาไลลาเพลงนี้ในอดีตตั้งแต่สมัย40 50 60ปีก่อนนี้ที่เพลงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยชื่ออะไรเลยครับท่านผู้ฟังที่มีอาวุโสสักหน่อยนะครับอายุ 30-40 ปีขึ้นไปต้องเคยได้ยินเพลงนี้แทบทุกคืนทางสถานีวิทยุหลายๆสถานีด้วยนะครับบางรายการตอนดึกเนี่ยพอจะจบก็จะต้องเปิดเพลงอาไลลาบางสถานีใช้เป็นเพลงปิดสถานีเลยครับพอเพลงอาไลลาขึ้นมาจบเดี๋ยวก็ต้องมีข่าววอต่อมาคือปิดสถานีแล้วดึกแล้วคุณขาหมดเวลาขอลาก่อนนั่นเองครับอาไลลาเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูนาถาบุญบุตรเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับเพลงนี้ครูนาถาบุญบุตรบรรจุทำนองไม่เพราะมากนะครับฟังแล้วมีความมันโหยหายมันคิดถึงไม่อยากให้หมดเวลาเลยแต่ว่ามันดึกแล้วนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงจากครูมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติครับน้ำยอกอกและอาไลลาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับกับบทเพลงเพราะๆจากล้ำนำสยามร่วมสมัยคราวนี้มาฟังกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับ
2: ทุกเพลงที่เปิดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่ควรจะต้องอนุรักษ์ควรจะต้องสืบสานกันไว้ในความเป็นไทยของเราซึ่งนับวันมันจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นตะวันตกไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเป็นท่านผู้ฟังซึ่งมาฟังในยุคหลังๆในเดือนหลังๆนี่ก็มีข้อสงสัยโทรศัพท์มาถามว่าเอ๊ะทำไมรายการของคุณดุษฎีเนี่ยมีต้องมีไทยเดิมผสมกับไทยสากลแล้วไทยสากลนี่ทำไมถึงจัดเป็นแนวแปลกๆนะครับคือไทยเดิมนี่ไม่ต้องพูดถึงรายการของเราเป็นหลักจากไทยเดิมอยู่แล้วเพราะรายการของเราเนี่ยขยายมาจากรายการล้ำนำสยามรายการล้ำนำสยามนี่เราเคยเสนอทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับจนวันนี้ก็ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆแล้วก็ขยายมาถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นล้ำนำสยามร่วมสมัยผสมผสานไปด้วยเพลงไทยสากลในยุคเก่าๆแล้วก็เพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นการช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่สมบัติของชาติไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักกันซึ่งในเรื่องของเพลงไทยเดิมมันมีปัญหาหรอกครับเพลงไทยเดิมนี่ก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นวงปี่พาทย์วงเครื่องสายวงมโหรีตลอดไปจนถึงวงเครื่องสายผสมวงอังกะลุงวงโยธวาทิตซึ่งเราก็สลับเปลี่ยนมาเสนอให้ฟังกันอยู่เรื่อยนะครับทีนี้ในเรื่องของแนวของสากลนี่ท่านฟังบอกงงๆนะครับบอกดูก็เรียกว่าดูไม่ถูกว่าหลักเป็นยังไงคือจะบอกว่าหลักเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะครับแรกๆทีเดียวผมนำเป็นหลักๆอยู่ไม่กี่คณะไม่กี่วงเมื่อหลายปีก่อนนู้นนะครับพอจัดไปเอ๊ะมันเหมือนกับผมเนี่ยตกเข้าไปอยู่ในกลางกลุ่มเพลงซึ่งมหาศาลต้องใช้คำว่ามหาศาลนะครับเป็นหมื่นๆเพลงเวลานี่ที่บ้านนี่มีเพลงถ้าคิดเป็นจำนวนเพลงเนี่ยเป็นหมื่นๆเพลงเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าเราคิดง่ายๆเพลงจากวงสุนทราภรณ์หรือกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5,000 เพลงวงจากกูเอื้อเนี่ยนะครับแล้วเพลงลูกกรุงอีกนักร้องเป็นร้อยๆคนเอาที่เด่นดังจริงๆตีว่า 4-50 คนตั้งแต่ยุคพรานบุญยุคแรกมาเนี่ยแต่ละท่านก็บันทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยแต่เฉพาะนักร้องยอดนิยมอย่างเช่นคุณสุเทพคุณชลินคุณเป็นศรีคุณสวรีคุณดาวใจคุณทานนี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเฉพาะท่านสุเทพท่านเดียวนี่ท่านเกือบ 3,000 เพลงได้มั้งครับเพราะนั้นรวมกันแล้วนี่เป็นหมื่นๆเพลงเพราะนั้นมันเลยจัดเป็นหลักอะไรไม่ได้นอกจากว่าเราจะผมจะใช้คำว่าเฉลี่ยความสุขนะครับใช้คำนี้อยู่เสมอๆว่าเรามาเฉลี่ยความสุขกันบางครั้งท่านจะสังเกตเห็นว่าผมจะจัดโดยนำเสียงของนักร้องชายหญิงตั้งแต่อดีตเรียงมาเลยสลับสับเปลี่ยนชายหญิงชายหญิงตั้งแต่ยุคอดีตต้นๆมาจนถึงยุคกลางในยุคหลังนี่นะครับบางครั้งก็เปิดแนวแบบคุณสุเทพก็ทั้งวันคุณชลินทั้งวันคุณชาญเย็นแขทั้งวันคุณสมยศทั้งวันคุณสวรีทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคืออยากฟังทั้งวันบางท่านบอกว่าพอเปิดสลับไปสลับมาพอฟังเพลงคุณเป็นสีแล้วอยากฟังเป็นสีเยอะๆผมก็ให้ทั้งคืนเลยพออยากฟังสุเทพเยอะๆผมก็ให้ทั้งคืนอยากฟังแนวสุนทรภพเอาสุนทรภพมา 2-3 คืนเลยอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการเฉลี่ยความสุขกันเพราะว่าโดยความชอบของมนุษย์เราเนี่ยจะไม่เหมือนกันทานอาหารก็ชอบไม่เหมือนกันมีความรักมีความชอบในสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันบทเพลงหรือนักร้องก็เหมือนกันนะครับบางท่านอยากฟังแต่สุนทรภพไม่อยากฟังกลุ่มของลูกกรุงอย่างเช่นสุเทพคุณจรินทร์บางท่านไม่อยากฟังแต่เสียงคุณสุเทพเบื่อเพลงสุนทราภรณ์อะไรอย่างเงี้ยบางท่านบอกอยากจะฟังแต่เพลงเก่าๆซึ่งเป็นของแท้ต้นตำรับไม่อยากฟังเพลงของนักร้องยุคหลังซึ่งนำมาบันทึกเสียงใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเพื่อบางครั้งเนี่ยมันจะต้องเฉลี่ยความสุขกันครับแล้วก็พูดถึงว่าเพลงเก่าๆซึ่งนักร้องยุคหลังเนี่ยบางครั้งมีเพลงยุคของครูพานบูรณ์ยุคของคุณสมยศคุณชาญเย็นแขเนี่ยนักร้องยุคคุณธานินทร์คุณดาวใจคุณชลัมเทพชัยนี่มาบันทึกเสียงใหม่ก็ถือว่าเป็นยุคกลางนะครับแต่ก็ยังมียุคที่เป็นนักร้องวงสตริงจากค่ายต่างๆอย่างเช่นรุ่นคุณก็จักรพันธ์คุณเบิร์ตธงชัยคุณปนัดดาเรืองวุฒิคุณนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งนำเพลงเก่าๆมาบันทึกเสียงใหม่อันนี้ต้องยอมรับกันในบางจุดนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเรานำเสนอให้ทุกรุ่นทุกวัยฟังเยาวชนที่ฟังรายการของเรานี่มีไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะเขาศึกษาในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็ศึกษาในเรื่องของเพลงเก่าๆด้วยนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเขาฟังเสียงของนักร้องเก่าๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกๆหูแต่ถ้าเขาได้ฟังเพลงเก่าๆซึ่งร้องโดยนักร้องที่เขารู้จั

อย่างเช่นบอกว่าขับร้องโดยคุณโกมินินละวงนี่เขาไม่รู้จักคุณยศทัศนพันธ์เขาไม่รู้จักนี่พูดถึงเยาวชนนะครับรายการของเรามีตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมรวมศึกษามีหมดนะครับเขียนจดหมายเข้ามาโทรศัพท์เข้ามากันเยอะมาขอเพลงเนี่ยแต่พอมีนักร้องเช่นคุณนันทิดาคุณสรัญญาอะไรเงี้ยขับร้องเขาบอกเขารับได้แล้วก็จะค่อยๆซึมซับเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็ต้องเรียนให้ทราบในที่นี้ท่านเหล่าท่านที่บางครั้งต่อว่ากันมาว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ผมขอใช้คำพูดสั้นๆว่าเฉลี่ยความสุขกันนะครับเพราะว่าคนเรานี่ก็ต่างจิตต่างใจแฟนเพลงนี่มีมากมายนะครับในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างเมื่อคืนนี้ผมนำเสียงของคุณมันธนาโมรากุลมาเสนอให้ฟังทั้งคืนนะครับ2ชั่วโมงแฟนเพลงคุณมันธนาก็เยอะแล้วก็มีคำต่อว่ามาว่าช่วงหลังๆนี่จัดนักร้องชายเยอะมากตั้งแต่สมยศทูลทองใจประพลนิทรจามอนอุดมผอมเมฆเจริญอุดมเขียนเอี่ยมไล่มาเรื่อยเลยนะครับคุณปีชาบุญเกียรติไม่เห็นมีนักร้องหญิงบ้างเลยแล้วก็อยากฟังคุณมันธนาเนี่ยคุณวงจันทร์คุณบุษยารังสีซึ่งกลุ่มนี้เป็นนักร้องที่มีกลุ่มแฟนเพลงมากทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมได้นำเสียงของคุณบุษยารังสีนักร้องเสียงหวานจากวงสุนทรภรณ์มาเสนอให้ฟังอีกสักคืนหนึ่งก่อนจะฟังเสียงของคุณบุษยารังสีนะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากการขับร้องของกรมศิลปากรกันครับพี่วงพีพาเสภาของกรมศิลปากรจะบรรเลงในเพลงอกทะเลสามชั้นนะครับครูแจ้งคล้ายสีทองจะเป็นผู้ขับร้องครูแจ้งเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจชาวไทยนะครับเป็นครูกับเสภาที่ขึ้นชื่อหรือเรื่องเลยทีเดียวท่านก็ล่วงลับจากเราไปแล้วนะครับรู้สึกว่าครูแจ้งนี่จะล่วงลับจากไปไล่ๆกันกับคุณบุษยารังสีนะครับอกทะเลสามชั้นนี่ก็จริงๆแล้วเขาใช้เป็นเพลงลากันครับในธรรมเนียมของเพลงไทยเดิมเนี่ยเวลาบรรเลงกันเพลงสุดท้ายเวลาเขามีงานบรรเลงใหญ่ๆหรือการประชานปีพาทเนี่ยเพลงสุดท้ายเขาใช้เพลงลาหรือว่าลำลาก็จะมีกลุ่มเพลงอยู่ 3-4 เพลงเท่านั้นเองมีเต่ากินผักบุ้งปลาทองพระที่ชิงดวงแล้วก็อกทะเลแล้วแต่ว่าจะใช้เพลงไหนกันนะครับแต่ที่รายการของเราเนี่ยหลากหลายแล้วเราก็ไม่จำเป็นเลยให้เพลงอย่างนี้ไปใช้เป็นเพลงสุดท้ายเพราะปกติเพลงพวกนี้จะเป็นเพลงซึ่งค่อนข้างยาวผมมักจะใช้เป็นเพลงแรกของรายการอยู่เสมอและเพลงไทยเดิมในช่วงกลางช่วงท้ายจะตัดเพลงที่สั้นลงเพราะต้องไปสลับสับเปลี่ยนกับเพลงไทยสากลนะครับเพลงอกทะเลสามชั้นเนี่ยเดิมทีเดียวในทำนองสองชั้นเนี่ยชื่อเดิมคือเพลงทะเลบ้านะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับสองไม้มีสองท่อนใช้ประกอบการแสดงละครมีนักดนตรีไม่ทราบนามนำทำนองร้องมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นตามแบบเพลงสกวาเรียกชื่อสมัยว่าเพลงอกทะเลผู้ช้อยสุนทรประทินได้แต่งทำนองดนตรีใช้บรรเลงรับร้องแล้วก็ใช้เป็นเพลงลาอกทะเลสามชั้นครับวงปีพาเสภาของกรมศิลปากรบรรเลงขับร้องโดยครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติครับ

บทเพลงอกทะเลสามชั้นขับร้องโดยครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงนี้ก็มีทำนองแล้วก็เนื้อร้องที่ไพเราะนะครับผมว่าสมที่ใช้เป็นเพลงลาหรือว่าลำลาฟังแล้วมีความเศร้าส้อยในเนื้อหาของทำนองแล้วก็เนื้อร้องเพราะว่านี่มันเป็นอัจฉริยะของครูดนตรีหรือว่าศิลปินในอดีตนะครับที่ท่านได้คิดจัดทำขึ้นมาแต่ละเพลงนี้มีความหมายทั้งนั้นทำนองเพลงนี้เพราะมากนะครับอกทะเลเนี่ยเท่าที่ทราบนี่ทำนองเพลงนี้ก็เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จเจ้าฟ้าดนตรีของเรานะครับคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระนิพนธ์บทร้อง

ของเพลงอกทะเลนี่ไปใช้สำหรับเป็นเพลงลำลาด้วยนะครับคราวนี้ก็มาถึงศิลปินลูกกรุงอีกท่านหนึ่งนะครับทั้งว่าลูกกรุงจริงๆแล้วคือไทยสากลนั่นเองนะครับแต่อยู่ในแนวของสุนทราภรณ์นะครับเพราะว่าศิลปินท่านนี้ยืนยันเลยว่าท่านอยู่คณะสุนทราภรณ์แน่นอนนะครับเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวจนเป็นที่คึกโครมเฮฮากันมาแล้วในอดีตสมัยท่านยังอยู่ในวัยสาวรุ่นนะครับนั่นคือคุณบุษยารังสีนั่นเองนะครับคุณบุษยารังสีเนี่ยจริงๆแล้วชื่อเดิมเต็มๆของท่านเนี่ยชื่อว่ามานีทัพพรังสีนะครับนี่ตอนนี้ท่านเข้ามาอยู่กับวงสุนทราภรณ์เนี่ยตอนนั้นยังเรียนอยู่ปีหนึ่งเลยครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครูชุมพัชพันธ์ตั้งชื่อให้ว่าทัดดาวบุษยาเป็นชื่อแม่นางในละครในวรรณนิยายเลยแต่ครูเอื้อสุนทรสนานท่านบอกว่ายาวไปเอาชื่อบุษบาเฉยๆก็แล้วกันนะครับแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในวงสุนทราภรณ์แล้วเนี่ยเคยได้ออกทีวีครั้งแรกเนี่ยจะใช้นามสกุลอะไรดีนามสกุลเดิมนี่ทัพพรังสีก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแต่มันยาวไปที่จันทจำนะครับก็ตัดย่อลงหรือว่าบุษยารังสีก็เก๋สั้นแล้วก็จำกันง่ายและโดยเฉพาะยิ่งเสียงหวานของเธอเนี่ยทำให้ยิ่งจำง่ายยิ่งขึ้นนะครับคุณบุษยาเนี่ยท่านเป็นนักร้องมาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับเป็นนักร้องประจำวงสมัยที่เรียนอยู่ที่พนิชการพระนครนะครับเคยช่วยร้องให้กับวงเรียนในเรือนะครับแล้วก็มีอยู่งานหนึ่งเนี่ยไปงานของโรงเรียนในเรือเขาแสดงเนี่ยแล้วคุณบุษยาก็ขับร้องนะครับครูเอื้อได้ยินเสียงก็เลยไปพบเข้านะครับก็เลยชวนให้ไปร้องเพลงด้วยกันแต่ว่าคุณบุษยายังเป็นนักเรียนอยู่ก็เลยยังปฏิเสธไปก่อนนะครับจนทั้งเข้าไปอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรียนมาฝ่ายบัญชีนะครับก็ได้มีอยู่วันหนึ่งในวงสุนทราภรณ์ก็บรรเลงในงานของวันธรรมศาสตร์เนี่ยครับเพื่อนๆก็ผลักดันเข้าไปเพราะรู้เป็นนักร้องร้องเพลงเพราะผลักดันขึ้นไปร้องกับวงสุนทราภรณ์นะครับปรากฏว่าครูเอื้อจำได้ครูเอื้อชวนอีกครั้งนึงคราวนี้เห็นว่ามีอายุมากแล้วเป็นสาวแล้วแล้วก็เรียนถึงมหาวิทยาลัยแล้วสมัยก่อนเรียนมหาวิทยาลัยนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็เลยตกลงปรึกษาครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ตกลงให้อยู่กับวงสุนทราภรณ์เป็นนักร้องท่านเดียวที่เข้ามาอยู่ในวงสุนทราภรณ์ตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยนะครับแล้วก็ชื่อว่าบุษยารังสีนะครับสมัยก่อนที่ผมว่าคือโกรธเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาหนังสือพิมพ์ก็สัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นดังมากคุณบุษยารังสีเป็นนักร้องใหม่ๆเพลงทุกเพลงของเธอนี่เปิดกันทั้งวันเลยนะครับนักข่าวก็สัมภาษณ์ว่าคุณบุษยารังสียังศึกษาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียนที่ไหนเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็อยู่คณะอะไรคะคุณบุษยาก็ตอบว่าอยู่คณะสุนทราภรณ์นะครับตกลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคณะสุนทราภรณ์ด้วยนะครับจำกันไว้ก็เป็นก่อตั้งโดยคุณบุษยารังสีนี่เองครับวันนี้เรามานำเสนอบทเพลงเพราะว่าจากคุณบุษยารังสีเพลงของคุณบุษยารังสีเนี่ยเป็นเพลงที่มีเสน่ห์เนื่องจากเสียงของเธอเนี่ยมีเสน่ห์มีกังวานหวานซึ่งมีแก้วเสียงแปลกเสียงไม่ซ้ำแบบใครนะครับเสียงจะออกแปลงได้ซ้ำแต่เป็นแปลงหวานซึ่งใครเรียนเสียงได้ยากมากนะครับเป็นเสียงเฉพาะตัวครูเอื้อได้ยินเสียงครั้งแรกถึงได้ชวนมาทันทีเพราะครูเอื้อเนี่ยท่านมีเทคนิคอยู่อย่างว่านักร้องทุกทั้งวงท่านเนี่ยจะไม่มีใครซ้ำเสียงกันเลยเมื่อเจอเสียงคุณบุษยาก็เลยชวนมาทันทีนะครับเสียงของเธอนอกจากจะหวานกังวานแปลกๆแล้วเนี่ยด้วยน้ำเสียงอย่างนี้เองทำให้นักประพันธ์ในวงสุนทราภรณ์ซึ่งมีหลายท่านเนี่ยแทบจะรุมกันประพันธ์เพลงให้กับคุณบุษยารังสีเลยนะครับด้วยความพิถีพิถันเพราะฉะนั้นเพลงของคุณบุษยาเนี่ยดังแทบทุกเพลงเปิด20เพลงเพราะทั้ง20เพลงนะครับในคืนวันนี้ก็พยายามคัดเพลงที่ไพเราะทั้งนั้นมาเสนอให้ฟังขอเริ่มต้นใน2เพลงแรกครับรักวันเติมวันและปลายโลกร้างครับรักวันเติมวันนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีนะครับครูทาตรีคือครูวิชัยโกเกลกนิษฐ์นะครับท่านก็เป็นนักประพันธ์ซึ่งจะแต่งเพลงให้กับคุณบุษยารังสีกับคุณรวงทองมากที่สุดเรียกว่าถือว่าเป็นเด่นๆเลยนะครับขนาดท่านถูกย้ายไปประจำเป็นหัวหน้าภาคสถานีวิทยุที่ภาคเหนือนะครับก็ยังส่งเนื้อเพลงเข้ามาให้ครูเอื้อแต่งให้คุณบุษยาร้องอยู่หลายสิบเพลงรักวันเติมวันเป็นเพลงแรกนะครับส่วนเพลงที่2ปลายโลกร้างนี่ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูศรีสวัสดิ์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่แต่งเนื้อร้องได้อย่างไพเราะภาษาสละสลวยงดงามมากเลยทีเดียวทั้ง2เพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานรวมทั้งควบคุมการบันทึกเสียงหมดทุกเพลงที่คุณบุษยารังสีบันทึกเสียงนะครับขอเชิญรับฟังจากเสียงร้องของคุณบุษยารังสีทั้ง2เพลงครับรักวันเติมวันและปลายโลกร้างครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเสียงของบุษยาลังสีไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับรักวันเติมวันและปลายโลกร้างหวานไพเราะทั้งสองเพลงนะครับสมกับที่ผมบอกว่าเฉลี่ยความสุขนะครับนี่แหละครับเป็นลีลาการเฉลี่ยความสุขของผมอย่างวันนี้เฉลี่ยโดยวิธีการนำคุณบุษยาลังสีซึ่งแฟนมากมายเหลือเกินนะครับผมยังจำได้เลยเมื่อปีก่อนโน้นนะครับ2ปีมาแล้วที่คุณบุษยาลังสีล่วงลับจากเราไปนะครับตอนต้นปีนะปรากฏว่าโอ้โหแฟนเพลงโทรกันมาคือทราบข่าวตั้งแต่วันที่คุณบุษยาล่วงลับนี่โทรศัพท์กันเข้ามา2วัน3วันร้องห่มร้องไห้คิดถึงช่วงนั้นผมเลยต้องตามใจแฟนผมเองก็ต้องตามใจตัวเองเพราะว่าอยากเปิดเพลงคุณบุษยาด้วยเพราะผมเองก็มีความรู้สึกเสียใจเพราะว่าก่อนที่คุณบุษยารังสีจะล่วงลับจากไปไม่ถึง 2-3 เดือนนึงผมก็มีการโทรศัพท์คุยกันนะครับกับพี่ต้อยนี่เรียกว่าพี่ต้อยบอกว่าจะเชิญมา มาพูดคุยในรายการสักวันนึงตอนนั้นเนี่ยคุณบุษยาท่านไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายป่วยหลายโรคทีเดียวท่านก็บอกว่าขอตัวที่จะมาพูดสดนะไม่ก็ว่าไม่ค่อยสบายแต่ว่าถ้าจะให้อัดเสียงมาคุยกันได้ไปอัดเสียงที่บ้านเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาตัดต่อเอามาใส่ในรายการเนี่ยน่าจะได้ผมก็เตรียมนัดวันนัดไปนัดมันยังไม่ได้นัดสักทีนึงก็ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นยังไม่ว่างยังไม่พร้อมอยู่งั้นเองปรากฏว่าพอแฟนเพลงโทรมานะครับแฟนเพลงท่านนี้ก็เป็นคนที่สนิทสนมใกล้ชิดกับคุณบุษยารังสีแล้วก็สนิทกับผมด้วยนะครับท่านโทรมาบอกนะครับรู้สึกจะเป็นคุณผานิชกันตามละท่านโทรมาบอกว่ากระหมูคุณรุษดีบุษยาพี่ต้อยเสียแล้วนะวันนี้เองผมเลยช็อกเลยเสียใจจริงๆวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นการแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับยังนำเสียงคุณบุษยารังสีมาให้ทุกฟังได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสองเพลงต่อไปนี้เป็นออกแนวภารตะแนวอินเดียนะครับชื่อว่าเพลงปาตลีอธิษฐานและภารตะในฝันชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับปาตลีอธิษฐานนั่นก็เป็นละครเรื่องหนึ่งที่อยู่เป็นที่ครูเอื้อได้จัดทำขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวของทางอินเดียเนี่ยนะครับส่วนภารตะในฝันนี่ก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเพลงชุดนี้เมื่อก่อนนี่มีอย่างเช่นครูอุกาคุณเลิศร้องเพลงชุดแขกหนุ่มนี่ครับแขกครวญนี่ครับอยู่ในกลุ่มเพลงกลุ่มเรียกกลุ่มอินเดียชุดนี้เนี่ยปาตลีอธิษฐานเนี่ยครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทํานองส่วนภารตะในฝันนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูศรีสวัสดิ์วิจิตรวรการนะครับครูเอื้อเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานทั้ง2เพลงขอเชิญรับฟังจากเสียงหวานๆของครูบุษยารังสีครับปาตลีอธิษฐานและภารตะในฝันครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเสียงร้องของคุณบุษยารังสี4เพลงแล้วนะครับรักวันเติมวันปลายโลกร้างปาตลีอธิษฐานและภารตะในฝันหวานหยดย้อยทุกเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพลงเธอเดินที่จะฟังต่อไปนี้ก็ต้องเป็นเพลงที่จะหวานเท่าๆกันถึงจะสู้กันได้ก็เป็นเพลงซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่หวานมากของเพลงเธอเดิมจะฟังให้หวานก็ได้จะฟังให้หวานเศร้าก็ได้นะครับนั่นคือเพลงเขมรโพธิสัตว์2ชั้นนะครับ

ก็นำเสียงของนักร้องเสียงหวานจากคณะครุศาสตร์จุฬามาให้ฟังคุณสุชาดาโสวัฒนะครับเคยนำเสนอมา2ครั้งแฟนเพลงชอบมาบอกเสียงหวานนุ่มหูทีเดียวเขมรโพธิสัตว์2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี4จังหวะส่วนท่อน3นั้นมีถึง9จังหวะใช้ประกอบการแสดงละครมาแต่สมัยโบราณเลยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงชาวเขมรโพธิสัตว์เนี่ยครับที่มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเราเรียกว่าเขมรโพธิสัตว์แต่ถ้าเป็นภาษากัมพูชาจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเขมรโพสัตว์เขาเรียกว่าเมืองโพสัตว์คือมันมีเมืองโพสัตว์อยู่ที่กัมพูชานะครับแต่เราเรียกว่าโพธิสัตว์คือเขียนคล้ายๆกันแต่ว่าเรียกต่างกันนะครับถ้าไปบอกเขมรก็บอกเขมรโพสัตว์แต่คนไทยต้องเรียกเขมรโพธิสัตว์ถึงจะเก๋ไก๋กว่ากันนะครับเขมรโพธิสัตว์2ชั้นนะครับขับร้องโดยคุณสุชาดาโสวัฒน์ครับขอเชิญรับฟังอีก1เพลงหวานจากไทยเดิมครับ

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาดนตรีไทยนะครับสาขาดนตรีศึกษาเอกดนตรีไทยแต่ที่สำคัญที่บอกทำไมเธอถึงเสียงหวานเพราะว่าเธอเป็นทายาทของครูอัมพรโสวัตหรือครูอัมพรแดงวิจิตรจากกรมศิลปากรนั่นเองนะครับครูอัมพรแดงวิจิตรมีแฟนเพลงชื่นชอบมากมายบอกเสียงหวานเหลือเกินร้องเพลงละครก็เพราะน่าเสียดายที่เธอล่วงลับจากไปเมื่อหลายๆปีก่อนนะครับด้วยวัยไม่น่าวัยไม่สมควรนะครับก็ทิ้งลูกสาวไว้ให้เป็นทายาทสืบทอดทางเพลงนะครับบิดาของคุณสุชาดาโสวัตก็คือคุณลำยองโสวัตนะครับขุนคล้องของกรมศิลปากรเราเรียกกันในกลุ่มนะก็ว่าขุนคล้องมือคล้องจากกรมศิลปากรก็เป็นศิลปินทั้งตระกูลนะครับต่อไปเป็นเสียงร้องหวานๆของคุณบุษยารังสีต่อในคืนวันนี้ครับวันนี้เป็นการเฉลี่ยความสุขจริงๆนะครับเพราะว่าทุกเพลงนั้นมีความหวานเรียกว่าหวานใสทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลเลยปีศาจวสันต์เรือมนุษย์สองเพลงนี้มันมีความลึกซึ้งอยู่ในบทเพลงนะครับสังเกตเพลงทุกเพลงที่นำเสนอในแนววันนี้เนี่ยทุกเพลงมันจะมีคติมีอะไรแฝงอยู่อย่างปีศาจวสันต์เนี่ยเป็นเพลงที่ฟังดูน่ากลัวนะครับว่าปีศาจอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่น่าจะมีความหวานเพลาะอยู่ด้วยแต่ปีศาจวสันต์นี่เป็นเพลงที่แฟนเพลงขอมากที่สุดเพลงหนึ่งในกลุ่มเพลงของคุณบุษยารังสีนะครับเรียกว่าติดอันดับต้นๆเลยทีเดียวครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครูศรีสวัสดิ์เนี่ยถ้าเป็นนำเพลงของท่านมาเรียงดูครับร้อยเพลงทั้งร้อยเพลงในภาษาสละสลวยแล้วก็ท่านจะมีคำแปลกๆคำหวานๆคำหรูๆมาใช้บางทีใช้ศัพท์สูงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นบทเพลงของท่านนี่เพราะมากอย่างปีศาจวสันเนี่ยวสันแปลว่าฤดูฝนปีศาจวสันปีศาจในฤดูฝนนี่มันมีความหมายนะฤดูฝนเวลาที่ฝนตกมันสร้างอะไรให้เกิดนโยบายอันนโยอันนี้เป็นมโนภาพนะครับผมพูดผิดเป็นมโนภาพเกิดขึ้นมาถ้าคนที่มีความกำลังฝันหวานก็จะมีความสุขอยู่กับสายฝนถ้าคนที่กำลังมีความเศร้าในเวลาฝนตกพรำๆเนี่ยมันยิ่งเศร้าหนักกับอีกและยิ่งเป็นความผิดพลาดความผิดหวังที่มากับสายฝนและจากไปกับสายฝนนี่ก็เปรียบเสมือนปีศาจประสันเลยนะครับส่วนเพลงที่2นี่ครับยิ่งให้คติสอนใจมากยิ่งขึ้นนั่นคือเพลงเรือมนุษย์ครูสุรัตน์ภุกเวศเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้ถูกนำมาใช้ในละครโทรทัศน์นะครับน่าจะเรื่องเรือมนุษย์นี่แหละครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคก่อนผมจำได้ว่าน่าจะเป็นผลงานการจัดนะครับของคุณเทิงสติเฟื่องเรือมนุษย์นี่โด่งดังมากเราฟังเนื้อเพลงแล้วท่านจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นเรือมนุษย์นะครับโลกมนุษย์เรานี่ก็เปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งครับที่จะเป็นนาวาที่พาให้มนุษย์เราทั้งหลายซึ่งมีหลากหลายหลากต่างชาติต่างผิวพรรณต่างชีวิตจิตใจมีทุกสุขมีกรรมเป็นตัวกำหนดนี่แหละครับคือเรือมนุษย์นี่แหละครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับปีศาจวสันต์และเรือมนุษย์จากคุณบุษยารังสีครับ

0: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เมื่อเรามีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมงานการฟังธรรมฟังเทศก็มีอนิสงส์ความเข้าใจของเรานั้นว่ามีอะไรจำเป็นก่อนจำเป็นหลังอะไรไม่จำเป็นเราจะมีคำถามคำตอบในตัวเราอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือความจำเป็นอันนี้ย้ำเตือนให้รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนั้นเป็นคุณงามความดีของหมู่คณะเราที่จำจะต้องเข้าใจเข้าใจแล้วก็พยายามไม่กินแรงคนอื่นถ้าเราไม่กินแรงคนอื่นแล้วเราก็สบายใจไม่ว่าหมู่ใดคณะใดสังคมใดถ้าเราไม่กินแรงคนอื่นเราจะสบายใจเมื่อเราสบายใจเราก็เย็นใจการไม่กินแรงคนอื่นไม่อาศัยคน

อื่นนั้นคือคุณสมบัติอันสง่างามของมนุษย์จิตใจมนุษย์ที่มีความสง่างามนั้นจะค่อนข้างยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จได้ความสง่างามในหมู่คณะเรานั้นมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบมีความพร้อมเพรียงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คือความเข้าใจในการอยู่เพื่อความเจริญงอกงามในพระศาสนานี้ศาสนานี้สอนความงามความมีระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพยายามเตือนพี่น้องลูกหลานอยู่ตลอดเวลาว่าจำเป็นก่อนจำเป็นหลังควรก่อนควรหลังความเหมาะสมกับสิ่งที่เราอยู่กับหมู่กับคณะนั่นเป็นความจำเป็นถ้าเรามีความจำเป็นแล้วเราจะมีความงามถ้าเรามีความงามแล้วเราจะมีความเรียบร้อยสังคมต้องการความเข้าใจเมื่อสังคมต้องการความเข้าใจแล้วการอยู่ร่วมกันก็จะอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขอย่างหมู่เราพี่น้องลูกหลานเนคขมะจารินีผู้มาอยู่วัดถือบวชถือปฏิบัติเรามีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันก็คือการอยู่ใช้ชีวิตที่ร่วมรับผิดชอบจะรับผิดชอบในฐานะความเป็นพระเป็นเนนจะรับผิดชอบในฐานะความเป็นเนคขมะจารินีคือการอยู่วัดต่างก็ให้ถือว่าเรานั้นอยู่ร่วมรับผิดชอบเดียวกันเมื่อเราอยู่ร่วมรับผิดชอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วการอยู่วัดวาศาสนาของเราก็จะสง่างามการอยู่ในวัดวาศาสนาของเราก็จะอยู่อย่างสง่างามพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มาร่วมการบุญการกุศลที่ได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรามีความเข้าใจและเราก็มีความจริงใจเรามีความสบายใจเมื่อเรามีความเข้าใจมีความจริงใจแล้วมีความสบายใจการแสดงออกของหมู่เราก็ถือว่าสง่างามในหมู่ในคณะร่วมรับรู้แล้วก็ร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมประกอบกิจกรรมให้สร้างความเป็นศีลเป็นธรรมในหมู่ในคณะเราอาศัยกันเมื่อเราอาศัยกันเราก็ต้องเห็นความเป็นธรรมของตัวเราว่าตัวเรานั้นจะต้องเข้าใจในการอยู่ร่วมกันศีลสามัญญตาถ้าเรามีศีลเสมอกันแล้วเราจะงามไม่มีคำอธิบายศีลสามัญญตาถ้าเรามีศีลเสมอกันแล้วเราจะงามศีลสามัญญตาถ้าเรามีศีลเสมอกันแล้วเราจะงามสมานัตตาการวางตัววางตนก็วางให้เหมาะให้ควรผู้น้อยก็จงรู้ว่าเราเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่เราก็จงรู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ให้เป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ให้เป็นผู้ใหญ่ให้เรารับรู้รับผิดชอบร่วมกันเราจะวางตัววางตนได้เหมาะได้ควรได้งามในสังคมนั้นต้องการการอยู่ร่วมกันที่วางตัวไว้เหมาะไว้สมวางตัวเราให้งามอัตตะสัมมาปณิธิคือการวางตนไว้ชอบวางได้ได้เหมาะสมเหมาะเจาะพอดีพอดีเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิคือการวางตนไว้งามพี่น้องลูกหลานที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายพึงใส่ใจสนใจให้ความสำคัญในชีวิตในการอยู่ร่วมกันชีวิตที่เราอยู่ร่วมกันเราต้องใส่ใจสนใจเอาใจใส่เพื่อว่าเรานั้นจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขอัตตาสัมมาปณิธิคือการวางตัวเราไว้เหมาะเช่นที่ว่าเก้าอี้ถ้าเราวางผิดที่มันก็ไม่งามถ้าเราวางให้เหมาะให้เจาะให้ได้ที่มันก็งามเรียกว่าเก้าอี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แม้แต่โต๊ะก็เหมือนกันที่เราใช้ร่วมกันเราก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบแล้วมันงาม

เทวดาก็อนุโมทนาถวยเทพเทวดาก็ส่องเสพสาธุการเราพยายามไม่กินแรงคนอื่นการกินแรงคนอื่นคือเดินแบบชนิดที่ว่าเดินเล่นไปคุยไปก็คือไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องเพื่อนหมู่คณะการกินแรงคนอื่นคือชอบเดินเล่นเดินสนุกเดินเที่ยวหรือว่าไม่สนใจเพื่อนร่วมปฏิบัติก็เลยกลายเป็นเรื่องของคนกินแรงคนอื่นคนกินแรงคนอื่นอายุไม่ค่อยยืนแต่คนให้คนอื่นกินแรงแล้วจะอายุยืนสังเกตคนที่ทำมากๆแล้วจะอายุยืนคนที่ทำน้อยส่วนมากอายุไม่ค่อยยืนเพราะออกกำลังน้อยก็อายุไม่ค่อยยืนคนที่มีโอกาสออกกำลังมากก็เป็นคนที่มีอายุยืนพี่น้องที่มาอยู่ร่วมฝึกร่วมปฏิบัติเมื่อเห็นความสำคัญของศาสนานี้ว่าเรานั้นจะพยายามทานคือการให้ทั้งอภัยและให้วัตถุปิยวาจาเราก็พยายามอยู่ร่วมกันด้วยวาจาที่เป็นคำสุภาพอ่อนโยนปิยวาจานั้นเป็นคำพูดที่อ่อนโยนเมื่อเป็นคำพูดคำจาที่อ่อนโยนแล้วมันน่ารักไปหมดมันมีความน่ารักไปหมดคำพูดคำจาที่อ่อนโยนมีความน่ารักไปหมดอัตถาจริยาการวางตัวเองให้ได้ประโยชน์กับสังคมอะไรที่เราจะพอยังประโยชน์เขาประโยชน์เราให้สำเร็จได้เราควรทำอย่างยิ่งเราควรปฏิบัติอย่างยิ่งเราควรทำอย่างยิ่งเราควรปฏิบัติอย่างยิ่งเราควรถือปฏิบัติอะไรที่เราจะยังประโยชน์หมู่ประโยชน์คณะให้สำเร็จได้เราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จเช่นเก้าอี้เราก็จะไปไว้ที่ส่วนกองอำนวยการหรือเต็นท์ทางกองอำนวยการโน้นจะมีที่ว่างอยู่รอพอพอหน่วยรักษาความปลอดภัยนั้นให้เอาเก้าอี้ไปไว้ทางโน้นให้เราเก้าอี้ไปไว้ทางโน้นหรือยกโต๊ะตัวยาวๆไปไว้ทางโน้นโต๊ะตัวยาวๆนั้นที่เป็นอสงฆ์นั้นเราก็จะยกไปไว้ที่ส่วนหน่วยรอพอพอเอาไปไว้ทางโน้นจะได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วมีระเบียบวางให้สวยงามเจ้าหน้าที่มาก็จะสบายใจผู้มารับก็จะสบายใจนะการจัดการกับสิ่งที่มีอยู่เป็นการจัดการด้วยคุณธรรมใจถ้ามันรักความสะอาดมันก็แสดงความสะอาดออกมาใจถ้ามันรักความมีระเบียบมันก็จะแสดงความมีระเบียบออกมาใจถ้ามันรักความสวยความงามมันก็จะแสดงความสวยงามให้คนอื่นปรากฏหน้าต่างของหัวใจคือสิ่งที่ต่อเนื่องกับพวกเรานักบวชนักพจน์นักปฏิบัติให้เข้าใจว่าหัวใจนี้มันต่อเนื่องด้วยวัตถุข้างนอกสิ่งที่เรายังเก็บไม่ได้คือเต็นท์และธงเท่านั้นเพราะจะให้ฉลองสลาครบ3วันซะก่อนเราค่อยจะเก็บคือ26 27 28มีธงเท่านั้นที่เราเก็บไม่ได้นอกนั้นเราจะเก็บไว้เป็นสัดส่วนโดยส่วนมากเราจะเก็บไปไว้ที่หน่วยกองหน่วยการหรือรอพอทางโน้นจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ได้ประโยชน์และใช้งานได้ด้วยคณะเนกขมจารณีคณะพระเนนทุกรูปช่างถวัลย์พร้อมด้วยทีมงานซึ่งมีความรักความสะอาดความมีระเบียบอยู่แล้วก็ง่ายจัดวางตั้งได้ประโยชน์ทั้งนั้นจัดวางตั้งสวยงามทั้งนั้นอัตถาจริยาคือสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะสมานัตตาคือการวางตัวไว้เหมาะไว้พอดีพอดีไม่มากไม่น้อยเขาเรียกว่าไม่น้อยไม่มากมีความพอดีในหมู่คณะของเราถ้าเรามีความพอดีในหมู่คณะเราจะง่ายเราจะสบายเราจะสะดวกในความเข้าใจของหมู่เรานั้นก็คือการวางตัวเองให้เหมาะให้สมเราจะมาศึกษาเราจะมาเรียนรู้เราจะมาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เราต้องยอมถ้าเราไม่ยอมเราก็คงอยู่ด้วยความลำบากหมู่พวกก็ติชินนินทาหมู่พวกก็ไม่ยอมรับการที่เราจะมาอยู่ศึกษามาอยู่ปฏิบัติเราต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านต้องการอะไรท่านมีวัตถุประสงค์อะไรท่านต้องการให้พวกเราอยู่กันอย่างไรคำตอบก็ต้องคือเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงที่หมู่คณะเราต้องการครูบาอาจารย์ท่านต้องการอะไรเราก็พยายามปรับตัวให้เข้าได้งามเช่นท่านรักความสะอาดท่านรักความมีระเบียบ

ท่านละความสวยงามในสังคมเราก็พยายามทำตนให้เหมาะให้ควรรองเท้าจะวางเราก็วางไว้เป็นที่เป็นทางจะใช้งานก็ง่ายจะหายก็ดูง่ายจะรู้ว่าหายหรือใช้งานน่ะสะดวกนี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าทานคือการให้ปิยวาจาคือการพูดจาที่ไพเราะอัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมสมานัตตาคือการวางตัววางตนให้เหมาะแล้วเราจะเป็นบุคคลที่น่ารักขึ้นเยอะเราจะเป็นบุคคลที่น่ารักขึ้นเยอะถ้าเราวางตัวเองไว้เหมาะไว้ควรการเข้าวัดวาศาสนานั้นเข้าเพื่อการขัดเกลาจิตใจของพวกเราเข้าเพื่อการขัดเกลาจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราเข้าวัดเพื่อการอบรมบ่มจิตใจของพวกเราแล้วเราจะได้ความดีออกไปเยอะความเคารพในสถานที่ความเคารพในหมู่คณะความเคารพในสิ่งแวดล้อมและความเคารพในสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปถ้าเราเป็นคนมีความเคารพมีความนอบน้อมมีความถ่อมตนเราจะเป็นคนสูงขึ้นเยอะทีเดียวล่ะสังเกตไหมเวลาคนจะสูงขึ้นนั้นต้องย่อตัวลงซะก่อนพอย่อตัวหรือก้มตัวลงได้แล้วค่อยกระโดดขึ้นสู่ที่สูงน้ำจะขังก็ขังในที่อันต่ำเท่านั้นน้ำจะขังก็ขังในที่อันต่ำเท่านั้นน้ำจะขังก็ขังในที่อันต่ำเท่านั้นที่สูงสูงนั้นน้ำไม่ขังคนจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับตัวเองกับสังคมนั้นต้องอ่อนน้อมต้องนุ่มนวลต้องมีความเคารพเป็นพื้นฐานถึงจะสูงขึ้นด้วยคุณธรรมจิตใจที่รักคุณงามความดีนั้นจึงมีลักษณะน้อมสู่ความดีน้อมรับน้อมปฏิบัติน้อมฟังน้อมพิจารณาน้อมใคร่ครวญในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าทำไมเขาถึงตำหนิเราทำไมเขาถึงด่าเราทำไมเขาถึงยกย่องเราทำไมเขาจึงเชิดชูเรายกย่องเราที่เขายกย่องเราก็เห็นว่าเราควรจะยกขึ้นเห็นว่าเราพอที่จะยกขึ้นเขาถึงยกย่องเราที่เขาตำหนิเราติเตียนเราก็เห็นว่าเราบกพร่องเมื่อเราบกพร่องเราก็อย่าไปโกรธเขาถ้าเราโกรธเขาเราก็ผิดกฎเกณฑ์กติกาของความเป็นเราโกรธน่ะมันโง่โมโหน่ะมันบ้าฆ่าเจ้าของและวงตระกูลได้เพราะความโกรธความโง่ถึงบอกว่าอย่าไปโกรธเพราะได้ฟังอย่าไปโกรธเพราะได้ดูอย่าไปโกรธเพราะได้ยินได้ฟังได้รู้มาถ้าเราไปโกรธเพียงเท่านั้นเรายังไม่เป็นสมบัติของผู้ดีเรายังไม่เป็นสมบัติของผู้ดีสมบัติของจอมปราดนั้นไม่ได้โกรธเพียงเท่านั้นทิเทนาวาเห็นมาก็ดีสุเตนาวาฟังมาก็ดีปริสังกายวาแม้อยู่ใกล้มาก็ดีคือรับรู้มาทั้งหมดเรายังไม่โกรธสิ่งเหล่านั้นพ่อเข้าใจว่าถ้าแผลเป็นที่ใครคนนั้นก็จะเดือดร้อนอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นถ้าแผลเป็นที่ใครคนนั้นจะเดือดร้อนอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นถ้าแผลเป็นที่ใครอย่าไปเดือดร้อนแทนให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าใครทำอย่างไรคนนั้นก็เดือดร้อนเราอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นบางทีเจ้าตัวเขาไม่ได้โกรธสักนิดหนึ่งแต่เราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เราก็เดือดเป็นฟืนเป็นไฟมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มมันกินไฟตัวเองมันเผาตัวเองเหมือนเอาทองแดงลงไปอมไว้ในคอมันเดือดมันดานมันวุ่นวายไปหมดมันวุ่นวายไปหมดเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดจึงถามในใจตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าเดือดร้อนแทนคนอื่นนะอย่าวุ่นวายแทนคนอื่นนะอย่าเศร้าหมองขุ่นมัวแทนคนอื่นนะให้เรารู้ตัวเองว่าเขาคงเป็นเขาเราคงเป็นเราการร่วมรับรู้รับผิดชอบนั่นเป็นคุณธรรมที่ฝังใจเราพอยกเราก็ยกพอวางเราก็วางพอเฉยเราก็เฉยบางครั้งเราต้องใจดีพอกับสิ่งที่มีอยู่แต่ใจดีพอโดยทั่วไปคนเรานั้นไม่

ค่อยจะเห็นความบกพร่องของตัวเองไม่ค่อยจะเห็นความผิดของตัวเองเมื่อไม่เห็นความบกพร่องไม่เห็นความผิดของตัวเองคนเราก็เดือดร้อนคนเราก็เศร้าหมองคนเราก็ขุ่นมัวเพราะไม่เห็นความเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่เข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเรามาอยู่วัดแล้วถ้าเราไม่เข้าใจหลักศาสนาเราก็ไม่รู้จะเข้ามาวัดทำอะไรไม่รู้จะอยู่วัดไปทำไมไม่รู้จะได้อะไรจากการอยู่วัดครูบาอาจารย์ท่านคอยพะเดียงท่านคอยเตือนท่านคอยแนะท่านบอกว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะคำว่าลูกก็หมายถึงลูกศิษย์ลูกหาอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะที่พูดอย่างนั้นหมายถึงลูกศิษย์ลูกหาว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะอย่างนี้ไม่งามนะลูกนะอย่างนั้นไม่เหมาะไม่สมนะให้ปรับให้แก้เตือนแล้วเพื่อยกฐานะของตัวเราให้ดีขึ้นอะไรที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะท่านติงท่านว่ากล่าวตักเตือนนะเราก็อย่าได้ไปล่วงละเมิดในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนแล้วคอยระมัดระวังสมบัติผัดกันชมถ้าเราทุกคนช่วยกันดูแลรับผิดชอบเราจะชมได้นานเช่นดอกไม้ต้นไม้ศาลาพื้นที่แม้อื่นใดเราถ้าเรารู้ว่าสมบัติผัดกันชมเราจะชมได้นานเราจะชมได้นานสมบัติผัดกันชมถ้าเราทุกคนช่วยกันรู้รับผิดชอบรู้แล้วรับผิดชอบเราจะเป็นคนอยู่ได้นานใจที่เข้าสู่ความสงบด้วยเสียงสงบด้วยสิ่งที่กำหนดสงบด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมสร้างความมีระเบียบให้กับจิตใจของตนเองใครมีอะไรใครเป็นอะไรใครมีใครเป็นอะไรเราก็เข้าใจได้ง่ายใครมีใครเป็นอะไรเราก็จะรู้ว่าแม้งามจริงๆยิ่งวันนี้เราจะต้องอวดแขกโชว์แขกพระเถรานุเถระทั่วกทมท่านจะมาเยี่ยมพวกเราถ้าเราวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่งามพอเราก็อายให้เขามาดูของเหม็นๆเน่าๆให้คนอื่นมาดูของไม่ดีไม่งามถึงบอกว่าเราต้องแต่งให้งามแต่งให้สวยแต่งให้เหมาะเจาะแต่งให้ลงตัวแล้วดูสภาพแล้วมันงามเรียบร้อยไปหมดฐานของใจมีลักษณะอย่างไรสิ่งที่ต่อเนื่องกับพวกเราที่อยู่วัดอยู่วาก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นในความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนนั้นเห็นใจและรู้อยู่ว่ามันคืออะไรแล้วมันมีอะไรสภาพของการยอมรับในหมู่คณะเรานั้นมันมียังไงเห็นใจและเข้าใจในพี่น้องทั้งหลายเห็นใจและเข้าใจพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายถ้าเรารักความเข้าใจตัวเองมากที่สุดกายกรรมมันประกอบด้วยเมตตากับทุกคนสิ่งที่แสดงออกบอกลักษณะปรารถนาดีกับทุกคนวจีกรรมก็มุ่งเพื่อความปรารภศีลปรารภธรรมกับทุกคนไม่เป็นไปด้วยความเสแสร้งแกล้งพูดไม่เป็นไปในลักษณะปากกับใจไม่ตรงกันมโนกรรมก็เน้นในเรื่องของจิตใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งเพื่อตนและหมู่คณะไม่เดือดร้อนการอยู่ร่วมกันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ช่วยกันกวาดช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันดูแลรับผิดชอบช่วยกันหาข้อบกพร่องแล้วก็แก้ไขในหมู่คณะเราได้แล้วที่สุดเราก็จะสละสิ่งที่พอจะช่วยกันได้คือที่มีศีลมีธรรมมีกฎเกณฑ์กติกาอันไม่ขัดต่อศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เราจะเป็นคนเสียสละได้เมื่อเราเป็นคนเสียสละได้แล้วเราก็จะงามสง่ามีระเบียบเมื่อเรางามสง่ามีระเบียบแล้วเราก็จะสบายใจเราอ๋อเป็นอย่างนี้เองที่กองหน่วยการนั้นเรายังตั้งอยู่เพราะว่าจะมีการต้อนรับและลงทะเบียนพระเถรานุเถระที่มาทั้งหมดเรายังต้องตั้งกองหน่วยการไว้อยู่ขอประเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่โดยเฉพาะฝ่ายช่างถวัลย์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำยังตั้งกองหน่วยการทางเข้าอยู่เหมือนเดิม
พอวันนี้พระเถระอนุเถระยังมากันอยู่

กองอำนวยการยังใช้ประโยชน์ได้อยู่วันนี้3วันเรายังใช้เป็นกองอำนวยการรับผิดชอบงานฉลองสมโภชศาลาพระราชทาเราอยู่ที่กองอำนวยการยังใช้ประโยชน์อยู่3วันอย่างน้อยนะจัดให้งามที่กองอำนวยการพระเถรานุเถระมาท่านก็จะมาลงทะเบียนมาแจ้งที่กองอำนวยการซะก่อนที่จะเข้ามาขอให้พระเนนได้เข้าใจตามนี้ว่ากองอำนวยการเรายังคอยรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าออกแล้วก็โดยเฉพาะพระเนนที่มาทั้งหมดจะได้มาลงทะเบียนเพื่อจะจัดสถานที่จัดทายธรรมทายทานจตุปัจจัยให้สะดวกเรายังใช้กองอำนวยการอยู่ที่จุดทางเข้ามาเป็นปกติขอให้บรรดาพระเนนและญาติโยมที่อยู่ได้รับทราบกันอย่างนั้นยังเหมือนเมื่อวานอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือรปภ.ที่มุมทางขยะเดิมนั้นเราไปจัดโต๊ะเก้าอี้ตรงนั้นไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เข้าใจตามนี้ท่านผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ใดๆก็ให้รู้ว่าเรายังมีงานพระเนนทุกรูปที่มาก็จะต้องแจ้งที่กองอำนวยการก่อนก็จะเข้ามาพื้นที่แล้วก็ญาติโยมเราที่อยู่ก็จะรู้ว่าเราจะมีหน้าที่อยู่ในจุดที่ต้อนรับพระเนนและญาติโยมมากันอยู่วันนี้ยังมีกองรับบริจาคญาติโยมที่เข้ามาทำบุญวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่ที่กองอำนวยการขอให้ท่านผู้รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายสถานที่ฝ่ายรับบริจาคฝ่ายทะเบียนได้ไปดูและความเรียบร้อยความพร้อมที่กองอำนวยการด้วยยังมีป้ายแจ้งการรับเข้าออกของพระเนนอยู่เพราะว่าพระเถรานุเถระท่านมาเราจะได้รู้จำนวนแล้วจัดทายธรรมถูกจัดโต๊ะอาหารถูกยังมีการตั้งโต๊ะบริจาคไว้อยู่โต๊ะหนึ่งสำหรับผู้ที่มาเก่ามาใหม่จะเพิ่มศรัทธาเลี้ยงพระเลี้ยงเพลสมโภชงานอยู่เมื่อคืนนี้คณะเนกขมจารินีจากสตรีมหาพุทธารามอาจารย์และนักบวชก็มาร่วมสมโภชด้วยเมื่อคืนนี้ 3,000 บาทขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันใจที่มีความละเอียดนั้นจะรับผิดชอบทุกจุดทุกที่ทุกทางจะเป็นคนที่น่ารักจะเป็นคนที่น่ายกย่องจะเป็นคนที่น่าชมเชยจะเป็นคนที่ดูว่าเป็นคนที่รับผิดชอบสูงจิตใจที่มีความสง่างามในสังคมนั้นเป็นจิตใจที่มองแล้วน่าชื่นใจมองแล้วเช่นเย็นใจมองแล้วสบายใจเพราะความดีที่ออกมาจากใจจะเป็นสิ่งที่ฟ้องจากใจของแต่ละคนจิตใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์จิตใจที่เป็นอัตเป็นธรรมจึงมีกิจกรรมที่จะร่วมรับผิดชอบทุกงานที่เรามีโอกาสมีจังหวะมากน้อยสังคมต้องการความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ได้ชื่อว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยทาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังจิตใจให้สงบระงับลงได้ผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ได้ตามความเป็นจริงแล้วการจัดใดๆการวางใดๆก็จะงามและเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเคยเตือนอยู่เสมอว่าถ้าบันไดไม่สะอาดแล้วศาลาจะไม่สะอาดถ้าทางขึ้นศาลาไม่สะอาดแล้วตัวศาลาก็จะไม่สะอาดจำนะถ้าทางขึ้นศาลาไม่สะอาดโดยเฉพาะบันไดไม่สะอาดในศาลาก็จะไม่สะอาดมันจะเปื้อนขึ้นมาจากข้างล่างแล้วความหมายง่ายๆนี่แหละถ้าเรามีพื้นฐานของใจเราจะยอมรับถ้าตัวเราเป็นคนที่เข้าใจแล้วจะรู้อ๋อถ้ากระนั้นถ้าเราถอดรองเท้าไว้มันก็สะอาดหมู่เรามาใช้บริเวณ3วันนี้เราไม่ใส่รองเท้ากันเลยดูงามดูสะอาดดูมีระเบียบดูสวยไปหมดพี่น้องที่ใจบุญทั้งหลายการปฏิบัติธรรมคือการแสดงออกจากใจการปฏิบัติธรรมคืองานทำใจของตนให้เห็นความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรายอมรับเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ฟังธรรมโดยการปฏิบัติธรรมแล้วความละเอียดภายในจิตใจของเราก็จะเห็นจริงเห็นจังขึ้นความดีนั้นเป็นสิ่งที่ผูกพันและต่อเนื่องกันไปปลูกต้นไม้วันเดียวไม่โตการสร้างศาลาวันเดียวปีเดียวก็ไม่เสร็จแม้แต่การกวาดหนเดียวยังไม่เกลี้ยงถ้าเราได้กวาดบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆเราจะดูเกลี้ยงเก่าไปหมดในหัวใจของพี่น้องชาวพุทธนั้นจะมีความ

รู้สึกเป็นอย่างนี้ทุกท่านที่ยอมยอมรับว่าการอยู่ในของเรานั้นเป็นการอยู่อย่างคนที่เข้าใจในศีลในธรรมเป็นการอยู่อย่างคนที่มีศีลมีธรรมนั่นคือการไม่กินแรงคนอื่นไม่ออมแรงไม่เสียดายแรงเราเข้าใจอย่างนั้นคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันย่อมหาบุญได้คนขยันย่อมมีบุญได้เราจึงมีความมั่นใจในสิ่งที่เรารับผิดชอบตัวเราอยู่ตลอดเราทำแล้วใครจะเป็นคนได้เราใช้แล้วคนใครจะเป็นได้ประโยชน์เรากินแล้วใครจะเป็นคนมีโทษและมีคุณถ้าจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นศีลเป็นธรรมเราถึงบอกว่าพยายามทุ่มเทให้โอกาสกับตัวเองชีวิตนี้เลือกเกิดได้ชีวิตนี้เลือกอยู่ได้ถ้าเราเป็นคนเข้าใจในความดีที่มีอยู่เช่นเราเป็นคนขยันเช่นเราเป็นคนมีความตั้งใจดีพอแล้วเราก็ใช้คุณธรรมคือความอดทนความอดกลั้นยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นคนที่มีคุณงามความดีพอในสังคมเรื่องของบุญกุศลเรื่องของคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เราเพิ่งรู้ว่าเราเลือกเกิดได้เลือกอยู่ได้แล้วก็เลือกไปเลือกมาได้ยิ่งศาลาพระราชฐานนั้นไม่มีกุญแจปิดเปิดเลยเชิญทุกท่านมาไปสะดวกท่านเชิญทุกท่านมาอยู่กลับไปสะดวกความดีจึงเป็นคุณสมบัติที่เราทุกคนเลือกได้เมื่อเราทุกคนเลือกได้แล้วเราก็จะสบายใจขอให้มีความเข้าใจเป็นอย่างนั้นจิตเมื่อมันสงบลงด้วยคุณธรรมบทใดบทหนึ่งที่เราท่องบนสาธยายที่เรานั่งกำหนดที่เรานอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคืออยู่ในร่องในรอยเมื่อจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในร่องในรอยแล้วเราก็จะเป็นคนที่เลือกอยู่เลือกเกิดเลือกที่มาที่ไปของตนได้ชีวิตนี้จึงไม่ให้ไปฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งชีวิตนี้จึงไม่ไปฝากไว้กับคนใครใดคนหนึ่งเราคุณธรรมเป็นหลักประกันรู้ตัวรู้ตนแล้วการปรับตัวปรับตนก็จะดีขึ้นรู้เขารู้เราการแก้ไขตัวเราก็จะดีขึ้นเรานั้นไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งเราไม่ฝากชีวิตไว้เหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารโดยทั่วไปเราฝากไว้ด้วยอำนาจของทานของศีลของธรรมเราฝากไว้ด้วยการยอมรับชีวิตของเรานั้นคงอยู่กันได้ไม่นานนักเดี๋ยวพวกเราก็คงต้องจากกันไม่อยากก็จากอยากก็จากชีวิตที่แท้คือสิ่งต้องจากกันเมื่อเราจำต้องจากกันเราก็ควรจะทำอะไรให้เป็นบุคคลที่น่ารักมากขึ้นกว่านี้การให้อภัยกับทุกคนการเสียสละเพื่อคนส่วนมากการพูดจานั้นให้เป็นไปในสำนวนที่ค่อนข้างจะปิยวาจามัธุรสทุกคนต้องการฟังคำพูดที่ไพเราะทุกคนต้องการฟังคำพูดที่ดีๆทุกคนต้องการอย่างนั้นการใดที่จะให้ประโยชน์ตนประโยชน์เขาได้ควรจะทำเพราะบางคนอยากจะทำดีแต่ไม่มีโอกาสบางคนมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสทำดีบางคนมีดีแต่ไม่มีโอกาสที่จะโชว์ไม่มีโอกาสที่จะจัดบอร์ดได้ไม่มีโอกาสที่จะแจ้งให้คนอื่นได้บางคนมีดีแต่ไม่มีสถานที่ที่จะทำดีไม่มีโอกาสที่จะทำดีแม้ที่สุดมีโอกาสแล้วไม่มีความสามารถซ้ำไปด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงบอกว่าตัวเรานั้นมีโอกาสแล้วเรานั้นเป็นคนมีโอกาสแล้วสถานที่เราก็มีสิ่งแวดล้อมเราก็ให้สิ่งที่ฝังใจเราคือความดีคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นกับหมู่เราความกตัญญูนั้นเป็นยอดของความปรารถนาดีของทุกคนนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูเป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดได้มีขึ้นนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตาเวทิตาเครื่องหมายของคนดีคือรู้จักค่าสิ่งที่มีอยู่รู้จักคุณค่าของสถานที่ก็ใช้สถานที่ได้นานรู้จักคุณค่าของเก้าอี้ก็ใช้เก้าอี้ได้นานรู้จักคุณค่าของศาลาก็ใช้ศาลาได้งานได้นานรู้จักคุณค่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์มากถ้าเราเป็นคนที่รู้จัก
ให้โอกาสกับตัวเองคือความกตัญญูแล้ว

0: เราจะเป็นคนที่สูงสูงสูงสูงสูงขึ้นเรื่อยๆความเคารพความนอบน้อมที่ย้ำว่าน้ำมันขังเพราะที่มันต่ำที่สูงสูงน้ำมันไม่ขังคนที่จะรับคุณงามความดีได้นั้นต้องขังอย่างถ้วยอย่างจานอย่างช้อนหม้อแหกแตกโผที่มันเก็บอะไรได้เพราะมันมีร่องมีหลุมมีร่องมีบ่อเป็นท่องร่องมันถึงเก็บได้หัวใจที่ฝังด้วยเหตุด้วยผลด้วยคุณงามความดีนั้นต้องยอมเป็นแล้วเย็นได้ยอมไม่เป็นแล้วไม่เย็นดีไม่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้ามันเท่ากันมันก็ทะเลาะกันถ้ามันเท่ากันมันก็กัดกันอย่างแมวและหมาเป็นต้นถ้าเรามีคุณธรรมที่ฝังใจเราจริงๆเราจะเป็นคนที่ให้อภัยกับทุกคนช่างเขาเถอะไม่เป็นไรหรอกเขาตายของเขาเองไม่ต้องอยากให้เขาตายไม่ต้องด่าเขาก็ตายไม่ต้องว่าเขาก็ตายไม่ต้องมีอะไรเขาก็ตายของเขาอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนมีจิตใจที่นึกถึงเหตุถึงผลแล้วเราจะเป็นคนวางไว้รู้ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันถ้าเรารู้ว่าบาบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันเราจะไม่มีอะไรทั้งนั้นเราจะเป็นคนที่ง่ายไปหมดสะดวกไปหมดดีไปหมดค่อนข้างจะเป็นคนงามและดีไปหมดทุกที่ทุกทางการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับสังคมเมื่อเรามีความเคารพมีการให้อภัยแล้วสิ่งที่จะเป็นจอมปราดได้นั้นต้องมีความอดทนเป็นเลิศทนฟังทนดูทนรับรู้ทนต่อการวิเคราะห์วิจารณ์ของใครต่อใครแล้วจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้ามีการตำหนิเราอย่างนั้นตำหนิเราอย่างนี้เราก็จะสำรวจข้อบกพร่องตัวเราแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายพี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันสมโภชสลาพระราชทาเราได้กราบราตนานิมนต์ทั่วกทมวันละ300รูปขึ้นไปมาฉันภัตตาหารเพลที่นี่จึงพอดีให้ทุกท่านได้รู้รับผิดชอบในสิ่งที่เรามาอยู่ร่วมกันเมื่อคืนนี้การลงขันตอนหัวค่ำหลังจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับก็ประกาศให้ญาติโยมมาลงขันกันสมโภชสลาพระราชทาได้ปัจจัย 73,151 บาท 73,151 บาทจากการเก็บเล็กผสมน้อยจากพี่น้องทุกด้านทุกคนมาร่วมเลี้ยงพระเจริญพุทธมนต์วันนี้ท่านประธานฝ่ายคารวาสคือท่านหม่อมหลวงทวีสันลดาวันท่านราชเลขาธิการฝ่ายคณะสงฆ์นั้นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระราชาคณะได้มาพร้อมกันพรุ่งนี้ท่านประธานองคมนตรีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นประธานพร้อมด้วยคารวาสวิสัยญาติโยมโดยทั่วไปผู้มีบุญมาร่วมกันประสงค์โดยการนำของเจ้าพระคุณสมเด็จเหมือนกันพรุ่งนี้ก็พร้อมกันมา300กว่ารูปและวันมะรืนนี้ท่านพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลามาเป็นประธานพระสงฆ์300กว่ารูปมาร่วมกันอนุโมทนาเจริญพุทธมนต์สมโภชชั้นเพลเช่นกับวันนี้ทุกๆวันต่อเนื่องกันไปจึงประกาศการบุญกุศลคุณงามความดีให้กับทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุโดยพร้อมเพียงกันเพื่อความดีร่วมกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: และขอเจริญพรอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลประธานผู้จัดรายการพุทธมามกะมูลยนิธิประกอบกิจจัดรายการให้มีอภิปรายและแสดงธรรมบรรยายทุกวันอาทิตย์ตลอดมาจนถึงอาทิตย์นี้ได้รัตนาอาตมาภาพมาชี้แจงแสดงบรรยายในอาทิตย์วันที่14คือวันนี้แต่วันนี้ขอออกตัวว่าเมื่อคืนนี้อาตมาก็ไม่ได้จำวัดตลอดแจ้งตอน 9:00 น.ก็มาชี้แจงแสดงที่

องค์การพุทธศาสนิพันธ์แห่งโลกตั้งแต่9นาฬิกาถึง 11:30 แล้วยังสั่งสนทนาถามปัญหาต่างๆเรื่องวิญญาณและจิตเพื่อข้อคิดของคณะอาจารย์ที่องค์การพุทธศาสนิพันธ์แห่งโลกโดยอยู่พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การพุทธศาสนิพันธ์แห่งโลกได้เชิญชวนคณะอาจารย์มาได้ประชุมอบรมกันตั้งแต่วันที่12 13 14 3วันได้จบรายการลงในวันนี้อาตมาก็ได้มาพูดชี้แจงในเรื่องพระกรรมฐานเบื้องต้นของจิตบุคคลผู้เข้าทางพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ววันนี้ก็จบรายการตั้งแต่3โมงถึง11โมงครึ่งติดต่อน่อเนื่องกันมาหลังจากนั้นแล้วก็ชี้แจงแก้ปัญหากับญาติโยมระดับคณะอาจารย์ผู้สอนศิษย์และคณะโรงเรียนให้ข้อคิดในเรื่องกรรมฐานเด็กเรียกว่าสมาธิการศึกษาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคนเราส่วนใหญ่ข้ามหญ้าปากคอกออกไปมรรคผลนิพพานต้องการจะเจริญพระกรรมฐานให้หลุดพ้นไปถึงพระนิพพานทันทุ่งทีไม่รอรีแต่ประการใดแต่เบื้องต้นเราไม่ได้สะสางในเรื่องทานศีลภาวนาเลยอันนี้มีเหตุผลหลายประการวันนี้อาตมาจะมาชี้แจงแสดงออกบอกหญ้าปากคอกที่อาตมามีความรู้น้อยไม่เหมือนองค์อื่นเขาองค์อื่นเขามีความรู้สูงแสดงเหตุผลถึงสวรรค์นิพพานทีเดียวที่เราท่านทั้งหลายไปกันได้ยากมากแต่ต่อมามีขอออกตัวว่ามีความรู้น้อยแล้วถอยเบาปัญญาไม่สามารถจะชี้แจงลึกซึ้งตื่นลึกน้ำบางให้ญาติโยมได้ทราบซึ้งในรถพระธรรมได้ดังกล่าวแล้วอาตมาจะถือโอกาสชี้แจงในเบื้องต้นสำหรับคนไทยชาวพุทธที่ลืมเหตุการณ์มาซะแล้วดังกล่าวนี้ลืมมาเส้นนานด้วยลืมตั้งแต่ตั้งนโมไปตามระดับแล้วท่านทั้งหลายก็มีความรู้สูงกันทุกคนมีแนวปฏิบัติอย่างสูงเข้าไปถึงชั้นสวรรค์นิพพานและพระเถรานุเถระท่านก็มาชี้แจงแสดงบรรยายเรื่องกรรมฐานมากรูปด้วยการณศาลาศาลาชินราชในวันนี้และวันนั้นประกอบกิจการงานสวดมนต์ไหว้พระก็ตามเจริญสมาธิภาวนากันมากมายก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่เข้าถึงพุทธธรรมแต่ต่อมามาในวันนี้จะพูดเหตุผลของการเริ่มต้นชีวิตของชาวพุทธตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วเป็นต้นแต่ทุกคนไม่ทราบว่าคนโบราณกับยุคใหม่แค่ไหนประการใดคนเดี๋ยวนี้อยากได้บุญกันมากอยากได้บุญแต่ไม่สร้างบุญไม่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชีวิตแต่ประการใดต้องแสวงหาบุญกุศลตลอดเรื่องตนและบุคคลอื่นโดยทั่วหน้าไปประชาชนก็เลื่อมใสศรัทธาผู้แสวงบุญอีกด้วยแต่คนที่จะสร้างบุญทุนกุศลนี้ที่จะเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตนี้ญาติโยมทั้งหลายทำด้วยยากมากอาตมาขอกล่าวหญ้าปากคอกที่เราท่านทั้งหลายเข้าบวชชีพราหมณ์หรือบวชอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจะเป็นภิกษุสงฆ์องค์เณรแม่ชีก็ตามหรือจะแสดงตนเป็นอุบาสกแสดงตนเป็นอุบาสิกาก็ตามก็จะต้องผ่านข้อนี้ด้วยกันทุกท่านเรียกว่าการบวชทั้งนั้นบวชกายบวชวาจาบวชใจให้เข้าถึงวัดข้อปฏิบัติให้สมปรารถนาทุกประการแต่วัดในประเทศไทยมี 30,000 กว่าวัดที่เรียกว่าวัดโดยพยัญชนะวัดอาคารสถานที่มีโบสถ์มีศาลามีหอประชุมมีกุฏิสงฆ์มีกุฏิสงฆ์มีหอประทายดกหยิบยกหอประชุมดังกล่าวแล้วทุกวัดแต่วัดโดยอรรถกถาและฎีกาทุกคนไม่ได้นำพาชีวิตของตนแต่ประการใดที่เราจะเข้าถึงวัดเนี่ยอาตมาจะพูดแบบไม่มีความรู้มีความรู้สั้นๆในเบื้องต้นที่อาตมาทำได้เท่านั้น
จะไม่

พูดก้าวไปถึงนิพพานเพราะเราทำไม่ได้อาตมาทำไม่ถึงทำได้แค่รัตนตรัยเข้าถึงคุณค่าของพระพุทธเจ้ากับพระธรรมประสงค์แค่ขี้เล็บเท่านั้นขี้เล็บพระพุทธเจ้าด้วยเราจะทราบซึ่งในคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความซึ้งใจทำได้ยากเหมือนกันแต่ต่อมานี้ก็ทำมาหลายปีตลอดกระทั่งปฏิบัติหน้าที่ทั้งคันธธุระการเรียนศึกษาวิชาปริยัติก็น้อยไม่มีความรู้มากจัดเจนและเชี่ยวชาญชำนาญการก็หาได้ไม่ประการที่สองท่านกล่าวไว้ธุระหน้าที่ของพระพุทธศาสนาก็มีธุระเดียวคือวิปัสสนาธุระทั้งสองประการนี้แต่ต่อมาก็มาทบทวนขบวนการอ๋อคนจะเข้าถึงพุทธธรรมจะเข้าทางไหนทางช่วงจังหวะประการใดคนเราถึงเสสวนหวนหาเทคโนโลยีข้างนอกตลอดรายการไม่เทคโนโลยีในข้างในอาตมาจะขอกล่าวเปิดเผยยุคเก่ามาเล่ากันใหม่กับยุคใหม่สมัยนี้ต่างแตกกันเหลือเกินนะญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยปู่ย่าตาชวดตายายปู่ชวดตาชวดเขาซึ้งในรสพระธรรมมาช้านานแต่คนยุคใหม่นี้ไม่ซึ้งในรสพระธรรมในจำนวน199ที่นับถือพระพุทธศาสนาคือคนไทยชาวพุทธแต่การซึ้งใจในรสพระธรรมเนี่ย180หายากแต่ 20% ที่ซึ้งในรสพระธรรมแต่ 80% นี้อาตมาคิดว่ามีความรู้พระธรรมสูงส่องโดนบันดาลในจิตใจของท่านแต่ซึ้งในภาคปฏิบัตินะ120ก็จะหายากโดยที่ซึ้งในรสพระธรรมได้ซึ้งถึงอกถึงใจปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้ในเฉพาะจิตใจของตนเท่านั้นแม้พระพุทธเจ้านี่สอนได้ละเอียดละออมากอาตมาขอเปิดฉากในที่นี้ว่าสมัยก่อนที่พุทธศาสนาจะมารุ่งเรืองในประเทศไทยมีการปฏิบัติประการใดอย่าลืมว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศรีลังกาพระสงฆ์อรหันต์กินศพหรือไม่ก็ตามเข้าสู่นครศรีธรรมราชเข้าสู่นครศรีธรรมราชท่านท่วงทีไม่รอรีจากประการใดอันนี้ศาสนาเริ่มเข้าประเทศไทยแต่จำเวลาปีเดือนไม่ได้ในสมัยก่อนนั้นที่จะเข้าสู่สุโขทัยเป็นราชธานีมาช้านานเราจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ศรีลังกาเข้ามาสู่นครศรีธรรมราชาที่เราเรียกว่านครศรีธรรมราชมาให้ธรรมะแก่ชาวนครให้อย่างไรหรือท่านจะสอนเป็น3หลักในวิธีการปฏิบัติสอน3ประการให้คนไทยชาวพุทธมีความรู้พัฒนาการศึกษาให้มีวิชาการเป็นหลักฐานให้มีงานทำและมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันมีมิตรสัมพันธ์สอนจุดนี้ก่อนสอนพัฒนาคนให้มีวิชาความรู้ด้วยการพัฒนาการศึกษาให้มีความเข้าใจในหลักพระศาสนาอย่างลึกซึ้งประการที่2ก็พัฒนาจิตให้มีเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอาชีพการงานให้ประชาชนประชากรอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิพาลาธิการนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงนอกเหนือจากนั้นพัฒนาประชาชนที่ซึ่งในรสพระธรรมแล้วพัฒนาสังคมให้อยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันไม่ใช่อยู่ด้วยความแตกแยกพวกเขาพวกเราอุบาสกอุบาสิกาก็ว่ากันไปพระสององค์ว่าเจ้าก็ว่ากันไปอย่างโน้นละอย่างนี้ละเป็นต้นหลายนัยยะดังกล่าวมาแล้วทุกประการเมื่อสมัยกาลและครั้งนั้นสอน3ระดับพัฒนาวิชาความรู้ให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือมีหลักฐานได้มีงานทำทุกคนพัฒนาอาชีพการงานให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพอใช้พอสอยอัตภาพให้เป็นไปได้ในสังคมและสังคมนั้นอยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันอยู่ด้วยความเอื้ออารีเพื่อเกิดความสามัคคีในสังคมนี่สมัยรุ่นเก่าเขามีปฏิบัติกรรมฐานกันมากมาสมัยนี้ปฏิบัติกันไปอย่างนั้นแหละแต่จะซึ่งในรสพระธรรมเป็นคุณค่าของชีวิตหาได้ยากมากไม่ค่อยจะมีก็ไปกันหลายวัดหลายวาไปกันมากมายมาหน้าหลายตาไปชมบารมีโดยเป็นต้นชมบารมีอย่างโน้นชมบารมีอย่างนี้อาตมาจะน้อมเรื่องเล่าถึงชาวสิงห์บุรีไปชมบารมีหลวงปู่แหวนเมื่อ15ปีล่วงแล้วเมื่อกาลครั้งนั้นญาติโยมอยากจะไปชมบารมีหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังก็พยายามไปกัน

ถึงวัดดอยแม่ปังตีสี่พอดีถึงตีสี่ทีเดียวเพื่อต้องการให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ออกมาบิณฑบาตจะได้ทำบุญตักบาตรพอได้เวลาท่านออกมาเพื่อโปรด

ผยวาจาปราบเรียนว่ามาชมบารมีหลวงปู่หลวงปู่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็อยากจะมาชมบารมีหลวงปู่เพื่อหลวงปู่ได้ช่วยแผ่เมตตาให้ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขให้ลูกหลานได้มีผาสุขสนุกใจใจอยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้ลำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขตลอดกาลตลอดไปพูดอย่างนี้หลวงปู่ก็เอ่ยเผยวาจาว่ายอมดีแล้วไปเที่ยวชมบารมีที่โน่นหน่อยที่นี่หน่อยนะทำไมเนี่ยหลวงปู่จะเปรียบเทียบให้โยมฟังท่านก็พูดต่อไปว่าโยมไปชมก็ปลูกต้นมะม่วงดอกบ้านโน้นปลูกขนุนดอกบ้านโน้นมีทุเรียนดอกแล้วก็เดินทางต่อไปถึงฝั่งโน้นธนบุรีนนบุรีหรือไปเกาะสมุยว่าเขาปลูกมะพร้าวดกเหลือเกินก็เดินทางกันไปไปเห็นต้นมะพร้าวดกเหลือเกินก็ชมไปชมมานะนี่หลวงปู่ท่านว่าแล้วเราก็ตายพอดีทำไมไม่สร้างบารีบ้างนี่ท่านพูดอย่างนี้อย่างซึ้งใจจริงๆระดับหลวงปู่แก่แล้วท่านยังมีแววพราวท่านมีทั้งแหลมคมมีทั้งคมกริบคมสันและคมคายอยู่ในจิตใจของพระหลวงตาหลวงปู่ที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งท่านจึงบอกญาติโยมว่าโยมเอ๋ยอยู่ถึงเมืองสิงห์นะอุตส่าห์มาชมบารมีกันอย่างนี้เพื่อประสงค์อะไรโยมเคยสร้างบารมีบ้างไหมก็ถามโยมดูบ้างโยมก็ตอบว่าบารมีอย่างไรข้าหลวงปู่เออหลวงปู่จะถามสักข้อเดียวพอสวดมนต์เป็นไหมสวดมนต์ยังไงคะสวดพุทธคุณยังไงล่ะพุทธคุณยังไงคะท่านก็ตอบว่าอิติปิโสยังไงล่ะอิติปิโสยังไงคะหลวงปู่บอกเลิกพูดกันนี่หรือชาวพุทธไปเที่ยวชมบารมีอย่างนี้ที่โน่นเขาดีวัดโน่นดีก็ว่ารถทัวร์ไปแล้วได้อะไรกลับมาหลวงปู่บอกญาติโยมเอ้ยทำไมโง่นักอุตส่าห์สร้างบารมีรีบปลูกต้นหมากรากไม้ที่เราไปชมเขาเดี๋ยวมันจะต้องไม่ทันเวลานะล่วงลับดับศูนย์ไปดังกล่าวแล้วอีกเช่นอยู่กันนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอ้ยเราก็ไปเที่ยวชมบารมีกันวัดโน้นบ้างวัดไหนดีอะไรเขาได้ข่าวว่าวัดโน้นมีดีอย่างนั้นนะเป็นพระอรหันต์ที่โน้นเป็นพระโสดาบันที่นี่ก็ว่ากันไปอย่างนี้หลวงปู่ท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่คำอาตมาเลยหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านก็มีอายุอานามมากแล้วแต่ยังสร้างบารมีหวังให้หลุดพ้นไม่ต้องการมาผสมผสานกับคนที่ไหนแล้วช่วยคนมามากมายแล้วสอนก็ยังไม่เอานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์ไม่เป็นอุทิศส่วนกุศลไม่ได้แผ่เมตตาไม่เป็นแล้วไหนเราจะซึ้งในรสพระธรรมประการใดเริ่มต้นก็นะโมไม่เป็นนะต่างนะโมไม่ถูกที่ทำความดีไม่ถูกทางมีความหมายอย่างนั้นนอกเหนือจากนั้นพระคุณพระพุทธคุณก็ไม่ซึ้งใจพระธรรมคุณก็ไม่ซึ้งใจสวดมนต์กันได้ทุกคนก็จริงแหละแต่ทว่าไม่ซึ้งในน้ำใจไม่ได้เอาใจสวดไม่ได้เอาใจปฏิบัติปากก็ว่าไปได้ไอ้จิตก็ลอยไปลอยมาขึ้นห้วยลงเขาหล่อหลวมหล่อแหล่เลี้ยวไหลทำนองนี้เป็นต้นเลยก็ไม่ซึ้งในรสพระธรรมดังที่กล่าวแล้วอีกประการหนึ่งนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาขอเปิดฉากเบื้องต้นของชาวพุทธที่มีความซึ้งใจต่อรสพระธรรมเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสมัยก่อนโน้นพระสงฆ์ศรีลังกาเข้าสู่นครศรีธรรมราชแล้วตอนนั้นมีพระบรมธาตุอยู่เป็นทุนเดิมเป็นองค์เก่าสร้างแบบสุราษฎร์ธานีแล้วก็พระขีณาสพหรือเป็นพระสุปฏิบัติมาจากประเทศศรีลังกาเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกมากแล้วอาจจะเสม็จมาผลอะไรเราก็ไม่ได้ทราบแต่ประการใดก็มาสู่นครศรีธรรมราชแล้วก็ใช้หลักพระพุทธศาสนาง่ายๆสอนประชาชนชาวนครศรีธรรมราชเริ่มต้นได้ใช้กฎจราจรชีวิตให้ญาณทางพระพุทธศาสนาคือญาณแห่งความสำเร็จแก้ปัญหาชีวิตได้โดยเฉพาะหน้าไม่ต้องไปนั่งเห็นเทวดาเทพบุตรเทพธิดาเห็นพระพุทธเจ้าที่ไหนประการใดอันนี้พระสงฆ์ศรีลังกาสอนชาวศรีธรรมราชสอนให้เกิดรัตนตรัยอยู่ในจิตใจของบุคคลเป็นเกราะเพชรป้องกันอันตรายได้ทุกทิศสาตั้งนโมโดยถูกที่ทำความดีโดยถูกทางอย่างนี้มีความหมายมากก็หมายความเอาบุคคลใดตั้งนโมที่ถูกต้อง3ประการท
ที่ธรรมะ

ขอพูดย้ำในที่นี้นโมทุนร่วมนโมทุนหลักนโมทุนอุปถัมภ์แต่ญาติโยมคงจะรู้เพราะตั้งนโมเป็นเด็กกันทุกคนแต่ต้องปฏิบัตินโมนะเริ่มต้นไปตามระดับนี่แหละพระสงฆ์ศรีลังกาจึงได้สอนประชาชนชาวนครศรีธรรมราชด้วยบทนี้บทที่2 อย่าลืมเข้าถึงรัตนตรัยด้วยใจจริงไม่ใช่ว่าเข้าถึงการพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจุดมุ่งหมายพระสงฆ์ศรีลังกาต้องการสอนให้เกิดปัญญายอมจะดูได้ว่าศีลสมาธิปัญญานั้นมาจากมรรค8มาจากพระไตรปิฎกที่หยิบยกขึ้นมา 84,000 พระธรรมขันธ์มีทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอุสะอภิธรรมปิฎกแต่ก่อนนี้ไม่มีเลยเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่พระไตรปิฎกไม่มีเรียนจำมาฟังกันแล้วสำเร็จเลยเพราะทำเลยปฏิบัติเลยสำเร็จเลยเพราะคนที่มาฟังธรรมนั้นคนศรัทธาคนมีความเชื่อคนมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อตถาคตเจ้าคือตถาคตโพธิศรัทธาประการหนึ่งประการที่สองกรรมศรัทธาวิปากรรมศรัทธากัสตะกรรมศรัทธากัสกะตาศรัทธาศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงว่าวิบากกรรมที่ทำผลของกรรมได้รับผลจริงและทำดีจะได้ดีทำชั่วเดี๋ยวได้ชั่วได้เห็นทันตัวทันตาทันตาทันตัวไม่พันพัวอย่างอื่นนี่เขาเชื่อกันอย่างนี้แต่คนเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วไม่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาแต่ภายนอกภายในไม่ศรัทธาจริงมีความหมายอย่างนั้นตถาคตโพธิศรัทธาจึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความสนิทใจเลยก็ทำตามกันมาจนทุกวันนี้เลยไม่มีศรัทธาจะปลูกฝังตั้งศรัทธาหาได้ไหมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกชัดมากขอให้ท่านทั้งหลายปลูกฝังตั้งศรัทธาไว้เข้าสู่จุดหมายของตนเรียกว่ารัตนตรัยเป็นที่พึ่งของตนตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้มีความหมายหลายประการอาตมาคิดว่าแค่นโมกับรัตนตรัยเหลือกินเหลือใช้แต่เรามันก็ข้ามรัตนตรัยไปนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังเรากลับไปเอาผีเอาเจ้ามาเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้ไปหาผีเป็นที่พึ่งกันมากหาเจ้าไปที่พึ่งรัตนตรัยไม่เป็นที่พึ่งซะแล้วหรือเลยก็ทิ้งรัตนตรัยหาที่พึ่งว่าเวว่าเวลิเกยังเป็นรองเรามาใจสองเกิดขึ้นในทำนองธรรมนี่แหละสัจจะเมตตาสามัคคีมันก็ไม่มีอยู่ในจิตแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วทำนองนี้นี่หรือเราจะไปทำบุญไปสวรรค์เราจะทำบุญไปนิพพานกันจะได้ผลประการใดล่ะจิตใจยังเข้าไม่ถึงคือรัตนตรัยไปที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดชีวิตจะไม่มีเลยมีความหมายมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโปรดทราบต่อไปพระสงฆ์ศรีลังกาสอนที่ชาวศรีธรรมราชได้เอาพระบรมธาตุมาบรรจุด้วยแล้วก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่ครอบเจดีย์เล็กที่เรียกว่าคล้ายนครสุราธานีเป็นต้นด้วยชาวพระสงฆ์อริหันต์ถีนศพจากประเทศศรีลังกาเป็นผู้สร้างครอบและก็ปฏิสังขรณ์สำเร็จตามเป้าหมายแล้วตีคล้องร้องเป่าประชาชนก็ปลูกฝังตั้งศรัทธามาฟังธรรมทุกวันที่วัดบรมธาตุนครศรีธรรมราชนั้นก็เริ่มสอนนโมสอนให้มีรัตนตรัยมีคุณค่าของพระพุทธเจ้าข้อเดียวเท่านั้นเกิดปัญญาญาณเกิดปัญญาญาณสูงมากแค่รัตนตรัยเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเอาอื่นใดทั้งสิ้นอาตมาคิดว่าอย่างนั้นแต่อาตมาพูดไปตามที่ความรู้ของอาตมานะมีน้อยโยมจะตำหนิอาตมาเลยเพราะอาตมามีความรู้สั้นๆมีความรู้แค่รัตนตรัยจึงมาพูดแค่สั้นๆจะไปพูดไปนิพพานแค่ยาโน้นยานี้ธรรมาพูดไม่เป็นเพราะทำไม่ได้ไม่ได้ทั้งกระทันขันถึงยานขันถึงนิพพานจะประการใดอาตมาได้ขันรัตนตรัยและนโม3ท่อนนโม5ท่อนนโม9ท่อนนโมท่อนเดียวชั้นเดียวได้เท่านี้เองไม่มีอะไรได้มากเลยก็เอามะพร้าวมาขายสวนการแต่อาตมาทำได้สั้นๆเดี๋ยวญาติโยมจะตำหนิไปนิมนต์พระที่ไหนมาพูดไม่ได้เรื่องได้ราวใช่แล้วไม่ได้เรื่องแน่วันนี้เราพูดกันแค่ยาปากคอแค่น้ำโมเบื้องต้นแค่รัตนตรัยไปที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดชีวิต

เป็นประการใดนี่แหละพูดได้แค่นี้เองว่ารัตนตรัยเป็นประการใดที่เราจะยึดเหนี่ยวทางใจไปอาตมาขออธิบายดังต่อไปนี้ในเมื่อพระสงฆ์ศรีลังกาสอนที่นครศรีธรรมราชสอนให้ประชาชนมีปัญญาสูงสอนให้ประชาชนมีวิชาความรู้เริ่มต้นชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตลอดกระทั่งมาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสอนที่นครศรีธรรมราชสอนให้กุลบุตรธิดามีความรู้ในการพัฒนาจิตเพื่อการส่งเสริมวิชาการให้สูงขึ้นทำให้คนนั้นมีใจศึกษาครบถ้วนกระบวนการณนครศรีธรรมราชมีศีลมีระเบียบเรียบร้อยมารยาทอันดีงามไม่มีการกระดกกระดนโดแต่ประการใดมีศีลปกติกายวาจาอย่างดีที่สุดสติพร้อมสัมปชัญญะครบมีปัญญาเกิดขึ้นคนนครศรีธรรมราชจึงมีวิชาเครื่องถมเครื่องเงินเครื่องเขินมีมากมายมาแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจนถึงเท่าทุกวันนี้จะทำให้คนศรีนครศรีธรรมราชมีวิชาความรู้โดยการที่พระพุทธเจ้าพัฒนาเศรษฐกิจด้วยปัญญาญาณคือสมาธิภาวนาทำให้คนเกิดปัญญาลงเครื่องถมลงน้ำยาตลอดกระทั่งเครื่องเขินทุกประการเกิดขึ้นนครศรีธรรมราชก่อนอื่นใดทั้งสิ้นนี่จากพระสงฆ์ศรีลังกาสอนสั้นๆทำให้เกิดปัญญาญาณปัญญานั้นสามารถจะมาประกอบอาชีพการงานโดยมรรคแปดโดยที่สัมมาอาชีโวมีอาชีพโดยชอบดำริก็ชอบทุกประการความเห็นก็ชอบประกอบกันด้วยศีลและประดิษฐานอาชีพการงานโดยสุจริตยุติธรรมคือมีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดสามัคคีก็เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลผู้เกิดแสงสว่างโดยธรรมและทำให้ปัญญาเกิดปัญญารอบรู้ในเหตุผลข้อเท็จจริงจึงสามารถใช้ญาณของพระพุทธเจ้าเอามาสลักเครื่องถมและเงินทองได้สมปรารถนาเกิดปัญญาญาณด้วยจริงใจไม่ใช่ว่าต้องไปเรียนอย่างอื่นเลยนี่คนชาวนครศรีธรรมราชจึงได้มีวิชาความรู้สูงละเอียดอ่อนมากด้วยสมาธิภาวนาเองอันนี้สอนหลายระดับได้ความออกมาว่าได้ทราบถึงเจ้ากรุงสุโขทัยราชธานีจึงมีสุภราชสารกลางมาขอรัตนาประสงค์ศรีลังกาเข้าสู่สุโขทัยราชธานีแล้วก็มหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าจึงได้สร้างวัดอรัญญิกอรัญญลาวป่าก็เรียกว่าอรัญญวาสีเป็นที่อยู่ของประสงค์ศรีลังกานอกพระนครกรุงสุโขทัยแล้วก็มหาบพิตรวงพระล่วงเจ้าก็ไปหาพระภิกษุสงฆ์โดยที่ว่าเข้าไปหาประสงค์โดยอัฏฐะเตเทวปันธนังไปเฝ้าเหมือนเฝ้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระสงฆ์ศรีลังกาก็สอนธรรมะให้สอนการปกครองตนปกครองตัวปกครองครอบครัวทุกประการให้มีใจศีลขาสามครบในองค์กำหนดจิตโดยใช้รัตนใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธตลอดการเวลาจะไม่หลงไหลใช้ช้อนแต่ประการใดเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีนั้นคนถือผีกันมากถือต้นหมากรากไม้ถือเทวดาเป็นหลักก็ไปบนบานศาลกล่าวกันมากมายตอนนั้นยังไม่ได้หลักพระพุทธศาสนาด้วยมั่นคงแต่ประการใดในเมื่อมั่นคงเกิดขึ้นแล้วมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าจึงทรงผนวดบวชในพระศาสนาศึกษากับพระสงฆ์ศรีลังกาดังกล่าวแล้วได้ธรรมะครบแล้วพระองค์เห็นว่าธรรมะในพุทธศาสนานี่ละเอียดอ่อนมากเข้ากับชาวเอเชียได้เข้ากับนิสัยคนไทยได้อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนมีระเบียบวินัยประเพณีไทยอย่างสมถ้วนอย่างครบถ้วนโดยที่มีมารยาชาติผู้ดีมีศีลธรรมอ่อนช้อยละม้อยละไม้ชอบฟ้าหน้าบานคันถวยสวยหรูดูหน้าทัศนาชมคือศีลเลยมหาบพิตรจึงได้ยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนเท่าทุกวันนี้แล้วก็มีการอบรมหรือการปกครองกันแบบธรรมะพ่อแม่ปกครองลูกปกครองกันด้วยเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันคนสมัยโบราณนั้นจึงมีกรรมฐานเป็นเบื้องต้นสอนกรรมฐานก่อนอื่นใดโบราณเขาแต่งใจลูกเขาเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยหรูหน้าทัศนาชมสวยฉูดฉาดสวยหน้าโช
ฉลาดใน

หัวใจแล้วขาดความเฉลียวใจจึงได้ระทมขมขื่นในหัวใจโศกภาพลงโศกาหน้าเวทนายิ่งนักนี่คนประเภทนี้แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้เลยนี่แหละได้เรียนสูงลงไปแล้วขาดการปฏิบัติธรรมขาดการเทคโนโลยีในภายในจึงได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ขนาดเรียนเป็นด็อกเตอร์เรียนเป็นปริญญาตรีปริญญาโทอาตมาคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลยมีรถคือยานไปเหนือล่องใต้ความสะดวกก็จริงแต่ถ้าใดหนอแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวไม่ได้เพราะเราขาดกฎจราจรชีวิตขาดเข็มทิศที่บอกมรรคมันคาขาดต้นกลกับตาลต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้ขาดศีลสมาธิปัญญาแน่นอนปฏิบัติไม่จริงถ้าจริงแล้วโยมจะเห็นได้ว่าต้นกลกับตาลได้แก่อะไรต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้นาวานั่นจะผ่านทะเลคลื่นลึกคลื่นเหียนผ่านจากทะเลไปสู่ฝั่งฟากได้สมปรารถนาเพราะมีต้นกลกับตันมีต้นหนบอกทิศบอกทางเข็มทิศเข็มทางกุจลาจรชีวิตไม่ผิดพลาดแต่ประการใดมันอยู่ที่ตัวปัญญานี้ทุกคนไม่เคยคิดอยากจะไปนิพพานกันทุกคนแต่ถ้ามามองเห็นแล้วยังไปไม่ได้ยังขาดข้องทางเทคนิควิชาการด้วยยังขาดข้องทางเทคนิคโดยวิธีปฏิบัติด้วยในเชิงปฏิบัติไม่ซึ้งใจแค่รัตนาใจไปที่มืดยึดเหนี่ยวทางใจก็เหลือกินเหลือใช้อย่างแน่นอนอาตมาชอบพูดสั้นๆและชอบพูดในของที่เบื้องต้นเพราะอาตมามีความรู้น้อยก็ขออภัยญาติโยมในที่ประชุมด้วยญาติโยมต้องมีความรู้ดีกว่าอาตมาแน่แต่อาตมานี่ทำแค่ทำได้ก็มาพูดแค่ได้จะพูดเลยก่อนนี้คงไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์ในการพูดเพราะทำไม่ได้เสือกมาสอนเขาทำไมมันจะเกิดประโยชน์โทษที่ผลประการใดอาตมาจึงมีความรู้น้อยขอให้โอกาสในที่ประชุมนี้เพราะเนื่องจากพระเถระบางรูปท่านมีปฏิบัติสูงท่านก็เอาธรรมะสูงๆมาสอนได้แต่อาตมาปฏิบัติแค่ต่ำๆแค่เบื้องต้นๆแค่ชั้นปฐมนี่เองยังไม่ได้ขึ้นชั้นมัธยมอุดมศึกษาแต่ประการใดก็ขอให้ญาติโยมรับฟังในเบื้องต้นของอาตมาต่อไปอย่าได้ตำหนิติเตียนอาตมาแต่ประการใดเพราะอาตมาทำได้แค่นี้เองได้สำเร็จประโยคปฐมศึกษาเท่านั้นยังไม่ได้ขึ้นมัธยมศึกษาแต่ประการใดถ้าโยมผ่านมัธยมแล้วขอให้อภัยอาตมาด้วยเพราะอาตมามีปัญญาน้อยมีสติปัญญาทำได้แต่เบื้องต้นเท่านี้ที่สามารถจะแก้ไขปัญหากฎแห่งกรรมสั้นๆในเบื้องต้นสามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตกิจประจำวันในบ้านของเราได้พอแล้วทำได้แต่ในบ้านเท่านั้นนอกบ้านทำไม่ได้ไปถึงนิพพานคงทำยากเพราะอาตมาทำไม่ได้อย่างแน่นอนยังมีกิเลสหนาแน่นเจือปนอยู่ในจิตอีกมากมายจึงไม่สามารถไปนิพพานกับเขาได้ไม่สามารถจะเป็นพระโสดาบันอนาคาสกินาคาได้อย่างนี้เป็นต้นก็เพียงเป็นพระภิกษุธรรมดาปุถุชนเท่านั้นแต่ที่ทำได้ในแค่นโมทำได้แค่รัตนใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของอาตมาเท่านั้นและปฏิบัติที่ใจสิกขา3ย่อสั้นๆคือสติสัมปชัญญะย่อสั้นๆคือด้วยความไม่ประมาทมีความเฉลียวใจอยู่เสมอเอาตาช่างขึ้นมาดูตาถูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฟอตวัดมีเหตุผลก็จริงเบื้องต้นสั้นๆเท่านั้นมีแผนที่ชี้บอกมรรคมันคาในกฎจราจรชีวิตไม่เราพลาดผิดเท่านั้นก็เพียงพอสำหรับอาตมานะสำหรับโยมก็ควรจะเรียนให้สูงต่อไปในขั้นนิพพานเพื่อหลุดพ้นหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรโยมก็ดีใจในสังคมต่อไปในโอกาสข้างหน้าอาตมาขอเล่าย้อนหลังนิดหน่อยว่าสมัยสุโขทัยนะเขาแต่งใจลูกเขาแต่งใจอย่างไรอาตมามาประยุกต์ใช้กับยุคใหม่สมัยนี้ญาติโยมนะพ่อแม่ของกุลบุตรธิดาไม่เคยแต่งใจลูกเลยมีแต่แต่งตัวและให้แต่งงานแต่งงานแล้วก็ไม่ได้แต่งใจก็จิตใจก็ไม่ดีในสังคมแล้วก็ครอบครัวจึงได้มีความสุขเลยในยุคใหม่นี้นะญาติโยมโปรดทราบ 1. ครอบครัวไม่มีความสุข 2. ผิดหวังในชีวิตเป็นโรคประสาทกันมากมายประการที่ 3. โลกไม่เอาไหนอย่าไปโทษลูกเลยญาติโยมพ่อแม่ไม่ได้รักที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูอันนี้มีความหมายเยอะเกินอาตมาจะอธิบายต่อภายหลังนี่มีความหมายในข้อ3ตามขึ้นมาเลยลูกไม่เอาไหนสังคมทุกวันนี้เถียงพ่อ

เถียงแม่คำไม่ถกฟ้าถามไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่เคารพพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่มีด้วยกระด้างคางแข็งอยู่ในสังคมกระทั่งที่โตแล้วนี่แหละเข้าในหลักที่ว่าเลี้ยงลูกไม่โตปลูกต้นโพไม่ได้ล้มน่าสงสารน่าเสียดายเหมือนกันบางท่านมันโตเหมือนต้นตาลโตด้วยกระสุกไม่โตด้วยหลักฐานมีงานทำมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันแน่นอนนี่เหตุผลของนอกเหนือจากว่าหนึ่งครอบครัวมีความสุขแล้วแต่ทั้งหลายไปดูได้ทุกวันนี้ครอบครัวหามีความสุขไม่เพราะไม่ซึ้งในรสธรรมไม่มีรัตนะกลายไปที่ยึดเหนี่ยวเท่านั้นก็สามารถจะอยู่เย็นเป็นสุขกันได้อย่างไรระหว่างครอบครัวคู่ผัวตัวเมียเล่าอันนี้มีความหมายมากจะมีเพื่อนผู้คิดมิตรคู่บ้านได้อย่างไรเลยมีแต่ความเห็นไม่ตรงการทะเลาะวิวาทการเพราะขาดพระธรรมขาดพระภูมิโลพระภูมิธรรมพระภูมิฐานจึงไม่มีผลงานแห่งความสุขในครอบครัวแต่ประการใดไปเทคโนโลยีกันข้างนอกอย่างแน่นอนประการที่สองผิดหวังในชีวิตไม่มีเข็มทิศชี้บอกมรรคมรรคาไม่มีกฎจราจรชีวิตไม่มีมงคลชีวิตจึงได้เป็นโรคประสาทกันมากมายในทุกวันนี้นอกเหนือจากนั้นตามขึ้นมาลูกไม่เอาไหนเพราะเป็นที่พ่อแม่ไม่มีโอกาสจะสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานเลยไม่มีลักที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูในยุคปัจจุบันนี้โลกจึงเอาอะไรไม่ได้มันอยู่ที่จุดมุ่งหมายของพ่อแม่อย่างแน่นอนประการที่4เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องหมุนเวียนไม่ทันกันแล้วอดอยากปากแห้งเป็นหนี้เป็นสินผูกพันกันมากมายในสังคมทุกวันนี้จุดที่5ดีแล้วยังไม่พอถ้าเกียรติกายไปยากจนมีเงินให้เขาโก้กลับมีความรู้อยู่ในตำราไม่เอาเหนือเอาใต้แต่ประการใดจึงโศกพักลงโศกาหน้าเวทนายิ่งนักนี่เบื้องต้นของชีวิตคนเรานี้พลาดผิดไม่มีเข็มทิศแล้วหากฎจราจรที่ถูกต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงมีกฎจราจรชีวิตขอเชิญจากมงคลวัตถุเป็นมงคลชีวิตเถิดจะได้ล่ำเลิศประเสริฐในมรรคมรรคาท่านจะเดินทางจะได้ไม่ผิดกฎจราจรของชีวิตจะได้แก้ไขปัญหาแนวโดยเฉพาะหน้าได้สมปรารถนาโดยวิธีใดต่อไปเพราะฉะนั้นสมัยกรุงสุโขทัยนั้นเขาปกครองกันด้วยเมตตามายุคปัจจุบันนี้ปกครองกันด้วยไม่มีเมตตาปกครองกันโดยปราศจากเมตตามีพรรคมีพวกกันมากมายเหลือเกินพวกเขาพวกเราไม่ได้มีอารีเอื้ออุดหนุนและเชื่อตุนกันแต่ประการใดไม่มีเอื้ออารีจะเกิดความสามัคคีในพรรคพวกคงไม่ได้แล้วขาดญาติต่อพระศาสนาอย่างยิ่งดังที่กล่าวแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้นะญาติโยมโปรดฟังต่อไปคนสมัยโบราณนะเขารับประทานอาหารรับทานข้าวรวมกับลูกมันสอนลูกและปลูกนิสัยลูกตลอดกาลเวลาเพราะแต่งใจลูกตลอดเดี๋ยวนี้ไม่มีนะออกมาก็แต่งตัวเลยแล้วไปแต่งงานแล้วไปเข้าวัดต่อภายหลังไหนเลยเราจะไปกันได้ถึงซึ่งในรสธรรมเพราะโบราณนั้นท่านแต่งใจโลก 1. ให้โลกรู้จำรู้จริงรู้แจ้ง 3. ประการนี้ความรู้จะได้สู้งานฐานจะดีบ้างมีสีสุขยังแน่นอนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จำมาสมัยโบราณพระมาทุหนูทุพระนะจ๊ะจ้าทุจ้าทุจ้าแต่เด็กนั้นรู้จำแต่ไม่รู้จริงยังไม่รู้แจ้งแดงแฉแต่ประการใดเหมือนนกแก้วหนูขุนทองก็ดีแต่รู้จำเขาไว้ก่อนพอโตขึ้นไปแล้วไหว้ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาตาลุงไปไหนอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนมีมารยาทมีศีลขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัตินี่โบราณนะคนไหนมีศีลก็มีมารยาทอย่างนี้รู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งต้องคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ริเริ่มดำเนินงานทันท่วงทีไม่รอรีแต่ประการใดนี่คนโบราณเขาจึงได้สอนลูกเขาเนี่ยก็สอนลูกให้แต่งใจลูกอย่างนี้เป็นต้นพอลูกตั้งครรภ์แล้วก็เริ่มสอนลูกในท้องให้อุตส่าห์ทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะลูกนะลูกในอุทธรไม่ร้อนในอุราเกิดมามีบุญญาธิการมากเดี๋ยวนี้พอตั้งครรภ์แล้วเกิดจิตใจอมหิตเหี้ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายหงุดหงิดทะเลาะกับสามีภรรยาลูกจะดีที่ไหนเกิดมาไม่ดีเลยญาติโยมขอคิดในบัดนี้นี่คนโบราณเขาจะมีครรภ์เขาก็เริ่มสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทุกวัน
และไม่มีการฆ่าสัตว์

ตัดชีวิตแต่ประการใดนี่เชิงปฏิบัติการของคนโบราณแล้วลูกในอุทธรไม่ร้อนในอุรามีกี่คนดีหมดออกมาดีหมดแต่มาสมัยนี้ดีมั่งไม่ดีมั่งขัดข้องทุกประการแล้วไม่เสมอต้นเสมอปลายแต่ประการใดเพราะอารมณ์พ่อแม่ไม่ดีอารมณ์พ่อแม่ดีมันสวดมนต์ไหว้พระลูกคลอดครับพามาดีทุกคนมีสติปัญญาสูงด้วยกฎแห่งกรรมโดนบันดาลให้แก่ลูกและหลานในเจ็ดชั่วบรรพบุรุษอย่างแน่นอนมีเหตุผลมาดังกล่าวนี้ข้างต้นในเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมอาตมาชอบพูดซ้ำๆในเรื่องเก่าพูดแล้วพูดอีกอยู่อย่างนี้แหละเพราะยังหาคนที่ปฏิบัติไม่ได้ในย่าปากข้อเบื้องต้นนี้นี่เวลารับทานอาหารคนเราจะรับการต้องกินข้าวหม้อเดียวกันอยู่คุ้นเคยกันเหมือนสมภารเจ้าวัดเหมือนการอาตมาประสบมาด้วยตนเองลูกศิษย์ไม่ค่อยรักครูบาอาจารย์เพราะเราไม่ได้คลุกคลีกับลูกศิษย์เขาไม่เคยสอนเขาไม่เคยเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ให้คนอื่นสอนแทนโดยวิธีนี้ศึกษาลาเพศไปแล้วก็ไม่อยากเข้าวัดเพราะมันไม่สนิทสนมกันเหมือนเราไม่สนิทอยู่ในรถพระธรรมฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วญาติโยมฟังต่อไปเราจะต้องสนิทสนมกันเหมือนพ่อแม่รักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีหนอมีปัญญามีวิชาตั้งตนเป็นคนดีสนิทสนมกับลูกอย่างนี้เพราะคนเรารักลูกมาอย่างไรรักลูกไม่เคยปลูกฝังลูกให้ดีเลยเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกในกระถางมันก็ขึ้นในกระถางปลูกทีมันก็ขึ้นทีปลูกห่างมันก็ขึ้นห่างไอ้ต้นไม้มันขึ้นซะแล้วไม่เป็นระเบียบแล้วจะไปว่าใครเราจะไปบอกต้นไม้ขึ้นไม่เป็นท่าไอ้ต้นไม้เกิดพูดได้มันจะบอกตอบออกมาว่าใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนปลูกทำนองนี้เป็นต้นนี่มีความหมายมากอย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วญาติโยมโปรดฟังต่อไปนะนี่เนี่ยรักลูกที่ปลูกฝังโดยแต่งใจลูกให้เจริญกุศลภาวนาฟังแต่เบื้องต้นพ่อแม่แผ่เมตตาให้ลูกได้ในเมื่อรับประทานอาหารก็เล่านิทานให้ลูกฟังเล่าว่ายังไงนี่ปลูกนิสัยลูกนะให้ได้ครบ4ประการเล่านิทานให้ฟังว่าได้การลำบากมากอย่างไรนั้นเป็นการปลูกสร้างนิสัยลูกเพิ่มพูนบารมีด้วยนอกเหนือจากนั้นได้กันแล้วจะไม่มีจตุปัจจัยชยทานในชีวิตของตนแต่ประการใดจึงได้ประกอบอาชีพการงานด้วยใช้ธรรมะเป็นหลักแล้วก็สอนลูกด้วยแล้วจึงมีเงินมีทองมีทุนเป็นมีหน้าที่การงานเป็นนักธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกประการแล้วมามีเงินมีทองให้ลูกมีหลักฐานมีงานทำได้มีวิชาความรู้สืบต่อไปอันนี้เป็นการปลูกนิสัยลูกไปในตัวด้วยแต่งใจลูกไปในตัวด้วยนอกเหนือจากนั้นในเมื่อทำได้เช่นนี้แล้วก็ได้ความออกมาชัดอาบน้ำนะลูกนะพากันมาสวดมนต์ไหว้พระในห้องพระให้ลูกรู้จำไว้ก่อนรู้จำไว้ก่อนแล้วต่อไปแล้วเขาจะรู้แจ้งถึงใจโตกว่านั้นรู้จริงแสดงออกบอกให้คนอื่นทราบเห็นชัดมากโดยมารยาทของเขาแล้วจะทำให้ปลูกสร้างนิสัยลูกโดยให้ลูกนี้ได้มีการสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาสำหรับเด็กไม่ใช่กำหนดพองยุบหรือว่าพุทโธสัมมาระหังธรรมกายก็ตามหรือจามโนยิชิตอย่างไรอย่างหนึ่งก็ตามเด็กไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องให้สวดมนต์ก่อนเป็นอันดับต้นในคุณค่าของพระรัตนตรัยดังกล่าวแล้วเพราะสวดมนต์ไหว้พระแล้วทำให้ปลูกสร้างนิสัยลูกเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราจะเห็นว่าเห็นพระไหว้เลยเห็นคนแก่ยกมือไหว้เลยมีความระเบียบเรียบร้อยเกิดเป็นจุดหนึ่งจุดที่สองตามขึ้นมาทำให้รู้จักเชื่อฟังพ่อแม่ได้ดีมั่งมีสิสกทำให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนจะไม่เถียงแต่ประการใดโดยอัตโนมัติด้วยนิสัยปัจจัยเกิดเองโดยทำนองนี้ประการที่สามทำให้เกิดผลโดยในฐานะของเขาว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ประการใดเขาจะรู้หน้าที่ของเขาจะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เสมอไปโดยวิธีที่3วิธีที่4ทำให้โตขึ้นมารู้จักการรับผิดชอบตัวเองโตไปรับผิดชอบได้แน่นอนอาตมาอบรมเด็กที่วัดมาเป็นเวลาจำนวน 70,000 คนแล้วได้ผลอย่างสมค่าตามเฉพาะราชการอีกมากมาย4ปีนี้อาตมาถึงไม่รับไปไหนเพราะที่วัดงานก็มากมายปีนี้หมดข้าวสาร660กระสอบดังกล่าวเดือนหนึ่งต้องจ่าย40,000กระแสไฟ14,500

ทุกเดือนแล้วก็เลี้ยงกันไม่พักก็อบรมเอาอย่างนี้ง่ายๆนักเรียนมาอบรมเอาอย่างนี้ได้รัตนาศีลเป็นรัตนาธรรมเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นแล้วก็ปลูกสร้างนิสัยเด็กให้เห็นชัดในคุณประสีรัตนาตรัยเบื้องต้นเด็กจะไม่มีการแข่งข้อเด็กจะมีอ่อนน้อมเหมือนต้นข้าวรวงข้าวหย่อนอ่อนน้อมลงไปถึงดินนี่แสดงว่าอ่อนน้อมยวงข้าวโดเดเช่นนี้แสดงว่าไม่มีปฏิบัติธรรมธรรมะไม่มีในใจมิจะรู้ธรรมะจึงแข็งโดไปไหนไม่ไหว้ใครไปไม่ลามาไม่ไหว้เถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟ้าอันนี้อาตมาคิดว่าโยมถ้าไปทำกับลูกหลานได้ผลดีนะแต่โยมจะไปนิพพานเลยเนี่ยคงไปไม่ได้ห่วงลูกหลานไว้ก่อนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้ลูกมีระเบียบวินัยถ้าสวดมนต์ไหว้พระสวดอะไรหรืออย่าลืมอาตมาทำได้ผลแล้วสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมากาอาตมาสอนเด็กแล้วสวดได้จริงเรียนไม่เก่งสวดพุทธคุณถ้าอายุแล้วเกินกว่า1แล้วเกิดสติปัญญาเองแล้วเจริญสมาธิรับรองเรียนเก่งแน่ทุกรายเรียนเก่งถ้าเด็กไม่เก่งเกเรเกเสพ่อแม่เป็นผู้ทำให้สวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้ลูกรับรองเรียนเก่งทุกคนเฉยชวนทวนหาเกเรเกเสกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีไม่รอรีแต่ประการใดดีหมดทุกคนขอญาติโยมเอาจุดต่ำๆแต่ธรรมาเนี่ยมีความรู้แค่นี้นะไม่มีความรู้สูงอย่างที่โยมตั้งใจจะมาฟังคงจะผิดหวังในวันนี้เช่นอยู่กันพระเจ้าอาตมามีความรู้แค่นี้เองก็พูดไปตามเรื่องราวที่อาตมารู้ซึ้งใจในเรื่องรัตนตรัยสามารถจะน้อมนวลหน่วงหัวใจลูกหลานเข้าไว้ได้เป็นที่พึ่งตลอดไปตลอดชีวิตโดยเอสาหังพันเตเป็นต้นนี่ขอถึงรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดไปมีความหมายมากอาตมาทำได้ผลแล้วได้ผลกับเด็กกุลบุตรที่นาที่เกิดมาแต่ภายหลังจะไปไม่รอดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอายุแล้วนับวันจะล่วงลับดับศูนย์รับรองได้เลยเด็กเจริญวัยชนสามาตามระดับเขาจะไปพึ่งใครแล้วเขาก็จะไม่เอาในสังคมของชาวพุทธและรับรองประเทศไทยจะไปไม่รอดอย่างแน่นอนอาตมาขอทำนายไว้ล่วงหน้าถ้าเด็กไม่เอาไหนไม่ปลุกเด็กให้เตือนเสกเด็กให้เป็นงานให้เด็กอย่าอยู่ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่จะหลงทางได้ง่ายเดี๋ยวนี้เราตามใจโลกจึงเอาดีไม่ได้ตามใจโลกให้โยกโลกอยู่ว่างเปล่ารับรองบ้านนั้นเอาโลกดีไม่ได้ตามใจโลกเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยตามใจใครแนะนำให้ทำอย่าอยู่ว่างนะถ้าคนไหนว่างงานคนนั้นเสียเพราะจิตมันไหลไปสู่ที่ต่ำมันไม่ไปที่สูงเลยจิตมันชอบหลังไหลไปสู่ที่ต่ำที่เลวตลอดการหาคำนบกั้นไม่ได้จึงต้องมีภาคปฏิบัติธรรมขึ้นมาโดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือสมาธิภาวนาเป็นต้นอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นชัดแจ้งนี่ตมาเห็นคนโบราณนะเขาอยู่ด้วยธรรมะอย่างนี้พอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วลูกเอ๋ยมาอ่านหนังสือมาดูหนังสือสอนหนังสือให้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่ทีวีดูกันสวดมนต์ไหว้พระก็จะไม่เอาแล้วจะไปสวดได้เฉพาะไปวัดเด็กบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจมันเป็นที่พ่อแม่ไม่ได้แนะแนวมาตั้งเล็กๆน้อยๆพอโตขึ้นแล้วจะไปสอนเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เอากับเราเขาจะเสสวนหวนหาไปพบเพื่อนดึงไปในที่ต่างๆจะไม่เชื่อพ่อแม่นี่แหละเข้าในหลักที่ว่าเลี้ยงลูกไม่โตปลูกต้นโพไม่ได้ล้มอยู่ในจุดนี้มีความหมายมากบางบ้านพ่อแม่ก็ไม่เอาซะด้วยไม่เคยแนะนำลูกสวดมนต์ไหว้พระเลยแล้วไม่เคยชวนลูกตักบาตรทำบุญแต่ประการใดในเมื่อโตใหญ่ขึ้นแล้วรับรองไม่ต้องสอนไปไม่ไหวอย่างแน่นอนอาตมาที่ทบทวนมาช้านานแล้วประเมินผลได้ผลออกมาดังที่กล่าวแล้วนี่แหละคนสมัยโบราณนะเขาก็สอนลูกสวดมนต์เราจะเห็นได้ว่าเขาอยู่ด้วยความเมตตาธรรมกันอยู่ด้วยความช่วยเหลือกันตั้งแต่โบราณมาสมัยนี้อยู่ด้วยความแตกแยกไม่ใช่อยู่ด้วยความช่วยเหลือกันอยู่ด้วยความริษยากันไม่ปลองดองเหมือนพี่น้องร่วมกันเป็นพุทธศาสนาโดยแค่ว่าเป็นญาติในศาสนาเลยแต่คนไหนเข้าถึงซึ้งใจในรสพระธรรมแล้วจะเป็นญาติกับศาสนาจะไม่มีริษยากับท่านผู้ใดจะเป็นวัดไหนก็ตามจะไม่พูดกล่าวขวัญเสียหาย
เราจะขวัญดี

มีมั่งมีศีสุขเพราะคนนั้นมีมงคลชีวิตแล้วมีมงคลวัตถุน้อมนึกมาลึกถึงมีมงคลชีวิตคือหมายความมีกฎจราจรชีวิตที่ไม่พลาดผิดจากประการใดคนโบราณขอเจริญพรว่าเขาไปไหนจะเห็นชัดว่ามีรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเดี๋ยวจะมาจะอธิบายทีหลังได้ความว่าไปไหนชอบก่อสร้างคนที่มีรัตนตรัยซึ่งใจนะไปไหนชอบก่อสร้างคนยุคใหม่นี้ไม่มีรัตนตรัยไปไหนชอบทำลายเขาอย่างแน่นอนไม่มีก่อสร้างเลยไม่มีการปฏิสังขรณ์แต่ประการใดมีแต่ทำลายไปเรื่อยๆเราจะเห็นสังคมทุกวันนี้น่าเสียดายมากน่าสงสารเหลือเกินคนไหนเมื่อสมัยโบราณไปไหนชอบก่อสร้างชอบปฏิสังขรณ์ไปไหนอยู่บ้านท่านไม่ดูดายปั้นงัวปั้นควายลูกเขาเล่นนี่คนโบราณเพราะเขาซึ้งธรรมะเขาเข้าถึงธรรมะคือไม่มีซึ้งอะไรรัตนตรัย3ประการเท่านั้นเท่านี้เขาก็อยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอนมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแก้วสารพัดนึกนึกเงินจะได้ไหลนองนึกทองก็ไหลมาอยู่จุดนี้เท่านั้นไม่ใช่ไปนั่งภาวนาให้ไปนิพพานกันถึงจุดโน้นจุดนี้ได้ผลแน่นอนในเบื้องต้นสำหรับท่านประโยคปฐมศึกษาชีวิตของศาสนาอย่างแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วขอเจริญพรต่อไปว่าคนเราโบราณไปไหนชอบก่อสร้างไปอยู่ที่ไหนชอบทำความเจริญที่นั่นคนสมัยนี้ไปอยู่ที่ไหนชอบทำลายที่นั่นใครจะดีกว่าตัวเองไม่ได้ตัวเองต้องเลิศเลอฟ้าลาดินยิ่งกว่าคนอื่นเขาทำนองนี้เป็นต้นเราจะสังเกตได้ว่าคนนั้นไม่มีธรรมะเลยมีแต่มีความรู้ธรรมะไม่มีธรรมะประจำใจอย่างแน่นอนจึงได้มีพรรคมีพวกกันมากมายเหลือเกินจนตั้งหลักแหล่งไม่ได้มีพักใครพักมันพวกใครพวกมันวัดใครวัดมันไปกันหมดโดยหยิบยกขึ้นมาเช่นนี้เนี่ยโบราณเขาถือเป็นพวกเดียวกันอยู่ด้วยเมตตาทำการไปไหนช่วยก่อสร้างไปไหนไม่ช่วยก็ทำลายเหมือนยุคปัจจุบันนี้ริษยากันเหลือเกินผูกพยาบาทฆ่าพยาเวงกระทั่งที่ไปวัดไปวากันเช่นนั้นเลยก็ได้ความออกว่าโปสถังสลาพังไหลหลังไปไม่ไปเหนือใต้ไม่ได้ซึ้งในรถประธรรมเลยจึงได้เป็นเช่นนี้ดังที่กล่าวมาไอ้ที่ดีที่จะได้ไม่เอากลับไปเอาที่ไม่ได้ไอ้ที่จริงไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเลยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยเราก็สังกตายอยู่ไปในวันหนึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เป็นที่พึ่งของชีวิตแต่ประการใดญาติโยมขอฟังต่อไปคือคนโบราณไปไหนชอบก่อสร้างแล้วไปไหนบ้านอยู่บ้านท่านไม่ดูได้ปั้นงัวปั้นควายลูกเขาเล่นไปไหนช่วยที่นั่นตลอดไปจนชีวิตหาไม่ประการที่สองซึ่งรถประธรรมแล้วคนโบราณไปไหนชอบละเอียดอ่อนชอบพิจารณาโดยปัญญาได้อาศัยรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเป็นกฎจราจรชีวิตได้แก่ชีวิตกฎจราจรที่พักผ่อนในชีวิตเกิดเป็นข้อคิดของผู้มีปัญญาจะทำอะไรทุกอย่างคนโบราณก็ตัดช่างขึ้นมาทูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฝ่าตวัดละเอียดอ่อนคนเดี๋ยวนี้หยาบคายมากแต่พ่อแม่ทักยังไม่เชื่อกลับไปเที่ยวในสังคมใครจะผู้ใหญ่จะว่าก็เถียงผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ตกฟากพระสงฆ์องค์เจ้าจะชี้แจงอะไรก็ไม่เอาแล้วนี่หยาบคายมากแต่คนโบราณอย่าลืมนะถึงรัตนตรัยเนี่ยเขามีจิตละเอียดอ่อนโยนเหมือนรวงข้าวอ่อนชะม้อยชะม้ายมีธรรมะประจําใจน่ารักน่าใคร่น่านิยมชมชอบในขั้นยมพื้นฐานของเขาไอ้ต้นข้าวไม่มีรวงมีรวงแต่มันเรียบรับรองต้นข้าวโดๆไม่มีเดฉลาดไม่มีเฉลียวมีตาไม่มีแววฉะนั้นมีแต่ความฉลาดก็จริงแต่ไม่มีความเฉลียวใจขาดความประมาทเหลือเกินมีแต่ความประมาทตลอดกาลเวลาเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงมีจุดนี้ไปไหนละเอียดอ่อนมีตาช่างขึ้นมาดูพิจารณาโดยปัญญาในคุณค่าของพระพุทธเจ้าข้อเดียวเท่านั้นทำให้คนละเอียดอ่อนได้ทำอะไรไม่มีหยาบคายเลยคนยกปัจจุบันนี้ไปไหนหยาบคายเหลือเกินไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้ใหญ่มันจึงไม่มีระเบียบวินัยและประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทยก็สูญหายไปด้วยเลยไปเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้กันเลยประเพณีที่พ่อแม่มอบหมายถวายมาเอาไปทิ้งหมดโดยศีล

ไม่บวกธรรมธรรมไม่บวกศีลเลยวัฒนธรรมทุกถิ่นฐานก็ขาดกระจัดกระจายไปเลยในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางแห่งชนบทหมดแล้วจะไม่มีเหลืออยู่โดยวิธีนี้นี่คนโบราณสมัยเก่าเขาไปละเอียดอ่อนลงจากกระไดสามขั้นเขาจะต้องว่าแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังขารต่างโลกังกวิทูไปไหนซื้อทอที่ดินไว้แล้วไปไหนถึงแม่คิดถึงแม่บันไดไว้คิดถึงแม่ธรณีไว้และคิดถึงแม่กุญแจไว้ตลอดทั้งเรือนล่างทั้งภายในภายนอกทุกประการรับรองคนนั้นละเอียดอ่อนคนสมัยยุคปัจจุบันนี้หยาบคายเหลือเกินไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเคารพแต่ต่อหน้ารับหลังไม่เอาแล้วจะไม่เชื่อฟังอย่างแน่นอนเขาเหตุผลเขาเชื่อในใจของเขาเขาไม่ได้เชื่อโดยเหตุผลและไม่เชื่อโดยความถูกต้องกลับไปเชื่อตามอารมณ์ใจของเขาปล่อยล่องลอยไปตามกระแสลมชมสมบัติสวัสดีของเขานี่คนสมัยใหม่เป็นเช่นนี้ประการที่3คนโบราณไปไหนชอบงอกชอบงอกเพราะมีจิตงอกเขามีสมาธิภาวนาไปไหนจิตงอกจิตผ่อนปลนจิตมีกุศลงอกตลอดเวลาการเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาเพราะจิตนั่นสบายจิตนี่ไหลใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในใจของเขาไปไหนก็จิตงอกไปไหนชอบปลูกต้นหมากรากไม้ลมเย็นเป็นเขียวชะอมเป็นพุ่มสวยอย่างนี้คนสมัยนี้ชอบตัดไม้ทำลายป่าโค่นต้นหมากรากไม้หมดแล้วไม่ชอบงอกชอบหดอย่างแน่นอนนี่คนซึ้งในธรรมะมันต่างกันโดยวิธีนี้ประการที่4ต่อไปหมายความว่าคนโบราณไปไหนชอบต่อสู้ยอมตายคนไหนรักตัวต้องไม่กลัวตายต้องสู้จนชีวิตหาไม่จะไปช่วยงานช่วยการใครในหน้าที่การงานนั้นจะต้องช่วยเสร็จเรียบร้อยจะไม่เลี่ยงงานแต่ประการใดคนโบราณนะต่อสู้ชีวิตคือความต่อสู้ศัตรูทั้งหลายเป็นยากำลังเพิ่มบารมีเราดีมั่งมีสิสุขนี่คนสมัยนี้เลี่ยงงานเก่งยิ่งมีความรู้สูงเลี่ยงงานเก่งมากเลี่ยงโนเลี่ยงนี่ไม่เอาไหนไม่ต่อสู้เลยจะไม่สู้ไม่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันคนโบราณเนี่ยยอมชีวิตตัดใจต่อรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าเขาจึงกล่าวว่าพุทธังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธรรมังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตตามยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิถวายชีวิตต่อรัตนตรัยสู้ตลอดชีวิตทำไมคนเดี๋ยวนี้ไม่สู้เลยไม่สู้อย่างแน่นอนกลับขายในศาสนาเอาไปให้คนอื่นเขามากมายตัวเองก็ไม่เอาแล้วยอมทิ้งศาสนายอมทิ้งของดีของเราเลยเป็นของคนอื่นต่อไปน่าเสียดายเหลือเกินนี่คนสมัยใหม่ไม่ต่อสู้อย่างแน่นอนคนสมัยเก่าต่อสู้เหลือเกินชีวิตต้องต่อสู้แล้วก็เขาก็มีหลักปฏิบัติว่าชีวิตของเขาต่อสู้มาไม่ชีวิตอันแรงแค้นต้องต่อสู้อย่างแสนจะอดทนอดทนอดกลั้นอดออมทุกประการอันนี้เป็นชีวิตของคนโบราณต้องต่อสู้ตลอดกาลมาเพราะมีหลักพระศาสนาคือมีกฎแห่งกรรมเป็นการกระทำอาตมาจะขอชี้แจงต่อไปว่ารัตนตรัยเป็นที่พึ่งง่ายๆตั้งนโมให้ถูกที่ตั้งอย่างไรอาตมาชอบพูดซ้ำแต่โยมคงได้ฟังกันมามากมายว่ามาพูดเรื่องเก่าเยอะใช่เพราะเรื่องเก่ายังไม่เห็นใครทำได้ที่จะปฏิบัติได้จริงจังดังกว่านี้ทำได้ยากทำได้ยากเหลือเกินแม้โบราณฉันบอกไว้นโมสามท่อนนโมทูลร่วมนโมทูลหลักนโมทูลอุปถัมภ์อันนี้จะมาสอนเด็กที่วัดมาปฏิบัติคือเด็กโรงเรียนเด็กนักศึกษาบอกหนูเริ่มปฏิบัตินโมให้ถูกที่เริ่มต้นท่อนึงไปลามาไหว้เจอสวนทางคนแก่นั่งเรียบไหว้เลยทีเดียวสวยน่ารักในประเทศไทยได้กับใครยิ้มตลอดการยิ้มแย้มแจ่มใสต่างใจสนทนาเจรจาพอไพเราะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูประชากรประสบนิกรทั่วไปอย่าลืมพระเทพนะพระเทพนั่นจะยิ้มตลอดการแจ่มใสต่างใจสนทนากับผู้เฒ่าผู้แก่จริงๆนะนี่สิสวยจริงๆสวยอย่างน่าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นขวัญใจประชาชนน่าอย่างดีประการหนึ่งเดี๋ยวนี้เราสวยกันอย่างไรหรือประการใด
นี่ตมาขอ

ากไว้ด้วยนะโมแท้ๆเดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งนะโมแต่ว่าเป็นนะโมว่าเป็นแต่ตั้งไม่เป็นนะโมทุนร่วมจากรัตนตรัยเบื้องต้นต้องเข้านี้ก่อนนะโมทุนร่วมทำให้คนมารวมกันก็ไปว่าไปลามาว่าอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนนอบน้อมเข้าไปรับรองจะได้รับพรซะด้วยแล้วคนก็มารวมกับเราจากนโมทุนร่วมอาตมาสอนเด็กปฏิบัติเลยไม่ใช่ว่าตั้งนโมเฉยๆนะสวนทางคนแก่คนเก้ายกมือไหว้คนแก่ก็ให้พรเออเจริญสุขหลานเอ้ยนี่ศีลได้แล้วมีมารยาทปกติศีลได้แล้วอาตมาบอกนักศึกษาบอกหนูรักษาศีลหนูคนนั้นตอบว่าดิฉันให้คราวคุณย่าก่อนจะรักษาศีลบอกหนูศีลแปลว่าอะไรตอบไม่ได้เลยศีลแปลว่ามายางพันเตรับกับพระแล้วเป็นศีลใช่ที่ไหนรับแล้วไม่เห็นเอาเหนือเอาใต้แต่ประการใดคนที่มีศีลต้องมีมารยาทดีนะหนูนะอาตมาก็บอกนักศึกษาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มปฏิบัติดูนี่ไปลามาไหว้สวนทางคนแก่ไหว้เป็นแถวไปเลยแล้วทำให้ปลูกสร้างนิสัยมีศีลไปเองในตัวปกติกายมีสติทางกายปกติวาจามีสติทางวาจาเพราะพริ้งอ่อยตาลหวานลิ้นยังสิ้นซากลมอากหวานหูไม่รู้หายมีสมาธิภาวนาก็เกิดสัจจังเวอมตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายนี่ศีลออกมาทางวาจาแสดงออกได้โดยวิธีนี้นี่แหละน้อโมทุนร่วมทำให้คนมารวมกันนักศึกษาสวยน่ารักอาตมาสอนหมดทุกคนไปสวนทางพระยกมือไหว้ยกมือไหว้ด้วยท่านจะบอกเจริญสุขเจริญสุขอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ที่พาลติการสาธุสาธุนี่ก็จะรับพร4ประการนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะจะสวนทางคนเฒ่าคนแก่จะเหยียบหัวคนเฒ่าคนแก่นี่หรือมีศีลอาตมาว่าที่ถือศีลกันไม่ถูกนะรักษาศีลเนี่ยสอนเด็กไว้ได้มีมารยาทไปไหนสวยน่ารักอบอวลทั่วลมจริงๆนี่ทำให้คนมารวมกันได้นะโมท่อนต้นขอผ่านไปคือศีลนะโมท่อนสองได้แก่สมาธิสติสัมปชัญญะภาวนาครบได้แก่นะโมทุนหลักตั้งเข้าย้ำกองที่สองได้แก่นอนอบน้อมกตัญญูเชิดชูระเบียบเรียบได้วินัยตั้งใจศึกษานำมาพ้นทุกข์เป็นสุขอนันต์เป็นหลักสำคัญคุณหนูจำใส่ใจเนี่ยธรรมาสอนเด็กเด็กก็เริ่มกตัญญูกตเวทิตาธรรมจะไม่ลืมพระคุณคนหนึ่งไม่ลืมพระคุณของสัตว์ไม่ลืมพระคุณของชาติภูมิมาติภูมิบ้านเกิดเมืองนอนแหล่งให้เกิดวิชาแหล่งให้คุณงามความดีไม่ลืมพ่อแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนจะไม่ลืมพระคุณเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยที่เรามันมีอยู่เครื่องอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเก็บหอมรอมริบไว้อย่างดีนี่คือศีลเกิดขึ้นโดยทุนหลักเพราะมีสมาธิภาวนาจิตตั้งใจถึงความรู้สู่งานฐานก็ดีขึ้นเกิดมีพระภูมิรู้พระภูมิธรรมพระภูมิฐานเกิดทั้ง3ประการนะโมทุนอุปถัมภ์ในเมื่อทำได้เช่นนี้แล้วเงินไหลนองทองไหลมาก็เตรียมตัวอ่อนน้อมรวมเตรียมตัวขอบพระคุณขอบคุณขอบใจที่ท่านมาอุปถัมภ์เราขอประทานโทษโปรดอภัยเขาทางไปอ่อนน้อมไปเช่นนี้นี่นะโมตั้งเป็นไม่ใช่ว่าได้นะต้องตั้งเป็นเลยครบทำให้เด็กปลูกนิสัยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปในตัวด้วยเกิดออกรูปแบบโดยค่านิยมพื้นฐานดังกล่าวแล้วออกรูปแบบคืออะไรหมายความว่าตั้งโปรเจกต์ออกมานโยบายของเขาแล้วออกรูปแบบในการไหว้กราบเขาจะมีนิยมพื้นฐานว่ามานิยมชมชอบเราว่านิยมรักใครปิโยเทวนิสานังไปที่รักของเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์อย่างแน่นอนในข้อ2นี้ในเมื่อมีนิยมชมชอบแล้วเกิดศีลาจารวัตรเกิดขึ้นกับกุลบุตรธิดานั้นไปลามาไหว้ได้แล้วมีการกตัญญูตเวทิตาธรรมก็เกิดขึ้นจำหนังสือได้แม่นยำนี่นะโมนะก็เข้าหลักของเข้าพุทธธรรมในศาสนาอย่างแน่นอนบางทีเราจะเห็นหนุ่มสาวทุกวันนี้ไม่มีมารยาทเลยเพราะเขาตั้งนะโมไม่เป็นอย่าไปว่าเขาเลยเนี่ยอาตมาดูว่าสวดมนต์เนี่ยไหว้พระเกิดนิสัยปัจจัยนะโยมนะเกิดนิสัยยังไงอาตมาทบทวนเด็กระดับคอบอมาอบรมที่วัด200 คนแม้อีก40 คนมานั่งกราบนะ

0: ไหว้พระสวยงามไหว้ไประเบียบเจอพระสงฆ์องค์เจ้าไหว้อย่างสวยงามเจอคนเฒ่าคนแก่ก็ยกมือไหว้อ่อนไปทั้งตัวเลยสวยหรูหน้าทัศนาชมอาตมาก็วิจัยดูว่าหนูเคยสวดมนต์ไหมจ๊ะเขาตอบว่าหนูสวดได้ทั้งชินบัญชรสวดได้ทั้งพรพระพาหุมากาทุกห้าแม่สอนหนูตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่เห็นไหมเขาจึงเรียบร้อยมีศีลนี่เห็นชัดมากประกอบกิจเช่นนี้เห็นชัดมากไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นเลยแล้วอีกพวกหนึ่งนั่งบนลูกกรงเช่นบนลูกกรงอย่างนี้ลูกกรงหอประชุมที่วัดอาตมาทั้งหนุ่มและสาวนั่งไขว่ห้างไปแถวหมดแล้วอีกพวกหนึ่งมานั่งที่โต๊ะโซฟาเอาเท้าหย่อนไอที่พิงเนี่ยก็เอาตูดขึ้นไปนั่งนี่ขนาดผู้มีความรู้นะอาตมาขอวิจัยต่อไปก็ไปถามเด็กที่นั่งไอ้บนลูกกรงไม่ต้องถามว่าอย่าไปห้ามเขานะถามว่าหนูเคยสวดมนต์ไหมจ๊ะเคยสวดมนต์ไหมสวดมนต์อย่างไรคะสวดอย่างไรคะพุทธคุณเคยสวดไหมพุทธคุณอย่างไรคะก็อิติปิโสไงล่ะอิติปิโสอยู่ที่ไหนคะนี่แสดงไม่เคยสวดมนต์จึงมีมารยาทเช่นนี้อาตมาขอฝากไว้ด้วยนี่อาตมาก็สอนเด็กสอนนักศึกษาเดี๋ยวนี้ได้ผลดีขึ้นมาแล้วต้องเอาลูกไปสอนพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาไม่มีเวลาจะเข้าวัดอาตมาก็เอานักเรียนเนี่ยเพราะว่าทางกระทรวงก็นิยมการให้เด็กเข้าวัดตามวัฒนธรรมชาติให้ปฏิบัติธรรมแต่ครูอาจารย์น่าสงสารเดี๋ยวนี้เวลาโรงเรียนปิดเทอมพานักเรียนไปเที่ยวไม่เคยพานักเรียนไปวัดเลยนะพานักเรียนไปโน่นเนี่ยพัทยาไปตกน้ำตายหลายคนที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยน่าไปตกน้ำตายดีไหมนี่เพราะยกมือแพ้เขายกมือแพ้เขาเพราะคนไปเที่ยวมากกว่าเข้าวัดพอบอกเข้าวัดสายหน้าสายตาตามๆกันทุกคนไม่อยากเข้าวัดอยากจะไปเที่ยวเทคโนโลยีข้างนอกไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พานักเรียนไปอาตมาก็น่าเศร้าใจเหลือเกินนะนี่ประเทศญี่ปุ่น
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เราเย็นภายใจเรามีเหตุมีผลเมื่อศาสนาของคนเกิดอยู่ที่ใจศาสนาก็มีความจริงออกมาจากใจเมื่อจริงออกมาจากใจทุกอย่างก็สมบูรณ์บริบูรณ์ไปหมดเขาเรียกว่ารู้พร้อมรู้หมดรู้เย็นรู้เห็นรู้ความแตกต่างกันไปใจตรงนั้นจึงว่าสำเร็จได้หมดจะบังเร็วบังหนักบังเบาบังยากบังง่ายบังที่สุดของศาสนาก็จะปรากฏเป็นความจริงอย่างนี้เป็นความมีเหตุมีผลอย่างนี้ที่สุดของศาสนาเป็นความจริงอย่างนี้มีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้พอใจของเราทุกคนนั้นสามารถควบคุมอยู่สามารถบังคับได้อยู่สามารถบอกให้สอนก็สอนไม่บอกให้สอนก็นิ่งเราก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศาสนาก็จะพายเราไม่ต้องแบกต้องหามศาสนาก็พายเราไม่ต้องหอบต้องหิ้วศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องวางไว้วางไว้ด้วยความเป็นธรรมคือความเข้าใจที่เกิดอยู่กับการแสดงออกของหมู่ปฏิบัติพึงสังเกตสังกาอยู่ตลอดเวลาการประกาศสัจจวาจาอันเกิดด้วยใจที่บริสุทธิ์ยอมได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างยอมเกิดทุกสิ่งทุกอย่างยอมเกิดยอมวางยอมวางทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เขาเรียกว่าใจคนมีศาสนาเมื่อใจมีศาสนาแล้วก็สบายถึงบอกความมีศาสนาเมื่อใจสงบตัวนั้นเองนะถ้าจิตใจไม่สงบเราหาศาสนายากถามหาศาสนายากถ้าจิตใจไม่สงบอย่าหวังที่จะเห็นศาสนาคนที่ถึงศาสนาคือคนที่มีจิตใจสงบก่อนพอจิตใจสงบแล้วมันเป็นคนที่มีหลักมีหลักมีฐานมีองค์ฌานองค์ญาณในจิตเจ้าของในภาคปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปข้อสำคัญว่าใหญ่ให้มีลักษณะเคลิ้มจนไม่รู้ตัวเองศาสนาจึงเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้ความมีเหตุมีผลจึงเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้

ในการแสดงออกจึงบอกว่าเรามีศาสนาประจําใจในการแสดงออกจึงบอกว่าเรามีศาสนาอยู่ในใจเมื่อเรามีศาสนาอยู่ในใจแล้วเราก็จะรู้ว่าต้นตอของศาสนาเป็นลักษณะอย่างนี้ต้นตอของศาสนามีลักษณะเป็นอย่างนี้พึงรู้เถิดว่าต้นตอของศาสนามีลักษณะอย่างนี้พึงกำหนดดูพึงกำหนดไว้จิตมันหลงจิตมันไม่หลงจิตมันเผลอจิตมันไม่เผลอจิตมันก็หายหิวหรือไม่อย่างไรก็ดูอยู่ที่ความจริงของใจของแต่ละคนที่มีเหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติชั่วขณะจิตหนึ่งก็ยังดีชั่วครู่หนึ่งก็ยังดีให้อยู่ในลักษณะรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดอย่ากำหนดองค์ภาวนาของพระพุทธเจ้าก็ให้กำหนดถ้าไม่กำหนดก็กำหนดลมถ้าไม่กำหนดลมก็ให้นั่งเพ่งอยู่ดูอยู่อาการที่มันผิดปกติภายในใจเจ้าของภายในกายเจ้าของนั่งอยู่อย่างนั้นแหละเราจะออกมาว่าแตกต่างกันไปแตกต่างกันตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแตกต่างตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่เราจึงรู้ว่างานศาสนาในเป็นงานของความละเอียดละองานของศาสนาเป็นความละเอียดละอของใจพึงสังเกตสังกาอยู่พึงรู้อยู่พึงเข้าใจอยู่ด้วยความเป็นธรรมด้วยความเป็นกลางจะพึงรู้อยู่เหตุด้วยเหตุด้วยผลจะพึงรู้ด้วยความเป็นเขาเป็นเราทุกสิ่งทุกอย่างเสียคู่เสียคนนั้นไม่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของรู้ชัดเข้าใจชัดรู้อยู่เห็นอยู่สิ่งที่เกิดอยู่กับใจของจึงเป็นลักษณะที่ดูเข้าใจธรรมะปฏิบัติถึงบอกว่าเย็นธรรมะปฏิบัติถึงบอกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงได้ง่ายในเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องที่กำหนดอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เห็นตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนี่ก็เรียกว่าต้นเหตุแห่งธรรมแห่งความเป็นจริงที่เกิดจากใจที่มีศาสนาประจำใจสิ่งที่ออกมาได้จึงเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวได้ว่าเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระธรรมในข้อวัดปฏิบัติที่เป็นธรรมเป็นกลางอย่าได้วิตกวิจารณ์อย่าได้หวั่นไหวต่อทุกสิ่งทุกอย่างเรานั้นก็จะได้ภาคปฏิบัติที่มีเหตุมีผลเรานั้นก็จะมีภาคปฏิบัติที่เสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาเป็นหลักของการประกาศศาสนาศาสนาเกิดจากใจหวังพึงได้ซึ่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นอำนาจที่สะอาดและบริสุทธิ์อำนาจครูอาจารย์เป็นอำนาจที่ส่งเสริมบารมีด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ภาคบังคับนี่เขาเรียกว่าภาคบังคับบังคับใจเจ้าของฝืนใจเจ้าของบังคับจนมันยอมจำนนต่อเหตุผลอ๋อไอ้ใจของคนเรานี่ถ้าตามใจเจ้าของมันก็คงทะลุปูโปร่งไปแบบชนิดที่ว่าหลับลูกเดียวนั่นแหละหลับลูกเดียวยาวไปยาวไปเรื่อยๆนะแต่เราปล่อยตามจิตตามใจเจ้าของแล้วถึงบอกการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการเข้าถึงด้วยใจที่กำหนดรู้และทำความเข้าใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทำความคิดเห็นในตรงต่อความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในภาคแห่งปฏิบัติที่ตั้งใจที่ตั้งอกตั้งใจจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายถือข้อวัดปฏิบัติอันชอบแล้วด้วยเหตุผลเพียงพอทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นกำหนดสติสัมปชัญญะเพื่อให้อยู่กับองค์ภาวนาโดยอุบายง่ายๆคือให้อยู่เป็นหลักเป็นฐานให้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลที่มีบุพพาจารย์พาอยู่พาปฏิบัติพาทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราถึงบอกว่าทำได้และก็ได้ทำง่ายๆในเรื่องอยากเย็นไม่ใช่เรื่องน่าเห็นอกเห็นใจอะไรดอกนี่แหละคือเหตุแห่งธรรมที่ตั้งอยู่ด้วยความเข้าใจอาศัยสัจจะธรรมขันติธรรมวิริยะธรรมเมตตาธรรมที่มีอยู่กับใจของจึงได้แรงศรัทธาธรรมที่ส่งนุ้นให้ขึ้นให้เกิดให้มีขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะชิตังเมชิตังเมเราชนะใจของแล้วชิตังเมชิตังเมเราชนะใจของแล้วด้วยเหตุผลใดๆก็เป็นไปเพื่อทางหลุดพ้นในทางหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลอาศัยใจจริงที่นิ่งที่สงบที่เย็นจึงมีเหตุผลในขณะที่ฝึกที่ปฏิบัติหวังจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่กับใจของ

ได้ความเป็นกลางได้ความเป็นธรรมเมื่อเป็นกลางเป็นธรรมแล้วทุกอย่างก็เป็นกลางเป็นธรรมไปหมดอาศัยเหตุผลนี้จึงพยายามดำรงอยู่ซึ่งความมีสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวตัวพร้อมอยู่ทุกขณะลมเข้าออกตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งจากตีสองก็มาถึงตีสามครึ่งตอนนี้

ขาดแล้วขาดอีกให้เกิดเงาขึ้นในใจเจ้าของให้มันเกิดเงาเกิดขึ้นในใจเจ้าของนี่แหละคือเหตุแห่งการตั้งมั่นของพระสัทธรรมอันเป็นต้นตอของใจที่มีอยู่อันเป็นต้นตอของศาสนาที่เกิดอยู่ซึ่งบ่วยใหญ่อะไรต่อมีอะไรมันเลยพยายามบังคับไหว้ยืนเดินนั่งนอนเพื่อให้เป็นการปริยบทตามมัธยาสายให้เวลา1 ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็ตี 3 ครึ่งก็คงไปตี 4 ครึ่งพอดีที่เราจะได้รวมกันเป็นรอบสุดท้ายไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมถือบวชตามที่เราถือปฏิบัติเป็นปกติสำหรับรอบนี้ก็ถือว่าทุกท่านได้ตั้งใจแล้วสำเร็จแล้วในเวลา1 ชั่วโมงครึ่งถ้าอยู่คนเดียวก็คงครึ่งชั่วโมงอย่าแทบจะไม่ได้20 นาทีก็คงจะเรียบร้อยโดยเหตุนี้ในเวลา1 ชั่วโมงจากตี 3 ครึ่งก็ไปสู่ถึงตี 4 ครึ่งก็หวังว่าทุกท่านจะพึงตั้งมั่นด้วยสติสัมปชัญญะด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งตามอัธยาศัยอาจจะพักให้นิ่งอยู่โดยการหลับนอนซึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งที่ใจสติสัมปชัญญะพักอยู่ได้ในการตั้งใจจะนอน1 ชั่วโมงแล้วมันก็ตื่นขึ้นภายใน1 ชั่วโมงแล้วมันก็จะแก้ไขภายใน1 ชั่วโมงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือเหตุในความตั้งอยู่ของใจที่ถูกบังคับช่วงเวลานี้ก็ปิดเครื่องก่อนแล้วเราก็ตามอัธยาศัยถึงเวลา4 ครึ่งก็พร้อมเป็นปกติไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ถือบวชแล้วก็ฟังธรรมสรุปภาคปฏิบัติในรอบ6 วันและวัน7ที่จะเข้าถึงคือวันนี้ได้ประกอบกระทำต่อเนื่องกันโดยพระองค์ตรัสไว้ในปัจฉิมโอวาทว่าครั้งสุดท้ายที่พระองค์ตรัสว่าอัปปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทวยะขยะธรรมมาสร้างฆาราการเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารย่อมเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะลมก็เมื่อเราตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็จะใช้ชีวิตของเรานี้ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปหากเกิดมาใหม่ก็จะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังบทที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานีนันติบุญกุศลเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของหมู่เราผู้ที่อยู่ก็ดีละโลกนี้ไปก็ดีย่อมเป็นที่พึ่งได้ทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยการที่เราได้ประกอบกระทำด้วยการให้ทานเป็นพิเศษรักษาศีลเป็นพิเศษฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเหตุอันหนึ่งที่จะสร้างความดีให้แก่ตนและหมู่คณะเราทุกคนทุกท่านเมื่อได้ประกอบทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีโดยการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอันจะเป็นไปเพื่อการสำรวจตรวจตาวาระจิตใจเจ้าของให้ดีขึ้นอย่างชาวนี้ก็พยายามเน้นเรื่องของความสงบเมื่อมีความสงบแล้วก็ได้ชื่อว่ามีความสุขเมื่อได้มีความสงบก็เรียกว่าได้เป็นผลพลอยได้หลายๆอย่างเหตุนี้ความสงบอยู่ที่ไหนเราก็รู้แก่ใจเจ้าของดีว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นั่นไม่ใช่ความสุขจอมปลอมเมื่อเราได้มาฝึกมาปฏิบัติแล้วก็อยากให้ความดีทุกประการนั้นเกิดขึ้นภายในกายในวาจาในใจเจ้าของจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอันจะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์หมู่คณะอันจะรักษาไว้ประโยชน์ส่วนมากจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยชีวิตเป็นเดิมพันอันจะรักษาไว้ซึ่งความสุขซึ่งกันและกันอันจะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันอันจะรักษาไว้ซึ่งความมีประโยชน์ร่วมกันการที่พวกเราได้มาฝึกมาปฏิบัติจึงมีข้อคิดข้อวัดปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องว่าถ้ามีโอกาสมีจังหวะเราจะพยายามประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดคำว่าพุทโธพุทโธเป็นที่ตั้งของใจแล้วหมู่เราก็จะได้ความจริงซึ่งมีเหตุมีผลเพียงพอ
ในการมาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ

ริสุทธิ์จึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอดตาหลับขับตานอนเพียรเพ่งแผดเผาเพื่อต้องการยกระดับใจเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งก็ต่อเนื่องกับวันคลายวันประสูติตรัสรู้และเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานต่างก็มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาเรานั้นก็ได้ชื่อว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อมีความเชื่อมั่นความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อมีความสำเร็จแล้วความกตัญญูกตเวทิตานิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีนอกจากการตอบบุญแทนคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่มองหายากมองหาลำบากนอกจากการเป็นการตอบบุญแทนคุณแล้วยังไม่มีอะไรที่จะดีและเลิศประเสริฐเท่ากับการตอบบุญแทนคุณบิดามารดาด้วยเหตุนี้การฝึกภาวนาปฏิบัติหวังเพื่อต้องการให้ได้จิตใจของตนนั้นละเอียดลงละเอียดลงพอละเอียดลงสุขุมลงแล้วอะไรต่อมีอะไรมันก็เกิดความเข้าใจถึงบอกว่าเวลาน้ำลดมันก็เห็นปลาเวลาลดถึงที่สุดมันก็เห็นตอเวลาลดถึงที่สุดก็เห็นดินแม้ที่สุดแห่งที่สุดของการลดลงของน้ำย่อมปรากฏได้ซึ่งสิ่งที่มีอยู่ชั้นใดการที่เราจะพยายามทำจิตทำใจสงบสงัดลงไปโดยอุบายดังที่ได้กล่าวนำมาแล้วด้วยดีตลอดย่อมเห็นได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกยมโลกเรียกว่าโลกสามไตรโลกไตรโลกย่อมเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าอย่าได้สงสัยยิ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าตายไม่สูญแล้วเราก็อย่าไปปฏิเสธสิ่งที่ยังคาดไม่ได้คิดไม่ถึงมันเกิดอยู่กับตัวเราได้ทุกคนทุกแห่งพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราได้มาตั้งอยู่ในความมีสติสัมปชัญญะให้มีการตั้งอยู่ของสติสัมปชัญญะไม่ว่าจะกรณีใดๆก็พยายามไม่มีสติสตังสมบูรณ์บริบูรณ์อย่าได้เผลออย่าได้ขาดสติเรานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมเจตนารมณ์ของพุทธองค์ว่าเมื่อบุคคลใดไม่ประมาทบุคคลนั้นจงพยายามสร้างแต่กรรมดีให้เกิดขึ้นกับใจของด้วยหลักฐานใดๆที่ปรากฏในโลกรู้ย่อมปรากฏด้วยความเป็นธรรมย่อมปรากฏด้วยความเป็นจริงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวว่าเป็นธรรมกล่าวว่าเป็นบุญกล่าวว่าเป็นกุศลกล่าวว่ามีเหตุมีผลเพียงพอในการประกอบกระทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างจะพึงได้ซึ่งความเป็นกลางจะพึงได้ซึ่งความเป็นธรรมจะพึงได้ซึ่งความมีเหตุมีผลจะด้วยอำนาจบุญกุศลใดๆจะด้วยอำนาจความดีใดๆเราท่านทั้งหลายพึงรู้อยู่แก่ใจของดีว่าการที่เราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจทำทุกสิ่งทุกอย่างอันหวังได้ซึ่งความเป็นธรรมกับใจของเรานั้นจึงไม่หวั่นไหวแม้ว่าใครจะรู้เราก็เข้าใจใครจะไม่เห็นเราก็เข้าใจสิ่งที่เราได้ทำไว้นั้นต้นไม่หายกำไรไม่หดเราแน่ใจอย่างนี้เราจึงไม่หวั่นไหวในความดีที่เราทำกรรมที่เราก่อแม้ว่าทุกคนทุกท่านจะไม่มีใครรู้แต่ตัวเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราได้ทำความดีอะไรบ้างความดีของเรานั้นมีอะไรบ้างถึงบอกว่าใครจะเชิดจะแจงจังเขาใครจะเบื่อจะบนอันตัวเราต้องทนได้เพราะความจริงที่เราทำนั้นย่อมไปจากอยู่ที่ใจเราใครจะยกใครจะไม่ยกใครจะสรรเสริญใครจะไม่สรรเสริญแต่ความดีนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แม้ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดความดีนั้นย่อมเกื้อกูลเราได้ทุกคนทุกแห่งถึงบอกว่าถ้าจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลที่แท้จริงแล้วเราจะไม่คอนแคลนเราจะไม่คอนแคลนเพราะเรื่องของการไม่ได้อย่างใจเรานึกอยู่ตลอดเวลาว่าดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งชั่วนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งมืดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งสว่างก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อมืดกับสว่างนั้นเป็นคนละส่วนกันเราก็เข้าใจอยู่เสมอว่าบาปบุญนั้นก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเราจะบอกไปบอกว่า

0: ความมืดจงอย่ามีขอให้มีแต่สว่างเถอะมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุญกับบาปเราจะไปบอกว่าขอบาปจงอย่ามีก็เป็นไปไม่ได้ที่เรารู้ว่ามีบุญเพราะว่ามีบาปเป็นของต่อรองมีบาปเป็นข้อเปรียบเทียบที่เราว่ามีโทษเพราะเรามีคุณเป็นข้อเปรียบเทียบที่เรารู้อะไรตัวมีอะไรนั้นแสดงว่ามีอยู่สองอย่างไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดว่าจะเป็นอย่างเดียวอย่างนั้นมันมีอยู่สองอย่างขั้นไม่ได้มันก็เสียขั้นไม่สมหวังก็ขั้นไม่สมหวังก็สมหวังเท่านั้นเองความจริงเหล่านี้ก็มีลักษณะบอกคุณบอกโทษเมื่อจิตใจเรามีเหตุมีผลแล้วเราก็จะพยายามที่จะให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วการประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพาเราผู้ปฏิบัติเป็นคนที่ไม่เป็นโมฆะไม่ปราประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อมั่นในบาปบุญกรรมเชื่อสนิทเราก็พยายามกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอันพึงได้ซึ่งความแตกต่างกับความเป็นปุถุชนโดยทั่วไปอันพึงได้ซึ่งความแตกต่างจากความเป็นปุถุชนโดยทั่วไปเรานั้นก็จะได้ความแตกต่างจากความเป็นปุถุชนโดยทั่วไปเมื่อจิตใจเราระลึกได้อยู่รู้ได้อยู่เข้าใจได้อยู่อย่างนี้เราก็พอที่จะทำความเพียรทุกอุบายทุกวิถีทางจะมากเราก็ทำจะน้อยเราก็ทำมากเราก็ทำน้อยเราก็ทำขึ้นชื่อว่าขอให้เราได้ทำขอให้เราได้แสดงออกขอให้เราได้มีโอกาสสร้างประโยชน์หมู่ประโยชน์คณะเราจะพยายามฉวยโอกาสทำชีวิตของเราไม่เป็นโมฆะ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศรสุนีสวัส

0: ดีทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้12ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาใน Facebook Live ของเราได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @mcotnews ก็ได้ค่ะมาแลกเปลี่ยนมุมมองข่าวหรือว่าสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเข้ามาได้หรือว่าแจ้งสภาพอากาศเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับของพื้นที่เรากรุงเทพมหานครย่านห้วยขวางเช้านี้ชุ่มฉ่ำค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำยังนองอยู่เต็มถนนอยู่เลยตอนเช้าวันนี้นะคะ
0: ก็มีฝนโปรยปรายลงมาด้วยนะครับในบางพื้นที่ยังไงก็ถ้าใครที่ออกจากบ้านแล้วก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์กันเลยดีกว่านะครับวันนี้ทุกคนก็ได้เฮกันนะครับเฮจัสทุ่มซื้อ 2.3 พันล้านลิขสิทธิ์บอลโลกแบ่งให้ดูฟรีกว่า40แมตช์ลุ้นถึงนัดชิงแชมป์รวมปี2030ด้วยทั่วโลกพนัน 50,000 ล้านดอลลาร์โค้งสุดท้ายแจ๊สทุ่ม 2,300 ล้านบาทนะครับคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026จากฟีฟ่าแบ่งให้ดูฟรีกว่า40แมตช์นะครับรวมนัดชิงชนะเลิศเปิดเป็นแพ็กเกจให้ชมเต็มด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะแจ๊สทุ่ม 2.3 พันล้านซิลบอลโลกบราซิลไร้เนมาบูโมร็อกโกนะคะยิงสดครบ104แมตช์คิดแพ็กเกจ500ขออภัยค่ะ 5,999 บาทประธานฟีฟ่ายันเลือกไม่ผิดสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพจัดอิหร่านหยุดเตะท่าป่วน
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องการเมืองครับฮือสกรัมชัดชาติยับทำเฉยซื้อลู่วิ่งแพง 500,000 ไอจี้จริงใจปราบโกงรัฐบาลสู้เขมรลุยการข่าวชัดชาติโดนรุมจวกแหลกสุพนัทผิดหวังทั้งผู้ว่าทริปทวิดานะครับแล้วก็รู้ว่าซื้อลู่วิ่งแพงตัวละ 500,000 แต่ไม่ทำอะไรรอร้องเรียนต่อกลับกองเชียร์ผู้ว่าครับ
1: ของมติชนเป็นประเด็นพรรคประชาชนซัดล็อกสเปคปลัดยันไร้หัวเวที Thailand AI เดือดชัยชนกรับรู้จักปัดเอี่ยว DE ยอมถอยหรือ TOR กกต.โต้ไม่จริงปมเลือกสว.สุภชัยอ่วมคดีรุกที่ดิน200ไร่ตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีพค่ะ
0: สินเครื่องยวนโต้ทุกข้อครหาครับเข้าใจคาดเคลื่อนลั่นเหล็กมาตรฐานไม่เกี่ยวกับตึกสตง.พังวอนเลิกโทษเสียทีสินเครื่องยวนส่งหนังสือโต้ทุกข้อครหาสังคมยังเข้าใจคาดเคลื่อนแจ้งผลสรุปตึกสตง.ถล่มไม่ใช่เหล็กเกรดต่ำวอนเลิกโทษการเสียทีล่าสุดผลตรวจเหล็กผลิตได้มาตรฐานแล้วพร้อมเดินหน้าเปิดโรงงานครับ
1: คลังเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรคนจนลูกใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไทยช่วยไทยพลัดบูม 200,000 ล้านชี้เงินสะพัดเดือนละ 60,000 ล้านคลังลุยถกกลต.เร่งฟื้นเชื่อมั่น
0: มีภาพข่าวนะครับทลายเว็บพนันตำรวจเปิดปฏิบัติการทลาย6เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วยึดของกลางและอุปกรณ์จำนวนมากตะลึงยอดเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า473ล้านบาทครับ
1: จุลพันธ์ถกด่วนILO เร่งหนุนพัฒนาแรงงานไทยจุลพันธ์ถกผอ.ใหญ่ ILO ประกาศนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลไทยดูแลแรงงานแพลตฟอร์มขอสนับสนุนปรับปรุงกรอบกฎหมายคุ้มครองสิทธิยึดความยุติธรรมทางสังคม
0: ครับประเด็นสุดท้ายของ Daily News ครับมีภาพข่าวอิหร่านถล่มยับครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดสารเคมีและน้ำดับไฟไหม้บริเวณอาคารพาณิชย์แหล่งพักอาศัยและตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านในกรุงมานามาประเทศบาเรนครับมีรายงานเด็กผู้หญิงวัย11ขวบได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยมีพาดหัวที่เกี่ยวข้องครับห้ามเรือผ่านปิดตายฮอร์มุซอิหร่านกล้าวฝ่าฝืนเจอยิงโจมตีสหรัฐทัพเรือทออปิดตายช่องแคบฮอร์มุซครับอิหร่านประกาศห้ามเรือทุกชนิดผ่านฝ่าฝืนโดนยิง IRGC ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนโจมฐานทัพอากาศมูฟวัฟฟัสซาติในจอร์แดนในขณะที่ทรัมป์ก็ออกมาขู่อิหร่านอีกครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะอิหร่านตอบโต้ปิดฮอร์มุซมะกันยันเดินเรือต่อน้ำมันพุ่งสหรัฐบึ้มอิหร่านหลายเมือง IRGC ตอบโต้ถล่มฐานทหารปิดช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเช้าวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวดีของคนไทยนะครับหลังจากลุ้นใจหายใจคว่ำ วันเว้นวันนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายก็เราก็มาในโค้งสุดท้ายแต่โค้งสุดท้ายของเราก็เฟี้ยวฟ้าวสุดไปถึง4ปีข้างหน้า
0: ใช่นะครับก็คือทางแจ๊สและก็โมโนครับเขาประกาศคว้าลิข

0: สิทธิ์ FIFA ในประเทศไทยแบบ Exclusive ถึงปี2030นะครับประเดิมด้วยการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครบทั้ง104นัดนะครับผ่าน Monomax แล้วก็มีการเปิดให้ชมฟรีผ่าน Tree Free TV นะครับ40แมตช์รวมเกมเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz ครับร่วมกับ Monomax Mononex จำกัดมหาชนหรือว่าช่อง Mono นะครับก็ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ในการคว้าลิขสิทธิ์การแข่งขันFIFA นะครับในประเทศไทยแบบ Exclusive ยาวไปจนถึงปี2030เลยนะครับก็ประเดิมด้วยการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโลก2026ครบทั้ง104นัดอย่างเป็นทางการครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ในวงการกีฬาไทยนะฮะที่จะทำให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยได้รับชมมากกับลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างเต็มรูปแบบผ่านทางแพลตฟอร์มของ Monomax เองนะครับตั้งแต่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้จาก3ประเทศเจ้าภาพนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกและจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่มี48ชาติเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับซึ่งการคว้าลิขสิทธิ์ครั้งนี้นะครับได้ต่อยอดความสำเร็จของแจ๊สในการบริหารลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก AF คัพนะครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและก็ยูโรพร้อมตอกย้ำนะครับวิสัยทัศน์ในการก้าวเข้าสู่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มระดับภูมิภาคนะครับโดยทางด้านของนายดร.โสรัตน์อัศวประภาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแจ๊สก็บอกว่าการนำฟุตบอลโลกมาให้คนไทยดูครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การซื้อลิขสิทธิ์กีฬาแต่ว่าเป็นภารกิจสำคัญในการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงมหากรรมกีฬาระดับโลกอย่างทั่วถึงนะครับคนไทยเนี่ยจะได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะว่าฟุตบอลโลกไม่ควรจะเป็นสิ่งที่คนไทยต้องพลาดเขาบอกว่าเราจะถ่ายทอดสดครบทั้ง104แมตช์ผ่านทาง Monomax แล้วก็มีให้ชมผ่านฟรีทีวีทางช่อง Monomax Sport นะครับมากกว่า40แมตช์รวมถึงนัดเปิดสนามแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะครับนอกจากฟุตบอลโลก2026นะครับยังมีความร่วมมือระหว่างแจ๊สกับ FIFA ครอบไปคลุมนะครอบคลุมไปยังรายการสำคัญระดับโลกอีกหลายๆรายการนะครับไปจนถึงปี2030ไม่ว่าจะเป็น FIFA Women World Cup 2027 FIFA International CupFIFA World Cup 2030ซึ่งก็จะเป็นฟุตบอลโลกนะครับในวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันด้วยและในงานแถลงข่าวก็มีมาดามแป้งนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการพัฒนาของ FIFA เนี่ยร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญของฟุตบอลโลกต่อแฟนบอลไทยด้วยก็มีคุณพิชโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและก็โมโนพร้อมผู้บริหารของทั้ง2องค์กรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวานนี้แถลงที่สเตเดียม29นะครับที่ช่องโมโนนะฮะ
1: ค่ะก็ถ้าใครอยากดูแบบเต็มครบ104แมตช์ก็ซื้อแพ็กเกจของโมโนนะก็ 5,990 บาทค่ะแต่ว่าถ้าเข้าโครงการคนละครึ่งก็มาดูผ่านฟรีทีวีของโมโนสปอร์ตใช่ไหม40นัดค่ะก็เป็นไปตามคำขอของคณะกรรมาธิการกีฬาค่ะบอกว่าถ้าขอบคุณมากเลยโมโนที่มาประมูลในเรื่องของการดูฟุตบอลโลกให้แล้วก็ถ้าอยากเป็นไปได้นี่อยากจะให้แจ๊สเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนดูฟุตบอลโลกฟรีสัก 50% ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารโมโนเขาก็ตอบรับนะให้มา40แมตช์ก็แมตช์สำคัญก็คือแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยได้ดูฟรีแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องนี้สำหรับฟุตบอลโลกนะจบไปละแต่ว่ามีอีกข่าวดีนึงที่ประชาชนก็เฝ้ารอติดตามกันอยู่ก็คือเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบอร์ดประชารัฐยอมถอยแล้วค่ะที่จะไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีไปในการพิจารณาบัตรคนจนในรอบนี้นะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยก็มีการทบทวนเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็จะไม่พิจารณาในเงื่อนไขกรณีนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีประจำปีค่ะเป็นหลักเกณฑ์ที่จะมีการคัดกรองผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของปี2569ค่ะส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆยังคงเดิมนะคะแต่ก็จะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งส่วนหลักเกณฑ์จะมีการนำเข้าไปรอบใหม่จะมีการพิจารณารายละเอียดอื่นๆอีกหรือไม่นะคะก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้นายวินิจนะคะยังบอกว่าตัวเลขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยซึ่งในกลุ่มที่1เนี่ยนะคะก็มีอยู่เนี่ย 13.2 ล้านคนนะคะตอนนี้มายืนยันสิทธิ์แล้ว 11.28 ล้านคนค่ะ

0: ผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วเนี่ย 10.8 ล้านคนโดยจำนวนที่พบว่ายังมีข้อมูลผิดพลาดอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณ 400,000 คนนะคะซึ่งเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเช่นการกรอกชื่อที่ไม่สมบูรณ์กรอกชื่อนามสกุลผิดอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขล่าสุดเนี่ยมีผู้ที่ยังคงแบบมีความผิดพลาดอยู่ในระบบนะคะประมาณ200คนซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็จะมีการติดต่อ200คนนั้นนะคะไปถึงเจ้าตัวเลยโดยย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงไปพบเองค่ะขณะที่ในกลุ่มที่2นะคะเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่ประมาณ 1,700,000 คนค่ะขณะนี้ตรวจสอบไปแล้วประมาณ 70% นะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มที่ตกหล่นที่เจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่พบว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคนค่ะก็คือในกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เนี่ยนะบวกกันก็คือกลุ่มที่2ประมาณ 1,700,000 คนมาบวกกับกลุ่มที่3ที่ไปพบระหว่างการลงพื้นที่เนี่ยตกหล่นเนี่ยรวมกันกลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยประมาณ 1,500,000 คนนะคะโดยจะดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเน้นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆมีความยากจนและความลำบากอย่างแท้จริงค่ะโดยจะนำเข้าสู่กระบวนการดูแลของรัฐโดยให้บัตรสวัสดิการค่ะย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีการเอาเกณฑ์ของหลักงบประมาณมาเป็นตัวตั้งนะคะแต่ว่าต้องการที่จะดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้งบประมาณยังไม่ได้มีการตั้งตัวเลขไว้ว่าเราจะเอาแค่13-14ล้านอะไรไม่ใช่นะคะก็ดูคนที่เดือดร้อนจริงๆที่จะเข้ามาในระบบค่ะ
1: แต่ที่สำคัญก็คือเกณฑ์การคัดกรองสิทธิ์ที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่เอามาเป็นเกณฑ์นี้แล้วนะครับก็คือในที่สุดก็ต้องฟังเสียงของประชาชนนะครับ
0: ยอมถอย
1: ยอมถอยในที่สุดนะครับขอกลับไปที่เรื่องของกีฬาอีกนิดนึงคุณผู้ฟังถามเข้ามานะครับถึงเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nation Leagues นะครับ VNL 2026สัปดาห์ที่2ซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพแข่งขันที่ Indoor Stadium หัวหมากนะครับเริ่มแข่งขันวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นะครับโปรแกรมก็วันพุธที่17มิถุนายนครับไทยพบกับยูเครน 20:30 นะครับวันพฤหัสบดี18มิถุนายนนะครับไทยพบกับบัลแกเรียนะครับ 20:30 นวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับไทยพบกับแคนาดาครับ 20:30 หมดเลยนะแล้วก็วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนไทยพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับ 20:30 ก็ตอนนี้ทีมนักตบสาวไทยก็น่าจะพร้อมมากๆแล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสก็สามารถไปร่วมชมร่วมเชียร์ได้ทีมงานของเรานี่ก็คือแบบว่าใจจดใจจ่อรอ
0: ขอบสนามเลยป่ะ
1: ติดขอบสนามนะครับเตรียมที่จะไปเชียร์นักตบลูกยางสาวไทยแต่ว่านอกจากลูกตบที่เตรียมไปแข่งแล้วเมื่อวานนี้มีการแบบโอ้โหยิงกันสนั่นวันไหวเลย
0: ที่ไหน
1: ที่สนามฟุตบอลก็มีรายงานออกมานะครับว่าไทยยิงกัมพูชายับเลยนะครับฟุตบอลไทยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับชนะกัมพูชา4-0ก็คว้าแชมป์กลุ่ม B นัดต่อไปจะไปรอบชิงชนะเลิศนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียวันที่13มิถุนายนนี้ครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงสนามพบกับกัมพูชาที่สุมาตราอูตราเมนสเตเดียมอินโดนีเซียนะครับไทยเนี่ยก็คว้าแชมป์ในกลุ่ม B ด้วยการชนะ3นัดรวดนะครับส่วนกัมพูชาเป็นรองแชมป์กลุ่ม C จากการชนะฟิลิปปินส์และเสมอกับออสเตรเลียมาเกมนี้ครับโค้ชบีจักรพันธ์ปั่นบีนะครับก็ได้ดนุพลบุพผากัปตันทีมกลับมาลงสนามส่วนเกมรุกนะครับก็เป็นอิทธิมนทิพย์เนตรนะครับศิวกรพลสันและณัฐพลคุ้มทองคุ้มดีนะครับท้วมทองดีก็มีพิชยะคงศรีกัปตันทีมเนี่ยเป็นจอมทัพนะครับก็ไทยเนี่ยก็สามารถยิงถล่มไปได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ4-0นะครับก็สะใจแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนะฮะ
0: ไม่ได้อิงกับเรื่องอื่นนะคุณเวทนะ
1: ไม่อิงเลยนะฮะ
0: กีฬาอย่างเดียวนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็พอพูดถึงกีฬานะคะเมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็เปิดศูนย์ปราบปรามพนันบอลโลกประเดิมจับเวทแบบเหมือนเว็บไซต์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเว็บไซต์ตัวนี้มีเงินหมุนเวียน 1,000 ล้านนะคะรวบ19บัญชีม้าด้วยนะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ามีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันท้ายการเล่นพนันท้ายฟุตบอลโลกนะคะ2026ค่ะ

0: ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันการปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงอ่ะตรงนี้นะคะก็มีการตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็แถลงว่ามีการจับเครือข่ายเว็บพนันฟุตบอลรายใหญ่ได้นะครับมีเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเว็บที่เปิดเล่นพนันฟุตบอลสล็อตบาคาร่ารูเล็ตนะคะแล้วก็จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีบัญชีม้าที่อำพรางเป็นเส้นทางการเงินเข้าให้กับเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยประมาณมีผู้เกี่ยวข้อง19รายค่ะขออภัยค่ะ30รายแต่สามารถจับกลุ่มได้19รายนะคะในการแถลงครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิดีโอคอลผ่านระบบซูมพูดคุยกับผู้ต้องหาหญิงอายุ19ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้แล้วก็สารภาพว่าเปิดบัญชีม้าจริงได้รับค่าจ้างเป็นบัญชีม้าเนี่ยนะคะ 2,000 บาทเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2568ค่ะหลังจากได้ติดคนร้ายเนี่ยติดต่อผ่าน Facebook เข้ามาเพื่อให้เปิดบัญชีม้าแต่ตัวเองก็ไม่ทราบว่าตัวผู้ว่าจ้างหรือว่าบุคคลที่นำไปเปิดบัญชีเนี่ยเป็นใครนะคะตรงนี้นะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ก็บอกว่าฟุตบอลโลกมหกรรมกีฬาที่ประชาชนกำลังรอคอยเนี่ยความสนใจของทุกคนก็อยากให้เป็นในเกมกีฬานะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีคนที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของพนันออนไลน์ผิดกฎหมายใช้ช่องทางในการขยายฐานลูกค้าสร้างรายได้จำนวนมหาศาลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและกำลังติดตามเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งตรงนี้นะคะก็มีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันค่ะก็มีการติดตามทั้งเรื่องของการฟอกเงินการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ด้วยนะคะซึ่งเป็นขบวนการการอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกันเป็นขบวนการเหมือนแฝดคนละฝาที่ตัดกันไม่ขาดทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเป้าหมายในการที่จะป้องกันปราบปรามการเล่นพนันฟุตบอลโลก2026เนี่ยก็ตั้งแนวทางไว้ก็คือมีลักษณะของ3ตัดค่ะคือตัดเว็บไซต์ตัดบัญชีม้าแล้วก็เส้นทางการเงินรวมถึงตัดวงจรพนันนะคะควบคู่กับการสร้างความรู้ให้กับเยาวชนการดูฟุตบอลโลกอย่างมีความสุขภายใต้2026ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มพนันออนไลน์เพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินถูกหลอกลวงในที่สุดด้วยนะคะ
1: ครับมาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับปิดฉาก11ปีคดีระเบิดราชประสงค์ครับศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งประหารชีวิต2จำเลยอุยกูร์นะครับเนื่องจากมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมัดแน่นนะครับศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตอาเดมคาราดักนะครับแล้วก็ไมไรลี่ยูซูฟูนะครับสองจำเลยชาวอุยกูร์ที่ก็เป็นการปิดฉากคดีวินาศกรรมศาลเท้ามหาพรหมนะครับแยกราชประสงค์เมื่อปี2558ใช้เวลายาวนานถึง11ปีเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่17สิงหาคมเวลาประมาณ18นาฬิกา55นาทีนะครับท่ามกลางความพลุกพล่านของคนย่านแยกราชประสงค์นะครับซึ่งก็เป็นหัวใจทางเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพเกิดเหตุระเบิดขึ้นรุนแรงภายในบริเวณศาลเท้ามหาพรหมโรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณนะครับแถวนั้นจากระเบิดแสวงเครื่องชนิดไปปอมบรรจุระเบิด TNT หนักประมาณ3กิโลกรัมถูกนำไปวางไว้ใต้เก้าอี้ม้านั่งแรงระเบิดเนี่ยก็ส่งผลให้มีรัศมีทำลายล้างกว้างถึง100เมตรฆ่าชีวิตผู้คนในที่เกิดเหตุและโรงพยาบาลรวม20คนซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นชาวต่างชาติ14คนชาวจีนมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า163คนส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดเอเชียลดลงทันทีร้อยละ10ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจนสามารถบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นภูอันันอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกและก็จับกลุ่มนายบินลานโมฮัมเหม็ดหรือว่าอาเดมคารารักนะครับคาราดักพร้อมกับของกลางเป็นวัตถุระเบิดดินปืนและฝักแคระระเบิดนะครับฝักแคระเบิดจำนวนมากซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในการก่อเหตุที่ราชประสงค์นะครับรวมไปถึงพาสปอร์ตปลอมกว่า200เล่มโดยนายอาเดมเนี่ยก็ถูกระบุว่าเป็นชายเสื้อเหลืองที่สะพายเป้สีดำเข้าไปวางระเบิดตามภาพวงจรปิดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถจับกลุ่มไมไรรี่ยูซูฟูนะครับผู้ร่วมขบวนการซึ่งทำหน้าที่ในการวางแผนและจุดชนวนระเบิดได้ที่ด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในเวลาต่อมานะครับ แม้ว่าในรัฐบาลสมัยนั้นนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะแถลงว่ามูลเหตุจูงใจเกิดจากการแค้นของขบวนการค้ามนุษย์ที่ถูกกวาดล้างหนักนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ความมั่นคงและสื่อระดับโลกเนี่ยเขาก็มองว่าคดีนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการที่รัฐบาลไทยส่งตัวชาวอุยกูร์109คนกับประเทศจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี58การเลือกโจมตีศาลเท้ามหาพรหมจึงเป็นการส่งสัญญาณความโกรธแค้นไปยังรัฐบาล

0: จีนนะฮะผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนสำหรับกระบวนการชั้นศาลในคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่กินเวลายาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับแล้วก็ในที่สุดประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของไทยโดยเริ่มต้นพิจารณาในศาลทหารกรุงเทพภายใต้อำนาจของคสช.ก่อนที่จะโอนย้ายอำนาจมายังศาลพลเรือนในปี62ทำให้ต้องเริ่มสืบพยานใหม่ทั้งหมดนะครับจากพยานโจทย์กว่า400ปากนอกเหนือจากความล่าช้าแล้วนะครับคดีนี้ยังต้องชะงักงานจากวิกฤตล่ามภาษาอุยกูที่ต้องแปลผ่านระบบลูกโซ่3ภาษาก็ส่งผลให้คำแปลเนี่ยคลาดเคลื่อนและล่ามบางรายถูกดำเนินคดีอาญาจนต้องมีการเปลี่ยนตัวอยู่บ่อยครั้งในขณะที่ข้อต่อสู้สุดท้ายของจำเลยทั้ง2คนก็กลับคำให้การเป็นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาภายหลังก็อ้างว่าเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยหลังจากเกิดวิกฤตหลังจากเกิดเหตุระเบิดแล้วพร้อมทั้งยื่นข้อร้องเรียนต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลว่าถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กำลังซ้อมทรมานบีบบังคับให้สารภาพด้วยวิธีการรุนแรงทางการกรอกน้ำทางจมูกแล้วก็การใช้สุนัขข่มขู่ระหว่างการควบคุมตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้านครับก็เห็นว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งรอยนิ้วมือแฝง DNA และภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกเส้นทางของคนร้ายตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปจนถึงห้องพักย่านหนองจอกมีความชัดเจนและหนาแน่นเพียงพอจึงมีคำพิพากษาลงโทษสูงสุดให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง2คนก็คือนายอาเดมแล้วก็นายไมลาลีนะครับมีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนจำเลยหญิงไทยนางสาววรรณาสวนสรรนะครับศาลก็ยกความฟ้องไปก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าหลักฐานไม่เพียงพอก็ถือว่าเป็นการปิดฉากคดีวินาศกรรมครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนขวัญแล้วก็ทิ้งร่องรอยแผลลึกไว้ในใจของคนไทยและสังคมโลกมานานกว่าทศวรรษครับ
1: สำหรับเรื่องนี้นะคะเพจของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะ ก็ได้เผยแพร่ว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยก็สนับสนุนให้ฝ่ายไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับ2ชาวจีนก็คือนายอาเดมกับนายไมเรลีนะคะก็ถือว่าเป็นคดีที่ให้ฝ่ายไทยดำเนินการอย่างเด็ดขาดก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วด้วยความที่เป็นพลเรือนของคนจีนเนี่ยก็จะมีท่าทีในลักษณะแบบนี้ออกมานะคะมากันที่อีกคดีนึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะศาลให้ประกันทนายตั้มวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อช่วงเย็นนะคะแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศนะคะเป็นกฎที่ศาลได้ออกมาหลังจากที่ให้ประกันตัวไปค่ะศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีช่อโกงที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ1นะคะแล้วก็นางจตุพรหรือว่าเจ๊อ้อยผู้เสียหายเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดจำเลยที่1นางปฏิตาภรรยาของทนายตั้มเป็นจำเลยที่2นายนุวัฒน์หรือนุคนสนิทของทนายตั้มเป็นจำเลยที่3นางสาวสาวรินีหรือสาแฟนสาวของนายนุเป็นจำเลยที่4นางสาวปันธิราพี่สาวของทนายตั้มเป็นจำเลยที่5นางสาวแก้วสรรนะคะเป็นพนักงานโชว์รูมรถยนต์เป็นจำเลยที่6และนางสาวมนันพัฒน์พนักงานโชว์รูมรถยนต์เป็นจำเลยที่7นะคะในคดีที่ร่วมกันทำความผิดฐานช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินค่ะจากกรณีร่วมกันช่อโกงเจ๊อ้อยนะคะหลอกให้โอนเงินจำนวนมากหลายครั้งเป็นการลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทเงินในการซื้อรถเบนซ์13ล้านบาทและเงินจ่ายค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอย39ล้านบาทนะคะซึ่งคดีนี้ทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายให้กับตัวเองขึ้นซักค้านโจทย์ในคดีนี้ก็คือมีการสืบพยานด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเจ๊อ้อยไม่ได้เดินทางมานะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมอบหมายให้ทนายเนี่ยมารับฟังคำพิพากษาแทนค่ะส่วนทนายตั้มและก็ภรรยาก็ถูกเบิกตัวออกมาจากเรือนจำด้วยนะคะโดยศาลลงความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนความผิดฐานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทำตามคอมพิวเตอร์เนี่ยอีก1ปี6เดือนรวมโทษจำคุก5ปี12เดือนค่ะและให้ชดใช้ค่าเสียหาย72ล้าน5แสนบาทพร้อมกับดอกเบี้ยนะคะโดยศาลอ่านคำพิพากษาจำคุกทนายตั้มนะคะ5ปี12เดือนต่อมาญาติก็ได้มีการขอปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับยื่นหลักทรัพย์เป็นที่ดินนะคะมูลค่า2ล้านบาทมาเป็นหลักประกันโดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มจำเลยที่1นะคะโดยการตีหลักทรัพย์เนี่ยประมาณ1ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและหากจะต้องเดินทางออกนอกประเทศจะต้องวางหลักทรัพย์อีก1เท่า

0: ของหลักทรัพย์ที่ศาลเรียกประกันนะคะโดยที่ไม่ต้องติดกำไร EM ค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ทางซินเคอร์หยวนนะครับมีการร่อนแถลงการเคลียร์ปมสังคมคาใจนะครับยืนยันว่าเหล็กของเขาเนี่ยได้มาตรฐานมอกและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตึกสตงถล่มด้วยนะครับบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดออกแถลงการฉบับที่2ครับชี้แจงข้อเท็จจริงหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการผลิตได้ตามปกติตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมาหลังจากหยุดดำเนินกิจการไปนานกว่า1ปีเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบปรับปรุงมาตรฐานโดยบริษัทยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกับภาครัฐและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนส่วนประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยนะครับโดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ถล่มนั้นนะครับบริษัทระบุว่าผลการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์จาก4สถาบันหลักทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลาดกระบังพระจอมเกล้าธนบุรีก็พบว่าสาเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการออกแบบและวิธีการก่อสร้างผนังรับแรงเฉือนบริเวณช่องลิฟต์และบันไดบกพร่องไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเกิดจากคุณภาพเหล็กของบริษัทแต่อย่างใดในขณะเดียวกันครับในส่วนของประเด็นคดีความอื่นๆทางฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีคำสั่งยุติการสืบสวนกรณีครอบครองวัตถุอันตรายหรือว่าฝุ่นแดงแล้วนะครับเนื่องจากไม่พบหลักฐานการกระทำความผิดเช่นเดียวกันกับสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับหรือว่าสมอที่ร่วมกันกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและก็ยืนยันว่าเหล็กเส้นของบริษัทเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการนะครับข้อชี้แจงด้านเทคนิคการผลิตเหล็กนะครับบริษัทเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเตาเหนียวนำไฟฟ้าหรือว่าเขาเรียกว่าไอinduction furnace นะครับ induction furnace หรือว่า IF เนี่ยนะครับโดยย้ำว่ากฎหมายไทยพิจารณาคุณภาพเหล็กจากผลการทดสอบเกณฑ์มอกทั้งองค์ประกอบทางเคมีการกำลังรับแรงตึงนะครับไม่ใช่จากชนิดของเตาหลอมและไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องมีเตาปรุง LF ซึ่งเทคโนโลยี IF เนี่ยเป็นระบบที่อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกยอมรับมีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคตนะครับบริษัทซินเคอร์หยวนเขาก็บอกว่ายืนยันกลับมาเปิดดำเนินการครั้งนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กในประเทศในห้วงที่ราคาเหล็กในตลาดเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเป็นทางเลือกและก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคการก่อสร้างของไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงงานสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าเนซีโร่นะครับทางนี้ทางบริษัทก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงทางวิชาการและกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ภาคเอกชนที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐอย่างโปร่งใสแล้วครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเริ่มข่าวเข้มข้นกันเรามี PR มาฝากคุณผู้ฟังค่ะก็ยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เขามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษนะคะหุงข้าวแบบแยกน้ำได้ด้วยค่ะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีข้าวไม่ติดหม้อล้างง่ายทนทานแล้วก็มีถึง6ฟังก์ชัน

0: ท่านอัจฉริยะนะคะไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นวันนี้จากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการนะคะมีที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้เบศจะชวนไปเที่ยวที่ไหน
1: ฮะกำลังจะพูดนะครับก็คือถ้าอยากจะพักผ่อนนะครับได้ทั้งความสนุกนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยนะครับก็นอนโรงแรม5ดาวนะครับได้สุดลับของการมีอายุยืนแข็งแรงกลับมาด้วย
0: อัน
1: น
0: ี้เรียกว่า
1: ท่องเที่ยวสายสุขภาพนะครับ smooth 105.5 นะครับชวนคุณผู้ฟังครับแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนะครับนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะก็ปังนะครับโรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret นะฮะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอนะครับที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆและมีการวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition นะครับที่จะทำให้คุณสามารถมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายไปกับ Sound Healing นะครับพร้อมกับนะฮะ Sound Healing ไม่ใช่ Healing Healing นะฮะไปพร้อมกับฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมแล้วก็สะบัดเอวนะฮะสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนำโดยนะครับดีเจลูกว่าพิจิกากิจกรรมจะมีขึ้นวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงได้ทั้งสุขภาพนะครับเพียงทันละ 5,550 บาทเท่านั้นนะครับจองได้เลยที่ LINE @smoothfm นะครับหรือว่าโทรที่02-245-7184รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะครับ
0: ก็คือได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งอิ่มท้องอาหารทะเลแล้วก็บรรยากาศดีๆถ่ายรูปก็ไม่ซ้ําจําเจมุมเดิมๆนะมีหลายมุม
1: ครับผม
0: ค่ะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะสําหรับเมื่อวานนี้เนี่ยทางกระทรวงดีก็เปิดรับฟังสําหรับเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะคะก็โครงการ Thailand AI Passport Forum ค่ะเปิดเวทีรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเชิญภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้สนใจเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะนะคะเพื่อให้โครงการเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแล้วก็ประเทศค่ะพร้อมที่จะชี้ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการยกระดับนะคะทักษะ AI ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มทั่วไปที่อาจจะยังไม่มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยเนี่ยเป็นคนที่ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกอนาคตนะคะสำหรับหลักการก็คือการเปลี่ยนแปลงของเวทีนี้ก็จะมีเรื่องของแพ็กเกจของโครงการค่ะว่าถ้าต่อไปเนี่ยก็จะใช้ในรูปแบบของใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะคะโดยรัฐจะจ่ายค่าใช้จ่ายตามจำนวนของผู้ใช้งานจริงผู้ที่ไม่ได้ใช้งานก็จะไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นการยืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยมุ่งที่จะสร้างทักษะ AI ให้กับคนไทยในวงกว้างไม่ใช่เพียงแค่แจกการทำงานของ AI เท่านั้นนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงดีอีท่านพัชระอนันตสินค่ะบอกว่าความสำเร็จโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การแจกสิทธิ์ให้ครบ5ล้านคนแล้วก็จบนะคะแต่เป็นการทำให้คนไทยทุกคนทุกกลุ่มอาทิกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศข้าราชการผู้ประกอบการ SME แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าถึงได้เรียนรู้การใช้งานของ AI เพื่อให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงทักษะใหม่ๆที่กำลังจะกลายเป็นพื้นฐานของการทำงานแล้วก็การประกอบอาชีพในอนาคตเพราะว่า AI เนี่ยกำลังจะกลายเป็นทักษะพื้นฐานของโลกยุคใหม่นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็มีผู้แทนจากบริษัทคู่สัญญาเนี่ยเข้ามาร่วมในเวทีด้วยนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าสิ่งที่โครงการจัดหามาให้เนี่ยไม่ใช่ AI เวอร์ชันฟรีแต่เป็นการเปิดสิทธิ์ให้กับคนไทยเข้าถึง AI ที่เป็นโมเดลของโปรหรือว่าพรีเมียมจาก14ค่ายรวม30โมเดลนะคะบนแพลตฟอร์มเดียวหากเป็น AI ฟรีเนี่ยรัฐเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อสิ่งที่โครงการจัดหาก็คือ AI เป็นโมเดลของโปรแล้วก็พรีเมียมที่รองรับการใช้งานจริงทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างเนื้อหาการทำงานเชิงลึกแล้วก็การเรียนรู้นะคะโดยโมเดลเป็นโมเดลชั้นนำของโลกแล้วก็ของไทยเนี่ยก็คือรวบรวมมาให้แล้วนะคะเป็นจาก14ค่ายค่ะโดยที่ผู้แทนของบริษัทคู่สัญญาเนี่ยก็บอกว่าโครงการไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแจกเครื่องมือเพียงอย่างเดียวแต่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมในการเข้าถึง AI กับระ

0: ระบบของการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Learn to Earn นะคะแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพเพื่อปลดล็อกการใช้งาน AI ในระดับที่สูงขึ้นค่ะโดยระบบดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วยหลักสูตรมากกว่า130หลักสูตรเป็นการพัฒนาบนกรอบของมาตรฐาน UNESCO AI Competency Framework นะคะแล้วก็มีการเสริมเนื้อหาจาก Google Microsoft แล้วก็ Open AI ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐานของ AI การใช้งานอย่างปลอดภัยการเขียนพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ใช้งานไปจนถึงการใช้งานในภาคธุรกิจโดยผู้เรียนเนี่ยสามารถมีหลังจากเรียนจบแล้วของหลักสูตรเนี่ยนะคะก็มีใบรับรองหลังจากการผ่านการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันว่าระบบมีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในระดับประเทศสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง5ล้านคนนะคะขณะที่นายชัยชนุกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีกล่าวกับนักข่าวสั้นๆนะคะว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือปรับแก้ไขแต่ว่าไม่ได้ยกเลิกเรื่องนี้ใช่หรือเปล่าวันนี้นักข่าวเป็นผู้ถามนะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าต้องรอดูข้อสรุปทุกอย่างก่อนซึ่งประเด็นที่จะจ่ายราคาเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นการจ่ายตามจริงเป็นไปตามที่ตนเองต้องการแล้วก็โดยเราต้องการไปเจรจาต่อว่าคู่สัญญาเนี่ยจะยอมตามที่ทางกระทรวงดีออกแบบไปหรือเปล่าก็คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นน่ะนะคะก็สุดท้ายแล้วก็กรอบของ TOR เนี่ยคือทางกระทรวงดีก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อส่วนในภาพรวมก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะตอบรับแล้วก็ดีกับทุกคนเพราะว่ากว่า30โมเดลที่จะมาใช้งานเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีชัยชนกก็มีการตอบในระหว่างของการเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วยนะคะว่าก็รู้จักกับผู้บริหารหรือว่าคนที่ทำงานในด้านของ AI เนี่ยหลายคนเพราะว่าในเวทีนี้ก็มีการสอบถามว่ามีการรู้จักกับผู้ประมูลด้วยหรือเปล่าคุณชัยชนกก็ยอมรับว่ารู้จักหลายคนในเรื่องของแวดวง AI นะคะแต่ก็สำหรับกระบวนการประมูลเนี่ยก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: ครับมาดูที่ศาลฎีกานะครับเมื่อวานนี้สั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพนายสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาปมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงครอบครองที่ดินสปกป่าดงพัดทายนะครับกว่า220ไร่โดยมิชอบแล้วก็มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยนะครับศาลฎีกามีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปนะครับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีของนายสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยในคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีการยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่แปลงป่าดงพัทไทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับในจำนวนใบจองเนี่ย40ใบจองเนื้อที่กว่า220ไร่มูลค่ากว่า6ล้าน6แสนบาทนะครับโดยไม่มีสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับคดีนี้คณะกรรมการปปช.ครับเป็นผู้ยื่นคำร้องก็บอกว่านายสุภชัยเนี่ยได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งส.ส.สมัยแรกคือปี2544เรื่อยมาจนถึงสมัยที่4ในช่วงปี2562ถึง2566ทั้งที่ดินในโครงการดังกล่าวเนี่ยมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนและเกษตรกรอีกทั้งการซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอนย่อมถือเป็นนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดเจนแจ้งชัดแจ้งแล้วนะครับแล้วก็ตกเป็นโมฆะตามกฎหมายซึ่งศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าแม้ว่านายสุภชัยจะซื้อที่ดินนี้มาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นราษฎรธรรมดายังไม่ได้เป็นส.ส.และยังไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆนะครับแต่ว่าพอเข้ามารับตำแหน่งแล้วย่อมต้องตระหนักดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยการยังคงเดินหน้าครอบครองที่ดินของรัฐจำนวนมากเพื่อประโยชน์ส่วนตนจึงเป็นการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนข้ออ้างฟังไม่ขึ้นครับส่วนข้อต่อสู้ของนายสุภชัยที่บอกว่าปปช.ไม่มีอำนาจไต่สวนเนื่องจากระยะเวลาก็ล่วงเลยมานานและหรือว่าการอ้างว่าได้ทำหนังสือสละสิทธิ์ครอบครองที่ดินไปแล้ว39แปลงในภายหลังศาลก็ชี้ว่าปปช.เนี่ยมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากว่าเป็นการครอบครองต่อเนื่องจนถึงในช่วงดำรงตำแหน่งส่วนการสละสิทธิ์ต่างๆก็เกิดขึ้นหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วอันนี้ก็ฟังไม่ขึ้นศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษาชี้ขาดนะครับนายสุภชัยฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดไป ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆอีกตลอด

0: ชีวิตพร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลา10ปีนับตั้งแต่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเป็นต้นไปครับ
1: อืมค่ะก็สำหรับเมื่อวานนี้ประเด็นของราคาทองคำก็ยังอยู่บนดอยอยู่เหมือนเดิมนะผู้เบศก็เมื่อวันซืนลงมา 2,300 ใช่ไหมคะราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ปิดร่วงลงมา 1,150 บาทค่ะก็คือท่ามกลางกระแสผันผวนของราคาทองคำโลกนะคะทำให้ราคาทองคำในประเทศเมื่อวานนี้เนี่ยร่วงหนักต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็เปิดตลาดของเมื่อวานนี้นะคะราคาลงทันทีที่ 1,150 บาทก่อนจะเคลื่อนไหวขึ้นลงตลอดทั้งวันเนี่ย41ครั้งรวมตลอดทั้งวันมีการปรับลงจากวันก่อนหน้าเนี่ย 1,100 บาทค่ะช่วงเย็นราคาทองคำอยู่ที่ขายออกบาทละ 63,950 บาทนะคะราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,750 บาทค่ะจากความผันผวนของตลาดทองคำโลกเนี่ยส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยปรับลดลงต่อเนื่องลงมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรับลงมาแล้วนะตั้งแต่ปลายเดือนเมษา 5,000 กว่าบาทเลยก็นักวิเคราะห์นะคะมองว่าราคาทองคำในประเทศช่วงนี้เนี่ยยังมีโอกาสแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยอีกระยะหนึ่งเลยนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยยังรอดูทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาค่ะที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังไม่นิ่งในระยะนี้นะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีแรงซื้อกลับมาบ้างที่จะช่วยดันให้ราคาในช่วงท้ายตลาดเนี่ยยังสดใสขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ก็ยังต้องติดตามว่าราคาทองคำจะฟื้นตัวได้หรือไม่วันนี้ก็สำหรับชาวทองคำก็รอติดตามราคากันอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับทางนี้ทางนั้นก็เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับก็มีรายงานจากกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ครับศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐนะครับออกแถลงการบอกว่ากองทัพสหรัฐปฏิเสธการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มเติมต่อเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันที่2ติดต่อกันการโจมตีเกิดขึ้นภายใต้การอนุมัติคำสั่งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและปฏิบัติการดังกล่าวครับประสบความสำเร็จด้วยดีสามารถทำลายขีดความสามารถด้านการสอดแนมทางทหารระบบการสื่อสารและฐานที่ตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านในหลายประเทศทั่วพื้นที่นะครับกองทัพสหรัฐบูรณาการยุทธโธปกรณ์จากกองกำลังนาวิกโยธินกองทัพอากาศและกองทัพเรือร่วมกันยิงขีปนาวุธวิถีโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างแม่นยำเนื่องจากว่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อกองทัพสหรัฐและเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศที่เดินทางผ่านหน้าน้ำในภูมิภาคนอกจากนี้นะครับการเปิดปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ได้อย่างเป็นสัดส่วนต่อพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเนื่องและไม่มีเหตุผลอันควรของอิหร่านกองทัพสหรัฐจะยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคงไว้ซึ่งอานุภาพในการทำลายล้างที่เฉียบขาดและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้อิสราเอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและขู่ว่าถ้าหากอิหร่านยังไม่ยอมลงนามในข้อตกลงตามแนวทางของสหรัฐกองทัพสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งจนกว่าอิหร่านจะยอมลงนามอิหร่านจะต้องชดใช้กรรมจากการเป็นฝ่ายยื้อเวลาในการเจรจาและการที่อิหร่านเป็นผู้ยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแม้ว่านักบินทั้งสองนายได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วก็ตามทัมเนี่ยบอกว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธชอมาฮอคนะครับ49ลูกถล่มเป้าหมายในอิหร่านบางจุดห่างจากกรุงเตหะรานเนี่ยแค่60กิโลเมตรเท่านั้นและเครื่องบินรบหลายลำปฏิบัติการอยู่ในน่านฟ้าของอิหร่านเพื่อทำลายระบบเรดาร์และระบบป้องกันทางอากาศในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับอ่าวเปอร์เซียนะครับในขณะเดียวกันกองกำลังปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ก็ออกแถลงการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อเรือทุกประเภทนะครับรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันและก็เรือสินค้าก็ให้เหตุผลว่าเป็นมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคและก็มีผลบังคับใช้ทันทีและเตือนว่าเรือทุกลำที่พยายามเดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าวอาจจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้นะครับในขณะที่กองทัพของสหรัฐก็ออกแถลงการตอบโต้ทันควันว่าเรือพาณิชย์ทุกลำและทุกสัญชาติก็ยังคงสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติและไม่มีเรือรบลำใดของสหรัฐถูกกองทัพโจมตีในเวลานี้นะครับตามข้อกล่าวอ้างของสื่ออิหร่านครับ
1: ค่ะมากันที่อีกประเด็นนึงนะคะสำหรับคุณรักชนกนะคะก็ยังคงลุยตรวจสอบเรื่องของเครื่องออกกำลังกายแล้วก็ติงคุณชัดชาติว่าควรให้เกียรติภาษีประชาชนค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาจัดทำและติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนรา

สดรนะคะก็เปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการกำลังพิจารณาบรรจุวาระการตรวจสอบงบประมาณการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกทม.เข้าสู่ที่ประชุมโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นประเด็นกลั่นแกล้งทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทั้งนี้ยืนยันว่านายสุพนัท มีนชัยนันท์ส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนเนี่ยได้เกาะติดเรื่องนี้มา

0: รมทุจริตเนี่ยมองว่าเป็นการให้เกียรติคนผิดแล้วก็ควรหันมาให้เกียรติประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของเงินภาษีแทนจะดีกว่านะคะโดยในแนวทางการสอบสวนหลังจากนี้เนี่ยคณะกรรมาธิการมีแผนจะเชิญตัวผู้แทนของกทม.เข้ามาชี้แจงและหากเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งก็อาจจะมีการเชิญตัวผู้ว่ากทม.มาร่วมชี้แจงด้วยส่วนกระแสผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากฝ่ายอื่นๆนะคะก็ยังคงเป็นที่เชื่อมั่นว่านายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครกทม.ของพรรคประชาชนจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นเสียงจากพรรคประชาชนนะคะคุณรักชนกศรีนอกค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5 ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับคุณโกสินครับ
4: สวัสดี
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับในเรื่องของฝนก็ยังมีฝนที่ตกได้ต่อเนื่องตามฤดูกาลอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะของฝนได้มากหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณตามแนวร่องมรสุมนะครับอีกพื้นที่หนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับในโซนแรกเนี่ยที่อยู่บริเวณตามแนวร่องมรสุมเนี่ยก็จะอยู่ในโซนทางด้านภาคเหนือโดยเฉพาะทางด้านตอนบนๆนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆครับส่วนในพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะเน้นในโซนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ด้วยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
5: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็ยังมีฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับลักษณะของฝนวันนี้ก็จะอยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้นะครับตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาวันนี้ยังมีโอกาสมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมากกว่าครับ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
5: ในพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกในช่วงของวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนเกิดขึ้นได้ต่อเช่นเดียวกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลักษณะของฝนอาจจะมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับในทางด้านภาคกลางก็จะเน้นด้านตะวันตกก่อนนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกก็จะเน้นตามแนวเชือกเขานะครับแล้วก็แนวที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองจันทบุรีตลาดนะครับ
1: ครับมีคำถามจากทางบ้านมานะครับบอกว่าที่พื้นที่นครศรีปากพนังฟ้าครึ้มนะครับคาดว่ามีฝนตกไหมครับมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางๆนะครับยังคงมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนเกิดขึ้นได้นะครับเช่นเดียวกันแต่ว่าลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับบางจุดที่มีตกอยู่แต่ว่าแนวโน้มฝนก็เริ่มจะขยับลงไปทางด้านทะเลอ่าวไทยมากขึ้นแล้วนะครับอาจจะลงเหลือบ้างเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งทะเลอยู่บ้างนะครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับ
1: ครับทางโซน8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ยเห็นว่าไม่มีฝนตกมาหลายวันแล้วครับมันเป็นยังไงครับตรงนั้น
5: ครับวันนี้ฝนมีโอกาสตกได้นะตอนนี้น่าจะเริ่มมีขยับเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับล่าสุดฝนเนี่ยจะอยู่ในโซนทางด้านเขตลาดกระบังของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านอำเภอบางเสาธงอำเภอบางบ่อนะครับจังหวัดสมุทรปราการทิศทางขึ้น

0: ไปทางด้านอำเภอเมืองนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ในช่วงเช้าๆอาจจะมีโอกาสเกิดฝนได้แล้วครับ
1: ทางอำเภอเมืองสมุทรปราการล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
0: อำเภอเมืองสมุทรปราการก็อาจจะมีเมฆเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกอยู่อำเภอข้างเคียงฝนช่วงเช้าๆและช่วงสายวันนี้ยังพอมีโอกาสได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดรุนแรงเป็นลักษณะฝนตกหนักนะครับ
1: ครับภาคตะวันออกโซนระยองนี้มีฝนช่วงค่ำไหมครับช่วงนี
0: ้ระยองเองฝนตอนนี้ก็ตกอยู่นะครับล่าสุดก็ยังมีลักษณะฝนตกตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่วันนี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ครับ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับโดยเฉพาะทางโซนมีนบุรี
0: ครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองฝนยังมีได้ต่อเนื่องนะครับมีได้แทบทุกวันนะครับช่วงนี้มีได้เรื่อยๆเลยแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ
1: ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี
0: ้วันนี้อยู่ในเกณฑ์160-70ของพื้นที่นะครับแต่ว่าในช่วงเช้าของวันนี้ที่มีตกอยู่ก็จะเน้นโซนทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
1: ครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมฮะ
0: วันนี้ในพื้นที่ประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีลักษณะของฝนที่ตกได้ต่อเนื่องแล้วก็ในบางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับอาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับ
1: ครับเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณโกศินครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวดีคุณผู้ฟัง
2: เรื่องอะไรคะ
1: เรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่แหละสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากทพนะครับกพทประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยในการเข้าร่วมประชุมสล็อตคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่158ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA นะครับซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพตั้งแต่วันที่9-11มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อบริหารจัดการจัดสรรเวลาบินหรือว่าเป็นแอร์พอร์ตสล็อตนะครับสำหรับกำหนดการบินฤดูหนาวประจำปี2569-2570นะครับซึ่งไทยก็ได้รับความสนใจจากสายการบินยักษ์ใหญ่ทั่วโลกตบเท้าเข้าเจรจามากถึง87สายการบินจากทั้งหมดนะครับ146สายการบินเพื่อขอปรับปรุงตารางการบินเพิ่มเที่ยวบินและก็เปิดเส้นทางบินใหม่ที่เชื่อมต่อมายังประเทศไทยอันนี้ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดของนานาชาติต่ออุตสาหกรรมการบินไทยครับทั้งนี้กพทก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดสรรเวลาการบินในฐานะสล็อตโคออร์ดิเนเตอร์นะครับของท่าอากาศยานระดับ3ที่มีความต้องการการเดินทางหนาแน่นสูงสุดของไทยก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่และสมุยรวมถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นท่าอากาศยานระดับ2เพื่อจัดสรรห่วงเวลาให้เกิดประโยชน์และก็คุ้มค่าสูงสุดตามเกณฑ์สากลสอดรับกับการตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคหรือว่า Aviation Hub นะครับโดยกลุ่มสายการบินที่เข้าหารือครอบคลุมทั้งเที่ยวบินโดยสารเที่ยวบินขนส่งสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกทั้งกลุ่มยุโรปตะวันออกกลางอเมริการัสเซียและก็เอเชียแปซิฟิกนะครับมีสายการบินใหม่แล้วก็เส้นบินไฮไลท์ตารางฤดูหนาวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ4สายการบินใหม่ก็คือริยาดแอร์อันนี้มาจากซาอุดีอาระเบียเวอร์จินแอตแลนติกนะครับจากสหราชอาณาจักรสกายอัพนิสทรูนะครับจากมอลโดวานะครับแล้วก็แอร์บอร์เนียลจากมาเลเซียส่วนเส้นทางบินเชิงยุทธศาสตร์หนุนการท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็คือเส้นทางบินตรงสู่ภูเก็ตนะครับก็คือลอนดอนฮิสโตรนะครับลอนดอนโคเปนเฮเกนแล้วก็เซบูเส้นทางบินตรงสู่เชียงใหม่ก็มีเซี่ยงไฮ้หางโจและเส้นทางบินเชื่อมต่อทวีปก็คือเฮลซิงกิสุวรรณภูมิเมลเบิร์นนะครับก็ได้รับสิทธิการบินแบบเสรีภาพที่5สำหรับเส้นทางบินใหม่เหล่านี้นะครับก็จะช่วยเสริมศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนของประเทศไทยอย่างมหาศาลเลยนะครับ
2: ค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีค่ะชาวนาอัดได้เฮนะคะไฟเขียวอัดงบเพิ่มอีก 1,846 ล้านเพื่อเยียวยาเพิ่มอีกประมาณ 230,000 ครัวเรือนให้เพิ่มไร่ละ 1,000 บาทนะคะเรื่องนี้ในที่ประชุมนบค.เมื่อวานนี้ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบขยายวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีประจำปีผลิต 2568-2569 เพื่อดูแลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อีกประมาณ233,729 ครัวเรือนค่ะโดยช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ค่ะหรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะใช้งบประมาณเพิ่มเติมเนี่ยประมาณ 1,846 ล้านบาทส่งผลให้โครงการนี้นะคะจะมีวงเงินเพิ่ม

0: ขึ้นจาก 37,906 ล้านบาทเนี่ยเป็นกว่า 39,753 ล้านบาทโดยที่กรมการข้าวจะเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนะคะสำหรับเรื่องนี้รัฐมนตรีสุริยะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรให้รัดกุมให้ผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องนะคะยืนยันว่ามีกระบวนการตรวจสอบหรือถึงกระบวนการเพาะปลูกแล้วก็มีการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้อัปเดตเป็นปัจจุบันแล้วก็ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใช้ในการตรวจสอบแล้วก็เพื่อให้การใช้งบประมาณเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะในเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสละทองนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึง 7:30 นาทีข่าวสารมากมายมาฝากผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีค่ะเป็นคิวของคุณฉัวก้วนเฉิงนะคะที่จะต่อสายเข้ามาจากมาเลเซียนะคะพูดคุยเรื่องประเด็นต่างๆนะคะที่อัปเดตล่าสุดที่นั่นนะคะหลังจากนั้นค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะไปดูกันค่ะธุรกิจไทยหลงทางนะคะ Blue Ocean นะคะรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อัดมาขยายความกันอีกทีนึงเอ๊ะยังไงนะธุรกิจไทยหลงทาง Blue Ocean นี่คือยังไงนะคะก็ติดตามได้ในหลากหลายช่องทาง1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะอย่างที่บอกไปและสามารถติดตามได้ในหลากหลายช่องทางและสามารถพูดคุยทักทายกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางออนไลน์นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันของ Mcot เองทาง Facebook Live นะคะก็ตอนนี้เราก็ไลฟ์ขึ้นเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะและเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ด้วยนะคะ TikTok ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้ในเช้านี้เช่นกันนะคะทางเพจคลื่นข่าว Mcot News หรือจะเป็นทาง LINE Official @Mcot News นะคะแล้วก็เบอร์ SMS ของเราค่ะเบอร์4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เดี๋ยวลิซ่าเองแล้วก็อาจารย์เจตก็จะพยายามอ่านข้อความของผู้ฟังนะคะตลอดช่วงเช้านี้นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ได้ติดตามดูบอลโลกกันหรือยังนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่เมื่อวานสิก็ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะคะเราก็ได้เปิดบอลโลกอย่างเป็นทางการในที่แรกที่เม็กซิโกนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของพิธีเปิดบอลโลกเนี่ยค่ะคือตัวลิซ่าเองก็ยังไม่ได้ดูหรอกนะเพราะว่าต้องนอนนะคะตื่นมาจัดรายการ Good Morning ASEAN แต่ปีนี้นะคะบอลโลกของเราเนี่ยถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะด้วยพิธีเปิดแบบไตรภาคนะคะ trilogy นะคะเป็นพิธีเปิดสุดอลังการถึง3ครั้งใน3ประเทศเพราะว่าปีนี้เนี่ยถือว่ามีเจ้าภาพถึง3ประเทศด้วยกันเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะอาจารย์เจตคะ
1: ใช่แล้วครับก็เริ่มต้นที่เม็กซิโกไปแล้วนะชากิล่าผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะก็หลับเหมือนกัน
0: เดี๋ยวต้องไปดู
1: ย้อนหลังนะที่ชากีร่านะครับไปแล้วก็รู้สึกว่าที่อเมริกาเนี่ยลิซ่าคุณลิซ่านะคะแต่ว่า
0: เป็นคนพูดถึงเรื่องของรายละเอียดแต่ละที่ให้ฟังเพราะคือจริงๆเนี่ยถือว่าไฮไลท์มากๆเลยของแต่ละที่เมื่อคืนนี้นะคะที่เป็นเพลงของชากีร่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงประจำของ World Cupนะคะก็เพิ่งการเปิดตัวก่อนที่จะมีพิธีเปิดไปนะคะใครที่ได้ดูนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวลิซ่าจะไปติดตามดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยค่ะก็เห็นว่าเม็กซิโกเนี่ยก็ชนะไปเป็นเกมแรกนะคะกับแข่งกับทางแอฟริกาใต้ไปนะคะได้คะแนน2-0ไปอ่ะก็เป็นการเปิดฉากนะคะบอลโลกอย่างเป็นทางการคราวนี้วันนี้นะคะตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นวันพรุ่งนี้4:30ของวันที่13เข้าวันที่13ของเวลาประเทศไทยแล้วก็จะมีพิธีเปิดที่2นะคะก็คือที่แคนาดานะคะแล้วก็ไฮไลท์ของที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นศิลปินชาวแคนาเดียนนะคะไม่ว่าจะเป็นอลานิสมอริสเซตนะคะไมเคิลเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับเพลงสายยุค90 2000กว่า2010อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าก็จะมีศิลปินที่มาจากแคนาดาหลายคนเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะในเวลาประมาณ 7:30 วันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทย 6:30 ของไทยค่ะก็คือจะติดกันเลยนะคะก็จะเป็นของฝั่งสหรัฐอเมริกาและอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปนะคะก็จะมีลิซ่าแบล็คพิงค์ไปร่วมด้วยนะคะรวมถึงมีเคที่แพรรี่แล้วก็ศิลปินอื่นนะถ้าไทยเนี่ยก็ดูทางโมโนแม็กปอร์ตหรือว่าโมโน29ได้นะคะรอบนี้เนี่ยพิธีเปิดเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมความอลังการมากมาย

0: ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงดนตรีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็แสงสีเสียงก็มาเต็มที่เลยนะคะเขาบอกว่าไฮไลท์ของพิธีเปิดในปีนี้เนี่ยค่ะเขาเนี่ยได้ยกขบวนศิลปินมากว่า25คนด้วยกันซึ่งถือว่าเยอะทุกสถิติการจัดพิธีเปิดฟุตบอลโลกทุกครั้งเลยนะคะครั้งล่าสุดนะที่มีศิลปินมารวมตัวกันมากขนาดนี้เนี่ยก็คือย้อนไปที่2010นะคะที่ประเทศแอฟริกาใต้ครั้งนั้น
1: เนี่ยก็เป็นชักรีล่าเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็เป็นการจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองในคืนก่อนวันเปิดสนามด้วย
1: อันนั้นแบบสุดๆอะวังกาวังก้าผมจำได้เลย
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นใครได้ดูพิธีเปิดแรกแล้วลองคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนใครที่อาจจะยังไม่ได้ดูเพราะว่าเมื่อคืนอาจจะต้องนอนเนาะก็อาจจะดูในส่วนของคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ได้นะคะ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้พอพูดถึงโมโนแม็กซ์นะครับก็ถือว่าเป็นดีประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการคว้าสิทธิ์มาแบบเรียกว่าเฉียดฉิวเลยนะฮะที่เราจะได้ดูบอลโลกกันเนี้ยนะครับJasmine International มหาชนนะหรือว่า Jazz นะครับก็ร่วมกับ Mono Max มหาชนนะฮะหรือว่า Mono นะก็สามารถที่จะคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาได้นะครับก็เราจะได้ดูบอลโลกกันผ่านแพลตฟอร์มของ Mono Max นะฮะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะครับซึ่งก็ใครที่สนใจคอบอลก็ไปดูได้ทีนี้กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็ไปรวมนะฮะแพ็กเกจหรือว่าดีลที่ไปจ่ายกันมาเนี่ยนะครับเป็นค่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในทั้งหมดเนี่ยของไทยดูเหมือนว่าเราจะจ่ายค่อนข้างเยอะที่สุดนะก็คือตัวเลขนะจากกรุงเทพธุรกิจนะบอกว่า 2,300 ล้านบาทแต่นะครับแต่ว่าแพ็กเกจของไทยเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเราได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งนั่นแปลว่าการันตีแล้วนะฮะว่าในปี2030เนี่ยเราก็จะได้ดูนะอีกนะฮะก็ถ้ายังเหมือนเดิมก็คงจะดูที่โมโนแม็กซ์นี่นะครับแล้วก็จะยังรวมถึงฟุตบอลนัดต่างๆของทางฟีฟ่านะครับเขาดีลกับฟีฟ่าเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรายละเอียดคงตามมาอีกทีนะว่าเป็นแมตช์ไหนหรือว่าเป็นรายการไหนของทางฟีฟ่านะครับของไทยเนี่ย 2,300 ล้านบาทนะฮะที่รองลงมาเนี่ยจะเป็นมาเลเซีย 1,150 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่แพลตฟอร์ม Total Supreme TV นะฮะของเวียดนามนะครับ494ล้านบาทนะจะเป็น VTV ซึ่งก็เป็นโทรทัศน์แห่งชาติของเวียดนามนะอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ160ถึงประมาณเกือบจะ500ล้านนะก็จะเป็น TVRI จะเป็นโทรทัศน์แห่งชาติของเขาเหมือนกันของสิงคโปร์เนี่ยจะเป็น164ถึง494คือสิงคโปร์กัมพูชาสปป.ลาวเนี่ยตัวเลขเนี่ยคือเขาไม่ได้คืออย่างนี้ที่ต้องเป็นตัวเลขประมาณการเพราะเขาไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนนะฮะเขาก็เลยจะอยู่ที่เรนจ์ประมาณ164ถึง494ล้านบาทนะฮะของสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ที่ MediaCorpนะครับก็จะเป็นช่องที่ลงทุนโดยรัฐบาลเหมือนกันนะกัมพูชานะครับแล้วก็จะมีสปป.ลาวก็จะเป็นยูนิเทลนะครับของฟิลิปปินส์นะฮะไม่เปิดเผยนะเมียนมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับก็อ๋อเมียนมาก็จะมีที่สุดท้ายเนี่ยปิดท้ายคือฟิลิปปินส์ที่ได้ไปแต่ว่าไม่เปิดเผยครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยนะคะแฟนบอลเนี่ยสำหรับรอบหน้าไม่ต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะคะยังไงเราก็ได้ดูรอบหน้าในปี2030อย่างแน่นอนแต่ต้องมาติดตามดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศทั่วโลกเนี่ยเหมือนจะดูคึกคักนะคะเรื่องของบอลโลกในปีนี้แต่ประเทศเจ้าบ้านเองเนี่ยค่ะกลับไม่คึกคักเท่าที่คาดการเอาไว้ถ้ามาดูตัวเลขแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยบอลโลกในปีนี้เจอกับอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะจนกระทั่งค่ะทางด้านของ Hotel Association of New York นะคะก็เป็นสมาคมโรงแรมแห่งนิวยอร์กเนี่ยค่ะเขาต้องมีการปรับลดการคาดการรายได้จากห้องพักที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะถึง 60% จากเดิมทีเนี่ยที่ FIFA เนี่ยประเมินไว้ว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาในประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยถึง 1.2 ล้านคนนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขผู้ที่เข้าพักในประเทศ3ประเทศนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเพียง 500,000 คนเท่านั้นไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะคะซึ่งก็ส่งผลให้โรงแรมขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยค่ะต้องเร่งปรับกลยุทธ์ด้วยการ ลดราคาห้องพักลงรุนแรงนะคะเพื่อที่จะพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวในนาทีสุดท้ายนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คนไม่ค่อยอยากจะไปสหรัฐอเมริกานะคะหนึ่งก็คือเรื่องของราคาตั๋วเข้าชมราคาใช้จ่ายที่

0: ที่แผงต่างๆนะคะซึ่ง FIFA เนี่ยเขาก็ได้มีการนำระบบการตั้งราคาแบบยืดหยุ่นตามความต้องการในตลาดนะคะมาใช้ก็ส่งผลให้ราคาตั๋วพุ่งทะยานไปไกลมากนะคะเขาบอกว่าตั๋วในระดับสูงสุดนะคะสำหรับนัดชิงชนะเลิศตอนนี้เนี่ยสูงเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โหไม่ใช่บาทด้วยนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นเกมแมตช์ธรรมดาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ยังสูงอยู่มากๆเลยนะคะก็ถือว่าสูงมากๆสำหรับใครที่อยากจะไปดูคือไหนจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักแล้วก็ไหนจะเป็นค่าตั๋วเข้าไปเองก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่มักจะนิยมมีคนไปท่องเที่ยวกันอย่างอีบิซ่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็เจอกับการจองที ่พักเยอะขึ้นเพราะคนเนี่ยอ่ะไหนๆก็อยากจะดูบอลก็ไปดูในที่ที่บรรยากาศคึกคักหน่อย
1: คือไม่ต้องจัดก็ได้แต่ว่าอยากไปดูในที่ที่แบบ
0: สหรัฐก็ได้ใช่แต่จัดเองไปดูเป็น watch party นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ย Airbnb ต่างๆตอนนี้เนี่ยก็มีคนนิยมจะไปพักมากกว่าโรงแรมเพราะว่าด้วยราคาด้วยแต่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากราคาเองแล้วเนี่ยด้านภูมิรัฐศาสตร์เองก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณครึ่งนึงของประเทศนะคะที่เป็นประเทศที่เข้าไปแข่งขันในสหรัฐอเมริกาแฟนบอลต้องขอวีซ่าก่อนที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มมีความกังวลแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยก็มีกรรมการผู้ตัดสินนะจากโซมาเลียที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปทั้งที่ตัวเองเนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีทีมงานของอิหร่านอีกด้วยที่โดนปฏิเสธวีซ่าไปเหมือนเช่นเดียวกันนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็สร้างความกังวลเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าขอวีซ่าไปจ่ายตังขนาดนี้แล้วถ้าเข้าไม่ได้จะเป็นยังไงก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนตัดสินใจที่จะไม่ไปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆที่เป็นเจ้าภาพในการจัดปีนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีมาตรการในนาทีสุดท้ายหรือเปล่าที่จะช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าโลกเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาในการกอบโกยเรื่องของการท่องเที่ยวได้ดีเลยแต่ปีนี้เหมือนจะทำไม่ดีเท่ากับที่ตั้งไว้นะคะ
1: ครับนะอ่ะขอพามาดูมาสคอตนะครับเนื่องจากที่อย่างที่คุณลิซ่าบอกไปนะว่าเขามีการจัดกันใน3ประเทศพิธีเปิดก็เปิดแบบไตรภาคใช่ไหมครับมาสคอตก็3ตัวเหมือนกันนะครับตัวที่1เนี่ยชื่อเมเปิลเป็นกวางมูสอ่ะให้คุณลิซ่าทายว่ากวางมูสนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไหน
0: แคนาดา
1: แน่นอนชัดเจนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคลัชนะครับเป็นนกอินทรีหัวขาวอันนี้ก็มาจากสหรัฐอเมริกาแน่นอนเพราะเป็นเหมือนเป็นสัตว์ประจำชาติของเขาเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับซายูนะครับเป็นเสือจากกัวป่าก็มาจากเม็กซิโกแน่นอนทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าเจ้าซายูเนี่ยนะครับใส่ชุดสีเขียวนะตัวของเมเปิลที่เป็นกวางมูสของแคนาดาเนี่ยสีแดงแล้วก็คลัชที่เป็นตัวนกอินทรีเนี่ยใส่สีน้ำเงินซายูที่ใส่สีเขียวเนี่ยนะครับเขาจงใจนะให้ไปพ้องกับมาสคอตนะของปี1970ที่เม็กซิโกเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับใส่สีเขียวเหมือนกันเลยนะฮวนนิโต้นะเป็นเด็กที่ใส่ชุดสีเขียวใส่สวยเหมือนกันเลยนะสีเขียวเหมือนกันเลยแล้วก็ทำให้เม็กซิโกเนี่ยนะครับกลายเป็นประเทศแรกบนโลกใบนี้นะครับที่เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งก็คือเม็กซิโกเนี่ยจัดครั้งแรกในปี1970นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาจัดอีกทีนึงในปี1986นะฮะแล้วก็ข้ามมานะฮะรอบนี้เลยนะครับในปี2026นะฮะทีนี้ยังขออยู่กันที่มาสคอตกับสิงกับที่เม็กซิโกอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจนิดนึงคือถึงแม้ว่าตัวมาสคอตอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวเสือชีต้านะแต่ว่าถ้าเราไปที่เม็กซิโกซิตี้ตอนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีภาพประดับประดาต่างๆในเมืองเนี่ยนะครับเป็นตัวซาลาแมนเดอร์น้ำนะที่เรียกว่าเอ็กโซทอลเอ็กโซลอตขออภัยเอ็กโซลอตนะครับซึ่งเจ้าซาลาแมนเดอร์น้ำเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเมืองเม็กซิโกเนี่ยอยู่ในกรุงเม็กซิโกเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่ของมันแล้วก็ถือว่าเป็นมาสคอตอย่างไม่เป็นทางการนะของเม็กซิโกซิตี้ที่เขาเอาตัวเจ้ามาสคอตตัวเนี้ยนะครับเจ้าซาลาแมนเดอร์น้ำเนี่ยนะครับประดับประดาไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นบนรถรางนะครับรถไฟนะครับตามถนนหนทางต่างๆนะเพราะเขาถือว่าอันเนี้ยคือเหมือนเป็นสัตว์พื้นถิ่นของเขานะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับกลุ่มนักอนุรักษ์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเม็กซิโกเนี่ยนะครับก็ออกมา

0: มาพูดถึงสถานการณ์ที่ย้อนแย้งเขาบอกว่าในขณะที่คนเม็กซิโกเนี่ยพยายามที่จะเอาเจ้าตัวแซลมอนเดอร์น้ำตัวนี้นะครับให้กลายมาเป็นเหมือนเป็นมาสคอตอย่างไม่เป็นทางการในการต้อนรับผู้คนนะที่มาเยือนเม็กซิโกซิตี้ในช่วงของฟุตบอลโลกเนี่ยแต่สถานการณ์ในธรรมชาติของมันจริงๆเนี่ยแซลมอนเดอร์ตัวนี้ชนิดนี้นะครับกลับเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าไม่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ที่อยู่อาศัยของมันเขาบอกว่าปัญหาหลักเลยก็คือว่าไม่ได้มีการอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของมันนะทำให้จำนวนของมันเนี่ยลดลงอย่างเป็นแบบเรียกว่าอย่างน่าตกใจนะครับชาวบ้านหลายคนที่เขาไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาบอกว่าคือแทบจะไม่เห็นในแหล่งธรรมชาติแล้วอ่ะคือมันลดลงไปมากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวแซลมอนเดอร์เนี่ยความน่าสนใจและความน่าเสียดายก็คือว่ามันสามารถที่จะงอกคุณลิซ่าได้ออกไหมมันงอกขางอกแขนออกมาได้ตรงนี้น่าจะเป็นความลับนะในการเอาไปเยียวยาหรือว่าเอาไปรักษาต่างๆได้คือถ้าเกิดว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราทำให้มันยังคงอยู่โดยการที่รักษาแหล่งที่อยู่ของมันตามธรรมชาติได้เราก็จะมีตัวแซลมอนเดอร์เนี่ยอยู่แล้วก็อาจจะต่อยอดไปเป็นการรักษาคนได้ในอนาคตจากการวิจัยและพัฒนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเม็กซิโกที่คู่ขนานไปกับการแข่งขันฟุตบอลโลกครับ
1: นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะบอลโลกที่นำมาฝากกันในเช้านี้นะคะในไหนก็พูดถึงเรื่องของบอลโลกแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งในเจ้าภาพนั้นก็คือสหรัฐอเมริกามาดูทรัมป์กันบ้างนะ
0: ครับ
1: ในแต่เป็นในมิติของการเมืองซึ่งจริงๆก็เกี่ยวข้องกับ3ประเทศนี้นะคะสหรัฐเม็กซิโกกับแคนาดาจริงๆ3ประเทศนี้เนี่ยค่ะจะมีข้อตกลงการค้าเสรีที่ชื่อว่า USMCA นะคะก็มาจากย่อมาจากสหรัฐอเมริกา M กับเม็กซิโก CA กับแคนาดานะคะคราวนี้เนี่ยเขาเนี่ยกำลังจะถึงช่วงที่จะต้องมีการทบทวนร่วมกันเป็นภาคบังคับนะคะครั้งแรกในเดือนหน้าว่าจะมีการต่อสัญญาตรงนี้หรือเปล่านะคะจะมีต่อข้อตกมีการต่อข้อตกลงหรือเปล่านะคะโดยทั้ง3ประเทศเนี่ยสามารถตัดสินใจร่วมกันว่าจะขยายเวลาออกไปอีก16ปีไปจนถึงปี2585หรือไม่นะคะคราวนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะขยายนะคะโดยสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเนี่ยมีกำหนดที่จะจัดการประชุมร่วมกันในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะโดยที่ถ้าไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าจะต้องการต่ออายุหรือไม่นะคะข้อตกลงนี้ก็จะต้องถูกนำมาทบทวนเป็นรายปีซึ่งก็จะส่งผลให้บริษัทต่างๆตัดสินใจทางธุรกิจได้ยากลำบากมากขึ้นนะคะโดยข้อตกลงของ USMCA เนี่ยค่ะก็เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2563นะคะเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งในวาระแรกนะคะโดยเขาเนี่ยมาแทนที่ข้อตกลงการค้า NAFTA นะคะหรือว่าการค้าเสรีอเมริกาเหนือที่ใช้มานานกว่า26ปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวข้อตกลง USMCA เนี่ยค่ะจะหมดอายุลงหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงการต่ออายุได้ภายในปี2579นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางทรัมป์เองก็ได้มีการประณามข้อตกลง NAFTA ว่าเป็นข้อตกลงการค้าที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะแล้วก็บอกว่า USMCA เนี่ยเป็นข้อตกลงที่ดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดนี้เนี่ยเขาก็ได้แสดงความไม่พอใจที่สหรัฐยังคงขาดดุลการค้ากับแคนาดาและเม็กซิโกอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยจริงๆไม่ต้องการอะไรจากแคนาดาเราไม่ต้องการอะไรจากเม็กซิโกด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจากสหรัฐมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยทางสหรัฐก็มองว่าประเทศนี้เนี่ยเม็กซิโกแคนาดาควรที่จะปฏิบัติต่อสหรัฐให้ดีกว่านี้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทรัมป์เขาก็เสริมว่าเราเนี่ยควรจะเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ามากกว่าสิเราไม่ต้องการรถยนต์ของพวกเขาเราไม่ต้องการแม้แต่แปรรูปของพวกเขานะเราไม่ต้องการพลังงานของพวกเขาด้วยเราไม่ต้องการอะไรจากพวกเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทรัมป์เองบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการต่ออายุหรือไม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับ3ประเทศนี้ที่ต้องติดตามกันดูต่อไปค่ะ
0: ครับคือจัดฟุตบอลร่วมกันนะแต่อาจจะไม่อยากจะทำการค้าขายร่วมกันอย่างนี้เหรอ
1: ใช่นะคะในอนาคตอาจจะไม่นะคะ
0: ครับอ่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะครับก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านนะครับเพื่อเขาก็บอกว่าเพื่อปกป้องตัวเองนะครับล่าสุดนะครับกองกำลังกลางสหรัฐนะก็ระบุว่าการดำเนินการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่าน เพิ่มเติมเพื่อป้องกันตัวเองได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

0: นะครับกองกำลังกลางของสหรัฐนะโพสต์ประกาศดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียเวลาประมาณ 21 นาฬิกาของวันพุธที่10ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะครับประกาศดังกล่าวระบุว่าหน่วยนาวิกโยธินกองทัพอากาศกองทัพเรือของสหรัฐนะครับได้ยิงกระสุนที่มีความแม่นยำสูงใส่เป้าหมายหลายแห่งของอิหร่านซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐและเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศที่แล่นผ่านหน้าน้ำในภูมิภาคนอกจากนี้ยังระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวรวมถึงขีดความสามารถในการสอดแนมทางทหารระบบสื่อสารและฐานป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านทั่วประเทศนะครับกองกำลังกลางระบุว่าการโจมตีเนี่ยตอบโต้เนี่ยชอบทำนะแล้วก็ยืดเยื้อแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าได้ทำภารกิจไปแล้วนะครับทีนี้ทางฝั่งของอิหร่านนะฮะก็ประกาศเช่นเดียวกันนะโดยสถานีโทรทัศน์ Press TV ของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนตามเวลาในท้องถิ่นนะครับอ้างกองบัญชาการกลางของอิหร่านนะบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับโดยที่แถลงการนี้ออกโดยสำนักงานใหญ่นะครับของกลุ่มคาตัมอัลแอนนิเบียนะครับระบุว่านะครับมีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับเรือทุกประเภทรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์และเสริมว่าการพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบจะตกเป็นเป้าโจมตีในทันทีนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซครั้งนี้เป็นการตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐอันนี้ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมานะครับแต่นะครับสำนักงานของกองบัญชาการกลางสหรัฐอันนี้ทางฝั่งสหรัฐมั่งนะก็โพสต์ตอบโต้เช่นเดียวกันบอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีเรือลำไหนของสหรัฐเนี่ยถูกโจมตีจากเหตุการณ์ที่ทางอิหร่านนั้นปิดช่องแคบฮอร์มุซครับแล้วก็บอกด้วยว่าการที่อิหร่านนั้นแถลงว่ามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นไม่จริงอะโต้กันไปโต้กันมานะครับก็ยังไม่รู้ว่าดีลสันติภาพที่ทางโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าใกล้จะบรรลุแล้วเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าพูดไปแล้วเกือบจะ40ครั้งเนี่ยนะครับมันจะมาถึงเมื่อไหร่
1: นะฮะและจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทรัมป์ก็มีการประกาศออกมานะว่าจะถล่มอิหร่านอย่างจริงจังแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะคะตามเวลาสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะไม่มีการโจมตีนะคะเปลี่ยนใจก็มีความไม่แน่ไม่นอนสูงอยู่นะคะในประเด็นตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็ยังคงต้องจับตามองแล้วเมื่อไหร่ละที่จะมีการใกล้เข้าถึงการบรรลุข้อตกลงจริงนะเราอาจจะต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ในประเด็นเรื่องของผลกระทบที่ตามมาทั่วโลกเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายประเทศกังวลกันอยู่นะคะอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศนะคะว่าจะเริ่มแจกคูปองมูลค่า500ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะหรือประมาณ 12,700 บาทให้กับครัวเรือนประมาณ 1.38 ล้านครัวเรือนนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยคูปองดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงสิ้นปี2570นะคะซึ่งทางด้านของกันกิมหยงนะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตัดสินใจที่จะเลื่อนการแจกคูปองจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะแจกในเดือนมกราคมปีหน้าแต่เลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้น6เดือนนะคะมาเป็นเดือนมิถุนายนปีนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเจอกับแรงกดดันด้านค่าครองชีพถึงแม้ว่าผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางจนถึงขณะนี้เนี่ยจะรุนแรงน้อยกว่าที่คาดการไว้แต่สถานการณ์ยังมีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในระยะต่อไปนะคะโดยข้อมูลทางการค่ะระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมค่าขนส่งทางบกส่วนบุคคลแล้วก็ค่าที่พักอาศัยนั้นนะคะปรับลดลงสู่ระดับ 1.4% ในเดือนเมษายนจาก 1.7% ในเดือนมีนาคมนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวอยู่ที่ 1.8% นะคะแต่ว่าทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าต้นทุนการนำเข้าสินค้าอาจจะปรับสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้นะคะเนื่องจากราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผ่านไปยังห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งอาจจะหนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นในเดือนต่อๆไปนะคะพร้อมเสริมว่ารัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าในช่วงเวลาข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยยังคงมีฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็การคลังที่แข็งแกร่งพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะคราวนี้สำหรับรายงานที่

0: ระบุเรื่องของตัวคูปองวอลเจอร์ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าครัวเรือนที่มีสิทธิ์สามารถที่จะลงทะเบียนรับคูปองผ่านระบบซิงพาสโดยเงิน500ดอลลาร์สิงคโปร์นี้นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะโดย250ดอลลาร์สิงคโปร์แรกเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้จ่ายกับร้านค้าร้านกาแฟแล้วก็ศูนย์อาหารพวกฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ต่างๆได้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 24,000 แห่งแล้วก็อีก250ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยค่ะสามารถใช้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตได้8เชนที่เข้าร่วมโครงการก็ครอบคลุมประมาณ400สาขาทั่วประเทศนะคะทางนี้เองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสิงคโปร์ได้ประกาศแจกบัตรกำนันของสภาพัฒนาชุมชนนะคะหรือ Community Development Council ในเดือนมกราคมปี2570ก็คือปีหน้าควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพอื่นๆอย่างเช่นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าครองชีพแล้วก็ส่วนลดค่าสาธารณูปโภคที่เขาเรียกว่า U-Save นะคะและต่อมาในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทางการสิงคโปร์ประกาศเลื่อนการแจกคูปองชุดดังกล่าวจากเดิมเป็นเดือนมกราคมอย่างที่บอกไปนะคะปีหน้ามาเป็นเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะ
1: นะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของสิงคโปร์นะผมขอไปเร็วๆนิดนึงนะครับที่สปป.ลาวจากลาวเทียนไทม์บอกว่า lower fuel prices bring relief but many eye EVs as living costs rise นะครับก็คื อตอนนี้ราคาน้ำมันของสปป.ลาวเนี่ยก็ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อยๆปรับลดลงแล้วจนถึงเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเดือนนี้เนี่ยนะครับก็คือเมื่อวานนี้เนาะราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นเบนซินนะจะอยู่ที่ประมาณ 31,300 กีบนะฮะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตกประมาณ46บาทนิดๆนะฮะในขณะที่ดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ 27,620 กีบประมาณสัก40นิดๆเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าปรับลดลงมานะครับมากแล้วจากเมื่อช่วง2เดือนก่อนซึ่งก็ทำให้ relief ได้นะก็คือว่าผ่อนคลายได้นะประชาชนก็รู้สึกว่าอาจดีขึ้นนะฮะลดแรงกดดันนะฮะความตึงเครียดในการใช้ชีวิตแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ย living costs นะฮะก็คือสินค้าต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าราคาสูงอยู่ก็เลยทำให้นะครับวิธีมองของเขาคนของเราก็เลยมองว่าการใช้รถ EV นะฮะหรือว่า electric vehicles เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของ EV adoption นะฮะให้เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีมาตรการต่างๆนะฮะอย่างเช่นเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรต่างๆโดยที่รัฐบาลบอกว่าจะตั้งเป้านะครับเรื่องของ EV adoption เนี่ยให้มีคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับประมาณ 30% ของยวดยานพาหนะในสปป.ลาวภายในปี2030ครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากจากสปป.ลาวครับ
0: ค่ะนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณชวกกวนเฉิงจากมาเลเซียค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย
8: www.ru

0: www.thaiprogramsac.th
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
5: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้กันต่อนะครับวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะฮะตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับฝน
6: แล้วตอนนี้ยังตกไหมคะแถวอสมท
5: ตกครับเมื่อเช้าตอนที่มาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกว่าฝนตกหนักก็ตื่นมาช่วงนึงแล้วก็ตอนเช้าเห็นว่าอ่ะถนนเปียกนึกว่าจะหยุดแล้วปรากฏว่าตอนออกมาเนี่ยยังตกโปรยๆอยู่เลยดังนั้นเนี่ยเช้าวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ออกมาจากบ้านที่จะไปทำงานนะครับเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าฝนตกรถติดแน่นอนคือเมื่อวานเนี้ยคุณลิซ่าตอนช่วงเย็นที่ฝนตกหนักๆประมาณ5 โมงเย็น 4 โมงเย็น 5 โมงเย็นนะตกหนักมากแล้วก็รถติดมากในรถไฟฟ้าเองก็ผู้โดยสารเยอะมากนะครับมีคนบอกว่าฝนไทยเนี่ยเวลาราชการจริงคือมาตอนเช้าก่อนทำงานแล้วก็ตอนช่วงเย็นเหมือนรู้เวลาน
6: ะเหมือนเวลาเริ่มงานเลิกงานเลยนะคะตรงต่อเวลามากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็เผื่อเวลาละพกร่มแล้วก็อาจจะต้องพกชุดกันฝนไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนที่เราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะมาดูข้อความกันนะคะทางBook Live Page MCOT News FM 100.5 ค่ะทักทายคุณสุภชัยในเช้านี้นะคะคุณชัยยุทธจากสุราษฎร์ธานีคุณยุทธพงศ์จากพะเยานะคะคุณเดชเดชทักทายเข้ามานะคะแล้วก็คุณกนัทพักจากภูเก็ตค่ะคุณหมูนะคะบอกว่าอุดรธานี25องศามีฝนตกปรอยๆค่ะคุณนายสักรินนะคะคุณเสือนอนไม่หลับคุณสมบัติคุณลาวละจินคุณเฉาๆนะคะแล้วก็คุณชวรีจากเชียงใหม่ค่ะฝนกำลังตกเช่นเดียวกันนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันก็บอกว่าเช้านี้ชุ่มฉ่ำเห็นได้เลยว่าหลายพื้นที่นะคะในประเทศไทยเช้านี้ฝนตกนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากๆเลยค
5: ่
6: ะ
5: ครับทางฝั่งของไลน์นะครับก็มีคุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณโดยคุณวิสิทธิ์คุณทอมมี่นะครับคุณสุภชัยนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายสวัสดีทุกท่านครับ
6: ค่ะนะคะในพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะเดี๋ยวขอพาไปดูเรื่องของสภาพอากาศไม่ใช่สภาพอากาศสิแต่ว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีตัวเลขอัปเดตจากสภาบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์นะคะเขาได้มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะว่ายอดของเหยื่อแผ่นดินไหวรุนแรง ขออภัยค่ะขนาด 7.8 แมกนิจูดนะคะนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนานะคะพุ่งขึ้นแตะอย่างน้อย47รายแล้วนะคะแล้วก็มีผู้สูญหาย31รายและได้รับบาดเจ็บอีก688รายนะคะโดยทางการเนี่ยระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อครัวเรือนมากกว่า 75,300 ครัวเรือนนะคะหรือประชาชนมากกว่า 346,000 รายโดยมีผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักต้องพลัดถิ่นฐานมากกว่า 45,000 รายนะคะแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 12,600 หลังนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยแผ่นดินไหวดังกล่าวยังทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องตามมาอีก45ครั้งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหตุดินถล่มนะคะโดยทางการฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะบอกว่าแผ่นดินไหวได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานถนน45สายสะพาน8แห่งสนามบิน1แห่งแล้วก็ท่าเรืออีก2แห่งตลอดจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและการปศุสัตว์นะคะและการประมงอีกด้วยขณะที่ระบบไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายทั่วทั้ง28เมืองและเขตเทศบาลนะคะทั้งนี้เองเนี่ย

0: สถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินนะคะแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เขาระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 7:37 นาทีตามเวลาท้องถิ่นได้ระดับความลึกที่33กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองมาอาซิมนะคะในจังหวัดซารังกานีบนเกาะมินดาเนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางสถาบันยังระบุว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวมี aftershock ตามมาแล้วมากกว่า 2,100 ครั้งโดยบางความรุนแรงถึงระดับ 6.4 ซึ่งถือว่าสามารถก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมได้นะคะแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ในรอบ50ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจนะคะให้กับทางการฟิลิปปินส์แล้วก็ผู้ที่ตอนนี้เนี่ยยังเจอปัญหาอยู่นะคะจาก aftershock แล้วก็แผ่นดินไหวหลักในฟิลิปปินส์ค่ะ
1: ครับเห็นภาพแล้วก็น่าตกใจนะอย่างเช่นร้าน Jollibee ถล่มโรงเรียนนะที่เด็กนักเรียนแตกตื่นวุ่นวายนะมีวิดีโอคลิปของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะในงานแต่งงานที่ต้องตกใจและหนีออกมาเนี่ยนะก็เป็นภาพที่ดูแล้วก็สร้างความตกอกตกใจเช่นเดียวกันนะครับ
0: มีเหตุ aftershock ครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวหลักแล้วหลังจากนั้นมี aftershock ช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแล้วหนีออกมาเพราะ aftershock แรงมากนะคะทำให้ตัวอาคารเนี่ยมีการถล่มเพิ่มเติมอีกนะคะก็ยังคงต้องส่งกำลังใจไปเพราะยังไม่แน่นอนนะว่า aftershock เนี่ยจะหมดแล้วหรือยังค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้ชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะครับทางตอนใต้นะครับอ่ะมาที่เรื่องของไทยกัมพูชาแล้วก็มีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากกรณีที่มีการนำเสนอคลิปว่าจีนเนี่ยได้ส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันนะครับแล้วก็ทางกัมพูชาเองก็จะส่งเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ทำให้ทางทูตทหารจีนประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับเดินทางเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมของไทยโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็ผู้แทนกลาโหมก็ให้การต้อนรับนะทางฝั่งไทยนะครับแล้วก็พูดคุยกันในหลายประเด็นนะเรื่องของความร่วมมือทางทหารแล้วก็แน่นอนถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับก็ระบุถึงกรณีที่จีนได้ส่งรถถังดังกล่าวให้กัมพูชาเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็มีการอธิบายนะว่าล็อตแรกเนี่ยอันนี้คือล็อตแรกนะจากจำนวนทั้งหมด93คันเพราะว่านะครับรถถัง T59D เนี่ยกัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากทางจีนตามโครงการความร่วมมือทางทหารทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยรถถังนี้นะครับจีนได้มอบให้กับกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยมีการปรับปรุงและพัฒนาขนาดปืนนะรถถังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ทางจีนเขาต้องการจะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอธิบายมาแต่ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของไทยและกัมพูชาไทยแล้วก็ทางด้านของจีนเองเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็มีภารกิจที่ไม่ได้มาร่วมเจรจาพูดคุยตรงนี้ด้วยเพราะติดภารกิจไปเยือนเวียดนามอยู่ระหว่างช่วงเวลาที่มีการเข้าไปพบก็คือวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยกัมพูชานะแล้วก็มีทางจีนด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
0: ขออนุญาตไปกันต่อนะคะที่ข่าวจากแคนาดานะคะกลับไปที่แคนาดาไปดูเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะเพราะแคนาดากลายเป็นประเทศถัดไปนะคะที่ห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียโดยทางรัฐบาลแคนาดานะคะได้มีการเสนอกฎหมายที่มีชื่อว่า Digital Safety Act นะคะหรือว่ากฎหมายความปลอดภัยดิจิทัลนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะป้องกันเด็กจากเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายนะคะโดยจะมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเว้นแต่แพลตฟอร์มที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีเนื้อหาที่ปลอดภัยแล้วเท่านั้นนะคะด้วยกฎหมายนี้เนี่ยยังตั้งเป้าไปควบคุมโปรแกรมพวก AI แชทบอทต่างๆนะคะให้มีความปลอดภัยด้วยการออกกฎเกณฑ์ควบคุมให้การพูดคุยผ่านโปรแกรมเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานหรือมีการพูดคุยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านมาร์คมิลเลอร์นะคะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแคนาดานะคะเขาระบุในแถลงการว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็โปรแกรม AI แชทบอทเนี่ยค่ะที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ ผู้ใช้งานเนี่ย

0: คือที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยเขาให้เขาสร้างขึ้นมาให้เสพติดมันไม่ช่วยให้เด็กเติบโตได้อย่างมีสุขภาพนะคะแต่กลับเป็นต้นกำเนิดของความเครียดการแยกตัวออกจากสังคมความซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆที่เด็กแล้วก็เยาวชนในแคนาดากำลังเจออยู่นะคะโดยกฎหมายนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กได้กลับเข้าสู่สังคมเพื่อมีเพื่อนตั้งใจเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในชีวิตนะคะเพื่อที่จะให้พวกเขามีอนาคตที่ดีได้นะคะถ้าหากบริษัทที่ให้บริการโซเชียลมีเดียรายใดนะคะไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก็อาจจะต้องรับโทษถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 3% ของรายได้บริษัทหรือเป็นเงินสูงสุด10 ล้านดอลลาร์แคนาดานะคะหรือประมาณ240 ล้านบาทซึ่งทางแคนาดาก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย1 ปีในการพิจารณาแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายนี้ก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้ได้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดูเรื่องมาตรการแล้วก็ความปลอดภัยของโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า16 ปีนะคะข่าวนี้มาจาก The Guardian ค่ะ Canada Social Media Ban for Under 16goes to parliament ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการคุมเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนนะฮะก็ต้องมาดูกันว่า อย่างไทยเราเองเนี่ยนะครับจะมีแนวทางเป็นแบบไหนนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลไทยบางส่วนก็อาจจะผู้มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยให้ใช้โซเชียลมีเดียนะในการเรียนการสอนนะก็ต้องมาดูแนวทางของประเทศอื่นๆที่เขาได้กำหนดไว้แล้วนะครับไปกันที่สปป.ลาวกันอีกสักข่าวหนึ่งนะครับจากลาวเช่นไทมส์ครับบอกว่า Laos call on Vietnam for 2031 SEA Games hosting preparations นะครับสปป.ลาวจะเป็นเจ้าภาพ SEA Games นะครับในปี2031นะครับด้วยในการนี้นะครับก็เลยมีการร้องขอนะครับให้ทางเวียดนามเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในหลายๆมิตินะครับอันนี้ก็สืบเนื่องกันจากเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและกีฬานะของสปป.ลาวเนี่ยได้พบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เห็นพ้องกันคือได้มีการเจรจาพูดคุยกันในหลายมิติทั้งเรื่องของการศึกษาแล้วก็กีฬาหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งของลาวเองเนี่ยก็ขอให้เวียดนามเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพในปี2031นะครับมีอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งก็คือช่วยรีโนเวทสนามกีฬาแห่งชาตินะครับของสปป.ลาวซึ่งสร้างขึ้นในปี2009แต่ว่าตอนนี้ก็ทรุดโทรมลงไปมากนะครับก็อยากจะให้เข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตรงนี้ด้วยซึ่งก็จะมีเฟซิลิตี้ต่างๆนะครับซึ่งเวียดนามตอนนั้นก็เข้ามาช่วยนะครับให้ความช่วยเหลือด้วยตั้งแต่ปี2009นอกจากนี้นะครับก็อยากจะให้มาพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาในระยะยาวแล้วก็ช็อตเทอมนะครับการเทรนนิ่งต่างๆโปรแกรมต่างๆอุปกรณ์ต่างๆการโคชชิ่งนะครับอยากจะให้เข้ามาช่วยทั้งนักกีฬาแล้วก็สตาฟโคชนะครับของทางสปป.ลาวด้วยในการช่วยเหลือแล้วก็เทรนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะให้ที่เวียดนามเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมหรือว่าจะมาใช้พื้นที่ฝึกซ้อมร่วมกันก็ได้อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะของการเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ของสปป.ลาวในการเป็นเจ้าภาพ4เกมนั้นจะเป็นครั้งที่2ของเขานะครับในปี2031ครับ
0: ค่ะนะคะก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะสำหรับ4เกมในครั้งต่อไปนะคะต้องติดตามดูนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวที่จริงๆคุณชัวกวนเฉิงจะนำฟังกันนะคะแต่ก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นข่าวอะไรกันบ้างนะคะอาจจะต้องให้อาจารย์เจตช่วยดูเรื่องแรกเพราะเป็นเรื่องของการเมืองของทางมาเลเซียนะคะแต่ว่าเรื่องที่สองที่คุณชวนนำมาฝากกันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งนะคะสำหรับชาวมาเลเซียเนี่ยซึ่งถึงแม้ว่าเขาบอกว่าถึงแม้มาเลเซียจะมีภาพลักษณ์ของประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะเราก็มีห้างสรรพสินค้าที่คึกคักนะคะมีบทบาททางการทูตที่ดูจะค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนนะแต่เบื้องหลังเนี่ยประชาชนจำนวนมากกำลังดำรงชีวิตแบบแทบไม่มีเงินสำรองเลยนะคะมีบทวิเคราะห์ตัวหนึ่งค่ะที่ออกมาระบุว่า 61% ของชาวมาเลเซียนะคะไม่สามารถหาเงินจำนวน 1,000 ริงกิตหรือประมาณ 8,100 บาทได้ทันทีถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะตัวเลขนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความเปราะบางทางการเงินของประชาชนจำนวนมากแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศที่ดูมั่นคงภาย

นอกนะคะที่อย่างที่บอกไปเนี่ยมาเลเซียเขาบอกว่าเป็นเหมือนภาพลวงตาความมั่นคงมากกว่านะคะเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยประชาชนกว่า6ใน10คนไม่มีเงินสำรองแม้เพียงเล็กน้อยนะคะหมายความค่าใช้จ่ายที่

0: วิกฤตด้านพลังงานนะคะจากความขัดแย้งจากตะวันออกกลางนะคะราคาสินค้าอาหารที่ผันผวนภาวะเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เรื่องของการสูญเสียงานที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI เนี่ยก็ทำให้ความไม่แน่นอนสูงขึ้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเงินสำรองตรงนี้เนี่ยแม้แต่แรงกระแทกที่อาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตคนทั่วไปในมาเลเซียได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบทวิเคราะห์ตัวนี้เนี่ยค่ะก็มีการพูดถึงนะว่ามันถึงเวลาแล้วที่มาเลเซียต้องปฏิรูปนะคะโครงสร้างเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าจะต้องดูแล้วแหละว่าต้องทำยังไงให้ประชาชนชาวมาเลเซียเนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วก็มีเงินเก็บไว้เพียงพอนะคะความมั่นคงของประเทศในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยคือความหมายคือสามารถที่จะให้ประชาชนสามารถรับมือกับวิกฤตได้นะคะเขาบอกว่าโครงสร้างที่อยากจะให้มีการปรับเนี่ยก็คือการยกระดับค่าจ้างการส่งเสริมวินัยการออมนะคะและการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่อีกด้วยค่ะ
1: ครับนะไปกันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับก็เป็นข่าวเรื่องของพรรคการเมืองของเขานะครับก็ในภาพหัวข่าวเนี่ยคือ PAS Bersatu Break Up Paves Way for New Malay-Centric Pact with Implication for Malaysia Politics นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหน้าใหม่ของการเมืองมาเลเซียนะอาจจะต้องเล่าเท้าความกันนิดนึงนะครับคือพรรคPAS นะครับจะเป็นพรรคที่ค่อนข้างโปรมุสลิมคือเขาจะเอาเรื่องของหลักการของมุสลิมเนี่ยนะมาใช้นะฮะชื่ออย่างเป็นทางการก็คือว่า Party Islam Se Malaysia ย่อก็จะเป็นพรรค PAS นะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยเขาก็จะจับคู่นะครับกับพรรคเบอร์ซาตูนะฮะแล้วก็จะเรียกรวมกันว่าPerikatan National หรือว่า PN นะก็จะเป็นกลุ่มการเมืองที่เขาจะแพ็คกันอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางฝั่งของพรรคปาสเนี่ยนะครับต้องการที่จะผลักดันไปสู่ความเป็นมาเลเซนทริกมากขึ้นนะก็คือว่าอยากจะมุ่งเป้านะไปที่แนวคิดที่จะเชิดชูนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เป็นเชื้อสายมาเลและวัฒนธรรมมาเลมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ทางเบอร์ซาตูเองเนี่ยนะครับไปในทิศทางตรงกันข้ามกันนะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้แนวทางของเบอร์ซาตูเองเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคือเขาแยกกันแล้วพอแยกกันแล้วเนี่ยนะครับแนวคิดเรื่องของการเมืองมาเลเซียในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปคืออย่างนี้ครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามาเลเซียเองเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดนะอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินแนวคิดที่เรียกว่าภูมิบุตรนะก็คือให้ความสำคัญกับคนมาเลย์นะแล้วก็ความเป็นมุสลิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดกระแสที่กลุ่มที่เป็นชาติพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นคนจีนเองเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่จุดยืนของพรรคการเมืองต่างๆในมาเลเซียมันก็จะเป็นสเปกตรัมว่าโอเคพรรคนี้นะครับมีความโปรแนวคิดนี้นะฮะมาเลหรือภูมิบุตรเนี่ยในขณะที่พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยก็จะบอกว่ามีความเป็นกลางนะครับมีความเรียกว่าสมานฉันท์กับชาติพันธุ์อื่นๆมากขึ้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเฉดทางการเมืองของมาเลเซียพอจากเดิมเนี่ยพรรคปาสเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีความเป็นมาเลเซนทริกมากๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ชูนโยบายนี้มากก็จะสามารถรวมกับพรรคอื่นๆได้แต่พอตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มของเบอร์ซาตูเองเนี่ยนะครับคะแนนนิยมไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักทำให้ทางฝั่งของพรรคปาสเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะชูจุดยืนมากขึ้นนะก็มีความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของจุดยืนทางการเมืองก็เลยจะเห็นหน้าใหม่ๆคือจะเห็นหน้าทางการเมืองใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องมาจับตาดูกันนะฮะว่าพรรคอื่นๆอย่างเช่นอัมโนเองนะครับหรือว่ากลุ่มอื่นๆเองเนี่ยนะครับเขาจะมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าครับ
0: แต่ที่แน่นอนนะคะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในทางการเมืองพรรคต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในมาเลเซียนะคะจากข่าวมาเลเซียนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารอื่นๆทั่วโลกกันต่อนะคะจะไปที่สวีเดนค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยค่ะมีการประกาศออกมาจากรัฐสภาสวีเดนนะคะที่ได้มีการผ่านร่างกฎหมายครั้งสำคัญตามข้อเสนอของรัฐบาลนะคะโดยมีมติให้ยกเลิกการออกใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ถาวรนะคะหรือว่า permanent residence permit ให้กับกลุ่มผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ต้องการความคุ้มครองรวมถึงญาติหรือครอบครัวของกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นข่าวจากท ทางหนังสือพิมพ์ที่เป็นโลคอลของ the local ของสวีเดนค่ะ

0: Swedish Parliament approves bill to abolish future permanent residency for refugees นะคะโดยภายใต้กฎหมายใหม่นี้นะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมปี2026นี้นะคะเป็นต้นไปทางสวีเดนเนี่ยจะเปลี่ยนมาออกเป็นใบอนุญาตพำนักชั่วคราวให้กับผู้ยื่นขอผู้ลี้ภัยรายใหม่แทนนะคะแล้วก็ปิดโอกาสในการขยับขยายไปเป็นผู้อยู่อาศัยแบบถาวรในอนาคตสำหรับกลุ่มนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางการสวีเดนเขาก็ได้เน้นย้ำนะเพื่อลดความตื่นตระหนกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะไม่มีผลย้อนหลังกับกลุ่มชาวต่างชาติหรือผู้ลี้ภัยที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตพำนักถาวรในสวีเดนไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนยังคงสามารถใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ยาวได้ตามสิทธิ์เดิมปกตินะคะซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎหมายครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแผนการใหญ่ของรัฐบาลแล้วก็กลุ่มพรรคร่วมที่มุ่งมั่นที่จะคุมเข้มนะคะแล้วก็ปฏิรูปนโยบายการย้ายถิ่นฐานของประเทศสวีเดนให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะในเขาบอกว่าน่าจะมากที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวนะคะโดยทางด้านของโยฮานฟอร์เซลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการย้ายถิ่นฐานของสวีเดนเขาก็ออกมาอธิบายเหตุผลว่ามาตรการนี้เนี่ยทำขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวแล้วก็กลมกลืนกับสังคมสวีเดนที่ดีขึ้นรวมถึงต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็การแยกตัวของกลุ่มคนในสังคมนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ยังระบุว่าการเปลี่ยนเป็นวีซ่าชั่วคราวจะช่วยลดแรงจูงใจในการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศแบบผิดวัตถุประสงค์ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็ระบุว่าหากใครที่ต้องการความมั่นคงในการอยู่อาศัยระยะยาวในสวีเดนต่อจากนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลสนับสนุนคือการเร่งพัฒนาตนเองเพื่อที่จะยื่นขอสัญชาติสวีเดนให้ถูกต้องตามกระบวนการนั่นเองค่ะ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสเรื่องของผู้อพยพนะที่เป็นกระแสที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงนี้ทั่วยุโรปเลยนะอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้ผมก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่อังกฤษเองที่เบลฟาสต์นะครับก็มีประเด็นเรื่องนี้นะฮะกระแสต่อต้านผู้อพยพเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะครับอ่ะนะฮะมากันที่สเปนกันนิดนึงนะครับบาร์เซโลนาปิดท้ายนะครับนึกถึงบาร์เซโลนานึกถึงอะไรครับคุณลิซ่านึกถึงมหาวิหารของเกาดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับซากราดาฟามิเลียนะครับที่หลายๆคนบอกว่าไม่มีวันเสร็จนะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีการจัดการเฉลิมฉลองเพราะว่าในปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะครบรอบนะครับ100ปีมรณการของเกาดีผู้ที่ก่อสร้างนะครับเป็นคนออกแบบนะนะมหาวิหารแห่งนี้นะใครไปที่บาร์เซโลนานะก็ต้องไปด้วยนะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีหมุดหมายสำคัญในหลายอย่างเพราะว่าจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายนะครับเข้าสู่เฟสสุดท้ายนะของการก่อสร้างนะครับมหาวิหารแห่งนี้แล้วนะครับก็มีความสูงถึง 172.5 นะครับแล้วก็172.5 เมตรนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีการติดตั้งนะครับส่วนสุดท้ายนะครับติดไม้กางเขนขนาดใหญ่นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าครบรอบ100ปีมรณการของเกาดีด้วยก็เลยมีการเฉลิมฉลองนะครับเมื่อวานนี้มีการจุดพลุนะครับอาจจะเห็นภาพกันนะฮะในหลายๆโซเชียลมีเดียนะครับก็หวังว่าเราจะได้เห็นเสร็จ 100% นะครับจะคือมีคนบอกว่าไม่มีวันเสร็จหรอกแต่ว่าอ่ะระหวังว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะผมก็หวังไว้เหมือนกันนะนี่เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่อยู่ในบัคเก็ตลิสต์นะที่อยากจะไปนะมหาวิหารที่บาร์เซโลนาครับ
0: ลิซ่าได้ไปเห็นของจริง
1: แล้วสวยไปมาแล้วสวยมากใช่ไหม
0: ลังการมากและจริงๆเมื่อวานนี้ก็คือเห็นทางโซเชียลมีเดียของเพื่อนด้วยนะคะที่ได้มีการไปร่วมขบวนพาเหรดนะคะก็การเฉลิมฉลองก็ดูคึกคักมากๆเลยนะคะก็ต้องแสดงความยินดีนะว่าในที่สุดเดี๋ยวเราเข้าใกล้การสร้างเสร็จหรือเปล่านะหวังว่านะคะว่าคือตอนนี้เนี่ยที่สร้างเสร็จก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ยังคงมีอีกส่วนอื่นๆที่ยังไม่เสร็จนะคะก็ต้องรอต่อไปแต่ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายที่ดีนะคะสำหรับตัวซากราดาฟามิเลียของบาร์เซโลนาสเปน
1: ครับสร้างมา144ปีแล้วนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังเอ๊ะทำไมถึงแบบต้องฉลองขนาดนี้เพราะสร้างมานานมากนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายกันต่อนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ปริซาอาริสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะไปติดตามในหัวอัดกันนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดคุยนะเรื่องของ Blue Ocean นะคืออะไรและอาจารย์ก็บอกได้ว่าธุรกิจไทยเนี่ยหลงทาง Blue Ocean นะเราไปติดตามกันนะครับว่าคืออะไรครับ
2: ใช่ละค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะรวมถึงทาง TikTok นะคะคลื่นข่าว MCOT News ทาง LINE Official ก็ทักทายกันเข้ามาได้ @MCOT News นะคะ
1: ครับก็ติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มและทุกช่องทางนะตอนนี้นายอัดพร้อมแล้วครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกทั่วประเทศไทยทั่วโลกครับ
1: ครับอ่ะ
3: นี่ใส่หมวกก็ดูดีไปอีกแบบ
1: เพราะว่าผมยุ่งมากครับวันนี
3: ้
1: ผมยุ่งไม่ใช่เท่นะฮะ
3: เหตุผลหลักเหรอ
1: ใช่ครับไม่ใช่เหตุผลหลักครับเหตุผลเดียวเลยครับที่ใส่หมวกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บโอ้ตายละแบบยุ่งมากนะฮะฝนตกมันก็เลยแบบว่าฝนยุ่งนะอาจารย์ฝนตกไหมครับแถวพื้นที่ที่อาจารย์อยู่
3: ตกปล่อยๆครับตอนนี
1: ้นะฮะคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังจะเดินทางออกมานี่อย่าเพิ่งมัวแต่จิบกาแฟแล้วก็ฟังในหูอัดสบายใจนะฮะฝนตกปล่อยๆในหลายพื้นที่การจราจรน่าจะติดขัดในเช้าวันนี้มากๆ
3: นะสไตล์เนี้ยติดปล่อยๆเนี้ยติดแน่ๆ
1: ติดแน่ๆเลยนะฮะอ่ะแล้วBlue Ocean ที่อาจารย์บอกว่าธุรกิจไทยหลงทางอยู่มันคืออะไรครับอาจารย
3: ์ผมอยากจะผมคิดว่า SME ไทยเนี่ยฟังรายการเราเยอะหนึ่งในทางรอดของ SMB ไทยผู้ประกอบการไทยตัวเล็กๆนะครับในระดับจุลภาคก็มีเล็กๆมากนะครับให้ฟังผมวันนี้นะครับสาระสำคัญเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกครับคำเดียวเลยความแตกต่างทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจท่านเนี่ยแตกต่างกับธุรกิจอื่น
1: ๆครับ
3: Blue Oceanมันก็เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินใช่ไหมครับ
1: คือมันยังเฟรชมันยังไม่มีใครไปสำรวจ
3: ใช่ดีคำนี้ดีนะครับตรงกับประเด็นเลยนะครับคราวนี้ในโลกของการแข่งขันเนี่ยมันมีบลูโอเชียนกับเรสโอเชียนก็คือมหาสมุทรสีแดง
1: อันนั้นแข่งดุ
3: แข่งเดือด
1: ครับ
3: แดงเข้มแดงจางแดงอ่อนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ระดับของการแข่งขันคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเรดโอเชียนนะครับซึ่งมันก็มีแนวคิดทฤษฎีกลยุทธ์ของสถาบันทางด้านธุรกิจอันดับต้นๆของโลกชื่อว่า INSEAD โดยโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์รานีไม่ใช่คนที่เป็นข่าวบ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านเรานะ
1: คนละรานีกัน
3: คนละรานีนะครับคนละรานีนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่สถาบัน INSEAD สถาบัน INSEAD นี่ก็เป็น business school อันดับหนึ่งของยุโรปและอันดับต้นๆของโลกครับเป็นคนเขียนหนังสือ